0: ขอความนอบน้อมจงมีแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการทรงพระเกษมสำราญจงมีแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมหาธรรมิกราชาธิราชเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอเจริญพรแด่ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายผู้เปี่ยมด้วยศรัทธาเริ่มใสในคุณของพระรัตนตรัยอาตมภาพพระมหาสรณวุฒิปิยรัตโนวสุขสำราญหัวหินทำหน้าที่ดำเนินรายการทศชาติบารมีธรรมของพระพุทธเจ้าออกอากาศช่อง DLTV 13ณสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลทศชาติทาดกนั้นเป็นเรื่องราวสิบพระชาติสุดท้ายขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเล่าถึงการที่พระโพธิสัตว์นั้นได้เวียนว่ายตายเกิดถือกำเนิดในภพชาติต่างๆได้พบปะผจญภัยในเหตุการณ์ที่ดีบ้างและไม่ดีบ้างแต่พระองค์นั้นก็ได้พยายามทำความดีติดต่อกันมามากบ้างน้อยบ้างจนสำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในพระชาติสุดท้ายพระมหากษัตริย์ไทยนับแต่โบราณกาลมานั้นทรงให้นำทศชาติชาดกมาเขียนเป็นภาพจิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถจารึกเรื่องราวตามไว้ตามพระอารามต่างๆบอกเล่าเหตุการณ์ในพระชาติทั้ง10ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อให้อาณาประชาราษฎรได้ศึกษาหลักธรรมและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและเป็นบารมีที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ต้องฝ่าฟันอุปสรรคนานับประการพระองค์นั้นได้ทรงบำเพ็ญบารมีด้วยจิตใจที่แน่วแน่มีปณิธานที่มั่นคงและตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในพระชาติสุดท้าย10พระชาตินั้นก็ประกอบไปด้วยพระชาติที่1เตมิยชาดกบำเพ็ญเนกขัมมะบารมีพระชาติที่2มหาชนกชาดกบำเพ็ญวิริยะบารมีพระชาติที่3สุวรรณสามชาดกบำเพ็ญเมตตาบารมีพระชาติที่4เนมิราชชาดกบำเพ็ญอธิษฐานบารมีพระชาติที่5มโหสถชาดกบำเพ็ญปัญญาบารมีพระชาติที่7ภูริทัตตะชาดกบำเพ็ญศีลบารมีพระชาติที่8จันทกุมารชาดกบำเพ็ญขันติบารมีพระชาติที่9วิทุระชาดกบำเพ็ญสัจจะบารมีและพระชาติสุดท้ายเวสสันดรชาดกบำเพ็ญทานบารมีและในโอกาสนี้มาถึงตอนที่9คือวิทุระชาดกสัจจะบารมีและเวสสันดรชาดกทานบารมีโอกาสนี้ได้รับความเมตตาจากท่านพระมหาสมภพกันตะพะโวประเรียนธรรม7ประโยควัดธรรมิการามวรวิหารมาให้ความรู้ในหัวข้อวิทุระชาดกสัจจะบารมีครับเนื้อเรื่องเป็นยังไงครับ
1: สวัสดีครับท่านมหาสรณวุฒิครับในชาดกนี้จะกล่าวถึงเรื่องพระวิทุระแสดงถึงการบำเพ็ญสัจจะ
0: บารมี
1: คือความสัตย์พูดอย่างไหนทำอย่างนั้นวางใจได้ทั้งต่อหน้าและหลังในพระชาตินี้พุทธิสวยพระชาติเป็นวิทุระบัณฑิตเป็นบัณฑิตและสำนักของพระเจ้าท่านนันชัยโกภยะแห่งเมืองอินทปัตวิทุระบัณฑิตผู้มีวาจาฉลาดตักแหลมเมื่อจะกล่าวคำไหนก็สามารถทำให้ผู้ฟังเกิดความเลื่อมใสศรัทธาและชื่นชมยินดีในคำนั้นได้ทำให้มีชื่อเสียงมากในหมู่มนุษย์และเทพเทวดาครับพระวิทุระบดินทร์เนี่ยเคยเสด็จธรรมแก่พระอินทร์พญานาคพุทธจนได้รับความชื่นชมอย่างมากทำให้พระนางวิมาลา

0: ็นมเหสีของเท้าวรุณะนคราชต้องการจะฟังธรรมของพระวิทุระคือพูดง่ายๆเชื่อเสียงกระจรไกลไป
1: ใช่ครับ
0: คร
1: ับ
0: ใครก็อยากจะได้ยินอยากได้ฟังกันเท่านั้น
1: สนทนา
0: ใช่แต่ไม่บอกตรงๆจึงแกล้งป่วยใช้อุบายและบอกว่าอยากได้หัวใจของพระวิทุระบัณฑิตมานางอินทตีผู้เป็นธิดาสงสารมารดาตนจึงประกาศว่าใครก็ตามที่นำหัวใจของวิทุระบัณฑิตมาได้ตนเองจะยอมแต่งงานด้วยปุณณยักษ์มีความลงไหลในนางผู้นี้ได้ยินคำประกาศก็อาสาจะนำหัวใจของพระวิทุระบัณฑิตมาให
1: ้ครับ
0: ครับปุณณยักษ์นี้ก็ได้แปลงร่างเป็นชายหนุ่มไปท้าพนันสกากับพระเจ้าท่านันชัยโกพยะ
1: ครับ
0: สมัยก่อนในอินเดียกันเนี่ยเขามีการพนันคือการเล่นสกากัน
1: ครับ
0: มีการเดิมพันถึงบ้านเมืองเดิมพันทุกอย่างเลยนะใช้สกาเป็นการเดิมพันครับปุณณยักษ์เนี่ยก็ใช้เอาแก้วมณีวิเศษและม้าชนัยเป็นต้นเนี่ยมาเดิมพันส่วนพระเจ้าธนัญชัยโกพยะก็เดิมพันด้วยพระราชทรัพย์ทั้งหมดเลยยกเว้นตัวพระองค์เองพระมีศีลและราชบัลลังก์เพื่อทุกอย่างเดิมพันหมดเลยเพื่อจะได้ของวิเศษอย่างนี้ขึ้นมาเป็นสกากันสุดท้ายแล้วเมื่อการพนันเกิดขึ้นปุ๊บต้องมีฝ่ายหนึ่งแพ้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายชนะถ
1: ู
0: กไหมครับซึ่งคนชนะก็คือปุณณกยักษ์ซึ่งชนะพนันก็คือเป็นเหมือนกับพวกนี้ลูกอมนุษย์แปลงร่างมามาชนะพนันก็ไม่เอาทรัพย์หรอกแต่ส่งทุนขอวิทุระบัณฑิตก็ใจจริงแล้วอยากจะไปให้ใช่อยากได้หัวใจของวิทุระบัณฑิตนี้เพื่อจะไปให้ธิดาของนางนี้ขึ้นมาเพราะตัวเองมีความรักถึงหญิงสาวก็เลยขอวิทุระบัณฑิตจากพระราชาแต่พระราชาทรงบอกว่าวิทุระบัณฑิตเนี่ยไม่ใช่ทรัพย์แต่เปรียบเสมือนตัวพระองค์เองให้ไม่ได้ถูกไหมให้ไม่ได้แต่ด้วยความยึดมั่นในสัจจะของวิทุระบัณฑิตจึงบอกไว้ว่าพระราชาตนนั้นเป็นทาสของพระองค์เมื่อพระราชาตัดสิ่งใดแล้วก็ทรงทำตามสิ่งนั้นแม้พระราชาท่านตนเป็นข้าพนันตนเองก็จะยินยอมพระราชาจะไม่ใช่เสียดายเพียงใดแต่ตัวเองมีสัจจะ
1: ค
0: ำไหนต้องคำนั้น
1: ครับ
0: ก็เลยประทานวิทุระบัณฑิตให้กับยักษ์ตัวนี
1: ้ครับ
0: ครับและระหว่างทางปุ๊บเนี่ยเมื่อพาไปเลยปุ๊บนะ
1: ครับ
0: ยักษ์ตัวเนี้ยก็จะฆ่า
1: ครับ
0: วิทุระได้ตัวเองตุมคุณยาธิการทุกอย่างเชื่อไหมว่าฆ่าไงก็ไม่สำเร็จ
1: ใช่
0: เพื่ออะไรเพื่อจะเอาหัวใจไปให้นางคนที่รัก
1: ครับ
0: เมื่อพอจะฆ่าเสร็จปุ๊บไอ้ยักษ์ตัวเนี้ยก็ยอมทีเนี้ยวิทุระบัณฑิตปุ๊บเป็นคนมีวาจาสับด้วยแสดงทำด้วยก็แสดงทำโปรดยักษ์ตัวนี้ว่าการทัศน์อยู่นั้นดีนะให้ตั้งอยู่ในศีลธรรม
1: ครับ
0: ยักษ์ตัวนี้ก็ยอมกลับใจก็รับความจริงทุกอย่างว่าที่เรามาทำนั้นเนี่ยพระเจ้าถึงใจของท่าน
1: ครับ
0: เพราะว่าเราหลงรักอย่างนั้นคุณหนึ่งขอเจ้าของท่านเพื่อให้ท่านไปทีนี้วิทุระบัณฑิตก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะไป
1: ครับ
0: ก็เลยไปให้ทางพบทางนาคฟังซึ่งเป็นสัจจะบารมี
1: ครับ
0: ถูกไหมครับคนเราเมื่อรักษาสัจจะวิธีใดแต่ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ก็จะสำเร็จประโยชน์ทุกอย่าง
1: ครับ
0: ครับแล้วก็นางวิมาลาก็ได้ฟังวิทุระบัณฑิตแสดงธรรมก็ทรงปลื้มใจเป็นอย่างมากและจึงทรงเห็นว่าหัวใจวิทุระบัณฑิตที่แท้นั้นก็คือปัญญานั่นเอง
1: ครับ
0: เพราะว่าอยากได้อะไรอยากได้หัวใจก็คือจากปัญญาเนี่ยก็คือเอาตัวเป็นมาถามว่าถ้าหัวใจมาปุ๊บปัญญาก็ไม่ได้มา
1: ใช่
0: นี่คือกุศลบายอย่างหนึ่งซึ่งนางก็รู้อยู่แล้วว่ามีเหตุยึดต้นอย่างนี
1: ้ครับ
0: ครับนี่คือเรื่องของวิทุระบัณฑิต
1: ครับ
2: ทีนี้คุณธรรมครับเกี่ยวกับวิทุระบัณฑิตบำเพ็ญบารมีในทางด้านไหนครับ
0: เป็นสัจจะบารมีครับคือพูดง่ายๆอ่ะคำว่าสัจจะก็คือการซื่อสัตย์สุจริต
1: ครับ
0: ซึ่งวิทุระบัณฑิตเนี่ยพูดง่ายๆก็คือเป็นอำมาตย์คนหนึ่งของพระราชาเมื่อทำงานแล้วสัจจะคือความซื่อสัตย์สุจริตซื่อตรงต่อนายเมื่อนายพ่ายแพ้ตนเองก
1: ็ยอม
0: ทุกอย่างเลยว่าเมื่อนายบอกว่าจะให้ตนเองไปเป็นให้เป็นทาสไปแล้วแต่ตัวเองก็ยอมไป
1: ครับ
0: คือยอมทำเพื่อนายคือความสัจจะคือซื่อตรงต่อเจ้านาย
1: ครับ
0: และตัวเองก็มีปัญญาด้วย
1: ใช
0: ่ครับ
1: อันนี้ก็เป็นคุณธรรม
0: ข้อหนึ่งครับ
1: คือ
0: สัจจะ
1: ใช่ใช่
0: เป็นสัจจะบารมีของวิทุพระบัณฑิตซึ่งพูดง่ายบุคคลที่เป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยทุกคนมีปัญญาทุกคนแต่ปัญญาที่ได้ปุ๊บคุณต้องมีบารมีเพิ่มขึ้นมาอย่างเช่น

0: เนกขัมมะบารมีวิริยะบารมีขันติบารมีอุเบกขามีให้ฝึกจนถึงสัจจะเลยคนเราต้องมีความสัตย
1: ์ความ
0: จริงใจของบุคคลที่เราทำงานด้วยอยู
1: ่
0: พูดคำไหนต้องคำนั้น
1: ครับ
0: ครับ
1: จริงครับเขาเรียกว่ามีคำโบราณที่บอกว่าอะไรครับซื่อกินไม่หมดครับแต่คดกินไม่นานถ้าเรามีความสัจจะในการทำงานต่อหน้าที่ซื่อตรงต่อหน้าที่อย่างเงี้ยครับมันก็จะอยู่ในสงครามในการงานนั้นอ่ะได้นานแล้วก็จะเป็นที่ไว้เนื้อเชื่อใจเหมือนกับวิทุระใช่ไหมครับบัณฑิตแม้กระทั่งอยู่กับพระมหากษัตริย์แต่ด้วยความคุณธรรมเนี่ยความมีสัจจะของตนเองนั้นอ่ะก็เป็นที่โปรดปรานของพระมหากษัตริย
0: ์
1: แม้กระทั่งพระมหากษัตริย์สั่งให้ไปตายก็ต้องไปตายได้เป็นอมาตย์ใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: นี่แหละครับการรักษาสัจจะของวิทุระบัณฑิต
0: ซึ่งในข้อนี้ก็มีสำคัญอย่างหนึ่งที่สอนเรานะเขาบอกว่าการพนันนั้นเป็นเหตุให้สูญเสียทรัพย์และการมีสัจจะวาจานั้นพูดอย่างไหนต้องทำอย่างนั้น
1: ครับ
0: ถูกไหมครับเมื่อเราเดิมพันพนันกันแล้วปุ๊บเนี่ยถ้าเราชนะเราก็สร้างศัตรูถูกไหม
1: ใช่ครับผู้ชนะย่อมก่อเวร
0: ใช่เมื่อเราแพ้เราก็เสียดายทรัพย์อยากจะได้ทรัพย์เพิ่มมามันมีแต่ความเดือดร้อนทุกอย่าง
1: ใช่
0: ถูกครับแล้วถ้าเกิดเราเดิมพันแล้วเราแพ้เราไม่ให้เขาไม่ให้ก็เกิดสงครามฆ่ากันเสียสัจจะเพราะนั่นแต่คนจะมีสัจจะได้หนึ่งการพนันต้องห้ามไปยุ่งอยู
1: ่ใช่
0: พูดคำไหนต้องคำนั้น
1: ครับ
0: ใช่ครับสุราเมรัยของมึนเมาก็ไม่ดีครับคุณมีสัจจะได้คุณต้องรักษาศีลเจริญภาวนา
1: ครับ
0: จะมีสัจจะได้ครับ
1: นี่แหละครับ ก็คือถ้าเข้าไปอยู่ในวงการอบายมุขแล้วอยู่ในการพนันเนี่ยถ้าเสียสัจจะแล้วแม้กระทั่งชีวิตนะครับก็ต้องเสียได
0: ้ถูกต้องครับ
1: แม้กระทั่งคือมันหมดเนื้อหมดตัวแล้วไม่รู้จะเอาอะไรเข้าแลกนี่แหละครับเขาก็มาเอาชีวิตคุณไป
0: ใช่ครับ
1: เนี่ยเป็นสิ่งที่ว่าเมื่อหลงเข้าไปแล้วก็จะต้องเนี่ยแลกด้วยชีวิตสุดท้ายแล้วก็อยากให้ได้ตระหนักว่าสัจจะเป็นสิ่งสำคัญ
0: ครับ
1: อย่าไปมัวหลงอยู่กับอบายมุข
0: สิ่งใดแต่ทั้งนั้นเสียสัจจะอย่าไปยุ่งเลยครับ
1: ครับ
0: ก็คือคุณหลีกให้ไกลเลย
1: ครับ
0: ครับเพราะสัจจะเนี่ยต้องสัจจะต่อหน้าและสัจจะต่อหลังคือความจริงใจซื่อตรง
1: ครับ
0: ซื่อตรงต่ออะไรหน้าที่การงานซื่อตรงต่อตัวเราเองเราทำอะไรแต่ให้รู้ตัวของเรามีสัจจะตัวเราคิดเรามีความเจริญก้าวหน้า
1: ครับการที่เราจะรักษาสัจจะได้นั้นก็จะเป็นบารมีของพระพุทธเจ้าใช่ไหมครับเป็นสัจจะมีธรรมดาก่อน
0: ครับ
1: ส่วนสัจจะตัวที่2คือสัจจะอุปปาระบารมี
0: ครับ
1: แม้กระทั่งร่างกายก็สละได้
0: ใช่ครับ
1: เพื่อที่จะรักษาสัจจะสุดท้าย
0: ปรมัตถ
1: ์สัจจะปรมัตถบารมี
0: เพื่อรักษาไว้ตัวเองไปปุ๊บโอกาสที่จะตายแน่ๆอยู่แล้วก็ยังยอมไปได้ถือว่าพระองค์ทำได้สูงสุดที่สุดเลยนะ
1: ใช่
0: คร
1: ับ แม้กระทั่งการรักษาคำพูดก็เหมือนกัน
0: ใช่ครับ
1: แม้ตัวเองก็ต้องตายนะครับก็ต้องรักษาสัจจะไว้ใช่ไหมครับเป็นการเขาเรียกว่าคุณธรรมของแต่ละคนเนี่ยบางคนเนี่ยเกิดมาคุณธรรมมีไม่เท่ากันแต่คุณธรรมที่สามารถที่จะรักษาได้เนี่ยเบื้องต้นก็คือสัจจะเนี่ยครับเราพูดอย่างไรไว้เราปฏิญาณอย่างไรไว้ก็ต้องรักษาให้ได
0: ้
1: ถ้าเมื่อเรารักษาได้เราปฏิญาณได้เราทําได้เนี่ยครับมันจะทําให้เราเนี่ยเป็นคนที่มีคุณค่ามีคนเคารพนับถือเป็นเขาเรียกว่าเป็นที่นับถือของคนอื่นได
0: ้
1: ถ้าในหมู่สงฆ์เนี่ยถ้าพระองค์ไหนมีสัจจะมีความซื่อสัตย์ก็ดูง่ายๆครับลูกศิษย์ลูกหาก็จะเยอะมีคนไปมากราบไหว้แล้วก็มีบริวารเยอะอันนี้นะครับเป็นสัจจะของที่จะปกครองใช่ไหมครับเมื่อนายบ้านมีสัจจะพูดกับลูกน้องอย่างไรพูดกับคนนี้อย่างไรก็รักษาสัจจะ
0: ใช่ครับ
1: แม้กระทั่งตัวเองถึงเวลาปุ๊บจะมีปัญหาอะไรเข้ามาก็แล้วแต่ว่าสัจจะนั้นอ่ะเราไม่ทิ้งเราทำอย่างเต็มที่นะครับบริจาคกายบริจาคชีวิตเนี่ยครับเป็นสัจจะบารมีก็นำไปพิจารณาได้นะเวลาเราใช้ในชีวิตประจำวันเราไปเจอเหตุการณ์อะไรก็แล้วแต่ลองตั้งสัจจะดูครับตั้งสัจจะในหน้าที่
0: สัจจะแล้วต้องพูดกับปัญญาด้วยอย่าไปพูดเพ้อๆ
1: ถ้
0: าเราพูดแล้วทำไม่ได้มันจะยุ่งจะเสียขึ้นมาถูกไหมเราต้องระวังให้ดีนะสัจจะนี่สำคัญนะพูดละปากครับต้องทำไม่ได้อย
1: ่
0: างเช่นเมื่อเรารับงานมาตัวนึงมันอยู่ที่ตัวตัวเองไม่ได้คิดเองว่าทําได้ถ้าถึงแบบทําไม่ได้งานก็เสียยุ่ง
1: ก่อนที่จะรับปากใช่มั้ยครับ
0: ใช้ปัญญาดูก่อนครับว่างานเนี้ยทําได้ไม่ได้รับสัตสักมาแล้วเนี่ยแล้วรับปฏิญาณตนว่าเออเราจะประพฤติธรรมซื่อสัตย์จริตนั้นอ่ะทําได้ครับ
1: ครับก็คือให้เราใช้ปัญญาพิจารณาก่อนว่าก่อนที่จะรับปากก่อนที่จะตัดสินว่าจะได้หรือไม่ได้เนี่ยปัญญาพิจารณาก่อนครับว่าเราจะทําได้มั้ยเราจะไปต่อได้ไหมไม่ใช่ว่าเรารับมาแล้วแต่ว่าเราไปไม่ได้อย
0: ่
1: างนี้เราเสียสัจจะครับ พอเสียสัจจะครั้งนึงแล้วเนี่ยครั้งต่อไปอาจจะไม่มีครั้งที่สองที่สามสำหรับคนนั้นคนนั้นแล้วคนหน้าก็จะไม่ไว้ใจถูกไหมครับ
0: ทำไปเรื่อยๆปุ๊บวันหนึ่งผลกรรมมันก็ตามทัน
1: ครับ
0: มันจะความเดือดร้อนให้แก่ตนเอง

0: ครอบครัวสองคนเพื่อชาติถ้าเราเสียสัตว์เสียความซื่อสัตย์สุจริตนะจะผลมีแต่โทษทั้งนั้นครับ
1: นี่แหละครับความปัญหาความวุ่นวายที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดจากการนี่แหละครับคนขาดความซื่อสัตย์ขาดสัจวาจาเนี่ยครับรับผิดชอบแล้วแต่ว่าไม่ได้ทําตามที่ตนเองรับผิดชอบได้มาอย่างนี้ก็ไปบิดผิวไปทําอีกอย่างนึงเพื่อที่จะให้ได้มาซึ่งอีกอย่างนึงเนี่ยแหละครับสิ่งพวกนี้จะทําให้คนเนี่ยเสียสัจจะพอเสียสัจจะครั้งนึงได้แล้วนะครั้งที่2ครั้งที่3เนี่ยมันก็เกิดขึ้นได้ง่าย
0: ครับ
1: พอมันเกิดขึ้นได้ง่ายเนี่ยผลกระทบที่มันเกิดขึ้นต่อบุคคลนั้นน่ะมันก็จะกระทบไปเป็นวงกว้างเพราะว่าอะไรครับคนเราพอเวลาเสียสัจจะครั้งนึงครั้งต่อไปครั้งที่2ที่3ที่4เนี่ยมันก็ทําได้สบายโดยไม่คํานึงถึงว่าผลจะตามมาอย่างไรใช่มั้ยครับทีนี้เป็นสัจจะบารมีส่วน
0: มีคําพูดที่ว่าเสียชีวิตแต่ไม่เสียสัตว
1: ์
0: นี่คือสําคัญ
1: เสียชีพอย่าเสียสัตว์ใช่มั้ยครับ
0: เรื่องจริงครับปฏิญาณแล้วรักชาติปุ๊บไม่ขายชาติได้นี่คือสําคัญนะครับเราปฏิญาณตนมาบวชแล้วต้องรักษาตนให้บริสุทธิ์ให้ได้ดูให้ดีทุกอย่างครับนี่สําคัญนะเป็นธรรมะข้อหนึ่ง
1: ครับ
0: ที่สําคัญมากเลยสัจจะต้องสัตว์สุจริต
1: ใช่คือพูดไปแล้วครับเราพูดไปแล้วเราก็ต้องทําตามนั้นครับตามนั้นทําตามที่พูดทําตามคือ
0: พยายามทํารักษาให้ได้โดยจะผิดพลาดให้น้อยที่สุด
1: ครับ
0: อย่าให้เกิดความเดือดร้อน
1: ใช่ครับเป็นการรักษาคําพูดของตัวเองด้วยแล้วก็รักษาคําพูดของผู้ใหญ่ด้วยรักษาคําพูดอาจารย์ด้วยครูบาอาจารย์ฝากฝังไว้เนี่ยเรื่องการเรียนการศึกษาเราต้องสืบทอดเราต้องรักษาเหมือนกับศาสนาของพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันเราก็ต้องศึกษาและนําไปเผยแผ่เนี่ยครับเป็นการรักษาสัจจะ
0: ก็อย่างเราเป็นพุทธมรรคกะมรรคสังฆมรรคเราบอกว่าจะถือพระพุทธเจ้าเป็นของเราตลอดชีวิตบางครั้งบางอย่างเจอเหตุการณ์ต่างๆเราก็คอนแทน
1: ครับ
0: ไปว่าร้ายพระสงฆ์ว่าร้ายพระธรรมคําสอนกับพระพุทธเจ้ามันไม่ควร
1: ครับ
0: ถูกมั้ยเราต้องดูให้ดีเวลาเราเอ่ยปากรับมาเอาแล้วรับมาแล้วเราก็ต้องพิจารณาดูคนจะมาทําร้ายทีละคนต้องถือแล้วต้องคอยดูแลปกป้องดูแลให้ดีรักษาให้ดี
1: บางทีอย่าให้เขาเรียกว่ากระแสสังคมถ้ามันพาไป
0: ใช่คร
1: ับไอ้สัจจะที่เราได้วางไว้ได้พูดไว้เนี่ยถ้าเราไปเจอกระแสสังคมที่มันพาไปในทางที่ไม่ดีไม่ถูกต้องเราไม่ต้องไปออกความคิดเห็นครับรักษาสัจจะของเราดีกว่า
0: คือคันติอดทนไว้เดี๋ยวเรื่องก็เงียบไปครับ
1: ครับมันเกิดขึ้นสักพักนึงครับ แต่ว่าไม่เกินเดือนครับไม่เกินเดือนไม่เกินอาทิตย์เดี๋ยวมันก็หายครับนี่แล้วพอเวลาเราไปขีดเขียนไปแล้วเนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยมีบาดแผลในใจ
0: ใช่คร
1: ับพอมีบาดแผลแล้วเนี่ยไอ้สิ่งนั้นน่ะมันจะตามเค้าเรียกว่าตามทําร้ายเราในอนาคตได
0: ้มันจะข้ามข้อสงสัยไปไม่ได้ถ้ามีสิ่งนึงมาข้องเกี่ยวใจมันจะเกิดความขุ่นมัวขุ่นมองในใจของเราพยายามรักษาให้ดีคําสอนครับ
1: ครับครับครับก็เป็นทศชาตินึงของพระพุทธเจ้าที่ท่านเกิดเป็นวิทุระบัณฑิต
0: ครับ
1: เล่นพระมหากษัตริย์ใช่มั้ยครับเล่นสกาแพ้สุดท้ายการพนันก็ทำให้พระมหากษัตริย์เองก็เสียอำมาตย์ผู้เป็นที่รักไป
0: ใช่ผู้มีปัญญาไปด้วยให้กับคนที่ชนะการพนัน
1: ครับก็เป็นเรื่องของสัจจะบารมีส่วนชาดกสุดท้ายครับเป็นเรื่องของเวสสันดรชาดกครับ
0: ครับ
1: ส่วนเวสสันดรชาดกเนี่ยท่านจะเด่นในเรื่องของทานบารมีเป็นบารมีที่ก่อนจะมาเกิดเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: ครับ
1: แล้วก็เป็นการกลับชาติของพระเจ้าหลายคนด้วยครับที่จะกลับชาติมาเกิดในสมัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระเจ้าทรงบริจาคทานมากมายครับอย่างบริจาคลูกเมียบริจาคหมดเลยครับ คือท่านสละทุกอย่างเขาเรียกว่าสละทานในขั้นของบารมีธรรมดาใช่ไหมครับ แล้วก็อุปปารมีแล้วก็ปรมัตถบารมี
0: คร
1: ับเรื่องพระเวสสันดรชาดกเนี่ยครับเป็นอย่างไรบ้าง
0: ครับคือท่านมหาสารมุตครับเรื่องนี้จะเป็นชาติสุดท้ายของพระพุทธเจ้าซึ่งเสือประชาติเป็นมนุษย์หลังจากตายแล้วปุ๊บก็บำเพ็ญทานบารมีที่สูงสุดแต่ว่าไม่ใช่ทานีนะพระองค์บำเพ็ญทุกอย่างนะศีลภาวนาขันติความทนบำเพ็ญทุกอย่างแต่จะเด็ดเรื่อง
1: ทาน
0: บารมีที่เห็นที่สุดเรื่องแรกหรือหนึ่งยอมเสียละประโยชน์ของตนออกมาเพื่อความสุขของบ้านเมืองไม่เกิดภัยสงครามไม่เกิดอะไรขึ้นมาสองปุ๊บลูกเมียที่นำมาไม่ได้ใช้ขอก็ให
1: ้หมด
0: ในสุดแล้วไม่ได้ชิดตัวเอง
1: ให้ได้
0: ครับเนี่ยคือเป็นทานที่สูงที่สุดเลย
1: ครับ
0: ก็เรื่องก็คือเล่ามาว่าพระชาติเนี้ยหลังจากพระองค์ตายไปแล้ว
1: ครับ
0: ไปเกิดในสวรรค
1: ์ครับ
0: เวียนว่ายแต่เกิดมาเรื่อยใช่มั้ยเกิดอยู่ในพระเจ้าแผ่นดินทรงประชาติเป็นพระเวสสันดร
1: ครับ
0: ทีนี้พระองค์อ่ะพอใจในการให้พอใจในให้ทานอะไรได้ทุกอย่างเลยพระองค์ก็มีช้างมงคลมีทุกอย่าง จนวันหนึ่งปุ๊บเนี่ยช้างมงคลที่ดีเนี่ยอีกมือหนึ่งเขามาขอช้างมงคลพระองค์ก็เลย
1: ให้
0: ช้างมงคลไปให้ไปแต่พอประทานให้ไปแล้วปุ๊บชาวเมืองก็เกิดความขุ่นมัวว่าทำไมต้องให้ไปอ
1: ย่างนี้ผู้บ้านผู้เมืองเนี่ยให้ไปได้ยังไง
0: ใช่ถูกแล้วก็ถูกขับไล่ออกจากเมืองถ
1: ู
0: กไหมครับแล้วจากเมืองปุ๊บพระองค์ก็เดินทางรอนแรมมาเรื่อยมาเรื่อยซึ่งตรงนี้จะเป็นเขาจะเทศมหาชาติ
1: ครับ
0: ซึ่งเรื่องนี้แต่ละคนก็จะรู้ดีทุกอย่าง
1: ครับ
0: ใช่ไหมครับ
1: ศึกษาได
0: ้ศึกษาได้ทุกอย่างเพราะว่าในที่ก็จะมีเทศมหาชาติมีอะไรตลอดอยู่แล้วซึ่งเป็นชั้นสุดท้ายที่จะนิยมประเทศกัน
1: ครับ
0: ทีนี้เรื่องนี้ผมอยากให้ท่านเล่าโดยตรงเลย
1: ครับ
0: เพราะว่ามันจะนั่นเลยตั้งแต่ที่ว่าได้พรมายังไงท่านลอง
1: คือเพราะ
0: ท่านก
1: ็พระนางปุษฎีนะคร
0: ับ ใช่
1: ก็ได้รับพรจากพระอินทร์ไปขอพรพระอินทร์ครับ
0: ครับ
1: ใช่ไหมครับขอว่าให้มีลูกได้เป็นกษัตริย์ใช่ไหม
0: ครับ
1: พอมาหลายข้อพอได้มาเกิดอยู่ในหมู่มนุษย์แล้วก็ได้พระเจ้าสันชัยพระเจ้าสันชัยทีนี้เกิดลูกเป็นพระเวสสันดรพระเวสสันดรเนี่ยก็อยากบริจาคทานก็อย่างที่พูดมาคือบริจาคช้างเมื่อบริจาคช้างให้เมืองอื่นไปแล้วนะครับตัวเองนี้ทำไงล่ะครับโดนประชาชนทับไร่ก็เข้าไปอยู่ป่าโดยพาม
0: ีลูก
1: กุมารทั้งสอง
0: ครับกุมารชาลี
1: กันหาชาลีแล้วก
0: ็
1: พระนางมัตรีไปด้วยพาไปเข้าป่าไปอยู่ป่าหิมพานต์ครับระหว่างที่เดินเข้าป่าหิมพานต์เนี่ยครับจะผ่านเมืองเจตราช
0: ครับ
1: พอผ่านเมืองเจตราชเนี่ยเจ้าเมืองเจตราชเนี่ยก็อยากจะให้พระเวสสันดรเนี่ยไปอยู่เมืองของตน
0: ใช่ครับ
1: แต่ด้วยการที่ว่าตัวเองเนี่ยปฏิฐานไว้แล้วว่าจะไปบำเพ็ญพจน์อยู่ในป่าระหว่างทางก็พวก
0: ใครขออะไรก็ให้หมดเลยซึ่งจริงแล้วพอมาปุ๊บเนี่ยทั้งมีเกวียนทั้งได้แต่เครื่องพาคนขออะไรให้หมดทุกอย่างเลยจนท้ายที่สุดแล้วเนี่ยก็ไปเข้าขอชูโชคตะ
1: ค
0: อนหนึ่งชูโชคเป็นเมียสวย
1: ใช่ครับ
0: มีให้มาขอใครมาขอ
1: กันหาชาลี
0: กันหาชาลีขอเป็นท่านรับใช้ชูโชค
1: ก่อนจากนั้นคือพระเวสสันดรเนี่ยพาลูกพาภรรยาเนี่ยพระนางมัตรีเข้าไปอยู
0: ่ในป่า
1: บำเพ็ญที่ป่าหิมพานต์แล้วก็ชูชก
0: ด้วย
1: ที่ว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนแก่ขอทานใช่ไหมครับก็ขอทานได้อยู่มากมายแล้วก็ไปฝากไว้ที่พราหมณ์คนหนึ่งแต่พราหมณ์คนนี้มีลูกสวยชื่อว่านางอมิตาดาใช่ไหมครับ
0: ใช่ถูกอมิตาดา
1: ชูชกไปขอทรัพย์คืนเพราะเอาไปฝากไว้ไงไม่ได้เอาไปให้ครับเอาไปฝากไว้ถึงเวลาไปขอคืนแล้วไม่ได้คืนครับพราหมณ
0: ์ก
1: ็เอาอะไรครับยกนางอมิตาดา
0: ใช่
1: พอนางอมิตาดาเนี่ยมาเป็นภรรยาชูชกแล้วก็ทำกิจวัตรคือทำหน้าที่ของภรรยาเนี่ยได้อย่างดีแล้วก็เป็นที่เขาเรียกว่าเป็นที่โจทย์จันของชาวบ้านชาวเมืองว่าโอ้ทำไมนางอมิตาดาเนี่ยทำไมทำการบ้านการเรือนดีจังเลยก็โดนใส่ร้ายป้ายสีก็นางมิตรดาก็บอกให้ชูชกเนี่ยไปหาคนรับใช้ให้หน่อยซึ่งก็มีข่าวว่าพระเวสสันดรเนี่ยมีกันหามีชาลีมีสองกุมารที่คอยใครขอก็จะให้หมดใช่ไหมครับชูชกรู้ข่าวก็อยากได้สองกุมารก็เข้าไปขอพระเวสสันดรแต่ระหว่างทางครับที่จะไปขอกันหาชาลีเนี่ยกว่าจะเข้าไปสู่ป่าหิมพานต์ได้ก็เจออุปสรรคครับ
0: ผ่านเยอะ
1: เจออุปสรรคเจอทั้งสัตว์ร้ายเจอทั้ง
0: ผ่านบ้าง
1: ผ่านอะไรมากมายครับ
0: แต่ชามเนี่ยเล่มันเยอะเหลี่ยมมันเยอะเหลี่ยมมันเยอะมาก
1: ความชูชกเนี่ย
0: ฉลาดด้วยนะ
1: ด้วยความที่ตนเองเนี่ยเป็นผู้ฉลาดในการขอครับขอทานจนแบบว่าเล่เหลี่ยมเยอะยังไงก็จะเอากันหาชาลีกลับบ้านให้ได้ก็เข้าไปขอกันหาชาลีกันหาชาลีระหว่างทางครับเจอและเจอกันหาชาลีไอเด็ก2คนนี่ละเขาก็ตกใจครับเพราะว่าชูชกเนี่ยหน้าตาก็น่าเกลียดหน้ากลัวมีโอ้โหคือดูไม่ได้ครับดูไม่ได้กันหาชาลีเห็นแล้วก็ตกใจก็พากันวิ่งหนีต่างคนต่างวิ่งหนีครับชูชกก็คิดว่าเฮ้ยถ้าเราเข้าไปขอชูชกกันหาชาลีจากพระเวสสันดรในเวลาเนี้ยไม่ได้แน่ๆเพราะว่าอะไรพระนางมัตรีเนี่ยยังอยู่ด้วย
0: ห่วงลูกตัวเอง
1: ห่วงลูกแล้วก็ขอเนี่ยพระนางมัตรีผู้เป็นแม่ยังไงก็ไม่ให้แน่
0: ไม่ให
1: ้
0: แน
1: ่ก็รอโอกาสครับรอวันรุ่งขึ้นตอนที่ว่าพระนางมัตรีเนี่ยออกไปเก็บผักผลไม้ก็เข้าไปขอกันหาชาลีระหว่างที่พระนางมัตรีเนี่ยจะเข้าไปเก็บผลไม้คืนนั้นฝันก่อนครับ ฝันว่ายังไงครับจะเสียลูกชาย2คนเนี่ยไปครับก็มาทำนายฝันมาถามพระเวสสันดรพระเวสสันดรก็รู้ในใจอยู่แล้วว่ายังไงก็ต้องบริจาค
0: ได้สร้างฐานบารมีแน่ถ้าเราไม่ให้มันก็ไม่สำเร็จก็มีคนมาขอต้องให
1: ้ก็พระนามติก็เข้าไปหาผักผลไม้ในป่าถึงเวลาที่จะกลับมาก็มีเสือใช่ไหมครับมาคอยฝางคอยอะไรก็เป็นอุปสรรคไปหมดไม่ได้กลับมาในเวลาที่ว่าถึงเวลาที่จะต้องกลับก็สุดท้ายเปิดโอกาสให้ชูชกได้เข้าไปขอตัณหาชาลีจากพระเวสสันดร
0: แต่พระสันดรก็ฉลาดนะก็เลยบอกว่าถ้าคนจะถ่ายได้ต้องให้ทรัพย์ตัวนี้ตั้งค่าตัวไว้สูงมากเพื่อรู้เลยว่าอนาคตเนี่ยถ้าชูชกพากันเอาปุ๊บคนถ่ายได้คือพระเจ้าสันช
1: ัยต้องเป็นพระเจ้าสันชัย
0: คือจะถ่ายได้สักเท่านี้คือฉลาดพระองค์ก็ฉลาดเหมือนกันคือไม่ให้ตัวเองเดือดร้อนแล้วองค์เชื่อว่าลูกตัวเองมีอธิการอยู
1: ่
0: ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไหม้จะดูแลตลอดคอยกล่อมตลอดนะก็เลยให้ไปผู้ตื่นจะได้เห็นทานบารมีและอย่างนึงเวลาพระเวสสันดรถวายแล้วปุ๊บชุดชกปกติกระหัตถีต่อหน้าเลยนะแต่พระองค์ก็ทรงอดทนอดกลั้นไว้นะใช้ทุกอย่างเลยนะให้แล้วของคันเราจะไม่เอากลับคืนถูกไหมโมโหมากเลยคันแล้วลูกเราเราก็ไม่สนนี่คือตัวอย่างให้เห็นไหมเมื่อเราสัจจะบารมีให้ทานให้คือให้ขาด
1: ก
0: ็คือยังไงก็ปล่อยเลย
1: ใช่ก็เป็นเขาเรียกว่าชุดชกเมื่อได้กันหาชาลีจากพระเวสสันดรนะครับก็เนี่ยแหละครับ
0: เคี่ยนตีมากทุกอย่างพาไป
1: ร้องไห้ร้องห่มจนลากชุดกระชากลากดึงไปจนได้สุดท้ายเมื่อพระเวสสันดรทำทานบารมีคือการบริจาคลูกของตนแล้วทีนี้ก็เหลือพระนางมัตตีครับพระอินทร์แปลงกาย
0: มาข
1: อแปลงกาย
0: แต่ไม่เอาก็ให้ดูแลไว้
1: คือขอจากพระเวสสันดรแล้วแต่ก็กลับให้พระนามตีเนี่ยเป็นคนดูแลก็ถวายคืนให
0: ้เปรียบเหมือนอะไรรู้ไหมเปรียบเหมือนพระสันดรเนี่ยเป็นพระก็ได้โยมอุทาคอยดูแล
1: ครับใช่ใช่
0: พระสันดรไม่ต้องไปหาอาหารตรงไหนคือภาวนาอย่างเดียวได้บุญด้วยกันทั้งสองฝ
1: ่
0: าย
1: ใช่ครับ
0: ถูกไหมก็เหมือนพระพิสูจน์เราต้องมีญาติโยมคอยอุทาคอยดูแลตลอดถ้าไม่มีปุ๊บมันก็ไม่ได้
1: ก็พูดง่ายตอนนี้พระเวสสันดรเนี่ยได้ทำบารมีครบแล้ว
0: ครบแล้วทุกอย่
1: างถวายทานครบแล้ว
0: ใช
1: ่บริจาค
0: เต็มแล้ว
1: หมดแล้ว
0: ชีวิตเองก็ให้ได้เต็มแล้ว
1: สุดท้ายชูชกครับก็พากันหาชาลีกลับ
0: ไปเจอทางแยก
1: ไปเจอทางแยก
0: ก็เลยเข้าไปในเมือง
1: เข้าไปในเมืองไปเจออะไรครับ
0: พ
1: ่
0: อ
1: บิดาบิดา
0: ขอทายคืน
1: ขอทายโทษใช่ไหมคร
0: ับ แต่ไอ้ชูชกเนี่ยกินของเยอะท้องแตก
1: ใช่ครับ
0: ก็เลยถามปัญหาจากลูกไปรับกลับ
1: ไม่รู้ประมาณตน
0: ใช่
1: ก็
0: โอ้อา
1: หารอร่อย
0: เยอะอร่อยล่อยิ่งเยอะ
1: ก็ทำให้พระเจ้าสันชัยเนี่ยได้กันหาชาลีคืน
0: ครับได้หลานคืน
1: พอได้หลานคืนแล้ว
0: ยกขบวนทัพถาม
1: หลานว่าอยู่ที่ไหนพ่อพระเวสสันดรอยู่ที่ไหนสุดท้ายพระเจ้าสันชัยกับพระนางพุทธดีก็พากันหาชาลีเนี่ยไปยกกองทัพไปรับพระเวสสันดรกับพระนางมัตตีสุดท้ายไปเจอกันครับก็เกิดอะไรครับเกิดการสลบขึ้นคร
0: ับ เจอกันความรักความผูกพัน
1: ด้วยความรักความผูกพันของทั้ง6กษัตริย
0: ์
1: ก็ทำให้สลบพอสลบแล้วทีนี้ยังไงครับฝนโบกพรพัด
0: ใช่
1: ตกมาในสมัยของพระเวสสันดร
0: ใช่
1: ก็เป็นต้นเหตุที่ว่าสมัยนั้นเกิดฝนโบกพรพัดซึ่งมีความพิเศษตรงที่ว่าเป็นฝนเม็ดสีแดง
0: ใช่คร
1: ับ ใครปรารถนาให้เปียกก็เปียกใครไม่ปรารถนาให้เปียกไม่ให้เปียกก็ไม่เปียก
0: ไม่เปียก
1: ครับเป็นเปรตก็ตกในสมัยพระเวสสันดรแล้วพอมาในพระชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: ก็ตกอีกครั้งหนึ่ง
1: ตกอีกครั้งหนึ่งตอนสมัยที่พระพุทธองค์นั้น
0: ญาติ
1: ครับ
0: อยู่ระญาติ
1: เสด็จกลับไปโปรดพระประยุรญาติที่กรุงกบิลพัสดุ
0: ์ใช
1: ่ไหมครับตรงพรรษาที่2กลับไปโปรดเสด็จพ่อก็แสดงปาฏิหาริย์ให้ฝนโบกพรพัดเนี่ยตกลงมาใครจะปรารถนาให้เปียกก็เปียกใครไม่ปรารถนาก็ไม่เปียกอันนี้นะครับเป็นที่มาของฝนโบกพรพัดแล้วก็เป็นที่มาของเรื่องการแสดงเทศมหาชาติเป็นสันดรชาดกด้วย
0: เพราะว่าเป็นเทศที่ว่าถึงพร้อมทุกอย่าง
1: ครับ
0: แล้วก็หลังจากพระสันดรกลับคืนสู่ราชบุรี
1: ของราชแล้ว
0: ของราชแล้วก็ตั้งใจทำทานให้มากขึ้นกว่าเดิมไม่คุ้มเดือดร้อนเมื่อตัวเองปุ๊บฝันอนาคตปุ๊บก็ไปเกิดเป็นสวรร
1: ค
0: ์ชั้นอะไร
1: ชั้นดุสิต
0: พอชั้นดุสิตปุ๊บพอท่านหมุนบุญปุ๊บก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์เราในกลับนี้ของเราชื่อว่าจะชายสิทธัตถะใช
1: ่
0: ไหมครับ
1: เป็นพระสัมมา
0: ก็เป็นเรื่องราวพุทธวัตรเรามาเรื่อยมาเรื่อยครับ
1: เ
0: ป็นสุดยอดเป็นพระชั้นสุดท้ายของชาดกครับ
1: ก็เป็นการบำเพ็ญทานบารมีในพระชั้น
0: ที่สูงที่สุดเลยครับเดิมบอกว่าจะบอกว่าทานศีลภาวนา
1: ครับ
0: คุณต้องมีให้ถึงพร้อ พาะ
1: ใช่
0: ครับนี่เบื้องต้นครับ
1: เมื่อบำเพ็ญทานแล้วก็ต้องรักษาศีล
0: ใช่ครับ

0: มีศีลมั่นคงแล้วก็ให้เจริญจิต
1: ภาวนา
0: จิตตภาวนาตามขั้นขึ้นไป
1: ครับ
0: ให้อยู่เนืองนิดถ้าบำเพ็ญทานได้รู้จักละความตณีแล้วทีนี้ลองมารักษาศีลศีลก็เริ่มจากอะไรครับศีล5ศีล8ศีล10ศีล227ก็แล้วแต่พอสุดท้าย

0: ถูกไหมถ้าเราไม่ให้มันจะหนักตัวก็ทำตัวให้เบาไม่แต่การเราก็ต้องให้ถูกไหมล่ะถามว่าไม่ให้ตอนนี้ตอนหน้าก็ต้องให้ดียมราชต้องเอาไปอยู่ดีเมื่อเอาไปเอาแค่กายไปติดเราลอยขึ้นเสวยที่ก็สมบัติกายเราก็โดนเผาไฟไปถูกไหม
1: ครับ
0: พูดง่ายๆอย่าง
1: น
0: ี้ต้องมี
1: สิทธิ์การให้ทานเนี่ยก็เป็นพุทธเจ้าบอกว่าทัทธมาโนปิโยโหติใช่ไหมครับผู้ให้ย่อมเป็นที่รักอยากจะเป็นที่รักของชนคนอื่นเนี่ยครับ
0: เราเทพ
1: เราต้องให้ก่อนครับรู้จักเสียสละทานของเราก่อนถึงจะเป็นที่รักของเขาได้ใช่ไหมครับเมื่อบำเพ็ญทานมีกี่ขั้นครับบำเพ็ญทาน
0: ทานจริงๆก็หลักๆก็มี3ขั้นเหมือนกันทาน
1: ขั้
0: นแรกเลยสละทรัพย์ของตนของภายนอกใช่ไหมถามว่าเราจะให้เนี่ยเราต้องมีของก่อนที่จะให้และการให้เนี่ยเขาบอกว่าให้ได้3อย่างให้ข้อแรกเป็นธาตุในการให้ถูกไหมคืออะไรหมายความว่าเรามีของอยู่เนี่ยสองสิ่งเนี่ยให้ของไม่ดี
1: ครับ
0: เพราะเราเสียดายของที่ดีไว้เนี่ยเป็นธาตุในการให้และขั้นที่สองปุ๊บเรามีของดีก็ไม่ดีของตรงกลางเราให้ของตรงกลางปุ๊บแสดงว่าเราเป็นสหายในการให้
1: ครับ
0: อันที่สามแล้วข้อสุดท้ายปุ๊บให้ของที่ดีที่เลิศหมายความว่าเราเป็นนายในการให้สังเกตดูคนที่เข้าใจจริงของที่ไหวพระปุ๊บจะเป็นของดีเลิศทุกอย่างของไม่เคยถูกฉันได้ต้องทุกอย่างไม่ได้อาหารปุ๊บก็ต้องเก็บไว้ก่อนทุกอย่างเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นนายในการให้ขหบดีขหติกาพวกเขาจะเลือกสิ่งนี้ที่ดีที่สุดเห็นไหมบางคนเนี่ยคนทำบุญใช่ไหมว่าเขาไปแลกแบงค์นะเอานี่พูดง่ายๆนะแบงค์ใหม่หมดนะให้ของที่ใหม่ที่สุดของดีที่สุดเลิศที่สุดเลยครั้งหนึ่งเขาให้แล้วก็ครั้งนี้ก็ศรัทธาจริงโยมเขาบอกว่าเขาไม่เคยมาบวชแต่ก็อยากทำบุญให้ได้ทานติดตามเราไปเขาให้สิ่งที่เลิศที่ดีสุดคืออยากเป็นนายในการให้เขาเข้าใจเหมือนกันในแต่บาลีเขาก็มีอยู่นะ
1: ใช่
0: ครับแล้วการให้ก็หนึ่งให้สามอย่างหนึ่งสละทรัพย์ของตนสองไม่แต่อาวะของตนก็สะได้สุดท้ายได้ที่หนึ่งก็ให้ได้คือการทานในการให้ครับทำให้เป็นทานบารมีครับสามขั้น
2: เป็นเรื่องของทานใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
2: ครับก็อยากให้ได้ศึกษาว่าทศชาติชาดกก็คือในเรื่องของเนคขมะใช่ไหมครับเนคขมะก็คือการ
0: ออกบวช
2: แล้วก็วิริยะก็คือการบำเพ็ญเพียรใช่ไหมครับ
0: เพียรครับ
2: เมตตาการแสดงไม่ตีจิต
0: ไม่ตีจิตอยู่ด้วยกันด้วยความเมตตา
2: อธิษฐานบารมีก็คือการ
0: ตั้งใจมั่น
2: ตั้งใจอธิษฐาน
0: ให้สำเร็จ
2: ครับปัญญาบารมีก็คือ
0: การใช้ปัญญา
2: ครับแล้วก็ศีลบารมีใช่ไหมครับ
0: การทำตนให้บริสุทธิ์รักษาศีล
2: ขันติบารมีครับ
0: คือความอดทนอดกั้นครับ
2: อุเบกขา
0: คือความปล่อยวางครับ
2: อ
0: ย่างผม
2: แล้วก็สัจจะบารมี
0: คือความตั้งใจซื่อสัตย์รักษาสัตย์ให้ได้ตั้งใจทำหน้าที่ของเราดีที่สุดครับ
2: ครับบารมีขั้นสุดท้ายก็คือ
0: ทานบารมีครับสำคัญที่สุดครับแล้วบารมีจะทําได้เขาเรียกว่า10ขั้นคูณ3ก็30ขั้นเป็นบารมีคือขั้น1ขั้นต่อไปก็อุปบารมี
2: ครับ
0: ขั้นสุดท้ายคือเรียกว่าปรมัตถบารมีไม่แต่ชีวิตก็สละให้ได้เนี่ยเราถึงอยู่ขั้นไหนแล้วครับ
2: ก็สาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายครับก็ในการที่จะรักษาบารมีของพระพุทธเจ้ามีทั้งหมด30แต่จริงๆแล้วโดยย่อก็มีอยู่10บารมี
0: 10บารมีครับ
2: บําเพ็ญขั้นต้นก็คือเป็นบารมีธรรมดาโดยบริจาคทรัพย์สละทรัพย์บารมีขั้นที่2คืออุปปาระบารมีก็คือสละร่างกาย
0: อ
2: วัยวะ
0: อวัยวะของเราให้ได้
2: การให้โลหิตนี่เป็นอุปปาระใช่ไหมครับ
0: ถูกต้องครับใช่ครับ
2: ให้โลหิต
0: ให้เลือดให้เลือด
2: บริจาคอวัยวะบริจาคอวัยวะดวงตาอย่างเงี้ยครับก็เป็นอุปปาระบารมี
0: อุปปารมีครับ
2: ส่วนบารมีขั้นสุดท้ายคือปรมัต
0: ถ์ให้ชีวิตตัวเองได
2: ้ครับปรมัตถ์เอาชีวิตของเราเข้าแลกแม้กระทั่งตายพระเวสสันดรใช่ไหมครับ
0: ครับ
2: แม้กระทั่งตนเองจะไม่เหลืออะไรก็แล้วแต่ลูกอันเป็นหทัย
0: ที่รักใจ
2: ใช่ครับ
0: ยังให้ได้
2: ยังเป็นแก้วตาดวงใจภรรยาก็สละได้ให้ได้แม้กระทั่ง
0: ชีวิตตัวเองก็ไม่อะไร
2: แทบจะควักหัวใจออกมาใช่ไหมครับผมไม่อะไรในความเป็นบุตรเป็นลูกเป็นภรรยาให้ได้หมดอันนี้เป็นทานบารมีของพระพุทธเจ้าก่อนที่จะมาอุบัติเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระเวสสันดรในชาติสุดท้ายก็บริจาคทุกอย่างแม้กระทั่งตัวเองกลับมาครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย์แล้ว
0: ก็ทำทาน
2: ให้เปิดโรงทานให้ผู้ที่มาจากทิศทั้ง4ได้รับตรงนี้ด้วย
0: ใช่ครับ
2: เช่นเดียวกันพระเจ้าบอกว่าการที่เราจะได้ทำอะไรแล้วจะได้บุญมากก็คือให้เนี่ยครับให้สร้างโรงทานในทาง4แพ่งเพื่อที่จะให้สงฆ์มาจากทิศทั้ง4เนี่ยได้มาพักมาอาศัยได้มาฉันน้ำปานะเนี่ยครับได้ทานมากได้เป็นทานที่มีอานิสงส์มากอันนี้คือพูดถึงการให้ทานนะครับมี3ขั้นก็ตามที่บอกไปครับก็คือบริจาคทุกสิ่งทุกอย่าง

0: โดยไม่อะไรโดยเฉพาะการฝากไว้ในพระพุทธศาสนาอานิสงส์มีแน่นอนครับคือเขาเรียกว่าเปลี่ยนทรัพย์ให้เป็นอริยทรัพย์นะครับ
1: ฝากทรัพ
0: ย์ฝากทรัพย์ให้ติดตามเราไปในภพหน้าชาติหน้าเราเกิดมาไม่เคยมีทรัพย์ขนาดนี้ลองบริจาคดูครับพอมีแล้วมี100ไม่ใช่ให้100ใช่มั้ยครับมี100
1: ให้ด้วยปัญญาครับ
0: ให้ประกอบด้วยปัญญา
1: ครับ
0: คือจะได้
1: ทรัพย์เป็น3ส่วน
0: ครับครับส่วนแรกครับ
1: ส่วนแรกก็คือวัดจุนเจือนครอบครัวเราไว้ใช้เรา
0: ครับ
1: ส่วนที่2ปุ๊บเก็บไปใช้อย่างจําเป็น
0: ครับ
1: ช่วยคุณพี่น้องบ้างอะไรบ้างส่วนที่3ปุ๊บทําบุญทําทาน
0: ทําบุญ
1: เพราะเราเชื่อในโลกหน้าถ้าเราไม่ให้เราก็ไม่ได้
0: ครับ
1: เรามีทุกวันนี้ได้เพราะเราเกิดจากการให้ให้กันเกื้อกูลกันเพราะเราให้จนเป็นที่รักนั่นบอกทัทธมโนปิยมุน
0: ใช่ใช่
1: ผู้ให้จนเป็นที่รัก
0: ครับโลกนี้มีโลกหน้ามีครับเราไม่ต้องสงสัยครับ เมื่อเราเป็นพุทธบริษัทเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าสาวกแปลว่าผู้ฟังนี่แหละครับสาวกะแปลว่าผู้ฟังตามภาษาบาลีใช่ไหมครับเป็นสาวกแล้วก็ต้องฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วนำคำสอนนั้นไปปฏิบัติ
1: ปฏิบัติตาม
0: ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าพอปฏิบัติแล้วผลที่เกิดขึ้นนั่นแหละครับเป็นปฏิเวท
1: ปฏิเวท
0: ครับเป็นปฏิเวทธรรมก็คือเป็นความจริงที่เกิดโดยนำ
1: ปฏิบัติเรียนรู้ปฏิบัติแล้วได้ผลจากการปฏิบัติที่ปฏิเวท
0: อันนี้เป็นหลักง่ายๆเลยครับในศาสนาของเราเมื่อเราปฏิบัติตามปฏิบัติดีปฏิบัติชอบใช่ไหมครับปฏิบัติตรงปฏิบัติควรปฏิบัติถูกกาลเทศะสิ่งพวกนี้จะเกิดขึ้นได้โดยเป็นปัจจตังเวทิตโภใช่ไหมครับก็คือเป็นผู้รู้สามารถรู้ได้เฉพาะตนไม่มีใครที่จะรู้เรื่องของตนมากกว่าตนเอง
1: ถูกต้องครับ
0: บุคคลอื่นเราเขาสามารถสั่งสอนเราได้บอกเราได้แต่เราจะรู้หรือไม่รู้ก็อยู่ที่ตนเองครับเราน้อมนำเอาคำนั้นน่ะไปปฏิบัติเรื่องบารมีก็เช่นเดียวกันครับถ้าเราอยากสะสมบารมีเริ่มต้นอะไรครับเริ่มต้นที่อธิษฐานก่อน
1: ครับเราต้องตั้งใจอธิษฐานด้วยครับ
0: ตั้งใจอธิษฐานวางสัจจะหรือไม่ก็รักษาศีลก็เป็นบารมีหมดเลยครับหลายอย่างครับที่พูดมาตั้งแต่ต้
1: นครับคือบารมี
0: ครับเป็นบารมีหมดเลยครับโดยเฉพาะไอ้บารมีที่ทําในพระชาติสุดท้ายทานบารมี
1: ทานบารมี
0: ครับเป็นสิ่งที่ทําได้ง่ายครับตื่นเช้ามาทําบุญใส่บาตรนะครับเป็นทานละบริจาคทานให้พระสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญของพระพุทธศาสนาผู้รักษาทําสั่งสอนของพระพุทธเจ้านี่แหละครับเมื่อเราได้ทําบุญในเนื้อนาบุญแล้วข้าวกล้าก็ย่อมเจริญขึ้น
1: ไม่ใช่
0: ใช่ครับเมื่อผู้รับใช่มั้ยครับปฏิฆา6สมบูรณ์ด้วยศีลสมบูรณ์ด้วยการปฏิบัติพายกผู้ให้เนี่ยย่อมเกิดผลมาก
1: ครับ
0: สมัยก่อนที่พระพุทธเจ้ายังไม่มีครับคนทําบุญกับพระประเจกับพระพุทธเจ้า
1: ใช่คร
0: ับ ขอพรอันใดก็คือพระพุทธเจ้าพระประเจกับพระพุทธเจ้าจะบอกว่าเอวังโหตุ
1: ใช่
0: นะครับแปลว่า
1: ขออย่างใดก็เป็นอย่างนั้น
0: ครับอันว่าความปรารถนาใดอันเธอปรารถนาแล้วขอความปรารถนานั้นจงพันสําเร็จ
1: จงพันสําเร็จ
0: นั่นแหละครับคือเอวังโหตุมาจากพร
1: สั้นๆง่าย
0: ๆของพระประเจกับพระพุทธเจ้ามีในหลายเรื่องหลายเหตุการณ์ครับเมื่อเราให้ทานเหมือนกันครับยาจกมื้อข้าวมื้อสุดท้ายเนี่ยตัวเองจะกินเนี่ยก็ไม่อยากกินเจอพระประเจกับพุทธเจ้าถวายแล้วก็ขอพรว่าขอความยากจนเนี่ยอย่าได้เกิดกับพระประเจ้าเท่านั้นเลยครับพระประเจกับพุทธเจ้ารับไปปุ๊บก็ให้พรว่าเอวังโหตุทุกสิ่งทุกอย่างนี่กลับกลายเป็นเศรษฐีได้เลยครับก็คือ
1: ในวันนั้นเห็นผลเลย
0: ใช่ใช่ขอพรกับพระประเจกเจ้าคือขอความเป็นพระมหากษัตริย
1: ์
0: ความเป็นอะไรนะเสนาบดีก็ได้หมดในวันนั้น
1: แล้วอีกอย่างนึงของจะให้นิดหน่อยเนี่ยอย่ามองว่าน้อยของนิดหน่อยเนี่ยพระพุทธเจ้ารับมาปุ๊บสามารถที่จะแยกให้คน
0: ครับใช่
1: แล้วจับถึง500องค์ให้เห็นได้จริงนะของที่ศรัทธาถึงมันน้อยแต่มีคุณค่ามหาศาลมากคนนิดเกินหน่อยถือว่าใส่บาตรแล้วแต่ดูกำลังของเราใส่แค่พอดีพอดีก็ได้ยืดดูแต่ว่า
0: ก็คือด้วยอานิสงส์ของพระประเจกับพระพุทธเจ้าเองด้วยพระอานิสงส์ของพระอรหันต์ด้วย
1: ใช่ครับ
0: บางครั้งถ้าเราได้ทําบุญกับพระอรหันต์ได้ทําบุญกับพระที่มีศีลครบบริบูรณ์เนี่ยอานิสงส์เนี่ยไม่ต้องพูดถึง
1: ไม่ต้องพูดถึงเลย
0: ครับสําเร็จในวันนั้นเลยครับก็คืออย่างน้อยเวลาจะทําบุญแก่สงฆ์ใช่มั้ยครับเราอย่าจอดจง
1: อย่าจอดจงก็คือพุทธเจ้าท่านสอนว่าสมัยนี้มันถึงพุทธกาลแล้วถ้าจะทําบุญปุ๊บให้นึกถึงไว้3อย่าง1ก่อนจะทำให้ใจเราเสมอกัน
0: ครับ
1: ขณะทำให้ใจเราเสมอกันและจะทำให้ใจเสมอกันนั่นแหละบุญกุศลเราเพราะว่าการทำบุญบุญคือความสุขเมื่อเราสละทรัพย์ของเราให้ไปได้ที่เราไม่เสียดายแสดงว่าบุญกุศลเกิด
0: ครับ
1: และการที่ให้ทรัพย์ปุ๊บคุณต้องดูรู้ว่าทรัพย์ที่เราให้เนี่ยเราเป็นท่านให
0: ้
1: เราเป็นสนายให
0: ้
1: หรือเราเป็นนายให้ถูกไหมท่านให้ของที่ดีปุ๊บมันจะปรับปุ้มจะให้ของที่ดีไว้ถูกไหมท่านได้ใช้ได้อะไรแต่ทุกอย่างมันดีสบู่ยาลิฟันแล้วแต่ได้มุกจ
0: ่
1: ายแล้วแต่จังหวะคือการให
0: ้ก็ให้
1: มันคือผลเกิด
0: ตรงนี้ให้แล้วก็ต้องให้ประกอบด้วยปัญญา
1: ถูกครับประกอบด้วยปัญญา
0: ถ้าให้ไม่ประกอบด้วยปัญญาก็คือว่าเหมือนกับให้เปล่าให้เปล่าให้เหมือนไม่มีผลอะไรเกิดขึ้นให้ไปโดยไม่คิดจะหวังอะไรเลยเนี่ยครับคือให้ไม่ประกอบปัญญาเวลาจะให้ก็ให้ตั้งสัจจะอธิษฐานนิดนึงว่าขอให้บุญที่ข้าพเจ้าได้ถวายทานในครั้งนี้จงทำให้ข้าพเจ้าเป็นผู้มีสติปัญญาหรือว่าทำให้ข้าพเจ้าเจริญรุ่งเรืองในทางธรรมมีดวงตาเห็นธรรมเนี่ยขอได้ครับอธิษฐานได้
1: อธิษฐานคือความตั้งใจครับสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีอย่างหนึ่งครับต้องอธิษฐาน
0: เกิดผลทั้งหมดครับเกิดผลทั้งหมด
1: เราจะได้มีกำลังใจในการให้ไม่สั่นคลอนไม่คลอนแคลน
0: ใช่ครับจะทำให้เรามีจิตใจมั่นคงว่ามีปณิธานแน่วแน่เวลาเราจะให้เนี่ยมันมีผลแน
1: ่ครับ
0: ให้ปุ๊บบุญสำเร็จแล้วเวลาให้ไปทานที่จะเกิดขึ้นสำเร็จแน่นอนครับไม่เปล่าประโยชน์พูดง่ายเป็นที่พึ่งทั้งโลกนี้และโลกหน้าในสัมปรายภพใช่ไหมครับ
1: ปุญญานิปโลกสมิง
0: ครับ
1: ปฏิฐานวุตตุ
0: ก็บุญเป็นที่พึ่งทั้งโลกนี้และโลกหน้า
1: ความบุญคือความสุขเอาไปไม่ได้แต่ผลทางจิตใจอย่างเดียว
0: ครับ
1: ครับ
0: ก็สุดท้ายก่อนที่จะได้จบในตอนของวิทุระชาดกสัจจะบารมีแล้วก็เวสสันดรชาดกทานบารมี
1: ครับ
0: ก็อยากจะให้สาธุชนได้ตระหนักถึงว่าบารมีของพระพุทธเจ้ากว่าท่านจะสำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็เวียนว่ายตายเกิดในภพชาติที่ดีบ้างไม่ดีบ้างแต่ก็ด้วยบารมีที่พระองค์ตั้งใจแน่วแน่ในเรื่องของการออกบวชก็ดีการบำเพ็ญเพียรก็ดีหรือ
1: ไม่ง่ายเลยแต่ละชาติ
0: ครับ
1: อุปสรรคทั้งนั้น
0: การรักษาศีลทุกสิ่งทุกอย่างครับทดสอบจิตใจพระพุทธองค์เป็นอย่างมากแต่ด้วยปณิธานของพระองค์ว่าตั้งใจจะเป็นพระโพธิสัตว์ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วนำคำสอนนั้นน่ะกลับมาสอนพุทธบริษัทให้ตรัสรู้ตามพระองค์ด้วย
1: ครับ
0: โดยมีเครื่องยืนยันว่าอริยสาวกที่ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าเนี่ย
1: มีเยอะแยะครับ
0: มีเครื่องยืนยันมากมายครับ
1: มี 2,000 กว่าปีมีตลอดครับ
0: จนมาก็ถึงปัจจุบันนี่ก็ยังมีพระภิกษุที่ยืนยันคำสอนว่าปฏิบัติตามแล้วได้จริงปฏิบัติตามแล้วเห็นจริง
1: ครับ
0: ปฏิบัติตามแล้วรู้จริง
1: ครับ
0: นี่แหละครับเป็นเครื่องยืนยัน
1: รู้ตามความเป็นจริงได้จริง
0: ครับรู้ตามคำยืนยันของว่าธรรมของพระเจ้าเป็นอะไรครับ
1: เป็น
0: ปัจจตังรู้ได้เฉพาะตน
1: เฉพาะต้องมาปฏิบัติต้องเข้ามารู้เห็น
0: ครับแล้วก
1: ็ไม่มีเวลากำหนด
0: เป็นอาการิโกด้วย
1: ครับอาการิโกครับไม่จำกัดการเป็นจริงทุกสภาพทุกเวลา
0: ครับอาการิโก
1: ไม่ต้องไล่ฟังอีกเรื่องนึงการจะนิพพาน
0: ครับ
1: พระเจ้าทุกองค์คำสอนเดียวกันหมด
0: ครับใช่
1: คุณจะนิพพานชาตินี้หรืออีก10ชาติคุณนิพพานเหมือนกัน
0: ใช
1: ่คำสอนเดียวกันมันได้แบบนี
0: ้
1: ไม่ต้องรอว่าองค์นั้นองค์นี้ต้องรอพระอนาเมตไตรไม่ต้องรอถ้าเราเข้าถึงจุดหนึ่งนิพพานได้
0: ครับได้เลยไปได้เลย
1: ไปได้เลยครับ
0: คือพระพุทธเจ้าทุกองค์จะต้องสอนเหมือนกันมีโอวาทสามข้อก็คือให้ละชั่วทำดีทำจิตของตนให้ผ่องใสเนี่ยพระพุทธเจ้าทุกองค์จะมาอุบัติแล้วก็จะมาสอน
1: สามเรื่อง
0: นี้เหมือนกันใช่ครับแล้วก็แนวทางในการเผยแผ่ก็จะเหมือนกันทั้งหมดอุบัติที่ไหนก็จะอุบัติอยู่ตรงจุดนั้น
1: ส่วนสิกขาบทศีลเนี่ยเกิดเหตุแล้วถึงจะทรง
0: ครับ
1: ขึ้นมา
0: การบัญญัติสิกขาบทนี่ต้องให้เกิดเหตุก่อน
1: ให้เกิดเหตุก่อน
0: ถึงจะบัญญัติ
1: ใช่ครับ
0: ก็ท้ายสุดนี้ในเรื่องของการบำเพ็ญทศชาติบารมีธรรมของพระพุทธเจ้าอาตมภาพในนามคณะสงฆ์พร้อมด้วยพระมหาสมภพกันตพโวนะครับประเรียนธรรมเจตประโยควัดธรรมิการามและอาตมภาพพระมหาสรัญวุฒิปิยรัตโนจึงขอยุติรงคงไว้แต่เพียงเท่านี้อิจิตังปฏิตังตุมหังทิปวะสมิชตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณิโชติระโสยะถาด้วยความดีที่ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายบำเพ็ญไว้แล้วขออ้างเอาคุณพระศรีรัตนตรัยมีพระพุทธรัตนะพระธรรมรัตนะและพระสังฆรัตนะตลอดจนบารมีองค์พระประธานประจำอุโบสถแห่งนี้ขอได้โปรดประทานพรให้สาธุชนพุทธบริษัท ได้พบแต่ความสุขความเจริญสมบูรณ์พูนผลไปด้วยจตุรพิทธพรชัยทั้ง4ประการคืออายุวรรณะสุขะพละปฏิภาณธรรมสารสมบัติมีความปรารถนาสิ่งหนึ่งสิ่งใดอันตั้งใจไว้โดยชอบประกอบไปด้วยธรรมแล้วขอความปรารถนานั้นจงปันสำเร็จอันเป็นที่พึงใจของทุกท่านทุกคนเธอ

หาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอชั่นและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

ิทยาเขตไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ

ที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์เทอร์เนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ในการเชื่อมชิ้นงานมีผลกระทบเกิดขึ้นกับชิ้นงานก็คือข้อบกพร่องหรือเรียกอีกอย่างว่าความไม่ต่อเนื่องในชิ้นงานเชื่อมการตรวจสอบงานเชื่อมเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับช่างเชื่อมที่ทำการผลิตชิ้นงานต่างๆเพื่อให้ได้งานที่สมบูรณ์ถูกต้องตามมาตรฐานป้องกันปัญหาความเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการตรวจสอบงานเชื่อมตามข้อกำหนดแต่ถ้าหากเชื่อมแล้วประกอบไม่ได้ตามความต้องการต้องมีการแก้ไขก่อนการตรวจรับครั้งสุดท้ายข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในงานเชื่อมมีดังนี้ 1. การบิดตัวสาเหตุเกิดจากการสะสมความร้อนหรือ heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานหรือเนื้อวัสดุมากเกิดการขยายตัวและในเวลาการเย็นตัวนานจึงทำให้งานบิดงอวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดความร้อน heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานกรณีใช้อุปกรณ์จับยึดชิ้นงานขณะเชื่อมจะทำให้เกิดความเคล็ดตกค้างในเนื้อวัสดุ 2. การเตรียมแนวเชื่อมไม่ถูกต้องวิธีการแก้ไขทำได้โดยออกแบบแนวเชื่อมต้องเหมาะกับขนาดความหนาของชิ้นงานวิธีการให้ความร้อนก่อนหรือหลังและเชื่อมยึดชิ้นงานจะต้องแข็งแรงโดยต้องหาข้อมูลประกอบหรืออ้างอิง 3. ขนาดแนวเชื่อมไม่เหมาะสมวิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับขนาดแนวเชื่อมให้เหมาะสมกับขนาดความหนาของชิ้นงานซึ่งได้มาจากหลักวิศวกรรมหรือต้องหาข้อมูลประกอบอ้างอิงช่างเชื่อมต้องมีความรู้ knowledge ด้านงานเชื่อมเช่นการปรับกระแสไฟเชื่อมและทักษะฝีมือ skill

4. การประกอบชิ้นงานเชื่อมต่อฉากไม่ดีมีวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมจะต้องฝึกประกอบชิ้นงานจุดเชื่อมยึดต้องแข็งแรงและต้องเผื่อขนาดการหดตัวเชิงมุมของชิ้นงาน 5. ขาแนวเชื่อมไม่เท่ากันวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมความเร็วแต่ละตำแหน่งในแนวจะต้องไม่เท่ากันด้านบนด้านล่างระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 6. ขอบซ้อนพอกเกยวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมลดความเร็วให้ความร้อนที่เกิดขึ้นที่ขอบแนวเชื่อมเสมอระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 7. การเกิดโพรงอากาศวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสนิมฝุ่นละอองคราบน้ำมันอุ่นชิ้นงานและอบลวดเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 8. การหลอมตัวไม่สมบูรณ์วิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับมุมลวดให้ปะทะเข้าด้านข้างให้มากกว่าเดิมหากมีการสายลวดก็ไม่ควรสายเร็วหรือทำเกล็ดหยาบ 9. เชื่อมซึมลึกน้อยเกินไปวิธีการแก้ไขทำได้โดยประกอบงานให้สนิทเอียงมุมลวดเชื่อมลากบ่อหลอมลักษณะเชื่อมถอยหลัง 10. การกัดแหว่งวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดกระแสไฟเชื่อมให้ต่ำลงลดระยะอาร์คปรับมุมลวดเชื่อมช่วยเมื่อสายลวดถึงบริเวณด้านข้างแนวต้องสังเกตน้ำโลหะให้เต็มทุกเกล็ดช่างต้องสังเกตเป็นการเพิ่มทักษะฝีมือหรือสกิล 11. สแลกฝังในวิธีการแก้ไขทำได้โดยสายลวดให้สม่ำเสมอให้ขอบบ่อหลอมนำหน้าลวดเชื่อมขจัดสแลกระหว่างชั้นเชื่อมในกรณีเชื่อมซ้อนแนว 12. รูพุนวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสารมลทินคราบน้ำมันอุ่นชิ้นงานและอบลวดเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 13. รอยร้าวปลายแนวเชื่อมวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดการดึงตัวของเนื้อเชื่อมที่ปลายแนวเชื่อมโดยเชื่อมเติมเต็มในบ่อหลอมขณะบ่อหลอมกำลังลดแสงสว่างอย่ารอจนบ่อหลอมหมดแสงและปลายลวดเชื่อมต้องอยู่บริเวณบ่อหลอมหากปลายลวดเย็นตัวอาจจะเกิดรูพรุนที่ปลายแนว 14. รอยร้าวบริเวณเขตรอยต่อวิธีการแก้ไขทำได้โดยต้องทราบก่อนว่าวัสดุที่เราจะเชื่อมเป็นวัสดุชนิดไหนหรือต้องมีข้อมูลทางโลหะวิทยา 15. ข้อบกพร่องแนวลากวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมต้องมีการฝึกการเตรียมงานและการประกอบชิ้นงานจึงจะสามารถเชื่อมได้อย่างมีคุณภาพจากโมดูลการฝึกการเชื่อมอาร์คโลด้วยมือช่างเชื่อมคงเห็นแล้วว่าถ้าจะผลิตงานที่มีคุณภาพจะต้องใช้ช่างเชื่อมที่มีความรู้ความสามารถทักษะในการเชื่อมซึ่งต้องได้รับการฝึก

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ว้ใช้ประจำวันส่วนอันนี้ก็เป็นเงินเก็บ
1: ดีมากเลยตะวันรู้จักเก็บหอมรอมริบแล้วเมฆล่ะมีเงินเก็บกับเขาบ้างไหม
2: โอ้ยผมยังเด็กจะเก็บไปทำไมครับปู่เงินน่ะมีไว้ใช้เราก็ต้องใช้สิครับแล้วเนี่ยเก็บไว้ที่บ้านเยอะๆถึงเวลาหายทีนะหายหมดเลย
0: แล้วใครบอกว่าฉันเก็บเงินไว้ที่บ้านฉันฝากไว้ที่ธนาคารออมสินอ่ะ
1: โอ้นี่รู้ไหมธนาคารออมสินเนี่ยในหลวงรัชกาลที่6ทรงตั้งมาเพื่อให้คนไทยรู้จักออมเงินโดยเฉพาะเลยนะปู่ว่าปู่เองก็มีสมุดบัญชีออมสินเก่าๆอยู่ที่บ้านนี่นะอยู่ตรงไหนนะเอไปหาก่อน
2: ฮะอะไรจะไปไหนอีกเนี่ย
3: สยามสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2462
2: ทำไมมาโผล่บนนี้เนี่ยตกไปนี่ขาหักได้เลยนะเนี่ย
0: ดูโน่นสิ
4: พ่อปู่ช่วยลูกด้วยเถิดควายลูกมันหลุดออกจากคอกลูกจะไปซื้อควายใหม่แต่หายใส่เงินที่ฝังดินไว้หาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอผีมันต้องมาบังตาแน่ๆเลยพ่อปู
5: ่ผีบ้าอะไรมาบังตาเองฮะนะครับคิดว่าผีมันว่างนะหรือไง
4: ผู้ใหญ
5: ่มูแต่โทษผีโทษสางตัวเองนั่นแหละฝังไว้ที่ไหนทำไมจำไม่ได้อย่าบอกนะว่าตอนมาฝังก็กินเหล้ามานะใช่ไหม
4: แหมก็นิดเดียวแต่จำเลยว่าฝังไว้ใต้ต้นไม้แน่ๆนะผู้ใหญ่นะ
5: โอ้ยต้นไม้มันมีกี่ร้อยกี่พันต้นหาจนหัวงอคงจะเจอหรอก
4: โอ้ย
5: แล้วเดี๋ยวนี้ใครเข้าเงินฝังดินกันเขาไปฝากธนาคารกันหมดแล้ว
4: ธนาคารเหรอไอ้ที่เขาเรียกว่าอะไรจนๆนั่นน่ะหรือผู้ใหญ
5: ่นั่นมันสยามกรรมาจน อันนั้นมันธนาคารของพวกพ่อค้าเขาเอาไว้ลงทุนไว้ส่งเงินข้ามชาติกันข้าหมายถึงคลังออมสินที่ในหลวงตั้งขึ้นมาท่านตั้งเพื่อให้ประชาชนรู้จักออมเงินไม่ใช่มีเท่าไหร่ก็เอาไปสำมะเลเทเมาหมดแบบนี
4: ้ปะโถเอ้ยผู้ใหญ่ตอกย้ำเจ็บ
5: เสียงใครวะนั่นออกมาสิ
4: อย่าค่อยๆย่องค่อยๆย่องจ้าเฮ้ยผู้ใหญ่หายของข้าพ่อปู่ช่วยลูกแล้วผู้ใหญ่

0: 많이 야.
1: ถ้าทุกคนรู้จักประหยัดอดออมก็จะมีเงินเอาไว้ใช้ในเวลาที่ลำบากในหลวงรัชกาลที่6ทรงตั้งธนาคารออมสินขึ้นเพื่อให้ประชาชนรู้จักเก็บออมตั้งแต่วันนี้ฉันจะแบ่งค่าขนมไว้ดูสิว่าฉันกับตะวันใครจะเก็บเงินได้มากกว่ากัน

0: ยุคนี้แค่7ขวบก็มีบัตรประชาชนกันแล้วเนอะ
1: เด็กชายเมคาเย็นไพศาลทำไมคนเราถึงต้องมีนามสกุลกันเหรอคะ
2: โหต่อแถวอะไรกันเนี่ย
1: แก่นแก้วยา
3: ไม่เป็นไร
1: ศิลป
3: ์ไม่เป็นไร
1: นามสกุลเย็นไพศาลแล้วคนนี้เขาเป็นอะไรกับนายหรือเปล่า

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมรายการกรุงรัตนโกสินทร์พบกันอีกครั้งนะคะณสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมพระราชวังไกลกังวลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ดิฉันวาสนาบุญสมนะคะวันนี้จะได้นำเสนอเกี่ยวกับกรุงรัตนโกสินทร์นำชมนะคะกรุงรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จค่ะพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชนะคะทรงสถาปนากรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์เป็นราชธานีของราชอาณาจักรไทยเมื่อปีพุทธศักราช2325แต่นั้นมากรุงเทพมหานครค่ะจึงเป็นศูนย์กลางด้านการปกครองเศรษฐกิจสังคมการศึกษาและศิลปะวัฒนธรรมที่ประกอบด้วยความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งหล่อหลอมกลมกลืนจนมีเอกลักษณ์โดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ของนานาประเทศทั่วโลกปัจจุบันนะคะกรุงเทพมหานครถือเป็นเมืองหลวงขนาดใหญ่ที่มีความเจริญก้าวหน้าอีกแห่งหนึ่งของโลกมาอย่างยาวนานเป็นเวลาหลายร้อยปีนะคะนับแต่ได้รับการสถาปนาจนถึงปัจจุบันกรุงเทพมหานครได้พัฒนาในด้านต่างๆให้มีความเจริญก้าวหน้าพระมหากษัตริย์ในพระบรมราชจักรีวงศ์ทุกพระองค์ค่ะทรงปกครองประเทศชาติด้วยทศพิธราชธรรมและทรงเป็นพุทธมามกะทรงอุปถัมภ์ศาสนาทุกศาสนาทั้งการบูรณะปฏิสังขรณ์วัดวาอารามและศาสนาสถานต่างๆซึ่งเป็นศูนย์รวมใจและความศรัทธาของราษฎรให้มีความงดงามเป็นสีสง่านะคะคู่พระราชอาณาจักรไทยปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการสื่อสารทำให้โลกไร้พรมแดนและก็เกิดการหลั่งไหลของวัฒนธรรมต่างชาตินอกจากส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสภาพเศรษฐกิจและสังคมแล้วยังส่งผลกระทบต่อความงดงามของมรดกวัฒนธรรมไทยที่เป็นอัตลักษณ์ของชาติสมควรที่ชาวไทยทุกคนจะได้ตระหนักและช่วยกันอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของชาติไว้เพื่อส่งต่อสู่อนุชนรุ่นหลังจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อชาติไทยของเราค่ะจะได้มีความมั่นคงอย่างยั่งยืนตลอดไปนะคะหนังสือนำชมกรุงรัตนโกสินทร์นอกจากจะเป็นคู่มือองค์ความรู้ประวัติศาสตร์กรุงรัตนโกสินทร์และความเป็นมาของสถานที่สำคัญรอบเกาะรัตนโกสินทร์แล้วยังเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนคนไทยได้ตระหนักในคุณค่าของศิลปะวัฒนธรรมที่บรรพชน

ได้บรรจงสร้างสรรค์ขึ้นและเป็นหน้าที่ของเราทั้งหลายค่ะที่จะต้องร่วมกันจันโลงรักษาไว้เป็นสมบัติอันล้ำค่าของชนชาติไทยสืบไปนะคะการรักษาค่ะสืบทอดมรดกวัฒนธรรมของชาติเป็นภารกิจหลักของกระทรวงวัฒนธรรมซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวนะคะจะบรรลุผลเมื่อประชาชนผู้เป็นเจ้าของวัฒนธรรมมีความรู้ความเข้าใจมีความรักความภาคภูมิใจและตระหนักในคุณค่าความสำคัญของมรดกวัฒนธรรมของชาติซึ่งบรรพชนไทยได้สร้างสรรค์และสืบทอดมาจนปัจจุบันกรุงรัตนโกสินทร์เป็นมหานครขนาดใหญ่แห่งหนึ่งของโลกเมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงสถาปนาพระบรมราชจักรีวงศ์ขึ้นในพุทธศักราช2325แล้วโปรดให้สถาปนาพระนครขึ้นทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาพระราชทานนามว่ากรุงเทพมหานครบวรรัตนโกสินทร์มหินทรายุทธยามหาดิลกภพนพรัตน์ราชธานีบุรีรมย์อุดมราชนิเวศมหาสถานอมรพิมานอวตารสถิตสักกะทัตติยะวิษณุกรรมประสิทธิ์ซึ่งความหมายของนามพระนครปรากฏในพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ว่าเป็นพระมหานครที่ดำรงรักษาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรเป็นแก้วอย่างดีมีสิริอันประเสริฐสำหรับพระบารมีของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ประดิษฐานกรุงเทพมหานครนี้ตั้งแต่พระราชทานนามนี้มานะคะบ้านเมืองก็อยู่เย็นเป็นสุขเกษมครั้นแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงแปลงสร้อยที่ว่าบวรรัตนโกสินทร์เป็นอมรรัตนโกสินทร์นอกนั้นคงไว้ตามเดิมนับตั้งแต่สถาปนาจนถึงปัจจุบันกรุงเทพมหานครวัฒนาเจริญรุ่งเรืองขึ้นโดยลำดับเป็นมหานครที่มีความงดงามบริบูรณ์ด้วยเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมอันโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ต่อชาวโลกและเป็นจุดหมายปลายทางอันดับหนึ่งแห่งการมาเยือนของนักท่องเที่ยวจากทุกมุมโลกกระทรวงวัฒนธรรมได้จัดพิมพ์หนังสือนำชมกรุงรัตนโกสินทร์ในโอกาสครบ236ปีแห่งการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์วันที่6เมษายน2561เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของพระมหากษัตริย์ไทยในพระบรมราชจักรีวงศ์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐและเพื่อประโยชน์ในการศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของชาติตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีนะคะจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือนำชมกรุงรัตนโกสินทร์จะอำนวยประโยชน์เป็นสื่อแห่งความรู้ความเข้าใจและความภาคภูมิใจในชาติบ้านเมืองและการปกป้องเทิดทูนสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นำมาซึ่งความร่วมแรงร่วมใจกันทำรงรักษามรดกวัฒนธรรมไทยให้เจริญรุ่งเรืองสืบไปภารกิจค่ะสำคัญนะคะของกระทรวงวัฒนธรรมก็คือการจันโลงรักษาและเผยแพร่วัฒนธรรมของชาติหนังสือนำชมกรุงรัตนโกสินทร์เป็นการประมวลเรื่องราวและภาพเกี่ยวกับสถานที่สำคัญของกรุงรัตนโกสินทร์ตั้งแต่แรกสถาปนาจนถึงปัจจุบันเพื่อเป็นสื่อแห่งความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนค่ะไทยได้ตระหนักในคุณค่าและหวงแหนรักษาสมบัติอันล้ำค่าของชาติไว้ด้วยความภาคภูมิใจกรุงรัตนโกสินทร์นะคะมีพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามเป็นศูนย์กลางประกอบด้วยสถานที่สำคัญต่างๆเช่นหมู่พระมหามนเทียนพระมหาปราสาทพระราชวังบวรสถานมงคลพระอารามและสถานที่สำคัญต่างๆซึ่งมีการสถาปนาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงต่อเนื่องกันมาตลอด
ระยะเวลา200ค่ะ36ปีแห่งการสถาปนาสมัยกรุงรัตนโกสินทร์นะคะวัดวาอารามปราสาทราชวังสถานที่ราชการบ้านเรือนราษฎรสร้างสรรค์ขึ้นตามแบบแผนของสถาปัตยกรรมไทยขั้นต่อมาค่ะติดต่อสัมพันธ์กับชาวยุโรปก็รับเอารูปแบบสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกมาสร้างสรรค์ดังนั้นนะคะอาคารสถานที่ต่างๆในกรุงรัตนโกสินทร์จึงมีลักษณะผสมผสานอย่างกลมกลืนด้วยภูมิปัญญาของช่างแต่ละยุคสมัยเรื่องราวและภาพที่นำเสนอในหนังสือจึงเป็นหลักฐานสำคัญเกี่ยวกับวิวัฒนาการบ้านเมืองกระทรวงวัฒนธรรมหวังว่าหนังสือนำชมกรุงรัตนโกสินทร์จะอำนวยประโยชน์ต่อประชาชนผู้เป็นเจ้าของวัฒนธรรมโดยทั่วกันในเรื่องนะคะจะกล่าวถึงพระบรมมหาราชวังพระราชวังวังพระบรมมหาราชวังวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระราชวังบวรสถานมงคลวังหน้าพระราชวังสรานรมวังท่าพระศาสนสถานค่ะวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารวัดสุทัศน์เทพรารามราชวรมหาวิหารวัดมหาธาตุยุวราชลังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหารวัดชนะสงครามราชวรมหาวิหารวัดบวรนิเวศวิหารวรวิหารวัดราชนัดดารามวรวิหารวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามราชวรวิหารวัดเทพธิดารามวรวิหารวัดมหันนภารามวรวิหารวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารวัดระฆังโคสิตารามวรมหาวิหารวัดสเกตราชวรมหาวิหารวัดเบญจมบพิตรดุสิตมหาดุสิตนะคะวนารามราชวรวิหารศาลหลักเมืองมัสยิดจักรพงษ์ศาลเจ้าพ่อเสือเทวสถานโบสถ์พราหมณ์อาคารและสถานที่สำคัญค่ะพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครโรงละครแห่งชาติอาคารถาวรวัตถุตึกแดงกรมศิลปากรกระทรวงกลาโหมกระทรวงมหาดไทยกรมการรักษาดินแดนพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้มิวเซียมสยามพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหอศิลป์สถานที่น่าสนใจนะคะป้อมมหาการป้อมพระเมรุสุเมนนะคะสวนสันติชัยปราการสนามหลวงถนนราชดำเนินอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยสถานีรถไฟใต้ดินสนามชัยย่านบางลำพูกรุงเทพมหานครแห่งประวัติศาสตร์และศิลปะวัฒนธรรมกรุงเทพดุจเทพสร้างเมืองศูนย์กลางการปกครองวัดวังงามเรืองรองเมืองหลวงของประเทศไทยกรุงเทพมหานครเป็นราชธานีของราชอาณาจักรไทยยาวนานถึง236ปีปัจจุบันนานกว่า236ปีนะคะนับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงสถาปนาพระนครขึ้นเมื่อพุทธศักราช2325และพระราชทานนามพระนครให้ต้องกับนามพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรพระแก้วมรกตดังปรากฏค่ะในพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์รัชกาลที่1ฉบับเจ้าพระยาธิภากรวงศ์กรุงเทพมหานครบวรรัตนโกสินทร์มหินทรายุทธยามหาดิลกภพนพรัตน์ราชธานีบุรีรมย์อุดมราชนิเวศมหาสถานอมรพิมานอวตารสถิตสักกะทัตยะวิษณุกรรมประสิทธิ์เพราะเป็นพระมหานครที่ดำรงรักษาพระมหามณีรัตนปฏิมากรเป็นแก้วอย่างดี
มีสิริอันประเสริฐสำหรับพระบารมีของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้งสองพระองค์ผู้ประดิษฐานกรุงเทพตั้งแต่พระราชทานนามนี้บ้านเมืองก็อยู่เย็นเป็นสุขเกษมสมบูรณ์ขึ้นครั้นในแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงแปลงชื่อใหม่ที่ว่าบวรรัตนโกสินทร์เป็นอมรรัตนโกสินทร์ปลายชื่อนั้นคงไว้ตามเดิมกรุงเทพมหานครนะคะจึงเป็นเมืองหลวงที่ยาวที่สุดในโลกกรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์มหินทรายุทธยามหาดิลกภพนพรัตน์ราชธานีบุรีรมย์อุดมราชนิเวศมหาสถานอมรพิมาตาลสถิตสักกะทัตติยะวิสุณกรรมประสิทธิ์แปลความได้ว่าพระนครอันกว้างใหญ่ดุจเทพนครเป็นที่สถิตของพระแก้วมรกตเป็นมหานครที่ไม่มีใครรบชนะได้มีความงามอันมั่นคงและเจริญยิ่งเป็นเมืองหลวงที่บริบูรณ์ด้วยแก้ว9ประการอันน่ารื่นรมยิ่งมีพระราชนิเวศใหญ่โตมากมายเป็นวิมานที่ประทับของพระราชาผู้อวตารลงมาซึ่งท้าวสักกะเทวราชพระราชทานให้พระวิษณุกรรมลงมาเนรมิตไว้อาณาเขตของพระนครเมื่อแรกสถาปนาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ขุดคลองคูพระนครด้านตะวันออกตั้งแต่บางลำพูไปออกแม่น้ำเจ้าพยาบริเวณเหนือวัดสามปลื้มหรือวัดจักรวรรดิราชาวาดระยะทาง85เส้น13วาคลองกว้าง10วาลึก5ศอกพระราชทานชื่อว่าคลองรอบกรุงระยะทางด้านแม่น้ำเจ้าพยานะคะตั้งแต่ด้านเหนือตรงปากคลองบางลำพูจนถึงด้านใต้ที่ใกล้วัดสามปลื้มยาว91เส้น16วารวมระยะทางน้ำรอบพระนคร177เส้น9วาแล้วให้ขุดคลองหลอดจากคลองคูเมืองเดิม2คลองออกไปบรรจบคลองรอบกรุงที่ขุดขึ้นใหม่และโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมค่ะให้ขุดคลองมหานาคบริเวณเหนือวัดสะเกดพระราชทานนามว่าคลองมหานาคเป็นที่สำหรับประชาชนได้ลงเรือประชุมเล่นสักวาในฤดูน้ำหลากพื้นที่บริเวณกรุงเทพมหานครมีแม่น้ำเจ้าพระยาและลำคลองเป็นคูเมืองมีกำแพงล้อมรอบเนื้อที่ภายในกำแพงพระนคร 2,589 ไร่มีป้อมปืนตามแนวกำแพงทั้งด้านคลองรอบกรุงและด้านแม่น้ำเจ้าพระยา14ป้อมที่ยังเหลืออยู่ถึงปัจจุบันได้แก่ป้อมพระสุเมนบริเวณปากคลองบางลำพูและป้อมมหาการบริเวณหน้าวัดราชนัดดารามเมื่อแรกนะคะสถาปนาพระนครการคมนาคมหลักของประชากรอาศัยทางน้ำพระราชวังวัดวาอารามและชุมชนสำคัญจึงมักตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำลำคลองครั้นถึงแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจำนวนประชากรในพระนครเพิ่มมากขึ้นจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ขยายแนวพระนครค่ะออกไปทางด้านตะวันออกขุดคลองคูพระนครอีกชั้นหนึ่งด้านเหนือตั้งแต่แม่น้ำเจ้าพระยาใต้วัดเทวราชกุญชรไปออกแม่น้ำเจ้าพระยาด้านทิศใต้ริมวัดแก้วฟ้าปัจจุบันก็คือโรงแรมรอยัลออคิดเชอราตันนะคะเป็นแนวขนานกับคลองรอบกรุงสำเร็จเมื่อพุทธศักราช 2,395 พระราชทานนามคลองคูพระนครที่ขุดใหม่ว่าคลองพดุงกรุงเกษมการขุดคลองพดุงกรุงเกษมขยายแนวพระนครออกไปทำให้พื้นที่พระนครเพิ่มขึ้นเป็น 5,552 ไร่คลองคูพระนครที่ขุดขึ้นใหม่
ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวไม่มีการ

ร้างกำแพงเรียบแนวคูพระนครเหมือนครั้งก่อนแต่สร้างป้อมจำนวน8ป้อมเรียงไปตามแนวคลองพดุงกรุงเกษมเช่นป้อมผลาญไพรีราบป้อมปราบศัตรูพ่ายป้อมทำลายปรปักษ์เป็นต้นนะคะนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีการติดต่อกับชาวตะวันตกมากขึ้นการคมนาคมทางบกย่อมจำเป็นมากขึ้นด้วยค่ะจึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตัดถนนเจริญกรุงบำรุงเมืองและเฟื่องนครและนำรูปแบบสถาปัตยกรรมตะวันตกมาใช้ในราชสำนักถึงแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นยุคที่ประเทศก้าวสู่อารยะอย่างเต็มที่เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมระบบสาธารณูปโภควางรากฐานการศึกษากฎหมายการคมนาคมการไปรษณีย์โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมนะคะให้ตัดถนนราชดำเนินและสร้างพระราชวังดุสิตรูปแบบของอาคารภายในราชสำนักและสถานที่ราชการได้รับอิทธิพลจากตะวันตกมากกว่าเดิมจากนั้นเป็นต้นมาการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงและพัฒนาบ้านเมืองให้ก้าวเข้าสู่ความทันสมัยทัดเทียมอาณานานาอารยประเทศนะคะได้รับการเสริมเพิ่มเติมตามความจำเป็นมาตลอดทุกรัชกาลและเจริญก้าวหน้ามั่นคงมาโดยลำดับกรุงรัตนโกสินทร์ค่ะจึงเป็นที่ตั้งของวัดวังและสถานที่ที่มีความสำคัญอันทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมและมีความโดดเด่นทางศิลปะวัฒนธรรมเป็นที่เลื่องลือไปทั่วโลกได้แก่พระบรมมหาราชวังวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระราชวังบวรสถานมงคลพระราชวังสรานรมวังท่าพระพระอารามที่สำคัญนะคะเช่นวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตวัดบวรนิเวศวิหารวัดชนะสงครามวัดราชนัดดารามวัดเทพธิดารามวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามวัดลาดบพิตรสถิตมหาสีมารามวัดสเกตวัดเบญจมบพิตรอาคารสถานที่ราชการอย่างเช่นกระทรวงกลาโหมกระทรวงมหาดไทยอาคารถาวรวัตถุกรมศิลปากรพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหอศิลป์ตลอดจนชุมชนต่างๆซึ่งเข้ามาตั้งถิ่นฐานรวมทั้งถูกกวาดต้อนเข้ามาทำให้บริเวณกรุงเทพค่ะมีชนหลายกลุ่มหลายวัฒนธรรมนอกจากนี้ในฝั่งธนบุรีซึ่งเป็นราชธานีของไทยอยู่ระยะหนึ่งยังมีสถานที่สำคัญหลายแห่งที่มีคุณค่าในทางประวัติศาสตร์และศิลปะวัฒนธรรมเป็นที่เชิดหน้าชูตาและเป็นสีสง่าแก่บ้านเมืองในฐานะส่วนหนึ่งของกรุงเทพมหานครช่วยเสริมความสมบูรณ์ของมหานครแห่งนี้ตลอดระยะเวลากว่า200ปีที่กรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์สถิตสถาพรเป็นราชธานีของราชอาณาจักรไทยพระราชวังและพระอารามต่างๆล้วนสร้างขึ้นอย่างประณีตงดงามแสดงเอกลักษณ์ที่โดดเด่นเป็นสีสง่าของประเทศแม้ปัจจุบันมหานครแห่งนี้จะเจริญรุ่งเรืองและเติบโตมีสิ่งก่อสร้างในลักษณะสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกเพิ่มมากขึ้นแต่เอกลักษณ์และวิถีอันงดงามของความเป็นไทยยังคงไว้ซึ่งสมบัติอันล้ำค่าให้ลูกหลานได้ชื่นชมและภาคภูมิใจในศิลปะวัฒนธรรมของชาติและเป็นเมืองแห่งจุดหมายปลายทางที่คนมาเยือนมากที่สุดในโลกพระบรมมหาราชวังพระราชวังวังพระบรมมหาราชวังนะคะสร้างขึ้นพร้อมกับการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เมื่อพุทธศักราช2325ประกอบด้วยหมู่พระมหามนเทียนพระมหาปราสาทพระที่นั่งต่างๆหอ
และอาคารอื่นๆตั้งแต่สมัยรัชกาลที่1เป็นต้นมาในรัชกาลต่อๆมาค่ะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้แก้ไขสิ่งก่อสร้างบางส่วนบูรณะซ่อมแซมบ้างต่อเติมบ้างหรือสร้างใหม่หรือสร้างเพิ่มเติมตามความเหมาะสมในแต่ละรัชกาลรัชสมัยแบ่งพื้นที่เป็น3ส่วนคือ

ชั้นในหมู่พระมหามนเทียนตั้งอยู่ด้านทิศตะวันออกของพระราชฐานชั้นกลางประกอบด้วยพระที่นั่ง3องค์พระปรัสซ้ายพระปรัสขวาและพระหอนะคะ2หอคือหอพระเจ้าและหอพระธาตุมนเทียนเดิมพระที่นั่ง3องค์เรียกรวมกันว่าพระที่นั่งจักรพรรดิพิมานต่อมาในสมัยรัชกาลที่3พระราชทานนามแยกเป็นองค์ๆพระที่นั่งจักรพรรดิพิมานพระที่นั่งประธานค่ะในหมู่พระมหามนเทียนเป็นที่บรรทมและมณฑลพระราชพิธีเฉลิมพระราชมนเทียนในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกมีลักษณะสี่เหลี่ยมผืนผ้ายกพื้นสูงมีเฉลียงรอบและมีเสานางจรัญรับชายคาโดยรอบทั้งสี่ด้านหลังคามุงกระเบื้องเคลือบสีซ้อนหลายชั้นหน้าบันจำหลักรูปพระอินทร์ประทับบุษบกเคล้าด้วยลายกระหนกก้านขดหัวนาคด้านหน้าเป็นมุกกระสันลดเป็นท้องพระโรงหน้าด้านหลังมีมุกกระสันลดเป็นท้องพระโรงในที่ประทับของฝ่ายในปัจจุบันเป็นที่ประดิษฐานเครื่องราชชกกุฏภัณฑ์และพระแสงสำคัญด้านหลังพระที่นั่งจักรพรรดิพิมานทางทิศตะวันตกและตะวันออกมีพระที่นั่งเทพสถานพิราชพระที่นั่งเทพพระอาทพิไลเดิมนะคะเรียกว่าพระปรัสขวาพระปรัสซ้ายเป็นพระที่นั่งขนาดเล็กยกพื้นสูงหลังคามุงกระเบื้องเคลือบดินเผามีช่อฟ้าใบละกาใช้เป็นที่ประทับฝ่ายในพระที่นั่งไพศาลทักษิณตั้งอยู่กลางระหว่างท้องพระโรงหน้านะคะของพระที่นั่งจักรพรรดิพิมานกับพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยเป็นอาคารแบบไทยขนาด11ห้องมีประตูเชื่อมต่อ10ช่องหลังคามุงกระเบื้องเคลือบหน้าบันจำหลักรูปพระอินทร์ประทับวิมานปราสาท3ยอดเคล้าด้วยลายกระหนกก้านขดหัวนาคภายในประดิษฐานพระสยามเทวาธิราชและพระที่นั่งสำคัญคือพระที่นั่งอัฏฐทิศอุทุมพรราชอาจใช้ประทับรับการถวายน้ำอภิเษกและพระที่นั่งพัทรบิดใช้ประทับรับการถวายเครื่องราชกกุฏภัณฑ์เครื่องราชูปโภคพระแสงศาสตราวุธและพระแสงอัสดาวุธทางทิศตะวันออกของพระที่นั่งไพศาลทักษิณมีหอเล็กๆชั้นเดียวคือหอพระสุราลัยพิมานเดิมชื่อเรียกหอพระเจ้ามีมุกกระสันเชื่อมระหว่างหอกับองค์พระที่นั่งเป็นที่ประดิษฐานปูชนียวัตถุเพื่อทรงสักการะบูชาได้แก่พระบรมสารีริกธาตุพระพุทธรูปต่างๆนะคะส่วนทางทิศตะวันตกของพระที่นั่งมีมุกกระสันเชื่อมระหว่างหอกับองค์พระที่นั่งมีลักษณะและขนาดเดียวกับหอพระสุราลัยพิมานคือหอพระธาตุมนเทียนเป็นที่ประดิษฐานพระบรมอัฐิสมเด็จพระบรมราชบุพการีพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยมหาสุนพิมานตั้งอยู่ด้านทิศเหนือของพระที่นั่งไพศาลทักษิณเป็นท้องพระโรงยกพื้นสูงหลังคามุงกระเบื้องเคลือบหน้าบันจำหลักรูปพระอินทร์ประดิษฐานพระที่นั่งบุษบกมาลามหาจักรพรรดิพิมานเป็นแท่นประทับเสด็จออกมหาสมาคมลักษณะยกพื้นสูงฐานแอ่นโค้งคล้ายเรือปัจจุบันค่ะใช้ประดิษฐานพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลนะคะของพระมหากษัตริย์และพระราชินีในพระราชพิธีต่างๆและพระที่นั่งพุทธานกาญจนาสิงหาดภายใต้นพประดนมหาเสวตฉัตรสำหรับประทับโอกาสเสด็จออกมหาสมาคมเพื่อรับการถวายพระพรพระที่นั่งดุสิดาภิรมย์ตั้งอยู่ค่ะริมกำแพงแก้ว

ด้านตะวันตกเฉียงเหนือของพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยเป็นพระพราโถงเสาไม้ต่อมานะครับปรับปรุงก่ออิฐฉาบปูนเขียนสีประดับกระจกเป็นลวดลายประดับผนังทั้งภายในภายนอกใช้เปลื้องเครื่องมือเสด็จขึ้นประทับพระราชยานที่เกยด้านเหนือหรือทรงพระคชาทานที่เกยด้านตะวันตกพระที่นั่งราชฤดีตั้งอยู่ทิศตะวันออกของพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยสร้างในรัชกาลที่6เป็นพระที่นั่งโถงนะคะแบบพระพลาตรีมุกมุกหน้าค่ะเป็นมุกสั้นหลังคาชั้นเดียวนะคะด้านเหนือและใต้เป็นมุกยาวหลังคาลด2ชั้นหน้าบันจำหลักรูปนารายณ์ทรงสุบรรณล้อมด้วยลายกระหนกหัวนาคยกพื้นสูงปูหินอ่อนสำหรับพระมหากษัตริย์เสด็จออกทำพิธีสังเวยเทวดาและตั้งพระแท่นสงฆ์มูรธาภิเษกในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพระที่นั่งสนามจันทร์ค่ะเป็นพระที่นั่งพระพลาโถงไม้ขนาดเล็กแบบไทยยกพื้นสูงหลังคามุงกระเบื้องเคลือบสีแบบหางเต่าประดับช่อฟ้าใบระกาหางหงปันจำหลักลายดอกพุทธาลเทศตั้งอยู่ข้างพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยด้านตะวันตกสร้างในรัชกาลที่สองเป็นที่ประทับสำราญพระราชอิริยาบถบางโอกาสใช้เป็นที่เสด็จออกขุนนางหอศาสตราคมหรือหอพระปริตรตั้งอยู่ด้านตะวันออกเฉียงเหนือของพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยกับพระที่นั่งดุสิตดาภิรมย์สร้างในรัชกาลที่1 นะคะหรือสร้างใหม่ในรัชกาลที่4เป็นอาคารทรงไทยหลังคามุงกระเบื้องดินเผาเคลือบสีหน้าบันจำหลักรูปเทวดาประทับยืนบนแท่นภายในเป็น2ห้องทิศเหนือเป็นห้องพิธีประดิษฐานพระประธานองค์ใหญ่และให้พระสงฆ์สวดมนต์ทิศใต้เป็นห้องเก็บเครื่องพิธีมูพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทตั้งอยู่ตรงกลางระหว่างหมู่พระมหามนเทียนกับหมู่พระมหาปราสาทประกอบด้วยพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช2418สำหรับเป็นท้องพระโรงตัวอาคารเป็นสถาปัตยกรรมยุโรปแต่หลังคาเป็นยอดปราสาทแบบไทยสูง3ชั้นมีมุก3มุกเหนือมุกทั้ง3ยกยอดปราสาท7ชั้นและมีโถงยาวหรือมุกกระสันเชื่อมต่อมุกทั้ง3พระที่นั่งองค์นี้ได้บูรณะซ่อมแซมตลอดมาพระที่นั่งองค์กลางชั้นบนประดิษฐานพระบรมอัฐิของรัชกาลที่4ถึงรัชกาลที่9และพระอัฐิสมเด็จพระบรมราชินีในรัชกาลที่4รัชกาลที่5และรัชกาลที่7ชั้นกลางเป็นท้องพระโรงหน้าภายในประดิษฐานพระบรมฉายาธิสลักษณ์รัชกาลที่8รัชกาลที่9พระสาธิสลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9พระรูปสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพยาพานุพันธุวงศ์วรเดชชั้นล่างเป็นที่ตั้งของทหารรักษาการพระที่นั่งองค์ตะวันออกนะคะชั้นบนเป็นหอพระชั้นกลางเป็นที่รับรองของพระราชอาคันตุกะชั้นล่างเป็นที่พระราชวงศ์ลงพระนามและลงนามถวายพระพรเนื่องในมหามงคลต่างๆพระที่นั่งองค์ตะวันตกชั้นบนประดิษฐานพระอัฐิพระมหาสีและพระราชวงศ์บางพระองค์ชั้นกลางเป็นห้องรอเฝ้าของคณะทูตานุทูตและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ชั้นล่างค่ะเป็นที่เก็บของส่วนมุกกระสันเป็นโถงยาวนะคะเชื่อมต่อกับพระที่นั่งทั้ง3องค์จัดอย่างสวยงามใช้ประโยชน์ต่างๆเช่นรับรองทูตานุทูตเข้าเฝ้า
ถวายสารตราตรั้งพระราชทานเลี้ยงรับรองและจัดแสดงเครื่องอาวุธโบราณณชั้นล่างของมุกสันทั้งด้านตะวันออกและตะวันตกพระที่นั่งมูลสถานบรมอาสน์สร้างในรัชกาลที่5ต่อมารัชกาลที่9ค่ะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รื้อและสร้างใหม่ทดแทนโดยใช้ชื่อเดิมเริ่มก่อสร้างเมื่อพุทธศักราช2492แล้วเสร็จเมื่อพุทธศักราช2496และเปิดใช้เป็นห้องพระราชทานเลี้ยงรับเมื่อพุทธศักราช2500เป็นต้นมาพระที่นั่งสมมุติเทวราชอุปบัตินะคะสร้างในรัชกาลที่5ต่อมารัชกาลที่9โปรดให้สร้างใหม่ในที่เดิมเริ่มก่อสร้างเมื่อพุทธศักราช2496แล้วเสร็จในพุทธศักราช2504ใช้เป็นห้องพระราชทานเลี้ยงกาแฟพระที่นั่งบรมราชสถิตมโหฬารสร้างในรัชกาลที่5เป็นพระที่นั่งในหมู่พระที่นั่งจักรีมหาปราสาทที่อยู่ในเขตพระราชฐานชั้นในเฉลียงด้านหน้าค่ะต่อเนื่องกับท้องพระโรงหลังของพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทเดิมเป็นอาคารแบบตะวันตก2ชั้นต่อมาในรัชกาลที่9โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รื้อและสร้างใหม่เพื่อขยับขยายพื้นที่จัดเลี้ยงและรับรองพระราชอาคันตุกะและแขกของบ้านเมืองเป็นอาคารแบบไทยประเพณีผสมตะวันตกการก่อสร้างแล้วเสร็จเดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2549และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมนะคะให้ประกอบพระราชพิธีสมโภชตามโบราณราชประเพณีเมื่อวันที่1มิถุนายนพุทธศักราช2549และใช้พระที่นั่งองค์นี้ในงานพระราชทานเลี้ยงพระกัลยาหารค่ำแด่สมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชินีต่างประเทศพร้อมทั้งบุคคลสำคัญเนื่องในงานฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีเมื่อวันที่13มิถุนายนพุทธศักราช2549เป็นปฐมปราสาทนะคะหมู่พระมหาปราสาทตั้งอยู่ทางตะวันตกของพระราชฐานชั้นกลางพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมค่ะให้สร้างแทนพระที่นั่งอินทราภิเษกมหาปราสาทที่ถูกเพลิงไหม้ประกอบด้วยพระที่นั่งต่างๆพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทประธานหมู่พระที่นั่งเป็นที่เสด็จออกมหาสมาคมในงานพระราชพิธีว่าราชการแผ่นดินและใช้ประดิษฐานพระบรมศพพระมหากษัตริย์และพระศพพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูงนะคะเป็นธรรมเนียมปฏิบัติต่อมาเป็นอาคารแบบไทยประเพณีทรงปราสาทจตุรมุขก่ออิฐถือปูนฐานสูงหลังคาประดับช่อฟ้าใบระกาและนาคเบือนแทนหางหงหน้าบันจำหลักรูปนารายทรงสุบรรณล้อมด้วยลายกระหนกเทพพนมมุมยอดปราสาททั้ง4ค่ะจำหลักรูปพญาครุฑจับนาคติดแทนคันถวยเครื่องยอดเป็นเดือนมนดบ7ชั้นมุกหน้าด้านทิศเหนือมีมุกเด็ดประดิษฐานพระที่นั่งบุษบกมาลาอยู่กลางมุกสำหรับเสด็จออกมหาสมาคมภายในพระที่นั่งประดิษฐานพระแท่นราชบัลลังก์ประดับมุกและพระแท่นราชบัญจทรประดับมุกพระที่นั่งนะคะพิมานรัตยาอยู่ทางทิศใต้ของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเป็นพระวิมานที่บรรทมของพระมหากษัตริย์เมื่อเสด็จมาประทับณพระราชมณเทียรในหมู่พระมหาปราสาทเป็นที่ประทับของพระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายในชั้นสูงในบางโอกาสเป็นอาคารแบบไทยก่ออิฐถือปูนยกพื้นสูงหลังคาซ้อนลดหลั่น3ชั้นมุงกระเบื้องเคลือบสี
หน้าบันจำหลักรูปพระพรหมประทับบัลลังก์หงส์ล้อมด้วยเทพพนมและลายกระหนกภายนอกพระที่นั่งมีเฉลียงล้อมสามด้านด้านหน้ามีมุกสันเชื่อมกับพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในระยะหลังพระที่นั่งองค์นี้ค่ะใช้เป็นที่ส่งน้ำพระบรมศพพระศพพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศ์พระที่นั่งอาภรณ์กิโมกปราสาทสร้างในรัชกาลที่4เป็นพระพาสำหรับประทับพระราชยานตั้งอยู่บริเวณกำแพงแก้วด้านตะวันออกของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเป็นพระพาโถงทรงปราสาทจตุรมุขด้านตะวันออกและตะวันตกเป็นมุขสั้นหลังคารถ2ชั้นด้านเหนือและใต้เป็นมุขยาวหลังคารถ4ชั้นหน้าบันจำหลักรูปพระอินทร์ประทับยืนบนแท่นมีเทพพนมขนาบข้างล้อมด้วยกระหนกเปลวหลังคาประดับเครื่องยอดช่อฟ้าใบละกาและนาคเบือนแทนหางหงด้านตะวันออกค่ะมีเกยประทับพระราชยานนอกกำแพงแก้วด้านตะวันตกมีเกยประทับพระราชยานในกำแพงแก้วพระที่นั่งราชกัญญสภาตั้งอยู่ทางใต้ของพระที่นั่งอาภรณ์พิโมกปราสาทสร้างในรัชกาลที่5เพื่อเป็นที่ประชุมปรึกษาราชการแผ่นดินเป็นอาคารทรงไทยหน้าจั่วแบบมุกประเจิดหรือมุกทะลุคือหน้าบันนะคะจำหลักรูปนารายณ์ทรงสุบรรณภายในตกแต่งแบบตะวันตกศาลาเปลื้องเครื่องตั้งอยู่บนกำแพงแก้วค่ะด้านตะวันตกของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทสร้างในรัชกาลที่6เพื่อเป็นศาลาอเนกประสงค์เกี่ยวกับพระราชพิธีที่ประกอบขึ้นในพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเป็นอาคารแบบไทยประเพณีสูง2ชั้นมีสะพานเชื่อมกับพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเขาไกรลาดจำลองตั้งอยู่บนกำแพงแก้วใกล้ศาลาเปลื้องเครื่องรัชกาลที่5โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างเป็นสถานที่ส่งน้ำในพระราชพิธีโศกันและเกศากันด้านล่างตกแต่งด้วยสัตว์หิมพานต์บนยอดมีปราสาทพระอิศวรพระที่นั่งในสวนศิวามไลพระที่นั่งบรมพิมานตั้งอยู่ทางทิศเหนือของสวนศิวาไลซึ่งเป็นสวนในพระบรมมหาราชวังตั้งแต่สมัยรัชกาลที่1ที่เรียกว่าสวนขวามีการรื้อปรับปรุงสร้างพระที่นั่งขึ้นบริเวณนี้ต่อมาในรัชกาลที่5นะคะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ปรับเป็นสถานสนามหญ้าพระราชทานนามว่าสวนศิวาไลต่อมาค่ะมีพระราชประสงค์สร้างตำหนักเพื่อเป็นที่ประทับของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธสยามกุฎราชกุมารเมื่อเสด็จกลับจากการศึกษาในต่างประเทศเดิมชื่อว่าพระที่นั่งพานุมาตรจำรูนเป็นอาคารแบบยุโรป2ชั้นหลังคามุงกระเบื้องหินชนวนเปลี่ยนชื่อเป็นพระที่นั่งบรมพิมานในรัชกาลที่6ปัจจุบันใช้เป็นที่รับรองพระอัคคันตุกะระดับประมุขของประเทศพระที่นั่งมหิดศรปราสาทตั้งอยู่บริเวณแนวกำแพงกั้นระหว่างสวนศิวาลัยกับเขตพระราชฐานชั้นกลางสร้างในรัชกาลที่4เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยปัจจุบันนะคะใช้ประดิษฐานพระพุทธรูปสำคัญเป็นอาคารแบบไทยก่ออิฐถือปูนยกพื้นสูงมีอัฐจันทร์ขึ้นลงทางตะวันตกทางเดียวหลังคายอดปราสาททรงพุ่มข้าวบินมุกตะวันออกและตะวันตกเป็นมุกสั้นหลังคารถ2ชั้นมุกเหนือและใต้เป็นมุกยาวหลังคารถ3ชั้นมุกทั้ง4ทำรูปครุฑรับไขราแทนคันถวยพระที่นั่งศรีตลาภิรมองค์เดิมสร้างในรัชกาลที่5นะคะเพื่อประทับในโอกาสต่างๆต่อมาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รื้อไปสร้างอุทิศเป็นเสนาสนะสำหรับ
จ้าอาวาสวัด

ราชบพิตรสถิตมหาสีมารามในรัชกาลที่6โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมค่ะให้สร้างพระที่นั่งไม้ขึ้นหลังพระที่นั่งบรมพิมานในสวนศิวาลัยเป็นแบบพระพลาโถงหลังคามุงกระเบื้องเคลือบสีหน้าบรรจำหลักตราประจำพระองค์ใช้ชื่อเดียวกันพระที่นั่งศิวาลัยมหาปราสาทตั้งอยู่บริเวณมุมสวนศิวาลัยทางตะวันออกเฉียงใต้สร้างในรัชกาลที่5นะคะโอกาสฉลองพระนครครบ100ปีสำหรับประดิษฐานพระบรมรูปรัชกาลที่1ถึง4ซึ่งต่อมาค่ะอัญเชิญไปประดิษฐานในปราสาทพระเทพบิดรเป็นอาคารแบบไทยยอดปราสาท5ยอดยกพื้นสูงหน้าบรรจำหลักรูปนารายณ์ทรงสุบรรณล้อมด้วยลายกระหนกปิดกระจกสีน้ำเงินกลางปราสาทประดิษฐานบุษบกทองนะคะพระพุทธรัตนสถานสร้างในสมัยรัชกาลที่4เป็นพระวิหารเพื่อประดิษฐานพระพุทธบุตรยะรัตนจักรพรรดิพิมลมณีใหม่ต่อมาค่ะในรัชกาลที่5ทรงแปลงเป็นพระอุโบสถเพื่อประกอบพิธีตามธรรมเนียมของธรรมยุติกนิกายนอกจากนี้นะคะยังเป็นสถานที่บำเพ็ญพระราชกุศลอื่นๆอย่างเช่นการพระราชกุศลตักบาตรน้ำผึ้งและการพระราชกุศลวิสาขบูชาของฝ่ายในภายในพระอุโบสถพระพุทธรัตนสถานมีจิตรกรรมฝาผนังระหว่างช่องพระบัญชร8ช่องเป็นเรื่องเกี่ยวกับประวัติพระพุทธรัตนสถานตั้งแต่รัชกาลที่4ถึงรัชกาลที่9ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรนะคะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เขียนขึ้นใหม่แทนภาพเดิมทั้งมีพระบรมราชวินิจฉัยทุกขั้นตอนแก่ศิลปินผู้เขียนภาพค่ะการชมกรุงรัตนโกสินทร์นะคะวันนี้หมดเวลาลงค่ะกราบสวัสดีและพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอชั่นและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่น

วิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

ิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังบริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์เทอร์พเนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในการบรรยายวิชาเศรษฐศาสตร์เพื่อการบริหารจัดการสมัยใหม่และการประยุกต์ใช้นะคะสำหรับวันนี้นะคะเป็นสัปดาห์ที่9นะคะเราจะมาพูดในหัวข้อของเศรษฐกิจดิจิทัลนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีนะคะอันนี้ก็เป็นสาเหตุสำคัญเลยนะคะที่ในการบริหารจัดการนั้นต้องมีความสมัยใหม่นะคะเนื่องจากว่าการก้าวหน้าทางนวัตกรรมและเทคโนโลยีเนี่ยมันมีความก้าวหน้าอย่างแบบก้าวกระโดดเลยนะคะเพราะฉะนั้นผลของการเปลี่ยนแปลงทั้งนวัตกรรมและเทคโนโลยี

เนี่ยนะมันก็ส่งผลต่อการบริหารจัดการในองค์กรด้วยนะคะเพราะนั้นองค์กรที่มีการใช้เทคโนโลยีนะคะก็จะมีความได้เปรียบเพราะว่ามีศักยภาพในการบริหารจัดการข้อมูลนะแล้วการสื่อสารที่อย่างรวดเร็วและแม่นยำนั่นเองนะคะเพราะนั้นเราก็มาดูในเรื่องของเศรษฐกิจดิจิทัลด้วยเรื่องของการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีและมันมีความเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างในปัจจุบันนะคะในเรื่องของเศรษฐกิจดิจิทัลหรือที่เรียกว่าดิจิทัลอีโคโนมีนะคะก็เป็นเรื่องของการหมุนเวียนการแลกเปลี่ยนตัวสินค้าและบริการนะหรือผู้เชี่ยวชาญทางด้านของดิจิทัลนะคะก่อให้เกิดการหมุนแลกเปลี่ยนหมุนเวียนกันแล้วก็ก่อให้เกิดมูลค่าในเชิงเศรษฐกิจขึ้นมานะคะซึ่งในทุกวันนี้เนี่ยคนเราก็เรียนรู้เรื่องของเทคโนโลยีในทุกด้านที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเลยนะคะรวมถึงนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลนะคะของคณะรัฐมนตรีนะเพราะนั้นรัฐบาลก็มีความเกี่ยวข้องกับดิจิทัลด้วยนะคะทั้งนี้ก็เพื่อทำให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมนะเพราะนั้นก็จะต้องเสนอนโยบายต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาตินะเพราะนั้นในตอนที่มีการยื่นเมื่อวันที่18กันยายน2557ในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยนะก็ถือว่าเป็นการส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลนะฮะแล้วก็วางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลให้เริ่มขับเคลื่อนได้อย่างจริงจังเลยนะฮะซึ่งจะทำให้ทุกคนในทุกภาคเศรษฐกิจนั้นมีความก้าวหน้าไปได้ทันโลกและสามารถแข่งขันในโลกสมัยใหม่ได้นะซึ่งรวมถึงการผลิตและการค้านะฮะผลิตภัณฑ์ดิจิทัลโดยตรงเลยนะคะแล้วก็การใช้ดิจิทัลรองรับการให้บริการของภาคธุรกิจการเงินนะและธุรกิจบริการอื่นๆนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคสื่อสารและบันเทิงนะคะตลอดจนการใช้ดิจิทัลรองรับการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมและการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์นะคะนะดังนั้นทำให้เราเนี่ยต้องตระหนักในการทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องดิจิทัลเรื่องของการใช้เทคโนโลยีต่างๆแล้วก็นำมาปรับใช้กับการปฏิบัติงานและปรับตัวเพื่อเข้าสู่สังคมเศรษฐกิจดิจิทัลนะคะเศรษฐกิจดิจิทัลก็สามารถอธิบายได้หลายมุมมองนะคะไม่ว่าจะเป็นในมุมมองของเศรษฐกิจที่อยู่บนพื้นฐานทางด้านดิจิทัลและเทคโนโลยีการขับเคลื่อนทุกมิติของเป้าหมายของเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับเงินนะการเงินเพราะว่ามันมีการหมุนเวียนมีการแลกเปลี่ยนหมุนเวียนนะระหว่างตัวสินค้าและบริการแล้วก็ตัวเม็ดเงินค่ะการผลิตมีการใช้วัตถุดิบมีการใช้ทรัพยากรต่างๆก็แลกเปลี่ยนหมุนเวียนระหว่างตัวปัจจัยการผลิตกับเม็ดเงินนะคะผลิตและบริการต่างๆเช่นเดียวกันหรือในอีกแง่มุมหนึ่งนะคะก็เป็นเศรษฐกิจภายใต้สภาพแวดล้อมใหม่ที่มีรากฐานและการขับเคลื่อนผลักดันจากเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนะเพื่อสร้างคุณค่าเพิ่มและศักยภาพการแข่งขันในระดับสากลนะเพราะว่าเราก็มีความจำเป็นในการค้าขายระหว่างประเทศนะคู่ค้าที่อยู่ต่างประเทศเขาก็มีการใช้ดิจิทัลเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเราต้องพัฒนามาตรฐานหรือกระบวนการใช้ดิจิทัลให้ทัดเทียมนะหรือให้ก้าวหน้านะกับกว่าคู่แข่งแล้วก็ทัดเทียมที่จะสามารถปฏิบัติงานได้กับประเทศคู่ค้าได้อย่างราบรื่นนะคะเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและการบริการรวมทั้งการเงินและกระบวนการบริหารการจัดการภายใต้มาตรฐานและกระบวนการจัดการที่ดีเป็นสากลเพราะนั้นในการใช้ในการเข้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัลเนี่ยถือว่าเป็นการยกระดับการบริหารจัดการการผลิตของผู้ประกอบการได้ดีนะคะและอีกมุมมองนึงนะคะอาจจะมองเกี่ยวกับ

กิจที่เกี่ยวกับการบริหารแบบบูรณาการในลักษณะของ Integrate Single Firm Framework นะคะก็เป็นลักษณะของการบริหารงานแบบเบ็ดเสร็จโดยการบูรณาการทั้งหลักการบริหารการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศนะคะด้วยการใช้ระบบดิจิทัลระบบอินเทอร์เน็ตเข้ามานะคะที่เชื่อมโยงทุกเป้าประสงค์ของทั้งรัฐบาลและภาคเอกชนนะที่มีกระบวนการบริหารในแบบบูรณาการนะหรือที่เรียกว่า integrated management นะคะในมุมมองถัดไปนะคะซึ่งอาจจะมองได้ว่าเศรษฐกิจดิจิทัลนั้นก็เป็นเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนโดยมีโดยผู้มีประโยชน์ร่วมภายใต้สภาพแวดล้อมทางด้านเทคโนโลยีและการสื่อสารที่ผลักดันให้ประเทศนะแล้วก็หน่วยทางเศรษฐกิจของประเทศไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลภาคเอกชนที่เป็นทั้งครัวเรือนแล้วก็ผู้ผลิตเนี่ยนะคะมีการกำกับดูแลที่ดีนะมีที่มีมาตรฐานจากการใช้เทคโนโลยีเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายทุกมิตินะเพราะนั้นการใช้ดิจิทัลนะก็ถือว่ามันสามารถใช้ได้กับทุกภาคส่วนได้เลยนะคะเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนไปด้วยกันนะคะแนวคิดในการบริหารจัดการระบบเศรษฐกิจให้มีความสอดคล้องกับยุคของดิจิทัลอีโคโนมีนะคะก็แบ่งออกเป็น3ขั้นตอนของแนวคิดนี้นะคะขั้นตอนแรกนะคะก็คือดิจิทัลคอมเมอร์สนะคะก็เป็นตลาดการค้าดิจิทัลได้แตกแขนงไปสู่โมบายคอมเมอร์สนะซึ่งเป็นการใช้แพลตฟอร์มบนโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนนั่นเองนะคะแล้วก็โซเชียลคอมเมอร์สนะก็เป็นการทำธุรกรรมนะที่มีโครงข่ายชุมชนนะมาเป็นผู้เล่นนะก็เป็นการซื้อขายไม่ว่าจะเป็นในแพลตฟอร์มอีคอมเมอร์สแพลตฟอร์ม FacebookLine Ad เป็นต้นนะคะแอปพลิเครวมถึงแอปพลิเคชันของหน่วยงานที่ออกแบบมาเพื่ อทำให้เกิดการทำธุรกรรมระหว่างบริษัทกับลูกค้านะคะนะเพราะนั้นแพลตฟอร์มดังกล่าวเนี่ยก็เป็นการขายสินค้าโดยผ่านเว็บไซต์ออนไลน์นะหรื อเป็นการค้าบนระบบดิจิทัลที่กระตุ้นการพัฒนาเศรษฐกิจนะนะเพราะนั้นแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆเนี่ยโดยสื่อโซเชียลเนี่ยก็เป็นการประชาสัมพันธ์ส่งข้อมูลของธุรกิจนะข้อมูลสินค้าและบริการของธุรกิจและกิจกรรมต่างๆเพื่อเป็นการสนับสนุนกระตุ้นยอดขายต่างๆเนี่ยนะเพื่อสื่อสารไปยังลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมายนะเพราะนั้นเมื่อลูกค้ารับทราบนะก็จะทำการรีเฟกก็คือตอบสนองโดยการเข้าไปดูรายละเอียดเข้าไปดูว่ารายการสินค้ามีอะไรบ้างนะแล้วก็ทำการตัดสินใจซื้อนะพิจารณาทางเลือกแล้วก็ตัดสินใจซื้อแล้วก็เมื่อเขาตัดสินใจซื้อแล้วเนี่ยนะเขาจะออเดอร์นะโดยผ่านทางแพลตฟอร์มนั่นเองนะคะนะเพราะนั้นเมื่อธุรกิจรับทราบนะรับออเดอร์ของลูกค้าแล้วก็ดำเนินการจัดเตรียมวัตถุดิบนะเข้าสู่กระบวนการผลิตและผลิตสินค้าและบริการออกมานะตามที่ผู้บริโภคต้องการนะแล้วก็นะ delivery นะส่งไปตามที่อยู่ของกลุ่มลูกค้านั้นนะคะในขั้นตอนที่2นะคะก็คือ digital transformation นะคะอันนี้ก็เป็นการนำเอาเทคโนโลยีดิจิทัลต่างๆมาประยุกต์ใช้ให้เกิดมูลค่าทางธุรกิจเห็นไหมคะว่าเมื่อมีแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซในรูปแบบต่างๆแล้วเนี่ยมันก็จะกระตุ้นความต้องการของผู้บริโภคนะคะแล้วก็กระตุ้นการผลิตตามมาอันนี้ก็จะทำให้เกิดการซื้อขายเกิดขึ้นนะคะอันนี้มันก็จะสะท้อนถึงว่าสินค้าและบริการของผู้ผลิตเนี่ยขายได้มากน้อยแค่ไหนมันก็สะท้อนถึงมูลค่าทางเศรษฐกิจโดยภาพรวมนะคะแล้วก็ขั้นตอนที่3เนี่ยก็คือ

ิจิทัลคอนซัมชันนะคะก็เป็นการนำเอาเทคโนโลยีมาใช้เป็นช่องทางการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเนี่ยมาประยุกต์เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำธุรกิจต่างๆนะจะเห็นได้ว่าดิจิทัลนะก็สามารถที่จะใช้ประโยชน์ในส่วนของผู้บริโภคนะในการค้นหาสินค้าและบริการต่างๆนะเพื่อที่จะตัดสินใจว่าจะเลือกใช้สินค้าและบริการจากธุรกิจใดนะบริษัทใดนะแล้วก็มันก็เกิดเป็นช่องทางการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการนั่นเองนะคะองค์ประกอบหลักของเศรษฐกิจดิจิทัลฮะระบบเศรษฐกิจใหม่นี้นะคะก็ประกอบด้วย3ภาคส่วนที่สำคัญนะที่เชื่อมโยงกันนะซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลนะครับได้แก่พวกเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงหรือระบบคลาวด์นะศูนย์ข้อมูล Data Center แล้วก็อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์นะอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์พวกเครื่องต่างๆอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆนะคะอุปกรณ์เสริมนะที่อุตสาหกรรมดิจิทัลนั้นผลิตขึ้นมานะคะอุตสาหกรรมดิจิทัลนะคะก็เป็นการพัฒนาซอฟต์แวร์ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI Big Data นะคะแล้วก็องค์ประกอบในเรื่องของบริการด้านเทคโนโลยีการประยุกต์ใช้ดิจิทัลนะอันนี้ก็เป็นในภาคธุรกิจใช้ในภาคของธุรกิจแล้วก็ในชีวิตประจำวันของครัวเรือนด้วยนะคะอันนี้ก็พบเห็นทั่วไปเลยนะคะก็คือในรูปแบบของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือว่าอีคอมเมิร์ซนะในรูปของคอมพิวเตอร์หรือโมบายนะโดยผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันนะคะแล้วก็ยังมีการประยุกต์ทางด้านการเงินด้วยนะที่เรียกว่าการเงินดิจิทัลนะหรือว่าฟินเทคนะแล้วก็ประยุกต์ในเรื่องของสุขภาพนะคะอันนี้ก็จะเป็นเทคโนโลยีด้านสุขภาพ Health Tech นะคะแล้วก็ในส่วนของภาครัฐบาลก็ต้องมีการใช้แพลตฟอร์มอินเทอร์เน็ตด้วยเช่นกันนะใช้ระบบการใช้อินเทอร์เน็ตด้วยเช่นกันนะคะนะก็เรียกว่า e-government นะคะนักศึกษาอาจจะเห็นหน่วยงานของภาครัฐนะก็มีหน้าเว็บไซต์นะหรือมีแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือด้วยนะอันนี้ก็สามารถเห็นได้หลายหน่วยงานที่ใช้แอปพลิเคชันนะไม่ว่าจะเป็นกรมสรรพากรอย่างเงี้ยที่จะให้ผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีชำระภาษีออนไลน์ได้นะหรือหน่วยงานของนะคะสาธารณูปโภคนะเพื่อที่จะให้ผู้ที่ใช้น้ำไฟต่างๆนะคะหรืออินเทอร์เน็ตต่างๆเนี่ยนะชำระผ่านทางแอปพลิเคชันนะบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้เช่นกันนะเพราะนั้นองค์ประกอบหลักของเศรษฐกิจดิจิทัลนะคะก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานนะคะในเรื่องของอุตสาหกรรมดิจิทัลนะแล้วก็เทคโนโลยีและการประยุกต์ใช้และการประยุกต์ใช้ดิจิทัลนั่นเองนะคะทีนี้ประโยชน์และผลกระทบเพราะนั้นเราก็ได้นะยอมรับว่าดิจิทัลแล้วก็อินเทอร์เน็ตเนี่ยมันก็มีประโยชน์อย่างมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรับรู้ข่าวสารที่รวดเร็วนะที่ส่งผลต่อการตัดสินใจนะหรือแม้แต่การสั่งของการส่งของการทำธุรกรรมต่างๆนะก็ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตนะคะนะทีนี้ประโยชน์มีอะไรบ้างนะคะอันแรกเลยก็คือเพิ่มประสิทธิภาพนะคะนะก็คือกระบวนการผลิตและการทำธุรกิจมีความรวดเร็วนะและใน

ขณะที่ต้นทุนนะมีการลดต้นทุนลงได้นะคะแล้วก็มีโอกาสที่ไร้พรมแดนนะเพราะฉะนั้นธุรกิจสามารถขยายตลาดสู่สากลผ่านช่องทางออนไลน์และผู้บริโภคเข้าถึงสินค้าและบริการได้สะดวกตลอด24ชั่วโมงนะมีประโยชน์ในเรื่องของการบริการที่รวดเร็วนะผู้ประกอบการสามารถให้เซอร์วิสให้การบริการที่รวดเร็วนะถึงมือลูกค้าในสถานการณ์นะที่ลูกค้าเนี่ยนะสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างทันท่วงทีนะรวดเร็วเพราะนั้นก็จะทำให้เกิดความพึงพอใจแล้วก็ความสามารถในการแข่งขันกับคู่แข่งนะคะพอลูกค้าต้องการความไวความถูกต้องนะตรงตามที่ลูกค้าต้องการอันนั้นแล้วก็ลูกค้าก็มีความคาดหวังด้วยนะคะมีความคาดหวังจากผู้ประกอบการว่าจะสามารถส่งของได้ตามกำหนดหรือดีกว่าที่กำหนดไว้ด้วยซ้ำนะในส่วนของภาครัฐบาลเนี่ยก็สามารถให้บริการประชาชนได้แบบเบ็ดเสร็จผ่านช่องทางออนไลน์ยกตัวอย่างเช่นกรมสรรพากรก็มีระบบการชำระภาษีออนไลน์ธนาคารต่างๆก็มีระบบการยืนยันตัวตนเพื่อที่ทำธุรกรรมกับธนาคารนั้นๆนะคะก็จะเป็นการเซฟหรือความปลอดภัยในเรื่องของการเงินนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะเศรษฐกิจดิจิทัลนะดิจิทัลอีโคโนมีเนี่ยก็ยังทำให้ผู้ใช้ไม่ว่าจะเป็นครัวเรือนบริษัทห้างร้านบริษัทนะรัฐบาลหรือภาคการต่างประเทศก็ดีนะบุคลากรเหล่านั้นเนี่ยก็จะต้องเข้าไปเรียนรู้การให้บริการแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นะข้อมูลที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์นะก็คือผู้คำที่ขึ้นต้นด้วย e ค่ะก็คือมาจากอิเล็กทรอนิกส์นั่นเองนะคะอันนี้ก็อาศัยอินเทอร์เน็ตนะคะเพื่อให้ก้าวให้ทันกับยุค IT นะมีการส่งข้อมูลนะที่มีความรวดเร็วนะแล้วก็มีการเก็บข้อมูลรายงานประมวลผลแล้วก็รายงานผลที่รวดเร็วนั่นเองนะเพราะนั้นก็ทำให้สามารถเข้าถึงแล้วก็ลดความซับซ้อนในการสร้างเครือข่ายทั้งการเล่น Facebook นะสมาร์ทโฟนแล้วก็แท็บเล็ตนะก็โดยสื่อสารผ่านระบบอินเทอร์เน็ตและการรับมือกับภาวะภัยคุกคามของไซเบอร์ที่มีผลกระทบนะต่อความเชื่อมั่นในการทำธุรกรรมออนไลน์นะเมื่อเข้าสู่ระบบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือนะAEC ต่อไปนะหรือในระดับสากลนะก็มีความตระหนักถึงภัยคุกคามนะจากไซเบอร์นะคะไม่ว่าจะเป็น call center นะจากมิจฉาชีพเนี่ยนะหรือการดูดข้อมูลนะบนระบบอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็ถือว่าทุกภาคส่วนนะทุกคนก็จะต้องมีความรู้นะมีความรู้แล้วก็ควบคู่กับมีสติด้วยนะคะในการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตนะคะทีนี้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเนี่ยนะคะนักศึกษาบางคนก็อาจจะสงสัยมันเป็นตัวเดียวกันหรือเปล่านะหรือมันต่างกันยังไงนะคะนะคำว่านวัตกรรมหรือว่า innovation เนี่ยนะก็มีรากฐานมาจาก innovate นะซึ่งในภาษาลาตินนะก็แปลว่าทำสิ่งใหม่ขึ้นมานะนวัตกรรมหมายถึงความคิดการปฏิบัติหรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆที่ยังไม่เคยมีใช้มาก่อนนะหรือเป็นการพัฒนาดัดแปลงมาจากของเดิมที่มีอยู่แล้วให้ทันสมัยและใช้ให้ได้ผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้นหรือที่เรียกว่าเกิดกระบวนการใหม่ขึ้นมาเมื่อนวัตกรรมมาใช้เอานวัตกรรมมาใช้นะก็จะช่วยให้การทำงานนั้นนะได้ผลดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงกว่าเดิมนะคำว่าประสิทธิภาพ

ก็คือเอาเทคเอานวัตกรรมที่เพิ่งเกิดขึ้นมาใหม่เลยเนี่ยนะเอามาทดลองใช้นะแล้วมาวัดผมมาวัดผลซิมันสามารถลดต้นทุนอะไรได้บ้างนะไม่ว่าจะเป็นลดแรงงานลดเวลานะลดการใช้ทรัพยากรต่างๆนะอันนี้ก็จะเป็นประสิทธิภาพนะเพื่อให้ก่อให้เกิดประสิทธิผลนะก็คือผลที่เราได้รับกลับมานะไม่ว่าจะเป็นความพึงพอใจยอดขายกำไรนะหรือความเชื่อความยอมรับความเชื่อมั่นของผู้บริโภคนะความน่าเชื่อถือต่างๆนะหรืออาจจะสามารถกลายเป็นผู้นำของอุตสาหกรรมเป็นผู้นำตลาดได้นะคะก็ถือว่าเป็นประสิทธิผลนะคะเพราะนั้นประสิทธิภาพกับประสิทธิผลมาคู่กันโดยประสิทธิภาพเป็นการลดต้นทุนสามารถมันอาจจะเกิดขึ้นก่อนแล้วก็นำไปสู่ประสิทธิผลเพราะนั้นเมื่อเราได้นวัตกรรมที่ทันสมัยนะที่ดีกว่าเดิมเนี่ยก็ถือว่านะเป็นตัว product นะเป็นตัว product ก็ถือว่านะเป็นการวัดประสิทธิผลได้ด้วยนะคะนอกจากนี้ก็ยังช่วยประหยัดเวลาและแรงงานอันนี้คือประสิทธิภาพการแบ่งนวัตกรรมนะแบ่งออกเป็น3ระยะนะระยะที่1นะมีการประดิษฐ์คิดค้นนะ innovation นะประดิษฐ์คิดค้นก็คือเกิดนวัตกรรมนั่นเองนะหรือเป็นการปรุงแต่งของเก่าให้เหมาะสมกับกาลสมัยเห็นไหมมันก็ต้องมีการวิจัยก่อนนะเกิดจากการวิจัยดูซิว่าไอ้ที่เรากำลังจะคิดค้นขึ้นมาเนี่ยนะมันดีกว่าเดิมมีสมมติฐานตั้งไว้ก่อนว่ามันน่าจะดีกว่าเดิมไหมนะคะนะต่อไประยะที่2ก็คือพัฒนาการหรือ development นะก็มีการทดลองในห้องในแหล่งทดลองจัดทำอยู่ในลักษณะของโครงการทดลองปฏิบัตินะเป็นpilot project นะเพราะนั้นก็สอดคล้องกับระยะที่1นะเมื่อมีแนวคิดหรือตั้งสมมติฐานก่อนแล้วว่าจะมีการสร้างนวัตกรรมนะจากนั้นก็ทำการทดลองนะลองผิดลองถูกนะแล้วก็วัดในครั้งสุดท้ายว่าไอ้โปรเจกต์หรือตัวต้นแบบนะ pilot ตัว pilot เนี่ยมันมีแนวโน้มที่จะมีโอกาสใช้ได้จริงไหมแล้วก็มีความเป็นไปได้ในทางธุรกิจหรือไม่นะคะในระยะที่3ก็คือเอาไปปฏิบัติในสถานการณ์ทั่วไปนะก็คืออาจจะให้กลุ่มเป้าหมายไปทดลองใช้นะว่าผลที่ได้นะมันจะเหมือนกับในห้องทดลองเปล่านะคะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ากลุ่มเป้าหมายนะพึงพอใจในการใช้แล้วก็ได้ผลลัพธ์ตรงกับการทดลองนะคะก็ถือว่าการวิจัยครั้งนี้นะคะการทำนวัตกรรมครั้งนี้ก็เกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์หรือถ้าไม่แน่ใจก็อาจจะทำซ้ำไปทดลองซ้ำนะคะไปทดลองซ้ำอันนี้ก็เพียงแค่เป็นการยืนยันว่านวัตกรรมที่เกิดขึ้นเนี่ยมันใช้ได้จริงเอาไปปฏิบัติในสถานการณ์ทั่วไปได้จริงๆนะเพราะนั้นสรุปว่านวัตกรรมเนี่ยก็เป็นการปรับปรุงดัดแปลงวิธีเดิมหรือนำเอาวิธีการใหม่มาใช้ในกระบวนการดำเนินงานใดๆนะแล้วทำให้ประสิทธิภาพสูงขึ้นกว่าเดิมนะเมื่อนำนวัตกรรมมาใช้กับงานใดหรือสาขาใดก็จะเรียกชื่อตามสาขานั้นนะที่นำเอานวัตกรรมนั้นมาใช้เช่นนวัตกรรมทางการเกษตรเห็นไหมมันก็มีกลุ่มเป้าหมายผู้ใช้งานในภาคการเกษตรนวัตกรรมด้านการสื่อสารก็จะเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารและการประชาสัมพันธ์นวัตกรรมด้านการเรียนการสอนก็อยู่ในแวดวงของการศึกษาเช่นเดียวกันก็จะมีนวัตกรรมด้านการศึกษาด้วยนะคะเพราะนั้นคนที่คิดค้นนวัตกรรมตรงนี้นะส่วนมากก็อาจจะมาจากบุคลากร

ก็คืออาจารย์ในสถาบันสถาบันการศึกษานั้นๆนะหรือนักวิจัยนะนักวิจัยก็อาจจะอยู่ในทั้งสถาบันการศึกษาหรือภาคเอกชนนะเพราะนั้นในบุคลากรที่เป็นนะอาจารย์หรือนักวิจัยเนี่ยนะโดยส่วนใหญ่ก็จะเรียกรวมว่าเป็นนักวิจัยนั่นแหละนะก็จะต้องมีความเชี่ยวชาญนะมีทั้งคุณวุฒินะมีประสบการณ์ทำงานนะเพื่อที่จะได้นวัตกรรมสิ่งใหม่ๆนะคะนวัตกรรมที่ได้เนี่ยก็จะต้องมีการจดทรัพย์สินทางปัญญาด้วยนะคะเพื่อเป็นการปกป้องนะผู้ที่คิดค้นนวัตกรรมนั้นนะเพราะนั้นตัวต้นแบบนวัตกรรมที่มีการทดลองซ้ำนะเพื่อให้เกิดความแน่ใจของตัวนวัตกรรมเนี่ยหรือแม้แต่ตัวอะไรตัวทรัพย์สินทางปัญญาเองก็ดีเนี่ยทั้งที่เป็นสิทธิบัตรอนุสิทธิบัตรเนี่ยก็สามารถที่จะทำซ้ำในเชิงพาณิชย์ต่อได้นะคะสามารถขายสิทธิบัตรได้เพื่อเป็นการระดมทุนอย่างหนึ่งนะในการที่จะพัฒนาการวิจัยในขั้นตอนต่อในการต่อยอดถัดไปนะคะเพราะนั้นนวัตกรรมก็จะเกิดขึ้นก่อนต่อไปเทคโนโลยีนะคะเทคโนโลยีเนี่ยก็คือการนำเอาความรู้ทางวิทยาศาสตร์และศาสตร์อื่นๆมาผสมผสานกันนะเพื่อสนองเป้าหมายเฉพาะตามความต้องการของมนุษย์นะโดยการนำทรัพยากรต่างๆมาใช้ในการผลิตและจำหน่ายเพื่อให้ต่อเนื่องตลอดทางกระบวนการเป็นการนำเอาความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาเป็นวิธีการปฏิบัติงานและประยุกต์ใช้เพื่อช่วยในการทำงานหรือแก้ไขปัญหาต่างๆดังนั้นเทคโนโลยีจึงมักจะมีคุณประโยชน์และเหมาะสมเฉพาะเวลาและสถานที่นะและหากเทคโนโลยีนั้นสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจสังคมการเมืองวัฒนธรรมและสภาพแวดล้อมเทคโนโลยีนั้นเกื้อกูลเป็นประโยชน์ทั้งต่อบุคคลและส่วนรวมนะเพราะนั้นถ้าหากเทคโนโลยีนั้นไม่มีความสอดคล้องกับยุคสมัยนั้นก็จะถูกรีเจคก็คือปฏิเสธจากคนในยุคนั้นนะคะเพราะนั้นเทคโนโลยีมันก็มีแบบรุ่นเก่ารุ่นใหม่ใช่ไหมเทคโนโลยีรุ่นเก่าก็จะถูกดิสรัปต์ทำให้ออกไปจากในยุคสมัยปัจจุบันเนื่องมาจากอะไรเทคโนโลยีก็มีการคิดค้นเป็นนวัตกรรมในรุ่นใหม่ใช่ไหมมีการพัฒนาต่อยอดเป็นนวัตกรรมใหม่ๆสำหรับคนรุ่นใหม่นะคะมันก็จะทำให้เป็นคลื่นของการพัฒนาเป็นคลื่นของการก้าวกระโดดของนวัตกรรมและเทคโนโลยีนั่นเองนะคะความต่างกันนะระหว่างนวัตกรรมกับเทคโนโลยีนะคะนวัตกรรมก็เกิดจากแนวความคิดและความรู้ใหม่ๆที่เกิดจากการคิดสร้างสรรค์สิ่งต่างๆขึ้นมาใหม่ส่วนเทคโนโลยีก็จะเป็นการนำนวัตกรรมนะมาพิสูจน์ตามขั้นตอนตามทางวิทยาศาสตร์และถูกนำไปใช้อย่างมีระบบเพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์และแก้ปัญหาต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพนะก็จะเห็นว่านวัตกรรมนั้นเกิดขึ้นมาก่อนนะมีการทำซ้ำเพื่อให้แน่ใจว่าตัวไพลอตหรือตัวต้นแบบนะสามารถนำไปใช้ได้จริงเมื่อได้รับการรับรองว่ามันไปใช้ได้จริงแล้วจึงทำซ้ำนะนะเป็นเทคโนโลยีนะเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเอาไปใช้เพื่อทำให้เกิดประโยชน์และแก้ปัญหาที่กลุ่มเป้าหมายนั้นเผชิญอยู่อย่างเป็นระบบเพราะฉะนั้นจากนวัตกรรมนะก็ไปสู่เทคโนโลยีที่เกิดขึ้นในยุคสมัยนั้นนะคะนะเมื่อยุคสมัยมันเปลี่ยนไปนะตัวเทคโนโลยีเดิมมันก็ล้าหลังแล้วนะจึงจำเป็นต้องวนลูปเข้ามาสู่การพัฒนาเป็นนวัตกรรมใหม่นะของอาจจะเป็นเทคโนโลยีตัวเดิมแล้วนะมีฟังก์ชันใหม่ๆ

ที่เพิ่มขึ้นนะเป็นนวัตกรรมใหม่แล้วก็ทดสอบหลายๆครั้งจนเชื่อมั่นว่าต้นแบบของนวัตกรรมที่มันมีฟังก์ชันเพิ่มขึ้นเนี่ยมันสามารถใช้งานได้จริงเมื่อได้ถูกคอนเฟิร์มได้ถูกรับรองแล้วเนี่ยก็จะทำซ้ำในเชิงพาณิชย์ก็กลายเป็นเทคโนโลยีในยุคสมัยนั้นนะคะยุคสมัยปัจจุบัน

ที่ถูกคิดค้นรังสรรค์ขึ้นมาโดยมีการใช้เทคโนโลยีพัฒนาสินค้าหรือบริการนั้นๆให้เกิดขึ้นจริงอีกทีหนึ่งนั่นเองนะมันก็อยู่ในวงจรของการพัฒนานวัตกรรมนั่นเองนะคะเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เป็นกระแสหลักนะนี่เราก็คุ้นชินในเรื่องของการใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI นะก็ปัจจุบันนี้ก็มีหลากหลายยี่ห้อเลยนะคะก็แต่ละยี่ห้อก็ต้องมีการพัฒนาเพื่อให้เกิดการแข่งขันมีการใช้งานที่มีประสิทธิภาพนะแต่มี AI แต่ละตัวก็มีลักษณะโดดเด่นมีฟังก์ชันการใช้งานเฉพาะนะคะนะก็เป็นความก้าวหน้าที่ล้ำสมัยของระบบผู้ช่วยอัจฉริยะที่เข้าใจการควบคุมของมนุษย์และการทำงานของมนุษย์นะสามารถที่จะรับข้อมูลนะรับข้อมูลแล้วก็ประมวลผลแล้วก็ตอบโต้กับผู้ที่ใช้ AI นะก็เสมือนเป็นผู้ช่วยนั่นเองนะคะนะแล้วก็มีเทคโนโลยีเกี่ยวกับการแพทย์ดิจิทัลนะนะหรือที่เรียกว่า Digital Health and Biotech นะนี่ก็เมื่อเริ่มต้นนะก็มีการคิดค้นนวัตกรรมการรักษาที่แยกเฉพาะร่างกายแต่ละบุคคลนะหรือ Virtual Patients นะแล้วก็นวัตกรรมการเปลี่ยนแปลงซอฟต์แวร์นะเพื่อให้มันรองรับการใช้งานของอุตสาหกรรมทางการแพทย์นะคะในส่วนของความสะอาดบริสุทธิ์สีเขียวก็ยังมีนวัตกรรมนะเป็นการพัฒนานวัตกรรมวัสดุศาสตร์และก็พลังงานแสงอาทิตย์นะเพื่อตอบโจทย์ความต้องการนะของธุรกิจแล้วก็ผู้บริโภคนะที่มีความรักโลกนะแล้วก็รักษาสิ่งแวดล้อมลดการใช้พลังงานนะก็มีการคิดค้นแหล่งพลังงานสะอาดเพิ่มขึ้นนะคะการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีนะหรือนวัตกรรมนะในปัจจุบันเนี่ยก็ได้มีนวัตกรรมนะเท่าที่รวบรวมได้ก็คือมี15นวัตกรรมที่ใหม่ๆเลยนะคะนะมีความล้ำเลยนะครับที่จะมาปฏิวัติการทำงานในอนาคตอย่างอันแรกก็คือHole Genome Synthesis นะก็เป็นนวัตกรรมแก้ไขยีนอันนี้ก็เป็นในเชิงการแพทย์นะก็เริ่มกันที่นวัตกรรมใหม่ๆอย่าง Whole Genome Synthesis เนี่ย Synthesis เนี่ยก็เป็นนวัตกรรมที่แก้ไขยีนมีศักยภาพอย่างมากในการพัฒนาในหลายภาคส่วนเลยโดยเฉพาะในทางการแพทย์นะเทคโนโลยีนี้ก็เปิดโอกาสให้สามารถรักษาและป้องกันโรคทางพันธุกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพนะในส่วนของภาคเกษตรก็ใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมนี้นะเพื่อช่วยให้สามารถพัฒนาพันธุ์พืชที่มีความต้านทานต่อโรคได้ดียิ่งขึ้นนะอย่างไรก็ตามความท้าทายในการพัฒนานวัตกรรมนี้นะคะนะก็คือความเสี่ยงจากการนำไปใช้ในทางที่ผิดนะดังนั้นเมื่อเทคโนโลยีนี้ได้รับการพัฒนาจึงจำเป็นต้องมีการกำกับดูแลอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะนี่ก็เป็นนวัตกรรมตัวแรกนะตัวที่สองนะก็คือไมโครนิดเดิลนะก็เป็นหลอดใช่ไหมเป็นหลอดเป็นเข็มฉีดยาลดความเจ็บปวดนะอันนี้ก็เป็นนวัตกรรมใหม่ๆที่น่าสนใจนะก็ถือว่านะเป็นนวัตกรรมทางการแพทย์นะที่สำคัญเลยเนื่องจากช่วยลดความเจ็บปวดจากการฉีดยาพร้อมผสานกับเทคโนโลยีควบคุมเวลาในการปล่อยยานะเพราะนั้นเรื่องของเทคโนโลยีควบคุมเวลาในการปล่อยยาเนี่ยมันก็อาจจะถูกคิดค้นมาก่อนเข็มฉีดยาตัวนี้นะคะนะแล้วปัจจุบันก็มีการยอมรับในการใช้เทคโนโลยีควบคุมเวลาเพื่อที่จะเอามานะทำงานร่วมกับเข็มฉีดยานะนะก็มีนะการทำงานนะในการควบคุมเวลาในการปล่อยยาเพื่อ

นะทำให้เกิดการลดความเจ็บปวดลงได้นะเพื่อสนับสนุนการรักษาแบบเฉพาะบุคคลนะได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกทั้งยังมีความสำคัญในการช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางการแพทย์ด้วยนะเนื่องจากขนาดเข็มที่เล็กลงนะทำให้ผู้ป่วยในพื้นที่ห่างไกลหรือพื้นที่ที่ขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์นะผู้ป่วยหรือพยาบาลเนี่ยก็สามารถที่จะนะใช้ที่จะใช้งานด้วยตัวเองนะผู้ป่วยสามารถที่จะใช้เข็มฉีดยาที่เป็นนวัตกรรมเนี่ยใช้งานได้ตัวเองนะในกรณีเข็มฉีดยาตรงนี้ก็ถือว่ายังมีความขาดแคลนอยู่นะคะนะในบางประเทศเนี่ยจะมีความเสี่ยงเรื่องของการใช้เข็มฉีดยาร่วมกับผู้ป่วยคนอื่นนะเพราะฉะนั้นก็จะมีเป็นการเพิ่มโอกาสการติดโรคด้วยซ้ำนะเพราะนั้นการพัฒนาเข็มฉีดยาที่มีปริมาณมากแล้วก็มีประสิทธิภาพเช่นนี้เนี่ยก็ถือว่ามีประโยชน์ในวงการแพทย์อย่างมากนะคะในตัวนวัตกรรมนี้นะคะก็จะเห็นได้จากนวัตกรรมแท็บ Blood Collection Device นะคะโดยSeven Cent Biosystem นะก็เป็นระบบที่ช่วยให้ผู้ป่วยนั้นสามารถเจาะด้วยตัวเองที่บ้านนะโดยไม่ต้องไปโรงพยาบาลนวัตกรรมนี้นะคะก็มีศักยภาพอย่างสูงมากในการพัฒนาระบบสาธารณสุขทั้งในและต่างประเทศนะโดยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์และขยายการเข้าถึงการรักษาในพื้นที่ที่ขาดแคลนนวัตกรรมที่3นะก็คือ Digital Health นะก็เป็นการแพทย์ดิจิทัลก็เป็นการประยุกต์ใช้ในวงการแพทย์และสาธารณสุขก็เป็นการยกระดับคุณภาพและรักษาการระดับการรักษาและให้บริการครอบคลุมตั้งแต่การป้องกันโรคการวินิจฉัยการรักษาไปจนถึงการติดตามผลการรักษานะอันนี้ก็ผสมผสานกับเทคโนโลยีในเรื่องในรูปแบบของ AI ด้วยนะคะอินเทอร์เน็ต of things ด้วยนะ Big Data ด้วยนะแล้วก็เทคโนโลยีTelemedicine ด้วยนะอันนี้ก็ทำให้ช่วยลดภาระของบุคลากรทางการแพทย์และระบบสาธารณสุขโดยรวมตัวที่4นะก็คือvirtual patient นะก็เป็นแบบจำลองการรักษาบนโลกออนไลน์นะก็ถือว่าผู้ป่วยไม่จำเป็นจะต้องไปรักษาที่โรงพยาบาลก็สามารถรับการรักษาได้รับคำปรึกษาจากแพทย์บนออนไลน์ได้นะอันนี้ในอนาคตนะก็สามารถช่วยเร่งระบบการตรวจสอบประสิทธิภาพของยาและวัคซีนนะโดยเฉพาะการพัฒนาอวัยวะเสมือนนะหรือว่า virtual organ นะอันนี้ก็เป็นการจำลองอวัยวะนะเพื่อที่จะวินิจฉัยนะตรวจสอบนะเพราะนั้นก็จะทำให้สามารถลดความเสี่ยงและลดต้นทุนการวิจัยนะมีการใช้นวัตกรรม health flow analysis นะฮะแล้วก็ใช้ CT scan เพื่อตรวจหาโรคนะนวัตกรรมถัดไปก็จะเป็นนวัตกรรมกล้ามเนื้อเทียมนะอันนี้ก็เป็นการจำลองนะหรือสร้างตัวกล้ามเนื้อเทียมขึ้นมาเนื่องจากว่านะปัจจุบันนี้ได้สู่เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเพราะฉะนั้นจำเป็นต้องมีการเสริมสร้างกล้ามเนื้อผู้ป่วยบางคนอาจจะมีความบกพร่องในเรื่องของกล้ามเนื้อจึงมีการพัฒนาเทคโนโลยีกล้ามเนื้อเทียมนะแล้วอีกทั้งเพื่อป้องกันความเสี่ยงในการพลัดตกหกล้มในตัวนวัตกรรมนะพลังงานแสงอาทิตย์ลดโลกร้อนนะลดโลกร้อนก็จะใช้กระบวนการ Sun Power นะ Chemistry นะซึ่งใช้พลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับตัวเร่งปฏิกิริยาแสง
เปลี่ยนก๊าซที่ไม่พึงประสงค์นะเช่นคาร์บอนไดออกไซด์ให้เป็นวัตถุดิบที่สามารถใช้ประโยชน์ที่หลากหลายในภาคอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมการแพทย์อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดปุ๋ยและสิ่งทอเป็นต้นนะนี่ก็ช่วยลดการเกิดก๊าซเรือนกระจกนะทำให้สภาพแวดล้อมของโลกดีขึ้นตัวถัดไปก็เป็นการผลิตไฮโดรเจนให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะเพื่อที่จะเป็นพลังงานทางเลือกแล้วก็เซ็นเซอร์ตรวจจับแผ่นดินไหวอันนี้ก็มีความสำคัญอย่างมากเพราะว่าขนาดประเทศไทยเองก็มีการเกิดการได้รับแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวจากประเทศเพื่อนบ้านและในอนาคตเนี่ยอาจจะมีการเกิดแผ่นดินไหวในประเทศไทยนะจากรอยแยกต่างๆเพราะนั้นการมีเซ็นเซอร์นะหรือที่เรียกว่าควอนตัมเซนซิงเนี่ยนะก็ช่วยในการตรวจสอบและระวังภัยได้นะคะตัวเครื่องบินเครื่องบินใช้ไฟฟ้านะหรือว่า electric aviation เนี่ยก็เป็นการก็เหมือนกับเป็นยานยนต์นะที่มีการใช้ไฟฟ้าอย่างเทสลานะมีการใช้พลังงานไฟฟ้ากับเครื่องบินตัวถัดไปก็คือนวัตกรรมสร้างสรรค์คอนเทนต์หรือว่า generative AI นะเพราะนั้นในทางธุรกิจนะจำเป็นจะต้องมีการสร้างคอนเทนต์เพราะนั้นการนำนวัตกรรมเข้ามาใช้ก็ทำให้เกิดการ create ในมุมมองที่กว้างและก็รวดเร็วนะคะอันนี้ก็สามารถลดงบประมาณทางการตลาดได้นะคะถัดไปก็จะเป็นนวัตกรรม AI นะช่วยรักษาความปลอดภัยนะเช่น AI Trust นะ Risk and Security Management นะที่ได้มีการได้รับความสนใจมากขึ้นนะเพราะว่ามีการใช้งาน AI ผ่านแพลตฟอร์มและแอปพลิเคชันต่างๆได้นี่ก็เป็นตัวนวัตกรรมที่ตรวจจับแล้วก็ปกป้องข้อมูลที่มีความอ่อนไหวโดยเฉพาะข้อมูลทางการเงินแล้วก็เอกสารส่วนบุคคลตัวนวัตกรรมบริการลูกค้าหรือว่า Machine Customers นะนี่ก็เป็น Custobot นะคะก็เป็นชื่อของตัว AI นี้นะก็มีหน้าที่ในการบริหารจัดการธุรกิจแล้วก็สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้านะฮะนี่ก็คนที่ได้รับประโยชน์นะที่ใช้ตัว AI นี้ก็เป็นภาคธุรกิจบริการห้างสรรพสินค้าร้านสะดวกซื้อนะเพราะนั้นระบบ AI ตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวกลางในการในกระบวนการสั่งซื้อสินค้าสามารถตอบคำถามนะหรือว่าแชทบอทตอบคำถามกับลูกค้าได้อย่างรวดเร็วแล้วก็แม่นยำนะคะต่อไปก็เป็นเครื่องพิมพ์สามมิติระดับไมโครนะก็เป็นนวัตกรรมการผลิตขั้นสูงที่สามารถสร้างโครงสร้างขนาดเล็กเป็นแบบโมเดลระดับไมโครเมตรได้อย่างแม่นยำนะก็เป็นการเปิดโอกาสใหม่ในการพัฒนาอุปกรณ์ทางการแพทย์ขนาดจิ๋วอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แล้วก็เซ็นเซอร์ขนาดเล็กนะซึ่งนักศึกษาก็อาจจะเห็นอุปกรณ์นะหรือสิ่งของที่เกิดจากเครื่องพิมพ์สามมิติแบบนี้นะคะนะถัดไปก็จะเป็นแว่นตาความจริงเสมือนนะหรือว่า Oculus Rift นะคะนะตัวนี้ก็จะเป็นแว่นตาเสมือนจริงนะคะVR headset headset นะคะก็จะเป็นอุปกรณ์หนึ่งนะฮะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาแว่นตาความเสมือนความจริงเสมือนตรงนี้นะก็ผลิตโดยพัฒนาโดยบริษัท Oculus นะคะก็เป็นส่วนหนึ่งของ Meta นะของ Meta ซึ่งก็คือ Facebook นั่นแหละถูกออกแบบมาเพื่อสร้างประสบการณ์โลกจริงให้กับผู้ใช้งานด้วยเทคโนโลยีแสดงผลที่มีความละเอียดสูงแล้วก็มีระบบติดตามการเคลื่อนไหวที่แม่นยำนะก็ทำให้ผู้ที่ใช้งานเนี่ยสามารถมองเห็นแล้วก็โต้ตอบ
กับสภาพแวดล้อมเสมือนจริงได้อย่างเป็นธรรมชาตินะแล้วก็ตัวสุดท้ายของนวัตกรรมนะคะก็คือโลกเสมือนจริงแห่งอนาคตหรือว่า Metaverse นะคะ Metaverse ก็เป็นแพลตฟอร์มโลกเสมือนจริงที่ผสานเอาเทคโนโลยีความจริงเสมือนนะกับความจริงเสริมเข้าด้วยกันเพื่อสร้างพื้นที่ดิจิทัลนะที่ผู้ใช้สามารถมีปฏิสัมพันธ์ในรูปแบบของนะอวตารนะตัวอวตารเหมือนกับการอยู่ในโลกจริงโดยใช้อุปกรณ์โดยเฉพาะอย่างแว่น VR หรือว่าอุปกรณ์สวมใส่อัจฉริยะต่างๆนะคะเพราะนั้นนักศึกษาก็ได้เห็นนะเรื่องของเศรษฐกิจดิจิทัลนะนวัตกรรมแล้วก็นำไปสู่เทคโนโลยีในแต่ละยุคสมัยแล้วก็ในอนาคตเราก็จะเจอนวัตกรรมแบบนี้นะอาจจะครบทั้ง15ตัวหรืออาจจะมีตัวอื่นเพิ่มขึ้นมาก็ได้นะคะนี่ก็เป็นความท้าทายของนักศึกษานะคะในคราวหน้านะคะเราก็มาดูเรื่องของเศรษฐศาสตร์แรงงานแล้วก็การจัดการทรัพยากรมนุษย์นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

การเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล3หลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือมีมานานแล้วโดยใช้สำหรับเชื่อมซ่อมแซมชิ้นส่วนที่ชำรุดหรือประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกันซึ่งในระยะแรกนั้นแนวเชื่อมยังไม่มีคุณภาพนักปัจจุบันเทคโนโลยีการเชื่อมได้ก้าวหน้าไปอีกมากซึ่งทำให้แนวเชื่อมมีคุณภาพดียิ่งขึ้นนอกจากนั้นยังมีการคิดค้นกระบวนการเชื่อมที่แปลกใหม่อีกมากมายซึ่งช่างเชื่อมจำเป็นต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจซึ่งเป็นการเพิ่มความสามารถในการทำงานหลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักเป็นกระบวนการเชื่อมต่อโลหะให้หลอมละลายประสานเป็นเนื้อเดียวกันโดยใช้ความร้อนจากการอาร์คที่เกิดขึ้นระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานมีอุณหภูมิประมาณ 6,000 องศาฟาเรนไฮต์หรือประมาณ 3,316 องศาเซลเซียสโดยแกนลวดเชื่อมทำหน้าที่เป็นตัวนำไฟฟ้าและหลอมละลายกลายเป็นหยดน้ำโลหะเติมลงในบ่อหลอมละลายฟลักส่วนที่หลอมละลายกลายเป็นแสลกเหลวจะช่วยเติมคุณสมบัติทางโลหะวิทยาลงในบ่อหลอมละลายแสลกส่วนที่แข็งตัวจะช่วยลดอัตราการเย็นตัวของแนวเชื่อมดูดซับสารมลทินส่วนที่เผาไหม้กลายเป็นควันจะป้องกันการเข้าลมตัวของบรรยากาศจากภายนอกและฝุ่นชนิดของกระแสไฟเชื่อมมี2ชนิดคือกระแสไฟสลับ AC และกระแสไฟตรง DC กระแสไฟสลับกระแสไฟฟ้าในเมืองไทยจ่ายระบบ50เฮิรตซ์ใน1วินาที

0: มีคลื่นคว่ำด้านบวกและคลื่นหงายด้านลบไหลผ่านเส้นศูนย์เท่ากับ1ไซเคิลใน1วินาทีจึงมี50ไซเคิลแสดงว่าใน1วินาทีจะมีส่วนยอดของคลื่นทั้งบวกและลบ100ครั้งการหลอมละลายแกนลวดและกลายเป็นหยดน้ำโลหะก็จะอยู่ส่วนยอดของคลื่นนั่นเองกระแสไฟตรงคลื่นไฟฟ้าจะอยู่เหนือเส้นศูนย์ด้านบวกหลายทางเดียวจึงเป็นที่มาของการอาร์คเรียบกว่าชนิดกระแสสลับการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมมีความสำคัญเพราะแนวเชื่อมจะมีรูปทรงผิวหน้าและการหลอมลึกที่แตกต่างกันการต่อขั้วกระแสเชื่อมแบบกระแสสลับ AC Alternating Current ลวดเชื่อมร้อน 50% และชิ้นงานร้อน 50% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างปานกลางและการหลอมลึกปานกลางการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC ลบ Direct Current Electrode Negative ลวดเชื่อมร้อน 30% ชิ้นงานร้อน 70% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวแคบกว่ากระแสสลับการหลอมลึกมากกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC บวก Direct Current Electrode Positive ลวดเชื่อมร้อน 70% และชิ้นงานร้อน 30% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างกว่าแบบกระแสสลับการหลอมลึกน้อยกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรกระแสคงที่ Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสไฟแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเป็นไปตามการยกระยะอาร์คระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนสูงการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมกว้างระยะอาร์คปานกลางแรงเคลื่อนปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมที่โวลต์แอมป์เคิร์ฟเรียบจะให้แรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าตรงเท่านั้นในปัจจุบันมีการพัฒนาขีดความสามารถของเครื่องอย่างต่อเนื่องระยะอาร์คยาวกระแสต่ำการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมจะกว้างระยะอาร์คปานกลางกระแสไฟปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นกระแสสูงการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบ
1: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
2: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคกัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจากอีวาโปเรเตอร์มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสี

น้ำเงินเข้ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกตเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกตทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟต์นะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกตนะครับเกตเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคกัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคกัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคกัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคกัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกตสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกตนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสุญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกตนะทางด้านแรงดันต่ำแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกตนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสุญญากาศที่30นิ้วประหลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสุญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสุญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสุญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ

สวัสดีค่ะพบกับรายการสร้างงานสร้างความรู้สู่การเป็นผู้ประกอบธุรกิจและดิฉันดร.ณัฐวรวีมนุพงค์ค่ะวันนี้ก็ได้พบกันเป็นสัปดาห์ที่9เนาะครั้งที่9แล้วนะคะเนื้อหาในบทเรียนที่เราเรียนกันมาที่ผ่านมาก็มีทั้งสิ้น5หัวข้อด้วยกันอาจารย์มองว่านักศึกษาน่าจะเริ่มมีไอเดียแล้วค่ะว่าจะทำธุรกิจอย่างไรดีเดี๋ยวเรามาทบทวนเนื้อหากันก่อนว่าในบทแรกเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรนะคะในบทแรกเนี่ยเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับการทำธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจซึ่งนักศึกษาอาจจะมองว่าเอ๊ะจริงๆเราอยากเป็นเจ้าของธุรกิจนะแต่เราจะทำได้ไหมทีเนี้ยในเนื้อหาบทดังกล่าวเนี่ยมันก็เกี่ยวข้องว่าองค์ประกอบสำคัญอะไรที่คุณจะเป็นนักธุรกิจได้เป็นเจ้าของธุรกิจได้ต่อมาบทที่2เมื่อเริ่มตัดสินใจแล้วว่าอยากจะทำธุรกิจนะคะก็ต้องเลือกประเภทเนาะว่าเราจะทำธุรกิจแบบไหนเจ้าของคนเดียวไหมหรือห้างหุ้นส่วนหรือแบบบริษัทนะคะต่อมาในบทที่3เมื่อตัดสินใจแล้วว่าถ้าอยากจะทำเป็นธุรกิจที่ไม่ใช่ SME หรือธุรกิจครอบครัวหรือว่าธุรกิจรูปแบบบริษัทมันก็จะต้องมีทำเลที่ตั้งในการตั้งร้านแน่นอนว่านักศึกษาจะบอกว่าหนูจะขายทางโซเชียลค่ะโซเชียลเน็ตเวิร์กขายได้แน่นอนแต่ตรงนี้อาจารย์จะมองให้เหตุจะพยายามชี้แจงและเล่าให้เห็นว่าธุรกิจอ่ะการขายแบบออนไซต์ก็น่าสนใจด้วยเช่นกันฉะนั้นมันก็มีทั้งรูปแบบของออนไซต์และออนไลน์นะคะออนไซต์ก็คืออามีที่ตั้งร้านอย่างชัดเจนอยู่ตรงไหนอยู่หน้าเซเว่นอยู่ในห้างว่าไปนะคะแต่จะตั้งที่ไหนก็ตามล้วนมีค่าใช้จ่ายยิ่งร้านของคุณตั้งอยู่ในห้างราคาแพงๆเช่นร้านเช่นคือในห้างเนาะในห้างจะเป็นสินค้าค่าเช่าที่ก็จะแพงไปด้วยเพราะค่าเช่าที่จะถูกคิดเป็นตารางเมตรนะคะแต่ถ้าร้านของคุณตั้งอยู่ภายนอกห้างค่าเช่าที่ก็จะถูกคิดอีกแบบนึงและสุดท้ายถ้าร้านดังกล่าวอยู่ที่หน้าบ้านคุณคุณอาจจะไม่ได้เสียค่าเช่าที่เลยก็ได้นะน่าสนใจมากวนกลับไปศึกษาตรงนี้ได้นะคะต่อมาบทที่4ในเมื่อมีหน้าร้านแล้วเราจำเป็นจะต้องมีลูกน้องที่เข้ามาดูแลเรื่องของเป็นลูกจ้างนั่นแหละหรือเป็นทีมงานที่จะช่วยให้ธุรกิจของเราเนี่ยขยับก้าวหน้าไปได้ด้วยดีนะคะต่อมาเมื่อมีลูกน้องแล้วมาคิดถึงเงินเอาเงินลงทุนเอาเงินที่ไหนมาทำบทที่5เป็นเรื่องของการบริหารจัดการของทุนของเงินนะคะทั้งนี้เนี่ยเงินยังเป็นสิ่งสำคัญแต่เราต้องมีการวางแผนนะว่าเงินที่เรามีจะต้องถูกใช้ไปด้านใดบ้างโดยมีการพินิจวิเคราะห์ที่เหมาะสมนะคะนั่นเองและบทนี้เงินก็ยังมีส่วนเกี่ยวข้องเพราะเงินจะถือว่าเป็นต้นทุนการผลิตไม่ใช่เป็นต้นทุนการผลิตเงินก็คือเป็นสินทรัพย์เป็นเงินอะเพื่อจะใช้ในกระบวนการผลิตต่อไปซึ่งกระบวนการผลิตในที่นี้ประกอบไปด้วยองค์ประกอบอีกมากมายนะคะผ่านการผลิตซึ่งในกระบวนการผลิตเป็นสิ่งสำคัญในการทำธุรกิจทั้งสิ้นรูปแบบการผลิตนั้นมีหลายรูปแบบจริงๆนักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้จากตรงไหนบ้างเอ่ยและทุกวันนี้มีหลากหลายนะคะดังนั้นนะคะในรูปแบบของการผลิตเนี่ยบ่อยครั้งนะคะที่ธุรกิจเนี่ยขยายตัวมากขึ้นแต่อัตราการทำกำไรลดลงสินค้าคุณภาพแย่ลงและแถมยังส่งมอบไม่ทันเวลาทั้งที่กำลังการผลิตยังเหลือมากอยู่สาเหตุนั้นมาจากอะไรเอ่ยมาจากการวางแผนและการควบคุมการผลิตที่ไม่ทันการทันเวลานั่นเองนะคะดังนั้นกระบวนการควบคุมการผลิตเนี่ยจึงมีความสำคัญและกลายเป็นเครื่องมือในการจัดการที่นำมาใช้เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจว่าต้องการกำลังคนต้องการกำลังเครื่องจักรและต้องการกำลังวัตถุดิบเท่าไหร่นะคะไม่ใช่กำลังวัตถุดิบสิปริมาณวัตถุดิบนะคะการวัดผลประเมินผลเพื่อพยากรณ์อนาคตด้านการดำเนินการผลิตเนี่ยจึงเป็นสิ่งสำคัญมากเพื่อที่จะเราจัดสรรจัดหาทรัพยากรและจัดตารางการผลิตเพื่อให้ได้ผลผลิตที่เต็มไป
ด้วยคุณภาพตามที่วางแผนไว้ในเชิงคุณภาพไม่เชิงปริมาณโดยมีต้นทุนการผลิตที่ต่ำสุดนั่นเองค่ะนักศึกษาน่าจะเริ่มสนใจขึ้นมาแล้วนะคะว่าเอ๊ะทำอย่างไรที่จะทำการผลิตได้อย่างครอบรอบครอบเนาะครอบคลุมตามปริมาณความต้องการของตลาดตรงนี้ก็มีส่วนในการพยากรณ์ด้วยนะคะการผลิตนะคะ production จึงหมายถึงกระบวนการหรือขั้นตอนที่เปลี่ยนแปลงปัจจัยการผลิตปัจจัยการผลิตนอกจากจะหมายถึงที่ดินนะคะแรงงานทุนและผู้ประกอบการแล้วยังหมายถึงวัตถุดิบและสินค้าชั้นกลางทุกชนิดที่ใช้ในกระบวนการผลิตทั้งนี้การผลิตที่มีประสิทธิภาพต้องคำนึงถึงปัจจัยปริมาณในเรื่องของด้านปริมาณคุณภาพและเวลาต้นทุนด้วยค่ะแต่ในส่วนของ operation คือการดำเนินการและการปฏิบัติการนั้นหมายถึงกระบวนการภายในองค์กรซึ่งใช้ปัจจัยนำเข้าประกอบด้วยคนเงินทุนวัตถุดิบวัสดุอุปกรณ์และแปรรูปปัจจัยนำเข้าให้ออกมาเป็นปัจจัยนำออกนั่นเองปัจจัยนำออกในที่นี้คืออะไรคะก็คือสินค้าและบริการปัจจัยนำเข้าคือนำวัตถุดิบเข้าไปผ่านกระบวนการสู่ออกมาเป็นเรื่องของสินค้านั่นเองฉะนั้นนะคะ production operation กับ management เนี่ยเมื่อมารวมกันแล้วจึงเป็นการบริหารการผลิตหมายถึงวางแผนและการตัดสินใจเพื่อการผลิตสินค้าหรือบริการโดยออกแบบดีไซน์กระบวนการแปรสภาพ transformation จากปัจจัยนำเข้าคือ input เพื่อออกมาให้เป็นปัจจัยนำออกคือ output นะคะรวมถึงการตัดสินใจว่าจะผลิตอะไรดีและจะใช้คนเท่าไหร่ใช้อย่างไรนั่นเองค่ะนักศึกษาตามที่นักศึกษาได้อาจจะเริ่มบางคนอาจจะเริ่มหาข้อมูลแล้วเนาะว่าฉันมีธุรกิจในใจแล้วเอ๊ะได้ลองแพลนตามที่อาจารย์ให้ข้อมูลมา5บทเรียนเนี่ยมันก็มีหนทางที่จะเป็นไปได้นะในการทำธุรกิจที่จะเกิดขึ้นในอนาคตของเราเองนะคะทีนี้สิ่งที่เราพลาดไม่ได้เลยนะคะก็คือเรื่องของกระบวนการผลิตตัวนี้แหละนักศึกษาที่เราจำเป็นที่จะต้องนำมาวางแผนให้สอดคล้องกับสิ่งที่เรากำลังจะทำอยู่เพราะว่าอย่าลืมว่ากระบวนการผลิตเนี่ยมันสัมพันธ์กันกับทุกโหมดที่เราคุยมาผลิตมากเกินไปได้ผลิตมาเป็นสินค้าเนาะมีจำนวนมากเกินไปแต่ขายไม่ออกต้นทุนจมกระดอนไปที่บทที่5เรื่องของเงินผลิตน้อยเกินไปเสียโอกาสคืออะไรแทนที่เราจะผลิตได้ตามออเดอร์ที่ลูกค้าต้องการกลายเป็นว่าลูกค้าต้องการ50ชิ้นแต่เราสามารถทำได้แค่20ชิ้นและกว่าจะทำได้อีก30ชิ้นต้องใช้เวลานานลูกค้าไม่รอค่ะนักศึกษาลูกค้าอาจจะรับซื้อของเรา20ชิ้นแต่อีก30ชิ้นไปซื้อที่อื่นก็เป็นไปได้นะคะตรงนี้ก็ต้องพิจารณาเช่นกันนะคะดังนั้นเนี่ยประเด็นการศึกษาในเนื้อหาในบทนี้ประกอบไปด้วย4กระบวนการได้แก่1การวางแผนการผลิตนะคะ2การตัดสินใจผลิตสินค้าและบริการ3กระบวนการผลิต4ระบบการผลิตนั่นเองค่ะนักศึกษาเป็น4หัวข้อที่ง่ายไหมไม่รู้ฟังอาจารย์คุยไปเรื่อยๆนะคะฟังทบทวนหลายๆครั้งมองว่านักศึกษาน่าจะรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้ยากนะแต่แค่เราจะต้องมีการวางแผนกระบวนการให้ชัดเจนนั่นเองค่ะทั้งนี้นะคะหวังเป็นอย่างยิ่งว่านักศึกษาเรียนมาถึงบทที่5บทที่6ในครั้งนี้แล้วอ่ะน่าจะมีแผนในใจแล้วแหละว่าจะทำธุรกิจอะไรดีในอนาคตหรือถึงจะยังไม่ทำแต่ก็เริ่มศึกษาหาแนวทางหาข้อมูลเพื่อสร้างทิศทางในการทำธุรกิจเนี่ยก็ถือว่าเยี่ยมยอดแล้วค่ะนักศึกษานะคะให้กำลังใจค่ะ
ในส่วนของการบริหารการผลิตเนี่ยประกอบด้วย4ขั้นตอนนะคะตามภาพที่ให้ดูเมื่อกี้ว่าขั้นตอนแรกคือต้องวางแผนการผลิตก่อนวางแผนว่าเราเครื่องจักรเราคนวัตถุดิบนะคะสามารถผลิตอะไรได้2คือการตัดสินใจผลิตสินค้าและบริการตัดสินใจแล้วจะผลิตอะไรต่อมาคือมาแพลนของกระบวนการผลิตสุดท้ายคือสู่ระบบการผลิตคือทำอย่างไรนี่คือการรูปแบบของการบริหารการผลิตนะคะนักศึกษาพลาดไม่ได้เลยขั้นตอนไม่ควรพลาดนะคะในการวางแผนการผลิตเนี่ยเขาให้ความหมายไว้ว่าการวางแผนการผลิตเนี่ยคือการกำหนดการทำงานไว้ล่วงหน้านะของหน่วยงานหรือแผนกต่างๆการวางแผนเครื่องมือเครื่องจักรและระบบการผลิตเพื่อทำการผลิตสินค้าและบริการเนี่ยการวางแผนจะต้องมีกิจกรรมต่างๆดังนี้นะคะในกรอบสีฟ้าได้บอกว่าต้องมีการพัฒนาแนวคิดสินค้าและบริการเช่นสินค้าดังกล่าวในเมื่อเราจะผลิตสินค้าเนาะเราต้องมีการออกแบบดีไซน์ออกมาหรือคิดค้นอะไรใหม่ๆขึ้นมาพัฒนาสินค้าดังกล่าวนั้นออกมาเช่นทำกาแฟสูตรใหม่ที่จะมาขายในร้านพัฒนาสูตรชิมทำ

ชงดื่มไปเรื่อยๆรู้สึกว่ามันได้ที่ละอยากจะขายละนี่คือการพัฒนาสินค้าค่ะต่อมาวิเคราะห์ตลาดเบื้องต้นกาแฟดังกล่าวใครน่าจะดื่มของเราอาจจะเป็นกลุ่มกาแฟกลุ่มเดิมๆที่ดื่มแต่ว่าได้ลิ้มลองรสชาติใหม่แต่พอดีว่าเราคิดค้นกาแฟที่สูตรนี้ขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นสูตรที่คาเฟอีนเบาบางมากและไม่ส่งผลระยะยาวไม่ส่งผลระยะยาวในเรื่องอะไรคือเช่นในเรื่องของการว่าอุ้ยคือถ้ากินอเมริกาโน่เนี่ยบางคนดื่มแล้วรู้สึกตาค้างแต่เราคิดสูตรที่ว่ากาแฟดังกล่าวเรามีส่วนผสมอะไรที่กลบเกลื่อนฤทธิ์กาแฟดังกล่าวได้นี่เป็นอินโนเวชั่นล่ะนะคะใครจะดื่มล่ะเขามาคิดวิเคราะห์กันวิเคราะห์ตลาดเบื้องต้นนะคะออกแบบสินค้าและบริการกาแฟดังกล่าวจะต้องให้ร้านชงหรือว่าเป็นแพ็กเกจที่สามารถนำไปปรุงเองชงเองที่บ้านอันนี้ก็ได้นะคะการออกแบบการผลิตและการบริการก็คือผลิตถ้าเกิดเราผลิตกาแฟชนิดแบบแห้งเนาะใส่บรรจุกล่องแล้วก็สามารถที่จะนำไปชงดื่มได้เป็นซองดังวิธีกระบวนการผลิตเนี่ยก็จะแตกต่างจากการทำกาแฟชงสดถูกไหมคะต่อมาข้อ5คือวางระบบการผลิตและผลิตสินค้าออกสู่ตลาดทีเนี้ยในรูปแบบของการทำกาแฟคือทำอาหารสำเร็จรูปเนี่ยมันจะต้องผ่านในเรื่องของกฎหมายนะคะมันต้องมีกฎหมายระบบกฎหมายของอย.ไหมจะต้องอันนี้จะต้องไปตรวจสอบเพราะว่าแต่ละผลิตภัณฑ์แต่ละโปรดักต์มีกฎหมายในการควบคุมไม่เหมือนกันนะคะต่อมาการวางแผนการผลิตในแบ่งเป็น2ส่วนคือส่วนแรก1การวางแผนระบบการผลิตว่าจะใช้ระบบใดในการผลิตแล้วจะต้องคำนึงถึงเรื่องอะไรบ้างอันแรกใช้ระบบใดในการผลิตกำลังการผลิตมีเท่าไหร่การเลือกที่ตั้งของโรงงานหรือเลือกที่ตั้งของร้านค้ากระบวนการผลิตอย่างไรแล้วจะได้ลักษณะผลิตภัณฑ์อย่างไรข้อ2คือการวางแผนการใช้การผลิตจะต้องวางแผนเกี่ยวกับเรื่องอะไรต่อไปนะคะในการวางแผนการผลิตเนี่ยจะต้องมีการพยากรณ์การผลิตด้วยกิจกรรมการผลิตคือทำกิจกรรมอะไร 3. ลำดับการผลิตทำอะไรก่อนหลัง 4. ควบคุมการผลิตนะคะไม่น่าจะพลาดนะตรงนี้เพราะอย่างไรก็ตามไม่ว่าจะธุรกิจน้อยใหญ่ก็ต้องมีการวางแผนการผลิตแม้แต่ธุรกิจบริการก็ต้องมีการพยากรณ์นะคะยกตัวอย่างเช่นธุรกิจร้านเสริมสวยผลผลิตคืออะไรคะผลผลิตของร้านเสริมสวยคือการที่ลูกค้าได้รับบริการลูกค้าดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นมาสระซอยเซ็ตนะคะหรือมาทำสีผมนี่คือโปรดักต์ที่เขาได้รับกลับไปมันต้องมีการวางแผนการผลิตไหมก็ต้องมีการวางแผนว่า1วันเก้าอี้1ตัวสามารถรับลูกค้าได้กี่คน1วันเปิดร้านเป็นเวลา8ชั่วโมงการบริการลูกค้าแต่ละคนละประมาณ1ชั่วโมงดังฉะนั้นหมายความว่าเก้าอี้1ตัวต่อวันถ้าบริการเต็มที่แบบแม็กซ์เลยก็รับได้8คนแล้วถ้าเก้าอี้2คน2ตัวก็เท่ากับ16เก้าอี้3ตัวก็เท่ากับ24แต่จำนวนช่างเสริมสวยก็ต้องพอและสอดคล้องกับจำนวนเก้าอี้ด้วยนะคะตรงนี้เป็นสิ่งที่นักศึกษาต้องพิจารณาให้ดีและต้องคำนวณตามไปเรื่อยๆไม่ใช่ว่าโอ๊ยฉันอยากจะซื้อเก้าอี้มาเยอะแยะไปหมดแต่ว่าลืมไปว่าลูกน้องไม่พออันนี้ต้องคำนวณนะคะว่าจะทำอย่างไรปฏิบัติอย่างไรให้มันสอดคล้องให้มาก

ที่สุดนะคะแต่ไม่ต้องกังวลเราจะเรียนกันไปเรื่อยๆช่วยกันไปเรื่อยๆแบบนี้แหละค่ะนะคะต่อมา2นะคะในการตัดสินใจผลิตสินค้าและบริการเมื่อมีการจัดระบบการผลิตแล้วงานต่อไปเนี่ยจะต้องตัดสินใจเกี่ยวข้องกับเรื่องใดบ้างนะคะอันแรกตัดสินใจว่าจะผลิตเองหรือจะซื้อนะคะ2เรื่องกระบวนการผลิตจะผลิตตามลูกค้าสั่งหรือผลิตไว้อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องแล้วเก็บไว้ในคลังสินค้านั่นหมายความว่าผลิตแล้วเก็บไว้เข้าสต็อกผลิตไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วเข้าสต็อกแล้วรอลูกค้ามาซื้อลูกค้าจะซื้อทีเดียวทั้งหมดอันนี้ก็ได้นะคะ3คือปริมาณการผลิตแต่ละครั้งจำนวนเท่าไหร่4นะคะงานเกี่ยวกับการซ้อมการซ่อมบำรุงการซ่อมบำรุงผลิตภัณฑ์หรือการซ่อมบำรุงเครื่องจักรหรืองานบริการลูกค้าเนี่ยตรงนี้ก็ต้องให้ความสำคัญนะนักศึกษาเครื่องจักรเสียได้ถ้าระหว่างที่ผลิตยกตัวอย่างเช่นร้านคาเฟ่ปกติเราใช้เครื่องชงกาแฟแค่ตัวเดียวแล้วบังเอิญมันเสียร้านกาแฟโปรดักคือกาแฟสดที่ถูกชงเมื่อเครื่องชงเสียปุ๊บจะขายของได้ไหมขายไม่ได้เป็นปัญหาทันทีทำยังไงระหว่างที่เรียกช่างมาเพื่อมาเมนเทนแนนซ์ตัวสินค้าตัวเครื่องจักรเนี่ยกว่าช่างจะมาลูกค้าเดินเข้าออกไปแล้ว20คนลูกค้าเข้ามาก็บอกขายไม่ได้ค่ะคุณพี่พอดีเครื่องชงกาแฟเราเสียแต่ถ้าคุณพี่สนใจจะดื่มเครื่องดื่มอื่นเช่นโกโก้หรือว่าโซดามะนาวหรือว่าดื่มอย่างอื่นที่ไม่ใช่ที่ไม่ได้เกี่ยวกับเครื่องชงกาแฟทางร้านก็ขายได้นะคะแต่ถ้าลูกค้ารายดังกล่าวบอกว่าจะเอากาแฟนั่นคือเท่ากับว่าหมดสิทธิ์ไม่ได้ขายจนกว่าจะซ่อมเครื่องเสร็จมันเป็นเหตุอุบัติเหตุนะอันนี้เข้าใจได้แต่ว่าอุบัติเหตุนี้เราก็ต้องบริหารจัดการว่าเราจะแก้ยังไงให้เกิดค่าเสียโอกาสน้อยที่สุดนะคะตรงนี้ต้องตัวของผู้ประกอบการเองจะต้องพิจารณาต่อมาตัดสินใจว่าจะผลิตเองในกรณีดังต่อไปนี้คือถ้าตัดสินใจที่จะผลิตเองเนี่ยจะต้องคำนึงถึงกำลังการผลิตว่าต่อวันเครื่องสามารถชงกาแฟได้กี่วันต่อไม่พูดผิดสิเครื่องชงกาแฟสามารถชงกาแฟได้กี่แก้วต่อวันนะคะน้ำชงอื่นๆเราก็ยังขายนะโกโก้เราก็ยังขายนะนมชมพูเราก็มีนะรวมไปถึงชาไทยเราก็ยังขายได้นะมัทฉะเราก็ยังขายได้นะแต่กำลังการผลิตต่อเครื่องจักรเครื่องนี้ต่อวันอยู่ที่เท่าไหร่และกำลังการผลิตด้วยแมนนวลที่คนผลิตเครื่องดื่มน้ำชงอื่นสามารถชงได้กี่แก้วต่อวันเมื่อต้องการขยายกิจการนั่นคือขยายกิจการที่นี้แบ่งเป็น2ประเภทก็คือ1ขยายร้าน2ขยายสาขาเลยเมื่อต้องการขยายงานจะต้องมีการวางแผนใหม่อีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะต่อมา3มีกำลังการผลิตที่ไม่ได้ใช้งานเหลืออยู่ไหมนะคะยกตัวอย่างเช่นสาขาที่1ขายกาแฟดีมากเลยเพราะอยู่ใกล้ออฟฟิศเป็นแหล่งเป็นมีออฟฟิศอยู่ในละแวกร้านค่อนข้างเยอะแต่สาขาที่2 อยู่ใกล้โรงเรียนนะคะอยู่ใกล้มีโรงเรียนอยู่ใกล้ๆร้านกาแฟเนี่ย2โรงเรียนด้วยกันเด็กโรงเรียนประถมเด็กๆจะไม่ก็คือเอาง่ายๆเขาขายกาแฟได้นะถ้าสาขา2อะแต่ขายให้ผู้ใหญ่โดยส่วนใหญ่ถ้าขายให้เด็กๆก็จะเป็นน้ำชงอื่นๆถูกไหมคะทีนี้มันก็ต้องคิดดีๆว่าถ้าการขยายงานไปสร้างสาขาใหม่เนี่ยที่คุณสิ่งที่คุณไปในบริเวณที่คุณไปทำเลที่คุณไปอะลูกค้าเป็นใครแน่นอนคาเฟ่มันขายได้นักศ

แต่สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรขายดีกว่ากันพื้นที่อาจพื้นที่ร้านแรกใกล้ออฟฟิศร้านที่สองใกล้โรงเรียนแน่นอนว่าโปรดักต์ยอดขายมันแตกต่างกันอยู่แล้วอันนี้คืออาจารย์ก็วิเคราะห์ให้ฟังเนาะนักศึกษาบางท่านก็ยังอาจจะยังไม่เคยทำในเรื่องของธุรกิจก็อาจจะมองออกหรือมองไม่ออกก็แล้วแต่ว่านี้ก็คือเอาประสบการณ์มาแชร์ว่าอ๋อมันต้องคิดแบบนี้นะนะคะกลุ่มเป้าหมายเราคือเราอะตอนแรกเราไปตั้งอะเราก็ต้องขายต้องการขายน้ำชงนั่นแหละแต่พอไปตั้งใกล้โรงเรียนปุ๊บน้ำชงที่เราจะขายหรือคาเฟ่ที่เราจะตั้งอะสิ่งที่ขายออกมันจะเป็นอะไรมันจะเป็นสินค้ารายการไหนนะคะต่อมาข้อที่4นะคะต้องการควบคุมคุณภาพเมื่อต้องการควบคุมคุณภาพสินค้าเนี่ยจะต้องควบคุมอย่างไรมีการตวงถ้วยตวงช้อนตวงปริมาณการชงที่เท่ากันไหมตรงนี้นะค่อนข้างยากนักศึกษาค่อนข้างยากเราลองคิดเลยนะกาแฟเช่นกาแฟที่มีแฟรนไชส์หลายๆแบรนด์แค่ห่างกันระยะ2กิโลรสชาติก็ไม่เหมือนกันแล้วสังเกตไหมมันเป็นแบบนี้นะคือถ้าชงด้วยแมนนวลคือคนชงอะโอกาสที่สินค้าจะรสชาติทัดเทียมกันเป๊ะ 100% อะมันเป็นไปได้ยากแต่ถ้าในกรณีสินค้าที่มันถูกแพ็คมาจากโรงงานแล้วอันนั้นเนี่ยความน่าจะเป็นคือ 99% คือรสชาติจะเทียมนะคะเมื่อมีการคิดว่าวิธีการผลิตอื่นดีกว่าแหล่งอื่นไหมเช่นมีกรรมวิธีคือของเราอะผลิตได้ดีกว่าคู่แข่งปะอันนี้ต้องพิจารณาอีกนะคะและการให้บุคลากรภายนอกผลิตแล้วมีเงื่อนไขที่รับไม่ได้เกิดขึ้นจะทำอย่างไรถ้าเราไปจ้างผลิตและสินค้าไม่ได้คุณภาพเราจะจัดการยังไงตรงนี้ก็สำคัญนะคะต่อมาข้อที่3กระบวนการผลิตนะคะกระบวนการผลิตในเรื่องของ product process ที่สร้างคุณค่าหรือสร้าง value ให้แก่ผลิตภัณฑ์โดยนำปัจจัยนำเข้า input ผ่านกระบวนการแปรสภาพหรือกระบวนการเพิ่มคุณค่าได้ผลผลิตเป็น output ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์พร้อมที่จะส่งมอบให้กับลูกค้านะคะในแผนของการบริหารการผลิตการควบคุมเนี่ยก็คือปัจจัยนำเข้าได้แก่วัตถุดิบแรงงานนะคะเงินทุนวัตถุดิบเช่นร้านกาแฟก็ใช้คนเนาะพูดผิดร้านกาแฟก็ใช้ผงกาแฟใช่ไหมแรงงานก็เป็นปัจจัย1เงินทุนก็คือเราซื้อเม็ดกาแฟมาทำกระบวนการไปสภาพคือวิธีการชงดังกล่าวผลผลิตออกมาเป็นกาแฟ1ถ้วยนะคะลูกค้าคือผู้บริโภคที่ได้รับสินค้าไปนั่นเองนะคะต่อมาถ้าในกรณีร้านเสริมสวยล่ะปัจจัยนำเข้าคือแรงงานช่างที่เราจ้างมาอยู่ที่เรานี่แหละนะคะเงินทุนก็คือปัจจัยนำเข้าเพราะเราจ้างช่างมาไงถูกไหมคะเข้าสู่กระบวนการแปรสภาพอย่างไรเขาก็ต้องเป็นงานเรื่องของงานบริการเนาะเป็นเรื่องของงานแฮนด์เมดบริการด้วยใจนะคะก็ใช้เทคโนโลยีเกี่ยวกับอุปกรณ์จัดแต่งผมให้ลูกค้าผลผลิตที่ได้คือเป็นงานบริการและลูกค้าก็คือผู้บริโภคนั่นเองนะคะอันนี้ตรงนี้น่าจะนึกภาพออกไม่ยากใช่ไหมคะต่อมานะคะในกระบวนการผลิตเนี่ยถ้าเรามองตามภาพแผนภาพเมื่อกี้เนาะที่เราให้ที่เราอธิบายไปเมื่อกี้เรื่องของปัจจัยนำเข้าเนี่ย input เนี่ยปัจจัยนำเข้าคือทรัพยากรที่ใช้ในการผลิตเนาะแบ่งออกเป็น2 ส่วนคือสินทรัพย์ที่มีตัวตนนะคะ tangible assets ได้แก่เงินทุนนะคะอาคารที่ดินเครื่องจักรอุปกรณ์เครื่องมือและวัตถุดิบแต่อีกกลุ่มนึงคือเป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนเนาะIntangible assets ได้แก่แรงงานนะคะระบบการจัดการและข่าวสารซึ่งทำหน้าที่การบริหารกระบวนการผลิตเรื่อง
ตั้งแต่การบริหารปัจจัยนำเข้าที่ต้องมีคุณสมบัติและปริมาณที่เหมาะสมในเวลาที่ต้องการเพื่อให้ต้นทุนรวมในการผลิตของธุรกิจต่ำสุดนั่นเองตรงนี้ก็พลาดไม่ได้เช่นกันใช่ไหมต่อมา2เนาะกระบวนการแปรสภาพตามแผนภาพที่ให้ดูเมื่อกี้กระบวนการแปรสภาพเนี่ยในเรื่องของ process กระบวนการดังกล่าวเป็นขั้นตอนการนำปัจจัยเข้าสู่กระบวนการและดำเนินการแปรสภาพซึ่งมีความหลากหลายวิธีมากเพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพตามต้องการโดยกระบวนการแปรสภาพเนี่ยอาจทำได้หลายรูปแบบได้แก่1เปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์ของตัวผลิตภัณฑ์2เปลี่ยนแปลงสถานที่3แค่เกิดการแลกเปลี่ยน4คือการให้ข้อมูล5เปลี่ยนแปลงความรู้ทางจิตวิทยาเปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์คืออะไรเหมือนก็ไม่ยากก็อย่างที่บอกไปเนี่ยว่าพอปัจจัยนำเข้าเป็นเม็ดกาแฟกระบวนการแปรสภาพคือการบดเม็ดกาแฟและจากกาแฟที่มันเป็นเม็ดถูกบดเป็นผงและถูกมากรองมากลั่นเป็นน้ำนั่นคืออะไรเอ่ยกระบวนการแปรสภาพแปรรูปไงจากเม็ดมาเป็นน้ำละนะคะและถือว่าได้ผลิตภัณฑ์แล้วนั่นเองนะคะในส่วนของกระบวนการผลิตเนาะผลผลิตที่ได้เนี่ยผลผลิตเนี่ยจึงเป็นผลลัพธ์จากการแปรสภาพปัจจัยนำเข้าจนได้ผลผลิตที่มีคุณค่าสูงสุดและสามารถสร้างมูลค่าของผลผลิตนั้นได้ซึ่งผลิตผลผลิตของผลิตภัณฑ์นั้นอ่ะอาจจะเป็นสินค้าสำเร็จรูปก็ได้ลูกค้าซื้อไปใช้งานแต่ส่วนสินค้าบางอย่างอาจจะเป็นส่วนประกอบต่างๆในการผลิตนะคะไม่ว่าจะเป็นการสร้างชิปเพื่อไปสู่กระบวนการที่ไปผลิตคอมพิวเตอร์ต่อไปอันนี้ก็ใช่นะคะดังนั้นปัจจัยนำเข้าในที่นี้ถ้าอธิบายให้เห็นภาพชัดๆอีกครั้งหนึ่งก็คือปัจจัยนำเข้าเนี่ยยกตัวอย่างเช่นที่ดินอาคารบุคลากรวัตถุดิบเครื่องมือเครื่องจักรสิ่งอำนวยความสะดวกข้อมูลเงินแนวคิดและแมททีเรียลต่างๆแต่ในกระบวนการที่จะถูกเปลี่ยนจากปัจจัยนำเข้าสู่กระบวนการตรงกลางก็คือไม่ว่าจะเป็นการตัดเจาะขนส่งการสอนการปลูกการเลี้ยงการผสมการหีบห่อการออกแบบการปรึกษาการสำเนาการนวดและการแสดงผลผลิตที่ได้จากกระบวนการคือเป็นสินค้าเป็นบ้านเป็นรถเป็นคอมพิวเตอร์อาหารสำเร็จรูปเสื้อผ้าตุ๊กตารองเท้าแต่ถ้าผลิตออกมาเป็นในเรื่องของสินค้าด้านบริการนั่นคือสุขภาพนะคะความบันเทิงการติดตั้งการซ่อมแซมการขนส่งธนาคารและการสื่อสารนั่นเองค่ะฉะนั้นในส่วนที่4นะคะการวางแผนระบบการผลิตเป็นหัวข้อสุดท้ายละใช่ไหมในหัวข้อนี้บอกว่าการวางแผนการผลิตหรือ production planning คือการจัดวางระบบของทรัพยากรการผลิตเนี่ยให้มันสอดคล้องนะไอ้ทรัพยากรการผลิตเนี่ยคืออะไรตามตารางที่เราดูเมื่อสไลด์ก่อนหน้านี้มันได้แก่แรงงานวัตถุดิบและเครื่องจักรต้องใช้ทักษะในการบริหารเวลาการผลิตได้เต็มศักยภาพลดการสูญเสียส่งมอบให้ตรงเวลาด้วยนะใช้แรงงานอย่างเต็มศักยภาพไหมลดการสูญเสียต้องลดอย่างไรการจัดกิจกรรมทุกอย่างต้องอยู่ในรูปแบบตารางของการทำงานทั้งดังนั้นการวางแผนระบบการผลิตคือหัวใจสำคัญในกระบวนการผลิตโดยมีวัตถุประสงค์หลักคือการลดระยะเวลาลดต้นทุนให้ต่ำที่สุดแบบให้ต่ำที่สุดอะลดคอสให้ต่ำที่สุดและการใช้ทรัพยากรต่างๆต้องเต็มศักยภาพนะคะเพื่อให้ได้ผลลัพธ์หรือผลผลิตที่สูงที่สุดนั่นเองทีนี้มาถึงประโยชน์นะคะประโยชน์ของการวางแผนระบบการผลิตเนี่ยมันมีทั้งสิ้น6หัวข้อด้วยกันนะคะ6
ัวข้อแรกใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานมองภาพรวมของการกระบวนการการผลิตของการทำงานของตัวเราเองให้ได้เนาะของตัวออฟฟิศเราให้ได้ขององค์กรเราให้ได้ว่าตัวเองจะต้องทำอะไรบ้างเริ่มหรือเสร็จเมื่อไหร่สามารถใช้ทรัพยากรต่างๆที่มีอยู่อย่างจำกัดได้อย่างไรให้คุ้มค่าที่สุดอันนี้สำคัญนะคะนักศึกษา

นะคะถ้าเกิดการผิดพลาดตัวผู้จัดการเองสามารถไล่เรียงในส่วนของความผิดพลาดได้ว่ามันเกิดการผิดพลาดที่ขั้นตอนไหนซึ่งตรงนี้การที่เรารับพนักงานเข้ามามันจะต้องมีการเทรนเนาะเทรนให้เขาทำหน้าที่ของเขาได้อย่างเชี่ยวชาญมากที่สุดเพื่อป้องกันความผิดพลาดในการดำเนินงานนะคะสามนะช่วยให้สามารถใช้ศักยภาพในการผลิตได้อย่างเต็มที่มองเห็นตารางการทำงานที่ชัดเจนสามารถทำงานได้ตามแผนและไม่สูญเปล่าทั้งเครื่องจักรแรงงานหรือเวลาใดก็ตามต้องรักษาความสมดุลของการใช้เครื่องมือให้เต็มที่ให้เต็มประสิทธิภาพรวมถึงใช้ทรัพยากรมนุษย์สี่นะคะช่วยให้สามารถใช้ศักยภาพในการผลิตได้อย่างเต็มที่การวางแผนควบคุมที่เหมาะสมย่อมส่งผลเนาะให้ค่าใช้จ่ายถูกใช้จ่ายไปอย่างตามที่เราแผนไว้แน่นอนว่าเราแผนไว้ว่ามันจะต้องไม่เกินงบใช้ต้นทุนให้ต่ำที่สุดฉะนั้นถ้าเราวางแผนให้ดีทำงานให้เต็มในกระบวนการผลิตเนี่ยทำงานให้เต็มศักยภาพมันสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายในการผลิตและการคลังสินค้าโดยรวมได้นะคะ5นะคะการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าแผนการผลิตที่มีประสิทธิภาพจะทำให้สามารถทำการผลิตได้ตรงตามที่ลูกค้าต้องการที่สุดอีกทั้งพัฒนาการส่งมอบสินค้าและบริการได้ตรงตามเวลา6นะคะเรื่องของเกณฑ์นะคะเกณฑ์ในการวัดประสิทธิผลและการควบคุมเนี่ยนั่นคือการวัดมาตรฐานนั่นเองการวางแผนจะมีการกำหนดมาตรฐานควบคุมคุณภาพที่ชัดเจนที่ทุกคนต้องยึดร่วมกันและมาตรฐานนั้นมาควบคุมตลอดกระบวนการทำงานกระบวนการภายในธุรกิจเพื่อให้มั่นใจว่าจะมีผลผลิตที่มีคุณภาพเช่นกันนั่นเองนะคะขั้นตอนการวางแผนและการควบคุมการผลิตคือทำอะไรอย่างแรกตัดสินใจว่าจะผลิตอะไรนะคะเมื่อตัดสินใจว่าจะผลิตอะไรก็ต้องมีข้อมูลนะว่าวิธีการผลิตคืออะไรต้องใช้เครื่องจักรอะไรบ้างวัตถุดิบใช้อะไรและรวมไปถึงว่าต้องอาศัยข้อมูลการพยากรณ์จากฝ่ายขายและการตลาดแล้วด้วยว่ามันจะขายได้และจะขายได้เท่าไหร่เพื่อที่จะผลิตสินค้าไว้รองรับตามเวลาทันเวลานั่นเองดังนั้นการกำหนดรายละเอียดของผลิตภัณฑ์เนี่ยจำเป็นต้องมีเพื่อจัดสรร4 สิ่งที่ต้องการไม่ว่าจะเป็นแรงงานหรือวัตถุดิบให้สอดคล้องและเพียงพอในกระบวนการผลิตนะคะ2การจัดตารางการผลิตคือ1ทำการแจกแจงรายละเอียดขั้นตอนการผลิต2จัดแผนงานต้องสอดคล้องกันข้อ3นะคะการจัดลำดับงานเข้าสู่กระบวนการผลิตงานที่มาก่อนเข้าสู่การผลิตก่อนงานที่มาหลังก็เข้าทีหลังนะคะ2 3.2 เนาะงานที่ระยะการผลิตได้เข้าสู่การผลิตก่อนนี้จะต้องเป็นงานที่ใช้เวลาค่อนข้างยาวนะคะระยะงานที่ระยะการผลิตยาวจะเข้าสู่กระบวนการผลิตก่อนและสุดท้ายคืองานที่ต้องเสร็จก่อนจะต้องเข้าสู่การผลิตก่อนเรียกว่าออเดอร์ไหนสำคัญก็ต้องผลิตอันนั้นก่อนนั่นแหละค่ะนะคะ4นะคะการดำเนินงานและควบคุมคือ4.1 คือการจัดการวัสดุจะต้องขนส่งนะคะมีการขนส่งคลังสินค้าหรือการจัดซื้อเนี่ยตรงนี้กระบวนการจัดการวัสดุซึ่งเราจะเรียนในสัปดาห์ถัดๆไป2การควบคุมกระบวนการดำเนินงานคือระบบการผลิตแบบทันเวลาพอดีต้องทำอย่างไรนะคะมีการวางแผนการต้องการวัสดุไหมควบคุมราคาควบคุมคุณภาพอย่างไรที่จะออกมาให้ได้สินค้าที่มีมาตรฐานเดียวกันและที่ลืมไม่ได้ขาดไม่ได้คือคนเราต้องฝึกอบรมคนให้เชี่ยวชาญในการทำงานนั้นๆให้แก่เราฝึกอบรม

คนให้เชี่ยวชาญในงานนั้นๆที่จะผลิตผลงานให้กับองค์กรนะคะและในบทนี้เนื้อหาที่นักศึกษาอาจจะเอาไปเป็นไอเดียในการสร้างธุรกิจก็ได้อธิบายคร่าวๆดังนี้นะคะในสัปดาห์ต่อไปก็ยังอยู่ในส่วนของกระบวนการผลิตอยู่เนาะแต่เป็นในส่วนของเรื่องของการจัดซื้อนั่นเองทั้งนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่ยังสำคัญอยู่ในกระบวนการของการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจนะคะคาดว่าและหวังไว้อย่างเต็มที่ว่าสัปดาห์หน้าเราจะพบกันและนักศึกษาน่าจะมีข้อมูลที่อยากจะทำธุรกิจไว้ในใจแล้วสำหรับวันนี้นะคะดิฉันณัฐวรวีมนพงศ์ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอชั่นและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์เทอร์เนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

หาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอชั่นและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์เทอร์เนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

0: ครับสำหรับการพ่นสารกันสนิมหรือว่าเทคนิคการพ่นสารกันสนิมนี้นะครับหรือบางทีเราอาจจะเรียกว่าพ่นฟินโค้ตนะครับสารกันสนิมตัวนี้จะมีลักษณะเป็นสารสีดำนะครับไว้สำหรับพ่นเพื่อป้องกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถเนื่องจากว่าบริเวณใต้ท้องรถนั้นนะครับมีการเขาเรียกว่าสัมผัสอยู่กับความชื้นหรือน้ำนะครับเพราะว่าบริเวณพื้นรถหรือว่าใต้ท้องรถเนี่ยนะครับจะอยู่ใกล้กับพื้นถนนนะครับก็อาจจะมีความชื้นแล้วก็โดนน้ำบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมีการพ่นสารเพื่อป้องกันสนิมครับ
1: วิธีการเตรียมพื้นที่ผิวบริเวณที่จะพ่นสารกันสนิม 1. ล้างรถและล้างบริเวณใต้ท้องรถส่วนที่จะทำการพ่นสารกันสนิมให้สะอาดล้างบริเวณซุ้มล้อหน้าและหลังก่อนการพ่นกันสนิมใช้ลมเป่าไล่ทำความสะอาดใต้ท้องรถอีกครั้งตรวจสอบสนิมบริเวณใต้ท้องรถ 2. ปิดกระดาษเพื่อเตรียมพ่นกันสนิมทั้งส่วนบริเวณหน้ารถและบริเวณใต้ท้องในส่วนที่ไม่ต้องการพ่นสารกันสนิม
0: ครับสำหรับข้อควรระวังในการพ่นสารกันสนิมนะครับเราก็จะต้องเลือกพ่นในจุดที่ควรจะพ่นและเว้นในส่วนที่ไม่ควรจะพ่นนะครับเช่นผ้าเบรกนะครับหรือว่าเป็นบางจุดนะครับในส่วนที่เป็นความร้อนนะครับหรือว่าท่อไอเสียนะครับพวกนี้เพราะว่าท่อไอเสียพอพ่นไปแล้วปั๊บนะครับเกิดความร้อนนะครับก็จะเกิดความร้อนขึ้นแล้วก็อาจจะเกิดอันตรายครับ
1: การพ่นสารเคลือบกันสนิมมีวิธีปฏิบัติดังนี้ 1. พ่นสารเคลือบกันสนิมบริเวณซุ้มล้อ2ด้าน 2. ทำการพ่นสารเคลือบกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถยนต์ส่วนหน้าส่วนกลางและส่วนหลัง 3. หลังจากการพ่นเสร็จให้แกะกระดาษออก 4. ใส่ล้อเตรียมทำความสะอาดรอบรถยนต์ 5. ล้างทำความสะอาดรอบรถยนต
0: ์ในปัจจุบันนี้นะครับการพ่นสารกันสนิมก็เราก็จะไม่ค่อยพ่นกันแล้วนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่รถที่ออกมาจากโรงงานหรือว่าผลิตนะครับออกมาจากโรงงานนะครับก็จะมีการพ่นสารกันสนิมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ
1: ข้อเสียของน้ำยาพ่นกันสนิมก็คือน้ำยาพ่นกันสนิมนั้นมีส่วนผสมของปิโตรเคมีซึ่งมีคุณสมบัติในการกัดและทำลายวัสดุที่เป็นยางหรือวัสดุที่มีส่วนผสมของยางด้วยเหตุนี้จึงห้ามใช้น้ำยาพ่นกันสนิมมาพ่นหรือสัมผัสกับชิ้นส่วนที่เป็นยางเช่นยางหุ้มเพลายางหุ้มโชกยางอะไหล่นอกจากนั้นแล้วรถยนต์ในปัจจุบันจะมีอุปกรณ์เซ็นเซอร์หลายอย่างเช่นเซนเซอร์เบรก ABS สปีดเซนเซอร์เซนเซอร์ท่อไอเสียเป็นต้นดังนั้นจึงต้องระมัดระวังห้ามพ่นไปโดนเซนเซอร์เหล่านี้ในการพ่นจะต้องนำเอาพลาสติกหรือกระดาษมาปิดอุปกรณ์เหล่านี้ทั้งหมด
0: ครับทั้งหมดทั้งมวลในกระบวนการงานอาชีพช่างสีรถยนต์นั้นนะครับถือได้ว่านะครับมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในทุกๆขั้นตอนในการปฏิบัติงานนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เริ่มของการเตรียมวัสดุอุปกรณ์แล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆนะครับตลอดจนกระทั่งอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยอันนี้เน้นย้ำเลยนะครับเรื่องของความปลอดภัยในการทำงานนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเตรียมพื้นผิวนะครับขั้นตอนนี้ก็ถือได้ว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับในกระบวนการงานอาชีพช่างสีนะครับขั้นตอนนี้สำคัญที่สุดนะครับขอเน้นย้ำนะครับแล้วก็ขั้นตอนของการพ่นสีทับหน้าหรือว่าสีจริงอันนี้ก็ถือว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ขั้นตอนของการขัดเงาสีนะครับก็อยากจะให้ผู้เข้ารับการฝึกที่น่ารักทุกคนนะครับได้ลองฝึกฝนนะครับตั้งใจนะครับในอาชีพช่างสีนะครับขอให้เราได้มีการฝึกฝนอยู่ตลอดเวลานะครับทำครั้งแรกนะครับอาจจะไม่ได้ดีนะครับเราก็ฝึกฝนไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเรื่องของงานช่างสีนี่ถือว่าเป็นศาสตร์และศิลป์เราจะต้องใช้ความอดทนนะครับวิริยะอุตสาหะเป็นอย่างสูงนะครับในการที่จะทำผลงานออกมาให้ได้ดีและเป็นช่างที่ดีนะครับแล้วก็ผู้เข้ารับการฝึกท่านใดนะครับมีความสนใจที่จะอบรมฝึกฝนเพิ่มเติมนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานในวันเวลาราชการครับ

0: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
1: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจาก evaporator มาที่ compressor นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเข้ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟต์นะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกจสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกจนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสุญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกจนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกจนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสุญญากาศที่30นิ้วตลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสุญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสุญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสุญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จตุพลขาวฟองอาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพวันนี้ผมจะมาบรรยายการหาปริพันธ์ของฟังก์ชันซึ่งการหาปริพันธ์ของฟังก์ชันในวันนี้ก็จะเป็นการหาปริพันธ์ของฟังก์ชันที่มีผลลัพธ์เป็นฟังก์ชันตรีโกณมิติผกผันหรืออินเวอร์สตรีโกณลักษณะของการหาปริพันธ์ของฟังก์ชันนี้นะผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยจะเป็นผลลัพธ์ที่ออกมาเป็นรูปของอินเวอร์สตรีโกณหรือตรีโกณมิติผกผันถ้าในแผ่นสูตรของเราเนี่ยนะเราเห็นตัวสัญลักษณ์ที่เป็น u ตัว v หรือ w ตัวนี้นะu v w เนี่ยในกลุ่มในสูตรเนี่ยมันคือกลุ่มของตัวแปรนะเป็นเรื่องของตัวแปรถ้าเราอินทิเกรตหรือหาปริพันธ์เทียบ x มันก็จะมีตัวแปร x ถ้าหาปริพันธ์ของฟังก์ชันที่มีตัวแปรเทียบ t นะก็จะมีตัวกลุ่มของตัวแปร t อยู่ถ้าหากเราเห็นตัว a ตัว c และตัว n นะตัวแปรเหล่านี้ก็คือค่าคงที่นะหรือตัวเลขถ้าหากที่เราเจอในแผ่นสูตรเนาะถ้าเราเจอ a c n พวกนี้ก็คือตัวเลขหรือค่าคงที่อันนี้คือข้อแทนสัญลักษณ์ของตัวแปรนะในแผ่นสูตรเพราะสูตรการหาปริพันธ์ของฟังก์ชันที่มีผลลัพธ์เป็นตรีโกณมิติผกผันก็จะมีลักษณะหลายสูตรด้วยกันส่วนใหญ่แล้วนะลักษณะของกลุ่มนี้เราจะรูปอยู่ในรูปของ u กำลังสองกับ a กำลังสองนะเราจะต้องจัดรูปเนี่ยให้อยู่ในรูปของ u กำลังสองกับ a กำลังสอง u ก็คือกลุ่มของตัวแปรตัวแปรยกกำลังสอง a ก็คือตัวเลขยกกำลังสองเพราะถ้าหากเราจัดรูปนะให้อยู่ในรูปของ u กำลังสอง a กำลังสองได้นะการหาปริพันธ์ของฟังก์ชันนี้ก็จะมีสูตรให้เราทั้งหมดอยู่10สูตรด้วยกันเนาะในสูตรที่1ก็อยู่1ส่วน u กําลัง2บวก a กําลัง2นะหรือ1ส่วน u กําลัง2ลบ a กําลัง2อันนี้คือหน้าตานี้เนาะเพราะฉะนั้นมีทั้งหมดอยู่10สูตรด้วยกันต้องศึกษาก็ต้องดูให้ดีว่าฟังก์ชันของเราเข้ากับสูตรไหนนะเหมือนกับสูตรไหนเพราะฉะนั้นมันจะมีทั้งที่เป็นรากที่2ด้วยนะรูทเนี่ย1ส่วนเศษ1ส่วน square root a กำลัง2ลบ u กำลัง2 du แต่การจะใช้สูตรเหล่านี้ได้นะทุกสูตรนักศึกษาต้องดูให้ดีๆนะทุกสูตร u ต้อง du นะ u กำลัง2 du ทุกอันเลยเนาะเพราะฉะนั้นไอตัว u ตัวนี้บางทีมันจะเป็นตัวแปร x ก็ต้องเป็น dx แต่ถ้าเป็น x กำลัง2บวก1ก็ต้องเป็น dx กำลัง2บวก1อันนั้นต้องจัดรูปให้เหมือนสูตรให้ได้ถึงจะใช้สูตรได้เนาะเพราะมีทั้งหมดอยู่ด้วยกันทั้งหมด10สูตร10สูตรนักศึกษาก็ต้องดูให้ดีว่าตรงกับสูตรไหนซึ่งบางสูตรค่อนข้างจะผลลัพธ์ออกมาค่อนข้างจะยาวเหมือนกันนะเพราะเวลาทําข้อสอบต้องดูให้ดีๆเนาะเดี๋ยวเรามาดูก่อนว่าในวันนี้ที่จริงมีเทปก่อนหน้านี้เป็นเรื่องของการรูปของ u กําลัง2 a กําลัง2แล้วแต่วันนี้นะจะอยู่ในรูปอีกลักษณะหนึ่งก็คือกําลัง2สมบูรณ์นะถ้าหากเราเจอฟังก์ชันหน้าตานี้นักศึกษาลองดูให้ดีๆบางคนเห็นปั๊บ1ส่วน u ปั๊บคิดว่า1ส่วน u ดี u แน่นอนนะแต่สิ่งสำคัญเนี่ยนะเราต้องลองดิฟ u ดูก่อนนะบางคนเห็นปั๊บอินทิเกรตอย่างบอกว่าข้อ1เนี่ยจงหาค่าของปริพันธ์ของ1ส่วน x กำลัง2บวก 4x ลบ 5นักศึกษาส่วนใหญ่จะไปมองสูตรนี้อินทิเกรต1ส่วน u du นะเพราะอะไรเพราะมันอยู่ในรูปของเศษส่วนที่เป็นเศษ1และตัวข้างล่างเป็นตัวแปรแต่ต้องดูให้ดีๆนะการที่จะมองว่าเป็น du เนี่ยก้อนนี้ทั้งก้อนคือ u ใช่ไหมนะถ้าอย่างเงี้ย1ส่วน u แล้ว du เนี่ยนะสิ่งถ้าหากเราแทนสูตรลองดูซิว่ามันได้จริงไหมนะลองต้องทําก่อนนะต้องทําก่อนว่ามันได้จริงหรือเปล่านะไม่ใช่ว่าโอเค1ส่วน u ปุ๊บตอบอย่างนี้เลยไม่ใช่นะเพราะจะใช้สูตรนี้ได้มันต้อง1ส่วน u du เนี่ย1ส่วน u แล้ว du เห็นไหมเพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้เรามองว่าตัวนี้เป็น u เราลองดูซิว่ามันจริงไหมอินทิเกรต1ส่วน u คือ x กำลัง2บวก 4x ลบ 5เนี่ยมันจะต้องเป็น d อะไร dx กำลัง2บวก 4x ลบ 5นะก็เขียนให้เหมือนแล้วพอเขียนเหมือนเสร็จหาตัวมาหารเอาอะไรมาหารล่ะเอาตัวนี้ไปดิฟพอดิฟออกมาดิฟ x กำลัง2มันได้ 2x แล้วดิฟ 4x ได้4นะดิฟ5ได้0เพราะฉะนั้นตัวที่จะมาหารคือก้อนนี้เลยทีนี้ปัญหาสําคัญคือ x ตัวนี้ไม่หายถ้ามันเป็นค่าคงที่อย่างเดียวไม่มีปัญหานะแต่ปัญหาคือ x ตัวนี้แหละที่เป็นตัวแปร
เพราะฉะนั้นถ้าหากจะใช้สูตรนี้ได้เนี่ยข้างบนจะต้องมี2x บวก4หรือถ้าจะเป็น x บวก2ก็ได้นะบวก2ก็ได้เพราะดึงตัวร่วมได้อันนี้นะถ้ามีตัว2ตัวนี้อยู่ข้างบนที่เป็นตัวเศษนะอันนี้ได้แต่ถ้าไม่มีแบบนี้ไม่ได้ไม่มีตัวเกินเพราะข้อนี้ใช้สูตร1ส่วน u ไม่ได้นะใช้1ส่วน u ไม่ได้เพราะนักศึกษาต้องดูให้ดีๆข้อนี้ใช้1ส่วน u ไม่ได้ในเมื่อใช้1ส่วน u ไม่ได้แต่มันมีตัวยกกำลัง2ของเรานะสิ่งสำคัญนักศึกษาต้องจัดรูปก่อนนี่เขียนโจทย์ก่อนก็1อินทิเกรต1ส่วน x ยกกำลัง2บวก 4x ลบ5แล้วก็ dx พอถึงตรงนี้ปั๊บเนี่ยสิ่งสำคัญในการหาปริพันธ์ของฟังก์ชันที่เป็นยกกำลัง2แบบนี้เราจะต้องจัดรูป u กำลัง2 a กำลัง2เพราะ u ก็คือก้อนของตัวแปร a ก็คือก้อนของตัวเลขนะเราต้องจัดรูป u กำลัง2 a กำลัง2มาจัดรูปฝั่งนี้เนาะเราบอกว่าจะจัดรูปของ u ยกกำลัง2 a ยกกำลัง2เอาตรงไหนมาจัดก็เอาฟังก์ชันตัวนี้แหละที่เขาให้มาเนี่ยมาจัดสิ่งสำคัญอันนี้นักศึกษาต้องจำสูตรกำลัง2สมบูรณ์นะต้องจำสูตรกำลัง2สมบูรณ์ให้ได้ว่าสูตรกำลัง2สมบูรณ์มันมีสูตรว่ายังไงเราต้องจัดกำลัง2สมบูรณ์วันจาก x ยกกำลัง2บวก 4x ลบ5เนี่ยเราจะจัดให้เป็นกำลังสองสมบูรณ์ให้รูปของ u กำลังสอง a กำลังสองสูตรกำลังสองสมบูรณ์ที่บอกว่าถ้ามันมีสองสูตรนะสูตรกำลังสองสมบูรณ์จะมีสองสูตรสูตรกำลังสองสมบูรณ์ก็คือหน้าบวกหลังกำลังสองเนี่ยมันจะได้เป็นหน้าสองบวกสองหน้าหลัง

บวกหลังกําลังสองเพราะอันนี้กําลังสองสมบูรณ์เป็นแบบนี้แต่เราจะต้องจัดรูปแบบเนี้ยให้มาเป็นตัวนี้ให้ได้ให้อยู่ในรูปของ u กําลังสองอันนี้คือสูตรที่เป็นบวกสําหรับสูตรที่เป็นลบนะสูตรที่เป็นลบก็จะเป็นหน้ากําลังสองลบสองหน้าหลังนะแล้วบวกหลังกําลังสองเนาะอันนี้คือเป็นลบนะอันนี้มันจะมีบวกกับลบนะอันนี้นะถ้าตัวนี้เป็นลบตัวนี้ก็จะเป็นลบตามนะบวกลบเพราะจะมีกําลังสองสมบูรณ์อยู่สองสูตรเพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับว่าตัวกลางของเราเป็นบวกหรือลบทีนี้การจัดกําลังสองสมบูรณ์นะตอนมัธยมนักศึกษาอาจจะพอจะจําได้บางคนอาจจะจําได้นะการจัดก็คือวิธีทําคําแบบนี้ก็คือกลุ่มของตัวแปร x ยกกําลังสองทีนี้การจัดเนี่ยให้นักศึกษาดูตัวก้อนของตัวแปรตรงนี้เวลาที่เราท่องเราบอกว่าหน้ายกกําลังสองก็คือ x กําลังสองแสดงว่า x คือตัวหน้าเราจัดเรื่องให้ได้ก็เป็น x ยกกําลังสองหน้ายกกำลังสองวงเล็บสีแดงแล้วกันนะนี้ x ยกกำลังสองเครื่องหมายบวกตรงกลางเป็นบวกก็บวกสองหน้าคือ x หลังจะเป็นอะไรนะหลังจะเป็นอะไรต้องดูว่าในวงเล็บเนี้ยของเราเนี่ยวงเล็บสีแดงนะเสริมวงเล็บสีแดงแล้วกันฟับเนี่ยวงเล็บสีแดงมันต้องเท่ากันนะอันนี้ลบห้าอยู่ข้างนอกเนาะลบห้าอยู่ข้างนอกในวงเล็บสีแดงเนี่ยมันต้องเท่ากันมันมี x กำลังสองแล้วอันนี้สอง x และคูณกับอะไรถึงได้สี่ x ก็คูณกับสองแสดงว่าเวลาเท่าท่องหน้ากําลังสองบวกสองหน้าหลังแล้วบวกมันต้องบวกหลังกําลังสองหลังของเราคืออะไรคือสองก็บวกสองยกกําลังสองแต่อย่าลืมว่าณตอนนี้ข้างบนเนี้ยไม่มีสองกําลังสองเพราะเราอยากให้สองเนี่ยบรรทัดเนี่ยสองบรรทัดเนี่ยมันเท่ากันเพราะว่าเขาเขียนว่าเท่ากับอยู่เราก็ต้องลบออกไปสองยกกําลังสองนะบวกเข้ามาต้องลบออกไปแต่ตัวที่เราต้องการนั้นน่ะคือเฉพาะก้อนนี้เท่านั้นนะวงนี้เท่านั้นวงนี้คือกําลังสองสมบูรณ์ที่เวลาเราท่องหน้ากําลังสองบวกสองหน้าหลังบวกหลังกําลังสองแสดงว่าตัวหน้าคือ x ตัวหลังคือสองนะเพราะฉะนั้นอันนี้เราจะได้หน้าตาออกมาเป็น x บวกสองทั้งหมดยกกําลังสองแล้วลบกับอันในวงเล็บสีแดงก่อนแล้วกันในวงเล็บสีแดงยังเท่ากันอยู่นะลบกับอะไรลบกับสองกําลังสองก็เป็นสี่เป็นสี่ข้างนอกมีอะไรลบห้าอยู่นะลบห้าลบสี่เป็นลบเก้านะเป็นลบเก้าเพราะฉะนั้นเราจัดกําลังสองสมบูรณ์ออกมาได้เป็น x บวกสองทั้งหมดยกกําลังสองลบเก้านะแต่เราต้องจัดให้อยู่ในรูปของ u กําลังสองกับ a กําลังสองนะไอตัวนี้ทําให้เป็น u กำลังสอง a กำลังสองได้ไงก็จะเป็น x บวกสองทั้งหมดยกกําลังสองแล้วก็ลบกับสามยกกําลังสองเพราะฉะนั้นตอนนี้เราได้ u ได้ a ละเราจะสังเกตเห็นว่า u ของเราคือกลุ่มของตัวแปรเพราะฉะนั้นเราจะได้ว่า u ก็คืออะไร u ก็คือ x บวกสอง a คืออะไร a ก็คือสามเพราะฉะนั้นณตอนนี้เราได้ u กําลังสองกับ a กําลังสองแล้วทีนี้ฟังก์ชันนี้มันอยู่ในรูปไหนเราต้องไปดูดีๆเพราะฉะนั้นเราได้บอกว่าไอ้ก้อนนี้คือ u กําลังสองลบ a กําลังสองใช่ไหมอันนี้นะเพราะฉะนั้นพอในเราเปลี่ยนออกมาแล้วนะเราเปลี่ยนฟังก์ชันของเราออกมาใหม่เป็นอินทิเกรตของเศษหนึ่งส่วน x บวกสองทั้งหมดยกกำลังสองลบกับสามยกกำลังสองแต่อันนี้มันยังเป็น dx อยู่เนาะยังเป็น dx อยู่เพราะฉะนั้นเราพอได้อย่างนี้ปุ๊บเราก็มองหาสูตรนะมองหาสูตรที่เป็นในรูปของ u เศษหนึ่งส่วน u กำลังสองลบ a กำลังสองตรงนี้นะหนึ่งส่วน u กำลังสองลบ a กำลังสองของเราว่ามันตรงกับสูตรไหนเราก็ไปดูที่แผ่นสูตรข้างบนเนี่ยหนึ่งส่วนu กำลังสองลบ a กำลังสองมันตรงกับสูตรที่สองนี่ใช่ไหมเนี่ยสูตรที่สองที่บอกหนึ่งส่วน u กำลังสองลบ a กำลังสอง du มันจะมีค่าเท่ากับเศษหนึ่งส่วนสอง a นะคูณกับลอนของ absolute u ลบ a ส่วนด้วย u บวก a นะแล้วก็บวก c อันนี้คือสูตรของเขาเพราะฉะนั้นมันตรงกับสูตรนี้เลยปุ๊บมันเข้ากับสูตรอินทิเกรตหนึ่งที่เราจะใช้นะหนึ่งส่วน
u กำลังสองลบ a กำลังสองแต่ต้องเป็น d

อยู่นะถ้าเมื่อไหร่ออกมาเป็นรูปนี้ปั๊บมันจะเป็น1ส่วน 2a ลอนของ absolute u ลบ a ส่วนด้วย u บวก a แล้วก็บวก c อันนี้คือตัวที่จะเป็นคำตอบของเราแต่ต้องได้รูปนี้ก่อนสิ่งสำคัญของสูตรนี้นะสิ่งสำคัญของสูตรนี้อย่างที่บอกถ้าเป็น u กำลังสองมันจะต้องเป็น du แต่เราต้องมาเช็คกับของเราก่อนว่ามัน u กำลังสอง du หรือยัง u ของเราคือตัวนี้ u ของเราคือ x บวก2แต่มันยังไม่ได้เป็น dx บวก2นะเพราะฉะนั้นจะใช้สูตรนี้ได้ต้องทำให้เหมือนก่อนนะต้องทำให้เหมือนสูตรก่อนเพราะฉะนั้นข้อนี้เราก็เขียนใหม่เป็นอินทิเกรตของ1ส่วน u กำลังสองกับ x บวก2ทั้งหมดยกกำลังสองลบ3ยกกำลังสองอยากให้เหมือนก็เขียนให้เหมือนเลยวิธีของอาจารย์คือเขียนให้เหมือนเลยก็ x บวก2พอเขียนเหมือนเสร็จปุ๊บต้องหาตัวมาหารเอาอะไรมาหารล่ะเอาตัวนี้ไปดิฟแต่บังเอิญอันนี้ไม่มีปัญหาอะไรดิฟง่ายเนาะดิฟอะไรดิฟ x กำลังสองดิฟ x ได้1นะดิฟ2ได้0เพราะตัวที่จะเอามาหารก็คือ1นะอันนี้เขียนนะตัวที่เอามาหารคือ1นะคือจัดรูป du เนาะนะเอามาหารคือ1แต่1ไม่มีผลอะไรหารอะไรก็ได้ตัวนั้นเพราะฉะนั้นเราก็จะได้หน้าตาของโจทย์ของเราก็เป็นอินทิเกรต1ส่วน u x บวก2ยกกำลังสองลบ3ยกกำลังสองแล้วดีละ dx บวก2เข้าสูตรเนี่ยอันนี้เข้าสูตรอินทิเกรต1ส่วน u กำลังสองลบ a กำลังสองละอินทิเกรต1ส่วน u กำลังสองลบ a กำลังสองแล้วก็ du ละเข้าสูตรแล้วเห็นไหมพอเข้าสูตรแล้วปุ๊บใช้สูตรได้เลยในสูตรบอกว่าเท่ากับ1ส่วน 2a นะ1ส่วน 2a a คือ3นะนะลอนของแอบโซลูท u ลบ a นะส่วนด้วย u บวก a เราก็แทนตามนั้นเลยอะไรคือ a อะไรคือ u นะเราแทนให้ถูกให้ตรงแล้วกันเพราะฉะนั้นตัวนี้เราจะบอกว่า1ส่วน 2a a คืออะไร 2a a คือ3 2คูณ3ลอนของอะไรลอนของแอบโซลูท u u ลบ a u ของเราก็คือ x บวก2ลบ a ก็คือลบ3นะส่วนด้วยอะไรส่วนด้วย u บวก a ก็ x บวก2แล้วค่อยบวก3นะแล้วก็บวก4นะอันนี้ที่จริงเราจะตอบนี้ก็ได้ถ้ามันบวกลบไม่ได้แต่อันนี้บังเอิญมันบวกลบได้เนาะนะเราก็คำนวณมาหน่อยปุ๊บอันนี้ก็ได้เป็นเท่ากับ1ส่วน2คูณ3เป็น6ก็1ส่วน6ลอนของอะไรลอนของแอบโซลูท x บวก2อันนี้เอาวงเล็บออกได้เนาะ x บวก2ลบ3 x บวก2ลบ3ก็เหลือ x ลบ1นะคิดเลขให้ดีนะ2ลบ3เหลือลบ1เนาะอันนี้ x บวก2แล้วบวก3ก็เป็น x บวก5นี่เพราะฉะนั้นอันนี้คือคำตอบของเราเนาะคำตอบนี่คือการหาปริพันธ์ของฟังก์ชันนี้ครับการหาปริเพราะฉะนั้นบอกว่าปริพันธ์ของฟังก์ชันเศษ1ส่วน x ยกกำลัง2บวก 4x ลบ5นะแล้วก็ dx เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ1ส่วน6ลอนของแอบโซลูท x ลบ1ส่วนว่าสูตรของหน้าบวกหลังกำลัง2ก็หน้ากำลัง2บวก2หน้าหลังบวกหลังกำลัง2หรือหน้าลบหลังกำลังสองก็เป็นหน้ากำลังสองลบสองหน้าหลังบวกหลังกำลังสองทีการจัดเนี่ยเราต้องจัดกลุ่มของหน้ากำลังสองบวกสองหน้าหลังแล้วบวกหลังกำลังสองให้ไปเป็นหน้าบวกหลังนะอันนี้คือย้อนกลับจัดย้อนกลับนะเขาเรียกจัดรูปของกำลังสองสมบูรณ์เนาะเพราะต้องไปฝึกเรื่องของการจัดกำลังสองสมบูรณ์ด้วยนะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างต่อไปในตัวอย่างนี้อย่างที่บอกบางคนเห็นปุ๊บ1ส่วน1ส่วนรูท x กำลัง2บางคนเห็นรูทปุ๊บเปลี่ยนเป็นกำลังเป็นเศษส่วนโอเคบอกว่าเป็นกำลังเศษส่วนไม่ผิดนะแต่ว่า1ส่วน x กำลัง2บวกลบ 2x บวก7 17เนี่ยยกกำลัง1ส่วน2แล้วก็ dx บอกว่าเอาขึ้นไปอินทิเกรต u กำลัง n du อันนี้ก็เหมือนกับค่าตะกี้แต่ u แล้วคืออย่าลืมนะยูของเราคือ x กำลัง2ลบ 2x มันไม่มีวิธีการทำยังไงนะเราต้องจัดกำลัง2สมบูรณ์นั่นแหละต้องจัดให้รูป u กำลัง2 a กำลัง2นั่นแหละ

เนาะในข้อนี้จากโจทย์เขาบอกอินทิเกรตของ1ส่วนรูท x ยกกำลัง2ลบ 2x และบวก17นะอันนี้ dx สิ่งที่เราต้องทำก็คือเราต้องจัดกำลัง2หรือจัด u กำลัง2 a กำลัง2นั่นแหละนะปุ๊บอ้าวเว้นฝั่งนี้หน่อยนึง a ก็คือตัวเลขนะ a คือตัวเลขหรือค่าคงที่เพราะเอาตัวไหนมาจัดเอาตัวฟังก์ชันนี่แหละเนี่ยตัวเนี้ยก็คือ x ยกกำลัง2ลบ 2x แล้วบวก17นี่แหละนะเอามาจัดเวลาจัดรูปอย่างที่บอกเราจะวงเล็บนี่จะวงเล็บเฉพาะกลุ่มของตัวแปรแล้วกันนะเปิ๊บในตัวกลุ่มของตัวแปรก็จะมีอะไรบ้างกลุ่มที่มีตัวแปรก็เป็น x ยกกำลัง2ลบ 2x ส่วนบวก17เอาไว้ข้างนอกเลยนะบวก17เอาไว้ข้างนอกเลย2บรรทัดนี้เท่ากันอยู่แล้วแค่ใส่วงเล็บครอบเข้าไปทีนี้ในวงเล็บสีแดงตรงนี้เราจะมาจัดกำลัง2สมบูรณ์นะเราจะจัดกำลัง2สมบูรณ์ยังไงเวลาที่เราท่องอย่างที่บอกกำลัง2สมบูรณ์มี2ส่วนหน้ากำลัง2บวก2หน้าหลังบวกหลังกำลัง2กับหน้ากำลัง2ลบ2หน้าหลังบวกหลังกำลัง2ตัวไหนจะเป็นบวกเป็นลบให้ดูตรงกลางตรงนี้นะตัวที่เป็นตัวแปร x อยู่นะถ้ามีตัวแปร x เป็นเครื่องหมายลบอันนี้ก็ต้องใช้ลบละนะแต่ถ้าเป็นเครื่องหมายบวกก็ต้องใช้บวกใช่ไหมเพราะฉะนั้นอันเนี้ยเวลาที่เราท่องเราก็จะบอกว่าเป็นหน้ายกกำลัง2กับ x ยกกำลัง2 x ของเราคือหน้าแล้วล่ะลบ2หน้าคือ x หลังจะเป็นอะไรเราต้องเช็คให้ดีๆนะตัวเนี้ยมันต้องเท่ากันมันต้องเท่ากันตอนนี้มันเป็น 2x 2x คูณอะไรได้ 2x ก็ 2x คูณ1ไงนะ 2x คูณ1แสดงว่าหลังของเราคือ1เพราะฉะนั้นเวลาที่เราท่องหน้ากำลัง2ลบ2หน้าหลังมันจะต้องบวกหลังกำลัง2ก็บวก1ยกกำลัง2แต่1กำลัง2ตัวนี้ข้างบนนี้ไม่มีนะไม่มี1กำลัง2เราก็ต้องลบมันออกไป1กำลัง2อันนี้เขาเรียกการจัดกำลัง2สมบูรณ์นะเพิ่มเข้ามาก็ต้องลบออกไปเพราะค่ามันต้องเท่ากันนะค่ามันต้องเท่ากันเพราะฉะนั้นตัวนี้ตัวนี้เราจะได้บวก17อยู่ข้างนอกเนาะแต่ตัวที่เราต้องการให้กำลังใส่ก็เป็น x เครื่องหมายลบก็ลบ1ก็คือหน้าลบหลังกำลัง2นะแต่ทีนี้ไอ้ตัว1ตัวเนี้ยนะ1กำลัง2ตัวเนี้ยนะมันไม่มีตัวมันยังไม่ได้อยู่ในกลุ่มของกำลัง2สมบูรณ์ของเรามันเกินมานะ1กำลัง2ก็ได้1ก็ได้เป็นลบ1นะลบ1แล้วก็บวกเท่าไหร่บวก17ใช่ไหมข้างนอกคือบวก17เพราะลบ1บวก17ก็เหลือ16นะก็เหลือ16เพราะฉะนั้นตัวนี้เราจะได้เป็น x ยก x ลบ1ทั้งหมดยกกำลัง2แล้วบวก16นะลบ1บวก17ก็เหลือบวก16 16ทำให้เป็นกำลัง2ได้นะนะ16ทำให้เป็นกำลัง2ได้ยังไงอะไรที่ยกกำลัง2แล้วได้16ก็คือ4เพราะอันนี้ก็จะเป็น x ลบ1ทั้งหมดยกกำลัง2แล้วบวกกับ4ยกกำลัง2พอถึงตรงนี้เราจัดรูปได้แล้ว u กำลัง2กับ a กำลัง2ของเราแหละเราจะรู้แล้วว่าตัวไหนคือ u ตัวไหนคือ a นะ u คือกลุ่มของตัวแปร a คือตัวเลขเพราะฉะนั้นเราจะได้ว่าเราจะได้ว่า u ของเราก็คืออะไรคือ x ลบ1 a ของเราคืออะไร a ของเราคือ4เพราะ a คือตัวเลข u คือตัวแปรพอเราได้อย่างนี้แล้วปุ๊บเราก็ไปเอาตรงนี้แหละเอาตรงนี้ไปอยู่ในรูปไหนก็ไปอยู่ในเพราะนี่มันคือฟังก์ชันที่เราจัดเอาตัวนี้ไปแทนตัวนี้เลยในโจทย์นะไปแทนในโจทย์เพราะฉะนั้นก็จะเขียนในรูปของอินทิเกรต1ส่วนรูทอันนี้มีรูทด้วยนะ x ลบ1ทั้งหมดยกกำลัง2แล้วบวกกับ4ยกกำลัง2นะอันนี้แล้วก็ dx พอเราเขียนอย่างนี้ได้ปั๊บเราก็ไปดูว่าสูตรของเราเนี่ยมันตรงกับสูตรไหนนะมันตรงกับสูตรไหนในแผ่นสูตรอะนะในแผ่นสูตรมันเข้าหน้าตาไหนอันนี้มีรูทด้วยเนาะปั๊บเราก็ไปดูในสูตรของเรา u กำลัง2บวก a กำลัง2นะแต่มีรูทพอนี้ปั๊บเราจะสังเกตเห็นว่ามันจะตรงกับสูตรนี้เลยสูตรที่5เนี่ยเห็นไหมในสูตรที่5นี่เลยเนี่ยสูตรที่5นี้สูตรที่5บอกว่าอินทิเกรต1ส่วนรูท u กำลัง2บวก a กำลัง2 du นะอันนี้ du มีค่าเท่ากับลอนของ absolute u บวกกับ

square root ของ u กำลังสองบวก a กำลังสองเราก็แทนตามสูตรนี้เลยนะแทนตามสูตรนี้เลยถ้าอยู่ในรูปนี้นะปุ๊บมันเข้าหน้าตาสูตรนี้เข้าหน้าตาของสูตรอินทิเกรต1ส่วนรูท u กำลังสองบวก a กำลังสองนะอันนี้รูท u กำลังสองบวก a กำลังสองมันจะมีค่าเท่ากับลอนเนาะของ absolute u บวกกับรูท u กำลังสองบวก a กำลังสองแล้วบวก c เพราะฉะนั้นมันจะเข้าหน้าตาสูตรนี้นะแต่ที่สำคัญมันจะต้องเป็นตัวนี้ก่อนจะเข้าใช้สูตรนี้ได้เนี่ยเข้าหน้าตาอย่างเดียวนะยังไม่เหมือนสูตรนะเป็น u กำลังสองต้องตรงนี้มี du ยังไม่ได้เขียน du มันจะต้องเป็น du เนี่ยตัวนี้ต้องเข้าหน้าตานี้ก่อน u กำลังสอง du เนี่ยนะเพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้ต้องเหมือนก่อนถ้าไม่เหมือนไม่ได้ณตอนนี้ของเราไปเช็คดูว่าของ u ของเราคืออะไร u ของเราคือ x ลบ1แต่ตรงนี้มันยังไม่เป็น x ลบ1มันเป็น dx เลยถ้าอย่างนี้ยังใช้ไม่ได้นะถือว่าผิดอยู่นะเพราะอยากใช้สูตรนี้ได้ต้องทํา dx ตัวนี้ให้เป็น du ก่อนนะวิธีของอาจารย์ก็คือเขียนให้เหมือนเนาะอยากให้เหมือนก็เขียนให้เหมือนอินทิเกรตของ1ส่วนรูท u กําลังสองก็คือ x ลบ1ยกกําลังสองบวกกับ4ยกกําลังสองอยากให้เหมือนก็เขียนให้เหมือนเลยเป็น x ลบ1แต่พอเขียนเหมือนเสร็จปุ๊บหาตัวมาหารเลยเอาเลยมาหารก็เอาตัวนี้ไปดิฟแต่นี้มันดิฟไม่ยากนะดิฟ x ได้1ดิฟ1ได้ดิฟ1ได้0ก็เอา1นะมาหารนะแต่1มาหารปุ๊บค่าไม่เปลี่ยนนะค่าไม่เปลี่ยนคือตัวเดิมเพราะเราก็ได้เป็นหน้าตานี้ก็คือ1ส่วนรูทของ x ลบ1ทั้งหมดยกกำลังสองนะแล้วก็บวก4ยกกำลังสองอันนี้ก็เป็น d ของ x ลบ1เข้าสูตรแล้วอันนี้เข้าสูตรแล้วพอเข้าสูตรแล้วเราก็ตอบตามสูตรได้เลยในสูตรเขาบอกว่ามันคืออะไรมันคือลอนของ absolute u บวก root u กำลังสองบวก a กำลังสองเราก็เขียนตามสูตรนั่นแหละนะเพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้เราจะได้บอกว่าเท่ากับลอนของ absolute u คืออะไร u คือ x ลบ1เนาะบวกกับอะไรบวกกับ root ของอะไร u กำลังสองก็คือ x ลบ1ยกกำลังสองแล้วบวก4ยกกำลังสอง a กำลังสองเนาะอันนี้แล้วค่อยบวก4นะแล้วค่อยบวก4ทีนี้เราจะตอบแบบนี้ก็ได้นะเพราะตอบตามสูตรนะแต่เราจะรู้ว่าเราก็รู้ว่าไอ้อะไรนะไอ้ตัว u กําลังสองเนี่ยคือ x ลบ1ยกกําลังสองบวก4กําลังสองมันคือโจทย์ที่เขาให้มาที่เรามาจัดรูปเพราะเราจะเปลี่ยนเป็นเหมือนโจทย์ได้เลยก็เป็นลอนของอะไร absolute อันนี้ก็เป็น x ลบ1อันนี้คือ u บวกกับตัวนี้เป็น x ยกกําลังสองลบ 2x แล้วก็บวก17ก็ได้นะเขียนแบบนี้ก็ได้หรือใครจะเขียนแบบ u กำลัง 2a กำลัง 2 แบบนี้ก็ได้นะอันนี้คือเวลาตอบก็ตอบแบบนี้ได้เลยเพราะฉะนั้นข้อนี้นะข้อนี้เราบอกว่าเรากำลังจะอินทิเกรตของเศษ1ส่วนรูท x ยกกำลัง2ลบ 2x บวก17เนี่ย dx เนี่ยมันคืออะไรมันคือเท่ากับลอนของ absolute x ลบ1บวกกับ root x กำลังสองลบ 2x แล้วบวก17แล้วค่อยบวก4เนาะคือคำตอบนะนี่คือคำตอบเนี่ย17มีเป็น117แล้วอันนี้เป็น17อันนี้อันนี้คือคำตอบของการหาปริพันธ์ของฟังก์ชันนี้เนาะเพราะสิ่งสำคัญของการจัดรูปก็คือเราต้องจัดรูป u กำลังสอง a กำลังสองแต่การจัดรูป u กำลังสอง a กำลังสองเนี่ยต้องอาศัยอะไรอาศัยกำลังสองสมบูรณ์นะกำลังสองสมบูรณ์ที่เป็นหน้ากำลังสองลบสองหน้าหลังบวกหลังกำลังสองตรงนี้แหละที่เราจัดให้เป็น u หน้าลบหลังกำลังสองให้ได้นะซึ่งมันกำลังสองสมบูรณ์ก็อย่างที่บอกมันมี2สูตรด้วยกันนะสูตรบวกกับสูตรลบนะต้องดูให้ดีนะว่าตรงกลางของเราค่าที่เป็นตัวแปร x เนี่ยนะมันเป็นบวกหรือลบถ้าบวกก็ต้องใช้สูตรของบวกก็หน้าบวกหลังกําลังสองก็หน้ากําลังสองบวกสองหน้าหลังบวกหลังกําลังสองนะอันนี้คือกําลังสองสมบูรณ์เนาะ

เพราะนักศึกษาต้องดูให้ดีๆนะต้องดูให้ดีๆการจัดกําลังสองสมบูรณ์ไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องยากเท่าไหร่นะแต่ต้องไปฝึกนิดนึงทีนี้ในตัวอย่างนี้ก็คล้ายๆกับตัวอย่างแรกๆแต่ว่าไอ้ตัวเนี้ยจะมีตัวแปรที่เข้ามาข้างหน้า x กำลังสองก็คือ 4x ตัวนี้ด้วยเนาะเวลาจัดกำลังสองสมบูรณ์ก็ต้องดูให้ดีๆข้อนี้1ส่วน u ไม่ได้อยู่แล้วเนาะเหมือนตัวอย่างที่1นี่นะเพราะไอ้ตัวนี้เป็น x กำลังสองลบ x กำลังสองมันได้ 8x นะได้ 8x นี่นะลบ 8x อันนี้ได้ตัวเกิดออกมาเป็น12ลบ 8x นะซึ่งมันไม่หายเนาะเพราะฉะนั้นนะเราก็ต้องจัดรูป u กำลังสอง a กำลังสองจากโจทย์ที่เขาให้มาคือ1ส่วน7บวกกับ12 x ลบ4 x กำลังสองนะแล้วก็ dx เนาะอันนี้เท่ากับตรงนี้เราต้องจัด u กำลังสอง a กำลังสองก่อนการจัด u กำลังสอง a กำลังสองอันนี้คือสิ่งสำคัญนะคือสิ่งสำคัญนักศึกษาต้องดูให้ดีๆอันนี้ครับมาฝั่งนี้เนาะทางซ้ายมือเนี่ยนะเราบอกว่าเราจะจัดรูปจัดรูป u กำลังสองกับ a กำลังสองอย่าลืมว่า u คือกลุ่มของตัวแปร a คือตัวเลขนะ a คือตัวเลขเพราะเราต้องจัด u กำลังสอง a กำลังสองให้ได้นะเอาตัวไหนมาจัดก็เอา7บวก12 x ลบ4 x กำลังสองตัวนี้แหละมาจัดแต่ทีนี้การจัดอย่าลืมนะอันเนี้ยหน้าตัวแปร x กำลังสองติดลบเนาะหน้าตัวแปร x กำลังสองติดลบเมื่อไหร่ก็ตามที่หน้าตัวแปร x กำลังสองติดลบจะทำให้เรายุ่งยากในการจัดนิดหน่อยนะเพราะเวลาที่เรามองตัวเนี้ยปกติเราตัวหน้าของเรามันไม่ติดลบนะมันไม่ติดลบวิธีการทำยังไงเราก็อย่าให้มันติดลบทำยังไงไม่ให้ติดลบนี่เขียนใหม่นะอันนี้ก็กลายเป็นเขียนนี้เลยก็เป็น7อันนี้เครื่องหมายบวกใช่ไหมบวก12 x ลบ4 x ยกกำลังสองเนี่ยนะตรงนี้กลุ่มนี้ปั๊บจัดรูปกลุ่มนี้ก่อนวงเล็บตัวนี้นะแต่อย่าลืมว่าไอ้ตัวเนี้ย 14x กำลังสองของเราเนี่ยมันติดลบไม่อยากให้ติดลบก็ดึงเอาลบออกนะดึงเอาลบออกเพราะฉะนั้นไอ้7อยู่เหมือนเดิมนะดึงเอาลบออกลบคุณบอกได้ลบคุณบอกได้ลบตรงนี้ข้างหน้าเป็นลบละหน้าวงเล็บตัวนี้จะเป็นลบหน้าวงเล็บสีแดงเนี่ยพอหน้าวงเล็บสีแดงเป็นลบปั๊บ12จาก12 x จากบวกก็กลายเป็นลบด้วยนะเพราะลบลบเอาลบคูณเข้าไปลบลบกลายเป็นบวกเนี่ย12 x เนี่ยตัวนี้มันจะกลายเป็นบวก4 x กำลังสองนี่มันจะกลับกันนะเพื่อจะจัดกำลังสองสมบูรณ์ให้ได้พอได้อย่างนี้เสร็จปั๊บสิ่งที่เราต้องทำต่อไปแค่ขยับสลับที่หน่อยนึงนะสลับที่หน่อยนึงสลับที่ยังไงตัวนี้ก็กลายเป็นเท่ากับ7อันนี้ลบกับวงเล็บสีแดงนี่อยู่นะนะอันนี้เป็นยังเท่ากับอยู่นะวงเล็บสีแดงเอา 4x นะ 4x กำลังสองเนี่ยมาอยู่ข้างหน้า 4x กำลังสองอันนี้ก็กลายเป็นลบ 12x นะขยับนิดหน่อยนึงอันนี้แบบละเอียดนิดนึงแล้วกันเนาะเพื่อนักศึกษางงนะอันนี้จัดรูปให้ก่อนเนี่ยเป็นหน้าตานี้พอได้อย่างนี้ปั๊บเราจะสังเกตเห็นว่าตัวนี้ของเราเนี่ยนะมันเป็นลบใช่ไหมมันเป็นลบเนี่ยนะมันเป็นลบพอมันเป็นลบตัวนี้เราก็เอาไปจัดอันนี้โจทย์เป็นลบใช่ไหมโอเคเป็นบวกกับลบตัวนี้เราก็เอาไปจัดกำลังสองสมบูรณ์แสดงว่าตัวนี้อยู่ในรูปของสูตรลบหน้ากำลังสองลบหลังกำลังสองแน่ๆนะหน้ากำลังสองลบสองหน้าหลังบวกหลังกำลังสองแน่ๆอันนี้ในสูตรลบแน่ๆเพราะเราก็ดูว่าตัวหน้าเราจะ

2 x ยกกำลังสองนะเวลาที่เราจัดกำลังสองเนี่ย4เกิดจาก2ยกกำลังสอง x ก็คือ x กำลังสองเพราะฉะนั้น2 x ยกกำลังสองมันจะกลายเป็น4 x กำลังสองนั่นเองแสดงว่าตัวหน้าของเราคือ2 x นะคือ2 x เวลาที่เราท่องเราบอกหน้ากำลังสองมันลบ2หน้าคืออะไร2 x นะคือหน้าคือ2 x แล้วหลังคือจะเป็นเท่าไหร่เราต้องดูว่าหลังจะเป็นเท่าไหร่ในเมื่อตัวเนี้ยเป็น12ใช่ไหมสองสองเป็นสี่เพราะฉะนั้นหลังต้องเป็นสามนะเห็นไหมหลังต้องเป็นสามเพราะไอ้ตัวนี้เป็นหน้ากําลังสองลบสองหน้าหลังมันจะต้องเป็นบวกหลังกําลังสองบวกอะไรบวกสามเพราะหลังคือสามกำลังสองเราก็ต้องลบออกไปสามยกกําลังสองนะลบออกสามกำลังสองนะเป็นหน้าตานี้เลยเฟิร์บเนี่ยในเมื่อมันบวกเข้ามาสามกำลังสองก็ลบออกไปสามกำลังสองตัวกําลังสองสมบูรณ์ของเราคือตัวนี้ตืดตืดตืดตืดตืดตืดตืดตัวนี้เนี่ยตัวนี้คืออะไรตัวนี้คือ2 x นะกำลังสองลบ2หน้าหลังบวกหลังกำลังสองตัวนี้คือหน้าคือ2 x หลังคือ3ตัวนี้ไปจัดกำลังสองสมบูรณ์เพราะฉะนั้นนะปุ๊บเราได้ตัวหน้าเป็น7ก่อนนะปุ๊บหน้าของเราเป็น7อยู่ลบกับวงเล็บสีแดงอันนี้วงเล็บสีแดงก่อนนะตัวนี้กำลังสองสมบูรณ์ก็เป็น 2x หลังคือ3ก็ลบ3ทั้งหมดยกกำลังสองเนี่ยกำลังสองสมบูรณ์ตัวนี้จัดเป็นกำลังสองสมบูรณ์ในหน้าตานี้ถ้าเป็นลบเนาะแล้วไอ้ตัว3กำลังสองตัวเนี้ยมันไม่มีตัวตัดเนาะ3กำลังสองก็เป็น9ก็เป็นลบ9อยู่ข้างในนะอันนี้เป็นลบ9นะวงเล็บนี้ปุ๊บทีนี้ลบ9ตัวนี้เอากระจายนี้เข้ามานะเราก็ได้เป็นหน้าตานี้เอาวงเล็บออกปุ๊บมันก็ได้เป็น7ลบกับ 2x ลบ3ทั้งหมดยกกำลังสองอันนี้ลบกลายเป็นบวก9เนาะบวก9ทีนี้9กับ7บวกกันได้เนาะ9กับ7บวกกันได้7บวก9ได้16 16ลบ 2x ลบ3ยกกำลังสองเพราะเราก็จัด16ให้เป็นกำลังสองได้นะ16เกิดจาก4ยกกำลังสองเพราะฉะนั้นข้อนี้เราจัดรูปกำลังสองสมบูรณ์ของเราออกมาเป็นยกกำลังสองก็เป็น4ยกกำลังสองลบกับ 2x ลบ3ทั้งหมดยกกำลังสองเพราะฉะนั้นตัวนี้เราจะได้อะไรเราจะได้ u คือ 2x ลบ3อันนี้คือ u a คืออะไร a คือก้อนที่เป็นตัวเลขหรือค่าคงที่ a ก็คือ4 u คือกลุ่มของตัวแปร a คือกลุ่มของตัวเลขนะเป็นตัวเลขเพราะฉะนั้นเราได้หน้าตา u ของเรา u คือ 2x ลบ3 a คือ4พอถึงตรงนี้ปั๊บเราก็ไปแทนในโจทย์ของเรานี่แหละนะพอเราจัดรูป u กำลัง2 a กำลัง2แล้วนะเราบอกว่าข้อนี้เราจัดออกมาเป็นอินทิเกรต1ส่วน a ของเราคือ4ยกกำลังสองเนาะลบกับ 2x ลบ3ยกกำลังสองไงนะแล้วก็ดีอะไรมันเป็น dx อยู่พอได้อย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็ไปดูว่าเอ๊สูตรของเราเนี่ยมันตรงกับสูตรไหนที่เป็น a กำลังสองลบ u กำลังสองนะแล้วก็เดินกลับไปดูที่แผ่นสูตรได้เลยปุ๊บแผ่นสูตรเป็น u กำลัง a กำลังสองลบ u กำลังสองนะ1ส่วน a กำลังสองลบก็คือสูตรที่3นี่เองใช่ไหมนะมันตรงกับสูตรที่3เนี่ยตรงกับสูตรที่3ที่ในรูปของ u กำลังสองลบ a กำลังสองเนี่ยนะสูตรที่3เนี่ยมันเท่ากับ1ส่วน 2a ลอนของแอบโซลูต a บวก u ลบ a ลบ u เนาะอันนี้คือในสูตรของ1ส่วน a กำลังสองลบu กำลังสองนะเพราะเราก็จะใช้สูตรนี้แหละมันเข้าหน้าตาสูตรนี้นะก็ใกล้ใกล้เคียงกับสูตรนี้มันอยู่ในรูปของ a กำลังสองลบ u กำลังสองอยู่ในหน้าตานี้นะปึ๊บแต่ยังไม่ได้เหมือนนะอินทิเกรต1ส่วน a ยกกำลังสองลบ u กำลังสองนะอันนี้ต้องเป็น du ถ้าเมื่อไหร่เป็นแบบนี้ปั๊บมันจะคือเท่ากับเศษ1ส่วน 2a ลอนของแอบโซลูตนะ a บวก u นะ a บวก u a บวก u ส่วนด้วย a ลบ u แล้วค่อยบวก c เนี่ยมันจะเป็นหน้าตานี้ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราจัดรูปของ1

ส่วน A กำลังสองลบ U กำลังสองแล้วต้องเป็น DU ก่อนนะถ้าเป็น DU ปั๊บมันจะได้ออกมาหน้าตานี้แต่ตอนนี้เรามาดูซิว่าของเรามันเป็น DU หรือยัง U ของเราคือกลุ่มของตัวแปรกลุ่มของตัวแปรคือ 2x ลบ3 พอเป็น 2x ลบ3 อันนี้มันยังเป็น D อะไร DX อยู่เลยนะเป็น DX อยู่เลยมันยังไม่ใช่2x ลบ3เพราะฉะนั้นข้อนี้มันยังใช้เป็น1ส่วน U หนึ่งส่วน a กำลังสองลบ u กำลังสอง du ไม่ได้มันยังไม่ได้เราต้องทำให้เหมือนก่อนทำให้เหมือนก่อนแล้วก็เขียนเลยปุ๊บอินทิเกรต1ส่วนโจทย์ของเราคือ4ยกกำลังสองลบ u ของเราก็คือ2 x ลบ3ทั้งหมดยกกำลังสองเราต้องการให้เป็น du แล้วก็วิธีของอาจารย์ก็เขียนให้เหมือนเลย2 x ลบ3แต่พอเขียนเหมือนเสร็จปุ๊บหาตัวมหารเลยนะปุ๊บเนี่ยหาตัวมหารเอาอะไรมาหารก็เอาตัวเนี่ย 2x ลบ3ไปดิฟก็เอา u ตัวนี้แหละไปดิฟเราดิฟ u ออกมาแล้วเท่าไหร่ดิฟ u ออกมาได้2ใช่ไหมดิฟ 2x ได้2ดิฟ3ได้0เพราะฉะนั้นเอา2ตัวนี้มาหาร2เป็นค่าคงที่ไม่มีตัวตัดไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรเพราะ2เป็นค่าคงที่ดึงออกจากเครื่องหมายปริพันธ์ได้กลายเป็น1ส่วน2ถามว่าทำไมเป็น1ส่วน2เพราะ2มันอยู่ที่ตัวส่วนนะ2อยู่ที่ตัวส่วนก็อินทิเกรตใหม่อินทิเกรต1ส่วน4ยกกำลังสองลบ 2x ลบ3ทั้งหมดยกกำลังสองแล้วดีอะไรดีของ 2x ลบ3จะสังเกตเห็นว่าข้อนี้มันเข้าสูตร1ส่วน a กำลังสองลบ u กำลังสองแล้วนะมันเข้าสูตรแล้วถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เป็น1ส่วน a กำลังสองลบ u กำลังสองแล้วดี u แล้วเนี่ยมันดี u แล้วนะอันนี้นะเห็นไหมมันดี u แล้วมันเหมือนแล้วนะ u ของเราคือ 2xลบ3มันเป็นดีอะไรดี 2x ลบ3ได้มั้ยดี u แล้วเนี่ยมันเข้าสูตรแล้วเนี่ยพอได้อย่างงี้ปุ๊บมันเราจะตอบตามสูตรนี้เลยคือสูตรเขาคือ1ส่วน1ส่วน 2a นะ1ส่วน 2a ลอนของ absolute a บวก u ส่วน a ลบ u นะเพราะฉะนั้นเราก็แทนค่าตามสูตรนั่นแหละ1ส่วน2ตัวนี้มันคูณอยู่ข้างนอกเราได้เท่ากับเศษ1ส่วน2นะตัวนี้ก็คือใส่วงเล็บให้มันหน่อยนะลอนหนึ่งส่วนสองเอก่อนพอทีมันเป็นหนึ่งส่วนสองเอตัวนี้เป็นหนึ่งส่วนสองเอเอคืออะไรเอคือสี่นะเอคือสี่นะหนึ่งส่วนสองคูณสี่และลอนของแอบโซลูตเฟิร์บแอบโซลูตเอบวกยูส่วนเอลบยูนะเอบวกยูส่วนเอลบยูเอคืออะไรเอคือสี่นะบวกยูยูคืออะไรสองเอ็กลบ3นี่ส่วนด้วยอะไรส่วนด้วย a ลบ u ก็4ลบ 2x ลบ3แล้วค่อยบวก4อันนี้เราก็คิดเลขธรรมดาแล้วนะตัวนี้เอามาเป็นเท่าไหร่เอาคูณเข้าไปเนาะอันนี้จะเพิ่งคูณก็ได้1ส่วน2เอาไว้ข้างนอกก่อนก็ได้ปึ๊บอันนี้ก็เป็น1ส่วนเท่าไหร่2 4เป็น8นะลอนของอันนี้วงเล็บนี้แล้วกันนะเฟิร์บเนี่ยลอนของแอบโซลูตอันนี้เอาวงเล็บออกได้นะเอาวงเล็บออกได้เพราะมันกำลังหนึ่งใช่ไหมกำลังหนึ่งตัวนี้ยูของเรากำลังหนึ่งนะมันก็จะเป็น4บวก 2x แล้วก็ลบ3ใช่ไหมพอตัวส่วนปุ๊บ4อันนี้เป็นลบ 2x เอาลบกระจายเข้าไปลบกลายเป็นบวก4บวก3เนี่ยต้องระวังให้ดีนะอันนี้เครื่องหมายถ้ามีเครื่องหมายลบอยู่ข้างหน้าวงเล็บแบบนี้นะเครื่องหมายในวงเล็บถ้าว่าวงเล็บออกปั๊บในวงเล็บต้องเปลี่ยนเครื่องหมายเป็นตรงข้ามหมด 2x จากบวกกลายเป็นลบนะ3จากลบกลายเป็นเป็นบวกเนี่ยอย่างเงี้ยอย่าลืมโอกาสที่เราจะพลาดมีสูงเรื่องของเครื่องหมายพวกนี้เพราะอันนี้ก็บวกธรรมดาเลยอันนี้กลายเป็น1ส่วน16ได้เลยเพราะ2คูณ8ได้เลย1เศษคูณเศษส่วนคูณส่วนเนาะอันนี้คูณเข้าไปเป็น1ส่วน16นะ1ส่วน16ลอนของอะไรabsolute ตัวนี4ลบ3ตัวเลขที่ลบกันได้4ลบ3หรือ1เราก็เขียน1บวก 2x ก็ได้ส่วนด้วยอะไรส่วนด้วย3กับ4บวกกันได้เป็น7ลบ 2x อย่างนี้นะแล้วค่อยบวก4เพราะฉะนั้นเวลาที่เราตอบเราก็ตอบตามนี้ได้เลยมันจากโจทย์เขาบอกว่าให้เราหาปริพันธ์ของตัวนี้อินทิเกรต1ส่วน7
บวกเนาะมันเป็นบวกสองสิบสอง x ลบ 4x กำลังสองนะแล้วก็ dx เนี่ยเราอินทิเกรตออกมาแล้วเราได้เป็นเศษหนึ่งส่วน16ลอนของ absolute 1บวก 2x ส่วนด้วย7ลบ 2x แล้วค่อยบวก4อันนี้คือคำตอบนี่คือคำตอบเพราะเวลาที่เราจะหาปริพันธ์ของฟังก์ชันที่มีหน้าตาที่เป็นยูเป็นกำลัง2แบบนี้ต้องดูให้ดีๆต้องดูให้ดีว่าเราใช้สูตรไหนได้บ้างนะเพราะถ้าเราใช้1ส่วน u ได้1ส่วน u ไปถ้า u กำลังu กำลัง n ได้ก็ u กำลัง n ไปนะแต่ถ้าไม่ได้เนี่ยถ้าเป็นกำลัง2ส่วนใหญ่เราก็จะจัดเป็น u กำลัง2 a กำลัง2เพราะการจัด u กำลัง2 a กำลัง2สำคัญคือการจัดกำลัง2สมบูรณ์การจัดกำลัง2สมบูรณ์ก็จะมีอยู่2สูตรด้วยกันสูตรกำลัง2สมบูรณ์ที่เป็นบวกกับลบนะเป็นบวกกับลบเพราะเราการจะใช้เป็นบวกกับลบเราก็ต้องดูให้ดีว่าตัวกลางของเราเป็นบวกหรือลบนะเป็นบวกหรือลบดูให้ดีๆนะในตัวอย่างต่อไปนี้เขาบอกว่าจงหาค่าของอันนี้เป็นคอร์สเลยเนาะบางคนเห็นไซน์คอร์สแทนปั๊บเฮ้ยตัวนี้มันมีคอร์สคือตัวเกินอยู่ข้างบนเอาตัวนี้ไปดิฟแต่ระวังนะต้องระวังนะมันมีตัวเกินอยู่ข้างบนก็จริงแต่เวลาดิฟยูเนี่ยดิฟยูตัวนี้ต้องดูดีๆนะดิฟไซน์กำลังสองเนี่ยมันเป็นยูกำลังเอ็นนะดิฟไซน์กำลังสองเนี่ยมันได้สองไซน์กำลังหนึ่งแต่อย่าลืมดิฟไซน์ด้วยนะนะดิฟไซน์ x มันได้คอสใช่ไหมอันนี้นะอันนี้ก็เป็น2ไซน์ x คอส x นี่ข้อนี้เพราะลบกับอะไรลบ2คอส x โอ้ไม่เหมือนละตัวเกินเนี่ยตัวถ้าเราดิฟ u ข้างล่างเนี่ยมันได้ออกมาเป็นหน้าตานี้แต่ว่าตัวเกินของเรามีแค่คอส x อันนี้ใช้ไม่ได้ละนะถ้าแสดงว่าเป็น u ทั้งก้อนไม่ได้ละนะข้อนี้ในเมื่อเป็น u ทั้งก้อนไม่ได้เราจะทำยังไงดีวิธีการก็คือจัดกำลังสองนะจัดกำลังสอง u กำลังสอง a กำลังสองนั่นแหละเพราะจากโจทย์เขาบอกว่าอินทิเกรตคอสของ x ส่วนด้วยไซน์ยกกำลังสอง x ลบสองไซน์ x บวก5แล้วก็ dx บางคนเห็นเป็นตรีโกณใช้สูตรตรีโกณนะซึ่งมันไม่ได้นะบางทีมันไม่ได้นะมันไม่ได้บอกว่าต้องถ้าเป็นตรีโกณต้องใช้ตรีโกณหมดตลอดไปทำไมไม่ใช่นะเพราะข้อนี้เราจะมาจัดกำลังสอง u กำลังสอง a กำลังสองแล้วดูว่ามันเข้าหน้าตาไหนนะเราค่อยตอบนี่ปัญหาคือมันเป็นไซน์กับคอสเนี่ยนะเป็นไซน์กับคอสเวลาจัด u กำลังสอง a กำลังสองเนี่ยมันอาจจะทำให้เราสับสนได้นะเราก็มีวิธีมันไม่ได้ยากเนาะปั๊บเราก็จัดรูปของ u กำลัง2 a กำลัง2นะ u กำลัง2 a กำลัง2 u คือตัวแปร a คือตัวเลขนะเพราะจัดรูปของตัวแปรยกกำลัง2กับตัวเลขยกกำลัง2ให้ได้เอาอะไรมาจัดล่ะเอาตัวยุ่งยากสุดนั่นแหละนะตัวเกินข้างบนไม่เป็นไรไม่ต้องเอามาเอาตัวที่เราดูว่ามันฟังก์ชันที่ยุ่งยากที่สุดมันก็คืออะไรคือไซน์ยกกำลัง2 x ลบของ2ไซน์ xและบวก5นะพอถึงตรงนี้เนี่ยเราจะมาจัดเป็นกำลัง2นักศึกษาจะสังเกตว่าถ้าเป็นไซน์แบบนี้ดูแล้วมันดูยากเนาะมันดูยากเวลาจัดกำลัง2สมบูรณ์นะอาจจะทำให้เราพลาดได้วิธีการเราก็ปรับเปลี่ยนซะหน่อยก็ได้นะก็คือให้นะเราให้เลยให้ y เนี่ยเท่ากับไซน์ x ไปเลยนะให้ y เป็นไซน์ x ไปนะตรงไหนที่เป็นไซน์นะถ้าตรงไหนที่เป็นไซน์ก็แทนเป็น y ไซน์ x อ่ะนะเพื่อมาจัดกำลังสองสมบูรณ์เพื่อจะได้ง่ายหน่อยให้ y เป็นไซน์ x ไปเพราะฉะนั้นตัวนี้ไซน์ x กำลังสองมันก็คือ y กำลังสองเพราะจากโจทย์เนี่ยบอกว่าไซน์ตัวนี้ตรงไหนที่เป็นไซน์เนี่ยนะเราก็แทนค่าไปเลยนะแทนค่าไปเลยก็จะเป็น y ยกกำลังสองเลยอันนี้ y ยกกำลังสองลบกับ 2y ใช่ไหมแล้วก็บวก5นะตรงไหนที่เป็น x เป็นไซน์ x เราเปลี่ยนให้เป็น y ซะนะให้เป็น y ซะมันก็ได้เป็นหน้าตานี้พอได้หน้าตานี้ปุ๊บเราก็มาจัดกำลัง2สมบูรณ์ได้ง่ายขึ้นละนะมันไม่มีตัว
ยั่วเยี่ยมาให้เราพลาดได้นะมันก็จะมีอะไรบ้างเราก็ดูว่า y กำลังสองลบ 2y เนี่ยนะเราจะมาจัดกำลังสองสมบูรณ์ของตัวนี้แล้วก็วกใส่วงเล็บสีแดงให้ไปนะวงเล็บค่อมเลยสีแดงนะเพื่อให้แบ่งชัดเจนขึ้นนะบวกกับบวก5นะบางคนบอกวงเล็บสีเขียวได้ไหมก็ได้นะอันนี้คืออาจารย์ทำให้ดูให้เห็นชัดเฉยๆนะไม่มีอะไรก็เป็นวงเล็บเดียวกันนั่นแหละเป็นนะในวงเล็บสีแดงอันนี้เวลาที่เราท่องเราจะท่องว่าหน้ายกกําลังสองก็ y ยกกําลังสองแสดงว่า y คือตัวหน้ายกกําลังสองเครื่องหมายตรงกลางเป็นลบก็ลบสองหน้าคืออะไรหน้าคือ y หลังคนจะเป็นอะไรล่ะเนี่ยเราก็ต้องดูว่าสองอันนี้ต้องเท่ากัน 2y เนี่ยอันนี้เป็น 2y แล้วนะตัวอะไรล่ะที่คูณกับ 2y แล้วได้ 2y ก็คือ1แสดงว่าตัวหลังคือ1เราจะได้ว่าหน้ากําลังสองลบ2หน้าหลังแล้วบวกหลังกําลังสองหลังคือ1ก็1กําลังสองแต่อย่าลืมว่าบวก1กําลังสองเข้ามาปุ๊บก็ต้องลบ1กําลังสองออกไปนะอันนี้คือในวงเล็บสีแดงเพราะไม่งั้นมันจะไม่เท่าเดิมในสองอันนี้นะแล้วค่อยบวก5อยู่ข้างนอกอันนี้เท่าแน่นอนนะในวงเล็บเนี่ยนะมันเท่ากันแต่ตัวที่เราต้องการกําลังสองสมบูรณ์ของเราอ่ะมันคืออะไรมันคือก้อนนี้แค่นี้เดือดเดือดเดือดเดือดเดือดแค่นี้ไอ้ลบไอ้หนึ่งกำลังสองนั้นเราไม่ต้องการลบตัวนั้นนะเราต้องการตัวนี้พอมาเขียนเป็นอะไรในไอ้ตรงนี้มันเป็น y หน้าลบหลังคือ1ลบ1ทั้งหมดยกกำลังสองเนี่ยนะตัวนี้ปึ๊บเพราะหนึ่งกำลังสองตัวนี้ก็ได้1ก็ลบ1แล้วบวก5เพราะฉะนั้นเวลาจัดกำลังสองสมมติออกมาแล้วเราจะได้เป็น y ลบ1ยกกำลังสองลบ1บวก5ก็เหลือบวก4นะพอลบ1บวก5ได้บวก4พอถึงตรงนี้ปั๊บเราจะได้ละนะเราจะได้ละหน้าตาของเราเป็นยังไงไอตัว a กำลังสองก็เท่ากับ y ลบ1ทั้งหมดยกกำลังสองบวก2ยกกำลังสองอันนี้เราก็แทนเข้า y กลับนะในเมื่อ y ถ้าคือ sin x เราจะได้ u ของเราแล้วว่า u ของเราคืออะไรนะ y ของเราคือ sin x เนาะเพราะฉะนั้นจะได้ว่าเราจะได้ตัวนี้ออกมาปุ๊บเอามานะจะได้ u คืออะไรต้องแทนค่า y กลับนะ y คือ sin x นะเพราะฉะนั้นเราก็เขียนใหม่ได้เลยว่า u คือ sinu คือ sin x u เท่ากับ sin x ลบ1 u คือ sin x ลบ1และ a คืออะไร a เท่ากับ2เพราะฉะนั้นเราจัดอยู่ในรูปของ u กำลังสอง a กำลังสองได้ u ได้ a แล้วนะเราก็มาเขียนตัวนี้ใหม่เลยฟ้าตัวนี้โจทย์เนี่ยในโจทย์ตรงนี้ที่เราเอาไปจัดตะกี้นะเราได้ว่าอินทิเกรตของคอสไม่เกี่ยวนะคอสเราไม่ได้จัดมันอยู่ตรงนี้ส่วนด้วยอะไรส่วนด้วยที่เราจะมาเป็นไซน์เอ็กซ์ลบหนึ่งทั้งหมดยกกำลังสองนะแล้วค่อยบวกกับ2ยกกำลังสองแต่นี่มันเป็น dx พอถึงตรงนี้ปั๊บเราก็ไปดูสูตรของเราว่ามันตรงกับสูตรไหนเราเลื่อนขึ้นไปดูเลยนะตรงกับสูตรไหนเพราะมันเป็นu กำลังสองลบ a กำลังสองนะอันนี้ปึ๊บu กำลังสองลบ a กำลังสองน่าตรงกับสูตรที่สองนี่นะตรงกับสูตรที่สองนี่เลยนะเป็น u กำลังสองลบ a กำลังสองนะนะเพราะฉะนั้นเราก็แทนค่าในสูตรนี้เลย u กำลังสองลบ a กำลังสองเนี่ยแต่ในสูตรนี้ดูกันดีดูดีนะบอกว่าอินทิเกรตหนึ่งส่วน u กำลังสองลบ a กำลังสองมันต้องเป็น du เนาะไอ้ลบหรือบวกโทษทีบวกอันนี้เป็นบวก a กำลังสองก็พลาดแล้วอันนี้เป็นบวกเนาะไม่ใช่ลบพอบวกปุ๊บเป็นสูตรแรกเลยมั้งบวกเป็นสูตรแรกนะเศษหนึ่งส่วน a อาร์แทน u ส่วน a อันนี้ไม่มีอะไรเนาะเป็นบวกนะถ้าเข้าสูตรนี้เมื่อไหร่ปุ๊บมันจะเป็น1ส่วน a อาร์แทน u ส่วน a แล้วบวก cเพราะฉะนั้นมันจะเข้าสูตรนี้เลย r แทน u ส่วน a บวก c แต่ณตอนนี้มันยังไม่เหมือน
เพราะ u ของเราคือตัวนี้มันยังไม่เป็น du เราต้องทำให้เหมือนก่อนทำยังไงให้เหมือนนี่แหละสำคัญตรงนี้อินทิเกรตของ cos ตัวเกินตัวนี้มันต้องมีความสำคัญกับเราแน่นอนส่วนด้วยอะไร u ของเราคือ sin x ลบ1ยกกำลัง2บวก2ยกกำลัง2นะมันจะต้องเป็น d อะไร d ของ sin x ลบ1พอ sin x ลบ1ปุ๊บต้องหาตัวมาหารสำคัญตรงนี้มันไม่ใช่1เหมือนทุกข้อที่ผ่านมาแล้วเราต้องเอา sin x ลบ1ไปดิฟนะไปดิฟเดี๋ยวเรามาดิฟฝั่งนี้หน่อยเนาะเรามาดิฟฝั่งนี้เลยเราบอกว่าดิฟอะไรเราดิฟเลยดิฟเอาเป็นสีแดงแล้วกันบอกว่าดิฟไซเอ็กลบหนึ่งดีเอ็กดิฟไซเอ็กดิฟหนึ่งมันได้ศูนย์แน่นอนเพราะมันก็เหลือดิฟอะไรดิฟไซเอ็กบายดีเอ็กดิฟไซอะไรดิฟไซได้คอสเอ็กคอสเอ็กดีเอ็กบายดีเอ็กดีเอ็กบายดีเอ็กได้หนึ่งนะได้หนึ่งเพราะมันก็เหลือคอสเอ็กเพราะไอตัวที่เอาไปหารคือคอสเอ็กตัวนี้แหละนะเอาผลหารนี่คือคอสเอ็กเราก็เอาคอสเอ็กมาหารที่เราดิฟตะกี้คอสเอ็กตัวเศษตัวส่วนตัดกันได้นะวาร์ปเลยปึ๊บปึ๊บพอได้อย่างนี้ปึ๊บออกมาเป็นอะไรออกมาจะเท่ากับนะอินทิเกรต1ส่วน sin x ลบ1ยกกำลัง2บวก2ยกกำลัง2 d sin x ลบ1เข้าสูตร1ส่วน u กำลัง2บวก a กำลัง2ละ du ละเข้าสูตรละพอเข้าสูตรนี้ปุ๊บก็ตอบตามสูตรนี้ได้เลยในสูตรนี้บอกว่าเท่ากับอะไรเท่ากับ1ส่วน a arc tan นะ arc tan u ส่วน a เพราะ a ของเราคือ2 a ของเราคือ2 u ของเราคือตัวนี้เพราะเราก็จะเป็นเศษ1ส่วน a ก็คือเศษ1ส่วน2 arc tan u คืออะไร u ก็คือ sinลบ1ส่วน a คืออะไรส่วน a คือ2แล้วค่อยบวก4นะเพราะฉะนั้นอันนี้คือคำตอบที่เราได้นะคำตอบที่เราได้เพราะฉะนั้นข้อนี้เวลาหาปริพันธ์ของฟังก์ชันนี้เราบอกว่าปริพันธ์ของฟังก์ชัน cos x เนี่ยตัวนี้ cos x ของส่วนด้วย sin กำลัง 2x ลบ2 sin x บวก5แล้ว dx เนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับเศษ1ส่วน2นี่เลยเศษ1ส่วน2 arc tan นะ sin x ลบ1ส่วน2แล้วบวก4อันนี้คือคำตอบเพราะการหาปริพันธ์ของฟังก์ชันเราต้องดูว่าฟังก์ชันของเราเป็นหน้าตาไหนไม่ใช่ว่าเห็นเป็นไซน์เป็นคอสเราจะอินทิเกรตเฉพาะตรีโกณอย่างเดียวไม่ใช่เพราะสิ่งสำคัญของสูตรเหล่านี้คือการจัดให้อยู่ในรูปของ u กำลัง2 a กำลัง2นะพอการจัดรูปเป็น u กำลัง2 a กำลัง2เนี่ยนักศึกษาต้องไปฝึกนะไปฝึกว่าu ก็คือกลุ่มของตัวแปร a ก็คือกลุ่มของตัวเลขนะการจัด u ให้เป็นกำลัง2ได้เราต้องอาศัยกำลัง2สมบูรณ์นะกำลัง2สมบูรณ์ก็จะมีอยู่2ส่วนด้วยกันคือหน้าบวกหลังกำลัง2กับหน้าลบหลังกำลัง2อันนี้ต้องท่องให้ดีๆต้องจำให้ได้หน้าบวกหลังกำลัง2มันเท่ากับหน้ากำลัง2บวก2หน้าหลังบวกหลังกำลัง2เนาะถ้าเป็นลบก็หน้ากำลัง2ลบ2หน้าหลังบวกหลังกำลัง2อันนี้คือมี2สูตรที่เราต้องจัดอันนี้คือกำลังสองสมบูรณ์เพราะนักศึกษาต้องไปฝึกนะไปฝึกถ้าไม่ฝึกเราก็จะทำข้อสอบไม่ได้นะต้องไปฝึกเพราะในการบรรยายในวันนี้อาจารย์ก็ขอยุติการบรรยายไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ

0: ี้เอาไว้ใช้ประจำวันส่วนอันนี้ก็เป็นเงินเก็บ
1: ดีมากเลยตะวันรู้จักเก็บหอมรอมริบแล้วเมฆล่ะมีเงินเก็บกับเขาบ้างไหม
2: โอ้ยผมยังเด็กจะเก็บไปทำไมครับปู่เงินน่ะมีไว้ใช้เราก็ต้องใช้สิครับแล้วเนี่ยเก็บไว้ที่บ้านเยอะๆถึงเวลาหายทีนะหายหมดเลย
0: แล้วใครบอกว่าฉันเก็บเงินไว้ที่บ้านฉันฝากไว้ที่ธนาคารออมสินย่ะ
1: โอ้นี่รู้ไหมธนาคารออมสินเนี่ยในหลวงรัชกาลที่6ทรงตั้งมาเพื่อให้คนไทยรู้จักออมเงินโดยเฉพาะเลยนะปู่ว่าปู่เองก็มีสมุดบัญชีออมสินเก่าๆอยู่ที่บ้านนี่นะอยู่ตรงไหนนะเอไปหาก่อน
2: ฮะอะไรจะไปไหนอีกเนี่ย
3: สยามสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2462
2: ทำไมมาโผล่บนนี้เนี่ยตกไปนี่ขาหักได้เลยนะเนี่ย
0: ดูโน่นสิ
4: พ่อปู่ช่วยลูกด้วยเถิดควายลูกมันหลุดออกจากคอกลูกจะไปซื้อควายใหม่แต่หายใส่เงินที่ฝังดินไว้หาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอผีมันต้องมาบังตาแน่ๆเลยพ่อปู
5: ่ผีบ้าอะไรจะมาบังตาเองฮะนะครับคิดว่าผีมันว่างนะหรือไง
4: ผู้ใหญ
5: ่มูแต่โทษผีโทษสางตัวเองนั่นแหละฝังไว้ที่ไหนทำไมจำไม่ได้อย่าบอกนะว่าตอนมาฝังก็กินเหล้ามาน่ะใช่ไหม
4: แหมก็นิดเดียวแต่จำเลยว่าฝังไว้ใต้ต้นไม้แน่ๆนะผู้ใหญ่นะ
5: โอ้ยต้นไม้มันมีกี่ร้อยกี่พันต้นหาจนหัวงอคงจะเจอหรอก
4: โอ้ย
5: แล้วเดี๋ยวนี้ใครเข้าเงินฝังดินกันเขาไปฝากธนาคารกันหมดแล้ว
4: ธนาคารเหรอไอ้ที่เขาเรียกว่าอะไรจนๆนั่นน่ะหรือผู้ใหญ
5: ่นั่นมันสยามกรรมาจน อันนั้นมันธนาคารของพวกพ่อค้าเขาไว้ลงทุนไว้ส่งเงินข้ามชาติกันข้าหมายถึงคลังออมสินที่ในหลวงตั้งขึ้นมาท่านตั้งเพื่อให้ประชาชนรู้จักออมเงินไม่ใช่มีเท่าไหร่ก็เอาไปสำมะเลเทเมาหมดแบบนี
4: ้ปะโถเอ้ยผู้ใหญ่ตอกย้ำเจ็บ
5: เสียงใครวะนั่นออกมาสิ
4: อย่าค่อยๆย

0: 快快养着啊！呃，潘阿姨，哦，姑爷，还恐吓，破布，破布吹落了，姑爷很美啊。
1: ถ้าทุกคนรู้จักประหยัดอดออมก็จะมีเงินเอาไว้ใช้ในเวลาที่ลำบากในหลวงรัชกาลที่6ทรงตั้งธนาคารออมสินขึ้นเพื่อให้ประชาชนรู้จักเก็บออมตั้งแต่วันนี้ฉันจะแบ่งค่าขนมไว้ดูสิว่าฉันกับตะวันใครจะเก็บเงินได้มากกว่ากัน

0: ยุคนี้แค่7 ขวบก็มีบัตรประชาชนกันแล้วเนอะ
1: เด็กชายเมคาเย็นไพศาลทำไมคนเราถึงต้องมีนามสกุลกันเหรอคะ
2: โหต่อแถวอะไรกันเนี่ย
1: แก่นแก้วยา
3: ไม่เป็นไร
1: ศิล
3: ไม่เป็นไร
1: นามสกุลเย็นไพศาลแล้วคนนี้เขาเป็นอะไรกับนายหรือเปล่า

0: สวัสดีครับ
1: วันนี้เราจะมาสอนเกี่ยวกับการเขียนสีน้ำทางสถาปัตยกรรมนะครับโดยผมรองศาสตราจารย์ธงเทพสิริโสดาครับมาจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มทล.ธัญบุรีฮะวันนี้นะครับผมได้มีผู้ร่วมรายการอีก2ท่านนะครับก็คืออาจารย์บาสกับอาจารย์หน่อยนะครับเดี๋ยวขอเชิญแนะนำหน่อยครับอาจารย์หน่อยครับ
2: สวัสดีค่ะรองศาสตราจารย์สรชาวัยวรกิจค่ะเป็นอาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีค่ะ
1: ท่านที่2ครับอาจารย์บาสครับ
3: ครับสวัสดีครับผมอาจารย์กิตตินวิจิตรไทยธรรมนะครับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มทล.ธัญบุรีเหมือนกันครับ
1: ครับก็ก่อนที่จะเข้ารายการนะครับก็ต้องบอกนิดนึงฮะว่าสีน้ำทางสถาปัตยกรรมนะครับเป็นพื้นฐานของชั้นปีที่1นะครับที่นักศึกษาทุกคนฮะไม่ว่าจะเป็นสถาปัตยกรรมหลักนะครับภายในผังเมืองแลนด์สเคปทุกๆสาขาเนี่ยเราจะต้องเรียนสีน้ำหรือสีไม้นะครับแต่การสอนในครั้งนี้จะเราจะเน้นเรื่องของสีน้ำเป็นหลักนะครับซึ่งเดี๋ยวผมอาจจะลองถามอาจารย์2ท่านดูว่าตอนชั้นปีที่1เนี่ยมีประสบการณ์เกี่ยวกับการใช้สีน้ำมากน้อยแค่ไหนนะครับเดี๋ยวขอเชิญอาจารย์หน่อยฮะเป็นคนพูดก่อนเลยฮะ
2: ได้ค่ะย้อนไปค่อนข้างนานนะคะอาจารย์ดิวอาจารย์หน่อยก็เคยใช้สีน้ำเริ่มต้นเลยตั้งแต่สมัยเรียนปวส.ก็คือแรกๆเราจบม.6มาหลักๆเราก็ใช้แค่สีไม้สีน้ำก็ใช้นิดหน่อยแต่พอมีโอกาสได้ใช้สีน้ำเนี่ยจะใช้ในตอนเขียนทัศนียภาพค่ะอาจารย์ดิวแล้วก็มีเป็นภาพอินทีเรียซึ่งตอนนั้นที่ตัวเองเรียนเนี่ยก็คือเรียนที่อุเทนถวายก็ถือว่าอาจารย์จำอาจารย์สัพพสิริมั้งคะสมัยนั้นที่สอนนะคะก็อาจารย์ก็ให้แนวคิดในการเลือกใช้สีน้ำไม่ว่าจะเป็นการใช้ผู้การหรือว่าสีน้ำอะค่ะก
1: ็
2: ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นครั้งแรกค่ะ
1: ฮะแล้วอาจารย์บ้าล่ะครับตอนชั้นปีที่1เป็นยังไงบ้างฮะประสบการณ์สีน้ํา
3: ได้มีการใช้สีน้ําพอสมควรนะฮะก็คือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการนําเสนอผลงานทางการออกแบบรวมไปถึงเรื่องของการใช้สีน้ําในเชิงทัศนียภาพแล้วก็การเขียนงาน

0: ิลปกรรมต่างๆนะครับแล้วก็มีความคุ้นชินกับการใช้สีพอสมควร
1: ครับผมก็เดี๋ยวผมจะให้ดูเกี่ยวกับสไลด์ที่เราใช้กันนะฮะแบ่งเป็น3แบบฮะอันนี้เป็นภาพที่อยากจะนําเสนอนะฮะทางภาพทางด้านซ้ายฮะเป็นสายงานทางสถาปัตย์โดยตรงฮะก็จะเป็นการเขียนทัศนียภาพให้เห็นได้ชัดเลยนะฮะว่าอันนี้มันคือการนําเสนอการเขียนสีน้ํานะครับพระราชวังนะครับทีนี้เนี่ยสิ่งที่อาจารย์อยากจะให้ดูทั้ง3ภาพนะฮะภาพแรกเนี่ยจะเป็นสายสถาปัตย์นะครับแล้วก็เป็นสายอินทีเรียเราจะลงลักษณะสีแบบนี้นะฮะแบบคร่าวๆภาพที่2เนี่ยจะเป็นการเขียนอันนี้จะใช้เทคนิคของฝรั่งฮะเป็นการเขียนที่ใช้สําหรับประกวดนะครับอันนี้แล้วก็ภาพที่3ก็เป็นลักษณะคล้ายๆกับของภาพที่2นะครับแต่สีอันนี้จะมีความแตกต่างนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมต้องบอกนิดนึงก่อนนะฮะก่อนที่จะอธิบายให้นักศึกษาฟังแต่ละภาพและเทคนิคการใช้นะฮะเดี๋ยวผมจะอธิบายเรื่องของอุปกรณ์นะครับให้นักศึกษาเตรียมพร้อมที่พออาจารย์อธิบายปุ๊บนักศึกษาอาจจะไปซื้อแล้วก็มาลงพร้อมกับอาจารย์ฮะ3วิธีที่อาจารย์3ภาพที่อาจารย์ให้นักศึกษาดูนะครับเป็น3ภาพที่เราจะเรียนรู้กันนะครับจะเป็นเขียนสีน้ำทางเชิงสถาปัตยกรรมที่เราใช้อยู่กับอันที่2ก็จะเป็นการเขียนสีน้ำในเชิงงานประกวดนะครับซึ่ง2ภาพนี้อาจารย์จะสอนทีละขั้นตอนกับนักศึกษานะครับแต่ก่อนอื่นที่เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการเขียนทัศนียภาพนะครับเราต้องมีอุปกรณ์นะครับให้นักศึกษาได้เตรียมพร้อมก่อนนะครับขั้นแรกเลยฮะท่านนักศึกษาดูภาพนะครับก็อย่างแรกเลยก็คือต้องมีฟองน้ำฮะฟองน้ำชนิดนี้นะฮะเป็นฟองน้ำพิเศษนะครับท่านนักศึกษาสังเกตนะฮะก้อนดำๆฮะแต่ถ้าดูของจริงเนี่ยก็จะเป็นฟองน้ำที่เป็นลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ฮะเวลาโดนน้ำหรือเวลาเราจะลบภาพเราใช้ตัวนี้แทนเป็นยางลบได้เลยนะครับก็ถ้าโดนน้ำเนี่ยมันจะนิ่มนะครับอันนี้แนะนำนะฮะให้นักศึกษาควรจะมีไว้นะครับอย่างที่2นะครับคือดินสอถ้าดูจากในสไลด์นะครับดินสอจะเป็นดินสอหัวแบนเวลาเราสเก็ตนะครับเวลาสเก็ตก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับดินสอซึ่งอันนี้มีความสำคัญมากเวลาเราขีดเวลาเราร่างนะครับซึ่งเราต้องใช้ความฉับไวในการเขียนโครงสร้างของอาคารนะครับฉะนั้นดินสอจะไม่เหมือนทั่วไปเห็นไหมฮะมันจะเป็นดินสอแบนซึ่งการจับนะฮะอันนี้เวลาเราสเก็ตมันจะเร็วมากนะครับแล้วก็สิ่งสำคัญนะฮะเรื่องของอุปกรณ์ฮะถ้าดูจากในสไลด์ก็จะเห็นเรื่องของนิโต้นะครับมีเรื่องของตัวหนีบนะครับมีจานสีสิ่งที่อาจารย์ทำเป็นเส้นปะให้นักศึกษาเห็นก็คือมันจะเป็นเรื่องของป๊อกกี้กับตัวไดเป่าผม2ตัวนี้สำคัญตรงที่ในเชิงเทคนิคนะครับถ้าทำเป็นใช้ป๊อกกี้เนี่ยก็คือตัวฉีดน้ำเนี่ยมันจะทำให้เกิดเท็กเจอร์นะครับระหว่างสีกับตัวกระดาษในขั้นตอนนี้เดี๋ยวอาจารย์อาจจะเล่าให้นักศึกษาฟังนะครับส่วนไดเป่าผมทำไมต้องมีเนื่องจากเราใช้กระดาษนะครับที่มีความชื้นนะครับในการใช้ไดเป่าเนี่ยมันจะช่วยลดเวลานะครับในการที่จะทำให้ภาพเนี่ยมันแห้งเร็วขึ้นนะครับส่วนกระดาษนะครับที่เราจะใช้นะครับเราจะใช้กระดาษ150แกรมนะครับหรือ200แกรมหรือ300แกรมนะครับถ้าทำไมเราถึงต้องใช้นะครับกระดาษที่มีแกรมที่เยอะเพราะว่าเราใช้ปริมาณน้ำในการลงนะครับแล้วก็อาจารย์ต้องบอกนิดนึงฮะกระดานหรือกระดาษที่อาจารย์ใช้นะครับส่วนใหญ่จะเป็น A2 กับ A3 นะครับกระดาษที่ใช้เนี่ยมันจะเป็นกึ่งเรียบกับกึ่งหยาบนะครับซึ่งมีการอุ้มน้ำและทำเป็นเท็กเจอร์ได้ดีอันนี้จะเห็นไหมฮะอันนี้เป็นขนาด A3 นะฮะเอามาให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับแล้วก็ในสไลด์อาจจะไม่มีเราจะใช้ตัวนี้ฮะ

0: ตัวกระดานนะครับกระดานนี้จะไม่เหมือนตามท้องตลาดฮะกระดานเนี้ยมันจะเบาฮะตามท้องตลาดเนี่ยมันจะเป็นกระดาษอัดแผ่นซึ่งมันจะหนักแต่นี้จะเป็นพลาสติกซึ่งอาจารย์ใช้เป็นกระดานในการเขียนสีน้ำฮะนี่ให้ดูนะครับเผื่อนักศึกษาจะเอาไปใช้นะฮะอันนี้จะเป็นกระดาษนี้อาจารย์ทำท้องฟ้าอันนี้เป็นตัวอาคารที่เมืองภูเก็ตนะฮะยังทำไม่เสร็จส่วนป๊อกกี้ที่อาจารย์บอกตะกี้นะครับก็คือมันจะเป็นละอองเห็นไหมฮะเป็นเท็กเจอร์นะฮะอันนี้จะเป็นรูปด้านของเมืองภูเก็ตเมืองเก่าภูเก็ตนะฮะทีนี้อาจารย์อยากให้ดูนิดนึงฮะเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่เราต้องใช้ในงานสถาปัตยกรรมนะครับในการเขียนอย่างแรกเลยฮะก็จะเป็นเรื่องของผู้กันนะครับเดี๋ยวให้ดูของจริงเลยนะฮะอันนี้ให้ดูฮะอันนี้มันจำเป็นสำหรับสายเราเลยฮะอันนี้ไม่ทราบว่าพี่หน่อยกับอาจารย์บ้านเคยใช้ไหมฮะมันจะเป็นข้อดีของผู้กันอันนี้นะครับก็คือมันจะใส่น้ำในตัวเลยฮะก็คือเวลาเราจะใช้เราก็บีบมันก็จะทำให้ล้างหัวผู้กันไปอันนี้สำหรับสายสเก็ตเชอร์ฮะเราไม่ต้องพกน้ำก็ใส่ในนี้เลยฮะล้างนะครับสามหัวเนี้ยมันจะมีความแตกต่างกันถ้านักศึกษาสังเกตดูนะฮะอันนี้ผมจะใช้ฮะเห็นไหมครับอันนี้เป็นยุคใหม่ฮะทางพี่หน่อยกับอาจารย์บาสเคยได้ลองใช้กันบ้างไหมฮะ
1: ไม่ทันหรอกค่ะหมายถึงเขามาไม่ทันหรอกค่ะ
0: ไม่ทันเขามาไม่ทันใช่ไหมฮะ
1: ใช่อ๋ออ
0: าจารย์บ้านล่ะฮะ
2: ไม่ทัน
0: อ๋อไม่ทัน
1: ถือว่าเป็นงานใหม่
0: ใช่ฮะอันนี้เป็นเด็กสมัยใหม่เขาจะใช้แนวนี้ฮะผมก็เพิ่งจะมาลองใช้ดูฮะแล้วก็ผู้กันฮะผู้กันมันจะมีอยู่สองแบบที่ผมใช้อ่ะนะครับมันจะมีแบบที่เป็นทำมาจากขนสัตว์ฮะนี่ฮะท่านศาสตร์สังเกตเห็นนะฮะขนสัตว์ข้อดีของมันฮะคือมันสามารถอุ้มน้ำฮะอุ้มน้ำได้ดีฮะอันนี้จะเป็นขนสัตว์ที่เป็นทำมาจากหางสุนัขจิ้งจอกฮะ
1: อ
0: ันนี้มันจะทำให้ภาพเกิดเท็กเจอร์นะครับแล้วก็อุ้มน้ำได้ดีนะครับแต่ถ้าเราหาซื้อตามท้องตลาดนะฮะก็จะแนะนำอันนี้จะเป็นผู้กันที่เป็นลักษณะเป็นสังเคราะห์ฮะการอุ้มน้ำมันจะอุ้มได้ไม่ดีเท่ากับขนสัตว์ฮะอันนี้ฮะอาจารย์จะใช้บ่อยเบอร์12ฮะนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นอีกอันนึงฮะที่ไม่ได้อยู่ในสไลด์อันนี้มันจะเป็นเกียงฮะสำหรับขูดกระดาษเหตุผลที่อาจารย์บอกว่าทำไมเราถึงต้องใช้กระดาษ150แกรม200แกรมหรือ300แกรมเนี่ยอันนี้มันคือตัวที่ขูดสีออกมันทำให้เกิดเท็กเจอร์นะครับในตัวอาคารไม่ว่าจะเป็นเสาเป็นคานนะฮะเดี๋ยวเราจะให้ดูนะฮะแล้วก็อีกอันนึงฮะที่ไม่ได้มีอยู่ในสไลด์ก็จะเป็นเรื่องของผู้กันแบบนี้ฮะอาจารย์จะเวลาเราเขียนสเก็ตดีไซน์นะฮะหรือเขียนภาพขนาดใหญ่แปลงที่มีขนาดใหญ่เนี่ยมันมีความสำคัญฮะมีความสำคัญตรงที่มันสามารถทำในพื้นที่ที่กว้างและเร็วฮะอาจารย์จะมีทั้งหมด3ขนาดฮะก็มีขนาดที่จะเป็น2นิ้วฮะกับ100มิลเห็นไหมฮะมันจะทำให้งานเราเร็วมากครับแล้วก็สิ่งที่ขาดไม่ได้ฮะก็จะเป็นเรื่องของสีขาวฮะสีขาวอันนี้ไว้เผื่อไว้แก้ไขงานฮะแล้วก็สร้างเท็กเจอร์นะครับแล้วก็อีกอันนึงฮะก็น่าจะเป็นเรื่องของสำลีฮะเวลาเราทำเป็นก้อนเมฆฮะเพราะว่า

0: ถ้าตัวอาคารเราดูทึบตันฮะฉะนั้นการที่เราจะทําท้องฟ้าเราก็อาจจะใช้วิธีนี้ฮะในการทําในการจิ้มนะฮะตอนนี้อาจารย์ก็ได้ทําเป็นสไลด์นะครับให้นักศึกษาดูนะครับเป็นทั้งผู้กันที่เป็นแบบขนสัตว์นะครับผู้กันแบบสังเคราะห์นะครับแล้วก็ผู้กันแบบสังเคราะห์และเติมน้ําเมื่อกี้เราก็ได้พูดในเบื้องต้นไปแล้วนะครับสีฮะสีมันมีอยู่3เกรดนะครับถ้านักศึกษาสังเกตดูนะครับเกรดศิลปินอันนี้จะเป็นเกรดอาร์ติสฮะเป็นสีน้ําที่ทางศิลปินหรือคนที่ลงสีน้ําโดยเฉพาะมันเป็นสีน้ําผึ้งนะครับเป็นสีน้ําที่ผสมกับน้ําผึ้งมันทําให้เป็นสีสดฮะสีสดกว่าปกติส่วนในสายงานเราอาจจะใช้เกรดนักศึกษาฮะก็จะเป็นของรหัสสีที่อาจารย์ให้นักศึกษาดูนะครับเห็นไหมครับก็จะมีรหัสสีเวลานักศึกษาจะซื้อสีก็ให้ซื้อสีตามรหัสนี้นะครับแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นสีน้ำที่เป็นแบบสีน้ำตลับเห็นไหมฮะสีน้ำตลับอันเนี้ยที่มันแตกต่างจากสองสีนั้นก็คือสีเนี้ยเป็นการผสมสีแบบสำเร็จรูปแต่สิ่งที่แตกต่างจากสองสีเนี่ยถ้านักศึกษาลองซื้อมาหรือมีอยู่แล้วเนี่ยก็คือสีอันนี้มันจะไม่มีความใสแต่มันจะเป็นสีที่มีความทึบนะครับพอทึบเสร็จเวลาเราลงสีเนี่ยนะครับมันจะความใสมันจะต่างจากสองเกรดนี้ก็จากเกรดสีน้ำนะครับแต่ก็เป็นสีน้ำประเภทเดียวกันนะครับอันนี้อาจารย์ขยายให้ดูนะฮะเผื่อนักศึกษาจะซื้อฮะจะไปซื้อทางด้านซ้ายเนี่ยของเซนไกฮะเป็นการใช้ผู้การแบบสังเคราะห์นะครับซึ่งอย่างที่อาจารย์บอกว่าคุณสมบัติมันค่อนข้างที่จะไม่อมน้ำฮะแต่ข้อดีของผู้การใยเส้นสังเคราะห์ก็คือมันจะอยู่ในรูปทรงที่เหมือนเดิมฮะฟอร์มมันจะเหมือนเดิมจะไม่มีการบานหรืออะไรเงี้ยนะครับสีอีกอันนึงฮะที่อาจารย์อยากจะให้นักศึกษาลองดูนิดนึงนะครับนะถ้านักศึกษาเห็นนะครับสีที่เป็นสีแดงนะครับก็จะเป็นสีที่อาจารย์ทำนะครับก็คือเป็นสีที่มาทำจากดินนะครับดินก็คือเดี๋ยวต้องบอกนิดนึงนะครับว่าสีอันนี้มันคือสีของเมืองอวัธยปุระหรือเมืองศรีมโหสถนะครับเป็นเมืองเก่าแก่สมัยทราวดีฮะที่อยู่ในพื้นที่ปราจีนบุรีฮะซึ่งก่อนที่อาจารย์จะทำสีเนี่ยอาจารย์ไปลงพื้นที่นะครับเกี่ยวกับการปักหมุดนะครับเกี่ยวกับแผนที่ทางวัฒนธรรมนะฮะซึ่งดินแต่ละพื้นที่นะครับในพื้นที่ศรีมโหสถหรืออวัธยปุระเนี่ยเป็นดินที่เกิดจากหินศิลาแรงหรือแม่ลังนะครับซึ่งอันนี้ถ้านักศึกษาสังเกตเห็นนะครับก็จะเห็นได้ชัดเลยว่าสีเนี่ยที่เป็นสีแดงเนี่ยเกิดจากอะไรเกิดจากแร่เหล็กฮะมันก็เลยทำให้เป็นเกิดสีแดงนะครับอาจารย์มีสีนะครับที่อาจารย์ทำไว้นะครับอยากให้นักศึกษาดูสักนิดนึงฮะเผื่อใครที่สนใจอยากจะทำสีเองนะครับก็อาจจะทำเป็นแบบนี้นะครับสีแดงๆนี่คือสีจากดินนะครับแล้วเราก็ผสมกับมะขามเปียกกาวมะขามนะฮะแล้วก็มาผสมเกิดเป็นเฉดสีฮะซึ่งการทำแผนที่ทางวัฒนธรรมเนี่ยเราได้ทุนจากบพท.นะฮะซึ่งเป็นการให้เราไปสำรวจพื้นที่นะครับแล้วก็อาจารย์ก็ต่อยอดโดยการใช้ดินจากที่เราไปสำรวจเนี่ยฮะมาทำเป็นสีนะครับเผื่อเอาไว้ใช้กันนะครับก็อยากจะให้นักศึกษาเนี่ยเตรียมสีมาให้พร้อมนะครับแล้วก็มาลองลงสีกับอาจารย์ทีนี้เนี่ยเดี๋ยวอาจารย์อาจจะถามวิทยากรทั้งสองคนนะฮะว่าเคยผสมสีดินกันบ้างไหมฮะอาจารย์หน่อยเคยลองเล่นสีดินบ้างไหมฮะ
1: เรียกว่ายังไม่เคยเห็นนวัตกรรมการใช้สีดินแต่ก็เคยเห็นงานสีดินในงานของตัวที่จัดเทศกาลที่เขาเรียกไงนะสตรีทของเรียกว่างาน
0: คราฟต์อย่างนี้ใช่ไหมฮะ
1: ใช่ยังไม่ค่อยได้เคยเห็นเอามาใช้ในงานสถาปัตยกรรมก็ถือว่า เป็นรูปแบบแรก

0: แรกแล้วก็จันดิวก็เก่งมากในการที่จะเอางานวิจัยมาแปลเป็นตัวสีก็เดี๋ยวคงต้องขอดูใกล้ๆค่ะ
1: ครับผมเออจานบ้านล่ะฮะ
2: ยังไม่มีโอกาสได้ใช้เหมือนกันเคยเห็นตอนมันถูกใช้ในการวาดภาพจากศิลปินคนอื่นอยู่แล้ว
1: แต่ถ้าอาจารย์เล่าให้นักศึกษาฟังเนี่ยอาจจะนึกเลยฮะว่าเวลาเราไปเที่ยววัดฮะไม่ว่าจะเป็นวัดสมัยอยุธยานะครับรัตนโกสินทร์ตอนต้นเนี่ยอันนี้คือภูมิปัญญาของศิลปินนะครับที่สืบทอดมาจากต่างชาติแล้วก็มาปรับมาเป็นภูมิปัญญาของเรานะฮะโดยการเขียนภาพผนังอันนี้คือเขาก็จะใช้เทคนิคนี้ฮะในการทำเป็นสีไม่ว่าจะเป็นใบไม้หินดินสังเกตไหมฮะเราจะเห็นภาพจิตรกรรมเนี่ยจะเป็นสีโมโนโทนหมดถ้าเราดูภาพที่อาจารย์ให้ดูตะกี้นะครับภาพที่3มันจะเป็นภาพโมโนโทนเห็นไหมฮะถ้านักศึกษาลองไปสังเกตดูนะฮะวัดกว่า100กว่าปีสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นหรืออยุธยานะครับที่มันมีลวดลายจิตรกรรมนะครับให้สังเกตได้เลยฮะว่าเป็นภูมิปัญญาที่ชาวบ้านหรือศิลปินสมัยก่อนนะครับได้ทำสีเองนะฮะอาจารย์ก็เลยใช้วิธีการต่อยอดนะครับมาทำเป็นสีนะครับโดยใช้ดินจากเมืองอวัธยปุระนะครับ ก็เดี๋ยวทีนี้เนี่ยก็อยากจะถามอาจารย์บาสกับอาจารย์หน่อยฮะถ้าตอนที่เราเรียนตอนปีหนึ่งเนี่ยเราใช้สีน้ำในงานสถาปัตยกรรมพอเราทำงานเนี่ยฮะเรายังใช้อยู่ไหมฮะสีน้ำทางสถาปัตยกรรม อาจารย์บาสมองว่ายังไงฮะ
2: ในการทำงานนี่คืออาจจะไม่ได้ใช้เรื่องของการใช้สีน้ำนะครับแต่ว่าในชีวิตประจำวันก็มีการใช้บ้างในการวาดภาพตอนใช้เวลาว่างครับ
1: จากอุปกรณ์ที่เราได้อธิบายเบื้องต้นให้นักศึกษาฟังแล้วนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะเอางานตัวอย่างนะครับที่อาจารย์ได้เขียนไว้นะครับตอนไปงานภูเก็ตนะครับเบเนเร่นะครับเดี๋ยวรบกวนอาจารย์บาสช่วยถืองานให้หน่อยนะครับถ้านักศึกษาสังเกตดูนะครับงานชิ้นนี้นะครับเป็นงานที่อาจารย์สเก็ตนะครับในพื้นที่นะครับก็จะเป็นการใช้เทคนิคนะครับถ้านักศึกษาสังเกตเห็นไหมฮะเห็นในเรื่องของต้นไม้อันเนี้ยเป็นรอยขีดนะครับซึ่งอาจารย์จะใช้ไอ้ตัวนี้นะฮะเป็นการขีดเป็นกิ่งเป็นก้านเห็นไหมฮะมันก็จะเกิดเป็นเท็กเจอร์เห็นไหมครับทีนี้เนี่ยเวลาอาจารย์จะทำท้องฟ้านะครับอาจารย์ก็จะใช้อุปกรณ์ที่เป็นพุกันนะครับที่มีหัวที่ใหญ่ขึ้นนะครับอาจารย์จะใช้พุกันตัวนี้นะครับในการทำเห็นไหมฮะอาจารย์ก็จะทำตอนเปียกนะฮะแต่สิ่งที่ต้องบอกเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์จะเล่าให้ฟังว่าก่อนที่จะทำท้องฟ้าเนี่ยอาจารย์จะลงสีเหลืองไปก่อนนะครับแล้วค่อยมาทำเป็นก้อนเมฆนะครับส่วนที่เป็นละอองเห็นไหมฮะเป็นเม็ดๆอาจารย์ใช้ป๊อกกี้นะฮะป๊อกกี้ก็คือตัวนี้ในการฉีดเห็นไหมฮะฉะนั้นเนี่ยละอองที่มันเกิดขึ้นมันจะไม่เท่ากันนะครับเห็นไหมฮะมันอยู่ที่การกดนะครับแล้วก็ถ้านักศึกษาสังเกตเห็นนะฮะก็จะเป็นเรื่องของเท็กเจอร์ฮะเท็กเจอร์ texture, จะพวกจุดพวกอะไรเนี่ยนะครับอาจารย์จะใช้ตัวพุกันตัวนี้เพราะว่าอาจารย์ไปสเก็ตนอกสถานที่ฉะนั้นในการเขียนเนี่ยมันมีความจำเป็นที่จะต้องใช้ความเร็วนะครับเป็นตัวกำหนดนะครับรบกวนอาจารย์บาสถือนิ่งๆหน่อยนะครับแล้วก็สังเกตเห็นไหมฮะพื้นตรงนี้ที่เป็นรอยสีขาวอาจารย์ใช้พุกันตัวนี้ฮะในการดูดสีเห็นไหมฮะดูดสีมาปึ๊บปึ๊บแล้วก็อีกนิดนึงฮะอีกนิดนึงตัวนี้จะเป็นพระเอกของอาจารย์นะครับคือเวลาอาจารย์ใช้อ่ะนะครับ

ไอ้ตัวเนี้ยจะเป็นตัวสำคัญที่อาจารย์ใช้ในการขีดเส้นนำร่องเห็นไหมฮะในการขีดเส้นนำร่องนะครับก็จะใช้ตัวนี้เป็นหลักนะครับเห็นไหมเอ่ยนะฮะหัวมันจะไม่เหมือนผู้การตัวอื่นหัวมันจะแข็งฮะหัวมันจะแข็งอาจารย์จะใช้เป็นการตัดซึ่งตัดนะครับตัดแบบเร็วนะฮะมันก็จะทำให้งานเราเร็วขึ้นนะครับสะดวกขึ้นเวลาเราจะล้างคู่กันเราก็กดน้ำก็จะออกมานะครับผมซึ่งอันเนี้ยฮะเป็นเทคนิคหรือเป็นการใช้ของอาจารย์เป็นหลักนะครับแล้วก็ก่อนที่อาจารย์จะลงพื้นนะครับถ้าสังเกตดูดีๆอาจารย์จะใช้ตัวเนี้ยลงนะครับเห็นไหมฮะมันจะพอดีกับกระดานเลยก็คือเราจะใช้ผู้การตัวนี้จะเร็วมากปึ๊บทีเดียวเห็นไหมฮะปึ๊บเวลาเราลงสีนะครับอาจารย์อยากให้ดูนิดนึงฮะก่อนที่อาจารย์จะลงสีทั้งหมดเนี่ยอาจารย์จะลูบน้ำก่อนฮะลูบน้ำแล้วก็ค่อยๆลงสีถ้านักศึกษาสังเกตหรือซูมมาใกล้ๆอาจจะเห็นเรื่องของการซึมของสีเห็นไหมฮะเป็นการซึมของสีอาจารย์บ้าช่วยดึงตรงๆหน่อยได้ไหมครับ มันก็จะทำให้เห็นไหมฮะการซึมของสีทีนี้เนี่ยสิ่งสำคัญในเรื่องขององค์ประกอบของภาพถ้านักศึกษาสังเกตวิดีโอนะครับมันจะเป็นในเรื่องขององค์ประกอบของแสงและเงานะครับตัวอาคารเนี่ยอาจารย์ไม่ได้เก็บหมดนะฮะแต่สิ่งสำคัญคือเราเก็บภาพรวมของตัวอาคารสัดส่วนเห็นไหมฮะนี่คือส่วนสำคัญที่เราจะถ่ายทอดหรือการนำเสนอว่าอาคารนี้เป็นรูปลักษณ์หรือรูปแบบยังไงหลังคาแบบไหนนะครับบริบทโดยรอบของตัวอาคารส่งเสริมยังไงถ้านักศึกษาสังเกตดูดีๆนะครับสองส่วนนี้อาจารย์จะไม่ได้ให้ความสำคัญแต่สิ่งสำคัญคือพื้นที่ตรงนี้ฮะเห็นไหมครับอันนี้ก็คือรายละเอียดที่อาจารย์อยากให้นักศึกษาลองวิเคราะห์แล้วก็ลองดูวิธีการใช้อุปกรณ์ที่อาจารย์ได้พูดไปนะครับเดี๋ยวมีอีกอันนึงครับเดี๋ยวอาจารย์บัสช่วยรบกวนเอาอีกสักภาพนึงได้ไหมฮะอาจารย์บัสอันนี้เป็นรูปด้านฮะอันนี้เป็นรูปด้านก็อาจารย์อยากให้ดูนิดนึงฮะอันนี้นะครับอาจารย์ใช้รูปด้านนะครับในการเขียนเห็นไหมฮะสังเกตอยากให้นักศึกษาลองดูนิดนึงฮะอันนี้เหมือนกันฮะอาจารย์ก็ใช้ตัวนี้ก่อนฮะใช้แบงตัวนี้ภาพรวมก่อนเห็นไหมฮะสีมันไหลลงมาอันนี้เป็นการลงแบบรวดเร็วและฉับไวเห็นไหมฮะแล้วก็อาจารย์ก็จะใช้ตัวเนี้ยขยี้นะฮะเป็นการขยี้สีเห็นไหมฮะถ้าสังเกตดูดีๆฮะเห็นไหมฮะมันมีการไหลของน้ำแล้วก็มีการไหลของสีสิ่งเหล่านี้ที่อาจารย์ทำเนี่ยมันทำให้ภาพเนี่ยดูไม่แข็งฮะเพราะว่าเนื่องจากตัวอาคารเราเนี่ยมันเป็นตัวอาคารที่แข็งอยู่แล้วนะครับแต่ว่าสิ่งสำคัญคือเราพยายามทำสภาพแวดล้อมยังไงให้ส่งเสริมตัวอาคารเนี้ยอันนี้คือเป็นรูปด้านนะครับที่อาจารย์อยากจะให้นักศึกษาดูนะครับว่าวิธีการลงหรือการเขียนเนี่ยเป็นยังไงนะครับอันนี้อาจารย์ใช้ดินสอนะครับในการร่างนะครับอาจารย์ใช้ดินสอแท่งนี้ฮะในการร่างเป็นหลักสังเกตนะฮะมันจะขีดถ้าดูใกล้ๆเนี่ยเส้นมันอาจจะไม่ตรงเวลาเราขีดเราจะขีดเป็นกริดมันจะเร็วมากเห็นไหมฮะขีดนี้อย่างนี้ฮะมันจะเร็วมากฮะมันก็จะทำให้งานเนี่ยเสร็จได้ไวนะครับนี่อาจารย์อยากให้ดูนิดนึงฮะว่าองค์ประกอบที่อาจารย์ได้วางเห็นไหมฮะการลงสีน้ำเห็นไหมฮะเป็นการลงแบบฉับพลันฮะแบบรวดเร็วก็คือลงด้านบนลงมาสีมันก็จะไหลแล้วเราก็มาเก็บเห็นไหมฮะอันนี้คือคาแรคเตอร์ของสีน้ำเห็นไหมฮะเป็นคาแรคเตอร์ของสีน้ำแล้วซึ่งอาจารย์อยากให้ดูนิดนึงฮะตัวเสาไฟนะครับตัวเสาไฟหรือสายไฟนะครับอาจารย์จะใช้ตัวนี้ฮะจะใช้อุปกรณ์ตัวนี้ในการขีดนะครับในการขีดเนี่ยฮะ
ที่ใช้ตัวนี้อันนี้คือข้อดีของตัวผู้กันแบบสังเคราะห์ก็คือฟอร์มมันจะอยู่อย่างเงี้ยตลอดฮะมันจะไม่ได้เปลี่ยนเลยมันทำให้ภาพดูคมเวลาเราขีดไอตัวระเบียงเห็นไหมฮะมันก็จะเร็วนะครับก็จะทำให้ภาพดูไวขึ้น

นะครับเป็นการสะบัดฮะโดยใช้ผู้การตัวนี้อาจารย์ก็จุ่มน้ําแล้วก็จุ่มสีนะครับแล้วก็สะบัดโดยใช้วิธีแบบนี้ใช้วิธีแบบนี้นะฮะแล้วก็ใช้ป๊อกกี้นะครับในการขีดในการพ่นแบบนี้ฮะมันก็จะเกิดเป็นละอองเห็นไหมฮะแล้วก็มีตะกอนของสีอันนี้ก็จะเป็นอีกเทคนิคนึงที่อาจารย์จะสอนนักศึกษาทุกๆคนเลยนะฮะว่ามันใช้เทคนิคแบบไหนนะครับทีนี้ก็อาจารย์ก็อยากให้นักศึกษาเนี่ยลองดูฮะว่าอุปกรณ์ที่อาจารย์ใช้เนี่ยมันเป็นยังไงนะครับแล้วก็อาจารย์ก็ยังอยากจะให้ดูอีกสักรูปนึงฮะอาจจะเป็นรูปนี้ฮะก็คือวิธีการที่อาจารย์ใช้นะครับอาจารย์จะใช้ตัวเนี้ยในการขูดเห็นไหมฮะใช้ขูดใช้ขีดตรงนี้นะครับเพื่อให้มันเกิด texture นะครับเห็นไหมฮะการขูดเนี่ยถ้านักศึกษาลองสังเกตดูนะฮะเราจะใช้ตรงช่วงปลายนี้เห็นไหมเอ่ยในการขูดเวลาเราขูดเนี่ยเราอาจถ้านักศึกษาไม่มีเกียงนะครับอาจจะใช้คัตเตอร์นะครับต้องบอกก่อนว่ากระดาษที่อาจารย์ใช้เนี่ยเป็น150แกรมเป็น150แกรมที่เป็นกึ่งหยาบกับกึ่งเรียบนะครับทีนี้เนี่ยเวลาอาจารย์ทำเนี่ยอาจารย์จะขีดนะครับเก็บรายละเอียดเห็นไหมฮะซึ่งถ้านักศึกษาดูภาพทั้งหมดที่อาจารย์สเก็ตอันนี้เป็นการสเก็ตแบบไปสถานที่จริงแล้วนะแล้วสเก็ตนะฮะซึ่งวันนึงเนี่ยเราต้องดูองค์ประกอบของตัวภาพนะครับว่าแต่ละภาพเนี่ยมันมีองค์ประกอบอะไรบ้างนะครับอีกภาพนึงนะครับที่อาจารย์อยากจะให้นักศึกษาเนี่ยช่วยอาจารย์วิเคราะห์นะครับดูนะครับภาพตัวอย่างนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพที่เมืองภูเก็ตเหมือนกันนะครับอันนี้จะเป็นอีกมุมนึงนะฮะที่อาจารย์อยากให้นักศึกษาได้ดูนะครับสิ่งสำคัญนะฮะเดี๋ยวรบกวนอาจารย์บาสช่วยนิ่งๆหน่อยนะฮะ ก็สิ่งสำคัญนะครับก็ถ้าดูจากองค์ประกอบนะครับอันนี้อาจารย์ใช้เทคนิคในการสะบัดอันนี้ถ้านักศึกษาสังเกตดูภาพทั้ง2ภาพหรือ3ภาพอาจารย์จะใช้ก้อนเมฆนะครับในการช่วยดึงองค์ประกอบนะครับส่งเสริมตัวอาคารแต่อาจารย์ต้องการให้อาคารเนี่ยดูเด่นไปเลยนะครับโดยใช้วิธีการนำสายตาโดยใช้ทางม้าลายเห็นไหมฮะอันนี้นะฮะอันนี้คือเทคนิคของอาจารย์ที่มีเรื่องของการไหลของน้ำมีการใช้ละลายของผู้กันอาจารย์จะใช้ผู้กันตัวนี้เป็นหลักนะฮะถ้านักศึกษาสังเกตดูฮะเป็นเบอร์12นะครับอยากให้เตรียมพกเอาไว้นะครับเพราะว่ามันจะเป็นตัวช่วยสำคัญนะฮะที่พกไปได้ทุกที่แล้วก็หัวไม่บานฮะแต่สิ่งสำคัญคือมันอาจจะอมน้ำได้ไม่ดีเท่ากับขนสัตว์นะครับอันเนี้ยเวลาอาจารย์ลงสีหรืออาจารย์สเก็ตเห็นไหมฮะเส้นที่อาจารย์สเก็ตสีเนี่ยอาจารย์ก็จะอันไหนที่ไม่สำคัญเนี่ยอาจารย์จะขยี้เห็นไหมฮะสิ่งสำคัญเนี่ยถ้านักศึกษาสังเกตดูนะฮะทั้ง3ภาพอาคารเนี่ยอาจารย์จะวางไว้ตรงกลางหมดเลยแต่ภาพนี้อาจารย์จะไว้เบี่ยงเพราะว่าคือ1เลยเนี่ยองค์ประกอบของภาพเนี่ยมันอาจจะไม่ดูน่าเบื่อพอเราดูตัวอาคารเสร็จปุ๊บถ้านักศึกษาสังเกตดูนะครับอาจารย์ก็จะเน้นองค์ประกอบเห็นไหมฮะในเรื่องของตัวอาคารที่อยู่ตรงนี้กับทางด้านซ้ายกับทางด้านขวาเห็นไหมฮะทั้งสองฝั่งเนี่ยเป็นการบีบเพื่อให้นำสายตามาสู่ตัวอาคารนี้เห็นไหมครับสิ่งสำคัญที่อาจารย์อยากให้นักศึกษาเรียนรู้ฮะแล้วก็เดี๋ยวข้างหน้าอาจารย์อาจจะสอนนักศึกษาด้วยเกี่ยวกับเรื่องการเขียนคนเห็นไหมฮะคนเนี่ยเป็นส่วนที่จะช่วยให้นะครับตัวอาคารที่ดูแข็งนะครับมีชีวิตชีวาโดยการใช้คนในการเดินเห็นไหมฮะคนเนี่ยมีความสำคัญยังไงรู้ไหมฮะมีความสำคัญเรื่องของขนาดเห็นไหมฮะขนาดสัดส่วนของตัวหน้าต่างตัวประตูอันนี้เป็นการเช็คสเกลเบื้องต้นนะครับ
แต่ก็ไม่ได้เป๊ะนะฮะแต่เรารู้ว่าขนาดของ

0: คนเนี่ยสูงเท่านี้ประตูจะมีขนาดเท่าไหนนะครับถ้านักศึกษาสังเกตดูดีๆนะครับภาพที่อาจารย์ใช้เนี่ยฮะอาจารย์จะใช้พวกสีแดงอันนี้อาจารย์จะใช้ผู้กันตัวนี้นะฮะเป็นผู้กันหนังผู้กันขนสัตว์เห็นไหมฮะเป็นการอุ้มน้ำอาจารย์ก็จะลูบก่อนแล้วก็เอาสีใส่เข้าไปเห็นไหมฮะมันก็จะทำให้สีมันซอฟกันเองเห็นไหมครับถ้านักศึกษาสังเกตดูว่าตัวอาคารที่อาจารย์ทำเห็นไหมฮะอาจารย์ก็จะใช้ตัวเนี้ยเป็นตัวตัดทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่ามันทำไมถึงต้องใช้เป็นตัวตัดเพราะว่ามันอมน้ำอมสีแล้วก็มันทำให้เทคนิคเนี้ยมันทำให้ดูรวดเร็วแล้วก็ไวนะครับแล้วก็สิ่งที่อาจารย์อยากจะให้นักศึกษาดูสักนิดนึงนะครับในองค์ประกอบของภาพเนี้ยอาจารย์ก็ใช้ผู้กันเห็นไหมฮะส่วนใหญ่จะต้องมีผู้กันที่อาจารย์ได้ใช้การสีแดงสีม่วงอันนี้คือการใช้ในเรื่องของทําเสาไฟสายไฟทํานกทําอะไรนะครับซึ่งอุปกรณ์ที่อาจารย์แนะนํามาทั้งหมดเนี่ยอาจารย์ใช้ทุกอันเลยนะฮะถ้าเป็นไปได้เนี่ยถ้านักศึกษามีทุนทรัพย์ฮะหรืออยากจะใช้ก็ลองดูเรื่องของอันไหนที่มันเหมาะสมกับเราก็ควรที่จะซื้อเก็บเอาไว้นะฮะถ้าเราเรียนสถาปัตย์เนี่ยอาจารย์ใช้ตั้งแต่ตอนเรียนยันจนถึงปัจจุบันเลยนะฮะก็อาจารย์ก็มองว่าการลงทุนเนี่ยมันคุ้มค่ามากที่สุดตั้งแต่ตอนเรียนจนถึงปัจจุบันเนี่ยนักศึกษาลองคิดดูนะฮะว่าอุปกรณ์เหล่านี้มันทนขนาดไหนนะครับก็อาจารย์ก็อยากจะให้นักศึกษาเนี่ยมีให้ครบนะครับครั้งหน้าเดี๋ยวเราจะมาดูการวิเคราะห์แล้วก็มีเรื่องของการลงสีนะครับซึ่งอันนี้อาจารย์ก็อยากจะให้นักศึกษาลองดูว่าสิ่งสำคัญในการทำหรืออุปกรณ์ที่อาจารย์แนะนำเนี่ยควรที่จะต้องมีแล้วก็อีกนิดนึงฮะเราควรที่จะมีกระเป๋าฮะกระเป๋าให้เก็บเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญติดตัวเวลาเราสะพายหรือติดตัวไปมันจะได้ไม่กระจัดกระจายฮะนะครับแล้วก็กระดานฮะเวลาอาจารย์ลงสีนะฮะสิ่งสำคัญคือเวลาอาจารย์ลงเนี่ยฮะอาจารย์จะตั้งแค่ประมาณ10หรือ20พยายามทำให้มีองศานิดนึงฮะเพื่อให้น้ำมันไหลฮะมันก็จะทำให้งานเราเร็วขึ้นอันนี้จะเป็นภาพชุดแรกที่อาจารย์ทำฮะเป็นรูปด้านข้างฮะเห็นไหมฮะมันก็อันนี้เอามาให้ดูเป็นสาธิตก็คือทำปุ๊บน้ำก็จะไหลแบบนี้ฮะแล้วพอเราอยู่ที่จริงเราก็เขียนเลยนะครับเหมือนจะทำให้นักศึกษาเนี่ยเร็วขึ้นเดี๋ยวอาจารย์อาจจะสอนทีละขั้นตอนนะฮะแล้วก็สิ่งสำคัญคืออาจารย์ก็อยากให้นักศึกษาเนี่ยลองเรียนรู้ไปกับอาจารย์ฮะจะมีทั้งสองแบบมีแบบที่เป็นสถาปัตย์ที่เราลงสีแบบเรียบร้อยกับลงสีในเชิงของงานประกวดนะครับแล้วก็สิ่งสำคัญนึงที่อาจารย์อยากจะให้นักศึกษาลองฟังความคิดเห็นของอาจารย์อีก2ท่านดูฮะว่าลักษณะการเขียนนะครับหรือรูปแบบที่อาจารย์เขาใช้ตอนที่ไปสเก็ตที่จริงเนี่ยเขาจะใช้แบบไหนเดี๋ยวขอเชิญอาจารย์หน่อยก่อนฮะผู้ที่ข้ามวอร์ดนะฮะเป็นอายุเยอะย่อมรู้เทคนิคที่ชั้นเชิงได้ชั้นขั้นสูงฮะ
1: คงไม่เท่าอาจารย์ดิวอะค่ะก็ถ้าเป็นอาจารย์สรชาก็ส่วนใหญ่ตัวสีอะค่ะที่ใช้สีน้ำก็หนักไปทางแบบทำให้มันเร็วเพราะเนื่องจากบางทีก็จะมีในสมัยก่อนที่ลงพื้นที่ที่เป็นตัวชุมชนเงี้ยค่ะก็ส่วนใหญ่ใช้ปากกาแต่ถ้าเกิดเป็นสีน้ำที่มีก็คือกลับค่อยกลับมาเก็บทีหลังแต่ถ้าตอนที่ไปอยู่หน้างานส่วนใหญ่จะเป็นลายเส้นสีน้ำเนี่ยจะน้อยมากนะคะที่จะได้ใช้ก็จะใช้ส่วนใหญ่ก็เป็นลักษณะของการทำในชั้นเรียนมากกว่าค่ะ
0: อาจารย์บ้านล่ะฮะ
2: ก็เหมือนกันฮะในการทำงานเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้เป็นปากกาหรือว่าดินสอสเก็ตมากกว่าเพราะว่าต้องการความรวดเร็วนะฮะส่วนสีน้ำเนี่ยมันค่อนข้างต้องใช้ความประณีตแล้วก็ใช้ศิลปะรวมถึงจินตนาการอะไรพวกนี้ด้วยก็จะมีเรื่องของการทำภาพในเชิงศิลปะซะมากกว่าส่วนตอนเรียนก็ส่วนใหญ่จะใช้เป็นลักษณะเทคนิคแบบที่เป็นกระดาษเปียกแล้วก็ใช้สี
0: ก็คือเปียกปนเปียกนะฮะ

0: มันมี
1: หลายเทคนิคนะฮะเดี๋ยวอาจารย์อาจจะอธิบายให้ฟังอีกรอบหนึ่งนะฮะว่าเทคนิคมันมีเทคนิคอะไรบ้างมีแห้งบนเปียกเปียกบนเปียกอะไรเงี้ยนะฮะก็เดี๋ยวอาจจะมีเรื่องของงานนะครับอาจารย์อาจจะเอาภาพมาให้นักศึกษาดูแล้วก็มาลงให้นักศึกษาเห็นนะครับทีนี้เนี่ยเดี๋ยวก่อนที่เราจะปิดท้ายนะครับของการแนะนำอุปกรณ์นะครับเมื่อกี้ฟังอาจารย์ทั้งสองท่านฮะเกี่ยวกับเรื่องของอุปกรณ์ที่อินทีเรียหรือสถาปนิกต้องใช้ก็คือปากกานะครับซึ่งอาจารย์ก็พกมาเหมือนกันฮะพกใช้ปากกามาเหมือนกันฮะแล้วก็ประกอบกับสีน้ำอันนี้นะฮะทีนี้เนี่ยเดี๋ยวผมต้องถามอาจารย์อีกสองท่านว่าโดยปกติเนี่ยจะใช้ปากกาที่เป็นขนาดเท่าไหร่ฮะเวลาเราไปสเก็ตงานฮะอาจารย์บาสจะใช้ขนาดเท่าไหร่ฮะ0จุดเท่าไหร่ฮะ
2: ประมาณ 0.5 0.3 เนี่ยถ้าต้องการเส้นที่มันละเอียดมากก็จะ 0.3
1: ก็ถ้านักศึกษามีนะครับมีปากกาก็เตรียมไว้เลยนะฮะส่วนอาจารย์หน่อยนี้จะใช้ปากกาขนาดเท่าไหร่ฮะ
3: ส่วนใหญ่ที่เราใช้สเก็ตอะค่ะเราก็บางทีคุยกับกลุ่มลูกค้าก็จะมีตัวลามี่ที่เป็นหัวมี E แล้วก็จะเป็นหัว F EF แล้วก็มี F แล้วก็แล้วแต่บางทีหยิบได้แท่งไหนติดมือไปก็จะใช้ส่วนใหญ่ก็จะเป็น F นะคะโดยส่วนใหญ่ที่ซื้อมาติดตัวไว้ค่ะ
1: ก็ถ้านักศึกษาอยากจะใช้ทั้งสีน้ำทั้งลายสเก็ตเดี๋ยวอาจารย์ก็อาจจะมีตัวอย่างมาให้นักศึกษาดูด้วยนะครับว่าการสเก็ตแล้วลงสีน้ำด้วยนะครับเป็นยังไงนะครับแล้วก็หรือการจะใช้สีน้ำล้วนเลยนะครับก็ได้ฮะสีน้ำล้วนกับดินสอนะครับก็จะเป็นอีกเทคนิคนึงที่อาจารย์จะมาอธิบายในครั้งหน้านะครับวันนี้นะครับผม3ภาพที่อาจารย์ให้นักศึกษาดูนะครับเป็น3ภาพที่เราจะเรียนรู้กันนะครับจะเป็นเขียนสีน้ำทางเชิงสถาปัตยกรรมที่เราใช้อยู่กับอันที่2ก็จะเป็นการเขียนสีน้ําในเชิงงานประกวดนะครับซึ่ง2ภาพเนี้ยอาจารย์จะสอนทีละขั้นตอนกับนักศึกษานะครับแต่ก่อนอื่นที่เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการเขียนทัศนียภาพนะครับเราต้องมีอุปกรณ์นะครับให้นักศึกษาได้เตรียมพร้อมก่อนนะครับขั้นแรกเลยฮะถ้านักศึกษาดูภาพนะครับก็อย่างแรกเลยก็คือต้องมีฟองน้ําฮะฟองน้ําชนิดนี้นะฮะเป็นฟองน้ําพิเศษนะครับถ้านักศึกษาสังเกตนะฮะก้อนน้ําดําฮะอย่างที่2นะครับคือดินสอถ้าดูจากในสไลด์นะครับดินสอจะเป็นดินสอหัวแบนเวลาเราสเก็ตนะครับสิ่งสําคัญนะฮะเรื่องของอุปกรณ์ฮะถ้าดูจากในสไลด์ก็จะเห็นเรื่องของนิโต้นะครับมีเรื่องของตัวหนีบนะครับมีจานสีสิ่งที่อาจารย์ทำเป็นเส้นปะให้นักศึกษาเห็นก็คือมันจะเป็นเรื่องของป๊อกกี้กับตัวไดเป่าผม2ตัวนี้สำคัญตรงที่ในเชิงเทคนิคนะครับถ้าทำเป็นใช้ป๊อกกี้เนี่ยก็คือตัวฉีดน้ำเนี่ยมันจะทำให้เกิดเท็กเจอร์นะครับระหว่างสีกับตัวกระดาษแต่ขั้นตอนนี้เดี๋ยวอาจารย์อาจจะเล่าให้นักศึกษาฟังนะครับส่วนไดเป่าผมทำไมต้องมีเนื่องจากเราใช้กระดาษนะครับที่มีความชื้นนะครับในการใช้ไดเป่าเนี่ยมันจะช่วยลดระยะเวลานะครับในการที่จะทําให้ภาพเนี่ยมันแห้งเร็วขึ้นนะครับส่วนกระดาษนะครับที่เราจะใช้นะครับเราจะใช้กระดาษ150แกรมนะครับหรือ200แกรมหรือ300แกรมนะครับถ้าทําไมเราถึงต้องใช้นะครับกระดาษที่มีแกมที่เยอะเพราะว่าเราใช้ปริมาณน้ำในการลงนะครับแล้วก็อาจารย์ต้องบอกนิดนึงฮะกระดานหรือกระดาษที่อาจารย์ใช้นะครับส่วนใหญ่จะเป็น A2 กับ A3 นะครับกระดาษที่ใช้เนี่ยมันจะเป็นกึ่งเรียบกับกึ่งหยาบนะครับซึ่งมีการอุ้มน้ำและทำเป็นเท็กเจอร์ได้ดีอันนี้จะเห็นไหมฮะอันนี้เป็นขนาด A3 นะฮะเอามาให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับแล้วก็ในสไลด์อาจจะไม่มีเราจะใช้ตัวนี้ฮะตัวกระดาน

0: นะครับกระดานจะไม่เหมือนตามท้องตลาดฮะกระดานเนี้ยมันจะเบาฮะตามท้องตลาดเนี่ยมันจะเป็นกระดาษอัดแผ่นซึ่งมันจะหนักแต่นี้จะเป็นพลาสติกซึ่งอาจารย์ใช้เป็นกระดานในการเขียนสีน้ำฮะสิ่งสำคัญนะฮะเรื่องของอุปกรณ์ฮะผู้กันที่เป็นแบบขนสัตว์นะครับผู้กันแบบสังเคราะห์นะครับแล้วก็ผู้กันแบบสังเคราะห์และเติมน้ำเมื่อกี้เราก็ได้พูดในเบื้องต้นไปแล้วนะครับสีฮะสีมันมีอยู่3เกรดนะครับถ้านักศึกษาสังเกตดูนะครับเกรดศิลปินอันนี้จะเป็นเกรดอาร์ติสฮะเป็นสีน้ำที่ทางศิลปินหรือคนที่ลงสีน้ำโดยเฉพาะมันเป็นสีน้ำผึ้งนะครับเป็นสีน้ำที่ผสมกับน้ำผึ้งมันทำให้เป็นสีสดฮะสีสดกว่าปกติแต่ส่วนเราส่วนในสายงานเราอาจจะใช้เกรดนักศึกษาฮะก็จะเป็นของรหัสสีที่อาจารย์ให้นักศึกษาดูนะครับเห็นไหมครับก็จะมีรหัสสีเวลานักศึกษาจะซื้อสีก็ให้ซื้อสีตามรหัสนี้นะครับแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นสีน้ำที่เป็นแบบสีน้ำตลับเห็นไหมฮะสีน้ำตลับอันเนี้ยที่มันแตกต่างจากสองสีนั้นก็คือสีเนี้ยเป็นการผสมสีแบบสำเร็จรูปแต่สิ่งที่แตกต่างจากสองสีเนี่ยถ้านักศึกษาลองซื้อมาหรือมีอยู่แล้วเนี่ยก็คือสีอันเนี้ยมันจะไม่มีความใสแต่มันจะเป็นสีที่มีความทึบนะครับพอทึบเสร็จเวลาเราลงสีเนี่ยนะครับมันจะความใสมันจะต่างจากสองเกรดนี้ก็จากเกรดสีน้ำนะครับแต่ก็เป็นสีน้ำประเภทเดียวกันนะครับอันนี้อาจารย์ขยายให้ดูนะฮะเผื่อนักศึกษาจะซื้อฮะจะไปซื้อทางด้านซ้ายเนี่ยของเซนไกฮะเป็นการใช้ผู้กันแบบสังเคราะห์นะครับซึ่งอย่างที่อาจารย์บอกว่าคุณสมบัติมันค่อนข้างที่จะไม่อมน้ำฮะแต่ข้อดีของผู้กันใยเส้นสังเคราะห์เนี่ยก็คือมันจะอยู่ในรูปทรงที่เหมือนเดิมฮะฟอร์มมันจะเหมือนเดิมจะไม่มีการบานหรืออะไรเงี้ยนะครับแล้วผมต้องบอกนิดนึงฮะการใช้การแยกเขตสีเนี่ยสำคัญในงานสถาปัตย์นะฮะหรืองานอินทีเรียในเรื่องของในเชิงวัสดุการที่เราเรียนรู้ในเรื่องของสีน้ำหรือการเข้าใจองค์ประกอบของสีเนี่ยมันจะเป็นองค์ประกอบสำคัญในการออกแบบไม่ว่าจะเป็นตัวฟาซาดหรือตัวที่ปิดผิวฉะนั้นเนี่ยพื้นฐานแรกที่นักศึกษาทางสถาปัตยกรรมที่เราจะต้องเรียนเนี่ยคือการเรียนรู้ขององค์ประกอบของสีนะครับแล้วการใช้สีน้ำเนี่ยเป็นสีที่เร็วบางนะครับแล้วก็สามารถถ่ายทอดเบื้องต้นนะครับให้คนที่เห็นงานเราเนี่ยเรียนรู้ว่างานในสถาปัตยกรรมในห้องนี้ถ้าฝ้าเป็นสีดำผนังเป็นสีเขียวเนี่ยมันสื่อถึงอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นอาจจะเป็นแบบเบื้องต้นสำหรับชั้นปีหนึ่งส่วนการทำงานเนี่ยเราอาจจะใช้วิธีการของสเก็ตใช่ไหมฮะสเก็ตอาจจะใช้สีไม้พอเราเขียนสีไม้เสร็จปุ๊บอาจจะมีเรื่องของรหัสสีใช่ไหมฮะอาจารย์บาสอาจารย์หน่อยมองว่ายังไงฮะในการใช้สีน้ำตอนสมัยที่เรียนแล้วก็ลองมาใช้ตอนทำงานนะฮะ
1: ค่ะก็น่าจะคล้ายกับที่เมื่อกี้อาจารย์บาสบอกคือน่าจะได้ใช้ตอนสมัยเรียนแต่พอได้ทำงานอะค่ะสีน้ำก็ถือว่าเป็นข้อจำกัดหนึ่งในเรื่องของความประณีตที่บางทีเราอาจจะต้องใช้ในการใช้โปรแกรมอะไรเงี้ยมากกว่าก็เลยกลายเป็นว่าถ้าสีน้ำได้ใช้ก็อาจจะเป็นการวาดรูปเล่นอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เมื่อกี้ที่อาจารย์ดิวให้ผู้กันอันนี้ค่ะก็เคยซื้อให้เด็กๆที่บ้านใช้อยู่ตอนที่ทำงานศิลปะก็ถ้าถามว่าได้ใช้ในชีวิตประจำวันก็คือสีน้ำเนี่ยถ้าไม่ได้ใช้ในการเรียนการสอนโดยส่วนตัวเนี่ยก็ในชีวิตประจำวันหรือว่างานพิเศษที่ทำอยู่เนี่ยก็น้อยเพราะส่วนใหญ่ใช้โปรแกรมนะคะแล้วก็เลือกบางทีก็เลือกไอเทมของตัววัสดุจากสำเร็จรูปมากกว่าค่ะ
0: ก็ก่อนที่จะปิดรายการนะครับก็อยากจะให้อาจารย์หน่อยกับอาจารย์บาสช่วยฝากเด็กที่เพิ่งเริ่มจะเขียนสีน้ำหรือมีความสนใจในการเขียนสีน้ำในเชิงสถาปัตย์นะครับอยากให้อาจารย์หน่อยฝากนิดนึงฮะ
1: ได้ค่ะก็สำหรับตัวเองอะนะคะก็

0: เริ่มต้นการเรียนสถาปัตยกรรมหลักๆอะค่ะก็ตัวสีน้ำถือว่าเป็นตัวเปิดที่ทำให้เรารู้สึกว่าตอนเราใช้สีน้ำอะค่ะมันมีจินตนาการแล้วที่สำคัญก็คือตอนเราลงอะมันต้องมีความใจเย็นนะคะก็หลากหลายเทคนิคตอนสมัยตัวเองเรียนเนี่ยก็คืออาจารย์ก็แนะนำในเรื่องลักษณะของการลงเปียกก่อนเมื่อกี้ที่อาจารย์ดิวแนะนำเสร็จแล้วก็ค่อยๆให้ตัวสีอะค่ะมันไหลไปในบางส่วนสมัยของตัวเองก็คือเอาตัวทิชชู่คอยซับเพื่อให้เป็นจังหวะตามสมมติอย่างท้องฟ้าอย่างเงี้ยค่ะก็ยังไม่ได้มีเครื่องมือเยอะเหมือนอาจารย์ดิวจะมีแค่ผู้กันไม่เกิน6อันนะคะแล้วก็จะมีทิชชู่มีอะไรเทคนิคตามที่ในยุคนั้นนะคะใช้กันแต่ว่าสำหรับในปัจจุบันนะคะอย่างผู้กันที่อาจารย์ดิวแนะนำแล้วใส่น้ำเลยอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นผู้กันที่เราในคนเด็กรุ่นใหม่เนี่ยใช้งานง่ายใส่น้ำใส่สีแล้วก็สามารถสะบัดอะค่ะโดยที่ไม่ต้องถ้าเป็นรุ่นอาจารย์หน่อยคือทิชชู่มาสะบัดแล้วก็อาจจะมีเสียก็มีแก้ด้วยสีขาวอะไรเงี้ยค่ะก็ถ้าถามว่าถ้าณปัจจุบันอะค่ะมันง่ายในการใช้งานและที่สำคัญก็คือการที่เรามีจินตนาการอะค่ะมันเพิ่มเขาเรียกช่วงเวลาที่เราได้ใช้กิจกรรมแล้วก็มีความสุขก็อยากให้เด็กๆรุ่นใหม่แล้วก็น้องๆเนี่ยวางโทรศัพท์มือถือนะคะแล้วก็เปลี่ยนทักษะมาใช้มือแล้วก็ลองจินตนาการผ่านการวาดภาพแล้วก็ลงสีด้วยค่ะ
1: ครับแล้วอาจารย์บ้าล่ะครับ
2: ส่วนผมก็แนะนำว่าจริงๆแล้วการใช้สีน้ำเนี่ยมันก็อาจจะต้องใช้ความใจเย็นหน่อยแต่ว่าสิ่งที่มันได้จากการทำสีน้ำก็คล้ายๆกับที่อาจารย์ใหม่บอกก็คือมันสามารถที่จะใส่จินตนาการของเราลงไปได้แล้วก็จะทำให้เรามีความใจเย็นมากขึ้นแล้วก็ใช้การควบคุมเรื่องของ
0: กล้ามเนื้อมันเล็กไหมคะ
2: แล้วก็อารมณ์ได้ครับให้มันผ่อนคลายไปตามการสร้างสรรค์ผลงานครับ
0: ครับ
1: ครับก็อยากจะให้นักศึกษานะครับดูมุมมองนะครับสำหรับคนที่เพิ่งจะอยากจะมาเรียนทางด้านสถาปัตยกรรมนะฮะก็จากฟังจาก2วิทยากรนะครับที่เราเชิญมาก็เป็นเหมือนกับจุดเริ่มต้นนะครับจุดเริ่มต้นสำหรับนักศึกษาหรือผู้ที่สนใจนะครับว่าสีน้ำเนี่ยตอนที่อาจารย์ทั้ง2ท่านได้เข้ามาศึกษาเนี่ยก็คือเป็นจุดเริ่มต้นที่จะมาใช้ในการต่อยอดนะครับในการเรียนหรือการศึกษาหรือการสนใจนะครับสำหรับของอาจารย์แล้วเนี่ยนะครับการเรียนการสอนครั้งนี้นะครับเราจะเน้นเรื่องของสีน้ำเป็นหลักนะครับแล้วก็เราจะเน้นเรื่องขององค์ประกอบนะครับและการเขียนทัศนียภาพทางสถาปัตยกรรมนะครับการเขียนเนี่ยอาจจะเป็นการเขียนที่แบบเป็นขั้นตอนนะครับอาจจะสอนทีละขั้นลงทีละแบบนะครับทำทีละเท็กเจอร์ให้ดูนะครับฉะนั้นเนี่ยอาจารย์ก็อยากจะให้นักศึกษาเนี่ยในครั้งต่อไปเนี่ยก็มาเรียนรู้กับนะครับและเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมนะครับก็ต้องขอขอบคุณวิทยากรนะครับที่อุตส่าห์ให้คำแนะนำนะฮะหรือย้อนวัยฮะย้อนวัยไปอยู่ช่วงตอนปีหนึ่งนะครับมาเล่าให้ฟังว่าช่วงชีวิตตอนนั้นน่ะเป็นยังไงบ้างนะครับยังไงต้องขอขอบคุณวิทยากรทั้งสองท่านเลยนะครับขอบคุณพี
0: ่
1: หน
0: ่
1: อยกับอาจารย์บาสมากเลยนะครับโอเคครับ

สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเด็กศิลป์สร้างฮอร์โมนแห่งวันศุกร์วันนี้เราจะมาเริ่มต้นจากพื้นฐานที่สำคัญที่สุดของการวาดภาพนั่นก็คือเส้นและรูปทรงค่ะภาพวาดทุกภาพบนโลกใบนี้ไม่ว่าจะซับซ้อนแค่ไหนล้วนเริ่มต้นมาจากการนำเส้นตรงเส้นโค้งหรือเส้นซิกแซกมาประกอบเข้าด้วยกันจนเกิดเป็นรูปทรงอิสระวันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการควบคุมเส้นและเปลี่ยนเส้นเหล่านั้นให้กลายเป็นโครงสร้างภาพที่มั่นคงกันค่ะ

ุสกองปฏิฐานนิยมแนวคิดนี้ได้กล่าวไว้ว่าความจริงพื้นฐานที่สุดต้องเริ่มจากการยอมรับและเข้าใจเส้นและรูปทรงก็เหมือนกันเปรียบเทียบว่าเส้นคือความจริงพื้นฐานที่สุดภาพวาดที่ยิ่งใหญ่ก็ย่อมต้องเริ่มจากการยอมรับและเข้าใจเส้นและรูปทรงที่เป็นรากฐานที่จับต้องได้เหมือนสังคมที่ต้องเริ่มจากกฎพื้นฐานนั่นเอง

สำหรับทาวคอร์ดพาสันนักทฤษฎีระบบหน้าที่นิยมถ้าเปรียบเทียบทฤษฎีของพาสันกล่าวถึงเปรียบเทียบกับรูปทรงเรขาคณิตอย่างเช่นวงกลมหรือสี่เหลี่ยมแต่ละชิ้นก็ย่อมมีหน้าที่ของมันเมื่อนำมาประกอบกันระบบของภาพวาดจึงจะทำงานและเกิดเป็นโครงสร้างที่สมบูรณ์เช่นเดียวกับแนวคิดของพาสันที่กล่าวถึงเรื่องของระบบหน้าที่

ส่วนแอนโทนีกิดเดนได้กล่าวถึงเรื่องของทฤษฎีโครงสร้างนิยมถ้าเปรียบเทียบกับศิลปะก็เปรียบดังศิลปินเป็นเหมือนผู้กระทำการกำลังลากเส้นสร้างรูปทรงหรือโครงสร้างและในขณะเดียวกันรูปทรงนั้นก็เป็นตัวตีกรอบให้ศิลปินแต่ละคนรู้ว่าต้องลากเส้นต่อไปทางไหนทั้งสองฝั่งถึงจะสร้างกันและกันได้

สำหรับ EP ที่1นี้จะเป็นเรื่องของจุดเริ่มต้นของเส้นหรือจุดเริ่มต้นของรูปทรงหลายๆแนวคิดของนักสังคมวิทยาก็สามารถที่จะเชื่อมโยงกับเรื่องราวเหล่านี้ได้อย่างดี

กิจกรรมช่วงที่1ฟังมาเนิ่นนานแล้วน้องๆ น่าจะเมื่อยกันแล้วล่ะค่ะงั้นเรามาลองหยิบกระดาษและดินสอขึ้นมาและลองทำตามดู

เรามาลองลากเส้นตรงและเส้นโค้งต่อกันดูค่ะจังหวะที่เราจดจ่ออยู่ที่ปลายดินสอเราอยากจะควบคุมเส้นให้ได้ดั่งใจนั่นเองนะตอนนั้นสมองกำลังหลั่งเซโรโทนินเพื่อสามารถทำให้เราสร้างสมาธิได้และพอเราลากเส้นมาบรรจบกันเป็นรูปทรงแรกได้สำเร็จเย้ความรู้สึกดีใจเล็กๆนี้แหละคือโดพามีนที่สมองให้รางวัลกับน้องๆค่ะ

วาดเสร็จแล้ววางดินสอลงแล้วก็สะบัดข้อมือเบาๆให้กล้ามเนื้อคลายตัวจังหวะนี้แหละคือเอนโดรฟินจะหลั่งออกมามันจะช่วยลดความเหนื่อยล้าของน้องๆได้แล้วพอเราสบายตัวเรามาลองนั่งพินิจพิจารณารูปบ้านฝีมือตัวเองดูสิคะความรู้สึกภูมิใจและสงบใจเงียบๆที่เกิดขึ้นนั่นก็คือการทำงานของออกซิโทซินนั่นเอง

ทีนี้ทางรายการจะขอให้ How to สำหรับการเริ่มต้นของเส้นและรูปทรงให้เป็นเทคนิคการควบคุมเส้นและขึ้นโครงภาพค่ะเทคนิคแรกคือ Ghosting เป็นการลากเส้นลมคือการซ้อมลากดินสอกลางอากาศเหนือกระดาษ 2-3 รอบก่อนขีดจริงเพื่อให้สมองและกล้ามเนื้อจำทิศทางเส้นก็จะตรงและแม่นยำขึ้น

Continue as line การวาดเส้นต่อเนื่องก็เป็นขั้นตอนของการฝึกวาดรูปโดยไม่ยกปลายดินสอออกจากกระดาษเลยช่วยฝึกการทำงานประสานกันของสายตากับมือ

ต่อมาไลเวทคือการคุมน้ำหนักเส้นฝึกกดดินสอหนักเบาสลับกันในเส้นเดียวเส้นที่หนาและเข้มจะดูอยู่ใกล้ส่วนเส้นบางจะดูอยู่ไกลช่วยสร้างมิติเบื้องต้น

blocking in คือการร่างกล่องครอบวัตถุมองข้ามรายละเอียดไปก่อนแล้วร่างกรอบสี่เหลี่ยมหรือทรงเลขาคณิตง่ายๆครอบวัตถุที่จะวาดเอาไว้เพื่อคุมขนาดNegative space หรือมองช่องว่างเอาละแทนที่จะโฟกัสที่ตัววัตถุให้หันไปวาดช่องว่างที่อยู่รอบๆวัตถุแทนจะช่วยแก้ปัญหาการวาดรูปร่างเพี้ยนลงได้

่อมาคือ counter drawing คือการวาดตามขอบใช้สายตามองตามเส้นขอบของวัตถุจริงอย่างช้าๆแล้วให้มือปักเส้นตามสายตาไปพร้อมๆกันสุดท้ายคือ pivoting คือใช้ข้อศอกและหัวไหล่เวลาลากเส้นยาวๆอย่าใช้แค่ข้อมือนะคะให้ล็อกข้อมือไว้แล้วใช้การขยับจากข้อศอกหรือหัวไหล่แทนเส้นจะนิ่งและไม่โค้งงอค่ะ

ึ้นมาได้จากกระดาษเปล่าๆหลักการคือหัวใจสำคัญที่จะทำให้เราวาดโครงสร้างได้แม่นยำไม่ผิดเพี้ยน

น้องๆลองกลับไปฝึกมองสิ่งของรอบตัวให้เป็นเส้นและรูปทรงเลขาคณิตนะคะแล้วพบกันใหม่ใน EP ต่อไป

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอช่างและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

ิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์ทัพเนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

การเตรียมเครื่องเชื่อมและอุปกรณ์การเชื่อมเป็นการป้องกันเครื่องเชื่อมอุปกรณ์การเชื่อมและช่างเชื่อมเพื่อให้เกิดความปลอดภัยมากที่สุดซึ่งมีดังนี้การเตรียมเครื่องเชื่อมควรตั้งให้ห่างจากผนังด้านข้างและด้านหลังอย่างน้อย30เซนติเมตรยกสูงจากพื้นอย่างน้อย15เซนติเมตรเพื่อให้มีการระบายความร้อนที่ดีและยืดอายุการใช้งานของเครื่องเชื่อมควรติดตั้งให้ห่างจากบริเวณที่ก่อให้เกิดฝุ่นเพราะฝุ่นผงอาจจะเข้าไปในเครื่องทำให้เกิดความเสียหายการติดตั้งเครื่องเชื่อมแบบอยู่กับที่หรือแบบเคลื่อนที่ต้องให้เครื่องมั่นคงและไม่เอียงเกิน15องศาการติดตั้งเครื่องเชื่อมต้องไม่โดนแสงแดดและห่างจากบริเวณที่ถูกฝนหรือละอองน้ำเป็นไปตามมาตรฐานเครื่องเชื่อมมีการป้องกันแตกต่างกันออกไปการต่อสายกราวลงดินเพื่อป้องกันช่างเชื่อมถูกไฟดูดตรวจสอบขนาดของเบรกเกอร์ควบคุมเครื่องเชื่อมให้ถูกต้องตรวจสอบขนาดของสายไฟที่ต่อเข้าเครื่องเชื่อมให้ถูกต้องการเตรียมอุปกรณ์ประกอบเครื่องเชื่อมต่อสายหัวเชื่อมและสายดินเข้าเครื่องตรวจสอบข้อต่อต่างๆเช่นข้อต่อสายเชื่อมข้อต่อสายดินหากข้อต่อหรือรอยต่อไม่แน่นจะทำให้เกิดความร้อนสูงในสายและอาจทำให้ฉนวนละลายได้การประกอบสายไฟหรือสายดินควรใช้หางปลายึดให้แน่นกับสายไฟหรือสายดินการเตรียมอุปกรณ์ประกอบการเชื่อมหน้ากากเชื่อมต้องใส่กระจกใสกระจกกรองแสงตามมาตรฐานของเบอร์กระจกที่ใช้เพื่อป้องกันแสงเชื่อมรังสีซึ่งต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับงานค้อนเคาะสแลกใช้เคาะสแลกที่ฝังอยู่บนแนวเชื่อมเม็ดโลหะและทำความสะอาดแนวเชื่อมแปรงลวดใช้ทำความสะอาดแนวเชื่อมใช้ขัดคราบฟลักและเศษสะเก็ดเม็ดโลหะครีมจับชิ้นงานร้อนใช้จับชิ้นงานหลังจากการเชื่อมเพื่อป้องกันผู้เชื่อมได้รับอันตรายลวดเชื่อมเตรียมลวดให้เหมาะสมกับรูปแบบและลักษณะของชิ้นงานที่จะใช้ในการเชื่อมอบลวดเชื่อมในตู้อบก่อนใช้งานเพื่อไล่ความชื้น250องศาซีอย่างน้อย1ชั่วโมงมากน้อยขึ้นอยู่กับผู้ผลิตสกัดปากแบนใช้สำหรับทำความสะอาดเม็ดโลหะที่ติดอยู่บนผิวชิ้นงานและแนวเชื่อมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลเป็นสิ่งที่จำเป็นมากในการเชื่อมไฟฟ้าเพื่อใช้ป้องกันรังสีอุลตราไวโอเลตอินฟราเรดความร้อนและสะเก็ดไฟเชื่อมการทดสอบการทำงานของเครื่องเชื่อมโดยตามขั้นตอนดังนี้ยกเบรกเกอร์ควบคุมการจ่ายไฟเข้าเครื่องเชื่อมเปิดสวิตช์ที่หน้าเครื่องเชื่อมตรวจสอบการทำงานของเครื่องเชื่อมปรับตั้งค่ากระแสไฟเชื่อมที่ต้องการปรับตั้งกระแสไฟที่ใช้ในการเชื่อมนั้นจะดูได้จากข้างกล่องลวดเชื่อมหรือใช้สูตรคำนวณคือ40คูณเส้นผ่านศูนย์กลางลวดเชื่อมได้เท่าไหร่บวกลบได้อีกประมาณ15แอมป์จากนั้นทดลองอาร์คทดลองอาร์คก็คือนำปลายลวดเชื่อมขีดชิ้นงานทดลองไฟ
โดยสร้างระยะระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานทำให้เกิดการอาร์คซึ่งขึ้นอยู่กับชนิดของปลั๊กเป็นองค์ประกอบฉะนั้นช่างเชื่อมต้องทราบทฤษฎีชนิดของปลั๊กซึ่งจะมีระยะอาร์คแตกต่างกันออกไป

สวัสดีค่ะน้องๆและท่านผู้ชมทางบ้านนะคะกลับมาพบกับอาจารย์กิ๊กดร.ขวัญฤทัยบุญยเสนาจากคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครค่ะวันนี้รายการเศรษฐศาสตร์ดิจิทัลของเรานะคะก็ดำเนินมาถึงตอนที่9ค่ะชื่อตอนว่า e-commerce และ digital trade ค่ะซึ่งก็เป็นเรื่องที่เรียกได้ว่าเป็นไฮไลท์ของบทเรียนเรื่องเศรษฐศาสตร์ดิจิทัลเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าเป็นเรื่องสำคัญที่ช่วยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยและจริงๆของหลายๆประเทศทั่วโลกด้วยค่ะเอาละเรามาเริ่มต้นกันด้วยคำถามนะคะน้องๆเด็กๆเคยสงสัยไหมคะว่าทำไมสินค้าจากจีนถึงส่งมาถึงหน้าบ้านเราเพียงในเวลาไม่กี่วันมันเปลี่ยนไปจากอดีตมากเลยนะหากเราจะซื้อสินค้าจากจีนในสมัยที่ไม่มีอีคอมเมิร์ซหรือว่าไม่มีดิจิทัลเทรดเนาะเรากว่าจะสั่งซื้อไปกว่าจะส่งมาใช้เวลาอย่างน้อยเนาะ2สัปดาห์3สัปดาห์เป็นเดือนบางครั้งถึง3เดือนเงี้ยนะคะนานมากๆเลยอ่ะเรามาดูซิว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรกันบ้างนะคะอ่ะเริ่มต้นจากบทเรียนในวันนี้นะคะเรามีเป้าหมายอยู่ด้วยกัน5ประการก็คือเกี่ยวกับเรื่องความหมายของ e-commerce อธิบายความหมายของ digital trade นะคะเพื่อให้น้องๆ นะคะเข้าใจ cross border e-commerce ก็คือการซื้อขายข้ามพรมแดนของ e-commerce นะคะว่ามันรวดเร็วกว่าการซื้อขายแบบปกติอย่างไรและเข้าใจถึง digital logistic หรือการขนส่งในระบบ merge นะคะอันสุดท้ายก็คือช่วยกันวิเคราะห์นะคะการแข่งขันระดับโลกในยุคดิจิตอลค่ะว่าไทยควรจะเตรียมพร้อมอย่างไรบ้างนะคะเรามาเริ่มกันที่เนื้อหาแรกเลยค่ะ e-commerce คืออะไร e-commerce นะคะคือการซื้อขายสินค้าและบริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ตโดยไม่จำเป็นต้องเจอหน้ากันเราไม่เห็นหน้าผู้ซื้อก็ได้ถ้าเราเป็นผู้ขายหากเราเป็นผู้ขายใช่ไหมคะเราก็ขายของผ่านระบบดิจิตอลหรือระบบออนไลน์ส่วนผู้ซื้อก็ไม่จำเป็นต้องเห็นหน้าผู้ขายแต่บางครั้งมีโอกาสได้เห็นหากเขาไลฟ์สดเนาะหากเขาไลฟ์สดหรือเขามีบันทึกวิดีโอแนบมาด้วยในแพลตฟอร์มต่างๆอ่ะเราก็มีโอกาสได้เห็นหน้าผู้ขายนะคะทีนี้มาดูกระบวนการทำงานของอีคอมเมิร์ซค่ะกระบวนการทำงานนะคะ1เราก็เริ่มจากลูกค้าเลือกสินค้าผ่านระบบออนไลน์เนาะระบบออนไลน์ก็เป็นแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซอาจารย์กิ๊กขอยกตัวอย่างแพลตฟอร์มยอดนิยมนะคะก็จะประกอบไปด้วย Shopee อันนี้ก็เป็นลูกค้าค่ะ Lazada อาจารย์กิ๊กก็เป็นลูกค้าค่ะ Amazon ก็เป็นลูกค้านะคะ TikTok Shopใช้ TikTok อย่างเดียวยังไม่เคยซื้อนะคะAlibaba เคยติดต่อทำการดีลเครื่องจักรขนาดใหญ่แต่ก็ไม่ได้ปิดดีลนะคะแต่ก็ถือได้ว่ามีประสบการณ์ในการเข้าไปสำรวจแพลตฟอร์มเหล่านี้แล้วกันเนาะส่วน JD.com นี่ไม่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมใดๆนะคะแต่ก็เป็นแพลตฟอร์มที่มีชื่อเสียงนะคะน้องๆบางคนอาจจะเคยใช้บริการมาบ้างแล้วนะคะเอาล่ะเมื่อลูกค้าเลือกซื้อสินค้าผ่านระบบออนไลน์เนาะผ่านมือถือหรือว่าโน้ตบุ๊กหรือว่าเครื่องคอมพิวเตอร์เนาะการสั่งซื้อเหล่านี้นะคะก็จะต้องผ่านระบบการชำระเงินระบบการชำระเงินเนี่ยมีหลากหลายรูปแบบมากๆซึ่งในรายการของเราเนาะก็จะนำเสนอเรื่อยๆนะคะว่ามีเทคนิคในการทำธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบดิจิทัลอย่างไรบ้างสำหรับการซื้อขายอีคอมเมิร์ซเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่ามีการชำระเงินถ้าใหญ่ๆเลยนะคะจากประสบการณ์ที่เป็นนักช้อปปิ้งตัวยงเนี่ยนะคะก็สามารถชำระเงินได้1ผ่านบัตรเดบิตเดบิตก็คือบัตร ATM นะคะที่น้องๆใช้กดตังค์เนี่ยนะคะเราเรียกว่าบัตรเดบิตเนาะเดบิตเนี่ยเงินเป็นของเราตั้งแต่แรกแล้วเราจ่ายออกไปเนาะมันจึงชื่อว่าเดบิตก็สามารถชำระได้2บัตรเครดิตพอเรามีรายได้ใช่ไหมคะเราก็ไปเอาสเตทเมนต์ของแบงก์เราเนี่ยโชว์ว่าเอ้ยเรามีรายได้อย่างต่อเนื่องนะเราขอบัตรเครดิตเครดิตเนี่ยตังที่จ่ายไปอ่ะไม่ใช่ตังของเรานะคะเป็นตังที่เราเหมือนยืมมากับยืมมาจากบัตรตัวนี้แหละ
ธนาคารบ้างหรือว่าเจ้าของบัตรนะคะยืมมาจ่ายไปก่อนเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราได้สินค้าเรียบร้อยแล้วพอสิ้นเดือนเนาะเราก็ต้องเอาเงินเนี้ยไปจ่ายคืนให้กับธนาคารหรือเจ้าของบัตรที่เราเหมือนกู้ยืมเงินมาใช้ซึ่งบัตรตัวนี้จึงชื่อว่าบัตรเครดิตใครเครดิตไม่ดีก็จะมีบัตรนี้ไม่ได้นี่แต่ว่าไปมันก็เป็นบัตรก่อนหนี้นั่นเองนะคะตัวต่อมานะคะก็คือชำระแบบโอนเงินผ่านระบบดิจิทัลแบงกิ้งเนาะแบบ QR code โอนเงินเข้าบัญชีของผู้ขายเนาะอันสุดท้ายที่เห็นได้อย่างชัดเจนก็คือเก็บเงินปลายทางเก็บเงินปลายทางเนี่ยจริงๆเป้าหมายเนาะเขามีไว้เพื่อให้ลูกค้าเนาะได้ทำการสำรวจสินค้าก่อนว่ามันเหมือนของที่ขายผ่านแพลตฟอร์มเหล่านี้จริงแอบซึ่งมันตรงปกมันไม่หลอกลวงเนาะแล้วเราค่อยจ่ายเงินแต่การจริงนะคะน้องๆทางบ้านอาจารย์กิ๊กก็เคยทดสอบมาหมดแล้วครบทุกอันเลยโดยเฉพาะระบบเก็บเงินปลายทางเราเนี่ยจะไม่มีเวลาเช็คของหรอกค่ะเพราะน้องไบซิ่งของเราเนี่ยนะที่แบบมาส่งของเราเนี่ยนะคะซิ่งมาเลยนะน้องเขาก็รีบกลับค่ะพอเรารับกล่องปุ๊บเรายังไม่ทันแกะหรือเราไม่ได้เช็คสินค้าใดๆน้องเขาก็เฟี้ยวไปแล้วค่ะเพราะฉะนั้นเก็บเงินปลายทางหรือว่าจ่ายตั้งแต่ก่อนเนี่ยก็ไม่มีโอกาสเช็คของทั้งคู่นะคะก็เราก็ต้องมานั่งแกะเช็คนะเก็บเงินปลายทางก็คือเราอาจจะเดือดร้อนมากขึ้นด้วยซ้ำในฐานะผู้ซื้อเนาะเพราะว่าถ้าจ่ายเงินล่วงหน้าเนาะเราก็บอกนี่พวกส่งของทั้งหลายน้องมอเตอร์ไซค์ที่ซิ่งมาส่งเราเนี่ยว่าโยนเข้าไปในบ้านได้เลยค่ะนี่โยนไปไกลๆรั้วนะคะนี่คือเราไม่ต้องมาชำระเงินแล้วเราจะอยู่ที่ไหนก็ได้เนาะโทรคุยกับเขาก็ได้ผู้ซื้อก็จะค่อนข้างง่ายหน่อยก็คือไม่ต้องมากังวลว่าจะมาส่งเมื่อไหร่แล้วก็เราจะต้องเตรียมเงินให้พอดีด้วยนะบางทีเขาไม่มีทอนหรือว่าเราก็ต้องโอนเตรียมโอนเนาะเตรียมอุปกรณ์มือถือต่างๆเนาะรวมถึงระบบอินเทอร์เน็ตที่จะใช้ในการโอนเงินด้วยอ่ะแต่ถ้าเกิดเป็นแบบชำระแล้วเนี่ยก็จะง่ายไม่ต้องมีขั้นตอนนี้อีกเลยนะคะซึ่งอาจารย์กิ๊กโดยส่วนตัวเนาะเราก็ใช้วิธีจ่ายเงินไปเลยเพราะว่าเก็บเงินปลายทางก็ไม่มีประโยชน์ในการเช็คของอยู่ดีนะคะเอาละแล้วมาถึงขั้นตอนที่3นะคะขั้นตอนที่3ก็คือผู้ขายเตรียมสินค้าและจัดส่งผู้ขายก็จะต้องเตรียมสินค้าซึ่งซัพพลายเออร์บางรายหรือผู้ขายบางรายนี่เก่งมากๆเลยนะคะน้องๆก็คือเขาไม่ต้องมีสต็อกเลยหรือสินค้าหรือบริการของเขาเนี่ยมันไม่สามารถสต็อกได้ด้วยคือ zero stock stock เป็นศูนย์เนี่ยถือว่าเก่งมากการที่มีสต็อกน้อยเท่าไหร่ผู้ประกอบการจะได้รับประโยชน์ก็คือไม่ต้องเอาเงินเนี่ยไปจมอยู่กับสินค้าที่เป็นสินค้าตัวสต็อกเนาะแต่สินค้าบางอย่างก็ไม่ควรจะมีสต็อกด้วยนะคะเช่นอาหารคุกกี้ขนมเนี่ยค่ะถ้าเกิดว่าเราทำล่วงหน้าเนาะแล้วไม่มีคนซื้อเราก็ต้องทิ้งใช่ไหมคะดังนั้นขนมเวลาเราซื้อออนไลน์นะคะหลายเจ้ามากเลยก็คืออย่างเช่นเค้กนี่เนาะหรือคุกกี้ขนมที่มันต้องแบบต้นทุนสูงๆเนาะเขาก็จะรอคำสั่งซื้อจากเราก่อนชำระเงินเสร็จแล้วด้วยนะเขาจึงจะเริ่มทำเริ่มทำขนมแล้วก็เอามาส่งเรานะคะซึ่งจะดีมากเพราะว่าไม่มีสต็อกนะคะส่วนบางเจ้าเนี่ยเขาใช้การผลิตค่อนข้างใช้เวลาเช่นเสื้อผ้าของใช้ที่มีความละเอียดในการผลิตเครื่องเงินกระเป๋ารองเท้านี่เนาะมันต้องสต็อกอยู่แล้วล่ะค่ะอันนี้ก็จะต้องสต็อกแต่ว่าก็ต้องมีการพยากรณ์ยอดขายด้วยว่าไอเทมไหนสีไซส์ใดที่ขายได้ดีเราก็จะสต็อกไอเทมที่แบบขายได้ดีเป็นจำนวนมากส่วนไอเทมที่ขายไม่ดีบางทีอาจจะไม่มีสต็อกผู้สั่งอาจจะต้องรอนานนิดนึงนะคะก็เป็นเรื่องที่ต้องจัดการเกี่ยวกับการควบคุมการผลิตและการสต็อกสินค้าให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคค่ะค่ะทีนี้เรามาดูถึงข้อ4นะคะข้อ4ก็คือบริษัทขนส่งก็จะจัดส่งสินค้าตามที่รับสินค้ามาจากซัพพลายเออร์หรือผู้ผลิตเนาะแล้วเขาก็มีหน้าที่ส่งด่วนถ้าใครเคยดูซีรีส์สงครามส่งด่วนนะคะมันจะมีกำหนดเลยหากส่งเลทนะโดน

ับแล้วก็สินค้าก็ต้องคุณภาพดีด้วยแต่หลายครั้งทีเดียวค่ะสินค้าก็ไม่มาตามที่เราสั่งไปนะคะอาจารย์กิ๊กเคยเจอไส้อั่วจากเชียงใหม่ค่ะซึ่งน้องไส้อั่วเนี่ยมันมีอายุใช่ไหมลูกมันเป็นอาหารเนาะน่าจะไปส่งบ้านอื่นถ่ายรูปมาด้วยแต่ไม่ใช่บ้านของเราแล้วเราก็อยากกินมากคิดดูสิเห็นภาพไส้อั่วเราไปอยู่หน้าบ้านคนอื่นแน่เก็บตังค์เราด้วยดีนะที่ซัพพลายเออร์หรือผู้ผลิตผู้ขาของอาจารย์กิ๊กนิสัยน่ารักมากพอบอกว่าเราไม่ได้รับไส้อั่วเขาก็คืนเงินมาให้นะแล้วก็ไม่มีหลักฐานการส่งที่หน้าบ้านเราจริงๆด้วยนะคะแต่ถึงกระนั้นมันก็แอบเศร้าเนาะเพราะว่าอย่างที่เล่าไปก่อนหน้านี้ก็คืออาหารเนาะจะเป็นสิ่งที่ส่วนใหญ่ผู้ผลิตไม่สต็อกดังนั้นเนี่ยเมื่อเราสั่งเนาะกว่าเขาจะผลิตไส้อั่วกว่าจะมาส่งถึงเราแล้วเรารอเนี่ยก็ปาเข้าไป 3-4 วันแล้วก็ต้องมาส่งเจ้าใหม่นัดใหม่ก็รอไปอีกรอจนหายอยากก็คือเริ่มไม่อยากกินแล้วเรื่องนี้ก็เลยจำแม่นมากแล้วมันก็จะเกิดขึ้นอยู่บ่อยๆในช่วงแรกๆนะคะที่ช่วงแรกที่อีคอมเมิร์ซบูมมากๆในประเทศไทยน่าจะเป็นช่วงโควิดแต่หลังจากนั้นอาจารย์กิ๊กก็สังเกตว่าไม่ค่อยมีส่งผิดบ้านแล้วนะเริ่มเก่งหมายถึงทั้งผู้ขายแล้วก็บริษัทขนส่งเนี่ยค่ะก็ส่งถูกทุกครั้งยิ่งในช่วงปีนี้ที่ผ่านมาไม่มีผิดเลยเยี่ยมนะชื่นชมแล้วก็จะใช้บริการต่อไปนี่นะคะข้อต่อมาข้อ5นะคะสินค้าถึงมือลูกค้าอย่างปลอดภัยโอ้นี่เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเนาะของบางอย่างเนี่ยอาจารย์กิ๊กเคยซื้อแพงๆด้วยนะเป็นหมื่นก็มีนะคะพวกอุปกรณ์พวกแท็บเล็ตหรือว่าสมาร์ทวอชเงี้ยเป็นหมื่นเลยก็มาถึงมืออย่างปลอดภัยค่ะก็ใช้ได้นะคะมีการทดลองซื้อนะคะถ้าไม่ดีของเราก็ประท้วงไปนะคะตามแพลตฟอร์มนะคะซึ่งแพลตฟอร์มที่อาจารย์กิ๊กใช้อยู่นะน่าจะไม่สามารถเอ่ยชื่อได้รับผิดชอบดีมากมีอยู่ครั้งหนึ่งก็สั่งอุปกรณ์ไปนะคะเป็นอุปกรณ์น่าจะเป็นแท็บเล็ตค่ะแต่ได้มาเป็นมือถือกระป๊อกกระแป๊กมือถือแบบถูกๆตกใจมากเพราะเราจ่ายเงินไปเป็นหมื่นเนาะแต่ได้มือถือกระป๊อกกระแป๊กเราก็เลยถ่ายรูปส่งไปยังแพลตฟอร์มแพลตฟอร์มก็แคนเซิลการชำระเงินต่อผู้ขายแล้วโอนเงินก้อนนั้นกลับมาให้เราทันทีก็เลยทำให้ประทับใจว่าระบบอีคอมเมิร์ซเนาะหัวใจสำคัญของเขานั้นก็คือTrust นะคะหรือความเชื่อใจระหว่างผู้ขายเจ้าตัวแพลตฟอร์มที่อยู่ข้างล่างนี้นะคะและผู้ซื้อหากแพลตฟอร์มเนาะทำให้ผู้ซื้อและผู้ขาย Trust หรือเชื่อมั่นในตัวแพลตฟอร์มได้ว่าจะไม่ถูกโกงเนี่ยเขาอยู่รอดแน่นอนและเขาก็จะมีลูกค้าแบบต่อเนื่องนะคะอาจารย์กิ๊กก็แบบถูกใจแพลตฟอร์มหนึ่งมากเลยไม่เคยสมมติว่าผู้ขายโกงแพลตฟอร์มก็รับผิดชอบจ่ายเงินให้เราทันทีอันนี้ดีมากๆแต่คิดว่าคงไม่สามารถเอ่ยชื่อได้ในรายการนี้นะคะน้องๆถ้าอยากทราบก็อีเมลมาถามอาจารย์กิ๊กเป็นการส่วนตัวนะคะขวัญฤทัย .v@rmutp.ac.th ค่ะขอรบกวนพี่ๆทีมงานขึ้นอีเมลอาจารย์กิ๊กให้น้องๆด้วยนะคะเอาล่ะทีนี้เราก็จะรู้แล้วว่าการซื้อขายสินค้าและบริการออนไลน์เนี่ยมันจะผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเนาะเพื่อให้ทุกอย่างง่ายสะดวกรวดเร็วทุกที่ทุกเวลาแล้วก็ต้องถูกต้องตามที่สั่งไปด้วยนะคะนี่สำคัญมากอีคอมเมิร์ซนะคะจึงช่วยให้ธุรกิจเข้าถึงลูกค้าได้ทั่วโลกนะคะไม่ใช่แค่ในประเทศไทยเท่านั้นและลดปัญหาหรือลดต้นทุนในเรื่องของการดำเนินงานได้อีกด้วยค่ะนี้เรามาดูประโยชน์ของอีคอมเมิร์ซและดิจิทัลเทรดนะคะเรารู้ว่าสองสิ่งนี้ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยสู่ความยั่งยืนและเพิ่มโอกาสลดต้นทุนขยายตลาดอย่างไร้พรมแดนนะคะข้อดีเนี่ยถ้าเรามาแบ่งเป็นข้อเนี่ยอาจารย์กิ๊กก็แบ่งได้5ข้อใหญ่นะคะข้อ1เข้าถึงลูกค้าทั่วโลกขยายตลาดได้24ชั่วโมงบางครั้งเนี่ยเราต้องนอนใช่ไหมจริงๆแล้วอ่ะมันก็มีช่วงเวลาที่เราอ่ะไม่สามารถมารับโทรศัพท์หรือว่าขายสินค้าได้ด้วยตัวเราเองแต่หากเราซื้อขายผ่านแพลตฟอร์มเนาะเขาก็จะสามารถออเดอร์ผ่านแพลตฟอร์มได้24ชั่วโมงยิ่งไปกว่านั้นนะคะบางแพลตฟอร์มอ่ะมีบริการแชทบอทเขาสามารถสร้างคำถามที่ลูกค้าชอบถามแล้วให้เราตอบไว้ล่วงหน้าเพราะคำถามมันพิสูจน์ด้วย AI ว่าเป็นคำถามลักษณะเดียวกันนะคำถามที่

ที่ถูกถามมาเนี่ยก็จะถูกตอบด้วยคำตอบที่เซตไว้ล่วงหน้าลูกค้าก็จะได้รับคำตอบที่รวดเร็วทันใจไม่ต้องรอเราตื่นมาเราค่อยตอบนะต้องแข่งกับคู่แข่งทุกเสี้ยวนาทีนะคะเร็วกว่าย่อมได้เปรียบค่ะมาดูข้อ2นะคะลดต้นทุนทางธุรกิจในประโยชน์ของอีคอมเมิร์ซในเรื่องนี้ก็คือสามารถลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานด้านการตลาดง่ายๆเลยไม่ต้องมีหน้าร้านโอ้ค่าเช่าร้านเนาะถ้าในที่แบบทำเลไม่ดีนะอาจจะ 5,000 ทำเลดีมาเป็นหมื่นจำร้านมะนาวของที่บ้านอาจารย์กิ๊กได้ไหมคะกล้าเปิดเผยตัวเลขค่าเช่าค่าเช่าเนาะ 20,000 บาทต่อเดือนตายต้นทุนเยอะมากนะคะไม่รู้ต้องขายมะนาวกี่แก้วเนี่ยกว่าจะได้ 20,000 บาทแล้วก็ไปให้เจ้าของตึกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหากเราลดต้นทุนตรงนี้ลงตึ้งต้นทุนหายไปเนาะ 5,000 บาท 10,000 บาท 20,000 บาทต่อเดือนเนี่ยเราก็สามารถขายสินค้าได้ในราคาที่ถูกลงพอเราขายในราคาที่ถูกลงผู้ซื้อก็ซื้อมากขึ้นเนาะตามกฎของอุปสงค์ผู้บริโภคมีความพึงพอใจที่จะซื้อสินค้าในราคาที่ลดลงนะคะในจำนวนที่มากขึ้นก็คือราคาแพงซื้อน้อยราคาถูกซื้อมากตามกฎอุปสงค์หรือความต้องการซื้อของผู้บริโภคนั่นเองค่ะมาดูข้อ3นะคะเพิ่มยอดขายนะคะก็คืออีคอมเมิร์ซเนี่ยสามารถเพิ่มยอดขายและรายได้ได้อ่ะเราเปิดร้านใช่ไหมก็ตั้งอยู่ที่ตำบลนี้อำเภอนี้จังหวัดนี้อยู่ที่เดียวลูกค้าจะผ่านไอ้ร้านของเราเนี่ยสักกี่คนกันใช่ไหมอ่ะแต่ถ้าเราขายผ่านแพลตฟอร์มเนี่ยโอ้โหทุกตำบลทุกบ้านที่มีอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยและต่างประเทศก็จะเห็นสินค้าเราทั้งสิ้นต้นทุนก็ถูกลงคนเห็นก็มากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเพิ่มยอดขายและรายได้อย่างแน่นอนข้อ4นะคะสร้างแบรนด์ไทยให้เป็นที่รู้จักสินค้าไทยหลายหลายรายการเลยนะคะก็สร้างชื่อเสียงจากการขายอีคอมเมิร์ซนี่แหละเพราะว่าลูกค้าจากต่างประเทศออเดอร์ไปเนาะสินค้าบ้านเราเนี่ยถูกกว่าต่างประเทศอยู่แล้วถูกกว่าหลายเท่ายกตัวอย่างเสื้อตัวหนึ่งแล้วกันเนาะเสื้อเชิ้ตแบบอย่างดีแล้วนะถ้าเราซื้อเนาะในเมืองไทยน่าจะตัวละ200แบบอย่างดีแล้วนะอยู่ต่างประเทศเชื่อไหมคะมันสามารถดึงราคาได้ไปถึงตัวละ 1,000 2,000 3,000 4,000 อย่างนี้เลยค่ะทีเนี้ยฝีมือการทำเสื้อเชิ้ตของคนไทยเนี่ยก็ดังระดับโลกนะน้องรู้ไหมคะเสื้อยืดหรือเสื้อเชิ้ตก็แล้วแต่เนาะราคาถ้าเขียนราคาเท่าไหร่ก็ตามนะจะถูกหรือแพงเนี่ยแต่ Made in Thailand เนี่ยต่างชาติเชื่อว่าคุณภาพดีโดยเฉพาะทั้งสองอะไรนะเสื้อเชิ้ตและเสื้อยืดเลยก็คือต่างชาติชื่นชมมากเลยฝีมือการตัดเย็บวัสดุผ้าฝ้ายของเราก็ผลิตได้ดีระดับโลกเนี่ยค่ะช่างเราก็เก่งเพราะฉะนั้นเนี่ยสินค้าเราก็สร้างชื่อเสียงจากตลาดออนไลน์ได้ไม่ยากเลยนะคะเรามาดูข้อ5ค่ะการขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนนะคะเมื่อเรามีการซื้อขายออนไลน์เนาะมันลดต้นทุนในเรื่องของการที่ผู้บริโภคจะต้องเดินทางมาที่ร้านน้องๆคิดดูสิคะผู้บริโภคแต่ละคนเดินทางมาที่ร้านน่ะต้องมีค่าใช้จ่ายในการขนส่งหรือในการเดินทางเนาะเพิ่มคาร์บอนไดออกไซด์นี่แต่หากตัดกิจกรรมนี้ออกไปเราตัดออกไปเลยนะมีแค่ส่งสินค้าจากร้านค้าไปยังผู้บริโภคนั่นก็เท่ากับลดต้นทุนในการขนส่งหรือในการเดินทางของผู้บริโภคมายังร้านค้าลดคาร์บอนด้วยทำให้โลกสีเขียวขึ้นดังนั้นนี่จึงเป็นธุรกิจที่สร้างความยั่งยืนให้กับโลกใบนี้นะไม่ใช่แค่ตัวธุรกิจเท่านั้นค่ะสรุปได้เลยว่าอีคอมเมิร์ซและดิจิตอลเทรดไม่ใช่แค่ทางเลือกนะคะแต่คือโอกาสสำคัญในการเติบโตของธุรกิจไทยในศตวรรษนี้ค่ะทีนี้เรามาดูสไลด์นี้ค่ะจากร้านค้าเล็กๆสู่ตลาดโลกนะคะเทคโนโลยีดิจิตอลทำให้ธุรกิจทุกขนาดไม่ใช่แค่เฉพาะ SME นะขนาดกลางหรือขนาดใหญ่เนี่ยก็สามารถเข้าไปสู่ตลาดโลกได้แต่กรณีนี้อาจารย์กิ๊กอยากโฟกัสไปที่ SME ขนาดเล็กๆเพราะว่าเขาค่อนข้างเสียเปรียบเนาะต้นทุนเขาน้อยกว่าและเขามีโอกาสเติบโตในตลาดโลกได้อย่างไรอ่ะ
มาดูนะคะจากร้านค้าสินค้าไทยที่อยู่ในชนบทเลยเนาะรูปแรกของเราเนาะทีนี้ก็มาต่อที่แพลตฟอร์มดิจิตอลนะคะส่งไปยังแพลตฟอร์มดิจิตอลเกิดการจัดการซื้อขายออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นการจัดการสินค้าการชำระเงินบริการลูกค้าหลังการขายเราก็มีให้นะคะแล้วก็มีตลาดออนไลน์ด้วยลูกค้าทั่วโลกนะคะรูปต่อมาก็เห็นเราเนาะชอบสินค้าไทยแล้วก็ทำการสั่งซื้อค่ะตัวอย่างสินค้าไทยที่ขายดีในตลาดโลกภาพแรกก็ไม่น่าเชื่อเลยว่าจะขายออนไลน์ได้อย่างโด่งดังขนาดนี้นะคะเพราะว่าเป็นผลไม้เนาะซึ่งการขนส่งยากกว่าสินค้าทั่วไปแถมมีกลิ่นมันมีกลิ่นด้วยนะแล้วก็รสชาติวันที่ส่งถึงมือลูกค้าเนี่ยนะมันก็จะต้องพอดีกับความอร่อยเนาะต้องตัดมาตั้งแต่ต้นอย่างพอดีคำนวณกับระยะเวลาในการขนส่งเนาะส่งถึงมือลูกค้าก็กินได้พอดีนี่ไม่ใช่งานง่ายเนาะแต่เราก็ทำได้ค่ะผลไม้ชนิดนั้นนะคะก็คือทุเรียนนะคะดังไปทั่วโลกเลยนะคะช่วงขนส่งก็ต้องเก็บกลิ่นดีๆเนาะแล้วก็คำนวณเวลาส่งถึงมือลูกค้าได้เป๊ะด้วยนะมันถึงจะขายดีแต่ไทยเราก็ทำได้นะคะขายดีมากสินค้าตัวนี้สองกาแฟไทยกาแฟไทยนี่คุณภาพไม่แพ้ชาติใดในโลกแล้วก็มีกาแฟไทยที่ได้รับรางวัลระดับโลกอยู่หลายเจ้านะคะน้องๆติดตามได้เลย3ตัวที่3เนี่ยก็เป็นตัวที่อาจารย์กิ๊กนะคะผูกพันค่อนข้างมากก็คือผ้าไทยพอที่บ้านเนี่ยขายผ้าไทยแล้วก็ขายผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาตินะคะก็เริ่มมีการขายออนไลน์แล้วก็ขายทาง TikTok มากขึ้นผ้าไทยเนี่ยอาจารย์กิ๊กเองเนี่ยก็เป็นคนที่สั่งซื้อออนไลน์ด้วยผู้ประกอบการน่ารักมากนะคะขอชมเลยว่าส่วนใหญ่สินค้าตรงปก 99% ผู้ประกอบการผ้าไทยน่ารักมากสมมติว่ารูปเป็นยังไงเวลาสั่งมาก็เหมือนอย่างนั้นเลยนะคะไม่มีแบบไม่ตรงปกเหมือนกับสินค้าอื่นๆอันนี้อยากแนะนำนะคะคุณแม่ของน้องๆหรือใครดูรายการของเราอยู่นะคะช่วยกันส่งเสริมซื้อสินค้าไทยนะคะจากผู้ผลิตโดยตรงราคาถูกกว่าทั่วไปด้วยแล้วก็สินค้าตรงปกหากไม่ตรงปกจริงๆก็สามารถส่งคืนหรือทำการประท้วงไปยังแพลตฟอร์มต่างๆนะคะเขาก็จะคืนเงินมาให้เราแต่ผ้าไทยเนี่ยเท่าที่สั่งไปตรงปกแทบทุกชิ้นเลยค่ะผู้ประกอบการน่ารักมากขอชื่นชมนะคะต่อมานะคะสินค้าก็คือเครื่องสำอางนี่ว่าไปก็ถูกกว่าเคาน์เตอร์ค่ะอันนี้ก็สั่งบ่อยๆเลยทีเดียวแต่โดยส่วนใหญ่อาจารย์กิ๊กก็จะสั่งเครื่องสำอางที่เรารู้จักอยู่แล้วก็จะไม่ไปสั่งยี่ห้อที่เราไม่รู้จักเนาะเพราะว่าอาจจะเสี่ยงอาจจะต้องเสี่ยงกับผิวพรรณของเราแต่ว่าก็มีเครื่องสำอางหลายแบรนด์เลยถึงแม้เขาจะไม่ดังเนาะโดยเฉพาะแนวสมุนไพรธรรมชาติเนี่ยเมื่อลองใช้แล้วถูกใจเนี่ยเราก็ซื้อซ้ำนะคะแล้วฝีมือคนไทยก็ทำได้อย่างยอดเยี่ยมอันสุดท้ายอันนี้จัดวันเด็ดนะคะ delivery เราสุดยอดมากคืออาหารไทยเราสามารถสั่งแกงเนาะภายในเมื่อเขาทำเสร็จอุ่นๆอยู่เลยเนี่ยมาถึงอีกร้านหนึ่งได้นี่ก็คือผ่านแพลตฟอร์มต่างๆแล้วขายดีมากๆด้วยนะคะนี่ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยของเรานะคะประโยชน์ของอีคอมเมิร์ซและดิจิทัลเทรดนะคะอาจารย์กิ๊กสามารถสรุปจากสไลด์นี้ได้ว่า 1. เข้าถึงลูกค้าทั่วโลก 2. ลดต้นทุนทางธุรกิจ 3. เพิ่มยอดขายและรายได้4. สร้างแบรนด์ไทยให้เป็นที่รู้จักและ5. ขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนค่ะทีนี้เรามาเจาะกันที่การค้าข้ามพรมแดนในยุคดิจิตอลนะคะการค้าข้ามพรมแดนในยุคดิจิตอลก็หมายความว่ามีการซื้อหรือขายสินค้าจากต่างประเทศนั่นเองนะคะน้องๆก็จะเห็นได้ว่าอย่างเช่นจากรูปนี้เนาะประเทศไทยอยู่ตรงกลางสินค้าจีนนะคะก็ถูกส่งมายังเมืองไทยเราส่งสินค้าไทยแล้วก็ไปกับยุโรปได้ด้วยนะคะแล้วก็ส่งไปอเมริกาญี่ปุ่นจริงๆเราทั่วโลกเลยค่ะก็จะเห็นได้ว่าสินค้าเหล่านี้ทำให้คนไทยเนาะได้สินค้าต่างชาติในราคาที่ถูกลงและเราก็ส่งสินค้าไปยังต่างชาติด้วยต้นทุนที่ลดลงและรวดเร็วยิ่งขึ้นด้วยค่ะ
ค่ะเรามาถึงสไลด์ที่7นะคะน้องๆเป็นขั้นตอนการค้าระหว่างประเทศค่ะก่อนหน้านี้เนาะอาจารย์กิ๊กก็สอนไปเกี่ยวกับเรื่องการเดินทางของสินค้าจากในประเทศเนาะไปสู่ลูกค้าในประเทศเรามาดูซิว่าหากลูกค้าอยู่ต่างประเทศเราจะดำเนินการเกี่ยวกับอีคอมเมิร์ซมีกระบวนการแตกต่างไปอย่างไรบ้าง

ะคะเริ่มต้นจาก1ลูกค้านะคะเลือกซื้อสินค้าแล้วก็สั่งซื้อสินค้าออนไลน์เนาะยอดซื้อของเราเนี่ยก็จะถูกออเดอร์ไปยังผู้ผลิตเนาะยืนยันคำสั่งและรายละเอียดสินค้านะคะหลังจากนั้นเมื่อยืนยันเรียบร้อยก็คือผู้ขายอยู่ต่างประเทศเนาะก็มีการชำระเงินทีนี้การชำระเงินก็จะซับซ้อนขึ้นเพราะว่ามันจะต้องโอนเงินไปยังธนาคารไทยธนาคารไทยโอนเงินไปยังธนาคารต่างชาติไปยังบัญชีของผู้ขายเนาะเมื่อมีการเช็คว่าทุกอย่างถูกต้องเรียบร้อยแต่กระบวนการนี้เร็วมากนะคะบางทีเราเกิดขึ้นภายในชั่วโมงนั้นเลยหรือคือเร็วมากภายใน5นาทีก็ยังได้เลยนะคะเสร็จปุ๊บนะคะมีการสั่งคลังสินค้านะคะผู้ขายก็เตรียมสินค้าแล้วก็แพ็คสินค้าทีนี้สินค้าเนาะมันจะต้องมีการตรวจเลยว่าไปประเทศนี้ส่งอะไรไปได้บ้างมันจะมีความซับซ้อนขึ้นไม่ใช่ว่าส่งได้หมดนะคะบางประเทศเขาก็ไม่รับพวกเมล็ดพันธุ์พืชไงเนาะอาหารสดผักสดผลไม้สดไม่ได้เราก็ต้องรู้ระเบียบของประเทศที่เราจะส่งไปยังปลายทางด้วยทำการจัดการให้เรียบร้อยคืออันไหนส่งไม่ได้ต้องคืนเงินให้ลูกค้าไปนะบอกส่งไม่ได้หรือหากส่งได้ต้องมีการแพ็คอย่างไรบ้างก็ต้องทำตามขั้นตอนที่ประเทศปลายทางกำหนดนะคะต่อจากนั้นข้อ5ทำการจัดส่งชิปปิ้งนะคะส่งสินค้าจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่งทีนี้ก็มาถึงข้อ6นะคะข้อ6เนี่ยเป็นข้อที่สำคัญมากเป็นด่านที่หินที่สุดนะคะคือด่านศุลกากรศุลกากรก็ทำหน้าที่ตรวจเยอะมากเลยก็คือสินค้าต้องห้ามซุกซ่อนมาไหมมีพวกยาเสพติดไหมมีพวกผักผลไม้เมล็ดมีผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่เขาห้ามไหมตรวจแค่นี้ไม่พอจ่ายภาษีหรือยังจ่ายภาษีถูกต้องไหมซึ่งสมัยที่อาจารย์กิ๊กนะคะเป็นคนที่ช่วยดูนโยบายในด้านนี้ของประเทศเนี่ยก็พบว่าประเทศไทยของเราอ่ะพลาดครั้งใหญ่พลาดครั้งสำคัญก็คือระบบการจัดเก็บภาษีศุลกากรของเราเนี่ยในระบบออนไลน์อ่ะล้าหลังทำให้เราเก็บไม่ได้เราสูญเสียเม็ดเงินภาษีเนี่ยมหาศาลในขณะที่บางประเทศในอาเซียนนี่แหละค่ะตัดสินใจรื้อระบบทั้งหมดให้มีการเก็บภาษีออนไลน์ได้หมายถึงสินค้าออนไลน์นี่เก็บได้หมดเลยมีการตรวจสอบต้องมีการเราเรียกว่าแจ้งเลยว่ามูลค่าเท่าไหร่เป็นอะไรต้องจ่ายภาษีอย่างไรนะคะรัฐบาลก็จะได้เงินจำนวนมหาศาลจากภาษีศุลกากรรวมถึงการซื้อขายสินค้าออนไลน์ด้วยค่ะแต่ประเทศเราพลาดไปณตอนนั้นนะที่อาจารย์กิ๊กดูแลตอนนี้นะเดี๋ยวต้องไปดูว่ากระบวนการภาษีของเราพัฒนาไปถึงไหนแล้วนะคะมาดู7ขั้นตอนสุดท้ายก็คือจัดส่งถึงมือนะคะ delivery นะคะส่งในประเทศและถึงมือผู้รับอย่างปลอดภัยกระบวนการนี้ก็เหมือนกับการซื้อสินค้าในประเทศนั่นเองนะคะปัจจัยที่ทำให้การค้าระหว่างประเทศประสบความสำเร็จนะคะเรามาดูสิคะว่ามีอะไรบ้างนะคะน้องๆตัวที่หนึ่งก็คือความปลอดภัยของข้อมูลและการชำระเงินซึ่งอาจารย์กิ๊กเชื่อว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดตัวหนึ่งเลยนะคะหากข้อหนึ่งล้มเหลวเนี่ยการค้าไม่สามารถเกิดขึ้นได้อย่างแน่นอนข้อ2ก็คือเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและระบบโลจิสติกค่ะอันนี้เราย้ำกันบ่อยแล้วเราสามารถไปต่อที่ข้อ3ได้เลยนอกจากนั้นแล้วโดยปกติเนาะการส่งสินค้าข้ามพรมแดนเนี่ยมันใช้เวลานานเพราะฉะนั้นผู้ผลิตหรือผู้ขายที่จะประสบความสำเร็จเนี่ยจะต้องสามารถจัดการเรื่องนี้ได้อย่างรวดเร็วและจัดส่งถึงมือผู้บริโภคนะคะนอกจากนี้ยังต้องผ่านระเบียบและขั้นตอนภาษีที่เป็นธรรมนะสุดท้ายนะคะต้องสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้านะคะเขาจะได้ซื้อซ้ำนอกจากเขาซื้อซ้ำแล้วอย่างที่อาจารย์กิ๊กเคยสอนไปก่อนหน้านี้ก็คือเขาจะบอกต่อเพื่อนๆเนาะทำให้เรามีลูกค้ามากขึ้นในอนาคตนั่นเองนะคะทีนี้เรามาดูสไลด์ Digital Logisticsโลจิสติกก็คือการขนส่งนะคะเรามาดูรายละเอียดกันนี่ถือได้ว่าเป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้อีคอมเมิร์ซเติบโตอย่างรวดเร็วนะคะดิจิตอลโลจิสติกคือการนำเทคโนโลยีดิจิตอลมาใช้ในการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานและการขนส่งสินค้าให้มีประสิทธิภาพสูงสุดค่ะเทคโนโลยีที่ใช้ขับเคลื่อนดิจิตอลโลจิสติกนะคะก็ประกอบไปด้วย IoT ตัวนี้ก็เคยเกริ่นมา

ก่อนหน้านี้แต่เรามาดูนะคะว่าการทำงานร่วมกันทั้งหมดเนี่ยจะก่อให้เกิดภาพรวมอย่างไรเนาะน้อง IoT เนี่ยมีหน้าที่ติดตามสินค้าแบบ real time ตอนนี้กล่องพัสดุ A ของเรานะคะเคลื่อนไปถึงไหนละตึงตึงตึงตึงตึงอันนี้ก็ยังแนะนำให้น้องๆดูซีรีส์สงครามส่งด่วนนะคะอาจารย์กิ๊กไม่ได้ค่าโฆษณาใดๆทั้งสิ้นแต่ว่าน้องๆจะเข้าใจสไลด์นี้ของอาจารย์กิ๊กอย่างชัดเจนเลยค่ะมาดูต่อนะคะตัวต่อมานะคะก็เป็นน้อง AI นะคะหรือปัญญาประดิษฐ์นะคะปัญญาประดิษฐ์ก็จะทำหน้าที่วิเคราะห์เส้นทางและคาดการความต้องการของลูกค้าที่จะออเดอร์ในอนาคตนะคะแล้วก็มาดูตัวที่3ค่ะคือ Big Data Big Data ทำอะไร Big Data ทำหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ที่มีเยอะแยะมากมายในโลกอีคอมเมิร์ซนะคะเพื่อการตัดสินใจที่แม่นยำบอกผู้ผลิตว่าเราควรยุติการผลิตสินค้าตัวนี้แล้วนะในอนาคตไม่น่ามีผู้ใช้แล้วเราควรจะเลือกสินค้า A B C ตัวไหนยอดขายในอนาคตน่าจะมากกว่ากันค่ะData มีจำนวนมากใช่ไหมคะเก็บไว้ที่ไหนดีล่ะก็ต้องเก็บไว้ที่คลาวนี่เสียงเขาก็คือก้อนเมฆเนาะก้อนเมฆก้อนนี้นะคะใช้เชื่อมโยงข้อมูลแล้วก็เชื่อมทุกฝ่ายให้เป็นแบบ real time ก็คือสื่อสารกันได้อย่างรวดเร็วตัวต่อมานะคะ blockchain ทำหน้าที่ตรวจสอบนะคะป้อนกับข้อมูลที่โปร่งใสและปลอดภัยนะคะตัวสุดท้ายก็คือ automation เป็นระบบอัตโนมัติในคลังสินค้าที่ใช้ในการคัดแยกบรรจุนะคะก็คือใช้คนน้อยลงนั่นเองส่วนกระบวนการ digital logistics นะคะก็จะประกอบไปด้วยดูรูปด้านล่างนะคะน้องๆ 1. รับสินค้าเข้าคลัง 2. บริหารจัดการอัจฉริยะนะคะมีการวางแผนในเรื่องคลังสินค้าและสต็อกค่ะข้อ3นะคะคัดแยกและบรรจุสินค้าด้วยระบบอัตโนมัติใช้คนน้อยมากเลยก็แต่อนาคตเนาะถ้าเราไม่เก่งในเรื่องเหล่านี้โอกาสที่เราจะได้งานเนี่ยน้อยเพราะเขาจะใช้สิ่งเหล่านี้แหละมาทำงานแทนมนุษย์นะคะน้องๆต้องเตรียมพร้อมที่จะเป็นบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและอยู่รอดนะคะในตลาดดิจิตอลหรือในยุคที่เทคโนโลยีดิจิตอลสามารถใช้แทนแรงงานคนได้อย่างมากมายมากๆเลยนะคะหลังจากบรรจุคัดแยกด้วยระบบอัตโนมัติแล้วนะก็ทำการขนส่งด้วยระบบติดตามแบบเรียลไทม์แล้วก็ไปถึงมือผู้รับอย่างรวดเร็วค่ะนี่ประโยชน์ของดิจิตอลโลจิสติกส์นะคะมีประโยชน์อะไรบ้าง 1. ลดต้นทุนการขนส่ง 2. ส่งสินค้าได้อย่างรวดเร็ว 3. ลดข้อผิดพลาดค่ะ 4. เพิ่มความพึงพอใจจากลูกค้านะคะและข้อสุดท้ายก็คือสามารถทำให้เราแข่งขันได้ในตลาดโลกค่ะค่ะทีนี้เราก็มาถึงสไลด์เรื่องความท้าทายของอีคอมเมิร์ซและดิจิทัลเทรดนะคะแม้ว่าอีคอมเมิร์ซจะเติบโตอย่างรวดเร็วแต่ก็มีปัญหาและอุปสรรคที่เรียกพอๆว่าความท้าทายเนาะที่เราต้องเข้าไปจัดการค่ะน้องๆความท้าทายแรกนะคะก็คือความปลอดภัยทางไซเบอร์เพราะว่าเราต้องปกป้องข้อมูลของลูกค้าเนาะไม่ว่าจะเป็นที่อยู่เบอร์โทรศัพท์อีเมลแม้กระทั่งหมายเลขบัญชีถูกไหมคะหรือข้อมูลธุรกรรมทางการเงินที่ก่อให้เกิดการโอนเงินผ่านโลกออนไลน์หรือดิจิตอลแบงกิ้งได้นะคะในระบบจริงๆอาจารย์กิ๊กไม่ระบุนะว่าเป็นใครคือระบบทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผู้ขายผู้ให้บริการแพลตฟอร์มเนาะก็จะต้องปกป้องข้อมูลเหล่านี้และรักษาความเป็นส่วนตัวไม่งั้นเราสูญเสียลูกค้าแน่ 2. กฎหมายและระเบียบค่ะกฎหมายโดยเฉพาะการซื้อขายออนไลน์ข้ามพรมแดนหรือที่เป็นการซื้อขายข้ามชาติเนี่ยกฎระเบียบของแต่ละประเทศเนี่ยแตกต่างกันโอ้อันนี้เราต้องละเอียดยิบเลยว่าซื้อขายอะไรได้บ้างและกระบวนการในการจัดส่งใดๆจะต้องถูกต้องแพ็คยังไงให้ถูกต้องตามที่ประเทศปลายทางต้องการด้วยนะคะข้อ3ก็คือโลจิสติกส์และการส่งมอบซึ่งหากบริหารจัดการในเรื่องนี้ไม่ดีนะคะจะทำให้ต้นทุนสูงแล้วก็มีความซับซ้อนเกิดปัญหาอื่นๆตามมานะคะนึกง่ายๆเลยหากสินค้าไปส่งถึงมือผู้บริโภคช้าหมดอายุนี้เนาะต
องทำการคืนเงินเปลี่ยนสินค้าใหม่จะก่อให้เกิดปัญหาเป็นจำนวนมากเลยค่ะข้อ4ก็คือการชำระเงินระหว่างประเทศการชำระเงินระหว่างประเทศเนี่ยมีค่าธรรมเนียมเนาะที่สูงกว่าในประเทศและมีความเสี่ยงในเรื่องของเงินเนี่ยไปถึงมือผู้รับอย่างปลายทางหรือไม่ซึ่งตรงนี้อาจารย์กิ๊กก็เคยเกิดปัญหาค่ะ

ไทยสำนักงานใหญ่แบงค์ในเมืองไทยเลยนะสาขาเนี่ยเช็คไม่ได้ต้องไปที่สำนักงานใหญ่ก็เช็คเลยว่าเงินเดินทางไปอย่างไรบ้างปรากฏว่าเงินไปตกค้างอยู่ที่ประเทศหนึ่งซึ่งไม่ใช่ประเทศปลายทางเนาะต้องทำการดึงเงินจากประเทศที่ตกค้างส่งไปยังประเทศปลายทางต่อซึ่งก็ใช้เวลาหลายวันดังนั้นเนี่ยจะดีมากเลยหากระบบการชำระเงินถูกต้องแม่นยำนะคะแล้วทำให้ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายเนี่ยมีความพึงพอใจในการใช้บริการของทั้งแพลตฟอร์มและระบบการทำธุรกรรมทางการเงินด้วยค่ะข้อต่อมานะคะก็คือความเหลื่อมล้ำทางดิจิตอลนะคะตรงนี้ก็อาจจะเป็นอุปสรรคของผู้ขายละกันเนาะหรือแม้กระทั่งผู้ซื้อบางรายเหมือนกันหากเทคโนโลยีในการสั่งซื้อหรือว่าเทคโนโลยีในการขายของเราเสียเปรียบคู่แข่งเนี่ยก็อาจจะทำให้เราเนี่ยมีลูกค้าน้อยกว่าคู่แข่งได้ยกตัวอย่างง่ายๆเลยสมมติเอาแค่เงินทุนก่อนก็ได้ไม่ต้องไปถึงเทคโนโลยีเนาะซัพพลายเออร์หรือผู้ขายรายใหญ่เนาะก็จะมีเงินทุนในการอัดโฆษณาผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ก็คือยิงแอดที่เราเรียกว่ายิงแอดเนาะยิงโฆษณาเนี่ยเจ้าที่มีเงินยิงแอดก็ได้เปรียบอยู่แล้วเพราะว่าลูกค้าก็จะเห็นจากทั่วโลกเห็นเยอะก็จะสั่งซื้อสินค้าจากคนที่ยิงแอดเนาะส่วนเราเป็นรายเล็กเราไม่มีเงินยิงแอดยิงทีก็ตั้ง 1,000-2,000 อย่างเงี้ยเนาะยิงไปก็ไม่รู้ว่าจะได้ขายไหมด้วยรายเล็กก็ไม่ใช่จะกล้ายิงแอดนะคะก็เสียเปรียบคนที่มีทุนจำนวนมากอยู่แล้วนะคะดังนั้นนะคะในเรื่องนี้หากเราจะแก้ปัญหาความท้าทายทั้งหมดอาจารย์กิ๊กก็คิดว่าความร่วมมือระหว่างประเทศนะคะจะเป็นกุญแจสำคัญในการก้าวข้ามผ่านความท้าทายเหล่านี้ไปได้ค่ะซึ่งหลายชาติเนาะก็มีการประชุมร่วมกันค่ะเดี๋ยวในตอนท้ายนะอาจารย์กิ๊กจะมายกตัวอย่างในเรื่องของ UN นะคะหรือสหประชาชาติที่มีการประชุมในเรื่องนี้เพื่อที่จะแก้ปัญหาความท้าทายเหล่านี้นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราอยากแก้ปัญหาให้ผู้ประกอบการรายเล็กๆเนี่ยค่ะสามารถลืมตาอ้าปากสู้กับผู้ประกอบการรายใหญ่ๆได้ด้วยค่ะข้อ10นะคะเรามาดูเรื่องแนวโน้มและอนาคตของอีคอมเมิร์ซและดิจิตอลเทรดนะคะเทคโนโลยีและความร่วมมือระหว่างประเทศจะผลักดันให้เกิดการค้าไร้พรมแดนได้อย่างยั่งยืนด้วยนะคะเพราะอะไรเรามาดูนะคะ1การค้าไร้พรมแดนเนี่ยเข้าถึงลูกค้าได้ทั่วโลกง่ายรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะคะข้อ2ระบบโลจิสติกอัจฉริยะจะสามารถใช้เทคโนโลยีช่วยให้การขนส่งเนี่ยมีประสิทธิภาพสูงขึ้นค่ะข้อ3ปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI จะช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลและสร้างประสบการณ์ที่ทำให้ลูกค้าเนี่ยประทับใจหรือว่าตรงใจลูกค้ามากยิ่งขึ้นนะคะข้อ4ความปลอดภัยมาตรฐานสากลและความเชื่อมั่นหรือที่เรียกว่า Trust คือหัวใจสำคัญของการค้าในยุคดิจิตอลและข้อ5นะคะความร่วมมือระหว่างประเทศเนี่ยจะทำให้เราลดกฎระเบียบต่างๆลงได้รวมไปถึงการสร้างกติกาที่เป็นธรรมและส่งเสริมการเติบโตร่วมกันค่ะดังนั้นอนาคตของการค้าก็คือการเชื่อมโยงโอกาสเพื่อเศรษฐกิจไทยเติบโตอย่างยั่งยืนนั่นเองนะคะนี่ก็เป็นสไลด์ท้ายแล้วนะคะเรามาดูปัจจัยสู่ความสำเร็จของอีคอมเมิร์ซและดิจิทัลเทรดนะคะปัจจัยนั้นหลายครั้งเลยค่ะที่อาจารย์กิ๊กนะย้ำมากเลยค่ะก็คือ 1. คนคนเนี่ยสำคัญที่สุดนะคะการพัฒนาทักษะดิจิทัลและความรู้อย่างต่อเนื่องจะเป็นหัวใจสำคัญที่จะทำให้ตลาดอีคอมเมิร์ซหรือดิจิทัลเทรดของเราเติบโตในอนาคตค่ะข้อ2นะคะเทคโนโลยีใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมได้อย่างเหมาะสมข้อ3ความปลอดภัยถือได้ว่าเป็นหัวใจสำคัญเช่นเดียวกันค่ะความปลอดภัยที่สร้างความเชื่อมั่นด้วยระบบที่ปลอดภัยและน่าเชื่อถือทั้งผู้ซื้อผู้ขายรวมถึงระบบแพลตฟอร์มที่ยุติธรรมนะคะต่อมา 4. ความร่วมมือการเชื่อมโยงกันระหว่างภาครัฐเอกชนภาคต่างประเทศอย่างเป็นระบบจะช่วยให้การค้าระหว่างประเทศในโลกดิจิทัลนั้นเติบโตอย่างแข็งแกร่งและข้อสุดท้ายก็คือความยั่งยืนเราต้องไม่ละเลยเรื่องสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะรวม

ถึงธรรมาภิบาลที่จะก่อให้เกิดความยุติธรรมต่อทุกภาคส่วนดังนั้นอนาคตการค้าเนี่ยอยู่ในมือของทุกฝ่ายนะคะเพื่อที่จะทำให้เราเนี่ยสามารถค้าขายในโลกใบนี้นะคะได้ด้วยโลกเทคโนโลยีดิจิตอลค่ะทีนี้อาจารย์คิกนะคะขอนำเสนอนิดนึงในเรื่องของ paperless trading ถ้าแปลเป็นไทยก็คือการค้าที่ใช้กระดาษให้น้อยที่สุดหรือแทบไม่ใช้กระดาษเลยนะคะเป็นการประชุมของ UN ที่ผ่านมาและอาจารย์กิจก็ได้มีส่วนเข้าไปร่วมประชุมในปีนี้นะคะในปีนี้ก็ประชุมที่ศูนย์การประชุมสหประชาชาติหรือ UNCC ณกรุงเทพมหานครอยู่ใกล้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครของเรามากๆนะคะหลายครั้งเลยอาจารย์กิจก็เดินจากคณะไปประชุม UN นะคะและภาพนี้ก็เป็นภาพล่าสุดในปีนี้ก็มีการประชุมในเรื่องของความร่วมมือที่จะเรียกร้องให้ภาครัฐภาคเอกชนนักวิชาการภาคประชาสังคมแล้วก็เครือข่ายระหว่างประเทศเนี่ยสร้างการค้าขายระหว่างประเทศที่ทำให้ลดต้นทุนและรวดเร็วที่สำคัญนะคะเราพยายามที่จะก่อให้เกิด trust ระหว่างกันให้มากที่สุดในการประชุมทั้ง2วันเนาะอาจารย์กิจก็สรุปบทเรียนที่สำคัญ3ประการด้วยกันค่ะอันนี้สรุปเองนะคะด้วยตัวเองเลยก็คือ1การค้าระหว่างประเทศเนี่ยด้วยเทคโนโลยีดิจิตอลจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อ1เกิดความเข้าใจ understand เปิดใจรับฟังเคารพความแตกต่างเห็นคุณค่าของความหลากหลายแล้วก็สร้างนวัตกรรมนะคะที่เกิดจากการเรียนรู้ร่วมกันแล้วก็พัฒนาไปสู่การค้าขายที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นข้อ2นะคะคำนี้พูดบ่อยมากๆเลยก็คือความไว้วางใจ trust หากสร้าง trust ไม่ได้การค้าในโลกดิจิทัลระหว่างประเทศไม่สามารถเกิดขึ้นได้อย่างแน่นอนดังนั้นเราจะต้องสร้างความเชื่อมั่นผ่านความโปร่งใสความซื่อสัตย์และรับผิดชอบสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยพื้นฐานสำคัญของการค้าในโลกดิจิทัลค่ะข้อ3นะคะเสริมพลังค่ะหรือ empower นะคะคำไทยอาจจะแปลกๆก็คือให้พลังนั่นเองเราต้องแบ่งปันองค์ความรู้โอกาสและทรัพยากรเพื่อให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมแล้วก็เติบโตไปด้วยกันนะคะดังนั้น3คำนี้นะคะ1เข้าใจ2ไว้ใจและ3เสริมพลังซึ่งกันและกันค่ะก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้การค้าในระดับโลกหรือระหว่างประเทศนะคะเติบโตไปอย่างยั่งยืนอย่างที่เราต้องการตามเป้าหมายของประเทศไทยด้วยนะคะเอาละก่อนจะจากกันในวันนี้นะคะอาจารย์กิ๊กก็อยากจะแทรกความรู้ที่สำคัญให้กับน้องๆนิดนึงก็คือในการค้าขายสินค้าและบริการระหว่างประเทศในก่อนหน้านี้อาจารย์กิ๊กก็จะพูดถึงสินค้าหรือบริการที่มีตัวตนเห็นภาพได้อย่างชัดเจนเนาะแต่มันมีสินทรัพย์บางอย่างที่ดูเหมือนไม่มีตัวตนแต่มีมูลค่ามากมายในโลกดิจิทัลก็เลยอยากเพิ่มให้ในบทเรียนในวันนี้นะคะเราเรียกมันว่าสินทรัพย์ดิจิทัลค่ะน้องๆก็เป็นสินทรัพย์ประเภทหนึ่งที่อาจจะไม่เห็นหน้าตาแต่ว่าอุ๊ยเกิดการซื้อขายในโลกดิจิทัลด้วยล่ะประเภทของสินทรัพย์ดิจิทัลในวันนี้นะคะขออนุญาตยกตัวอย่างมาแค่4ประเภทสำคัญก็คือ 1. คริปโตเคอเรนซีคริปโตเคอเรนซีนะคะอย่างเช่นบิตคอยน์นะคะสิ่งเหล่านี้ก็คือเงินในโลกดิจิตอลนะคะใช้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนและเก็บมูลค่าค่ะหน้าที่ของน้องคริปโตนะคะ2โทเค็นดิจิตอลคำอาจจะแปลกๆหน่อยนะคะค่อยๆเรียนรู้ไปด้วยกันค่ะโทเค็นดิจิตอลนะคะใช้แทนสิทธิ์หรือประโยชน์ต่างๆในระบบดิจิตอลนะคะเช่นยูทิลิตี้โทเค็นนะคะก็เป็นประโยชน์ที่สามารถเป็นสิทธิ์และเอาไปซื้อขายได้ด้วยนะคะตัวต่อมานะคะ NFT โทเค็นไม่ซ้ำกัน NFT ก็คือโทเค็นนั่นแหละแต่มันจะไม่ซ้ำกันเป็นสินทรัพย์ดิจิตอลที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเช่นงานศิลปะนะคะเกมของสะสมนะคะนั่นก็คือ NFT นะคะตัวต่อมาตัวสุดท้ายก็คือสินทรัพย์ดิจิตอลอื่นๆนะคะเช่นนะคะstable coin หรือว่า CBDC นะคะSecurity Token และอื่นๆค่ะก็เป็นสินทรัพย์ที่ต้องใช้รายละเอียดในการอธิบายนะแต่ก็คือมันเป็นสิ่งที่สามารถซื้อขายไ

ในโลกดิจิตอลนั่นเองค่ะประโยชน์ของการใช้สินทรัพย์เหล่านี้ก็คือเข้าถึงง่ายไร้พรมแดนโอนง่ายมากเพียงเสี้ยววินาทีนะคะรวดเร็วค่าธรรมเนียมต่ำโปร่งใสตรวจสอบได้บนเราเรียกว่าบล็อกเชนเนาะแล้วก็เปิดโอกาสการลงทุนและสร้างนวัตกรรมทางการเงินใหม่ๆค่ะค่ะน้องๆก็ได้รับชมนะคะในเรื่องราวของอีคอมเมิร์ซนะคะแล้วก็ดิจิตอลเทรดดิ้งไปแล้วนะคะเราก็จะเห็นได้ว่าอุ๊ยในการค้าเนาะในเรื่องเศรษฐกิจดิจิตอลนะคะอาศัยเจ้าตัวอีคอมเมิร์ซแล้วก็ดิจิตอลเทรดดิ้งเป็นอย่างยิ่งซึ่งในกระบวนการซื้อขายนะคะก็จะต้องประกอบไปด้วยเทคโนโลยีเนาะอินเทอร์เน็ตข้อมูลแล้วก็นวัตกรรมนะคะที่จะทำให้การค้าในโลกออนไลน์นั้นเติบโตอย่างยั่งยืนค่ะสำหรับในวันนี้นะคะเวลาของเราก็หมดลงแล้วนะคะหากน้องๆทางบ้านหรือว่าท่านผู้ชมนะคะมีข้อสงสัยประการใดสามารถส่งอีเมลนะคะมายังขวัญฤทัย@rmutp.ac.th นะคะอาจารย์กิ๊กนะคะยินดีมากๆที่จะตอบทุกอีเมลแล้วก็รับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติมนะคะเพื่อนำไปปรับปรุงรายการในตอนต่อๆไปค่ะสำหรับวันนี้นะคะอาจารย์กิ๊กนะคะพร้อมทีมงานนะคะต้องขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในตอนต่อไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอช่างและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับ

และปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์เทอร์เพเนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

การเตรียมเครื่องเชื่อมและอุปกรณ์การเชื่อมเป็นการป้องกันเครื่องเชื่อมอุปกรณ์การเชื่อมและช่างเชื่อมเพื่อให้เกิดความปลอดภัยมากที่สุดซึ่งมีดังนี้การเตรียมเครื่องเชื่อมควรตั้งให้ห่างจากผนังด้านข้างและด้านหลังอย่างน้อย30เซนติเมตรยกสูงจากพื้นอย่างน้อย15เซนติเมตรเพื่อให้มีการระบายความร้อนที่ดีและยืดอายุการใช้งานของเครื่องเชื่อมควรติดตั้งให้ห่างจากบริเวณที่ก่อให้เกิดฝุ่นเพราะฝุ่นผงอาจจะเข้าไปในเครื่องทำให้เกิดความเสียหายการติดตั้งเครื่องเชื่อมแบบอยู่กับที่หรือแบบเคลื่อนที่ต้องให้เครื่องมั่นคงและไม่เอียงเกิน15องศาการติดตั้งเครื่องเชื่อมต้องไม่โดนแสงแดดและห่างจากบริเวณที่ถูกฝนหรือละอองน้ำเป็นไปตามมาตรฐานเครื่องเชื่อมมีการป้องกันแตกต่างกันออกไปการต่อสายกราวลงดินเพื่อป้องกันช่างเชื่อมถูกไฟดูดตรวจสอบขนาดของเบรกเกอร์ควบคุมเครื่องเชื่อมให้ถูกต้องตรวจสอบขนาดของสายไฟที่ต่อเข้าเครื่องเชื่อมให้ถูกต้องการเตรียมอุปกรณ์ประกอบเครื่องเชื่อมต่อสายหัวเชื่อมและสายดินเข้าตรวจสอบข้อต่อต่างๆเช่นข้อต่อสายเชื่อมข้อต่อสายดินหากข้อต่อหรือรอยต่อไม่แน่นจะทำให้เกิดความร้อนสูงในสายและอาจทำให้ฉนวนละลายได้การประกอบสายไฟหรือสายดินควรใช้หางปลายึดให้แน่นกับสายไฟหรือสายดิน

การเตรียมอุปกรณ์ประกอบการเชื่อมหน้ากากเชื่อมต้องใส่กระจกใสกระจกกรองแสงตามมาตรฐานของเบอร์กระจกที่ใช้เพื่อป้องกันแสงเชื่อมรังสีซึ่งต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับงานค้อนเคาะสแลกใช้เคาะสแลกที่ฝังอยู่บนแนวเชื่อมเม็ดโลหะและทำความสะอาดแนวเชื่อมแปรงลวดใช้ทำความสะอาดแนวเชื่อมใช้ขัดคราบฟลักและเศษสะเก็ดเม็ดโลหะครีมจับชิ้นงานร้อนใช้จับชิ้นงานหลังจากการเชื่อมเพื่อป้องกันผู้เชื่อมได้รับอันตรายลวดเชื่อมเตรียมลวดให้เหมาะสมกับรูปแบบและลักษณะของชิ้นงานที่จะใช้ในการเชื่อมอบลวดเชื่อมในตู้อบก่อนใช้งานเพื่อไล่ความชื้น250องศาซีอย่างน้อย1ชั่วโมงมากน้อยขึ้นอยู่กับผู้ผลิตสกัดปากแบนใช้สำหรับทำความสะอาดเม็ดโลหะที่ติดอยู่บนผิวชิ้นงานและแนวเชื่อมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลเป็นสิ่งที่จำเป็นมากในการเชื่อมไฟฟ้าเพื่อใช้ป้องกันรังสีอุลตราไวโอเลตอินฟราเรดความร้อนและสะเก็ดไฟเชื่อมการทดสอบการทำงานของเครื่องเชื่อมโดยตามขั้นตอนดังนี้ยกเบรกเกอร์ควบคุมการจ่ายไฟเข้าเครื่องเชื่อมเปิดสวิตช์ที่หน้าเครื่องเชื่อมตรวจสอบการทำงานของเครื่องเชื่อมปรับตั้งค่ากระแสไฟเชื่อมที่ต้องการปรับตั้งกระแสไฟที่ใช้ในการเชื่อมนั้นจะดูได้จากข้างกล่องลวดเชื่อมหรือใช้สูตรคำนวณคือ40คูณเส้นผ่านศูนย์กลางลวดเชื่อมได้เท่าไหร่บวกลบได้อีกประมาณ15แอมป์จากนั้นทดลองอาร์คทดลองอาร์คก็คือนำปลายลวดเชื่อมขีดชิ้นงานทดลองไฟโดยสร้างระยะระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานทำให้เกิดการอาร์คซึ่งขึ้นอยู่กับชนิดของปลั๊กเป็นองค์ประกอบฉะนั้นช่างเชื่อมต้องทราบทฤษฎีชนิดของปลั๊กซึ่งจะมีระยะอาร์คแตกต่างกันออกไป

สวัสดีครับผมดร.ก้องเกียรติฮิรัญเกิดผู้เชี่ยวชาญทางด้านปัญญาประดิษฐ์โปรแกรมมิ่งวันนี้นะครับเรามาพบกันนะครับในเรื่องของการใช้ AI ในการเทรดนะครับซึ่งหัวข้อในวันนี้นะครับก็คือ AI in Trading and Financial Innovation ในเรื่องของนวัตกรรมนะครับทางด้านเกี่ยวกับเรื่องของการเงินนะครับโดยการใช้ AI ในการเทรดนะครับซึ่งจุดมุ่งหมายนะครับในเรื่องของการใช้ AI นะครับในการเทรดหรือว่าในการแลกเปลี่ยนหรือว่าในการซื้อขายทองคำนะครับหรือว่าสินทรัพย์ต่างๆที่อยู่บนออนไลน์นะครับซึ่งจากปรากฏการณ์ที่ผ่านมาหลายปีนะครับก็คือเราได้รับผลกระทบนะครับหลายๆด้านนะครับแล้วก็มีข่าวสารมาหลายๆด้านในเรื่องของการถูกสแกมนะครับในเรื่องของการถูกหลอกให้ลงทุนนะครับจากสแกมเมอร์ต่างๆซึ่งต้องเรียนว่าพอข่าวเข้ามาหนาหูขึ้นมานะครับเราก็เลยไปโฟกัสเนื่องจากว่าเราเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านเกี่ยวกับด้าน AI แต่ว่ามีการนำเอา AI นะครับหรือปัญญาประดิษฐ์เนี่ยไปใช้ในด้านของการที่นำไปเทรดหรือว่านำไปซื้อขายทองคำซื้อขายสินทรัพย์ซื้อขายหุ้นนะครับในตลาดสินทรัพย์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเงินทองน้ำมันหรือว่าหุ้นในต่างประเทศนะครับหรือว่าหุ้นในประเทศก็ตามนะครับซึ่งสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นนะครับก็ทำให้เราหันกลับไปมองว่าคนที่ถูกสแกมเมอร์หลอกนะครับทำไมถึงถูกหลอกนะครับแล้วคนที่เข้าไปนะครับถูกหลอกด้วยกระบวนการหลากหลายมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการหลอกให้เชื่อนะครับกระตุ้นความโลภต่างๆนะครับเราก็เลยต้องทำการโฟกัสลงไปแล้วก็ทำการขยายผลนะครับเป็นเรื่องขององค์ความรู้ว่าจริงๆแล้วสินทรัพย์ในตลาดหรือว่าการเทรดนะครับไม่ว่าจะเป็นเงินทองน้ำมันหุ้นต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศเนี่ยนะครับมันสามารถที่จะใช้งาน AI ได้จริงหรือไม่นะครับซึ่งการใช้งาน AI นะครับหลายๆส่วนที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันนี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วถ้าหากว่าหลายๆท่านนะครับคงได้ข่าวมาแล้วว่า AI เนี่ยนะครับเป็นเทคโนโลยีที่ตัวข้อมูลหรือว่า Big Data นะครับต้องมีข้อมูลขนาดใหญ่ก่อนนะครับจึงสามารถที่จะทำให้ AI มีความฉลาดขึ้นมาได้และก็สามารถที่จะนำไปใช้ได้จริงนะครับถ้าหากว่า AI ปราศจากข้อมูลหรือ Data นะครับที่มีอยู่นะครับเพราะนั้นแล้ว AI ก็จะไม่มีวันฉลาดนะครับดังนั้นนะครับเราก็เลยทำการศึกษาเข้าไปว่าการที่นำ AI มาใช้เนี่ยมันเอามาใช้ได้จริงหรือเปล่านะครับแล้วก็นำมาใช้กับอุตสาหกรรมซึ่งเป็นนวัตกรรมทางด้านการเงินเนี่ยนะครับมันทำได้จริงหรือเปล่านะครับเราเห็นว่าคนไทยนะครับแล้วก็คนทั่วโลกเนี่ยนะครับตั้งแต่ก่อนช่วงยุคโควิดจนกระทั่งถึงยุคโควิดและหลังยุคโควิดมานะครับมันเป็นเรื่องของความบูมมากในเรื่องของการลงทุนนะครับอะไรก็ไปลงทุนตัวนี้สิไปลงทุนตัวนั้นสิแต่นะครับการลงทุนทุกอย่างนะครับมีแต่เขียนแล้วก็บอกกันให้ชินหูว่าการลงทุนทุกตัวมีความเสี่ยงนะครับต้องศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจใช่ไหมครับเพราะนั้นแล้วข้อมูลก่อนการตัดสินใจนั้นมีอะไรบ้างนะครับสิ่งใดบ้างที่เราจะต้องทราบว่าอะไรคือข้อมูลจริงอะไรคือข้อมูลไม่จริงอะไรคือความเสี่ยงนะครับซึ่งสิ่งต่างๆที่ AI สามารถทำได้นะครับเพราะตอนนี้เป็นยุคของ AI อะไรๆก็อ้าง AI เป็นหมดนะครับเดี๋ยวเราวันนี้เรามาจะดูว่า AI เนี่ยสามารถที่จะเข้าไปนะครับช่วยเกี่ยวกับเรื่องของการเทรดอย่างไรได้บ้างซึ่งเนื่องจากว่าการเทรดเนี่ยนะครับมีข้อมูลมหาศาลอยู่เบื้องหลังนะครับวันนี้ผมก็จะแสดงให้ดูด้วยว่าเบื้องหลังการเทรดเนี่ยนะครับเราสามารถตรวจสอบได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วอย่าพึ่งเชื่ออะไรง่ายๆนะครับต่อไปนะครับเรื่องของการใช้ AI นะครับ AI เนี่ย
ข้อมูลของ AI นะครับที่ AI จะต้องเอามาเรียนนะครับแล้วก็นำมาเทรดนะครับจะต้องแบ่งออกมาเป็น2ส่วนหลักๆนะครับซึ่งใน2ส่วนหลักๆเนี่ยนะครับจะมีเรื่องของ data ที่เป็น raw data data เก่าๆนะครับผมพูดถึง data เก่าๆนั่นหมายความว่าในทุกๆการเทรดที่ผ่านมานะครับมันจะถูกเก็บ data ไว้นะครับเก็บไว้ละเอียดมากนะครับเป็นหลักวินาทีนะครับซึ่งสัญญาณต่างๆที่มีการส่งซื้อส่งขายส่งซื้อส่งขายในทุกๆสินทรัพย์นะครับไม่ว่าจะเป็นทองคำเงินน้ำมันหรือว่าหุ้นตราสารหนี้อะไรต่างๆก็ตามที่อยู่ภายในระบบนะครับพวกนี้จะถูกเก็บไว้อย่างละเอียดมีการเสนอซื้อมีการเสนอขายมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันตลอดเวลานะครับซึ่งข้อมูลต่างๆเหล่านี้นะครับเก็บไว้ละเอียดมากซึ่งขึ้นอยู่กับเวลาที่ผู้เทรดหรือนักเทรดนะครับจะนำมาใช้นะครับบางคนก็ใช้เป็น1นาที2นาที3นาที5นาที1ชั่วโมง15นาทีแล้วแต่เลยนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับตัวอัลกอริทึมที่เราจะถนัดในการที่เราจะเข้าไปดูกราฟต่างๆนะครับก็จะมีหลากหลายรูปแบบครับไม่ว่าจะเป็นลักษณะของการอ่านกราฟการใช้อินดิเคเตอร์นะครับนักคณิตศาสตร์เข้ามานะครับนักการเงินเข้ามานะครับนักเก็งกำไรเข้ามาเพื่อจะมาดูเพื่อที่จะมาหาช่องทางต่างๆที่จะเอาชนะตลาดนะครับผมพูดถึงคำว่าเอาชนะตลาดนั่นคือหมายความว่าเราเทรดแล้วเราได้กำไรซื้อถูกขายแพงนะครับแล้วเราก็สามารถที่จะได้กำไรส่วนต่างณตอนนั้นนะครับซึ่งกระบวนการซื้อถูกขายแพงหรือว่าการนำกำไรต่างๆเหล่านั้นเราเรียกว่าการชนะตลาดแต่ว่าในทุกๆครั้งที่เราทำการใส่ข้อมูลลงไปหรือว่าเราทำการเทรดนะครับมันไม่เหมือนกับการพนันมันไม่เหมือนกับการทอยลูกเต๋ามันไม่เหมือนกับการโยนเหรียญนะครับซึ่งแบบว่าโอเค1ใน6 1ใน2นะครับโยนเหรียญโอกาสถูกไม่ว่าก็คือไม่หัวก็ก้อยใช่ไหมครับโยนลูกเต๋าโอกาส1ใน6ไม่ออก1ก็ออก2ไม่ออก2ก็ออก3ไม่ออก3ก็ออก4ไม่ออก5ก็ออก6ก็มีอยู่6แบบด้วยกันแต่ว่าตัวข้อมูลต่างๆที่อยู่ภายในตัวการเทรดนะครับการเอาชนะตลาดไม่ใช่บอกว่าอ๋ออาจารย์บอกว่าซื้อถูกขายแพงก็จะมีแค่ซื้อกับขายใช่ไหมครับซื้อกับขายแต่จริงๆแล้วมันมีคนที่ออฟเฟอร์มานะครับแล้วก็มีการซื้อขายเกิดขึ้นจริงๆนะครับต้องมีการแมชกันเพราะนั้นแล้วโอกาสต่างๆมันไม่ใช่แค่สูงต่ำหรือว่าหัวก้อยมันไม่ใช่การพนันเพราะนั้นแล้วมันต้องมีการวิเคราะห์ตลาดมันต้องมีการวิเคราะห์สถานการณ์เพราะนั้นแล้ว AI จึงต้องไปฟังข่าวด้วย AI ไม่ใช่แค่ไปดูข้อมูลต่างๆที่เก็บไว้อย่างเดียว AI ไม่ใช่เพียงแค่การเขียนโปรแกรมขึ้นมาเพื่อที่จะทำการวิเคราะห์อัลกอริทึมว่าถ้าหากแบบนี้แล้วจะเกิดแบบนี้ไม่ใช่ทำการวิเคราะห์แค่กราฟว่าถ้าหากว่ากราฟเป็นแบบนี้ลักษณะแบบนี้มันจะต้องเป็นแบบนี้ต่อไปไม่ใช่นะครับมีโอกาสเป็นไปได้ไหมใช่มีโอกาสเป็นไปได้สูงแต่ไม่ใช่ทั้งหมดนะครับซึ่งอัลกอริทึมต่างๆที่ถูกสร้างขึ้นมานะครับถูก machine learning เลิร์นขึ้นมาเอาไปเลิร์นให้ AI เรียนรู้แต่ AI เองก็ไม่ได้สามารถชนะตลาดได้ทั้งหมดนะครับเพราะเนื่องจากว่าสถานการณ์ต่างๆในเวลาทามมิ่งต่างๆก็แตกต่างกันเพราะฉะนั้นแล้วโอกาสนะครับมันไม่ใช่เราจะไม่สามารถที่จะตีได้ว่าอ๋ออันนี้คือ50 50ไม่ขายก็ซื้อนะครับมันยังไม่มีแค่นั้นนะครับมันก็ยังมีเรื่องของกำไรกับขาดทุนกำไรมากกำไรน้อยใช่ไหมครับแล้วมีเรื่องของจิตวิทยาเข้าไปด้วยนะครับซึ่งจิตวิทยาเองเนี่ยนะครับในสถานการณ์ที่เพิ่งผ่านมานะครับไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นที่หักปากกาเซียนมาแล้วนะครับบอกว่าอะไรครับถ้าหากเกิดสงครามขึ้นมาเกิดอะไรครับทองแพงเห็นไหมครับพอทองคำตอนนั้นทองแพงขึ้นมาเลยทันทีนะครับจากนั้นเสร็จเรียบร้อยปั๊บคนก็เชื่อว่าถ้าหากว่าฟังอะไรครับตัวประธานาธิบดีพูดว่าอย่างนี้ประกาศสงครามปั้งขึ้นมาอีกทองแพงกระโดดขึ้นไปอีกกระโดดขึ้นไปอีกกระโดดขึ้นไปอีกจนกระทั่งอะไรครับถึงจุดๆหนึ่งปั๊บเหตุการณ์พลิกผันปั๊บทองร่วงลงนะครับวันเดียวนะครับหลาย 10% นะครับอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเพราะปกติแล้วทองบ้านเราถ้าเกิดจะร่วงลงก็ร่วงลงป
ีถ้าวันหนึ่งก็400อะไรอย่างเงี้ยไม่เกินนั้นนะครับแต่ว่าวันนั้นขึ้นมาตกลงมานะครับหลาย 10% นะครับทองถูกโดนทุบหนักนะครับปรากฏว่าเงินไม่เคยออกไปนอกโลกเงินไม่

ไปออกไปดวงจันทร์เพราะนั้นเงินมันอยู่ในโลกเราเนี่ยครับแต่เนี่ยว่ามันเปลี่ยนสถานะไปอยู่กับที่ไหนเป็นการลงทุนนะครับเพราะนั้นแล้วพอมูลค่าของทองถูกทุบลงปั๊บสิ่งที่เด้งกลับคืนมาก็คือเรื่องของน้ำมันนะครับเพราะน้ำมันมีความจำเป็นมากกว่าก็เลยไปแพงที่น้ำมันนะครับจากนั้นเองสินทรัพย์นะครับที่น้ำมันเองก็อยู่ในสินทรัพย์ที่อยู่ภายในการเทรดด้วยนะครับอยู่ในตลาดตัวการเทรดด้วยเพราะนั้นแล้วมันจึงเด้งขึ้นรับกับตัวทองที่ตกลงนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วสงครามยังไม่จบนะครับแต่ทองถูกทุบลงนี่ก็หักปากกาเสียนนะครับซึ่งมันขึ้นอยู่กับสถานการณ์ด้วยนะครับเพราะนั้นแล้วอัลกอริทึมของซอฟต์แวร์หรืออัลกอริทึมแนวคิดต่างๆที่ AI ได้เรียนมาตลอดระยะเวลานะครับมันจึงต้องอาศัยข่าวณช่วงเวลานั้นๆด้วยนะครับซึ่งพอการที่เราจะเจน AI ขึ้นมานะครับเพื่อที่จะนำมาวิเคราะห์นะครับแล้วก็นำมาดูผลนะครับเพราะนั้นแล้วพวกนี้สิ่งต่างๆเหล่านี้จึงเป็นแค่การคาดเดานะครับซึ่งเป็นการคาดเดาหมายถึงอะไรหมายถึงว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆอาจจะไม่ใช่แบบนั้นก็ได้แต่เปอร์เซ็นต์นะครับสูงถ้าหากว่าใครพูดถึงว่าอันเนี้ยเชื่อถือได้ 100% ผมบอกเลยว่าอันนี้คือคำโฆษณาคือเป็นการโกหกคำโตนะครับซึ่งไม่มีอะไร 100% นะครับต่อให้บอกว่า 90% กว่านี่ก็ถือว่าเป็นไปได้ยากแล้วนะครับแต่ว่าถามว่าเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้นะครับแต่ต้องดูที่ทามมิ่งหรือช่วงเวลานั้นๆด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นเราแบ็กเทสกลับไปนะครับอันนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดถึงเรื่องของการแบ็กเทสด้วยนะครับเราได้ตัวเขาเรียกว่า EA นะครับ expert นะครับตัวเอเจนซี่ตัวหนึ่งที่สามารถที่เป็นไฟล์นึงนะครับเราสามารถที่จะติดตั้งลงบนตัวโปรแกรมที่ใช้ในการเทรดนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าหลายๆครั้งที่เรานึกถึงภาพนะครับติดภาพจำสมัยก่อนนี้นักเทรดเป็นไงครับมีหลายจอมากเลยแล้วก็ดูตัวนั้นตัวนี้แล้วก็กดเข้าไปใช่ไหมครับก็จะมีหลายจอมีกราฟมีสีแดงสีเขียวอะไรเต็มไปหมดเลยใช่ไหมครับต้องนั่งเฝ้าจอตัวนั้นตกตัวนี้ขึ้นตัวนี้ตกปุ๊บรีบช็อตหรือว่าตัวนี้ขึ้นรีบขายอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ปัจจุบันนี้ไม่ใช่แล้วนะครับปัจจุบันนี้พอซอฟต์แวร์นะครับมีการพัฒนาขึ้นตัวปัญญาประดิษฐ์ AI มีการพัฒนาขึ้นมันตัดสินใจให้เราเพียงแต่เราแค่บอกมันว่าสิ่งที่เราต้องการคือรูปแบบไหนนะครับมันก็จะทำการตัดสินใจโดยอ้างอิงจากสิ่งที่เราต้องการเป็นหลักนะครับซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับมันจะเรียนรู้นะครับว่าอะไรที่มันถูกนั่นหมายถึงอะไรครับถูกนั่นคือมันได้กำไรนะครับโอเคมันได้กำไรถ้ามันผิดก็คือขาดทุนนั่นเองนะครับแต่การขาดทุนไม่ใช่ว่าเฮ้ยขาดทุนไปเรื่อยๆนะครับไม่ใช่นะครับแต่บางครั้งนะครับถ้าหากว่าเขาบอกว่าผมได้ฟังจากนักวิเคราะห์หลายท่านบอกว่าถ้าไม่ขายก็ไม่ขาดทุนนะครับบางทีคนบางคนซื้อในราคาสูงแล้วก็ราคามันตกลงเยอะนะครับเขาบอกว่าไม่ขายไม่ขาดทุนแต่ถ้าหากไม่ขายต่อไปเรื่อยๆอาจจะไม่เหลือทุนไว้เลยนะครับซึ่งกระบวนการนี้นะครับเราเรียกว่ากระบวนการคัตลอสก็คือสมมติเราซื้อมาในราคา100นะครับแล้วตอนนี้นะครับมันตกลงมาเหลือ80นะครับถ้าท่านคิดว่ามันยังสามารถไปต่อได้นะครับว่าเดี๋ยวเหมือนซื้อของทั่วๆไปนะครับเราซื้อมา100นึงตอนนี้เหลือราคา80เราเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวเผื่อว่ามันถ้าวันมันจะขึ้นมาเป็น100นึงค่อยขายได้เท่าทุนก็ยังดีนะครับหรือว่าบางครั้งบอกว่าเอ้ยได้มันเดี๋ยวมันขึ้นมาเป็น120จะได้กำไรสัก20แต่บางครั้งบางสิ่งบางอย่างมันก็ไม่ใช่แบบนั้นบางสิ่งบางอย่างลงแล้วลงเลยนะครับก็คือถ้าขายตอนนี้80แต่ถ้าทิ้งต่อไปในอนาคตอาจจะไม่เหลือมูลค่าเลยต้องรีบตัดนะครับเรียกว่าคัตลอสก็ตัดทิ้งแล้วก็ดึงทุนบางส่วนกลับคืนมาอะไรอย่างนี้นะครับอันนี้ก็คือมันก็จะมีรูปแบบที่ AI จะต้องเรียนรู้นะครับว่าโอเคอันไหนคือสิ่งที่ถูกต้องและไหนสิ่งที่ไปผิดทางนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของถ้าสิ่งที่ไปถูกต้องเราอาจจะมีการเลื่อนขยับใช่มั้ยครับสมมติว่าเราซื้อของในราคา100นะครับเราบอกว่าโอเคถ้าหากว่าขาดทุน

งมาเหลือ80เรายังรับได้แต่ถ้าหากลงมาเหลือ70รับไม่ได้แล้วนะเพราะนั้นแล้วขายทิ้งเราจะได้เงิน70คืนมาใช่ไหมครับเราขาดทุนไป30แต่ถ้าหากว่าเราซื้อที่100แล้วมันขึ้นไปเป็น120ใช่ไหมครับสิ่งที่เราคาดหวังไว้ว่าโอเคเราจะขาดทุนได้เหลือแค่เท่าไหร่ครับเราก็บอกว่าเฮ้ยเรารับได้แค่70เราก็จะเอาแบบเอ้ยขยับขึ้นไปด้วยนะครับแล้วถ้าหากว่ามีแนวโน้มหรือท่าทีที่มันจะขึ้นไปได้ถึง150เราก็บอกว่าปล่อยมันไหลขึ้นไปแต่ถ้าหากว่าตอนนี้เราฟิกไว้ถ้าหากว่ามันตกลงมาเราก็ขายเพื่อเอากำไรเลยแต่ถ้าหากว่ามันขึ้นไปได้อีกนะครับเราสามารถเก็งกำไรได้อีกเราก็สามารถให้ปล่อยกำไรมันไหลขึ้นไปอย่างนี้ครับมันก็เป็นการสร้างอัลกอริทึมให้ AI ได้เรียนรู้ไว้นะครับต่อจากนั้นนะครับ AI ที่ดีนะครับมันก็จะต้องเรียนรู้สิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับเป็นองค์ความรู้ให้มันนะครับว่าโอเคเราได้ยินมาตลอดว่านะครับ high risk high return นะครับยิ่งเสี่ยงสูงนะครับมันก็จะยิ่งอัตราที่เรียกว่าผลตอบแทนก็จะยิ่งสูงขึ้นมาด้วยอะไรก็ตามที่ดอกเบี้ยดีต้นมันมักจะตายนะฮะเราคนไทยเราเคยได้ยินแบบนี้มานะครับถามว่าในตลาดการเงินตลาดสินทรัพย์ต่างๆที่ทั่วโลกใช้กันนะครับจากการศึกษาและวิเคราะห์เองเนี่ยนะครับมันเป็นแบบนั้นนะครับมันเป็นสิ่งแบบที่แบบเดียวกันเลยกับที่คนโบราณของไทยสอนกันมานะครับเป็นแบบนั้นแต่ผมใช้คำว่าแต่นะครับมันก็จะมีบางช่วงเวลาบางเซสชันนะครับที่มันได้กำไรมากๆนะครับขึ้นอยู่กับไทมิ่งตามสถานการณ์นั้นก็คือหมายความว่าบางครั้งเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์ผมใช้คำว่าภูมิรัฐศาสตร์นะครับท่านจะต้องเรียนรู้มาจากการศึกษานะครับเรื่องของการขึ้นลงของราคานะครับสินทรัพย์ต่างๆนะครับอันนั้นจะอยู่ในเรื่องส่วนของตัวพวกภูมิรัฐศาสตร์นะครับซึ่งมันเป็นเรื่องของการเมืองกึ่งก็เรียกว่ากึ่งการเงินแล้วก็กึ่งสถานการณ์กึ่งภูมิศาสตร์นะครับเนี่ยมันจะเป็นหลายๆอะไรนะองค์ความรู้มาประกอบกันนะครับตรงนี้ซึ่งพอมันประกอบกันเป็นภูมิรัฐศาสตร์แล้วเนี่ยนะครับอย่างเช่นเกิดการปิดช่องแคบฮอร์โมซึมานะครับส่งผลกระทบถึงราคาน้ำมันนะครับแล้วมันส่งผลกระทบไปถึงหุ้นนะครับส่งผลกระทบไปถึงทองคำส่งผลกระทบไปถึงแร่เงินส่งผลกระทบไปถึงราคาต่างๆนะครับการขนส่งนะครับส่งผลไปถึงราคาชิปนะครับจีนขยับเรือเข้าไปใกล้ประเทศที่เป็นเกาะอย่างนี้อยู่ปุ๊บนะครับเกิดอะไรขึ้นเกิดมีความตึงเครียดเกิดขึ้นราคาอะไรจะขยับบ้างเห็นไหมครับอย่างเงี้ยนะครับเราจะทำ อะไรครับจะเป็นขุดคลองหรือว่าทำถนนลาดไปเห็นไหมครับแค่คิดเฉยๆนะครับภูมิรัฐศาสตร์ทำงานแล้วนะครับราคาตัวนั้นตัวนี้ปรับขึ้นทันทีเห็นไหมครับแค่บอกประกาศว่าโอเคเดี๋ยวถนนจะตัดผ่านเส้นนี้นะครับที่ของมันวางอยู่ตรงนั้นมาตั้งนานแล้วไม่มีราคาทันทีที่มีถนนตัดผ่านหรือมีข่าวว่าถนนจะตัดผ่านราคาที่ดินเพิ่มขึ้นอย่างนี้เป็นต้นนะครับมันก็จะส่งผลถึงตัวราคาของสินทรัพย์ต่างๆด้วยนะครับซึ่งตัวแปรนะครับไม่ใช่เฉพาะแค่เงินเท่านั้นยังพูดถึงสินทรัพย์ยังพูดถึงสถานการณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ของการเมืองการปกครองนะครับหรือสถานการณ์สงครามนะครับสถานการณ์โรคระบาดนะครับซึ่งที่ผมพูดไปนะครับก่อนหน้านี้คือสถานการณ์ที่แบบช่วงโควิดนะครับซึ่งตอนนี้ได้ข่าวไหมครับว่าจะมีโรคระบาดกลับมาอีกนะครับซึ่งถ้าหากว่ามีการล็อกดาวน์เกิดขึ้นนะครับท่านเตรียมตัวแล้วหรือยังนะครับว่าเราจะมีชีวิตต่อกันยังไงนะครับหรือว่าเราจะปรับตัวกันยังไงบ้างนะครับซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ส่งผลกระทบกับราคาหรือว่าส่งผลกระทบต่อเรื่องของนวัตกรรมทางด้านการเงินรวมถึง AI ด้วยนะครับซึ่งตัว
การที่เราจะให้ AI ได้ลงมาทำงานจริงจังนะครับกับการเทรดผมบอกเลยว่าทำได้ไหมทำได้ผมนะครับผมบอกเรียนไว้ว่าทำได้แต่ในความคิดของผมผมบอกว่าไม่ควรนะครับเพราะเนื่องจากว่าสิ่งต่างๆที่ AI ทำอิงประสบการณ์อิงข้อมูลข่าวสารแต่สิ่งต่างๆที่ AI ตัดสินใจไปคนที่รับผิดชอบคือมนุษย์นะครับก็คือคนอย่างเราเนี่ยครับต้องเป็นคนรับผิดชอบเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับเราจะต้องเป็นคนตัดสินใจเองจากนั้นนะครับเหตุการณ์จะเป็นยังไงเราก็จะต้องมีความรับผิดชอบของเราแต่ก่อนหน้านั้นเราไม่ได้สุ่มเราไม่ได้กินความเสี่ยงมากเกินไปเราต้องทำให้ความเสี่ยงมันต่ำที่สุดนะครับแล้วก็โอกาสสูงที่สุดนะครับที่จะชนะตลาดหรือว่าได้กำไรนะครับเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งต่างๆที่ผมเรียนไว้ครับว่าเราต้องมีความรู้ก่อนนะครับอย่างแรกถามว่าถ้าหากว่าจะไปทำนู่นนั่นนี่นะครับจะไปเก็งกำไรที่ดินจะซื้อทองหรือว่าจะทำอะไรก็ตามนะครับอย่างแรกที่สุดท่านต้องมีความรู้ก่อนนะครับแล้วว่าวันนี้ที่ผมมาพูดก็คือพูดถึงเรื่องของ AI นะครับก็คือเอา AI เนี่ยนะครับมาอ่านข้อมูลมาวิเคราะห์ข้อมูลนะครับจากนั้น AI ก็จะทำการสร้างอัลกอริทึมขึ้นมาสำหรับในเรื่องของการเทรดในเรื่องของการทำกำไรนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับมันไม่ใช่ว่าแค่การทำกำไรแต่เฉพาะเรื่องของการเทรดเท่านั้นอันนี้ไม่ได้บอกเรื่องของการเทรดนะครับมันเป็นเรื่องที่ดีหรือไม่ดีแต่ในทุกๆการทำกำไรหรือทุกๆการลงทุนของท่านไม่ว่าท่านจะไปซื้อพันธบัตรรัฐบาลท่านจะไปซื้อที่ดินนะครับพวกนี้ท่านต้องมีความรู้และหาข่าวก่อนนะครับโอเคนะครับตัวข้อมูลนะครับถามว่าตัวข้อมูลของการที่ AI จะดึงมานะครับในลักษณะของการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินทรัพย์กันเนี่ยนะครับในตลาดเนี่ยตัวข้อมูลต่างๆถูกดึงจากไหนนะครับก็ดึงมาจาก Interbank นะครับซึ่งมีการเก็บไว้นะครับในโบรกเกอร์นะครับคือการดึงมาจากตัวโบรกเกอร์โบรกเกอร์ก็จะทำการแบ็กอัพข้อมูลของตัวเองไว้นะครับซึ่งโบรกเกอร์ก็จะมีอยู่ทั่วโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นของประเทศไหนนะครับของไทยก็มีของต่างประเทศก็เยอะนะครับซึ่งก็ขึ้นอยู่กับความน่าเชื่อถือนะครับก็ท่านก็ต้องไปดูแลแล้วก็เทคแคร์เรื่องของผ่านของโบรกเกอร์ด้วยนะครับไม่ใช่ว่าโบรกเกอร์จะมีเงินถุงเงินถังให้ท่านได้กำไรตลอดเวลาก็ไม่ใช่นะครับข้อประวัติก็มีมาแล้วนะครับเรื่องของความเสี่ยงต่างๆที่โบรกเกอร์ไม่สามารถที่จะรับความเสี่ยงได้ก็มีนะครับต่อไปนะครับในเรื่องของตัวเทรนนิ่งนะครับตัว AI เนี่ยก่อนที่เราจะเอา AI มารองรับความเสี่ยงของเราใช่ไหมครับเอาหาข้อมูลมาแล้วให้มันบอกข้อมูลเรานะครับสิ่งที่ AIเรียนได้นะครับเราจะใช้ AI ในการสร้างนะครับหรือว่าวิเคราะห์ข้อมูลขึ้นมาเพื่อที่จะสร้างอัลกอริทึมขึ้นมานะครับแต่อัลกอริทึมพวกนั้นนะครับแน่นอนครับมันเป็นการคิดแบบเครื่องจักรมันเป็นการคิดแบบคอมพิวเตอร์มันเป็นการคิดแบบตรรกะตรงไปตรงมานะครับแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับตลาดการเงินตลาดสินทรัพย์ต่างๆที่อยู่ทั่วโลกนะครับนั่นคือหมายความว่ามันอ้างอิงความโลภของมนุษย์ด้วยนะครับซึ่งตัว AI เองนะครับบอกอยู่แล้วครับมันพยายามที่จะทำยังไงก็ได้ให้ความเสี่ยงน้อยที่สุดนั่นคือหมายความว่าอะไรครับผมบอกว่าถ้าความเสี่ยงน้อยที่สุดนั่นคือหมายความว่าอยู่เฉยคือไม่ต้องการผิดก็ไม่ต้องทำอะไรมันก็จะไม่ผิดเพราะนั้นแล้วถ้าหากว่าถูก AI ถูกสกรีนออกมาว่าโอเคฉันต้องไม่นี่นะต้องไม่นี่นะไม่กลายเป็นว่า AI จะมีข้อจำกัดมหาศาลเพราะข้อจำกัดของ AI มากเข้าไปนะครับเหมือนกับเรามีตัวกรองนะครับมีฟิลเตอร์ตัวกรองกรองชั้นที่1กรองชั้นที่2กรองชั้นที่3เพื่อที่จะให้ผลลัพธ์ออกมาดีที่สุดบางทีก็ไม่มีการซื้อขายเลยไม่มีการแลกเปลี่ยนซื้อขายเลยนะครับนั่นคือหมายความว่า
ความเสี่ยงเป็นศูนย์ก็ไม่ได้ออกไม้เลยหรือว่าไม่ได้ลงทุนอะไรเลยเพราะนั้นแล้วนั่นคือหมายความว่าตัวทุนยังคงเท่าเดิมไม่มีทางขาดทุนแน่ๆ 100% อย่างนี้ก็ไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการเพราะเนื่องจากว่าถ้าหากว่าเรามีเงินมาวางไว้นะครับหรือฝากบัญชีธนาคารไว้นะครับในปัจจุบันนี้อัตราดอกเบี้ยเงินฝากนะครับมันมีเรทนะครับที่เป็นดอกเบี้ยเนี่ยต่ำกว่าตาเงินเฟ้อนะครับนั่นคือหมายความว่าท่านมีเงิน100บาทนะครับท่านซื้อหมูสมมติได้1กิโลนะครับจากนั้นถ้าหากว่าปีหน้าเงิน100บาทท่านยังเท่าเดิมแต่ท่านอาจจะปีหน้าท่านอาจจะซื้อได้ในราคาแค่100บาทแต่ว่าซื้อได้แค่9ขีดไม่ถึงโลนะครับแต่ในขณะเดียวกันถ้าหากท่านจะซื้อให้ได้1โลเท่าเดิมท่านต้องใช้เงิน100กว่าบาทเห็นไหมครับเพราะว่าอัตราเงินเฟ้อมันสูงกว่านะครับอย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นแล้วเหมือนกับว่าเงินท่านที่ฝากไว้ในแบงค์หรือว่าฝากไว้ในธนาคารหรือว่าเอาเก็บไว้ในเซฟของท่านมันกำลังหดเล็กลงเรื่อยๆนะครับถ้าหากว่าเมื่อ20ปี40ปีที่แล้วนะครับเอาเงินก้อนหนึ่งนะครับเอาเงินล้านบาทวางไม่ได้เซฟเมื่อก่อนนี้เงินล้านบาทจะซื้อตึกได้ทั้งตึกเลยนะครับแต่ว่าปากกายว่าปัจจุบันนี้เงิน1ล้านบาทอาจจะซื้อได้แค่ที่ดินเปล่าด้วยซ้ำเห็นไหมครับหรืออาจจะซื้อที่ดินเปล่ายังไม่ได้เลยด้วยซ้ำใช่ไหมครับหรือว่าถ้าหากว่าตอนนั้นนะครับอาจจะซื้อทองได้ในราคาบาทละ400ปัจจุบันเท่าไหร่ครับทะลุ 40,000 ไปแล้วเห็นไหมครับนั่นคือหมายความว่ามันขึ้นเกินร้อยเท่าเห็นไหมครับขึ้นเกินร้อยเท่าแล้วมันเคยไปถึง 80,000 นะครับกลายเป็น200เท่าถ้าหากว่าวันนั้นมีเงินเท่านี้แล้วไปซื้อทองได้ในราคาบาทละ400ณวันนี้ท่านก็ต้องคูณราคาในวันนั้นด้วย200เท่าใช่ไหมครับเพราะนั้นแล้วเนี่ยครับมันคือสิ่งที่ทำให้เห็นว่าเงินของท่านที่วางอยู่นิ่งๆไม่ออกไปเสี่ยงเลยมันกำลังหดเล็กลงนะครับเพราะนั้นแล้ว AI เองก็ต้องถูกเรียนอย่างนี้ด้วยเหมือนกันว่าถ้าหากว่าคุณไม่เสี่ยงเลยคุณไม่ออกไปเลยคุณไม่ออกไปลงทุนไม่ไปวางโน่นนี่เลยอัตราความเสี่ยงของคุณเป็นศูนย์แต่ว่าเขาบอกว่ามันเซฟถูกต้องมันเซฟแต่ว่ามันกำลังทำให้ทุนมันหดลดลงมันเหมือนกับเรื่องของอะไรครับเรื่องของว่ามันก็ขาดทุนนั่นแหละนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับและเมื่อท่านได้ข้อมูลมาแล้วนะครับท่านบอกว่าโอเคตอนนี้ผมใช้ AI ทำขึ้นมาแล้วนะครับผมเอามาช่วยในเรื่องของการลงทุนนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ดินไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามหรือว่าในเรื่องของการเทรดก็ตามท่านก็บอกว่าท่านได้แล้วแต่ว่าอย่าพึ่งครับสิ่งที่ผมจะต้องคอนเซิร์นท่านก็คือสิ่งที่ AI เรียนมากับสิ่งที่จะเจอต่อไปในอนาคตมันต้องมีความเสี่ยงอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นแล้วท่านแบ็กเทสกลับไปครับวิธีการแบ็กเทสนะครับก็คือแบ็กเทสไปยาวๆนะครับลักษณะของการแบ็กเทสคือเข้าไปในซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการเทรดนะครับแล้วก็ทำการแบ็กเทสโดยการกำหนดนะครับวันย้อนหลังกลับไปนะครับให้มันผ่านในช่วงเวลาที่มันยากลำบากนะครับผ่านในช่วงเวลาที่สินทรัพย์ตรงนั้นนะครับมีปัญหานะครับแล้วท่านดูว่าณเวลานั้นวันที่สินทรัพย์ตัวนั้นมีปัญหาหรือว่าขาดทุนหนักๆตัว AI ของท่านอัลกอริทึมของท่านมันสามารถนำพาให้อยู่รอดหรือเปล่านะครับแล้วก็มีอีกคำหนึ่งนะครับว่าพอร์ตแตกพอร์ตแตกนั่นหมายความว่านั่นคือท่านสูญเสียเงินทั้งหมดนะครับสูญเสียเงินทั้งหมดที่ท่านฝากไว้ที่ท่านลงทุนไว้ไม่ใช่ว่าท่านเอาเงินไปฝากแบงค์ไม่ใช่อันนี้คือการเอาไปฝากไว้ที่โบรกเกอร์แล้วทำกำไรจากเงินก้อนนั้นนะครับถามว่าท่านมีโอกาสสูญเสียเงินก้อนนั้นไหมมีสูงด้วยนะครับเพราะโอกาสที่ท่านจะชนะตลาดมันน้อยกว่าที่ท่านจะแพ้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วผมจึงบอกว่าให้แบ็กเทสให้จงหนักนะครับย้อนหลังกลับไปให้มากถ้าหากว่าท่านคิดว่าท่านมี AI ท่านมีตัว expert advisor ที่ตัว EA ที่มันสามารถที่จะทำกำไรให้ท่านได้แล้วก็ทำการ back test กลับไปนะครับว่าอัตรา
ดอดาวหรือว่าอัตราการที่มันตกลงมานะครับมันขาดทุนเนี่ยเยอะไหมวินเดทเป็นยังไงนะครับมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนลงไป100ครั้งอัตราที่ท่านชนะเนี่ยกี่ครั้งหรือว่าที่ท่านได้กำไรอ่ะกี่ครั้งนะครับแล้วการได้กำไรได้กำไรมากได้กำไรน้อยตัวนี้ก็ยืดขึ้นอยู่กับช่วงเวลาด้วยซึ่งในอนาคตก็ตอบไม่แทนไม่ได้เหมือนกันว่ากำไรแต่ละครั้งอาจจะวินเลทเยอะก็คือโอกาสชนะตลาดเยอะแต่ในทุกๆครั้งที่ท่านชนะตลาดท่านชนะทีละนิดทีละนิดทีละนิดแต่เวลาท่านสูญเสียท่านสูญเสียขาดทุนทีละเยอะทีละเยอะทีละเยอะท่านก็ขาดทุนเหมือนกันต่อให้ท่านวินเลทเยอะหรือว่าอัตราที่ท่านได้กำไรเยอะแต่กำไรของท่านมาครั้งละไม่กี่เหรียญแต่ถ้าเวลาท่านขาดทุนทีท่านขาดทุนเป็นร้อยเหรียญอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็ต้องแบ็กเทสกลับไปนะครับซึ่งข้อมูลต่างๆเหล่านี้นะครับมันก็จะถูกแปลผลนะครับแล้วก็นำมาปรับนะครับเพื่อที่จะนำมาใช้งานจริงนะครับซึ่งในการนำมาใช้งานจริงนะครับก็เป็นลักษณะของตัว expert advisor หรือ EA นะครับในการรันนะครับเดี๋ยวเราผมจะทำให้ดูด้วยนะครับว่าเป็นลักษณะแบบไหนเนาะแล้วก็ดูแลนะครับผมที่ผมเรียนครับว่าเราต้องกำกับดูแลด้วยตัวเองนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าการตัดสินใจทั้งหมดมันอยู่ที่เรานะครับเพราะว่าเราเป็นคนสุดท้ายและเป็นคนที่ต้องรับผิดชอบในสิ่งที่เราได้ลงทุนไปไม่ใช่ว่าเราจะ all in ทั้งหมดนะครับเรามีอยู่ล้านเหรียญเราไม่ได้เอาไปลงล้านเหรียญนะครับแต่ต้องบอกว่าเวลาเราทำการแบ่งนะครับในการลงทุนเพราะนั้นแล้วเขาเรียกว่าการลงทุนมีความเสี่ยงเราได้ยินมาตลอดแต่ว่าถ้าหากเราจะเสี่ยงน้อยที่สุดเราก็ต้องแบ่งในการลงทุนนะครับที่ผมเรียนไว้ครับว่าไม่มีอะไรครับที่เงินไม่ได้ออกไปนอกโลกเพราะนั้นถ้าหากส่วนหนึ่งลดลงอีกตัวหนึ่งมันจะขึ้นอยู่อย่างนี้เพราะนั้นแล้วถ้าท่านให้อัตราส่วนให้ดีพอตัวนี้มันลงตัวนี้มันขึ้นท่านก็จะได้ส่วนที่มันขึ้นด้วยไม่ใช่ว่าท่านจะสูญเสียในส่วนที่มันลงอย่างเดียวนะครับท่านก็จะเอามาชดเชยกันได้นะครับในทามมิ่งตอนนั้นซึ่งตอนนี้นะครับเราก็จะมีเรื่องของไซเบอร์ซิเคียวริตี้ด้วยนะครับความปลอดภัยนะครับท่านก็ต้องไม่ให้ตัว username password ของท่านท่านจะต้องไม่เอา username password ของท่านไปลงนะครับในเครื่องอื่นหรือแม้แต่กระทั่งไปฝากเขาเล่นนะครับนั่นก็คือหมายความว่าโอเคผมจะเล่นหุ้นนะครับผมจะซื้อทองนั่นก็เอาไปฝากถามว่าอย่างเหมือนท่านซื้อกองทุนรวมกองทุนรวมบอกนี่แหละบอกกองทุนรวมมีความเสี่ยงไหมมีนะครับก็คือท่านก็เหมือนกับไปฝากเขาไปทำกำไรแล้วก็ให้ผู้บริหารจัดการกองทุนซึ่งมันก็ควรเป็นตัวท่านในการบริหารจัดการว่าจะไปซื้อท่านั้นเท่าไหร่ซื้ออันนี้เท่าไหร่อัตรากำไรเท่าไหร่แล้วก็เอามาจากนั้นก็มาเฉลี่ยนะครับก็จะมีเห็นมีหลายกองทุนนะครับที่ทำไปแล้วก็ขาดทุนตลอดนะครับซึ่งสุดท้ายสุดคนที่รับความเสี่ยงหรือว่าคนที่รับเขาเรียกว่าผลแห่งการขาดทุนนั้นก็คือคนที่เอาเงินไปลงนั่นแหละนะครับแต่เขาก็จะหาตัวอื่นมาซัพพอร์ตนะครับก็คือเอามาปกเพื่อจะให้การขาดทุนนั้นน้อยลงนะครับที่เราเห็นนะครับแล้วก็การใช้งานนะครับก็อย่างที่ผมเรียนครับว่าสิ่งที่เราใช้นะครับในระบบจริงๆมันไม่ใช่แค่ตัวซอฟต์แวร์นะครับอย่างที่ผมแนะนำก็คือเป็นเรื่องของ AI เป็นเทคโนโลยีอะไรต่างๆแต่อีกสิ่งนึงที่เราต้องควรตระหนักก็คือเรื่องของความถูกต้องสิ่งที่เราต้องตระหนักคือเรื่องของความถูกกฎหมายนะครับท่านต้องตรวจเช็คให้ดีนะครับว่าสิ่งที่ท่านจะไปลงทุนนั้นถูกกฎหมายหรือไม่นะครับแล้วก็สิ่งที่ท่านจะไปลงทุนนั้นนะครับมีอัตราความเสี่ยงแค่ไหนมีประกันที่จะรีเทิร์นกลับมาให้ท่านหรือเปล่านะครับในกรณีที่อย่างที่ผมเรียนครับโบรกเกอร์อาจจะล้มนะครับถ้าโบรกเกอร์ล้มเกิดอะไรขึ้นครับเงินทั้งพอร์ตของท่านจะหายไปหมดจอมืดดำสนิทจากวันทุกวันที่เทรดได้กลายเป็นว่าท่านสูญเสียเงินตรงนั้นมีประกันให้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับท่านก็ต้องไป
ดูแลนะครับในเรื่องของความเสี่ยงตอนนั้นของท่านด้วยนะครับแล้วก็สิ่งที่เป็นสาระสำคัญนะครับอย่างที่ผมเรียนไว้ก็คือเรื่องของการที่

เราจะต้องไม่ให้ AI นะครับเข้ามาตัดสินทุกอย่างแต่ต้องเป็นคนตัดสินข้อมูลต่างๆที่ AI ทำการหามาหารวบรวมมานะครับแล้วเราเป็นคนตัดสินใจอย่าให้ AI ทำงานแทนทั้งหมดนะครับเพราะนั้นแล้วในบางครั้ง AI ทำงานแทนทั้งหมดแล้วสิ่งที่มันเกิดตามมานะครับท่านก็ต้องรับผิดชอบตามสิ่งที่มันตามมาเพราะท่านได้เป็นคนสร้างหรือว่า

มเริ่มต้นจากตัวที่เป็นโค้ดนะครับนะครับอันนี้ก็โค้ดเป็นไฟล์ที่เขียนนะครับเป็นไฟล์ที่มีนามสกุล MQ5 นะครับเป็นภาษา MQL5 นะครับซึ่งมีลักษณะคล้ายกันกับพวก C++ นะครับคล้ายกับภาษาที่เป็น C++ ซึ่งตัวภาษา C++ เองนะครับก็นิยมในเรื่องของการเขียนนะครับในเรื่องของการเขียนซอฟต์แวร์นะครับกันอยู่แล้วนะฮะอันนี้ก็เป็นลักษณะของการเขียนนะครับไฟล์ที่มีนามสกุล MQ5 นะครับนะหลังจากที่เราทำการเขียนไฟล์ MQ5 เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ส่งไปให้ AI นะครับเราอิง AI ใช่ไหมเราก็ส่งไปให้ AI นะครับหรือแม้แต่กระทั่งว่าท่านให้ AI นะครับเจเนเรตให้ก็ได้แต่สิ่งที่เป็นแนวคิดนะครับวิธีการซื้อขายทำกำไรต่างๆท่านจะต้องบอกกับ AI ไปนะครับถามว่าท่านให้ AI ดีไซน์ให้ได้ไหมได้ครับแต่ว่าจากการทดลองของผมนะครับในปัจจุบันนี้ AI ก็ยังคงติดกรอบอยู่นะครับติดกรอบเดิมๆอยู่แล้วก็เป็นการคิดแค่ในลักษณะของชั้น2ชั้นเท่านั้นไม่ได้คิดแบบยาวนะครับแล้วก็ไม่มีเทคนิคอะไรมากนักแต่ถามว่าไฟล์ MQ5 สามารถที่จะรันได้ไหมนะครับบอกรันได้ครับถ้าหากว่าท่านถูกท่านเจนด้วย AI นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวคอร์สนะครับหรือว่าตัว ChatGPT นะครับหรือว่า Gemini เจนได้ครับเจนได้แล้วก็ท่านก็ต้องเอามารันบนตัวซอฟต์แวร์นะครับตัว MQ5 ด้วยเหมือนกันนะครับท่านต้องทำการ export ออกไปเป็น EX5 นะครับก่อนที่ท่านจะนำไปใช้งานจริงซึ่งจากการทดลองของผมนะครับก็คือณตอนนี้นะครับไฟล์ MQ5 จะ export ไปเป็น EX5 นะครับถ้าหากท่านเจนด้วย Gemini กับ ChatGPT เนี่ยนะครับส่วนใหญ่ครั้งแรก export ไม่ผ่านครับ error เพียบนะครับอันนี้ขอผมเรียนให้ทราบไว้นะครับแต่ถ้าท่านทำการ generate ตัว MQ5 ด้วย cross นะครับ error อาจจะเป็น0นะครับตัว warning อาจจะเป็น0นะครับแต่ว่ายังไงก็ตามตัว algorithm ภายในนะครับไม่มีทางชนะตลาดได้เลยนะครับยกเว้นท่านเอาแนวคิดของท่านไปใส่ให้มันจะฉลาดขึ้นมาแล้วก็สามารถที่จะเอาไปทำงานนะครับบนตัวซอฟต์แวร์เทรดได้นะครับอันนี้ก็เป็นไฟล์ที่ MQ5 นะครับก็เขียนด้วย MQL5 นะครับก็เป็นภาษาที่เราใช้สำหรับการทำExpert Advisor หรือ EA นะครับที่ใช้บนการเทรดหุ้นแบบอัตโนมัตินะครับหรือว่าเทรดสินทรัพย์ต่างๆโดยอัตโนมัติโอเคหลังจากนั้นเรากด F7 ครับนะครับมันก็จะทำการ Export ออกมาให้โดยอัตโนมัตินะครับจากนั้นเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเราก็ทำการรันขึ้นมานะครับแบบอย่างนี้นะครับยกตัวอย่างนะครับอันนี้ผมลบให้ดูนะครับจากนั้นเสร็จแล้วร้อยปุ๊บสมมุติว่าถ้าผมจะเอาทองคำนะครับผมก็มาเลือกที่ทองคำนะครับจากนั้นนะครับอันนี้ท่านก็จะเห็นว่านะครับที่ผมเรียนว่าเราก็สามารถที่จะดูในมิติว่าเราจะดูในแท่งนึงนะครับสมมติอันนี้M1 M5 M15 อย่างเงี้ยครับนั่นคือหมายถึง M1 เนี่ยคือ1แท่ง1นาทีนะครับ M5 คือกราฟ1แท่งคือ5นาที M15 คือกราฟ1แท่งคือ15นาทีอย่างนี้เป็นต้นใช่มั้ยครับโอเคสมมุติว่าเรามีตรงนี้นะครับเราก็ทำการนะครับเราจะใช้ EA ตัวไหนก็ตามเราก็ดึงเข้าไปใส่นะครับอันนี้ผมบอกว่าผมจะเอา EA ตัวนี้นะครับอันนี้ผม

จะใส่ EA ให้ดูนะครับวิธีการก็คือเมื่อสักครู่นี้หลังจากที่เรารันเรียบร้อยแล้วเราก็ทำการดึงเข้าไปครับวางครับปุ๊บนะครับจากนั้นอย่าลืมติ๊กตรงนี้ครับนะครับให้มันทำงานอัตโนมัตินะครับปั๊บลงไปจากนั้นเสร็จปุ๊บกดโอเคครับปั๊บนะครับมันจะทำงานอัตโนมัติทันทีนะครับณตอนนี้นะครับตอนนี้เป็นวันธรรมดานะครับเป็นวันธรรมดาแต่ถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์นะครับเป็นวันเสาร์อาทิตย์เราจะไม่สามารถเทรดตัวอื่นได้ยกเว้นเรื่องของการเทรดพวกคริปโตนะครับซึ่งในปัจจุบันนี้ก็มีความผันผวนสูงผมก็ไม่แนะนำนะครับโอเคแล้วก็อย่างอัลกอริทึมนะครับอย่างที่เราได้ทำกันบ้านมาอัลกอริทึมของเรานะครับอย่างตัวนี้เป็นอัลกอริทึมที่บอกว่าทุกวันศุกร์นะครับเราจะบอกว่าวันศุกร์นะฮะช่วงที่ผ่านมาท่านสังเกตอะไรไหมครับท่านสังเกตว่าประธานาธิบดีนะครับประกาศสงครามอย่างเงี้ยนะครับประกาศสงครามหรือว่าประกาศบุกหรืออะไรต่างๆเนี่ยประกาศวันไหนครับประกาศวันศุกร์ครับพอประกาศปุ๊บทองดิ่งครับตื้ดลงน้ำมันขึ้นปื๊ดนะฮะหรือว่าช่วงที่ทองมันยังไม่ดิ่งทองก็ขึ้นพรวดเลยเห็นไหมฮะอย่างเนี้ยเป็นต้นว่ามันจะผันผวนตอนช่วงวันศุกร์แล้วเปิดตลาดขึ้นมาวันจันทร์ปุ๊บมันก็จะส่วนใหญ่มันจะเด้งส่วนทางอย่างเนี้ยเป็นต้นเพราะฉะนั้นแล้วในช่วงคืนวันศุกร์หลังเที่ยงวันศุกร์เป็นต้นไปนะครับซึ่งเวลาที่เวลาไทยกับเวลาอเมริกามันจะต่างกันอยู่หลายชั่วโมงเพราะนั้นแล้วเราจะก่อนที่มันจะปิดตลาดวันศุกร์เราจึงตั้งอัลกอริทึมว่าโอเคในช่วงหลังจากเที่ยงเวลาไทยวันศุกร์ขอให้หยุดไว้ก่อนนะครับยังไม่มีการซื้อขายใดๆทั้งสิ้นเกิดขึ้นเพราะเนื่องจากราคามันผันผวนอย่างเงี้ยครับมันเป็นข้อมูลที่เราได้จากการเรียนรู้นะครับเราก็จะใส่ไปพวกนี้ลงไปนะครับหลังจากนั้นเสร็จร้อยปุ๊บนะครับสมมุติว่าอันนี้เราก็จะวิ่งมานะครับที่ตัว setting นะครับเราก็เลือกตัว EA นะครับหรือ Expert Advisor ของเราเข้าไปนะครับจากนั้นเสร็จร้อยปุ๊บตัวนี้ตัว EA ของเราก็อาจจะลิงก์กับ AI ที่อยู่ภายนอกซึ่งเก็บข้อมูลสัญญาณนะครับเข้าไปด้วยว่านะครับข่าวข้างนอกเป็นยังไงบ้างเพราะนั้นแล้วท่านเคยเห็นนักเทรดหุ้นสมัยเก่าๆที่แบบนั่งดูทีวี CNN หรือว่าตัว BBC เป็นนิวส์ต่างๆที่แบบเปิดตลอดเวลาที่ดูข่าวตลอดเวลานู่นนั่นนี่นะครับปัจจุบันนี้ก็ไม่ต้องเปิดดูแล้ว AI มันไปดูให้เราตลอดนะครับเพราะนั้นแล้วมีข่าวอะไรแรงๆมันก็จะวิ่งมารีพอร์ตหรือรายงานพอรีพอร์ตรายงานปุ๊บมันก็จะทำการตัดสินใจซื้อขายจากในนี้เหมือนกันนะครับเพราะนั้นแล้วอย่างเงี้ยนะครับถ้าแบ็คเทสกลับไปท่านก็เลือกออกมาว่าท่านต้องการย้อนกลับไปเท่าไหร่ถ้าเกิดว่าท่านย้อนกลับไปสมมติว่าอันนี้วันที่1ของปี69นะครับก็อันนี้1 2569ไปปุ๊บจนถึงวันปัจจุบันหรือเปล่าหรือว่าถึงวันไหนนะครับท่านจะใช้เวลาแบ็คเทสกี่เดือนก็ท่านก็ปรับตรงนี้นะครับจากนั้นเสร็จร้อยปุ๊บเนี่ยครับที่ผมบอกว่าท่านก็มาปรับนะครับว่าไทม์ดีเลย์ของตัวเซิร์ฟเวอร์นะครับหรือว่าตัวไทม์ดีเลย์เนี่ยของตัวเซิร์ฟเวอร์ของโบรกเกอร์ของท่านเนี่ยมีไทม์ดีเลย์เท่าไหร่นะครับเพราะนั้นแล้วสิ่งต่างๆที่เราเห็นนะครับมันขึ้นเนี่ยมันขึ้นใกล้เคียงกับเวลาเรียลไทม์มากนะครับอย่างผมบอกว่า100มิลลิเซกเนี่ยก็คือสิ่งที่ผมเห็นบนหน้าจอของผมกับสิ่งที่เห็นบนหน้าจอของโบรกเกอร์ที่เกิดขึ้นจริงนะครับห่างกัน100มิลลิเซก100มิลลิเซกก็คือ 0.1 วินาทีก็คือ1ใน10วินาทีนะครับท่านแทบจะเรียกว่าท่านแยกไม่ออกด้วยสายตาด้วยซ้ำนะครับนี้เราก็สามารถใส่กันไปได้แล้วจากนั้นก็เพียงแค่แต่ว่ากดสตาร์ทมันก็จะทำการแบ็คเทสให้ท่านเพราะนั้นแล้วท่านก็จะสามารถที่จะเรียนรู้ว่าอ๋อถ้าหากว่าเป็นแบบนี้ย้อนหลังกลับไปเท่านี้ผ่านสถานการณ์อะไรมาบ้างช่วงเวลาวิกฤตต่างตัว AI ตัวนี้หรือว่าตัว EA หรือ Expert Advisor ตัวนี้มันทำงานอย่างไรมันทำงานได้ไหมอยู่รอดหรือเปล่าพอแตกหรือเปล่าหรือว่าทำกำไรได้หรือว่าขาดทุนท่านสามารถที่จะศึกษาได้จากตรงนี้ก่อนนะครับเพราะนั้นแล้วผมไม่อยากให้ท่านทำการตัดสินใจใดๆโดยปราศจากการศึกษาให้ดีก่อนนะครับอย่างนี้เป็นต้นจากนั้นเสร็จร้อยปุ๊บเราก็จะได้ตัว
ตัวผลออกมาแล้วผลตรงนี้มันก็จะทำการวิเคราะห์เลยว่าช่วงเวลาเท่าไหร่หรือว่าช่วงเวลาเดือนไหนได้กำไรขาดทุนโดยรวมมากที่สุดขาดทุนกี่ครั้งกำไรกี่ครั้งขาดทุนมากขาดทุนมากหรือขาดทุนน้อยกว่ากำไรนะครับอย่างเงี้ยเป็นต้นแล้วก็จะบอกมาหมดบอกรายละเอียดมาทุกอย่างเลยว่าในการออกเทรดแต่ละครั้งซื้อขายแลกเปลี่ยนแต่ละครั้งท่านชนะเท่าไหร่แพ้เท่าไหร่เวลาวิกฤตช่วงไหนนะครับทุนเท่าไหร่กำไรเท่าไหร่เปอร์เซ็นต์เท่าไหร่ทุกอย่างมันจะบอกมาอย่างละเอียดนะครับอันนี้ก็จะอยู่ในค่า default ของมันอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็โดยปกติแล้วมันก็จะใช้ตัว MT4 หรือ MT5 ในเรื่องของการส่งคำขอซื้อขายไปยังตัวโบรกเกอร์ซึ่งอันนี้เป็นมาตรฐานทั่วโลกอยู่แล้วนะครับที่ใช้กันนะครับที่อย่างที่ผมเรียนครับว่าไม่ว่าจะเป็นสินทรัพย์ใดก็ตามไม่ว่าจะเป็นสินทรัพย์ที่จับต้องได้ไม่ว่าจะเป็นเงินทองคำตัวน้ำมันนะครับหรือว่าเป็นสินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้ไม่เป็นพวกหุ้นนะครับหรือว่าหุ้นหรือว่าการซื้อขายแลกเปลี่ยนค่าเงินต่างๆหรือรวมถึงเรื่องของตัวคริปโตต่างๆเหล่านี้ถ้าหากปราศจากเรื่องของการศึกษาข้อมูลให้ดีมันไม่แตกต่างอะไรกับการลงการพนันเลยเพราะนั้นแล้วผมจึงขอเน้นย้ำให้ท่านทุกท่านที่ได้เรียนรู้นะครับแล้วก็เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ต่างๆของ AI ที่ใช้ในนวัตกรรมเรื่องของการเงินได้ดูนะครับแล้วก็พิจารณาความเสี่ยงของเทคโนโลยีที่นำมาใช้ในการใช้งานด้วยก็สำหรับวันนี้ก็ผมดร.ก้องเก๋ ฮิรัญเกิดนะครับก็ขอจบรายการแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอช่างและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์เทอร์เนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

0: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
1: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะฮะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
0: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
1: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บ่าที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัทแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ฟยูเนียนซึ่งบ่ามันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้

0: ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟนัทแล้วก็จะมีตัวฮาร์ดยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟนัทขันเข้าไปนะครับแขนเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับนะอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134Aไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น 134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได
1: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
0: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิชชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิชชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นนึงนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นนึงนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของevaporator มาเข้าคอมเพรสเซอร์อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ซักชั่นนะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส
1: ้
0: น
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีคร
0: ับ ผมอาจารย์เจเดตติโอมนะครับ
1: ผมอาจารย์อภิชาติเจริญผลครับ
0: ครับเราสองคนจากมหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร์นะครับวันนี้เรามาพบกันในการผิดพันธุ์ชำระล้างโดยรายการชื่อรายการว่าการทำผิดพันธุ์ผิวหน้าผิวกายเส้นผมและช่องปากนะครับเป
1: ็
0: น
1: มา
0: เ
1: นี้ยมาหลายที่เลย
0: อันนี้คือผิดพันธุ์ง่ายๆเป็นผิดพันธุ์ชำระล้างอ่ะที่ใช้เกี่ยวกับร่างกายนะใช้หัวจดเท้าเลยอันเนี้ยมีทั้งผิวหน้าผิวกายนะเส้นผมและช่องปาก
1: ทุกส่วนของร่างกาย
0: เราสองคนเนี่ยพบกันมาตอนที่เทอมแรกของปีนี
1: ้ใช่
0: ปี69
1: เทอมแรกตอนแรกของ
0: หลักๆที่คนเจอเราก็เป็นสบู่

0: ก็เป็นสบู่อีกนะนะครับก็เป็นสบู่ก็คือผิดสบู่เนี่ยต้องบอกว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้กับผิวกาย
1: ใช่ไหมครับ
0: อาจารย์อภิชาติอาบน้ำไหม
1: อาบ
0: น้ำวันละกี่ครั้ง
1: อาบน้ำวันละครั้ง
0: วันละครั้ง
1: อย่าอาบเยอะเดี๋ยวสิวขึ้น
0: อาบเยอะแล้วสิวขึ้นไปหน้ามันระคายเคืองเพราะสบู่ใช่ไหม
1: ใช่คร
0: ับ อ๋ออาบน้ำมากสิวขึ้นมีด้วย
1: แต่วันเนี้ยสารสกัดเยอะมาก
0: เยอะมาก
1: ใส่ลงไปใน
0: เยอะมากนะครับ
1: ดีมากตอนนี้
0: เราทำผิดพันธุ์ชำระล้างวันนี้เราทำสบู่สองสูตรใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: อาจารย์พิชาติ
1: มีทั้งสิวมีทั้งขาว
0: คือเรียกว่าเป็นผิดพันธุ์ชำระล้างที่เกี่ยวกับผิวกายที่ทำให้ผิวกระจ่ายกระจ่างใสกระจ่างใสกับลดเกี่ยวกับพวกลดสิว
1: ใช่
0: สิวนะครับ
1: ลดเนาะใช้คำว่าลด
0: ลดสิวนะครับก็เรารู้แล้วว่าผิดพันสบู่เนี่ยเป็นผิดพันชำระล้างใช่ไหมอาจารย์ก็คือใช้แล้วก็ต้องล้างออกนะคือผิดพันสบู่เนี่ยอย่างที่บอกให้เราเรียนรู้มาตลอดเลยสบู่เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะทำจากกรดไขมันกับน้ำมัน
1: ใช่
0: ไหมครับกรดไขมันทำปฏิกิริยากับด่างหรือว่าตรงนี้เราอาจจะใช้โซดาไฟแต่ว่าสบู่ที่ทำจากโซดาไฟเนี่ยมันไม่ได้อันตรายจากโซดาไฟเพราะว
1: ่
0: ามันถูกเปลี่ยนแปลงสภาพกลายเป็นโซไปแล้วใช่ไหมอาจารย์เกิดเพราะนั้นคือสบู่ก็ถือว่าเป็นประการปลอดภัยนะสบู่ที่ดีเนี่ยจะมีค่า pH 8ไม่เกิน10ใช่ไหม8ไม่เกิน10ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราทำผิดพันสบู่เนี่ยนะครับโดยสบู่กระจ่างใสเลสสบู่ทำทุกเราก็ต้องถือว่าสบู่เนี่ยในผิดพันสบู่เนี่ยก็ถือว่าเป็นเครื่องสำอาง
1: ใช่
0: ไหมเป็นเครื่องสำอางชนิดนึงเป็นเครื่องสำอางที่ใช้แล้วล้างออก
1: ครับ
0: ใช่ไหมใช้แล้วออกล้างออกมีอาจารย์อาบน้ำไม่ล้างออกไหม
1: ไม่ได้นะไม่เต็มที่ก็ไม่เกิน5นาทีก็ต้องล้างออก
0: อาบน้ำวันละครั้งเองนี่
1: ใช่ไหม
0: ใช
1: ่ได้นะ
0: ใช่ไหมครับก็อย่างที่บอกว่าเราทำผิดพันสบู่นะฮะวันนี้สบู่ชำระแล้วสบู่เนี่ยอย่างที่บอกว่าเป็นเครื่องสำอางใช้แล้วล้างออกนะเพราะฉะนั้นในการสบู่เนี่ยเรามีกรดไขมันมีจากน้ำมันนะฮะหลักๆคือน้ำมันปาล์มน้ำมันมะพร้าวเนี่ยซึ่งกระบวนการเกิดสบู่เนี่ยคุณสมบัติของสบู่เนี่ยมันขึ้นอยู่กับน้ำมันที่เราเอามาใช
1: ้
0: ใช่ไหมฮะถ้าเราจะทำสบู่ให้มีฟองเนี่ยฟองเป็นลูกโป่งเนี่ยเราจะใช้น้ำมันอะไร
1: ใช้น้ำมันมะพร้าว
0: มะพร้าวซึ่งทุกวันนี้น้ำมันมะพร้าวเนี่ยราคาอาจจะแพงเราสามารถเอาน้ำมันปาล์มคาเนลเมล็ดในปาล์มหรือปาล์มคาเนลมาแทนมะพร้าวได้ในการทำสบู่เนาะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเมล็ดในปาล์มแทนมะพร้าวได้แต่ถามว่ามันเหมือน 100% มันไม่เหมือนหรอกแต่มันใช้ได้
1: เหมือนมากนะอาจารย
0: ์แต่ใกล้เคียงมากเลยใช่ไหม
1: ถ้าสมมติเราเอามาเทียบกัน
0: อ
1: ่ะแยกไม่ออกเลยนะ
0: อ
1: ันไหนปาล์มเมล็ดปาล์มอันไหนมะ
0: พร้าวถ้าเราทำสบู่จากมะพร้าวเนี่ยเนื้อของสีมันจะเป็นไงเป็นสีขาวใช่ไหม
1: สีขาวนวล
0: ๆสีขาวนวลๆ
1: ถ้าจากมะพร้าวนะ
0: แต่ถ้าเป็นเมล็ดในปาล์มล่ะ
1: มันก็จะสีขาวทึบๆหน่อยนิดนึง
0: จะทึบกว่าจะทึบกว่าถูกไหมกว่ามะพร้าวใช่แต่คุณสมบัติใกล้เคียงกันก็เป็นสารชำระล้างที่สามารถฟอกเอาสิ่งสกปรกเอาไขมันที่ติดผิวหนังได้ออกนะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกว่าผิดพันชำระล้างเมื่อกลายเป็นสบู่เนี่ยสบู่ที่ดีจะมีค่า pH 8ถึง 10นะครับ
1: ใช่
0: คราวนี้ตัวที่2ก็คือน้ำมันปาล์มคือน้ำมันหลักเนี่ยในการทำสบู่ก็คือน้ำมันปาล์มหรือน้ำมันพร้าว
1: ใช่
0: น้ำมันปาล์มเนี่ยถ้าทำเนี่ยจะให้ฟองเป็นยังไงจ๊ะ
1: ฟองเป็นครีม
0: ฟองเป็นครีม
1: จะเป็นรูปร่างเป็นรูปแบบครีมไม่เป็นฟองเป็นฟองครีม
0: ฟองเป็นครีมเพราะฉะนั้นเราเลือกใช้น้ำมัน2ตัวนี้ในสูตรสบู่เพราะอะไรเพราะทำให้สบู่เนี่ยมีฟองนุ่มๆฟองเยอะใช่ไหม
1: ใช่
0: พวกคนก็จะชอบผิดพันสบู่ที่มีฟอง
1: เยอะใช่
0: มีฟองถามว่าฟองมันช่วยอะไรช่วยให้ทำให้นุ่มลื่น
1: ใช่
0: ทำให้นุ่มลื่นคือบางคนบอกว่ามีฟองเยอะๆแล้วสะอาดไม่เกี่ยวกันนะ
1: เป็นความรู้สึกมากกว่า
0: สบู่นี่เป็นความรู้นะเป็นความรู้นะบางคนเข้าใจว่าสบู่มีฟองเยอะๆแล้ว
1: จะสะอาด
0: จะสะอาดอ่ะต้องบอกว่าไม่จริงฟองเนี่ยให้ความรู้สึกนุ่มลื่นแค่นั้นเองนะฮะการชำระล้างเนี่ยให้สะอาดหรือไม่สะอาดเนี่ยแค่สบู่เนี่ยไม่มีฟองก็สะอาดได
1: ้
0: ผิดพันชำระล้างเนี่ยเพียงแต่ว่ามันจะชำระล้างดีหรือไม่ดีแรงหรือไม่แรงเนี่ยนะครับก็ขึ้นอยู่กับฟองที่เอามาใช้
1: ใช่
0: ครับนะครับคราวนี้วันนี้เรามีหลักสูตรสิวกับหลักสูตรที่เป็นว่าทำให้หน้ากระจ่างใสหน้ากระจ่างใสเนี่ยอย่างที่บอกว่าทำให้หน้ากระจ่างใสเนี่ยวันนี้เราเป็นผิดพันที่เป็นสบู่และเป็นสมุนไพรเนาะสมุนไพรเนี่ยตัวที่เราเอามาใช้ก็จะเป็นพวกสมุนไพรที่ทำให้หน้ากระจ่างใสนะครับที่ทำให้หน้ากระจ่างใสอย่างเช่นตัวเนี้ยวันนี้เขาเตรียมตัวสารสกัด
1: สารสกัดเยอะเลย
0: สารสกัดหมอนหรือตัวมัทบุรีรู้จักไหมฮะสารสกัดมัทบุรีหรือกิ่งหมอนเนี่ยมันจะมีสารสำคัญที่ทัวทำให้หน้ากระจ่างใส
1: ใช่ครับ
0: คือมันกระจ่างใสเนี่ยมันจะไปลดตัวสร้างเม็ดสีลงหน้าก็กระจ่างใสขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติใช่ไหมฮะอย่างชาเอ็มเทสก็จะมีเชเอ็มเทสเนี่ยส่วนใหญ่สารสกัดสำคัญเนี่ยมันอยู่ที่รากเชเอ็มเทสนะเชเอ็มเทสหรือมีหมอนกับเชเอ็มเทสนะในตัวสบู่ที่เป็นสบู่หน้ากระจ่างใสใช่ไหมในสารสำคัญนะครับอย่างที่บอกว่า

0: สบู่เนี่ยสารสำคัญแล้วก็ใส่เข้าไปว่าสบู่ใช้ล้างออกอาจจะช่วยได้บ้างแต่หลักๆเนี่ยก็คือให้ฟองนะสบู่ก็คืออย่างคุณบัตรเขาเนี่ยพอเป็นสบู่แล้วก็คือก้อนแข็งมากแข็งน้อยขึ้นอยู่กับน้ำมันที่เอามาใช้ใช่ไหมอาจารย
1: ์
0: จะแข็งมากจะแข็งน้อยฟองจะมากจะน้อยการชำระล้างจะดีหรือมากการบำรุงผิวเป็นยังไงเนี่ยขึ้นอยู่กับน้ำมันที่เราเอามาใช้หรือว่าสารที่เราใส่ลงไปนะครับนะครับอย่างที่บอกว่าการคำนวณตัวสบู่ก็ขึ้นอยู่กับสัดส่วนของน้ำมันของแดดนะครับแล้วก็ตัวของน้ำที่เอามาใช้นะครับคราวนี้อย่างบอกน้ำที่เอามาใช้ในสบู่เนี่ยก็ต้องเป็นน้ำสะอาด
1: น้ำสะอาด
0: ต้องบอกว่าสบู่เป็นเครื่องสำอางนะสบู่เป็นเครื่องสำอางเนี่ยต้องบอกว่าในการทำเราต้องไงต้องจดแจ้งออย
1: อ
0: ยอันนี้เรามาสอนมาสาธิตการสอนเนี่ยสมมติว่าท่านผู้ชมหรือนักศึกษาที่ดูอยู่นะครับไปทำผลิตแบบทดสอบเล่นทำทดลองเพื่อใช้เองเนี่ยโอเคทำได้เลยใช่ไหมครับแต่ว่าวันหนึ่งพัฒนาฝีมือใช่ไหม
1: เก่งแล้ว
0: ทำให้เก่งนะทำให้เก่งจนเป็นผู้ชำนาญและอยากจะทำผลิตจำหน่ายเนี่ยต้องไปศึกษาเรื่องการจดแจ้งออยให้ถูกต้อง
1: อ
0: ันนี้สำคัญนะ
1: อันนี้สำคัญ
0: เพราะว่าอย่างที่บอกว่าเรียนรู้จากเราเนี่ยจริงๆเนี่ยเราสอนมาหลายเทอมเข้าไปดูรีลันดูของเก่าๆเนี่ย
1: เราพูดทุกเทป
0: ก็จะมีความชำนาญขึ้น
1: ใช่
0: ไหมครับอันนี้เราก็จะแนะนำว่าผิดพันธุ์เครื่องสบู่เนี่ยสบู่หรือผลิตชำระล้างเนี่ยถือว่าเป็นเครื่องสำอางตัวนึงเพราะฉะนั้นถ้าจะทำจำหน่ายแจกเนี่ยต้องไปศึกษาวิธีการจดแจ้งออยให้ถูกต้องการจดแจ้งออยเนี่ยก็คืออย่างน้อยคุณก็ต้องมีที่ผลิตนะมีที่ผลิตเป็นหลักเป็นฐานที่ไม่เกี่ยวข้องกับที่จะอยู่หลับนอนอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็อาจจะมีสัก2ห้องห้องนึงเป็นห้องผลิตอีกห้องนึงเป็นห้องเก็บวัตถุดิบอย่างเงี้ยใช่ไหมครับแล้วเพื่อจะทำเครื่องสำอางก็ไปติดต่อที่ออยเครื่องสำอางประมาณนี้แต่ถ้าทำทดลองใช้ทำเองเนี่ยโดยที่ไม่จำหน่ายใจแอนเนี่ยนะก็ทำตามมาตรฐานที่เราสอนเนี่ยมีการวัดค่า pH ที่ถูกต้องใช่ไหมจ๊ะนะไม่มีขวางมากเกินไปมีการตกค้างของตัวโซดาไฟก็จะปลอดภัยนะครับ
1: นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราก็จะมีการสาธิตอยู่แล้วเราก็จะมีการสาธิตเพราะว่าก่อนที่เราจะสาธิตเนี่ยเราก็จะอธิบายวิธีต่างๆก่อน
0: ครับ
1: นะครับ
0: ครับสูตรที่2เราเป็นอะไรนะสูตรที่2
1: เนี่ยเป็นแอคเน่ครับ
0: เป็นสูตรแอคเน่ก็อย่างบอกว่าสบู่เนี่ยสูตรแอคเน่เนี่ยตรงเนี้ยเค้าก็จะเตรียมสารเกี่ยวกับพวก
1: บัวบกฟ้าทะลายโจร
0: บัวบกฟ้าทะลายโจรนะครับอย่างบัวบกเนี่ยต้องบอกเลยว่าเรียกว่าเป็นเจ้าแม่ของสมุนไพรความงามเลย
1: ใช่ครับ
0: ช่วยลดรอยดำนะลดรอยดำรอยสิวนะการระคายเคืองได้ดีเลยนะลดรอยดำจากรอยสิวและยังเป็นตัวที่ช่วยทำให้แบบหลุมสิวดีขึ้นด้วย
1: ใช่
0: ใช่ไหมสารสกัดบัวบกเนี่ยจะเป็นตัวแม่ของเครื่องสำอางอีกตัวหนึ่งนะครับนะครับแล้วก็สารสกัดฟ้าทลายโจรฟ้าทลายโจรก็ถือว่าเป็นตัวที่ลดการเหมือนกับรอยสิวที่อักเสบหรือว่ายังไงนะครับก็คือจะลดเป็นตัวลดนะลดการบวมแดงของสิวนะ
1: ครับ
0: ฟ้าทลายโจรนะเป็นสมุนไพรตัวนึงที่เป็นสมุนไพรตัวเด่นๆเลยนะครับแต่ต้องบอกบางคนจะเข้าใจว่าสิวเนี่ยบางคนเข้าใจว่าเกิดจากการล้างหน้าไม่สะอาดอย่างเดียวจริงๆไม่ใช่นะครับถ้าคุณไปใช้ผิดพันธุ์ที่ล้างหน้าที่แบบทำให้ระคายเคืองหน้าบ่อยๆเนี่ยสิวก็เกิดขึ้นได้แล้วก็ไม่ใช่ว่าเกิดเฉพาะเด็กๆหรือวัยรุ่นบางคนอายุมากแล้วเนี่ยใช้เครื่องสำอางใช้อะไรกันก็ต้องระวังนะเพราะฉะนั้นใช้เครื่องสำอางผิดพันธุ์ต่างๆเนี่ยใช้ให้อ่อนโยนต่อผิว
1: ให้มันถูกสถานที่
0: ใช่ครับครับวันนี้เราก็เกิดมาก็คือเรื่องของการทำผิดพันธุ์ชำระล้างนะประมาณนี้นะเรื่องของสบู่นะครับอาจารย์เบียร์จะเสริมไหมฮะในเรื่องของการสบู่ว่าเราต้องจดแจ้งออยเราต้องเตรียมผิดพันธุ์เตรียมเมล็ดสบู่2สูตรตัวนี้นะครับ
1: ใช่คร
0: ับจริงๆก็สอนนักศึกษาที่ดูเราประจำก็จะมีความชำนาญแต่วันนี้เป็นสูตรใหม่ที่เราคิดขึ้นมาเนาะที่ทางไอที่เราคิดขึ้นมาว่าให้ทำ
1: ก็คืออาจจะมีแนะนำนะครับแต่เราจะแนะนำช่วงที่เราปฏิบัติ
0: ปฏิบัติไปด้วย
1: ไปด้วย
0: นะครับ
1: ปฏิบัติไปด้วยแล้วก็แนะนำไปด้วยนะครับเพราะว่าสารสกัดที่เราใช้เนี่ยวันนี้เป็นสารสกัดที่ค่อนข้างที่จะเข้มข้นเลย
0: เข้มข้นเลย
1: ไอสารสกัดที่เราใช้เนี่ยมันไม่ใช่น้ำต้มสมุนไพร
0: ครับครับเราสกัดมาแบบเข้มข้น
1: ใช่เราสกัดมาแบบ
0: คือเราไม่ได้เอาสมุนไพรมาบดบนผงไม่ใช่ใช่ไหมฮะเรามีการสกัดสารได้หัวเชื้อได้สารที่สกัดมานะครับนะครับ
1: นะครับเป็นสารสกัดเข้มข้นเลยนะครับซึ่งในการใส่สารสกัดเนี่ยมันอาจจะมีวิธีที่แตกต่างกันออกไปในการผส
0: ม
1: นะครับเดี๋ยวช่วงที่เราผสมเนี่ยเดี๋ยว
0: จะแนะนำว่าเราสกัดมันยังไง
1: ใ
0: ช่เอามายังไง
1: ใช่ครับช่วงที่เราผสมเราจะใส่มันไปยังไง
0: ครับผมครับ
1: นะครับแต่จะขออธิบายเกี่ยวกับด่างนิดนึงให้ความรู้เกี่ยวกับด่างนิดนึงเพราะว่าบางทีท่านผู้ชมหรือว่าบุคคลทั่วไปรู้จักด่างแล้วจะตกใจจะกลัว
0: ด่างหรือโซดาไฟ
1: ใช่
0: ใช่ไหม
1: วิบางคนบอกมีด่างด้วยมีโซดาไฟ
0: เขาใช้ทำไมใช้ล้างท
1: ่อ
0: มันจะระเบิดไหมอาจารย์มันจะระเบิดไหม
1: ใช่อุ้ยมันอยู่ในสบู่ด้วยเหรอ
0: มันอันตรายไหมอาจารย์ว่าไง
1: นะครับก็คืออ
0: าจารย์ทำมาตลอดเนี่ยเป็นยังไง
1: ไม่เกี่ยวกันเลย
0: ไม่
1: เกี่ยวข้องกันเลยนะครับโซดาไฟที่เขาเอาไปใช้ในรูปแบบนั้นน่ะใช่ไหมเพราะว่าการละลายโซดาไฟมันมีความร้อนใช่ไหมครับอาจารย์แล้วในท่อระบายในท่อน้ำเนี่ย
0: มันอาจ
1: จะมีแก๊สนู่นนี่นั่นอยู่ในนั้นแล้วเมื่อเจอความร้อนปุ๊บ
0: มันก็อาจจะเกิด
1: แบบใช่ไหมครับมันอาจจะแบบพุ่งเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยบางคนก็
0: คือบางคนเนี่ยในเรียกว่ายังไงในท่อเล็กๆในท่อโซ่หรือว่าอย่างเงี้ยมันมีน้ำนิดเดียวแล้วเทโซดาไฟพ่วงเข้าไปแล้วในถังนั้นอาจจะมีแก๊สอยู
1: ่
0: แล้วอาจจะเกิดอันตราย
1: แล้วพื้นที่มันเล็กมากมันออกทางไหนไม่ได้มันก็เลยพุ่งออกคนก็เลย
0: มีความกลัว
1: ใช่มีความกลัว
0: เคยได้ยินมาแบบนั้นเคยได้ยินมาแบบนั้นใช่ไหมครับ
1: ซึ่งเอาจริงๆแล้วโซดาไฟหรือว่าน้ำมันหรือว่าส่วนผสมต่างๆที่เราใช้เนี่ยเมื่อเขาเปลี่ยนโครงสร้างกลายเป็นสบู่ก้อนหนึ่งแล้วใช่ไหมครับเขาจะเป็นคุณสมบัติของชนิดนั้นมากกว่า
0: ก็คือจะกลายเป็นสบู่แล้วไม่ใช่โซดาไฟแล้วค่าpHก็อยู่ไม่เกิน10แล้ว
1: ใช่
0: ไหมเป็นสบู่ที่ปลอดภัยเพราะฉะนั้นโซดาไฟเมื่อเรามาทำในวิธีการที่ถูกต้องกลายมาเป็นสบู่แล้วเนี่ยมันไม่ใช่โซดาไฟแล้ว
1: ใช่มันไม่ใช่โซดาไฟ
0: ใช่ไหมไม่ใช่โซดาไฟไม่อันตรายนะสบู่ที่เอาทำเสร็จแล้วเนี่ยแม้กระทั่งสบู่ทำจากโซดาไฟเนี่ยเมื่อมันกลายเป็นสบู่แล้วมันมีความปลอดภัยนะครับเพราะว่าเปลี่ยนโครงสร้างกลายเป็นสบู่มีค่าpHอยู่ที่ไม่เกิน10ในขณะที่โซดาไฟมีความร้อนแต่สบู่เราใช้โดนน้ำร้อนไหมไม่ร้อนแล้วมีความปลอดภัยนะครับ
1: ซึ่งในการใส่โซดาไฟเนี่ยทางรายการเขาก็ทางเราก็คือคำนวณมาให้มันแหละเราไม่ใส่ไปในปริมาณที่มันเป็นอันตราย
0: คือมันจะมีปริมาณที่เหมาะสม
1: ใช่ครับมันมีปริมาณที่เหมาะสม
0: ถ้าเราจะทำสบู่โดยใช้น้ำมันแบบนี้ใช้น้ำมันแบบนี
1: ้ครับ
0: ควรใช้ปริมาณโซดาไฟเท่านี
1: ้ใช่ครับ
0: สัดส่วนของน้ำเท่านี
1: ้
0: ใช่ไหมในการผสมก็คือผสมแบบปลอดภัยซึ่งเดี๋ยวอาจารย์พิชัยจะอธิบายการผสมโซดาไฟให้ฟังด้วยว่าการผสมโซดาไฟแบบที่แบบถูกต้องแล้วปลอดภัยเนี่ยทำยังไงถูกไหมทำยังไง
1: ใช่ครับเพราะว่าในกระบวนการทำสบู่เนี่ยช่วงที่เราผสมโซดาไฟเนี่ยจะเป็นช่วงที่ค่อนข้างที่จะต้องระวังสุดแล้ว
0: เป็นช่วงที่ต้องระวังที่สุดแล้วใช่จะอธิบายแบบละเอียดเลย
1: ใช่
0: อธิบาย
1: มันเป็นช่วงที่จะต้องระวังที่สุดแล้วเพราะว่าเดี๋ยวถ้าสมมติบางทีท่านผู้ชมที่ดูเราบ่อยๆและอาจจะชำนาญแล้วแต่บางทีท่านผู้ชมที่เพิ่งมาดูเรา
0: อาจจะเผลอเลยหรือบางเพิ่งมาดูเอ๊ะข้ามขั้นตอนนี้ไปก็จะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำยังไงแล้วไปทำผิด
1: ใช่ไหมครับซึ่งในการผสมโซดาไฟเนี่ยก็คือเป็นเกรดโซดาไฟทั่วไปเลยนะครับอาจารย์ก็คือทุกวันเนี่ยท้องตลาดทั่วไปโซดาไฟมีหลายเกรดมากใช่ไหมครับอาจารย์มาจากนู่นโซดาไฟบริสุทธิ์โซดาไฟแบบมีหลายเกรดมากเอาจริงๆในการทำสบู่ธรรมชาติพวกนี้เราใช้โซดาไฟธรรมดาก็พอ
0: ขอให้มีความสะอาด
1: ใช่
0: ไม่มีความชื้น
1: ใช่
0: ถ้ามีความชื้นเนี่ยอาจจะทำให้ปฏิกิริยาการเกิดสบู่เนี่ยมันไม่สมบูรณ์
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นขออย่าให้มีความชื้นนะแล้วก็มีความสะอาดความสะอาดแต่ก่อนคือความสะอาดความบริสุทธิ์ของโซดาไฟฮะเป็นโซดาไฟสัก 98-99% ขึ้นไปอย่างเงี้ยใช่ไหมครับ
1: เพราะว่าในการเกิดสบู่เนี่ยโซดาไฟเนี่ยมันเป็นสัดส่วนที่สำคัญมากๆในการเกิดสบู
0: ่
1: ต่อให้สูตรของเราจะดีขนาดไหนแต่โซดาไฟเรา
0: ถ้าไม่บริสุทธิ์ไม่สะอาดเนี่ย
1: ใช่
0: มันก็อาจจะเกิดสบู่ไม่ได้
1: นะครับหรือว่าบางทีจากที่เราเคยทำก้อนจะแข็งขนาดนี้แต่เมื่อเราได้โซดาไฟมาที่มันไม่เหมาะสม
0: คุณภาพไม่ดี
1: คุณภาพไม่ดีมันอาจจะทำให้สบู่ของเรานิ่มขึ้น
0: นิ่มแล้วก็จะแข็งยากแข็งช้าใช่ไหมแข็งยากแข็งช้าใช่ไหมเกิดปัญหาใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: อาจจะเกิดกลิ่นหือเลือดขึ้นมาได้ก็ได้ใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับก็คือเป็นสัดส่วนที่สำคัญมากๆในการทำสบู
0: ่ครับ
1: แต่ก็เป็นตัวที่จะต้องระวังที่สุดในการทำสบู่เหมือนกัน
0: เป็นขั้นตอนที่ต้องระวัง
1: ใช่
0: เพราะนอกจากขั้นตอนในการที่ผสมและในการขั้นตอนการผสมโซดาไฟเนี่ยมันทำให้เกิดความร้อนด้วยถูกต้องไหมมันมีความร้อนขึ้นเพราะฉะนั้นแม้แต่ผสมเสร็จแล้วก็ต้องระวังเพราะโซดาไฟเมื่อผสมเสร็จแล้วมันมีความเป็นด่างแก
1: ่
0: ๆด่างแก่ๆถูกไหมเพราะที่เราผสมเนี่ยมันจะได้โซดาไฟประมาณ 50%
1: ใช่
0: เป็นน้ำ50เป็นโซดาไฟ 50% เนี่ยผสมกันใช่ไหมเป็นความเข้มข้น 50% ก็ยังเป็นด่างแก่ๆอยู่นะครับแต่ว่าพอเมื่อเป็นสบู่แล้วเนี่ยมันค่อนข้างจะปลอดภัยแล้วแต่ช่วงขั้นตอนการผสมเนี่ยต้องระวังนิดนึง
1: ใช่ไม่นิดผมว่าต้องระวังมากๆเลย
0: ขั้นตอนที่ระวังที่สุดในการ
1: ระวังมากๆ
0: ในการทำสบู่แบบคูลโปรเซสแบบที่ทำสบู่เนี่ยเป็นขั้นตอนต้องระวัง
1: อาจจะต้องระวังมากๆเลยเพราะว่าเป็นด่างที่ค่อนข้างที่จะอันตราย
0: แต่ถ้าใครทำตามขั้นตอนที่เราบอกมาเนี่ยก็จะไม่รู้สึกว่าเหมือนกับ อันตรายอะไรเพราะเป็นถ้าทำเป็นแบบเป็นสุขลักษณะหรือว่าเป็นข้อระวังอ่ะ
1: ใช่
0: เตรียมข้อระวังเอาไว้นะครับ
1: นะครับซึ่งแน่นอนอยู่แล้วก่อนที่เราจะผสมเนี่ยเราก็ต้องเตรียมอุปกรณ์ในการผสมนะครับ
0: นะครับ
1: อันนี้สำคัญนะครับอันนี้อาจจะต้องเน้นนิดนึงนะครับเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่เราจะเอามาทำละลาย
0: เอามาทำละลาย

0: อุปกรณ์ที่เราจะใช้ละลายด่างนะครับ ถ้าไม่เป็นแก้วนะครับอาจารย์ถ้าไม่เป็นแก้วก็ต้องเป็นสแตนเลส
1: เป็นสแตนเลส304
0: ใช่
1: สแตนเลสที่ไม่ถูกกัดก่อนโดยเคมี
0: ครับ
1: นะไม่ถูกกัดก่อนโดยเคมีและทนความร้อนด้วยเป็นทนความร้อนและไม่ทนกัดก่อนทางเคมี
0: ไม่เป็นแก้วก็ต้องเป็นสแตนเลส304ถ
1: ้
0: าไม่ใช่ถ้าไม่มีแก้วหรือไม่มีสแตนเลสใช่ไหมครับก็เป็นถังเคมีก็ได้
1: ถังเคมีถังเคมีต้องเป็นเกรดที่ทนความร้อนทนการกัดก่อน
0: ใช่
1: ไม่ใช่เป็นพลาสติกที่ทนความร้อนไม่ได้หรือว่าพลาสติกที่ถูกกัดก่อนแล้วมีอะไรลอกขึ้นมาไม่ใช่
0: ถ้าเป็นพลาสติกตามร้านทั่วไปไม่แนะนำเลย
1: ไม่แนะนำ
0: อันนี้คือไม่สามารถทนกดทงด่างทนความร้อนสูงได้นะครับแต่ถ้าทางที่ดีถ้าจะหาได้ทั่วไปง่ายๆเลยก็เป็นแก้ว
1: ถ้าทำน้อยๆก็เป็นแก้ว
0: ใช่ครับเนี่ยเป็นโหลแก้วธรรมดา
1: ถ้าคุณทำเยอะถ้าคุณทำเยอะๆเป็นแถวหูแก้วมันจะหนักยกอาจจะแตกได
0: ้
1: ถ้าทำเยอะๆน่ะแนะนำให้เป็นสแตนเลสจะดีกว่า
0: ใช่เป็นสแตนเลส
1: เป็นหม้อสตูเป็นหม้อสแตนเลสประมาณนั้นนะครับ
0: ใช่ครับอันนี้ก็คือเป็นอุปกรณ์ที่ทุกบ้านจะต้องมีอยู่แล้ว
1: ทุกบ้านต้องมี
0: ทุกบ้านจะต้องมีอยู่แล้วซึ่งในการผสมเนี่ยนะครับมันก็จะมีสัดส่วนให้ก็คือเราต้องเตรียมสัดส่วนทั้งสองอย่างไว้ก่
1: อ
0: นเราต้องชั่งไว้ก่อนแล้วภาชนะหนึ่งโซดาไฟ
1: อย่างน้อยต้องมีตาช่างดิจิตอลเนาะตาช
0: ่
1: างดิจิตอลแต่ในรายการเนี่ยเราอาจจะมีช่างมาให้เรียบร้อยแต่เดี๋ยวเราบอกปริมาณปุ๊บท่านผู้ชมจดตามปริมาณหรือตามที่ขึ้นหน้าจอเนี่ยตอนที่แบบเตรียมสารเนี่ยให้เตรียมด้วยตาช่างดิจิตอลอย่างน้อย
0: ตาช่างดิจิตอลเนี่ยคือเป็นตาช่างที่เป็นตัวเลขสามารถตัดน้ำหนักของภาชนะได้
1: ไม่ใช่ตาช่างกิโลที่เป็นเข็ม
0: ใช่ไม่ใช่ตาช่างที่เป็นเข็มนะอย่างนั้นใช้ไม่ได้
1: ม
0: ัน
1: ก็จะไม่แม่น
0: ครับ
1: ใช่ไหมฮะมันจะคาดเคลื่อนสูง
0: ทุกวันเนี่ยมันหาซื้อได้ง่ายแล้วแหละหาซื้อได้ง่ายราคาถูกใช่นะครับต้องเป็นตาช่างดิจิตอลเท่านั้นนะครับซึ่งเดี๋ยวสัดส่วนเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะบอกช่วงหลังรายการช่วงท้ายรายการ
1: คราวนี้เอามาถึงขั้นตอนเนี่ยเราคุยเกินกันมานะผิดพันข้อหลักควรระวังเบื้องต้นนะครับนะครับดูแลตัวสบู่เนี่ยเป็นสบู่ต้องตรวจแจ้งออยแจ้งเป็นเครื่องสำอางที่ใช้แล้วล้างออกเป็นสบู่นะแล้ววันนี้เราทำสองสูตรวันนี้เราทำสองสูตรให้จุกๆกันไปเลยใช่ไหมครับวันนี
0: ้
1: อุปกรณ์วันนี้ต้องบอกว่าเป็นอุปกรณ์เบื้องต้นในการที่เราทำแบบทดลองใช้เราจะแนะนำให้ท่านผู้ชมหรือนักศึกษาที่ดูอยู่เนี่ยใช้อุปกรณ์ง่ายๆในการเรียนไม่ต้องไปซื้อของแพงเอาของที่มีแต่เราจะ
0: อันนี้คือหาซื้อได้ทั่วไปเลย
1: หาซื้อได้ทั่วไปแต่เราจะบอกข้อจำกัดว่าต้องเป็นแบบนี้ต้องเป็นแบบนี้นะครับ
0: อันนี้คือเราหาซื้อได้ทั่วไปเลยอุปกรณ์ในการทำสบู่เนี่ยก็คือหาซื้อได้ตามร้านทั่วไปเลย
1: มีทุกที่ครับ
0: นะครับก็เดี๋ยวขออีกประมาณ2นาทียังอธิบายด่างอีกนิดนึงนะครับจะเป็นช่วงผสมแล้วนะครับซ
1: ึ
0: ่งเราจะต้องช่างมาทั้ง2ส่วนแล้ววิธีการผสมที่ถูกต้อง
1: ช่าง2ส่วนเนี่ยอาจารย์ช่างอะไรมาบ้าง
0: ช่างโซดาไฟ1 1ภาชนะ
1: อันนี้อาจารย์จะพูดถึงการผสมโซดาไฟกับน้ําใช่มั้ยก็จะมี2ส่วนมีน้ํากับโซดาไฟ
0: นะครับมี1ภาชนะโซดาไฟ1ภาชนะน้ํา
1: ภาชนะ1ใส่โซดาไฟภาชนะ1ใส่น้ําที่เราช่างเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วใช่มั้ยครับคราวนี้อาจารย์จะทําไง
0: ก็คือเราไม่แนะนําให้เทน้ําลงโซดาไฟ
1: ครับครับ
0: นะ
1: คือภาชนะมี2อย่างเนี่ยภาชนะที่เป็นน้ำกับโซดาไฟอย่าเอาน้ำเนี่ยเทพวดลงไปในโซดาไฟ
0: ใช่
1: ไม่ควรทำอย่างนั้นไม่ควรทำนะอันนี้ไม่ควรทำ
0: ใช่มันจะฟุ้ง
1: เราควรจะทำยังไง
0: เราจะต้องค่อยๆตักโซดาไฟลงน้ำ
1: ครับ
0: ค่อยๆตักโซดาไฟลงน้ำ
1: หรือจริงๆเนี่ยก็ไม่แนะนำด้วยว่าจะเอาโซดาไฟทั้งหมดเทพวดลงไปในน้ำทีเดียวก็ไม่ได้ก็ไม่ดี
0: มันฟุ้งมันฟุ้ง
1: ถ้าเราทำที่จำนวนมากๆเนี่ยแนะนำให้ทำในที่โล่งแจ
0: ้
1: งนะฮะผสมการขั้นตอนการผสมโซดาไฟกับน้ำเนี่ยขั้นตอนหนึ่งมีภาชนะที่ใส่โซดาไฟไว้ที่เราช่างเรียบร้อยเนาะอีกขั้นตอนหนึ่งที่เราเตรียมภาชนะใส่น้ำไว้ที่อาจารย์บอกก็คือเราไม่ควรเอาน้ำส่วนน้ำเนี่ยเทพรวดลงไปในโซดาไฟนะมันก็การฟุ้งกระจายแล้วอาจจะเกิดความร้อนอย่างรวดเร็วขึ้นมาซึ่งอาจจะอันตรายหรือเกิดการกระเด็นขึ้นมาได้นะ
0: ครับ
1: แล้วก็ไม่ควรจะเอาโซดาไฟทั้งหมดเนี่ยเทไปในน้ำทีเดียวเทลงไปทั้งหมดทีเดียวเนี่ยไม่ควรเพราะเกิดการฟุ้งกระจายเหมือนกันนะครับแล้วก็อันต่อค่อยๆตักนะ
0: ค่อยๆ
1: เอาภาชนะเนี่ยตักโซดาไฟทีละช้อนหรือว่าถ้าทำเยอะก็เป็นทีละทัพพีตักแล้วก็ปุ๊บพอตักลงในโซดาไฟแล้วยังไงต้อง
0: แล้วก็ต้องผสมทันที
1: ต้องคน
0: ทันที
1: ใช่ไหมต้องคนคืออย่าไม่ใช่ตักโซดาไฟใส่แล้วก็ทิ้งไว้ไม่คนไม่ได้
0: ใช่
1: เพราะมันจะเป็นยังไง
0: มันจะตกผลึก
1: แข็งอยู่ข้างล่างเลยนะครับ
0: ใช่ครับ
1: เพราะมันไม่ละลายโซดาไฟเนี่ยพอตกตะกอนอยู่ข้างล่างโดยที่ไม่ถูกการกวนให้ละลายไปผสมกับน้ำแล้วเนี่ยเขาจะเป็นผลึกแล้วเขาที่ละลาย
0: อันนี้คือใช้ไม่ได้นะ
1: จะละลายยากแล้ว
0: ใช่จะละลายยาก
1: แล้วเพราะฉะนั้นน้ำก็จะไม่มีความเข้มข้นของโซดาไฟถูกไหม
0: ใช่
1: เพราะฉะนั้นค่อยๆตักโซดาไฟทีละช้อนพอใส่ไปปุ๊บก็คนพอเราใส่โซดาไฟเนี่ยมันจะกลายเป็นของขุ่นสีขาวคนสักพักนึงมันจะใส
0: ทิ้งไว้
1: ถ้าเราใส่ในภาชนะที่ใสแล้วเราจะเห็นเลยว่าเขาจะใสขึ้นนะแล้วค่อยตัก

0: ช้อนทีละช้อนลงไปอย่างเงี้ยก็จะปลอดภัยแล้วก็ต้องรู้ไว้ว่าโซดาไฟที่เราผสมเนี่ยมันจะมีความร้อน
1: ใช่
0: ความร้อนอยู่ประมาณสัก
1: 80-90
0: องศาถูกไห
1: มความร้อน
0: นะร้อนมากนะ
1: เกือบ
0: น้ำเดือดก็ต้องมีครับนอกจากมีความร้อนแล้วเขายังมีความเป็นด่างสูงอีกสามารถจับผิวได้นะอาจจะต้องเตรียมน้ำไปถ้ากระเด็นใส่เนี่ยก็ต้องรีบล้างน้ำนะต้องรีบล้างน้ำประมาณนี้นะขั้นตอนการที่จะต้องระวังนะครับใช่ไหมอาจารย
1: ์
0: ฉะนั้นเราได้ดูขั้นตอนการเตรียมโซดาไฟแล้วนะเพราะสารที่เราเตรียมวันนี้เราได้เตรียมไว้ล่วงหน้าแล้ว
1: ใช่
0: เราได้เตรียมมีการเตรียมไว้ล่วงหน้าแล้วนะครับนะครับ
1: ครับเรามาเรื่องภาชนะ
0: ขั้นตอนต่อไปคือเราจะอธิบายภาชนะซึ่
1: ง
0: ต้องบอกว่าดูวันนี้มันง่ายๆเพราะเรามาสาธิตให้นักศึกษาหรือท่านผู้ชมชมแบบว่าดูแล้วอยากทำไม่ต้องไปซื้อของราคาแพงแต่ถ้าวันใดวันหนึ่งทำจนเก่งแล้วนะฮะเราก็ค่อยพัฒนาเครื่องไม้เครื่องมือมานะเครื่องไม้เครื่องมือมาว่าจะทำยังไงให้มันอยู่ในรูปของที่เราทำแล้วสะดวก
1: ใช่ไห
0: มครับอาจารย
1: ์อันเนี้ยอุปกรณ์เนี่ยทั้งหมดเนี่ยที่เราเอามาสอนเนี่ยหลักพันนิดๆนะครับก็สามารถทำแล้วทำสบู่เนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่ค่อนข้างที่จะปลอดภัยสูงด้วย
0: ปลอดภัยสูงด้วย
1: นะครับถ้าใช้อุปกรณ์ตามที่เราสาธิต
0: ตามที่เราแนะนำมานะครับไม่ยากนะคร
1: ับใช่ครับไม่ยากนะครับก็คือหนึ่งเลยนะครับที่จะต้องมีเลยคือตัวเขาเรียกว่าอะไรดีอาจารย
0: ์ตัวถ้วยหรือหม
1: ้อ
0: ถ้วยหรือหม้อนะที่ใช้ในการกวนสบู่
1: ใช่
0: นะฮะคืออันนี้อาจจะเป็นพลาสติกเหมือนเซรามิกที่ป้องกันการกัดก่อนนะครับ
1: ใช่
0: แบบนี้จะเป็นแก้วก็ได้แต่ว่าถ้าแก้วเนี่ยมันถ้ามันหนักก็อาจจะใช้หรือจะเป็นถังสแตนเลสก็ได้จะเป็นถังสแตนเลสนะให้มีทรงสูงก็จะยิ่งดีนะประมาณนี้นะครับอันนี้เราใช้เป็นลักษณะถ้วยที่เป็น
1: ปุ๊บใช่นะครับอุปกรณ์ที่2นะครับเครื่องผสม
0: นะ
1: ครับเครื่องผสมตัวนี้
0: ฮะอาจจะต้องดูตีที่มันแบบสามารถปั่นได้คือถามว่าถ้าไม่มีตัวเนี้ยเราใช้มือกวนได้ไหมใช้มือกวนเนี่ยมันจะใช้เวลานานมาก
1: ใช่
0: แล้วการเข้ากันจะไม่ดีการเซตตัวของ
1: การผสมจะไม่ดี
0: การใช้ตัวเนี้ยเป็นการจริงๆแบบมันก็ไม่กี่ตังค์ทุกคนนี่ราคาอยู่สัก
1: หลักร้อยก็มีนะ
0: หลักร้อยก็มีพ
1: ัน
0: ต้น
1: ๆ
0: ก็สามารถมาใช้ได้นะ
1: ใช่ครับหลักร้อยก็มี
0: อาจจะความทนน้อยหน่อยแต่ก็ยังใช้ได้
1: ใช่ครับ
0: เพราะฉะนั้นมันเป็นการล่นระยะเวลาในการทำ
1: ใช่
0: จากที่คุณต้องกวนประมาณเป็นชั่วโมงครึ่งชั่วโมงเนี่ย
1: ใช่
0: เหลือทำให้เกิดสบู่เน
1: ี่ยไม่ถึง10นาที
0: ภายในถึงไม่เกิน10นาที
1: ใช
0: ่แล้วสบู่ที่ได้เนี่ยคงตัวอันนี้เป็นเคล็ดลับที่เราใช้นะตัวนี้ค
1: ือ
0: ในการปั่นสบู่ที่ทำให้เกิดกระบวนการสบู่นี้
1: ใช
0: ่เร็วขึ้นการเข้ากันของตัวน้ำด่างกับน้ำมันเนี่ยเข้ากันเยอะขึ้นนะครับ
1: ใช่ครับ
0: ตัวเครื่องปั่นผสมนะเครื่องปั่นผสมนะประมาณนี้นะตัวหนึ่งนะตัวนี้นะครับ
1: นะครับ
0: ครับ
1: ต่อไปเลยไม่ขาดไม่ได้เลยคือโมซิลิโคน
0: โมก็คือวัสดุที่ใช้เทสบู่ที่เราได้มาเนี่ยจะเป็นของเหลวก่อนใช่ไหมก่อนที่จะแข็งเนี่ยก่อนจะใช้เวลาประมาณ4-6 ชั่วโมงเนี่ยที่จะกลายเป็นของแข็งที่จะมาตัดได้ช่วงเซตตัวเนี่ย4-6 ชั่วโมงเนี่ยเขาจะมีความร้อนเกิดขึ้น
1: ใช่ครับ
0: คราวนี้ที่เราใช้เนี่ยถ้าใครเคยดูแบบการทำสบู่แบบโบราณนะเขาอาจจะใช้โมไม้อาจจะโมไม้แล้วก็ลองด้วยกระดาษนะอันนั้นมันก็ใช้ได้แต่มันจะเหมือนกับว่ายุ่งยากต้องมาห่อกระดาษ
1: ใช่มันจะใช้งานยากครับอาจารย์
0: หรือบางคนไปทำสแตนเลสก็อาจจะแกะยาก
1: ใช่
0: ไหม
1: คร
0: ับ แล้วอย่างนึงถ้าเป็นโมไม้เนี่ยระหว่างเกิดความร้อนบางคนเคยทำสบู่นะ
1: แตกห
0: ัวน่าจะแตกเพราะว่าความร้อนมันจะระบายไม่ได้ตอนที่เกิดกระบวนการสูตรเนเชั่นเนี่ยเกิดสบู่ขึ้นมาเนี่ยมันจะเกิดความร้อนภายในก้อน
1: ใช่ครับ
0: ความร้อนจากข้างในมันจะปะทุขึ้นมาถ้าไม่มีทางระบายความร้อนเนี่ยมันจะปะทุมาที่ผิวสบู่
1: ใช่ครับ
0: หน้าสบู่แตกหน้าสบู่แตกบางคนทำสบู่แล้วหน้าสบู่แตกไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรนะเกิดจากมันระบายความร้อนแต่ก็คือมีโมแล้วตัวนี้เป็นโมซิลิโคน
1: ใช
0: ่เกล็ดอาหารได้เกล็ดทำเครื่องสำอางก็ได้
1: ใช่คร
0: ับเกล็ดอาหารได้เกล็ดเครื่องสำอางก็ได้นะแบบนี้นะตอนนี้ทุกวันนี้ก็ราคาไม่แพงเมื่อก่อนอาจจะหายากสมัยนี้มีนะสามารถเซิร์ชไปในออนไลน์นะครับซื้อได้ง่ายๆนะครับเตรียมได้ง่ายๆ
1: ซึ่งเดี๋ยวขออธิบายเกี่ยวกับโมอีกนิดนึงนะครับถ้าเราไม่บอกไปเนี่ยจะต้องมีท่านผู้ชมเนี่ยไปใส่โมที่มันเป็นรูปๆหลุมๆเล็กๆแน่เลย
0: คิดว่า
1: อันนี้ต้องอธิบายเพิ่มเติมนิดนึง
0: สบู่น้ำมันเนี่ยคือเขาพอเราเทเนี่ยเขาจะแข็งตัวเลย
1: ใช่ครับ
0: มันไม่เหมือนกับตัวสบู่ถ้าใครเคยเรียนสบู่กลิซอรีนนะ
1: ใช่ครับ
0: สบู่กลิซอรีนเนี่ยเป็นสบู่ที่ว่าเรียกว่าเมลแอนด์พัวหลอมแล้วเทลงพิมพ์พอแข็งก็ไปหลอมใหม่ได้
1: ใช่
0: แต่สบู่น้ำมันเนี่ยสบู่ที่ทำจากธรรมชาติเนี่ยมันจะไม่มีเวลาที่แข็งแล้วแข็งเลยเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยเกิดคุณไปเอาโมเป็นหลุมเนี่ยไปทยอยตัดมันอาจจะลงได้สัก3หลุมแรก
1: ใช
0: ่หลุมต่อไป
1: ไม่ทัน
0: สบู
1: ่มันแข็งก่อน
0: แข็งคาหม้อตีแล้วอย่างเงี้ยนะครับผมบอกทำไมมันไม่เหลวตลอดล่ะมันไม่เหลวตลอดเพราะมันมีเวลาเซตตัวไม่นานนะเพราะคุณปั่นเทเขาจนแข็งตัวไม่ใช่เหลว

0: อยู่ใส่เป็นขนมครกทุกกลุ่มทุกหมู่ก็ไม่ใช่นะ
1: ไม่เหมาะ
0: นะครับ
1: ครับ
0: แนะนำเป็นโมนะฮะแล้วก็ตัดเป็นก้อนๆหรือว่าถ้าเกิดใครพัฒนามามีเครื่องปั๊มสบู่ขึ้นรูปก็ว่ากันไปนะครับ
1: ครับครับอ่ะอันนี้ก็คือเรื่องโม
0: ใช่ครับ
1: นะครับอ่ะตัวต่อไปก็คือช้อนสแตนเลส
0: อันนี้ช้อนธรรมดาเลยเหมือนช้อนชงกาแฟแต่
1: ช้อนสแตนเลสทั่วไป
0: ก็ไม่ใช่ตักสารนะใช่ตักสารใช่ทุกคนนะครับ
1: นะครับอ่ะตัวต่อไปคือไม้พายซิลิโคน
0: ไม้พายซิลิโคนนะจริงๆเนี่ยไม้พายตัวนี้เขาใช้ทำเกรดอาหารเกรดฟู้ดเกรดที่ทนการกัดกร่อนจากความร้อนสูงหรือการเป็นเคมีสูงตัวนี้ใช้ได้เลยนะเกรดอาหารฟู้ดเกรดก็ได้หรือเกรดทำเคมีก็ได้นะเป็นพายซิลิโคนซึ่งก็มีความปลอดภัยนะครับค
1: ือ
0: ไม่แนะนำให้ใช้ไปคือบางที่แบบสมัยก่อนเราจะมี
1: พาย
0: ไม้ไผ่อะพายไม้ไผ่ใช่ไหมอาจจะใช้ทำอาหารได้แต่พอมาทำเครื่องสำอางเนี่ยตัวเซียนเนี่ยมันถูกกัดกร่อนจากด่างเนี่ยอาจจะทำไม่ให้หลุดนะฮะแล้วอาจจะเกิดความชื้นเป็นเชื้อลงเชื้อรานะไม่แนะนำนะขอให้เป็นไม้ไพซิโคนหรือว่าถ้าใครทำแบบอยากถาวรไปเลยก็ทำเป็นไพสแตนเลส
1: ใช่ไ
0: ปสั่งทำหรือไพสแตนเลสมาก็มาใช้เพื่อปาดเพื่ออะไรเงี้ยนะครับ
1: อันนั้นคืออยู่ยาวๆเลยนะครับซึ่งอุปกรณ์ที่เราแนะนำเนี่ยคืออย่าไปรวมกับอาหารการกิน
0: คืออุปกรณ์ทั้งหมดเนี่ยบางคนบอกโอ
1: ้หม้อหุงข้าวมีพอดีเลย
0: เหมือนมี
1: หม้อหุงข้าวพอดี
0: มีถ้วยใส่แกงเป็นถ้วยเอามาปั่นเสร็จ
1: เอาไปกินต
0: ่อทำสบู่เสร็จให้แยกนะผิดพันที่มาทำเครื่องสำอางก็คือให้เราแยกเป็นสัดเป็นส่วน
1: ล้างดีแล้วไงการไม่ได้เหรอล้างดีแล้วอ่ะ
0: ไม่ควรเอาง่ายแยกให้เรียบร้อยเนาะที่เราก็เพื่อสุขลักษณะนะครับเพราะนั้นไม่ใช่ว่าโอ้อยากจะกินข้าวก็ไปกินข้าวอยากไปทำสบู่ก็ไปทำสบู่เงี้ย
1: ไม่อาจจะมีสารตกค้างไง
0: ใช่นะครับ
1: ก็อันตรายแหละไม่แนะนำ
0: มันก็คนแบ่งแยกกันอันนี้เรามาทำผิดพันเนาะ
1: ใช่
0: แยกซึ่งมันก็ไม่ได้แพงนักนะค่าสบู่ก็แยกมาสักถ้วยนึงอ่ะช้อนก็แยกออกมาไม่ใช่แบบใช้เสร็จก็ไปชงกาแฟต่อ
1: ไม่ได้
0: ไม่เอาแบบนี้ไม่เอานะครับ
1: คุณคิดว่าคุณล้างสะอาดแล้วแต่มันก็ยังมีตกค้างอยู่นั่นแหละนะครับแล้วเรา
0: คือแยกสัดส่วนของอุปกรณ์ให้เรียบร้อยนะครับไม่ใช่วันหนึ่งไม่มีก็วิ่งเอาผิดพันที่ใช้ทานข้าวมาทำพอไม่มีทานข้าวก็เอาผิดพันทำสบู่ไปกินข้าวอย่างเงี้ยไม่เอาแล้ววันหนึ่งเกิดลืมลูกสาวเกิดไปหยิบไปแล้วไปกินข้าวนะฟองฟอดปากเลยคราวเนี้ย
1: ใช่ครับนะครับก็เนี่ยอุปกรณ์เรามีแค่นี้เลยอาจารย์
0: แค่นี้เลย
1: มีแค่เนี้ยแต่ทำสบู่ได้ดีๆเลย
0: ตอนแรกเราอาจจะมีตัวเทสพีเทสเต้นเองนะ
1: ใช่ครับอันนี้เป็นกระดาษวัดค่าอันนี้สำคัญมากๆ
0: พอเราทำเสร็จเนี่ยคนทำใหม่ๆเนี่ยคุณยังไม่นิ่งเนี่ยคุณต้องวัดค่าพีเทสดูก่อนว่าหลังจากทำเสร็จแล้วเนี่ยค่าพีเทสเป็นเท่าไหร่อย่างเงี้ยปลอดภัยไหมนะครับประมาณนั้นเนาะ
1: นะครับอันนี้สำคัญไม่ใช่เฉพาะผลิตภัณฑ์สบู่นะคร
0: ับ
1: ทุกผลิตภัณฑ์
0: ทุกผลิตภัณฑ์เลย
1: จะต้องมีไอ้ตัวเนี้ย
0: ในการทำเครื่องสำอางนะเราเทสเพื่อความปลอดภัยนะเพราะการทำผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเนี่ยสิ่งสำคัญทำแล้วปลอดภัยไม่แพ้ไม่ระคายเคือง
1: ใช่
0: ไม่แพ้ระคายเคืองนะครับประมาณนี้นะเราต้องมีความคือคนใช้ก็เราให้ใครใช้ก็จะมีความรู้สึกว่าเออเขาปลอดภัยใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับอ่ะเนี่ยอุปกรณ์มีแค่นี้เลยอาจจะมีเพิ่มเติมนิดนึงนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่อยากจะแต่งสีให้สบู่มันดูน่าใช
0: ้
1: นะครับเราก็มีสีมาโชว์เหมือนกันนะครับอาจารย
0: ์
1: สีของเราม
0: ัน
1: มีหลายสีนะมันมีหลายสี
0: คือเราทำสบู่จากน้ำมัน
1: มันมีหลายสี
0: สีเนี่ยต้องเป็นเบสละลายในน้ำมันนะสีทางเครื่องสำอางทางคอสเมติกเนี่ยมันจะมีสีที่เกี่ยวกับละลายในน้ำกับอะไรน้ำมันนะถ้าเราทำสบู่จากน้ำมันเนี่ยใช้สีที่ละลายน้ำมันเนี่ยมันจะทำให้ความคงตัวของความสวยงามอยู่ได้นานกว่าถ้าอยู่คุณไปใช้สีที่ละลายน้ำเนี่ยผ่านไป 3-4 วันสีมันก็จางแล้วนะเพราะมันเกิดการแบบไม่คงตัวในสบู่น้ำมัน
1: ใช่ครับแต่ถ้าสมมติในกรณีเราชอบแบบธรรมชาติจริงๆ
0: ชอบธรรมชาติ
1: ก็ตามนี้เลย
0: ตามนั้นเลยไม่ต้องใส่สี
1: ใช่ไม่ต้องใส่เพราะว่าสีของสารสกัดก็มีอยู่แล้ว
0: ก็มีอยู่แล้ว
1: อันนี้
0: เป็นสีธรรมชาติ
1: ใช่อันนี้คือสีธรรมชาติไปเลย
0: แต่วันนี้เราจะทำสีธรรมชาติที่ดูเนาะ
1: ใช่
0: ไหมครับ
1: นะครับซึ่งก็เดี๋ยวเราก็จะเราก็จะเริ่มเลยดีกว่
0: า
1: เราเริ่มเลยดีกว่าเพราะว่าสารเราก็ค่อนข้างเยอะนะครับอ
0: ย่างนั้นเดี๋ยวเราอธิบายเดี๋ยวหน้าจอเขาขึ้นด้วยนะสูตรที่1นะอธิบายก่อนว่ามีอะไรบ้าง
1: ใช่
0: สูตรที่1นะครับเดี๋ยวผมอ่านแล้วอาจารย์ก็แนะนำเนาะสูตรที่1เนี่ยเราทำสบู่ก้อนเขาเรียกไวท์เทนนิ่งสูตรไวท์เทนนิ่งหรือสูตรทำให้หน้ากระจ่างใสนะทำให้หน้ากระจ่างใสเนี่ยส่วนประกอบก็จะมีน้ำมันมะพร้าว
1: ใช่
0: น้ำมันมะพร้าว30กรัมนะน้ำมันมะพร้าว30
1: น้ำมันมะพร้าว30กรัมนะครับหรือวงเล็บให้ท่านผู้ชมหน่อยก็ได้ถ้าน้ำมันมะพร้าวไม่มีก็เป็นน้ำมันเมล็ดในปาล์ม
0: ใช้เมล็ดในปาล์มหรือปาล์มคาเนลก็ได้นะ
1: ครับ
0: นะครับน้ำมันมะพร้าวนะครับตัวที่2คือน้ำมันปาล์มน้ำมันปาล์มเนี่ยเราใช้20กรัมในสูตรอันนี้สูตรที่เป็น100กรัมนะ
1: แต่
0: ว
1: ัน
0: น
1: ี้
0: เราที่เราเห็นเนี่ยเราจะคูณ10เข้าไปใช่ไหมนะครับในสูตรเนี่ยถ้าใครจดเนี่ยสูตรนี้คือสูตร
1: 100กรัม
0: 100กรัมนะครับ
1: ใช่ครับ
0: ตัวที่3เนี่ย

0: น้ำมันลำข้าว20กรัมนะฮะ
1: ใช่ครับ
0: ตัวโซดาไฟนะโซดาไฟเนี่ยเราใช้อยู่ที่12กรัมนะ12กรัมนะน้ำสะอาดน้ำในการทำเครื่องสำอางเนี่ยขอให้เป็นน้ำสะอาดนะน้ำสะอาดที่เทียบเท่ากับน้ำที่เราเอามาดื่มได้น้ำสะอาดนะประมาณนี้น้ำที่ไม่เป็นกรดเป็นด่างน้ำที่ไม่กระด้างน้ำที่ไม่กระด้างนะครับนะครับตัวที่3น้ำสะอาดเนี่ยใช้22กรัมใช้22กรัมเนาะคราวนี้เราก็จะมีสารสกัดหม่อนสารสกัดหม่อนเนี่ยนะครับเราใช้อยู่ที่ 1.5 กรัมใช้แค่ 1.5 กรัมนะเป็นสารสกัดเข้มข้นเนาะแล้วก็สารสกัดเชเอมเทสเนี่ยใช้ 1.5 กรัมนะตัวที่3ก็คือน้ำหอมน้ำหอมตัวนี้เราจะใช้น้ำหอมที่เป็นฟาแกนที่เป็นสารสังเคราะห์ขึ้นมานะน้ำหอมใส่เพื่อให้ใช้ความน่าใช้นะครับ
1: ใช่ครับหรือเอาจริงๆนะครับอาจารย์ถ้าสมมุติในกรณีท่านผู้ชมอ่ะไม่ซีเรียสเรื่องน้ำหอมอ่ะก็ตัดทิ้งได้นะตัดทิ้งได
0: ้ถ้าไม่ต้องการกลิ่นหอมก็ตัดน้ำหอมทิ้งได้
1: ใช่ครับบางคนแบบแพ้กลิ่น
0: แพ้กลิ่น
1: ถ้าสมมติแพ้กลิ่นเนี่ยสามารถตัดได้ไหมตัดออกได
0: ้ได้นะครับ
1: นะครับ
0: แต่ถ้าทำขายเนี่ยในตลาดเขาชอบใส่กลิ่นก็ใส่
1: ใช่
0: ครับประมาณนั้นนะแต่ว่าเราแนะนำให้ว่าถ้าคนแพ้ง่ายคนอะไรเนี่ยอาจจะไม่ใส่กลิ่นก็ได้ไม
1: ่
0: ใส่กลิ่นน้ำหอม
1: นะครับบางคนชอบเนเชอรัลเลย
0: ชอบจัดจ้านก็ไม่ต้องใส่นะคร
1: ับ
0: นะครับอันนี้สูตรที่หนึ่งอาจารย์อธิบายสูตรที่สองเลยไหมหรือว่าทำไปก่อนแล้วก็ไม่อธิบายที่หลัง
1: เดี๋ยวอธิบายเลยดีกว่า
0: อธิบาย
1: ได้ทีเดียว
0: สูตรที่สองเนี่ยเป็นสูตรเรื่องของ
1: สิว
0: ลดแอคเน่ลดสิวนะฮะอาจารย์มีอะไรบ้างครับ
1: นะครับมีตัวที่หนึ่งเลยนะครับสารสกัดฟ้าทลายโจร
0: ฟ้าทลายโจร
1: 2.5 กรัม
0: 2.5 กรัมนะ 2.5 กรัมฟ้าทลายโจรเนาะ
1: สารสกัดบัวบก 2.5 กรัม
0: 2.5 กรัมนะ
1: ใช่นะครับน้ำ20กรัม
0: น้ำ20กรัมนะในสูตรที่2
1: โซดาไฟ10กรัม
0: โซดาไฟ10กรัม
1: นะครับน้ำมันมะพร้าว50กรัม
0: น้ำมันมะพร้าวหรือน้ำมันปาล์มคะเนลน้ำเมล็ดปาล์มเนี่ยเท่าไหร่นะ
1: 50กรัม
0: 50กรัมนะครับ
1: น้ำมันลำข้าว20กรัม
0: น้ำมันลำข้าว20กรัม
1: นะครับแล้วก็กลิ่น 1-2 กรัม
0: น้ำหอมหรือกลิ่นเนี่ย 1-2 กรัมนะไม่เกิน 2% อันนี้ในสูตรที่บอกปริมาณไปเนี่ยเป็นสูตรที่100กรัม
1: 100กรัม
0: นะที่เราทำวันนี้เราคูณ10นะที่เห็นปริมาณเนี่ยคูณ10นะครับโอเค
1: นะครับเดี๋ยวมันพอมีเวลานะครับอ่ะไอ้100กรัมเนี่ยไอ้1กิโลเนี่ยเราเอามาจากไหนเราเอามาจากน้ำหนักโมเรานี่แหละ
0: คือเราจะทำโม1กิโลน
1: ่
0: ะเพราะถ้าเราก็ต้องคูณ10ก็โม1กิโลถ้าใครทํา500กรัมก็คูณ5
1: ใช
0: ่ใครทํา5กิโลก็คูณ50
1: ใช่
0: นะครับผม
1: คูณตามน้ำหนักโมที่เราได้มา
0: อยากจะทำฮะนะครับ
1: โอเคใช่นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มเลย
0: มาเริ่มเลยขั้นตอนแรกทำอะไรฮะ
1: ขั้นตอนแรกเน
0: ี่
1: ยก็คือเดี๋ยวเราทำความสะอาดภาชนะก่อนทุกครั้งก่อนเริ่มทำ
0: เริ่มต้นในการทำท
1: ุ
0: กคร
1: ั้
0: งอย่าลืมทำความสะอาดภาชนะนะ
1: ครับ
0: ก่อนที่เตรียมส่วนใหญ่ถ้าเป็นกระดาษทิชชู่เนี่ยขอให้ไม่มีเป็นขุย
1: ใช่
0: ไม่มีเป็นขุยนะหรือเป็นผ้าที่ไม่มีเป็นขุยก็ได้นะแล้วก็เช็ดด้วยแอลกอฮอล์นะ 70% นะ 70-80% นะครับนะเพื่อเป็นการทำความสะอาดอันนี้ในการทำผิดพลาดทุกครั้งนะเราก็ต้องนึกถึงสุขอนามัยทุกครั้งเราก็จะสอนในการทำความสะอาดทุกครั้งนะครับทุกครั้งนะ
1: เราก็
0: บางคนดูหลายครั้งแล้วทำไมต้องทำความสะอาดที่ดูอ้าวก็เราต้องการใหเป็นนิสัยในการทำผิดพลาดนะตรงนี้เป็นขั้นตอนที่เราจะไม่ข้ามนะครับเราจะไม่ข้าม
1: แล้วบางทีอย่างเงี้ยครับอาจารย์เผื่อเป็นท่านผู้ชมที่เพิ่งมาดูเราด้วย
0: เพิ่งมาดูเราบางท่านหรือนักศึกษาที่มาคอร์สแรกเลยเนี่ยปีหนึ่งเทอมหนึ่งเนี่ยมาเจอเนี่ยทำสบู่ดีจังเลยอ่ะ
1: จะได้ทำเป็นนิสัย
0: ใช่ใช่นะครับมาเจอนี้เป็นเทปแรก
1: นะครับซึ่งเอาจริงๆมันก็เคยมีนะครับอาจารย์ก็คือทำความสะอาดภาชนะไม่ดีแล้วเกิดเชื
0: ้
1: อสบู่ขึ้นรา
0: พอทำไปสักพักสบู่ขึ้นรา
1: ใช่
0: ขึ้นราเลยนะครับประมาณนี้นะก็เป็นไปได้นะเพราะสบู่เนี่ยเราใส่บางทีใส่ผงสมุนไพรที่เป็นผงก็มีใช่ไหมที่ผงเกิดความชื้นเกิดขึ้นราขึ้นมาใช่ไหมครับ
1: ใช่ใช่ครับอันนี้ก็
0: ตอนนี้อยู่ขั้นตอนการทอกระดาษนะโดยใช้กระดาษหรือผ้าเช็ดที่ไม่มีเป็นขุยที่ไม่มีเป็นขุยนะที่ถ้าไม่เกิดทิ้งรอยขนเอาไว้นะครับนะครับ
1: เพราะว่าสบู่ของเราอ่ะมันจะก้อนนวลๆใช่ไหมครับอาจารย์ถ้าสมมติกระดาษหรือว่าผ้าที่เราใช้มันเป็นขุยใช่ไหมมันก็จะปิดติดในก้อนของเราด้วย
0: ใช่ครับ
1: แล้วเราก็จะเห็นเลยว่าอ้าวอยู่ดีๆผ้ามันไปติดเข้าไปได้ไง
0: มีรอยขุยของผ้าอยู่ที่สบู่เนี่ยก็จะดูแบบไม่น่าใช้นะครับไม่น่าใช้นะครับ
1: Okay. เดี๋ยวเรามาเริ่มวิธีการ
0: ขั้นตอนที่หนึ่งเลยอาจารย์ทำอะไรก่อนเลย
1: นะครับในการใส่ในการผสมรอบเนี่ยอาจจะแตกต่างจากการผสมทั่วไปที่เราเคยสอนนะครับเพราะว่าเรามีสารสกัด
0: มีสารสกัดด้วย
1: สารสกัดเราค่อนข้างเยอะ
0: นะครับตอนนี้มีสารสกัดถึง2ตัว
1: ใช่นะครับแล้วเอาจริงๆนะครับอาจารย์ทางรายการเนี่ยใส่เยอะมากๆเลยนะ 2.5 กรัมนี่เยอะนะครับ 2.5 กรัม
0: เยอะฮะ
1: เยอะมากๆเลยนะครับ
0: รวม2ตัวเนี่ยเกือบ 5%
1: ใช่นะครับ
0: สารสกัดเขาก็จะเยอะนะครับ
1: ใช่

0: ครับใส่สารสกัดเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะมากนะครับเราเลยต้องมีวิธีการผสมแบบใหม
1: ่
0: นะครับเพราะ
1: มีเทคนิค
0: ใช่มันก็มีเทคนิคนะครับในการผสมนะครับเพราะว่าถ้าผสมเหมือนเดิมที่เรา
1: ใส่เข้าไปเลย
0: แล้วเราปัดมันอาจจะทำให้เร่งเทสได
1: ้ครับครับ
0: มันอาจจะเร่งได้
1: ตัวของสารสกัดเนี่ยมันทำให้เกิดการคำว่าเร่งเทสคือกลัวแล้วแข็งเลยไม่มีเวลาในการเซตตัวแข็งเลยแล้วทำให้เกิดการเซตตัวของสบู่เนี่ยไม่ทั่วถึง

0: ไม่ดีนะ
1: ไม่เป็นผลดีต่อการทำสบู่
0: ไม่เป็นผลดีใช่
1: เพราะทำให้สบู่เนี่ยมันเซ็ตตัวไม่ทั่วถึง
0: ใช่
1: ใช่ไหมครับเกิดการเซ็ตตัวไม่ทั่วถึงบางส่วนอาจจะแข็งบางตัวอาจจะนิ่มบางส่วนอาจจะมีส่วนผสมบางส่วนอาจจะไม่มี
0: ใช่
1: ไหมครับสบู่ก็อาจจะไม่คงตัวนะเกิดความไม่คงตัว
0: ไม่คงตัวไม่พอนะครับอาจารย์ไม่ปลอดภัยด้วย
1: ไม่ปลอดภัย
0: เพราะว่าการผสมมันยังไม่ดีเลย
1: ใช่อาจจะเกิดการตกค้างของโซดาไฟ
0: ใช่
1: โซดาไฟนะคร
0: ับใช่ครับอาจารย์เดี๋ยวเราจะมาเริ่มวิธีการผสมนะครับซึ่งวิธีการผสมเนี่ยเราจะต้องเทน้ำมันทุกตัวลงไปในภาชนะเลยนะครับอาจารย์
1: ขั้นตอนที่หนึ่งนะเอาสัดส่วนที่เป็นออยล์หรือเป็นน้ำมันนะเป็นน้ำมันเนี่ยใส่ลงในภาชนะหลักภาชนะที่เราจะใช้กวนนี่แหละนะครับก่อนเลยนะฮะอันนี้เราก็จะเอาน้ำมันพร้าวหรือน้ำมันเมล็ดปาล์มเทลงไปบวกกับน้ำมันปาล์มนะลงไปก่อนเลยนะครับ
0: นะครับเราจะต้องเทภาชนะลงเข้าไปก่อน
1: ครับอันนี้เราใส่น้ำมันสองตัว
0: เราใส่น้ำมันสองตัวลงไปแล้วนะครับตัวต่อไปเลยนะครับคือกลิ่น
1: อันนี้เราก็จะเติมตัวน้ำหอมน้ำหอมก็มีลักษณะเป็นออยถูกไหมเป็นออยเป็นน้ำหอมแล้วก็เติมน้ำหอมลงไป
0: น้ำหอมในที่เนี้ยไม่ใช่น้ำหอมที่เราเอามาฉีดตัวนะ
1: ใช่คือเป็นหัวน้ำหอมเป็นฟางแก
0: ๊ส
1: คือไม่ใช่น้ำหอมฉีดตัวน้ำหอมฉีดตัวเนี่ยเขาจะมีส่วนผสมของแอลกอฮอล์แต่อันนี้ไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีตัวมาร์กไม่มีตัวที่ทำให้ติดให้ติดผิวเป็นน้ำหอมที่เป็นหัวเชื้อน้ำหอมเพียวๆนะเพียวๆนะครับ
0: นะครับอ่ะน้ำหอมเสร็จปุ๊บเราก็ทำการผสมนิดนึงนะครับอาจารย์ทำการผสม
1: คืออันนี้ก็คือปั่นให้ตัวน้ำหอมเนี่ยหรือตัวฟาแกนเนี่ยกระจายตัวไปอยู่ในเนื้อน้ำมัน
0: ใช่ครับแล้วก็ทำการผสมนิดนึง
1: ไม่มีการแยกตัวนะฮะครับให้มี
0: เราทำการผสมเสร็จปุ๊บนะครับเราก็ใส่โซดาไฟเข้าไป
1: ใส่โซดาไฟเข้าไปนะครับ
0: อย่าเพิ่งใส่สารสกัดเด็ดขาด
1: ครับอย่าเพิ่งใส่สารสกัดนะครับสารสกัดเนี่ยใส่หลังสุดนะฮะอันนี้เราก็ใส่โซดาไฟเข้าไป
0: เราต้องใส่โซดาไฟก่อน
1: ครับ
0: นะครับใส่โซดาไฟเข้าไปเลย
1: ครับ
0: นะครับ
1: อันนี้ก็คือขั้นตอนกับโซดาไฟขั้นตอนเนี้ยห้ามยกหัวตีขึ้น
0: ใช่ห้ามยกหัวตีขึ้นเด็ดขาด
1: หัวตีที่ใส่ไปห้ามยกเพราะอะไรเพราะถ้าเรายกหัวตีขึ้นน่ะมันจะเกิดฟองค้างอยู่ที่ก้อนสบู่ถูกต้องไหมฮะถูกต้องไหมฮะ
0: นะครับนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตอธิบายเกี่ยวกับดักนิดนึงนะครับถ้าเราสังเกตดีๆขอโทษนะครับ ถ้าเราสังเกตดีๆเห็นไหมครับด่างเน
1: ี่
0: ยมันจะค่อนข้างเหมือนน้ำเปล่ามาก
1: ใสมากฮะ
0: ทางที่ดีถ้าสมมติเราทำอยู่ในบ้านเราจะต้องมีป้ายชี้บ่งด้วยนะครับอาจารย
1: ์ป้ายบ่งชี
0: ้ป้ายบ่งชี้เน
1: ี่
0: ยเนี่ยว่ามันคือน้ำด่าง
1: คือคุณจะติดป้ายบ่งชี้ให้เด่นชัดนะครับ
0: ใช่ครับ
1: อย่าไปวางสเปซสปะแล้วคนคิดว่าเป็นน้ำธรรมดานะฮะ
0: ไม่ได้นะครับ
1: ทำป้ายบ่งชี้ให้เด่นชัดนะครับว่าเป็นน้ำโซดาไฟหรือน้ำด่างนะครับอันนี้ข้ออันนี้คือข้อสำคัญข้อนึงถ้าเรามีผสมทิ้งไว้นะครับ
0: ใช่ครับหรือว่าทางที่ดีนี่คือเก็บให้พ้นมือเด
1: ็
0: กให้พ้นเลย
1: เก็บยากเลยนะเก็บยากเลยนะครับให้ปลอดภัยนะครับ
0: นะครับก็คือเราเทโซดาไฟไปแล้วใช่ไหมครับอาจารย์
1: เทโซดาไฟไปแล้วนะฮะ
0: เดี๋ยวเราก็ทำการผสมเลยครับอาจารย
1: ์ตอนนี้เราผสมโซดาไฟกับน้ำมันเข้าด้วยกันนะครับตอนนี้โดยที่มีใส่น้ำหอมหรือกลิ่นลงไปด้วยระหว่างที่เราผสมโซดาไฟเนี่ยเราตีปุ๊บเขาจะขึ้นเปลี่ยนสีนะมีการเปลี่ยนสีนะเราจะดูว่าหลังจากเครื่องปั่นเนี่ยเนื้อเขาจะแบบเนียนขึ้นเนียนขึ้น
0: ใช่ครับ
1: เนียนจนคล้ายๆแบบสีจากเป็นเริ่มเป็นครีมเนื้อลักษณะเป็นเนื้อนมนะฮะเนื้อนมนะครับ
0: นะครับนะครับเราตีไปสักพักหนึ่งพอให้มันขึ้นรูปก่อน
1: พอให้เนื้อนี่เนียนไม่มีความแตกต่างของสีให้สีนี่เนียนนะเกิดความมันๆเงาๆปุ๊บนะครับ
0: นะครับเราขึ้นเนื้อเขาก่อนนะครับปั่นไปก่อนสักประมาณ
1: สักพักหนึ่ง
0: 2-3 นาที
1: 2-3 นาทีเพื่อให้ตัวสบู่เซตตัวในระดับหนึ่ง
0: ใช่ครับ
1: ตัวในระดับหนึ่งนะแล้วตัวน้ำมันเนี่ยเข้ากันได้ดีก่อน
0: ใช
1: ่ครับ
0: นะครับคือที่เราสามารถเอามาอธิบายได้เนี่ยเราผ่านการทดสอบมาแล้วนะครับทางอาจารย์เนี่ยทดสอบมาให้แล้ว
1: คือเราทํามาแล้วเพราะเรารู้ว่าขั้นตอนการทําแบบเนี้ยจะทําให้สบู่ได้เซตตัวแล้วสมบูรณ์มากกว่าที่เราจะอยู่ๆจะไปเอาตัวสารสกัดใส่ก่อนอย่างเงี้ยนะครับมันก็เกิดทําให้มีการเร่งเทสหลังจากที่เราใส่โซดาไฟลงไปเนี่ยนะครับ
0: นะครับโอเคครับอาจารย์อันเนี้ยเราผสมและประมาณ2-3 นาทีก็คือตอนเนี้ยเนื้อค่อนข้างที่จะเนียนแล้วแหละ
1: เนียนแล้วเนื้อสบู่เนียนเนี่ย
0: ใช่
1: ไม่แยกตัวแล้วไม่แยกตัวแน่ๆ
0: นะครับเราก็เทสารสกัดใส่ลงไปได้เลย
1: สารสกัดลงไปเพราะตัวเนี้ยเราใส่สารสกัดเยอะใช่ไหมใส่สารสกัดแน่น
0: ใช่ครับเราเทสารสกัดลงไปได้เลยแล้วก็ผสมอีกไม่ต้องนานครับอาจารย์
1: ไม่ต้องนานนะ
0: ผสมแค่พอแบบพอให้สารสกัดมันกระจายตัว
1: กระจายตัวคือไม่มีสีที่แตกต่างกันแล้วแป๊บเดียว
0: ใช่ครับแป๊บเดียวเนี่ยครับแค่นี้ครับอาจารย
1: ์เราก
0: ็สามารถเทลงพิมพ์ได้แล้วนะ
1: นะครับเพราะเครื่องปั่นเนี่ยเราช่วยเนี่ยอันนี้ก็จะมีความหนืดขึ้นมาแล้วฮะเห็นไหมฮะหนืดเหมือนนมข้นฮะประมาณนี้ฮะเราก็จะเทลงพิมพ์

0: ใส่เราก็สามารถเทลงพิมพ์ได้เลย
1: นะเทลงพิมพ์ได้เลยอันนี้เราไม่ได้ใส่สีก็จะเป็นสีธรรมชาติของตัวสารสกัดกับตัวน้ำมันเลยนะฮะอันนี้สบู่ก็นะครับตรงนี้เราสามารถเนื้อเนียนสวยมากนะเนื้อเนียนสวยมากนะครับนะครับเนื้อจะเนียนสวยมากเลยนะครับ
0: เนี่ยครับก็เป็นอันว่าเสร็จนะครับน
1: ะ
0: เสร็จแล้ว
1: สบู่สูตรที่1นะฮะสูตรที่1ไอ้สูตรอันนี้เป็นสูตรสูตร
0: สิว
1: สูตรสิวนะเราทำสูตรสิวขึ้นมาก่อนเนาะนะครับ
0: นะครับนะครับสูตรต่อไป
1: สูตรที่2นะ
0: เดี๋ยวเราจะเริ่มสูตรที่2กัน
1: สูตรกระจ่างใสนะครับสูตรกระจ่างใสเนี่ยอาจารย์ต้องจะทำความ
0: สะอาดนิดนึง
1: ทำความสะอาดนิดนึงนะในการสูตรที่2นะครับนะครับขั้นตอนก็จะเหมือนกันนะขั้นตอนการทำเพราะสูตรใกล้เคียงกันเพียงแต่ว่าใช้สารสกัดที่ต่างกันอาจจะมีตัวน้ำมันในสูตรที่2ในสูตรที่เป็นกระจ่างใสเนี่ยเรามีน้ำมันถึง3ตัวก็คือเราจะมีน้ำมันลำข้าวด้วยมีน้ำมันลำข้าวด้วยเพราะเราต้องการให้บำรุงผิวจากน้ำมันลำข้าวด้วยนะครับ
0: น้ำมันพวกเนี้ยก็คือเหมือนกับเป็นน้ำมันที่หาได้ตามท้องตลาดทั่วไปเลย
1: เป็นเกรด
0: เป
1: ็
0: นฟู้ดเกรดเ
1: กรดอาหารเลยนะครับฟู้ดเกรดนะครับ
0: เดี๋ยวขออธิบายเกี่ยวกับน้ำมันลำข้าวเพิ่มนิดนึงนะครับน้ำมันลำข้าวที่เราใช้เนี่ยเป็นฟู้ดเกรดเลยเป็นเกรดอาหารไม่ใช่น้ำมันลำข้าวสกัดเย็นนะครับ
1: ไม่ใช่สกัดเย็นแบบที่แบบดำคักๆนั่นไม่ใช่อย่างนั้นมันอาจจะมีกลิ่นแรงอ
0: ัน
1: นี้เราก็ต้องการที่เขารีพิฟายมาแล้วนะให้มีความใสไม่ได้ตกค้างนะครับ
0: ใช่ครับ
1: ไม่ใช่เอาลำข้าวมาหีบๆใช้อย่างเงี้ยมันจะข้นเกินไป
0: แล้วก็ราคาสูงมากใช่ไหมครับอาจารย์ราคาสูงมากๆนะครับอ่ะเดี๋ยวเราก็จะมาทำวิธีทำผสมเลยนะครับก็คือการผสมเนี่ยจะค่อนข้างที่จะคล้ายๆกันเลย
1: คล้ายกันคล้ายๆกันนะ
0: ค่อนข้างที่จะคล้ายๆกันเลยนะครับอาจารย์
1: ก็เอาน้ำมันมะพร้าวหรือปาล์มคาเนลเนี่ยใส่ก่อนคือสัดส่วนของน้ำมันเนี่ยก็คือมีมะพร้าวนะฮะมะพร้าวหรือปาล์มคาเนลเนี่ย30กรัมนะฮะปาล์ม20กรัมนะฮะแล้วก็ลำข้าว20กรัมนะฮะในสูตรนี้เราจะมีน้ำมันถึง3ตัวนะฮะมีน้ำมันถึง3ตัว
0: ซึ่งเราคูณ10นะวันนี้เราคูณ10
1: เพราะเราทํา1กิโลไงใช่มั้ยแต่ในสูตรเนี่ยเขาบอกที่100กรัมสูตรเนี้ยเหมาะสําหรับการเอาไปจดอย.เลยประมาณนี้นะสูตร
0: เราคูณ10นะครับ
1: 100กรัมนะครับถ้าใครทํา10กิโลก็คูณ100อย่างเงี้ยนะครับใคร
0: เดี๋ยวท่านผู้ชมจะงงๆว่าทำไม100กรัมเยอะจัง
1: เยอะจังนะเพราะเราเตรียมโมมา1กิโลไงใช่ไหมเราเตรียมโมมา1กิโลเพราะฉะนั้นเราก็ต้องคูณ10นะฮะจาก100กรัมคูณ10ก็เป็น1กิโลนะครับนะครับอันนี้อาจารย์ชายก็เอาน้ำมันทุกตัวรวมกันละนะ
0: ครับ
1: เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปก็จะปั่นให้น้ำมันเข้ากันถูกต้องไหมฮะ
0: ใช่ครับ
1: ตอนนี้ก็คือปั่นน้ำมันให้เข้ากันกับ
0: ใส่
1: น
0: ้
1: ำหอมน้ำหอมใส่ให้น้ำหอมกระจายตัวอยู่ในกลิ่นเพราะน้ำหอมหรือกลิ่นเนี่ยเขาจะเป็นออยล์ชนิดหนึ่งเหมือนกันเป็นตัวที่เป็นลักษณะเป็นตัวคราวนี้เราปั่นช่วงแรกเนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะมีฟองขึ้นมาใช่ไหมฟองที่อยู่ในหัวตีเนี่ยเราก็จะปั่นจนฟองเนี่ยหายไปจนเนื้อที่แบบนะครับไม่มีฟองนะครับ
0: ไม่ครับ
1: นะครับ
0: อันเนี้ยถือว่าเอาไปทำใช้เองได้โดยปลอดภัยมากๆนะครับขั้นตอนเนี่ยคือเอาสามารถเอาไปทำใช้
1: ใช่ครับ
0: ปลอดภัยมากๆนะครับโอเคนะครับก็จะเป็นตัวโซดาไฟ
1: เติมโซดาไฟลงไปขั้นตอนที่2เติมโซดาไฟลงไปนะฮะเติมโซดาหลังจากที่เราเติมกลิ่นลงไปแล้วนะเราก็ค่อยๆเติมโซดาไฟลงไปนะครับนะครับหลังจากที่เติมโซดาไฟลงไปเนี่ยอาจารย์พี่ชายก็
0: เดี๋ยวเราจะทำการผสม
1: ขั้นตอนเติมโซดาไฟเนี่ยบอกแล้วห้ามยกหัวตีขึ้นยกหัวตีลงนะไม่ให้ยกขึ้นมาแล้วตีลงไปใหม่คราวนี้ถ้าคุณยกขึ้นมาเนี่ยในก้อนสบู่คุณจะเกิดฟองค้างอยู่เลยเพราะมันเกิดความหนืดขึ้นมาแล้วถูกต้องไหมครับ
0: แล้วก็มันจะไม่เนียน
1: เนื้อจะไม่เนียนด้วยเนื้อจะไม่เนียนด้วย
0: นะครับแล้วก็ในระหว่างการทำสบู่นะครับช่วงที่เราผสมเนี่ยแล้วเนื้อมันลักษณะในรูปแบบเนี่ยเราก็ห้ามไปแตะต้องนะการห้ามไปสงสัยนะจิ้มดู
1: ถ้ายังไม่แข็งนะถ้ายังไม่แข็งใช่ไหมถ้ายังไม่ถึง8ชั่วโมงเนี่ยอย่าเอามือไปจิ้มเล่น
0: ใช่สงสัยไงเอ๊ะเนื้อมันเป็นยังไงจิ้มดู
1: ไม่ได้
0: นะครับ
1: ถ้าจะเอาช้อนสแตนเลสตักดูเอาอะไรเอาที่เอา
0: ใช่เอาซ้อนสแตนเลสเนี่ยลองตักดูก็ได
1: ้อย่าเอามืออย่าเอาผิวไปถูก
0: ก็คือยังสัมผัสไม่ได้เลยตอนนี้
1: เขายังไม่เป็นสบู่สมบูรณ์
0: ใช
1: ่ไหม
0: ครับ
1: เขาต้องเกิดความร้อนขึ้นมาเกิดความร้อนแล้วเซตตัว
0: ใช่ครับ
1: เนื้อตีเนื้อเป็นเจลแล้วก็ใสภายในต้องทิ้งที่ไว้ประมาณ 6-8 ชั่วโมง
0: ใช่ครับ
1: กว่าจะแข็งตัวเรียบร้อยนะในการทำน้อยๆนะแต่ถ้าคุณทำทีละ 2-300 กิโลอ่ะอาจจะใช้เวลาเป็นวัน
0: ใช่
1: เพราะมันเยอะนะครับ
0: ถ้าสมมติในกระบวนการพวกเนี้ยถ้าสมมติมีการกระเด็นโดนตัว ห้ามทิ้งไว้เด็ดขาดนะคะอาจารย์ต้องรีบไปล้างออกทันที
1: ไม่งั้นจะเกิดการคัน
0: ใช่
1: แสบๆคันขึ้นมาเลย
0: อันเนี้ยขนาดเช้งทํามาเก่งๆแล้วเนี่ยเช้งโดนนิดๆหน่อยๆเนี่ยเช้งยังต้องรีบฉีดแอลกอฮอล์เลยเพราะว่าระคายเคืองจริงๆระคายเคืองมากๆนะครับเพราะว่าเขาเพิ่งเริ่มกระบวนการซบ
1: ครับ
0: นะครับอ่ะเราก็มาทําการผสมกันเลยนะครับเราก็พาทำการผสมกัน
1: ตอนนี้ขั้นตอนแรกเนี่ยเราเอาน้ำมันทุกตัวใส่เข้าไปใช่ไหมฮะแล้วก็ใส่กลิ่นหรือน้ำหอมลงไปผสมกับน้ำมันแล้วนะขั้นตอนนี้คือขั้นตอนที่เราเติมโซดาสารละลายโซดาไฟหรือสารละลายด่างลงไปนะก็ตีให้เนื้อเนียนไงตีให้เนียนคำว่าเนื้อเนียนคือไม่เห็นร่องรอยของความแตกต่างของสี
0: มันไม่เป็นริ้วนะ
1: ไม่เป็นริ้ว
0: แล้วมันจะไม่เป็นริ้ว
1: นะให้เป็นเนื้อเนียนๆนะฮะ
0: ใช่คร
1: ับ
0: มันจะไม่เป็นริ้วนะครับเดี๋ยวเราตีให้ริ้วมันหายก็คือโอเคแล้วนะครับก็ค่อนข้างที่จะใช้ได้แล้วนะครับซึ่งมันจะดูง่ายมากสำหรับเครื่องตัวนี
1: ้
0: แต่ถ้าไม่มีตัวนี้แล้วเอามาใช้ตัวนี้ก็ค่อนข้างที่จะยากนิดนึง
1: ใช้มือกวนเองเนี่ยมันอาจจะช้ามากนะการผสมเข้ากันของตัวเนื้อเนี่ยมันไม่ละเอียดพอนะไม่เข้าถึงเนื้อพอนะเพราะฉะนั้นเรามีเครื่องปั่นนี่ก็จะดีกว่านั้นอันนี้แนะนำนะในการทำเพราะถ้าคุณมีเครื่องไม้เครื่องมือที่สมบูรณ์เนี่ยคุณจะมีความรู้สึกในการทำนะฮะแต่ว่าถ้าคุณไม่ใช้เครื่องไม้เครื่องมือที่ไม่เหมาะสมเนี่ยในการทำมันจะรู้สึกว่ายุ่งยากนะครับนะครับตอนนี้อาจารย์ก
0: ็ตี
1: ตนตัวดาวไฟกับน้ำมันเนี่ยเนื้อเนียนเข้ากันแล้วนะฮะก็ห้ามยกหัวขึ้นลงนะฮะตอนนี้ก็คือเติมสารสกัดนะสารสกัดที่เติมก็จะเป็นสารสกัดตัวสารสกัดหมอนนะสารสกัดหมอนกับสารสกัดเชเอ็มเทสนะที่มีตัวช่วยทำให้หน้ากระจกใสเติมเข้าไปพอที่จะกวนให้เนื้อมัน
0: เนี่ยมันจะเข้ากัน
1: เข้าไปเลยนะ
0: เข้ากันเลยครับอาจารย์มันจะสังเกตด้วยตาเปล่าได้เลยนะครับเราก็เทลงพิมพ์
1: โดยไม่ต้องปั่นนานเพราะเรามีการปั่นช่วงแรกมาแล้วนะทั้งหมดเราปั่นเนี่ยครั้งหนึ่งไม่เกิน5นาทียังไม่ถึง5นาทีเลยนะครับเสร็จแล้วเราก็เทลงโมเลยนะครับ
0: อันนี้เดี๋ยวเราก็แจกเจ้าหน้าที่ใช้หมดนะครับเจ้าหน้าที่ชอบ
1: จากนักศึกษาแถวๆนี้แล้วนะครับ
0: ใช่ครับ
1: ก็จะได้2สูตรนะสูตรที่1ที่ทำครั้งแรกเนี่ยเป็นสูตรสารสกัดสารสกัดที่ทำให้ลดริ้วรอยจากสิวนะจากสารสกัดตัวที่เป็นฟ้าทะลายโจรแล้วก็สารสกัดตัวบัวบกใช่ไหมครับส่วนตัวที่2เนี่ยทำให้หน้ากระจ่างใสเนี่ยโดยที่เรามีสารสกัดคือสารสกัดหมอนและสารสกัดเชเอ็มเทสนะครับอ่ะเดี๋ยวอาจารย์ทวนสูตรอีกครั้งนึงนะเรายังมีเวลานะยังมีเวลาอีกประมาณ10นาทีนะครับ
0: ให้ทวนไม่เกิน5แล้วเหลือ3นาที
1: ครับก็ทวนสูตรที่หนึ่งนะฮะสูตรที่หนึ่งเนี่ยเป็นสูตรกระจ่างใสเนี่ยเราใช้สบู่ที่เป็นน้ำมันมะพร้าว20กรัมนะน้ำมันปาล์มน้ำมันมะพร้าว30กรัมนะน้ำมันมะพร้าวหรือปาล์มคะน้ำเนี่ย30กรัมนะแล้วเป็นน้ำมันปาล์มเนี่ย20กรัมน้ำมันลำข้าว20กรัมนะครับ20กรัมนะโซดาไฟหรือด่างเนี่ย12กรัมนะในสูตรนี้เนาะแล้วก็จะมีน้ำสะอาด22กรัมนะครับแล้วก็มีสารสกัดหมอนนะซึ่งหมอนเนี่ยเป็นตัวที่ทำให้หน้ากระจ่างใสนะครับอย่างเป็นธรรมชาตินะแล้วก็สารสกัดเชเอ็มเทสนะที่ช่วยทำให้หน้ากระจ่างใสขาวอย่างเป็นธรรมชาตินะครับแล้วก็น้ำหอมนะตัวกอดหมอนกับตัวเชเอ็มเทสเนี่ยอย่างละ 1.5 กรัม
0: ใช
1: ่จะอยู่ 1.5 กรัมนะแล้วน้ำหอมเนี่ยใช้ประมาณ 1-2 กรัมนะครับ
0: แล้วก็ตัวเกี่ยวกับสิ
1: ว
0: นะครับเราใช้สารสกัดฟ้าทะลายโจร
1: 2.5 กรัม
0: นะครับสารสกัดบัวบก
1: 2.5 นะคร
0: ับน้ำ 20นะครับโซดาไฟ10
1: โซดาไฟ10
0: น้ำมันมะพร้าว50
1: น้ำมันมะพร้าว50
0: นะครับน้ำมันลำข้าว20
1: น้ำมันลำข้าว20
0: นะครับแล้วก็น้ำหอม 1-2 กร
1: ัมน้ำหอม 1-2 กรัมนะครับวันนี้นะครับก็ได้2สูตรนะที่เป็นสูตรกระจ่างใสนะเป็นไวท์เทนนิ่งกับสูต
0: รครับ
1: ครับนะครับอาจารย์มีอะไรเพิ่มเติมมั้ยลองวัดค่า pH ดูมั้ยฮะ
0: ทันมั้ยทันไหมครับทันอยู่นะ
1: ค่า pH นิดนึงนะพอเราทำเสร็จใหม่ๆเนี่ย
0: ขอถ้วยเดี๋ยวขอถ้วยกับน้ำขอถ้วยกับน้ำนิดนึงคร
1: ับเราจะวัดค่า pH ให้ดูนะครับนิดนึง
0: นะครับนะครับแต่วิธีการวัดค่า pH ที่ถูกต้องนะครับในการทำสบู่นะครับอันนี้คือก็คือเป็นทั่วสากลทั่วไปเลยใช้กันทั่วประเทศทั่วโลกเลยนะครับเขาจะวัดตอนที่สบู่เซตตัวเป็นก้อน
1: เป็นก้อนเดี๋ยวเราให้น้องเอาสบู่ที่เสร็จแล้วมาลองวัดถูกไหม
0: นะครับเดี๋ยวให้นักศึกษาหยิบให้ก็ได้ครับเนี่ยครับหยิบมาให้อาจารย์หนึ่งก้อนก็ได้ก้อนไหนก็ได้ครับ
1: ครับสบู่ที่
0: นะครับอันนี้คือสบู่ที่เสร็จแล้ว
1: คือบางคนเนี่ยเอากระดาษไว้ค่าพิเศษมาสิ
0: มาแปะ
1: ผมมาสอนสบู
0: ่เอามาแปะ
1: แล้วน้องๆหรือคนที่มาเรียนสบู่บางคนเนี่ยบอกว่า
0: เอามาแปะเอามาแปะก้อน
1: อันนี้กระดาษไว้ค่าพิเศษนะนี่สบู่ถามว่าวัดค่าพิเศษสบู่วัดยังไงเอากระดาษมาแปะแล้วก็พักไม่ใช่นะฮะต้อง
0: เอามาทำละลายกัน
1: เอาสบู่ไปทำละลายนะฮะให้เป็นของการวัดค่า pH โดยกระดาษวัดค่า pH นะเลยว่านะฮะตัววัดค่า pH เนี่ยเอาสบู่เนี่ยนะฮะละลายน้ำก่อนนะฮะสบู่ละลายน้ำอันนี้ละลายในช้อนก็ได้อาจารย์ละลายในช้อนก็ได้นะฮะตักน้ำใส่ช้อนนะครับกระดาษวัดค่า pH เนี่ยเขาจะมีแถบสีนะกระดาษวัดค่า pH นะครับก็จะมีถ้าเนี่ยถ้าสีเป็นกลางก็อย่างนี้นะค่าที
0: ่
1: สีม่วงทางนี้ก็จะเป็นค่าที่เป็นด่างแรงๆนะค่า14เป็นด่างแรงๆนะถ้าค่าอ่อนอย่างเงี้ยถ้าเป็นศูนย์ก็จะเป็นอ่อนๆนะอันนี้เราเอาสบู่เนี่ยละลายลงไปในน้ำเอาสบู่ละลายในน้ำ
0: ว
1: ั
0: ดได้เลยครับ
1: นะครับเราก็เอากระดาษค่า pH เนี่ยจุ่มลงไปนะจุ่มลงไปนะครับจากสีเขาก็จะเปลี่ยนสีนะเขาจะมีการเปลี่ยนสีเนี่ยนะครับเราก็จะรู้ว่าสบู่ที่เราทำเนี่ยปลอดภัยไหมจุ่มไปสักพักหนึ่งนะก็จะมีการเปลี่ยนสีพอเปลี่ยนสีปุ๊บ
0: ประมาณ3วิถึง5วิ
1: 3วิถึง5วินะเราก็จะมาเทียบเนี่ยอย่างเนี้ยตัวเนี้ย
0: จะอยู่ที่8มั้ย
1: ค่า pH ได้ประมาณเนี่ย
0: 8
1: 7.8 ประมาณตัวนี้8เนี่ยตัวเนี้ยฮะประม
0: า
1: ณก็จะปลอดภัยนะเพราะสบู่เนี่ยมันจะมีสบู่ที่ดีเนี่ยจะมีค่า pH 8ถึง10บาทคือสบู่เนี่ยจะเป็นหนักอ่อนแก่ขึ้นมาละ8ถึง10เนี่ยไม่เกิน10เนี่ยก็จะเป็นสบู่ที่ปลอดภัยถ้าสมมติน้องๆหรือนักศึกษาที่ทำเนี่ยทำครั้งแรกเนี่ยสบู่หลังจากเสร็จแล้วเนี่ยจากเสร็จแล้วเป็นสบู่ที่แห้งแล้วจะรู้ว่าเอามาใช้ได้ปลอดภัยไหมนะใช้กระดาษวัดค่า pH เนี่ยเป็น8นะอยู่ประมาณ8นะวัดค่า pH เราก็จะรู้ว่าสบู่เนี่ยอ่อนโยนคือใช้ได้นะครับไม่ได้เป็นด่างแก่ๆมีความปลอดภัยนะนะครับอย่างนี้เป็นต้นอัน
0: นี้คือค่า pH ที่ถูกต้องของเขาเลยก็คือต้อง8ถึง10เท่านั้น
1: 8ไม่เกิน10
0: ใช่8ถึง10เท่านั้นนะครับ
1: เป็นสบู่ที่ทำจากสูตรของเราทำไปปลอดภัยแน่นอนนะครับอย่างเงี้ยเพราะอาจารย์ตั้งสูตรมานะใครใช้ทำนานก็ค่อยไปทดลองทำเปลี่ยนสัดส่วนดูนะครับครับวันนี้นะครับเราสองคนก็เดี๋ยวหมดเวลาแล้วก็เดี๋ยววันนี้ยังมีอีกหลายสูตรนะจะมีอีกสัก4สูตรในเทอม
0: มีแต่สูตรดีๆเทอมนี้มีแต่สูตรดีๆนะ
1: ติดตามเราถ้าติดตามเรานะครับ
0: ใช่มีแต่สูตรดีๆนะครับ
1: ครับในของวันนี้ของขั้นตอน1ตอนที่1เนี่ยขอจบตอนนี้นะครับครับผมสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
1: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะฮะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
0: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
1: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บ่าที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัตแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ฟยูเนียนซึ่งบ่ามันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัตเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัตเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอริงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟร์นัตแล้วก็จะมีตัวฮาร์ฟยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟร์นัตขันเข้าไปนะครับแข็งเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับนะอีกแบบนึงนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได
0: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
1: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิสชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิสชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นนึงนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้า compressor อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็น hose suction นะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น

สวัสดีครับท่านผู้ชมและก็นักศึกษาทุกท่านที่กำลังชมอยู่ในขณะนี้วันนี้เราก็ได้มาพบกันอีกครั้งนะครับในรายวิชาที่ว่าด้วยสุนทรียภาพของศิลปะนะครับซึ่งในวันนี้นี่ผมจะพาทุกท่านเนี่ยก้าวไปสู่หัวข้อสำคัญนั่นก็คือทัศนาศิลปกรรมครับซึ่งหัวข้อนี้นี่เป็นหัวใจสำคัญของการเรียนรู้ที่จะทำให้เราเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่มองเห็นศิลปะด้วยตาเท่านั้นนะครับแต่ยังช่วยเราได้เข้าใจและก็สัมผัสถึงคุณค่าของแอสเธติกส์ที่ซ่อนอยู่หลังผืนผ้าใบได้อย่างลึกซึ้งครับก็คือสุนทรียภาพของศิลปะนั่นเองก่อนอื่นผมต้องขอแนะนำตัวก่อนนะครับกับผมคือผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัดชัยสิริพันธ์จากสาขาวิชาจิตรกรรมไทยวิทยาลัยพ่อช่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ครับซึ่งจะมาทำหน้าที่บรรยายให้พวกเราฟังกันในวันนี้นะครับเพื่อให้ได้อรรถรสนะครับในการเรียนรู้สำหรับชั่วโมงนี้ได้ชัดเจนยิ่งขึ้นผมจะพาทุกท่านเดินทางไปทัศนศึกษาเรียกว่าศิลปะผ่านจอหรือ

ของจริงนะครับซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่หอศิลป์แห่งชาตินะครับซึ่งอยู่ที่กรุงเทพมหานครนะครับอยู่เชิงสะพานพระปิ่นเกล้าซึ่งกำลังจัดแสดงผลงานอยู่นะครับเพื่อให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้ชมนิทรรศการผลงานจิตรกรรมจาก2ศิลปินร่วมสมัยนะครับผู้มีเอกลักษณ์โดดเด่นทั้ง2ท่านซึ่งจะได้นำเสนอมุมมองทางความคิดสะท้อนผ่านบริบทของชีวิตและสังคมไว้อย่างน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับศิลปินท่านแรกที่ผมจะนำเสนอในวันนี้ก็คือคุณอิทธิพลพัทรชนนะครับซึ่งเขาจะมาพร้อมกับแนวคิดและชื่อผลงานอันชวนตั้งคำถามว่า is am are หรือเป็นอยู่คืองานของศิลปินท่านนี้เนี่ยเป็นการบันทึกภาพถ่ายทอดวิถีชีวิตที่แสดงถึงการอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนนะครับของคนสัตว์สิ่งของสถานที่ทั้งในรูปธรรมและก็อุดมคติครับจนกลายเป็นความคุ้นเคยแล้วก็ตกผลึกกลายเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมศิลปินนี้ได้ถ่ายทอดสภาวะการมีอยู่ของสิ่งต่างๆนะครับรอบตัวผ่านฟรีเพลงที่ชวนให้เราเนี่ยย้อนกลับมาตั้งคำถามถึงคุณค่าของการดำเนินชีวิตในปัจจุบันนะครับส่วนศิลปินท่านที่2ที่ผมจะมานำเสนอในทัศนาศิลปกรรมในวันนี้ก็คือคุณมนุนธรรมช่วยหนูครับนำเสนอผลงานภายใต้หัวข้อวิถีชีวิต Country Lifeผลงานของศิลปินท่านนี้เดี๋ยวบอกเล่าเรื่องราวของการดำเนินชีวิตที่เรียบง่ายในท้องถิ่นอบอวลไปด้วยความสุขวัฒนธรรมศาสนาและประเพณีนะครับที่สืบต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นท่ามกลางธรรมชาติอย่างสวยงามเลยครับแม้ในยุคปัจจุบันนี้สังคมและผู้คนจะหมุนไปตามกระแสแห่งความเปลี่ยนแปลงแต่สิ่งเหล่านั้นเนี่ยกลับไม่สามารถที่จะมาสั่นคลอนเอกลักษณ์และก็ความงดงามของวิถีชนบทที่ตราตรึงอยู่ในความทรงจำลงได้เลยครับแล้วรายละเอียดของเส้นสายแสงเงาและมวลอารมณ์ในภาพถ่ายจริงจะเป็นอย่างไรหลังจากนี้เนี่ยผมจะนำท่านผู้ชมเนี่ยไปชมผลงานของศิลปินทั้งสองท่านนะครับซึ่งท่านก็ให้เกียรติต้อนรับผมเป็นอย่างดีในวันที่ผมเดินทางไปที่หอศิลป์แห่งชาติแล้วก็ไปดูงานในวันนั้นนะครับแล้วก็มาถ่ายทอดแรงบันดาลใจแล้วก็แนวคิดเบื้องหลังการทำงานของตัวท่านเองนะครับให้ทุกท่านได้รับฟังในระหว่างที่ศิลปินกำลังถ่ายทอดเรื่องราวนี้นี่ผมจะนำผลงานจริงขึ้นสลับให้ชมเป็นระยะนะครับผลงานจริงนี้ก็ได้รับความอนุเคราะห์จากศิลปินส่งมาให้นะครับผลงานที่ถ่ายจากนิทรรศการให้พวกเราได้ชมกันเพื่อให้ทุกคนได้ซึมซับสุนทรียภาพไปพร้อมๆกันนะครับแต่อย่าลืมนะครับว่าการดูงานศิลปะเนี่ยเราจะดูผ่านจอมือถือหรือผ่านจอคอมพิวเตอร์เนี่ยมันจะไม่ได้อรรถรสเหมือนไปดูงานจริงนะครับถ้ามีหรือมีเวลาเนี่ยผมอยากจะให้ทุกท่านเนี่ยลองไปสัมผัสกับบรรยากาศจริงๆที่หอศิลป์นะครับไม่ว่าจะเป็นหอศิลป์ที่ไหนก็ตามหอศิลป์แห่งชาติหอศิลป์ของเอกชนหรือที่ไหนก็ตามนะครับซึ่งตอนนี้ในประเทศไทยเนี่ยได้เข้ามาสู่ยุคที่เรียกว่ามีหอศิลป์อยู่มากมายนะครับแต่การที่จะไปเดินทางไปหอศิลป์ต่างๆผมก็เห็นด้วยนะครับว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องง่ายเลยนะครับที่จะเดินทางไปขนาดผมเองอยู่กรุงเทพเนี่ยเวลาจะไปหอศิลป์ผมก็ต้องคิดหลายตลบนะครับเพราะว่ามันต้องใช้เวลานะครับเส้นทางการไปหอศิลป์เนี่ยถ้าไปในช่วงเวลาที่ไม่เหมาะสมจะเกิดการจราจรที่ติดขัดนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเช็คดีนะครับว่าหอศิลป์ที่เราไปเนี่ยเส้นทางที่ไปรถต้องไม่ติดนะครับแล้วก็พอไปถึงเนี่ยเราก็ต้องเผชิญกับหลายๆอย่างเลยนะครับบางทีไปแล้วไม่ได้ดูให้ดีหอศิลป์ปิดนะครับก็เข้าไปดูให้ดีนะครับโดยการเช็คผ่านอินเทอร์เน็ตนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยหอศิลป์ทุกที่เนี่ยจะมีเว็บไซต์จะมี Facebook ของตัวเองนะครับหรือจะมี IG หรือมีอะไรก็ตามนะครับเขาจะมีอยู่เราก็สามารถที่จะเข้าไปคลิกแล้วก็ดูรายละเอียดได้แต่ถ้าบางท่านเนี่ยใช้โซเชียลเก่งนะครับก็คือเข้าไปที่ Google นะครับหรือ AI ตัวไหนสักตัวหนึ่งแล้วก็ถามว่าวันนี้หอศิลป์ไหนบ้างที่มีงานแสดงมีอะไรบ้าง AI นี่ก็จะตอบเรามาแบบทุกอย่างเลยนะครับแล้วก็จะให้คำตอบเราแบบครบถ้วนกระบวนความตั้งแต่เนื้อหาสาระชื่อศิลปินเส้นทางที่จะไปวันที่จะไปเวลาที่เหมาะสมในการเข้าชมผลงานแต่ละชิ้นซึ่งตอนนี้สะดวกมากนะครับผมก็ใช้จิมินายนี่แหละในการนำทางชีวิตนะครับใช้คำว่านำทางชีวิตกันได้เลยเพราะว่าถ้าไม่ปรึกษาจิมินายของ Google เนี่ยการเดินทางก็จะทำให้เกิดความขลุกขระได้นะครับแล้วเขาจะบอกว่า

0: ว่าควรจะไปวันไหนไปตอนกี่โมงนะครับแล้วก็ในนั้นก็จะมีลิงก์เส้นทางมีภาพถ่ายผลงานศิลปินมีศิลปินมีบทสัมภาษณ์แล้วก็มีลิงก์ที่จะคลิกก็ไปชมรายละเอียดต่างๆก่อนที่จะเราไปชมของจริงได้นะครับการดูงานของจริงเนี่ยมันจะได้เห็นบรรยากาศในหอศิลป์ได้เห็นผลงานจริงๆได้เห็นฝีแปลงนะครับแสงเงาที่อยู่ตอนนั้นอุณหภูมิในห้องสถานที่นะครับมันจะทำให้เรารู้สึกว่าจะได้รับอรรถรสสุนทรียรสได้ดีมากๆนะครับดีกว่านั่งดูในมือถือนะครับการดูมือถือนี่เป็นข้อมูลเบื้องต้นนะครับเพื่อให้เราจะได้เป็นแรงบันดาลใจที่จะเดินทางไปดูของจริงจะอย่างไรก็ตามนะครับผมอยากให้ทุกท่านเนี่ยหาโอกาสในชีวิตไปสักครั้งหนึ่งหลายคนอาจจะไม่เคยไปที่หอศิลป์ต่างๆไม่เคยไปดูงานศิลปกรรมจริงๆก็มีนะครับซึ่งผมคิดว่าเราต้องไปดูนะครับโดยเฉพาะเด็กๆเนี่ยโรงเรียนประถมทุกโรงเรียนควรจะนำนักศึกษาเอ้ยนักเรียนนะครับตัวน้อยๆตั้งแต่ระดับอนุบาลเนี่ยไปดูหอศิลป์ดูงานที่หอศิลป์กันบ้างแล้วก็อยากให้ไปบ่อยๆนะครับเพราะศิลปะมันจะทำให้นักเรียนเนี่ยมีมิติทางความคิดที่ดีนะครับมันจัดระเบียบสมองในดูงานศิลปะแล้วมีสุนทรียภาพเมื่อเรามองเห็นความงามในโลกชีวิตของเราก็จะทำอะไรที่ดีงามออกมาด้วยนะครับอยากให้โรงเรียนประถมเห็นความสำคัญของการพานักเรียนไปดูงานศิลปะนะครับให้มากยิ่งขึ้นเพราะที่ผ่านมาเนี่ยผมรู้สึกว่าจะไม่เคยไม่แค่คำว่าไม่เคยเห็นก็แล้วกันนะครับว่าเด็กประถมของเราเนี่ยเดินทางไปดูงานศิลปะกันนะครับหอศิลป์ที่ในกรุงเทพบางทีโรงเรียนที่อยู่ติดกันเนี่ยผมถามโรงเรียนที่อยู่ใกล้กับหอศิลป์แห่งชาตินะครับที่อยู่ใกล้ๆกันทั้งมัธยมและประถมเนี่ยถามว่าครูเคยพาไปดูงานศิลปะบ้างหรือไม่เดินไปมีกี่ก้าวก็ถึงเด็กตอบว่าไม่เคยนะครับซึ่งผมก็อยากจะฝากเรื่องนี้ไว้มันสำคัญมากเลยที่จะให้นักเรียนของเราเนี่ยเข้าไปชมงานศิลปะโอเคครับถ้าพร้อมกันแล้วผมขอเชิญทุกคนเข้าสู่บรรยากาศของนิทรรศการและก็รับฟังแนวคิดจากศิลปินไปพร้อมๆกันเลยนะครับขอเพิ่มเติมอีกนิดนึงผมได้เดินทางไปที่หอศิลป์แห่งชาติเพื่อไปเจอศิลปินทั้ง4ท่านวันนั้นก็ได้เจอเพียง2ท่านนะครับก็เลยได้คุยกับทั้ง2ท่านนะครับแล้วก็แสงในหอศิลป์แล้วก็เสียงนี่อาจจะไม่ได้เขาเรียกว่าไม่ได้สมบูรณ์นักนะครับแต่ก็ผมก็บันทึกเสียงบันทึกภาพมาให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับแต่สิ่งสำคัญคือข้อมูลที่ศิลปินพูดเนี่ยผมคิดว่าน่าจะมีประโยชน์เป็นอย่างมากเพราะว่าศิลปินนี่อายุยังไม่มากนะครับเป็นคนร่วมสมัยแล้วก็กำลังมีไฟมากๆแล้วก็งานทุกชิ้นที่แสดงอยู่เนี่ยจะต้องเดินทางไปแสดงที่อื่นไปที่ภูเก็ตไปที่เชียงรายไปที่อีกหลายๆที่นะครับแล้วก็แต่ละท่านเนี่ยผลงานก็มีคุณค่าเรียกว่ามีผู้สะสมแล้วก็มีผู้ติดตามผลงานแต่ละชิ้นเนี่ยนอกจากมีคุณค่าแล้วยังมีราคาด้วยนะครับอยากให้ไปดูกันนะครับช่วงที่นิทรรศการนี้แสดงอยู่ก็อาจจะตรงกับที่ผมออกอากาศอยู่ด้วยนะครับเพราะเขาจะแสดงกันถึงสิ้นเดือนของเดือนสิงหาคมของปี2569นะครับแต่ถ้าใครไปไม่ทันก็มาดูย้อนหลังในสถานีวิทยุโทรทัศน์ทางไกลแห่งนี้ได้นะครับโอเคครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาผมขอนำทุกท่านเข้าชมบรรยากาศของการสัมภาษณ์ศิลปินตั้งแต่วินาทีนี้กันเลยครับวันนี้ก็จะได้ถึงเวลาของชั่วโมงของสุนทรียภาพนะครับวันนี้ก็หัวข้อที่ผมจะมานำเสนอวันนี้ก็คือทัศนาศิลปกรรมนะครับก็คือจะนำท่านผู้ชมพบกับผลงานของศิลปินนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมได้มาที่หอศิลป์แห่งชาตินะครับพิพิธภัณฑ์หอศิลป์แห่งชาติที่อยู่ที่เชิงสะพานพระปิ่นเกล้าแล้วก็มาเจอกับศิลปินนะครับตัวจริงเสียงจริงซึ่งทุกท่านเนี่ยก็ทำงานอย่างมีเอกลักษณ์แล้วที่ยืนอยู่ข้างผมตอนนี้ก็คืออาจารย์อิทธิพลนามสกุลอะไรนะครับ
1: พัทรชนครับ
0: พัทรชนนะครับนามสกุลไม่ออกสวัสดีครับอาจารย์
1: สวัสดีครับ
0: ก็อยากให้อาจารย์เนี่ยเดี๋ยวอาจารย์ก็แนะนำตัวเองว่าอาจารย์มาที่ไหนอย่างไรมีแรงบันดาลใจอย่างไรการจัดงานที่นี่มันเริ่มจัดอย่างไรนะครับโดยเฉพาะความเป็นมาของอาจารย์สำคัญมากนะครับเพราะว่าทำไมเราต้องพูดถึงความเป็นมาเพราะว่าเดี๋ยวจะได้ดูงานของท่านนะครับอยู่ข้างหลังเนี่ยเดี๋ยวจะโฟกัสได้ดูโค้ดอัพเข้าไปนะครับเพื่อที่จะเห็นว่างานของอาจารย์เนี่ยเขาเป็นอย่างไรแล้วศิลปินทำงานคนหนึ่งทำงานเนี่ยมันก็ต้องมีปูมหลังและไอ้ปูมหลังนั่นแหละสำคัญที่จะทำให้งานมีเอกลักษณ์ออกมาแต่ละคนไม่เหมือนกันเพราะว่าเรามีปูมหลังที่ต่างกันต้องไหมครับอาจารย์นะครับเดี๋ยวให้อาจารย์เขาแนะนำตัวเองนะครับ ตามที่อาจารย์ต้องการจะพูดเลย
1: ครับ
0: อยากพูดอะไรพูดไปแต่เรื่องโฆษณาเดี๋ยวไว้ท้ายๆ
1: ได้เลย
0: โอเคครับ
1: ครับผมครับสวัสดีครับอิทธิพลพัทรชนนะครับก็จริงๆแล้วอ่ะคือโดยพื้นฐานของผมเลยครับคือผมอาจจะเหมือนกับว่าเรียนและโตที่กรุงเทพแต่เหมือนกับว่าทางแม่จะมีเชื้อมอญพ่อจะเป็นคนใต้ทีเนี้ยภรรยาเป็นคนอีสานอะไรอย่างเงี้ยครับอย่างช่วงสมัยเรียนเนี่ยคือคำถามก็จะเหมือนกับว่าที่อาจารย์ถามสมัยเรียนเลยว่าเอ๊ะจริงๆแล้วพื้นเพเราเป็นคนที่ไหนเป็นคนจังหวัดอะไรแล้วก็สนใจเรื่องของศิลปะหรือเนื้อหาแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยครับโดยส่วนตัวผมเนี่ยคือผมอ่ะเรียนกรุงเทพตั้งแต่เด็กๆเลยแต่ทีนี้ช่วงปิดเทอมหรือช่วงอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีโอกาสได้แบบว่าเดินทางไปตามจังหวัดนู้นจังหวัดนี้ขึ้นเหนือมั่งบางทีอยู่ใต้มั่งอย่างเงี้ยครับประจวบกับว่าช่วงที่เรียนช่างศิลป์แล้วก็เรียนศิลปากรอะไรเงี้ยมันเป็นช่วงที่อาจารย์ให้ไปหาข้อมูลต่างๆที่จะเอามาใช้ในการทำงานด้วยความที่ว่าเราพื้นเพมันเป็นพื้นเพในหลายพื้นที่การจะชะลุ่นนิ่มเสมอเนี่ยครับก็เหมือนกับว่าแนะนำว่าให้เอาพื้นที่หรือว่าที่อยู่ที่เราสนใจซึ่งตอนแรกเนี่ยคือแกก็มีพื้นที่ให้อยู่2ที่ว่าเอ๊ะจะกลับบ้านไหมบ้านที่จังหวัดเลยเพราะว่าเหมือนกับว่าพ่อกับแม่ผมอย่างเงี้ยย้ายไปอยู่ที่เมืองเลยไปอยู่บนเขาเนี่ยได้สักร่วม20ปีแล้วแล้วก็อีกวัดหนึ่งที่อาจารย์ชะลูดเสนอก็คือเป็นวัดไหลหินที่จังหวัดลำปางอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เลยเหมือนกับว่าเลือกว่างั้นเดี๋ยวไปอยู่ที่จังหวัดเลยดีกว่าอะไรเงี้ยเพราะว่ามันคือเราจะเรียกว่าไงดีมันเป็นมันเหมือนมันมักม่วนอ่ะเราชอบความสนุกสนานของพื้นถิ่นอีสานอย่างเงี้ยครับคือมันเหมือนกับว่าช่วงแรกๆอะครับงานมันจะเป็นงานของผมช่วงแรกๆเลยเนี่ยคือผมสนใจเรื่องเกี่ยวกับสถาปัตย์อะเพราะว่าผมรู้สึกว่าเหมือนกับไอตัวสถาปัตย์เนี่ยมันเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงความศรัทธาของผู้คนนะที่มีต่อศาสนาทีนี้พอช่วงหาข้อมูลจากตอนปริญญาตรีจนมาถึงปริญญาโทเนี่ยคือมันเหมือนกับแรงบันดาลใจเราอะมันเปลี่ยนไปเรื่องสัญลักษณ์บางอย่างเนี่ยกลับกลายมาเป็นเรื่องของคนเพราะว่าเรื่องของคนเนี่ยมันมีวิถีชีวิตมันมีสิ่งของหรือมันมีวัตถุอะไรบางอย่างที่นำพาเราไปแล้วก็ไอ้ตัวเนี้ยคือณตอนแรกเนี่ยคือเราอาจจะยังไม่ได้รู้หรอกว่าไอ้ตัวสิ่งนั้นน่ะเราสนใจอะไรเพราะว่าเรามุ่งเน้นไปที่การศึกษาศิลปะพื้นถิ่นอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าในความเป็นศิลปะพื้นถิ่นเนี่ยมันจะบางอย่างเนี่ยที่เราคิดว่ามันไม่ควรจะอยู่มันดันอยู่ที่ตรงนั้นบางอย่างที่เราคิดว่าเอ้ยตรงเนี้ยมันน่าจะมีอันนี้มันกลับไม่ได้ใช้ในการประกอบกิจหรือประกอบพิธีนั้นๆอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วตรงเนี้ยพอเราเริ่มจับเนื้อหาเริ่มจับวัตถุประสงค์อะไรบางอย่างได้อ่ะมันก็เลยประกอบมาเป็นงานของผมในช่วงระยะแรกครับผมทีเนี้ยคือหลังจากเนี้ยมันเหมือนกับช่วงนั้นน่ะคืออาจารย์ก็ให้ไป drawing จริงๆคือเราก็ไม่เข้าใจว่า drawing เนี่ยคือ drawing อะไรหรือตอนนั้นน่ะมันเกิดคำถามด้วยซ้ำว่า drawing คืออะไรกันแน่คือเราไม่เข้าใจจริงๆเราก็คิดว่าเป็นแค่การเหมือนกับว่าไปเขียนรูปแล้วก็เอาอะไรบางอย่างที่มันน่าสนใจเอามาส่งอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าคือไอตอนช่วงเนี้ยเราจะเหมือนกับว่าเราต้องมีมากกว่าทักษะที่เราเคยทําในสมัยปริญญาตรีอะไรเงี้ยเพราะว่ามันจะมีเรื่องความรู้สึกภายในการถ่ายทอดหรือข้อมูลอะไรเข้ามาประกอบที่แล้วก็เหมือนกับว่าช่วงระยะแรกเนี่ยเป็นช่วงที่เหมือนกับว่าคือมันอาจจะเรียกได้ว่าคือผมอาจจะช่วงแรกอาจจะไม่สําเร็จด้วยความที่ว่าเราไม่เข้าใจแต่ทีเนี้ยพอเราเริ่มจับได้แล้วอ่ะเราถึงเกิดความเข้าใจว่าเฮ้ยทำไมอันเนี้ยอาจารย์ถึงไม่ได้สอนเราเป็นคำพูดเพราะว่าถ้าสมมติอาจารย์สอนเราเป็นคำพูดเนี่ยเราก็ยังไม่เข้าใจไอ้สิ่งที่มันต้องสัมผัสด้วยภายในเราอยู่ดีอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยเป็นที่มาของการว่าเอ้ย drawing สำหรับแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันการหาข้อมูลของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันบางคนเนี่ยอาจจะนั่งเฉยแล้วคิดได้บางคนเนี่ยอาจจะหาข้อมูลแล้วก็เอามาประกอบใช้ได้แต่สำหรับบางคนเนี่ยซึ่งอันเนี้ย ผมเป็นหนึ่งในนั้นที่เหมือนกับว่าเราจะต้องออกเอาตัวเองอ่ะเข้าไปหาแล้วก็สัมผัสข้อมูลนั้นๆครับจริงๆแล้วถ้าถามผมอ่ะคือผมคิดว่ามันอาจจะเป็นเหมือนกับstep by step อ่ะเป็นเหมือนขั้นตอนคือช่วงอย่างช่วงที่เราเรียนไม่ว่าจะเป็นปวชจนมาถึงปริญญาตรีเนี่ยคือผมว่าช่วงนี้เป็นติดอาวุธไอ้การ drawing ช่วงนี้มันเป็นช่วงเหมือนกับว่าฝึกทักษะเพื่อจะให้เราถ่ายทอดในสิ่งที่เราคิดเรารู้สึกเราต้องการได้ดีแต่ช่วงปริญญาโทเนี่ยคือ drawing มันเปลี่ยนไป drawing มันไม่ใช่การฝึกทักษะแล้วมันเป็นเรื่องของการถ่ายทอดอยากจะเหมือนกับคำจันปีชาที่บอกว่า hard head hand อันนี้คือผมว่าชัดเจนที่สุด
0: ครับเป็นยังไงครับ hard head hand ขยายความนิดนึงคือประโยชน์กับน้องๆที่กำลังดูอยู
1: ่ครับเหมือนกับว่าเราอ่ะเราเรียนศิลปะไทยใช่ไหมครับทีเนี้ยคืองานของศิลปะไทยเนี่ยมันเป็นงานถอดเส้นอยู่แล้วถอดเส้นจากสัดส่วนนึงเนี่ยไปเหลือแค่เพียงลายเส้นที่เราคัดสรรแล้วว่างามที่สุดทีเนี้ยไอ้ตัว hard เนี่ยมันเป็นเหมือนกับว่าพอเราเห็นfigurative เห็นตัวเห็นสิ่งของเห็นอะไรบางอย่างเนี่ยเราสามารถดึงเอาเส้นนั้นน่ะมาใช้ได้โดยที่ว่ามันไม่ได้ผ่านอาจจะไม่ใช่ผ่านรูปทรงที่ถูกต้องแต่มันเป็นความรู้สึกของเราเนี่ยที่มันใช้สมองหรือใช้หัวเนี่ยในการคำนวณแล้วก็ถ่ายทอดออกมาอย่างมือครับมันกลายเป็นเหมือนกับมันเป็นเส้นเดียวกันเลยอะไรเงี้ยคือผมก็เลยคิดว่าถ้าตอนปช.เนี่ยมันคือสเต็ป1ปริญญาตรีเนี่ยอาจจะเป็นวาดเส้นสเต็ป2อะไรเงี้ยพอมาถึงปริญญาโทเนี่ยมันอาจจะเป็นวาดเส้นสเต็ป3แล้วมันก็สามารถใช้ได้จริงในการทำงานในการหาข้อมูลจริงๆครับในการวาดเส้นเนี่ยครับจริงๆแล้วอ่ะคือถ้าถามผมว่าจําเป็นมั้ยใช่มั้ยครับคือมันผมว่ามันชัดเจนเลยว่าการศึกษาเนี่ยมันเป็นสิ่งสําคัญทีเนี้ยมันเหมือนกับว่าเราอ่ะจะเก็บเกี่ยวหรือว่าเราจะเรียกว่าอะไรดีเราจะเอาไอ้สิ่งที่เราใช้ในการเรียนเนี่ยมาปรับปรุงมาพัฒนาตัวเราได้มากแค่ไหนเพราะว่าคือเถียงไม่ได้จริงๆว่าจำไม่สำคัญเพราะว่าคือหลายๆคนน่ะเขาอาจจะมีครบตั้งแต่แรกเขาก็เลยไม่ได้คิดว่าจะต้องเรียนแต่ว่าในอีกหลายๆคนเหมือนกันที่ว่ายังไงก็ต้องเรียนฉะนั้นน่ะคือถ้าให้ผมแนะนำอ่ะมีโอกาสเรียนเถอะเพราะว่ามันอย่างน้อยๆเนี่ยมันก็มีคนชี้นำแล้วก็ไอ้ตัวเนี้ยมันไม่ใช่ว่าชี้นำเพื่อให้เราทำตามแต่มันชี้นำเพื่อให้เราเหมือนกับว่าเอาไอ้สิ่งที่เขาชี้นำอ่ะมาคิดทบทวนรอบด้านมากยิ่งขึ้นอย่างเงี้ยครับ ก็จริงๆอ่ะคือผมอาจจะไม่ได้คิดว่าถ้าไม่มีโอกาสก็ไม่ต้องเรียนหรอกแต่ว่าคือผมว่าคือถ้าเป็นไปได้เนี่ยคือช้าเร็วเนี่ยคือไปเรียนเถอะแล้วก็ทีเนี้ยไอตัวศิลปินอย่างเงี้ยคือในมุมผมนะคือผมเชื่อว่าผมไม่เคยจริงๆไม่เคยที่ใช้ความรู้สึกทำงานครับคือผมรู้สึกว่าไอ้ตัวศิลปะเนี่ยหรือตัวการทำงานสร้างสรรค์เนี่ยจริงๆอ่ะมันคือหน้าที่แต่ว่าไอ้ตัวความรู้สึกเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราแต่หรือว่าใครคนใดคนหนึ่งก็ตามที่เป็นศิลปินเนี่ยต้องการจะแสดงออกความรู้สึกและถ่ายทอดมาในลักษณะไหนคือผมว่ามันไอ้ตัวอารมณ์ก่อนวาดรูปเนี่ยคือผมว่าไม่สำหรับผมอ่ะไม่จริงเพราะว่าอันนี้คือกล้าพูดเลยว่าไม่จริงเพราะว่าผมว่าจริงๆแล้วคนที่ทำงานศิลปะเนี่ยครับเขาจะทำงานอย่างต่อเนื่องแล้วก็เขาก็จะคิดทบทวนสิ่งที่เขาทำเนี่ยเขาต้องการจะแสดงออกในเรื่องไหนบางทีแสดงออกในเรื่องความรู้สึกก็ไม่ใช่ว่าเราจะต้องเป็นใช้ความรู้สึกในการทำงานอย่างเดียวเพราะว่าไอ้ตัวการแสดงออกเนี่ยมันเป็นเรื่องภายในเราไม่ต้องอาจจะไม่ต้องรอให้รู้สึกอย่างนั้นถึงค่อยมาทำงานเพราะว่าบางทีไอ้ตัวความรู้สึกนี่แหละมันทำให้ทำงานไม่ได้ครับผมว่าวินัยเรื่องนี้สำคัญครับคือไอ้คำนี้คือตอนแรกเนี่ยผมก็ไม่เข้าใจแต่ผมอ่ะเคยได้ยิน คำของอาจารย์จักรพันธ์นะครับจักรพันธ์โพสยกิจอ่ะเขาบอกว่าเนี่ยมีคนบอกว่างานของอาจารย์จักรพันธ์เนี่ยมีความรู้สึกจังเลยของอาจารย์ต้องใช้อารมณ์อะไรในการทำงานอาจารย์จักรพันธ์ก็ตอบอย่างนี้ครับตอบว่าเหมือนว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่อารมณ์มันเป็นหน้าที่แต่คือไอ้หน้าที่ของอาจารย์เนี่ยมันก็คือมีหน้าที่ทำงานไปเนี่ยแหละแต่ไอ้ตัวอารมณ์หรือความรู้สึกเนี่ยแหละคือมันเป็นสิ่งที่เราจะต้องถ่ายทอดออกมาจากภายในของเราโดยผ่านการกลั่นกรองแบบไหนก็ตามทีอะไรอย่างเงี้ยครับคืองานของผมเนี่ยครับคือผมเนี่ยพยายามทำงานโดยแบ่งงานของตัวเองเนี่ยเป็น3ลักษณะคืออันดับแรกเลยคือเรื่องความรู้สึกถ้าคนดูอ่ะรู้สึกว่างานผมอ่ะสนุกรู้สึกว่างานผมน่ารักอันเนี้ยจริงๆอ่ะจบแล้วเพราะว่าอนาคตอย่างพอผมไม่อยู่พอผมตายไปอ่ะมันไม่มีใครมาเล่าไอ้ตัวแนวความคิดหรือเนื้อหาให้ฟังอะไรอย่างเงี้ยครับในระหว่างที่ตอนเนี้ยผมยังมีชีวิตอยู่เงี้ยผมก็จะสามารถอธิบายเรื่องของคอนเซ็ปต์ซึ่งเป็นแนวความคิดได้คืออย่างตัวแนวความคิดหลักๆของงานผมเลยอ่ะในทุกๆชุดที่ผ่านมาเนี่ยครับผมจะนําเสนอเรื่องของการอยู่รวมกันของคนสัตว์สิ่งของทั้งในแบบรูปธรรมที่เราสัมผัสได้กับอุดมคติยกตัวอย่างเหมือนกับว่าพญานาคนางเงือกหรือยักษ์อย่างเงี้ยครับคือไม่มีใครเคยเห็นเลยนะว่าเงือกนาคยักษ์เนี่ยจริงๆแล้วหน้าตาเป็นยังไงแต่พอเราบอกว่าเนี่ยนางเงือกคือคนจะจินตนาการออกเลยว่าแบบว่าเฮ้ยตัวเป็นคนหางเป็นปลาอะไรเงี้ยอันเนี้ยคือมันอยู่รวมกันภายในมากๆซึ่งทีเนี้ยผมก็เลยเอาคอนเซ็ปต์ของเรื่องการอยู่รวมกันเนี่ยมาจับเป็นภาพรวมของงานทีเนี้ยอย่างผลงานชุดเนี้ยเนื้อเรื่องจากคอนเซ็ปต์ที่มันเป็นเรื่องของการอยู่รวมกันแล้วเนี่ยอีกอันนึงก็คือเป็นเนื้อเรื่องของงานผมอย่างชุดเนี้ยผมพยายามจะถ่ายทอดเรื่องราวของหิมพานต์ซึ่งหิมพานต์เนี่ยคือเราอ่ะเราคนไทยอ่ะเราเคยได้ยินมาอย่างยาวนานแล้วนะแล้วก็ไม่เคยมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของรูปแบบสัตว์ต่างๆในหิมพานต์เลยมันกลายเป็นเหมือนกับว่าส่วนหนึ่งของตราสัญลักษณ์ส่วนหนึ่งของตาโลโก้ส่วนหนึ่งของแบบเรียนที่เราพบเห็นมาตลอดตั้งแต่เราเริ่มเรียนศิลปะมาทีนี้ผมก็เลยเอาจากไอ้ตัวคอนเซ็ปต์จนมาถึงคอนเทนต์ที่มันเป็นเนื้อหาเนี่ยผมหยิบยกเรื่องราวของหิมพานต์ซึ่งมันเป็นสิ่งที่เราไม่เคยเห็นเนี่ยเอาทั้งหมดอ่ะไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์สิ่งของเนี่ยทั้งที่เราเคยเห็นและเราไม่เคยเห็นเนี่ยจับพวกเนี้ยมาอยู่รวมกันจนเป็นงานแล้วนัยยะเนี่ยว่าผมก็แทนไอ้เนื้อหาในงานชุดเนี้ยว่าเป็นหิมพานต์ที่ผมสัมผัสคือส่วนใหญ่เนี่ยคือมันเหมือนกับว่าผมเนี่ยจะตื่นเช้ามาเพื่อให้อาหารมันดามีไม่ว่าจะเป็นนกเป็นสัตว์กิ้งก่าจิ้งเหลนหรืออะไรอะไรในบ้านเนี่ยครับมันเหมือนกับว่าพวกเนี้ยเป็นสัตว์ที่ตกลงมาแล้วก็เหมือนกับว่าที่บ้านผมไม่ว่าจะเป็นภรรยาหรือเป็นลูกเงี้ยเอาพวกเนี้ยมาเลี้ยงดูจนเป็นเหมือนกับว่ามันเป็นหน้าที่เป็นกิจที่เราทําทุกๆวันทีเนี้ยหลังจากเนี้ยหลังจากตื่นนอนมาตอนเช้าเนี่ยก็พอจัดการบรรดามีเสร็จปุ๊บอย่างเงี้ยก็ล้างหน้าแปรงฟันแล้วก็กินกาแฟไอ้ช่วงจังหวะที่กินกาแฟเนี่ยผมคิดว่าเป็นช่วงที่ละเมียดที่สุดของวันก็เพราะว่าจังหวะที่เรากินกาแฟเนี่ยมันจะเป็นช่วงที่เราได้นั่งมองงานเราที่เราทําค้างตั้งแต่เมื่อวานไอ้ระยะเวลาในการเริ่มงานของผมเนี่ยในแต่ละวันเนี่ยมันจะเป็นถ้าเริ่มเขียนจริงๆเลยเนี่ยอาจจะเป็นประมาณสัก9 โมงหรือว่าถ้าเร็วกว่านั้นก็คือจะเร็วกว่าไม่มากอ่ะเฉลี่ยประมาณเนี้ยครับ9 โมงแล้วก็11 โมงกินข้าว7 โมงกินข้าวจนถึงเท่าไหร่ก็แล้วแต่เนี่ยแต่ว่าประมาณจริงๆแล้วประมาณสักเที่ยงๆหรือบ่ายๆเนี่ยก็คือทํางานยาวต่อไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยถ้าช่วงไหนที่ผมอยู่บ้านเนี่ยคือผมจะกินข้าวแค่เฉลี่ยวันละมื้อครับไม่ได้แบบว่าจะอะไรเลยแต่เพราะว่าเราเขียนงานทั้งวันน่ะเราไม่ได้นั่งไปไหนคือร่างกายเราไม่ได้ใช้พลังงานอะไรอย่างเงี้ยเยอะ แต่ทีเนี้ยมันจะมีเป็นบางวันที่มันจะเป็นเหมือนกับว่าช่วงรีแลกเนี้ยคือจากที่เราทำเพลงมาทั้งวันเนี่ยเราอาจจะเอาเวลาไปนั่งปั้นอยู่หน้าบ้านมั่งไปนั่งแกะ

นู่นแกะนี่อะไรอย่างเงี้ยหน้าบ้านแต่ทั้งหมดทั้งมวลก็จะเป็นช่วงเวลาการทำงานทำงานศิลปะเนี่ยเฉลี่ยเนี่ยไม่เกินสัก2 ทุ่มอะไรเงี้ยครับก็จะหยุดอย่างงานชุดเนี้ยชุดล่าสุดเนี้ยก็จะเป็นงานที่รวบรวมช่วงระยะเวลา2 ปีเนี้ยเอาออกมาแสดงงานซึ่งใน2 ปีเนี้ยถ้าใครได้ตาม Facebook หรือตามอะไรผมเนี่ยจะไม่ได้เห็นงานชุดนี้หลุดออกมาเลยนะในสาธารณะเพราะว่าเหมือนกับผมอ่ะเคยเมื่อก่อนนะคือเราเขียนรูปเสร็จเนี่ยเราก็อยากโชว์เราก็แบบว่าเขียนรูปปุ๊บแล้วก็อัพ Facebook อัพ Instagram อะไรเงี้ยแต่ทีเนี้ยมันก็จะมีบางทีเนี่ยมันเป็นคำถามว่าเฮ้ยไองานชิ้นนี้เคยเห็นแล้วนี่อันนี้คือแสดงแล้วหรือเปล่าอะไรเงี้ยซึ่งไองานนั้นน่ะยังไม่เคยแสดงเลยแต่ว่าคือคนน่ะเห็นผ่าน Facebook อะไรเงี้ยครับจากไอตัวนั้นน่ะก็เลยเป็นที่มาของว่าคือไอ้2 ปีของงานชุดเนี้ยคือผมไม่ให้หลุดเลยแล้วก็เป็นช่วงที่แบบว่าอึดอัดนิดนึงอยากจะโชว์อะไรอย่างเงี้ยครับมันเหมือนกับว่าผมมาต้องการจะให้เป็นเหมือนบันทึกด้วยเพราะว่ามีหลายๆชิ้นน่ะที่ผมไม่ได้เขียนในสตูดิโอครับคือผมด้วยความที่ว่ามันมีโปรเจกต์แสดงงานอย่างเงี้ยในประเทศอย่างเงี้ยมันต่อเนื่องมากเดี๋ยวไปภูเก็ตเดี๋ยวขึ้นเชียงใหม่เดี๋ยวกรุงเทพที่นู่นที่นี่ที่นั่นบางทีเนี่ยแสดงพร้อมกันแบบ 3-4 ที่อะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยต้องเหมือนกับว่าต้องหิ้วงานไปด้วยแล้วไอ้ตัวงานขนาดที่ทำเนี่ย40x30เนี่ยมันสามารถแบบว่าเอาไปเขียนตรงนู้นตรงนี้ได้แล้วก็เนื้อหาหรือว่าสัมผัสอะไรบางอย่างของไอ้คนสัตว์สิ่งของเนี่ยมันก็จะปรากฏในงานพวกนี้ในแต่ละชิ้นในส่วนตัวผมอ่ะผมชอบนะผมชอบที่พวกนี้มันมาช่วยได้มันทำให้เหมือนกับว่าเราอาจจะไม่ได้เอามาใช้งานจริงแต่ว่าเราเหมือนกับพอเราบริโภคอะไรบางอย่างเนี่ยเราเอาไอ้ตรงเนี้ยมาแล้วเราเอามาย่อยพอเราเอามาย่อยปุ๊บแล้วเราเอาไปทําต่ออย่างเงี้ยไอ้ฉะนั้นน่ะไอ้วิธีคิดความรู้สึกหรือตัวรูปแบบอ่ะมันถูกจัดการโดยเราไอ้ตัว AI เนี่ยจากที่ผมเห็นน่ะคือผมอาจจะไม่เก่งเรื่องนี้แล้วก็ใช้ได้ไม่เป็นหรือเต็มที่อะไรเงี้ยแต่ผมคิดว่าไอ้ตัวพวกเนี้ยมันเป็นเหมือนเทคนิคนึงที่ทําให้เราอ่ะทํางานได้ง่ายขึ้นแล้วก็อาจจะสนุกขึ้นหรืออะไรอย่างเงี้ยครับโอ้โหคือไอ้ตัวเนี้ยเป็นคําถามคําผมว่าจะเป็นคําถามหลักที่คนอยากฟังครับถ้าถามว่าจําเป็นมั้ยอ่ะคือผมว่าจําเป็นเพราะว่าคือเราต้องยอมรับนะว่าเราไม่สามารถจะอยู่ได้ถ้าเราไม่มีการวางแผนมีการคิดในเชิงการตลาดหรือว่าตัวเลขเข้ามาเกี่ยวข้องเงี้ยครับทีเนี้ยไอ้ตัวการตลาดของศิลปินเนี่ยคือผมมาประมวลว่าไอ้สิ่งที่เขาบอกว่าอย่าไปสนใจเรื่องของธุรกิจเรื่องของอะไรคือผมว่าในระยะแรกหมายถึงในระยะแรกของการทํางานนะครับที่ช่วงเนี้ยคือเราไม่ใช่ว่าคิดแต่ว่าจะเขียนขายไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ไอ้ตัวเขียนเนี่ยคือเราต้องแสดงทัศนะของเราออกมาอย่างเต็มที่ทีเนี้ยไอ้ตัววางแผนเรื่องของการตลาดหรือการขายหรือการจัดการเนี่ยมันจะตามมาเป็นลําดับเช่นเราจะต้องหาเงินยังไงเพื่อจะมีนิทรรศการในแต่ละครั้งเราจะต้องเดินทางยังไงเราจะต้องมีค่าใช้จ่ายยังไงเราจะต้องเชิญใครเราควรจะต้องตั้งราคาเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งไอ้ตัวคําถามอย่างเงี้ยมันเป็นคําถามที่คนน่ะอยากรู้ฉะนั้นน่ะไอ้การที่จะลงในรายละเอียดเลยว่าจะต้องตั้งราคาเท่าไหร่ไอ้ตัวเนี้ยก็จะพูดยากเพราะว่าแต่ละคนน่ะไม่เหมือนกันแล้วก็ควรจะขายให้ใครไอ้เนี้ยก็พูดลําบากเพราะว่าในแต่ละคนน่ะเวลาใครจะซื้องานหรือเวลาจะขายงานใครอ่ะมันไม่ใช่ว่าทุกคนจะขายงานให้คนนี้ได้บางคนอย่างเงี้ยก็เรารู้แหละว่าเป็นคอลเลกเตอร์แต่ก็ไม่เสพงานเราซึ่งไอเนี้ยเขาก็ไม่ผิดเพราะว่ามันเป็นรสนิยมในการคัดเลือกในการตัดสินใจในสิ่งที่ชอบอ่ะเหมือนคนเรายังชอบเสื้อผ้าไม่เหมือนกันชอบสิ่งของหรือใช้สิ่งต่างๆไม่เหมือนกันไอตัวนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการ

0: ในการเลือกแล้วก็ไอ้ตัวเนี้ยมันอาจจะต้องผมคิดว่ามันจะต้องค่อยๆเรียนรู้เรื่องการบริหารเรื่องการใช้แล้วก็ไอ้สิ่งสำคัญของการบริหารทั้งหมดทั้งมวลน่ะที่อยากจะฝากไว้เลยหรืออยากจะให้ไอ้เอาไอ้ตัวเนี้ยมาเป็นตัวควบคุมเลยอ่ะครับก็คือเรื่องความซื่อสัตย์ผมว่าไอ้ตัวนี้แหละคือไอ้ตัวงานศิลปะของแต่ละคนน่ะจะดำเนินไปได้เนี่ยก็คือเรื่องของความซื่อสัตย์เนี่ยล้วนๆมันจะยกตัวอย่างอย่างนี้ก็ได้เช่นว่าเราเคยขายงานให้คนเนี้ย 1,000 บาททีเนี้ยอีกคนนึงเนี่ยเขาก็จะมาซื้อแต่ช่วงนั้นน่ะเราขายงานไม่ได้เลยเราไปลดให้เขาเหลือ500บาทอะไรอย่างเงี้ยทีเนี้ยไอ้คนแรกที่เคยซื้อไปราคาสูงกว่าเขาก็จะรู้สึกแล้วว่าเฮ้ยคือทำไมของเขาซื้อแพงล่ะเนี่ยแล้วทีเนี้ยมันก็จะเกิดปากต่อปากในหมู่วัฒนจักรศิลปะว่าเนี่ยศิลปินคนนี้คือแบบว่าฆ่าตัวตายหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยไอ้พวกเนี้ยมันเป็นหนึ่งในการผมเรียกว่าเป็นการสะสมแล้วกันคือศิลปะเนี่ยนอกจากต้องสะสมงานแล้วเนี่ยศิลปินเนี่ยยังต้องสะสมมูลค่าและก็คุณค่าของตัวเองด้วยครับคืออย่างงานผมเลยอ่ะคือถ้าอธิบายงานผมเนี่ยคือง่ายเลยครับเพราะว่าคือผมเนี่ยเริ่มตั้งราคาจากราคาไม่แพงเมื่อ20กว่าปีก่อนเนี่ยคือตั้งหลักพันคือกล้าพูดเลยตั้งหลักพันครับแล้วก็ในแต่ละช่วงเนี่ยเราค่อยๆเพิ่มมูลค่าจากไม่ว่าจะเป็นการแสดงงานหรือจากหลักพันเนี่ยคือณตอนนั้นน่ะก็หลายอย่างแต่คือณตอนนั้นนะครับคือเราอ่ะเหมือนกับไปลองเดินตามดูงานตามที่ต่างๆดูไพลิสไปเห็นน่ะไปเห็นจากราคาแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยโหคือถ้ารุ่นพี่เราตั้งเท่านี้เราก็ไม่ควรจะแตะเขาหรือว่าเกินหน้าเขาเราก็พยายามจะไล่ดูแล้วก็เอาที่เราตั้งแล้วเรารู้สึกว่าเราไม่ได้เวอร์เกินไปอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าในความเป็นจริงแล้วอ่ะคือผมกล้าพูดเลยนะว่าค่าอุปกรณ์ศิลปะเนี่ยมันราคาสูงแหละแต่ว่าเวลาบางคนตั้งเนี่ยมันเด็กบางคนก็เกินจริงเด็กบางคนเกินจริงแล้วพอราคามันเกินจริงเนี่ยมันขายไม่ได้พอขายไม่ได้เนี่ยราคาจริงมันเลยไม่เกิดคือถ้าจะต้องแนะนำจริงๆๆอ่ะอยากจะให้เริ่มตั้งราคาเอาที่ตัวเองอ่ะไม่เดือดร้อนแล้วก็ลองขายดูก่อนถ้าขายได้แปลว่าราคานั้นน่ะจริงถ้าขายไม่ได้เนี่ยราคานั้นน่ะไม่ใช่แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าให้เอาราคานั้นมาลดราคาไม่ใช่นะครับอาจจะต้องคงราคานั้นไว้แล้วก็ทำชิ้นอื่นแล้วก็ค่อยๆขยับราคาขึ้นไปอะไรเงี้ยแล้วก็ไอการขายแต่ละครั้งเนี่ยคือจะจริงไม่จริงเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่เราคือเราจะตั้งเท่าไหร่ก็ได้จะตั้งถูกมากจะตั้งแพงมากเนี่ยคือเป็นปกติแต่ราคาจริงคือราคาที่ขายได้และพอขายได้ปุ๊บเนี่ยก็จะวกกลับไปคำถามก่อนก็คือเรื่องความซื่อสัตย์เนี่ยแหละครับ
1: ก็เมื่อสักครู่ก็ได้ฟังศิลปินอีกท่านหนึ่งได้พูดถึงเรื่องราวของงานตัวเองนะครับตอนนี้ก็มาถึงคิวของอาจารย์มนุนธรรมช่วยหนูนะครับซึ่งเป็นศิลปินอีกท่านหนึ่งซึ่งมีแนวความคิดและก็รูปแบบที่ชัดเจนนะครับที่ยืนข้างผมอยู่ตรงนี้คืออาจารย์มนุนธรรมช่วยหนูครับ
2: ครับสวัสดีครับอาจารย์
1: ชื่อเล่นคือพี่ฉุยนะครับอ่ะเดี๋ยวจะให้พี่ฉุยพูดถึงสิ่งต่างๆนะครับแล้วก็เป็นการพูดจากตัวศิลปินเองที่มาพูดถึงงานตัวเองนะครับคิดว่าต้องเป็นประโยชน์กับผู้สนใจศิลปะมากมายในชั่วโมงของทัศนาศิลปกรรมในครั้งนี้นะครับ
3: ครับสวัสดีครับผม อาจารย์มนุษย์ธรรมช่วยหนูนะครับชื่อเล่นชื่อฉุยนะครับก่อนอื่นผมก็เป็นคนตรังตอนเรียนปวช.ก็มาเรียนที่วิทยาลัยจังศรีนครศรีธรรมราชครับแล้วก็จบจากตรงนั้น3ปีแล้วก็ได้ขึ้นมาเรียนต่อที่โรงเรียนพ่อช่างอีก4ปีครับปริญญาตรีประจบจากตรงนั้นก็ต่อปริญญาโทอีกประมาณ 5หรือ6ปีครับ
1: ที่ไหนครับปริญญาโท
3: ที่ที่มหาลัยศิลปากรครับ
1: ครับครับครับแล้วก็แนวคิดในการมองสังคมที่มันสะท้อนออกมาในงานเนี่ยอาจารย์คิดอย่างไร
3: อ๋อไอแนวคิดงานชุดนี้ผมอยากจะสื่อถึงว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคตามสมัยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวธรรมชาติตัวสถาปัตย์วิถีชีวิตหรือว่าแม้แต่มุมมองของผู้คนที่

0: ที่อยู่ณตอนนี้แล้วก็ณปัจจุบันไอ้งานชุดนี้ผมใส่อยากเล่าว่าประมาณว่าแบบบ้านนะครับบ้านคือเป็นสิ่งที่อบอุ่นบ้านคือเป็นสิ่งที่ว่าทุกคนอยากอยู่อยากค้นหาผมเลยเอาความเป็นบ้านยกออกมาเป็นตัวอย่างในเรื่องราวเช่นบ้านบางหลังมันเกิดการที่ว่าซ่อมแซมเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยเช่นหลังคากระเบื้องดินเผาเปลี่ยนมาเป็นกระเบื้องซีเมนต์เสาบ้านจากไม้ก็กลายเป็นปูนก็คือเป็นการที่ว่าประคับประคองเพื่อให้บ้านหลังนี้อยู่ต่อแล้วก็คงทนไปแล้วก็อย่างหนึ่งในการความทรงจำของผมครับผมก็จะใส่ลงในวิถีชีวิตในผลงานนั้นๆเพื่อคือผมออกจากบ้านมาก็ไม่ใช่ออกครับคือออกมาทำงานก็ออกมาเรียนก็ทำงานมันหัวนะผมคิดถึงบ้านนะครับอาจารย์ต้องย้อนกลับไปตอนเรียนช่างครับตอนนั้นผมก็ทำงานศิลปนิพนธ์ชุดบ้านได้เหมือนกันครับแล้วก็ตอนนั้นก็เขียนเป็นบ้านหลังคามุงจากแล้วก็มีอาจารย์สมปองอัครวงศ์ครับที่ท่านได้สอนผมนะตอนนั้นแกบอกว่าเฮ้ยคุณชุยถ้าคุณอยากนำเสนองานชุดบ้านจริงๆคุณต้องไปค้นหาบ้านเรือนไทยมุสลิมจากนั้นผมก็เลยไปค้นหามาครับอาจารย์ค้นหาจนเจอปั๊บผมก็ได้ทำงานต่อยอดกันมาจนจบปตรีในงานชุดบ้านแล้วก็ประจบปั๊บผมก็ยังทำงานต่อเนื่องจนมาถึงยุคปัจจุบันนี้ครับที่เห็นกันอยู่ณตอนนี้แต่ว่าบ้านที่ผมนำเสนอเนี่ยเป็นบ้านเรือนไทยมุสลิมมันเหมือนว่ามันได้เจาะประเด็นเด่นกว่าเป็นภาคใต้ได้ชัดเจนมากกว่าบ้านอื่นๆนะครับผมเคยถามแม่ว่าผมเป็นมุสลิมหรือเปล่าแม่บอกว่ามีเชื้อก็คือทวดครับ
1: ทวดเป็นมุสลิม
0: ครับแต่ว่าผมไปชอบความเป็นมุสลิมครับเพราะว่ามุสลิมผมมีเพื่อนเป็นมุสลิมก็เยอะแล้วก็ผมไปเห็นว่าวิถีเขาอยู่อย่างไรการกินการนอนการใช้หรือว่าแม้กระทั่งเรื่องศาสนาเขาก็มีในมุมมองที่ดีต่อการสอนนะครับภาพฝั่งนี้ผมนำเสนอแบบตรงๆแบบซื่อๆเลยว่าเอ้ยเนี่ยคือบ้านนำบ้านแปลว่าเป็นภาพเต็มๆโดยที่คือไม่มีนัยยะใดทั้งสิ้นก็คือนำบ้านเป็นตัวเอกเป็นตัวตั้งของในงานแล้วก็ใส่วิถีชีวิตสิ่งของเครื่องใช้ก็คือแบบว่ามันก็ซื่อๆตรงๆก็คือเรียบง่ายแต่พอมาฝั่งเนี้ยมันจะเล่นเรื่องความคิดเรื่องการมุมมองและเรื่องนัยยะในการนำเสนอเช่นเมื่ออย่างฝั่งเนี้ยครับผมนำเสนองานชุดมุมซ่อนเลนส์ก็เหมือนว่าแบบเหมือนเวลาเราไปไหนมาไหนอ่ะแล้วเราไปเจอมุมบางมุมที่รู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าค้นหาน่าสนใจก็เลยลองหยุดมองดูนี่แต่พอเราหยุดมองภาพเราก็จะเห็นว่ามันเกิดอะไรสักอย่างที่มันโดนจิตโดนใจเราให้รู้สึกว่าเฮ้ยมันชอบแล้วก็หลงในมุมนี้ผมเลยเขียนการจัดวางองค์ประกอบโดยการภาพย้อนแสงครับข้างหน้ามืดข้างหลังก็สว่างครับเรื่องกระดาษมันไม่มีแนวแฝงเลยบ้างครับแต่ว่าตอนนั้นคือเราคุยกันในกลุ่มคือแบบเล่นๆว่าเฮ้ยเราต้องเอาไซส์80คูณ100เนี่ยคือ10ชิ้นนะไซส์เมตร30 40เนี่ย10ชิ้นแต่ว่าด้วยความที่ว่าณตอนนั้นทุกคนต่างก็ทำงานกันต่างก็คิดนู้นคิดนี่จนสุดท้ายก็รู้สึกว่านั้นก็เอาตามความเหมาะสมที่ว่าทุกคนมีกำลังในการเขียนงานดีกว่าก็เลยพูดได้ว่าก็คือไซส์เนี่ยเป็นไซส์ของการที่คุยกันในกลุ่มณวันนั้นคืออย่าต่ำกว่านี้แต่ว่าเพิ่มตัวขนาดได้อ๋อไอ้เป็นป่านั้นมันเกิดจากที่ผมแบบนึกย้อนไปในวัยเด็กครับคือในวัยเด็กนั้นผมชอบเดินเข้าป่าเข้าสวน พื่อว่าจะไปบ้านคุณตาคุณ

0: ยายแล้วสองข้างทางนั้นน่ะมันมีต้นไม้พืชไม้หรือพันไม้ที่กินได้ผมเลยชอบเดินฝั่งนี้ตลอดเลยเดินไปสวนกว่าจะถึงบ้านคุณตาคุณยายก็เด็ดกินผลไม้ไปเรื่อยเป็นผลไม้ป่าแต่ที่มากกว่าเรื่องราวที่ผมเล่ามามันคือวิถีชีวิตมันคือร่องรอยในการเดินไปเดินมาของผมหรือว่าของคนในหมู่บ้านนั้นต่างหากที่เขาฝากไว้ลงบนพื้นดินซึ่งมันก็เกิดร่องรอยในการเดินเป็นเส้นทางที่เดินเข้าไปในป่าแล้วก็มืดหายไปเลยไอ้นั่นแหละครับที่ผมอยากนำเสนอว่าต่อให้ผมไม่อยู่ณตรงนั้นหรือว่าไม่มีใครณตรงนั้นแล้วแต่มันก็ยังฝากร่องรอยไว้ให้เราได้วนคิดถึงเรื่องอดีต
1: ครับ
0: อ๋อครับตอนนี้งานในชุดนี้มันเป็นการความทรงจำของผมบวกก็ไปกับวิถีณปัจจุบันเช่นเรื่องตัวบ้านณตอนนี้มันก็มีครับแต่ว่ามันมีน้อยแต่มีน้อยแต่ก็มีการปรับเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยแต่มันก็ยังเป็นความทรงเดิมอยู่และผมก็ยังหยิบยกมาบวกกับความทรงจำของผมในวัยเด็กครับผสมผสานเข้าไปให้มันมีเรื่องราวของผมเข้าไปในนั้นด้วยมันเปลี่ยนแปลงไปในตามที่แบบการเป็นอยู่ไอ้พวกวัสดุที่เข้ามาเสริมแซมตัวบ้านให้มันคงอยู่ไว้หรือว่าแม้กระทั่งว่าเอาความเป็นจังสมัยเช่นผ้าใบมาแบบผสมผสานกับหลังคาเพื่อว่าปกปิดแดดฟ้าร้อนเพื่อว่าทั้งเก่าและใหม่ก็ยังแบบมาแบบผสมผสานกันวันเวลาที่ผมจะทำงานออกแบบตื่นเรือนนะครับตื่นมา7 โมงเช้าก็นั่งดิบกาแฟกินกาแฟพอดิบกาแฟเสร็จ8 โมงเช้าก็จัดการเข้ามุมกันแล้วก็คือเริ่มจับปูการเขียนนานแล้วครับทำไปทำมาได้สักพักนึงก็ถึงเวลาเที่ยง11 โมงก็พักกินข้าวกินข้าวบ่ายโมงก็นอนพอบ่ายสองบ่ายสามก็เริ่มกลับมานั่งเขียนงานต่อถึงประมาณ5 โมงก็พักนี้ก็ออกไปวิ่งออกไปเดินปลูกต้นไม้ดูนกตกปลาแล้วก็อีกช่วงเวลาหนึ่งทุ่มหนึ่ง2 ทุ่มก็เริ่มกลับมาทำงานต่อครับก็จะยาวไปถึงประมาณถ้ามันดึกจริงๆก็ประมาณ1 ตีแต่ก็อย่าให้มันถึงประมาณนั้นหรอกครับสักก่อนเที่ยงคืนก็พักผ่อนได้แล้วเราต้องมองว่าทุกอย่างครับมันมีเหรียญ2 ด้านอยู่แล้วในตัวมันไม่ว่าจะ AI หรือว่าจะด้านฝีมือของตัวศิลปินเองถ้าเรามองเห็นในด้านที่ดีก็นำมันใช้ในเรื่องการทำงานศิลปะเหมือนกันเช่นในการเลือกความคิดบางครั้งเราก็ต้องการในการที่ว่าเห็นภาพอย่างรวดเร็วก็ต้องเข้าไป AI หาข้อมูลนั้นๆแต่ก็ใช่ว่าจะเอาความไวความง่ายหรือว่าความเร็วนำมาในการใช้งานที่ว่าแสดงความเป็นตัวตนมากจนเกินไปเพราะว่ายังไงการทำงานศิลปะสุดท้ายมันก็ต้องกลับย้อนไปถึงพื้นฐานของการทำงานศิลปะเช่นฝึกดรออิ้งสเก็ตลงสีเข้าใจเรื่ององค์ประกอบทฤษฎีสีการวางสีการจัดการในความคิดต่างๆสุดท้ายมันก็มาจากจินตนาการจากสมองเราดีๆนี่แหละครับแล้วก็จากประสบการณ์โดยตรงผมว่ามันถ้าเอามาใช้ได้ทั้ง2 อย่างไปในทิศทางที่ดีผมก็เห็นด้วยครับแต่ถ้าว่าจะเอาด้านไม่ดีกับด้านไม่ดีทั้ง2 ฝั่งมารวมกันผมว่าก็จบครับเพราะว่าการตลาดนี่จำเป็นมากครับเพราะว่าการทำงานแต่ละครั้งเนี่ยเราก็ต้องมีต้นทุนอยู่แล้วแหละทั้งเรื่องสีปูกันเรื่องอุปกรณ์ต่างๆแม้แต่การชีวิตของความเป็นอยู่เราก็ต้องการเรื่องเงินเป็นที่ตั้งข้อนี้ผมยอมรับอยู่แล้วแต่เราก็ต้องรู้จักวิธีการเข้าหาผู้คนรู้จักคุยรู้จักพูดรู้จักแบบการคุยในเรื่องแบบการค้าขายด้วย ถ้าเรามุ่งแต่ว่าจะสร้างงานอย่างเดียวแล้วเราไม่สนใจการตลาดเราก็จะอยู่กับที่ครับเราก็จะไม่กว้างแล้วเราก็จะไปคาดหวังว่าคนกลางจะเข้ามาช่วยตลอดมันก็ไม่ได้ยิ่งเราได้คุยตรงกับคนซื้องานโดยตรงเนี่ยข้อดีมีเยอะ ช่นเราได้แลกเปลี่ยนความคิดเขาก็ได้แนะนำงานเราได้ต่อยอดไปเรื่อยๆว่าเอ้ยเนี่ยคุณต้องทำอย่างนี้นะคุณต้องพัฒนาเรื่องแบบนี้นะคุณต้องขยับงานของคุณให้มันไปอีกระดับหนึ่งเพื่อจะได้เพิ่มมูลค่าของเราให้เพิ่มมากขึ้นคุณต้องแสดงงาน2หรือ3ปีต่อครั้งนะเพื่อว่างานเราก็จะได้เผยแพร่อยู่ตลอดครับถ้าเราอยู่แค่เขียนงานแล้วเราไม่ออกสู่สาธารณชนก็สุดท้ายก็ไม่มีคนรู้จักเรางานก็จะอยู่กับที่ตังค์ก็ไม่ได้
1: ครับ
0: เราก็อย่าไปมุ่งหวังเรื่องเงินมากจนลืมเรื่องงานอีกนี่คือก็เสียอีกถ้าเราไปมุ่งหวังกับเงินจนลืมว่าเอ้ยงานเรามันไม่มีความเป็นอัตลักษณ์ของตัวเองสุดท้ายก็ขายไม่ได้เหมือนกันเราต้องแสดงความเป็นตัวตนให้ชัดเจนพร้อมกับการค้าขายที่มันชัดเจน
1: และทั้งหมดนี้ก็คือการเดินทางผ่านสุนทรียภาพในนิทรรศการผลงานของทั้งสองศิลปินนะครับที่เราได้ทัศนากันไปในวันนี้ครับเราได้เห็นทั้ง ESMR หรือเป็นอยู่คือของคุณอิทธิพลพัทรชนนะครับที่ชวนให้เราย้อนมองการดำรงอยู่และการสัมพันธ์อันกลมกลืนระหว่างคนสัตว์สิ่งของและก็สถานที่และก็ได้สัมผัสกับวิถีชีวิตชนบทโดยคุณมนุนธรรมช่วยหนูนะครับที่ตรึงความทรงจำแห่งความเรียบง่ายวัฒนธรรมและธรรมชาติเอาไว้ได้อย่างมีเอกลักษณ์ไม่ว่าโลกภายนอกจะหมุนเปลี่ยนไปรวดเร็วเพียงใดก็ตามนะครับและผมก็หวังว่าบทเรียนเรื่องการศาสนาศิลปกรรมในวันนี้นี่จะไม่ได้จบลงแค่การรับชมภาพงามๆผ่านหน้าจอนะครับแต่ผมหวังว่าจะช่วยจุดประกายให้ทุกท่านเนี่ยได้มองโลกด้วยสายตาที่ละเอียดขึ้นมองเห็นคุณค่าของสัจธรรมและความงามที่ซ่อนอยู่ในวิถีชีวิตประจำวันของพวกเราทุกคนนะครับเพราะสุดท้ายแล้วศิลปะไม่ได้อยู่ไกลตัวแต่อยู่ในทุกสภาวะที่เราเป็นอยู่คือนั่นเองครับสำหรับวันนี้นี่วิชาสุนทรียภาพทางศิลปะก็ต้องขอลาทุกท่านนะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนเนี่ยมีความสุขในการเสพผลงานศิลปะและก็นำมุมมองในวันนี้ได้ไปต่อยอดในชีวิตประจำวันนะครับขอได้รับความขอบคุณจากผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัดชัยศรีพันธ์นะครับจากสาขาวิชาจิตกรรมไทยวิทยาลัยพอช่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลด้านโกศินแล้วก็พบกันใหม่ในโอกาสต่อไปนะครับสวัสดีครับ

0: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
1: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคกัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจากอีวาโบเรเตอร์มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเข้ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟิตนะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคคัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคคัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคคัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคคัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกจสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกจนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสุญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกจนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกจนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสุญญากาศที่30นิ้วตลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสุญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสุญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสุญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศวันที่28สิงหาคม2569นะคะบ่ายนี้ค่ะเตรียมร่มกันเอาไว้เลยนะคะเพราะว่าสภาพอากาศวันนี้มีฝนให้ต้องจับตาค่ะโดยเฉพาะภาคตะวันออกนะคะที่มีฝนเยอะมากเป็นพิเศษถึงร้อยละ70ของพื้นที่เลยค่ะขณะที่อีกหลายภาคก็มีฝนตกหนักนะคะฝนรอบนี้เกิดจากอะไรพื้นที่ไหนจะต้องเฝ้าระวังกันเป็นพิเศษมาดูพร้อมกันเลยค่ะสำหรับสาเหตุของฝนในวันนี้มาจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงนะคะที่ยังพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยค่ะประกอบกับมีร่องมรสุมนะคะตรงนี้ค่ะพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือประเทศลาวและเวียดนามตอนบนค่ะเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวตังเกียทำให้หลายพื้นที่ของไทยยังมีฝนและอาจเกิดฝนตกหนักได้บางแห่งค่ะสำหรับคลื่นลมทะเลวันนี้ก็ต้องเฝ้าระวังกันเป็นพิเศษค่ะโดยเฉพาะทะเลอันดามันตอนบนคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรนะคะส่วนอ่าวไทยตอนบนนั้นคลื่นสูงประมาณ2เมตรเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งนะคะและมีประกาศเตือนที่ต้องติดตามกันนะคะตั้งแต่พรุ่งนี้29สิงหาคมไปจนถึง2กันยายนประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและทางตะวันออกของภาครวมทั้งด้านรับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงนะคะขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำขังในระยะสั้นได้ค่ะมาดูสภาพอากาศรายภาคกันบ้างนะคะภาคเหนือมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนร้อยละ40ของพื้นที่ฝนหนักเน้นบริเวณตอนบนได้แก่บึงกาฬสกลนครและนครพนมอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสค่ะภาคกลางมีฝนร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักที่จังหวัดอุทัยธานีและกาญจนบุรีอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกวันนี้เป็นพื้นที่ที่มีฝนค่อนข้างมากมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักที่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนร้อยละ40ของพื้นที่มีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนร้อยละ40ของพื้นที่เช่นกันนะคะและมีฝนตกหนักที่จังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิสูงสุด 28-35 องศาเซลเซียสสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะวันนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุดประมาณ 33-35 องศาเซลเซียสใครเดินทางช่วงบ่ายถึงค่ำเตรียมอุปกรณ์กันฝนติดตัวไว้ด้วยนะคะช่วงนี้นะคะเรื่องฝนยังเป็นเรื่องที่ต้องจับตาค่ะหลายพื้นที่มีฝนตกหนักนะคะแล้วก็ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ฝนก็จะเพิ่มขึ้นอีกค่ะระวังฝนที่ตกสะสมน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากวางแผนการเดินทางให้ดีนะคะส่วนชาวเรือก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังแล้วก็ติดตามข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเอาไว้อย่างใกล้ชิดด้วยค่ะกลับมาพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: เอาไว้ใช้ประจำวันส่วนอันนี้ก็เป็นเงินเก็บ
1: ดีมากเลยตะวันรู้จักเก็บหอมรอมริบแล้วเมฆล่ะมีเงินเก็บกับเขาบ้างไหม
2: โอ้ยผมยังเด็กจะเก็บไปทำไมครับปู่เงินน่ะมีไว้ใช้เราก็ต้องใช้สิครับแล้วเนี่ยเก็บไว้ที่บ้านเยอะๆถึงเวลาหายทีนะหายหมดเลย
0: แล้วใครบอกว่าฉันเก็บเงินไว้ที่บ้านฉันฝากไว้ที่ธนาคารออมสินอย่า
1: โอ้นี่รู้ไหมธนาคารออมสินเนี่ยในหลวงรัชกาลที่6ทรงตั้งมาเพื่อให้คนไทยรู้จักออมเงินโดยเฉพาะเลยนะปู่ว่าปู่เองก็มีสมุดบัญชีออมสินเก่าๆอยู่ที่บ้านนี่นะอยู่ตรงไหนนะเอไปหาก่อน
2: ฮะอะไรจะไปไหนอีกเนี่ย
3: สยามสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2462
2: ทำไมมาโผล่บนนี้เนี่ยตกไปนี่ขาหักได้เลยนะเนี่ย
0: ดูโน่นสิ
4: พ่อปู่ช่วยลูกด้วยเถิดควายลูกมันหลุดออกจากคอกลูกจะไปซื้อควายใหม่แต่หายใส่เงินที่ฝังดินไว้หาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอผีมันต้องมาบังตาแน่ๆเลยพ่อปู
5: ่ผีบ้าอะไรมาบังตาเองฮะนะครับคิดว่าผีมันว่างนะหรือไง
4: ผู้ใหญ
5: ่มูแต่โทษผีโทษสางตัวเองนั่นล่ะฝังไว้ที่ไหนทำไมจำไม่ได้อย่าบอกนะว่าตอนมาฝังก็กินเหล้ามานะใช่ไหม
4: แหมก็นิดเดียวแต่จำเลยว่าฝังไว้ใต้ต้นไม้แน่ๆนะผู้ใหญ่นะ
5: โอ้ยต้นไม้มันมีกี่ร้อยกี่พันต้นหาจนหัวงอคงจะเจอหรอก
4: โอ้ย
5: แล้วเดี๋ยวนี้ใครเข้าเงินฝังดินกันเขาไปฝากธนาคารกันหมดแล้ว
4: ธนาคารเหรอไอ้ที่เขาเรียกว่าอะไรจนๆนั่นน่ะหรือผู้ใหญ
5: ่นั่นมาสยามกรรมาจน อันนั้นมาธนาคารของพวกพ่อค้าเขาเอาไว้ลงทุนไว้ส่งเงินข้ามชาติกันข้าหมายถึงคลังออมสินที่ในหลวงตั้งขึ้นมาท่านตั้งเพื่อให้ประชาชนรู้จักออมเงินไม่ใช่มีเท่าไหร่ก็เอาไปสำเร็จเทมาหมดแบบนี
4: ้ปะโถเอ้ยผู้ใหญ่ตอกย้ำเจ็บ
5: เสียงใครวะนั่นออกมาสิ
4: อย่าค่อยๆย่องค่อยๆย่องจ้า
6: ห้อย
4: ไหผมข้าพ่อปู่ช่วยลุงแล้วผู้ใหญ่เห็นไหมอ่ะ
2: ถ้าทุกคนรู้จักประหยัดอดออมก็จะมีเงินเอาไว้ใช้ในเวลาที่ลำบากในหลวงรัชกาลที่6ทรงตั้งธนาคารออมสินขึ้นเพื่อให้ประชาชนรู้จักเก็บออมตั้งแต่วันนี้ฉันจะแบ่งค่าขนมไว้ดูสิว่าฉันกับตะวันใครจะเก็บเงินได้มากกว่ากัน

0: ยุคนี้แค่7 ขวบก็มีบัตรประชาชนกันแล้วเนอะ
1: เด็กชายเมคาเย็นไพศาลทำไมคนเราถึงต้องมีนามสกุลกันเหรอคะ
2: โหต่อแถวอะไรกันเนี่ย
1: แก่นแก้วยา
3: ไม่เป็นไร
1: ศิล
3: ป์ไม่เป็นไร
1: นามสกุลเย็นไพศาลแล้วคนนี้เขาเป็นอะไรกับนายหรือเปล่า

0: สวัสดีค่ะมาพบกับอาจารย์กนกทิพย์อโนราชนะคะกับรายวิชาเทคนิคการหาปริพันธ์ของฟังก์ชันและการประยุกต์ค่ะสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์แรกนะคะสัปดาห์ที่1เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการหาปริพันธ์ทีละส่วนกันค่ะ
1: วันนี้เราจะเรียนเทคนิคที่1นะคะเทคนิคการอินทิเกรตหรือการหาปริพันธ์ของฟังก์ชันก็ได้ค่ะหรือบางคนเรียกการอินทิเกรตก็ได้นะคะอินทิเกรตฟังก์ชันทีละส่วนนะคะหรือจะเรียกว่าอินทิเกรตทีละส่วนก็ได้นะคะสูตรการอินทิเกรตนี้นะคะจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่เมื่อเราอินทิเกรตแล้วเราดิฟยูบางคนอาจจะจําได้นะคะถ้าเราดิฟยูแล้วยูเขาหมดไปเนี่ยเราก็ไม่ต้องสามารถใช้เทคนิคนี้ก็ได้นะคะแต่เมื่อไหร่ที่เราอินทิเกรตไม่หมดนะคะเราจะต้องใช้เทคนิคอินทิเกรตทีละส่วนนี้ขึ้นมานะคะซึ่งสูตรในการอินทิเกรตนี้นะคะให้เราจําไว้ว่าเมื่อไหร่ที่เราอินทิเกรตเครื่องหมายอินทิเกรตมาแล้วโจทย์ของเราให้เรามองเป็น u กับ dv ค่ะอะไรที่อยู่ในโจทย์นะคะเราจะแบ่งเป็น u และ dv ผลการอินทิเกรตจะเท่ากับ u คูณ v ลบอินทิเกรต v d u ทันทีนะคะนี่คือหัวใจหลักของการอินทิเกรตเรื่องนี้เลยนะคะสูตรนี้จำให้แม่นสังเกตดูดีๆนะคะเทคนิคนี้จะใช้เมื่อเราจะต้องแบ่ง u กับ dv ในโจทย์นะคะโจทย์ของเราจะไม่มองตัวนี้นะคะเครื่องหมายอินทิเกรตทิ้งไว้ก่อนนะเมื่อไรเราเจอเครื่องหมายอินทิเกรตแล้วเราจะใช้เทคนิคนี้เราต้องหา u กับ dv ให้เจอนะคะ u กับ dv ให้เจอซึ่งหลักการของการหา u นะ u อาจารย์จะจำง่ายๆว่าเราจะดิฟง่ายๆฟังก์ชันไหนที่ดิฟง่ายๆเราจะให้แทนเป็น u นะคะแล้วก็ที่เหลือก็เป็น dv นะคะผลการอินทิเกรตจะเท่ากับเอาฟังก์ชัน u มาคูณกับฟังก์ชัน v นะคะแล้วลบกับอินทิเกรตฟังก์ชัน v แล้วก็ปิดท้ายด้วย du อีกรอบหนึ่งอันนี้คือสูตรนะคะไหนเราลองมาดูเทคนิคนี้จะใช้เมื่อไหร่มาดูโจทย์กันค่ะเช่นโจทย์ข้อนี้นะคะอาจารย์อินทิเกรตอะไรดีสมมติว่าอาจารย์อินทิเกรตสมมติว่าอาจารย์อินทิเกรตตัวนี้ก่อนแล้วกันนะคะสมมติว่าอินทิเกรตพัดที่แล้วเมื่อไหร่ที่อินทิเกรตคอส x กำลัง2 dx สมมติก่อนนะสมมติโจทย์อาจารย์เป็นแบบนี้โจทย์แบบนี้เราจะใช้เทคนิคอินทิเกรตทีละส่วนนี้หรือเปล่าให้เราลองมองตรงนี้ค่ะให้เราต้องมองว่าพจน์หลักๆเราคือมี x คูณอยู่กับอะไรนะ cos x กำลัง2และ cos x กำลัง2เนี่ยอะไรอยู่หลัง cos ให้เรามองเป็น u แล้วเราลองดิฟ u ดูใช่ไหมคะสมมุติโจทย์ข้อนี้นะโจทย์ข้อนี้อาจารย์อินทิเกรตใช้เทคนิคเดิมดูซิว่าได้ไหมอินทิเกรตตรงนี้ขึ้นมาตลอดเลยอาจารย์ x แล้วก็คอสอะไรดีสมมุติอาจารย์มองอยู่ตรงนั้นเป็นอยู่ก็เป็น x กำลังสองอาจารย์จะต้องดีอะไรตามนะ dx กำลังสองตามใช่ไหมมาสูตรนี้ได้ยังไงอาจารย์มองว่าสูตรหลักของอาจารย์คือคอสอยู่ใช่ไหมคะอาจารย์อยากอินทิเกรตคอสอยู่อาจารย์ต้องดิฟอยู่ตามทุกคนจำได้เนาะคอสอยู่ต้องดิฟอยู่ตอนนี้คอส x กำลังสองอาจารย์ต้องดิฟ x กำลังสองเขียนดิฟ x กำลังสองเกินมาอาจารย์ต้องหารออกเสมอใช่ไหมคะดังนั้นอาจารย์หาร x กำลังได้สองได้สอง x ซึ่งข้อนี้เราจะเห็นว่านี่ตัวนี้ค่ะตัวนี้ที่เกินรออยู่เนี่ยค่ะมันถูกตัดไปหมดพอดีเลยถ้าหมดพอดีแบบนี้เราทำไงนะอาจารย์ดึง1ส่วน2ออกมาถูกไหมข้างในเหลือแค่อินทิเกรตคอส u du คอส u du แบบนี้เรียบร้อยแล้วก็ผลการอินทิเกรตจำสูตรได้ไหมคอส u du ได้อินทิเกรตคอสได้ลบหรือบวกลบหรือบวก

ได้ไซน์เนาะอินทิเกรตคอสได้ไซน์ค่ะดังนั้นอาจารย์ก็จะได้ไซน์ u บวก c ข้อนี้ก็จะได้นะคะเศษ1ส่วน2อินทิเกรตคอสก็ได้ไซน์ x กำลัง2เห็นไหมคะ x กำลัง2แล้วบวก c เข้าไปอ่ะนี่คือโจทย์ข้อเรื่องที่ผ่านมาเห็นไหมคะว่าเมื่อไหร่นะเมื่อไหร่อาจารย์มองเป็นโจทย์เป็น2พจน์แล้วพจน์สำคัญของอาจารย์เนี่ยมองเป็นยูแล้วเมื่อไหร่ที่อาจารย์ดิฟยูตรงเนี้ยค่ะบังเอิญจะเจอโจทย์จะเจอผลลัพธ์ที่ตัดกับสิ่งที่เกินมาในโจทย์ตอนแรกพอดีเหมือนข้อเนี้ยค่ะได้ x ตรงนี้อาจารย์ก็ตัดตรงนี้เลข2ไม่มีปัญหาดึงออกมาวางข้างหน้าได้ละถ้าโจทย์ลักษณะแบบนี้ไม่ต้องใช้เทคนิคการอินทิเกรตก็ได้นะคะไม่ต้องใช้ก็ได้แต่ถ้าอาจารย์เปลี่ยนโจทย์นี้นิดเดียวค่ะทุกคนดูนะอาจารย์อินทิเกรตสมมติ x ตัวนั้นอาจารย์เปลี่ยนเป็น x บวก7แล้วกันค่ะอาจารย์เปลี่ยนเป็น x บวก7จากนั้นคอสตัวนี้อาจารย์เปลี่ยนเป็นคอส 3x แล้วก็ dx ดูค่ะทุกคนบอกว่าเอ๊ะอาจารย์จะลองใช้เทคนิคเดิมได้ไหมลองเล่นๆนะลองเล่นๆอันนี้เป็นตัว u ของคอสใช่ไหมคะคอส u อาจารย์ต้องดิฟตัวนี้ตามดังนั้นอาจารย์จะดิฟอะไรคะดิฟ 3x ได้มา3เห็นไหมคะดิฟ 3x ได้มา3แต่สิ่งที่เกินมามี x บวก7แบบเนี้ยไม่สามารถที่จะตัด2พจน์นี้ได้หมดดังนั้นเราจะใช้ความรู้เดิมที่เราเรียนมาครั้งก่อนๆเนี่ยไม่ได้ละเราต้องนึกถึงสูตรนี้ค่ะการอินทิเกรตโดยการบายพาสหรือการอินทิเกรตทีละส่วนนั่นเองค่ะซึ่งการอินทิเกรตทีละส่วนอ่ะกลับมาดูคอนเซปต์อีกทีนึงอาจารย์บอกว่าเมื่อไหร่ที่อินทิเกรตแล้วมีพจน์หลายๆพจน์แบบนี้อาจารย์มองว่ามีหลายๆพจน์แบบนี้ให้เราแบ่งเป็น u กับ dv ค่ะ u กับ dv ในโจทย์ข้อนี้อาจารย์หา u คอนเซปต์ u ง่ายๆคือลองหาตัวไหนที่ดิฟง่ายๆค่ะอาจารย์มองว่าโพลีนอเมียลตัวนี้ดิฟง่ายค่ะอาจารย์มองตรีโกณมิติลากยาวไปตรงนี้เป็นตัว dv ดีกว่าที่เหลือจะเป็น dv ดังนั้นอาจารย์ลองนะลองว่า u ของอาจารย์จะเป็นอะไรคะเป็น x บวก7ค่ะ u เป็น x บวก7แล้ว dv เป็นไร dv ก็คือส่วนที่เหลือเห็นไหม dv ส่วนที่เหลือก็คือเหลืออะไรคะเหลือ cos 3x dx นั่นเองค่ะอาจารย์มองนี้เป็น u มองที่เหลือเป็น dv จากนั้นคอนเซปต์เขาบอกว่าให้เราดิฟ u ทันทีดังนั้นพจน์เนี้ยค่ะอาจารย์จะเอาไปดิฟค่ะดิฟ u ทันทีส่วน dv อาจารย์จะเอาไปอินทิเกรตค่ะเอาไปอินทิเกรตเอาใหม่นะมีโจทย์หา u กับ dv ให้เจอ u กับ dv เจอแล้ว u เอาไปดิฟค่ะส่วน dv เอาไปอินทิเกรตค่ะโอเคงั้น du อาจารย์ดิฟค่ะดิฟ x บวก7ได้อะไรมาดิฟ x ได้มา1ใช่ไหมดิฟ7ได้มา0ดังนั้นอาจารย์ได้1ค่ะ1อะไรอ่ะ1 dx นั่นเองค่ะเพราะเทียบอยู่กับ xนะคะที่จริงจะเขียนก็ได้หรือไม่เขียนก็ได้1ตัวนี้ใช่ไหมคะเลข1หรืออาจารย์ไม่เขียนก็ได้อินทิเกรต dv ล่ะอินทิเกรต dv ดังนั้นอาจารย์ก็ได้อินทิเกรต dv ในโจทย์ข้อนี้คือ cos 3x dx ค่ะอินทิเกรต dv ได้ v มาตัวหนึ่งถูกไหมจำได้อินทิเกรต x ได้ x มาตัวหนึ่งอินทิเกรต dv ได้ v มาตัวหนึ่งแล้วอินทิเกรต cos 3x น่ะได้อะไรอินทิเกรต cos 3x บางคนบอกว่ายังไม่คล่องนะอาจารย์คอส 3x อาจารย์ต้องดีอะไรตามคะ d 3x ได้มา3ดังนั้นอินทิเกรตคอส 3x ได้1ส่วน3อินทิเกรตคอสได้ไซน์ถูกไหมได้ไซน์ 3x บวก4ซึ่งในที่นี้อาจารย์จะยังไม่บวก4บางคนยังจำสูตรนี้ไม่ได้ที่จริงอาจารย์พิสูจน์หน้าตำแหน่งนี้ตรงนี้ไว้ให้แล้วนะมีการใช้สูตรนี้เข้ามาช่วยนะคะในการอินทิเกรตตรงนี้อินทิเกรตคอส u ดี u ได้ sin u บวก4นะคะโอเคสเต็ปต่อไปสเต็ปต่อไปอาจารย์เขียนสูตรของการบายพาสทิ้งไว้ตรงนี้นิดหนึ่งเดี๋ยวเราจำไม่ได้อินทิเกรต u dv เท่ากับ uv ลบอินทิเกรต v du นี่คือสูตรบายพาสนะ

งั้นเรามาเริ่มเลยงั้นข้อนี้ก็อาจารย์เขียนโจทย์อีกรอบนึงก็ได้ค่ะอินทิเกรตอะไรนะอินทิเกรต x บวก7คอส 3x dx คอส 3x เท่ากับอาจารย์กำลังไล่ตามนี้นะ u dv นี่นะ u dv ใช่ไหมคะเท่ากับอาจารย์เท่ากับตรงนี้นะเอา u มาเติมค่ะต่อด้วย v ค่ะเอา u มาเติมนะ u ก็อยู่ตัวบนนี้ไงนี่คือ u ของเราถูกไหมนี่คือ u ของเราเนี่ยค่ะ u ค่ะนี่คือ u ค่ะดังนั้นอาจารย์เอาตำแหน่ง u คูณกับ v อาจารย์ก็เอา x บวก7ถูกไหม x บวก7นี่คือ u บวกกับคูณกับ v คูณกับ v ไหน v v อยู่นี่ค่ะ v ก็คือตัวนี้ใช่ไหมอาจารย์เอาไปแทนตรงนี้นะ u คูณ v นี่นะดังนั้น v คือเศษ1ส่วน3คูณอยู่กับอะไรคะไซน์ 3x ถูกไหมต่อด้วยลบอะไรต่อคะนี่ลบอินทิเกรต v du ดังนั้นอาจารย์อินทิเกรต v คือ1ส่วน3ไซน์ 3x อีกรอบค่ะปิดท้ายด้วยอะไรคะอินทิเกรต v แล้วนะปิดท้ายด้วย du ไหน du นี่ค่ะ du ดังนั้นอาจารย์ก็ dx นั่นเองได้ละบรรทัดนี้จำไว้นะบรรทัดนี้อาจารย์แค่แทนตามสูตรนี้เองค่ะตามสูตรนี้ก็จะได้บรรทัดนี้มาอ่ะงั้นติดอะไรอ่ะไหนเรามาต่อกันค่ะติดอะไรบ้างไหมอ่ะ x บวก7ออกมาแล้วนะอาจารย์แค่หนึ่งส่วนสามอาจารย์ดึงมาไว้ข้างหน้าดีกว่าแล้วคูณกับ x บวก7ค่ะต่อด้วยนะคะต่อด้วยไซน์3x ค่ะลบเศษหนึ่งส่วนสามดึงอาจารย์ดึงออกมาดีกว่า1ส่วน3ดึงออกมาค่ะข้างในเหลืออินทิเกรตไซน์เลยค่ะไซน์ 3x งั้นอาจารย์ดี 3x ไปเลยแล้วกันนะคะ d 3x ได้มา3โอเคงั้น1ส่วน3ค่ะ x บวก7ค่ะไซน์ 3x ลบ3ตรงนี้เป็นไง3ตรงนี้อาจารย์ดึงออกมาใช่ไหมคะอาจารย์ดึงออกมานะดึงออกมาชนกับ3 3 3 9นั่นเองค่ะลบกับเศษ1ส่วน9อินทิเกรตไซน์ได้นะคะอินทิเกรตไซน์ได้คอสถูกไหมดังนั้นอินทิเกรตไซน์ได้ลบคอสด้วยนะใครจำสูตรไม่ได้อาจารย์ทวนให้นะอินทิเกรตไซน์ u ต้อง du เท่ากับอินทิเกรตไซน์ได้ลบคอส u บวก4ตามสูตรนี้อาจารย์ก็เลยได้คอสออกมาได้ลบคอสนะลบชนลบตรงนี้อาจารย์ขออนุญาตเป็นบวกไปเลยนะคะบวกคอส 3x แล้วจบแล้วนี่งั้นบวก4ไปเลยค่ะอ่ะนี่คือวิธีทำของข้อตัวอย่างข้อนี้โดยใช้เทคนิคการอินทิเกรตทีละส่วนหรือปริพันธ์ทีละส่วนนั่นเองค่ะเห็นไหมคะว่าสเต็ปการทำข้อนี้เป็นไงคะหา u กับ dv ให้เจอได้ u เอาไปดิฟได้ dv เอาไปอินทิเกรตแล้วได้ผลทั้งหมดสีฟ้านี้เอาไปทำอะไรคะเอาไปแทนตามสูตรนิยามของการบายพาสนะคะหรือการอินทิเกรตทีละส่วนจากนั้นเราก็จะได้บรรทัดนี้ออกมานั่นเองแล้วเราก็ใช้ความรู้เดิมอินทิเกรตจนจบนะคะนี่คือวิธีโดยรวมของการบายพาสทีละส่วนนะคะดูตัวอย่างต่อไปเพื่อความเข้าใจดูตัวอย่างต่อไปโอเคขอโจทย์ต่อไปค่ะโจทย์ข้อนี้อาจารย์ลองอินทิเกรต x กำลังสอง e กำลัง e กำลัง 3x แล้วก็ dx ดูค่ะบางคนบอกว่าลองคิดเล่นๆดูนิดนึงได้ไหมว่าอาจารย์มองตรงนี้เป็น u อาจารย์ลอง du ตาม d 3x ค่ะ d 3x ได้มา3อ้าว3 x กำลังสองที่เกินมาตรงนี้เป็นไงตัดได้ไหมตัดแบบนี้ได้ไหมไม่ได้ค่ะตัดไม่ได้ดังนั้นอ้าวพอเราดิฟ u ตรงเนี้ยค่ะดิฟ u หารออกตรงเนี้ยมันไม่หมดมันไม่เท่ากับพจน์ที่เกินมาค่ะดังนั้นทำไงคะเรา

สำจำเป็นต้องบายพาสทีละส่วนอ่ะบายพาสทีละส่วนไหนเขียนสูตรไว้อีกรอบหนึ่งบายพาสทีละส่วนสูตรว่าไงนะมีโจทย์ใช่ไหมหา u ให้เจอกับ dv ให้เจออ่ะพอเสร็จแล้วจะแทนค่าโดยการเอา u คูณ v ลบอินทิเกรต v du ไล่ไว้ก่อนนี่คือสูตรปลายพาสงั้นเรามาเริ่มข้อนี้กันเริ่มฮะ u แล้วกันค่ะไหน u นี่ u เราหา u นี่ไงอาจารย์มองตรงนี้ง่ายๆเลยค่ะนี่คือ u ของอาจารย์ดังนั้นข้อนี้ u อาจารย์กำหนดเป็น x กำลังสองค่ะได้ u แล้วทำอะไรทันทีคะดิฟ u ทันทีค่ะเพราะเดี๋ยวเราจะเอาไปใช้ในตำแหน่งนี้นั่นเองตำแหน่งนี้ต้องการดิฟยูดังนั้นดิฟยูทิ้งไว้เลยยูเท่ากับ x กำลังสองดิฟยูเท่ากับ2 x dx นั่นเองใช่ไหมคะ2 x dx ใส่ dx ทิ้งไว้ด้วยนะคะ2 x dx แล้ว dv ล่ะตำแหน่ง dv อ่ะขอเปลี่ยนสีนิดนึงเราจะได้เห็นชัดๆ dv ที่เหลือคือ dv ไหน dv งั้น dv ก็เป็นตรงเนี้ยค่ะส่วนที่เหลือทั้งหมดเลยนี่ค่ะ dv ค่ะโอเคงั้น dv เท่ากับe ยกกำลัง 3x แล้วก็รวมถึง dx ด้วยนะ dv คือทั้งหมดนั้นนะแล้วเราจะเอา dv ไปทำอะไรนะคะอินทิเกรตทันทีค่ะเอา dv ไปอินทิเกรตดังนั้นผลการอินทิเกรตจะเท่ากับอินทิเกรตเอา dv มาเติมค่ะ e กำลัง 3x แล้วก็ dx นั่นเองผลการอินทิเกรตยังอินทิเกรตไม่ได้นึกสึกทึกถึงสูตรเลยคะตอนนี้สูตรที่เราจะนึกถึงก็คืออินทิเกรต e กำลัง u du จะเท่ากับ e กำลัง u บวก c นี่คือสูตรที่จะเอามาใช้นะคะอย่าลืมสังเกตตรงนี้ต้องเป็น u ตรงนี้ต้อง du เราดีอ่า e กำลัง 3x แต่ยังเป็น dx อยู่เลยนะอาจารย์เปลี่ยนนิดนึงเป็นอินทิเกรต e กำลัง 3x ต้องดี 3x และหารออกทันทีค่ะหาร3ดังนั้นได้เศษ1ส่วน3 e กำลัง u ได้ e กำลัง u ดังนั้นได้ e กำลัง 3x ที่จริงบวก c ยังไม่บวกนะคะขั้นตอนนี้ยังไม่บวกอ่ะกลับมาโจทย์ของเราต่อค่ะดังนั้นอาจารย์จะเริ่มแทนอินทิเกรต x กำลัง 2 e กำลัง 3x dx จะเท่ากับอาจารย์จะไล่ตามนี้เลยนะจะไล่ตามนี้มาวางเลยนะเท่ากับอะไรคะเอา u มาเติมค่ะเขาตำแหน่งนี้เขาต้องการ u กับ v นี่ไง u นี่ไง v ถูกไหมฉันลืมเขียนตรงนี้ให้ตรงนี้กลายเป็น v ไปแล้วอ่ะนะตำแหน่งนี้คือ v ค่ะตำแหน่งนี้ต้องการ u คูณ v u คูณ v ไหน u คือ x กำลังสองค่ะ v คือเศษ1ส่วน3 e กำลัง 3x ถูกไหม e กำลัง 3x ค่ะติดลบด้วยอะไรคะต่อด้วยอินทิเกรต v ค่ะอินทิเกรตเศษ1ส่วน3 e กำลัง 3x ปิดท้ายด้วยอีกท้ายด้วย du ใน du นี่ไง du นะฉันก็เอา du มาต่อมาเติมนะคะคูณด้วย 2x ยังไม่ติดเดียว 2x แล้วก็ dx อ่ะบางคนมองยังไม่ชัดอาจารย์เขียนโน้ตไว้ตรงนี้นี่คือตัว u นี่คือ v นี่คืออินทิเกรตเดี๋ยวมันจะดูลบไปนะจะเขียนอย่างนี้ดีกว่าอันนี้คือ u อันนี้คือ v ลบอินทิเกรตตัวนี้คือ v ตัวนี้คือ du นะคะอ่ะงั้นก็เพราะว่าตำแหน่งตามสูตรสีน้ำเงินจากนั้นเราก็เริ่มมาจัดรูปค่ะอะไรจัดรูปได้ก็จัดค่ะเศษ1ส่วน3ดึงออกมาค่ะ x กำลัง2ต่อด้วย e กำลัง 3x เรียงแถวจากค่าคงที่ต่อด้วยนี่ค่าคงที่ใช่ไหมต่อด้วยโพลีโนเมียลต่อด้วยเลขชี้กำลัง e ยกกำลังต่างๆนะคะลบกับ

ยังไงต่อพจน์หลังมีเศษ1/3ค่ะอาจารย์ดึงออกมาได้ที่จริงแล้วมีเศษ1/3แล้วก็มีเลข2ตรงนี้ด้วยนะงั้นอาจารย์ดึงมาทีเดียวเลยเนาะตำแหน่งนี้ดึงเลข2ออกมาได้แล้วค่ะเลข2ออกมาได้โอเคงั้นข้างในเหลืออะไรข้างในเหลืออินทิเกรต x e กำลัง3 x แล้วก็ dx ค่ะ x ออกมาได้ไหมไม่นะ x ห้ามออกนะ x เป็นตัวแปรอยู่กับ dx อยู่นะตัวนี้ก็มี x ติดอยู่ดึงออกไม่ได้ดึงออกไม่ได้ดังนั้นอินทิเกรตต่อไงดีเนี่ยอ่ะงั้นเห็นโจทย์ข้อนี้ไหมเห็นโจทย์ข้อนี้ข้อนี้อาจารย์ก็ต้องเห็น e ล่ะ e เป็นตัวหลักนั้น u ไหนลองดิฟ u ซิดิฟ 3x ได้มา3อ่ะเป็นปัญหาอีกละตัดกันได้ไหมเนี่ย x ที่เกินมากับเลข3ที่ดิฟเสร็จแล้วตัดกันไม่ได้ค่ะทำไงดีทำยังไงดีทำไงไม่ได้แล้วค่ะต้องมองตรงนี้เป็นโจทย์ใหม่ค่ะอาจารย์จะมองตรงนี้เสมือนเป็นโจทย์เล็กๆอีกโจทย์ข้อหนึ่งค่ะเป็นบายพาสเล็กๆอีกรอบหนึ่งดังนั้นอาจารย์ขอหยิบตรงนี้มาพิจารณาแล้วกันนะคะหยิบตรงนี้มาพิจารณาอาจารย์พิจารณาเป็นเฉพาะกิจนะคะเราที่จริงโจทย์ข้อใหญ่เรากำลังค้างตรงสีเขียวอยู่นะคะแต่อาจารย์ขอออกไปนอกรอบพิจารณาเฉพาะตัวนี้ก่อนอินทิเกรต x e กำลัง 3x dx อีกรอบหนึ่งเพราะว่าเป็นไงฮะตรงนี้ก็ใช้เทคนิคเบื้องต้นของเราไม่ไหวอีกต้องเข้าบายพาสอีกแล้วค่ะงั้นบายพาสข้อนี้เป็นไงเราก็จะต้องไปแอบดูหา u กับ dv อีกแล้วค่ะ u ข้อนี้เป็น x แล้วกันค่ะ dv เป็นอะไรคะ dv เป็นส่วนที่เหลือดังนั้น dv ก็ e กำลัง 3x dx นั่นเองอ่ะสเต็ปเดิมเลยค่ะ u เอาไปดิฟค่ะดิฟ u ดิฟ u ได้มา 1dx นะคะส่วน dv เอาไปอินทิเกรตค่ะอินทิเกรต dv ก็อินทิเกรต e กำลัง 3x dx ค่ะอินทิเกรต e กำลัง 3x ได้มาเศษ1/3อาจารย์คลัดขั้นตอนได้แล้วนะเพราะเดี๋ยวก็ดิฟ 3x ได้มา3ก็ e กำลัง x ก็ได้ e กำลัง 3x อ่ะ e กำลัง 3x ได้ e กำลัง 3อ่ะจากนั้นเอากลับไปแทนดีกว่าสุดท้ายอันนี้ยังไม่สุดท้ายท้ายสุดนะกำลังทำอะไรอยู่กำลังมองว่าตรงนี้ก็เอาขึ้นไปกลับไปแทนตัวไหนดีโอเคงั้นอาจารย์ขอเอาตัวนี้นะขึ้นไปแทนตัวบนนี้นะคะขึ้นไปแทนตัวบนนี้ได้อะไรอ่ะงั้นอาจารย์ได้ตัวนี้เลยนะขออนุญาตขึ้นไปเท่ากับเลยนะเท่ากับอะไรคะอันนี้เป็น u อันนี้เป็น dv เท่ากับ v ถูกไหมเท่ากับเราต้องเติมตำแหน่งอะไรคะ u v ลบอินทิเกรต v du ถูกนะดังนั้นขอต่อตรงนี้นะ u คืออะไร u คือ x v คือเศษ1/3งั้นเติมตรงนี้แล้วกันเศษ1/3 e กำลัง 3x ลบอินทิเกรต v 1/3 e กำลัง 3x ต่อด้วย du ตรงนี้ก็คือ dx อ่ะงั้นก็ได้1/3 x e กำลัง 3x ลบเศษ1/3อินทิเกรต e กำลัง 3x งั้นอาจารย์ต่อเลยนะ d3x ได้มา3โอเคงั้นก็ได้เศษ1/3 x e กำลังอะไรคะ 3x ลบเศษ1/3 39 e กำลัง 3x นี่แหละคือผลการอินทิเกรตสีเขียวเมื่อกี้แปลว่าอะไรแปลว่าสีเขียวที่อาจารย์ไฮไลท์คือตัวเดียวกันค่ะสีเขียวที่อาจารย์ไฮไลท์ก็คือแอบตัวเนี้ยค่ะเอากลับขึ้นไปแทนตรงนี้ดีกว่าเราก็จะได้คำตอบแล้วค่ะเราก็จะได้คำตอบแล้วค่ะงั้นทำไงดีขอขยับตัวนิดนึงนะทั้งหมดนี้ขอขยับ

ลบนะลบลบให้คำตอบนิดนึงอาจารย์จะได้ขึ้นมาต่อตรงนี้ได้อ่ะงั้นสีแดงแทรกเข้าไปเลยก็กัน7 1 ส่วน 3อยู่ที่เดิมค่ะ x กำลังสอง e กำลัง3 x ลบเศษ2 ส่วน 3ค่ะทั้งหมดสีเขียวเอามาเติมต่อเลยค่ะงั้นคูณด้วยเศษ1 ส่วน 3 x e กำลัง 3 x ถูกไหมลบกับเศษ1 ส่วน 9 e กำลัง 3 x ปิดค่ะเพราะว่าสีเขียวก็คือสีไฮไลท์ไว้สีเขียวก็คือตรงนี้ค่ะเดียวกันอินทิเกรตที่จริงหายไปหมดแล้วอาจารย์ต้องบวกอะไรแล้วคะอาจารย์ต้องบวกสี่แล้วค่ะอาจารย์ต้องบวกสี่ละหรือใครจะคําตอบข้อนี้ใครจะเทคเข้าไปอย่างนี้ต่อก็ได้นะคะเทคเข้าไปต่อได้ค่ะเศษ2 ส่วน 3เทคเข้าไปได้เลยนะคะเขียนอีกบรรทัดหนึ่งก็ได้นะดังนั้นจะตอบแค่นี้เลยก็ได้ค่ะตอบละเนี่ยนี่คือเทคนิคการบายพาสทีละส่วนข้อนี้เป็นไงบายพาสรอบเดียวเป็นไงคะไม่ครบไม่หมดใช่ไหมต้องใช้เทคนิคบายพาสสองชั้นนะคะเขาเรียกสองชั้นเป็นไงนี่คือบายพาสชั้นที่หนึ่งรอบที่หนึ่งรอบที่หนึ่งติดปัญหาโจทย์ต้นนี้ไปบายพาสต่ออีกรอบนึงนะคะบายพาสสองชั้นสองรอบแล้วก็พอได้คำตอบของบายพาสรอบที่สองก็เอากลับขึ้นมาแทนนะคะเพื่อที่จะเป็นคำตอบของข้อนี้นั่นเองนะคะเริ่มเห็นอินทิเกรตบายพาสไหนดูอีกสักตัวอย่างหนึ่งจะมีการบายพาสลักษณะใดได้อีกบ้างนะคะดูโจทย์ข้อนี้กันโอเคข้อนี้บอกว่าอินทิเกรต e กำลัง 3x คอส 3x แล้วก็ dx ค่ะไหนอาจารย์ลองใช้บายพาสใช้เทคนิคอินทิเกรตปกติสิปกติคิดเล่นๆตรงนี้ e อันนี้มองเป็น u ได้ไหมอ่ะไหน du สิ d 3x ได้มา3นี่มีที่ตัดไหมเนี่ยตัดไม่ได้ดังนั้น e กำลัง u ไม่รอดค่ะ cos u ล่ะมองตรงนี้เป็น u ก็ดิฟ3 x 3 dx ก็คือตัว u ได้3เป็นไง3นี้กับตัวเกินมานี้รอดไหมไม่รอดค่ะตัดกันไม่หมดดังนั้นเข้าเทคนิคการอินทิเกรตทีละส่วนอีกแล้วค่ะไม่หมดไม่หมดงั้นเริ่มยังไงดีข้อนี้ลองมาเริ่มกันอันไหนจะเป็น u อันไหนจะเป็น dv ดีคะอันไหนจะเป็น u อันไหนเป็น dv อาจารย์มองอะไรดิฟง่ายๆเป็น u ที่เหลือเป็น dv แล้วกันค่ะอ่ะงั้นลองสิงั้นข้อนี้อาจารย์ลอง u ก็คือ e กำลัง 3x ค่ะ dv ก็คือ cos 3x แล้วก็ dx ค่ะ u เอาไปดิฟทันทีใช่ไหมส่วน dv เอาไปอินทิเกรตตามสเต็ปค่ะอ่ะ u ดิฟ e กำลัง 3x ดิฟ e กำลัง 3x เดี๋ยวนะขอแก้โจทย์นิดนึงพอดีเดี๋ยวมันจะเหมือนกันเกินไปเดี๋ยวเรางงอาจารย์ขอเปลี่ยนตรงนี้เป็น 2x แล้วกันค่ะจะได้เปลี่ยนเพราะเดี๋ยวมุมตรงนี้มันจะเป็นมุมเดียวกันตรงนี้กับอยู่ตรงนี้จะเหมือนการเกินไปเดี๋ยวอาจารย์ขอเปลี่ยนเป็นเลขสองแล้วกันนะอ่ะ e กำลัง 2x แล้วกันค่ะเดี๋ยวสับสนอ่ะ e กำลัง 2x ดิฟ e กำลัง 2x ได้ e กำลัง 2x ดิฟ 2x ได้มา2ถูกไหมดังนั้นได้2 e กำลัง 2x ค่ะแล้วก็ปิดท้ายด้วย dx อินทิเกรตล่ะอินทิเกรต cos 3x dx ถูกไหมถูกค่ะอินทิเกรตคอส 3x dx อินทิเกรตปล่อยแล้วอาจารย์ขอดึงออกมาเลยแล้วกันเศษ1 ส่วน 3อินทิเกรตคอสได้ไซน์ 3x ค่ะได้ไซน์ 3x ค่ะโอเคงั้นเรากลับขึ้นไปแทนค่าข้างบนกันค่ะแทนค่าข้างบนดังนั้นอินทิเกรต e กำลัง 2x คอส 3x dx ค่ะเท่ากับอะไรล่ะอาจารย์ไฮไลท์ไว้ก่อน
บางคนจำสูตรไม่ได้ u คูณ v ลบอินทิเกรต v du ไหนเอา u มาเติมค่ะ u คือ e กำลัง 2x คูณ v v คือเศษหนึ่งค่ะ v อยู่ตรงนี้แล้วค่ะจะลืมเขียนอีกละเศษหนึ่งส่วนสามไซน์อะไรคะไซน์สาม x ค่ะปิดค่ะอะไรต่อคะ

โอเคเท่ากับดึง1/3เป็นข้างที่ออกมาต่อด้วย e กำลัง 2x ต่อด้วย sin 3x ค่ะลบกับเอ๊ะมีค่าคงที่ตรงไหนบ้างนี่ไงมีเลข3ค่ะมีเลข2อาจารย์ดึงมาไว้หน้าอินทิเกรตตรงนี้ได้เลยดังนั้นได้เศษ2ส่วน3ต่อด้วยอินทิเกรต e ยกกำลัง 2x ต่อด้วยไซน์อะไรคะ 3x dx ค่ะอ้าวอีกละอีกละเป็นปัญหาอีกละปัญหาอะไรเนี่ยนี่ไงปัญหานี้ไงปัญหานี้อีกแล้วหมดนี่หมดนี่อินทิเกรตธรรมดาปกติไม่ได้อีกแล้วต้องไปพิจารณามาใหม่นะคะแล้วได้คำตอบแล้วค่อยเอามาแทนกล่องสี่เหลี่ยมนี้ถูกไหมถึงจะเอามาแทนกล่องสี่เหลี่ยมนี้นะคะไม่เป็นไรงั้นเราก็แอบไปอินทิเกรตมาใหม่งั้นพิจารณานะอาจารย์พิจารณาตัวนั้นตัวมีปัญหา พิจารณาอินทิเกรต e กำลัง 2x คูณอยู่กับอะไรนะไซน์ 3x dx เพื่อที่เดี๋ยวเอาไปใส่ในกล่องสี่เหลี่ยมนั้นถูกไหมโอเคค่ะงั้นพิจารณาให้ u เป็นไร u เป็น e กำลัง 2x dv เป็น dv เป็นไซน์ 3x dx โอเคงั้น u ไปดิฟ u มาค่ะดิฟ e กำลัง 2x ได้ 2e กำลัง 2x dx ค่ะอินทิเกรตไซน์ 3x dx ค่ะเดี๋ยวอาจารย์ลืมเขียนอินทิเกรตเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวงงต้องเขียนว่าอินทิเกรต dv ก่อนอ่ะเท่ากับอินทิเกรตไซน์ 3x dx อินทิเกรต dv ได้ v มาตัวหนึ่งดังนั้นครั้งนี้ได้อินทิเกรตไซน์ 3x ค่ะอินทิเกรตไซน์ 3x อินทิเกรตไซน์ได้ลบคอสดังนั้นอาจารย์ได้ลบเศษ1/3พอดิฟ u เดี๋ยวได้มา3นะคะแล้วก็ต่อด้วยคอส 3x นั่นเองอ่ะดังนั้นก็สรุปว่าพิจารณาตรงนี้ค่าตรงนี้พิจารณาตรงนี้นะดังนั้นจะเท่ากับอะไรคะเหมือนเดิมเลย u ตัวนี้คูณ v ลบอินทิเกรต v du ค่ะอ่ะเอา u มาเติมค่ะ u คือ u อยู่ไหนอ่ะนี่นะ u นี่คือ v นะงั้นเอา u มาเติมค่ะ u คือ e กำลัง 2x คูณกับ v ลบเศษ1/3อะไรนะคอสค่ะคอส 3x ค่ะปิดค่ะต่อด้วยอะไรคะลบอินทิเกรต v อินทิเกรตลบอีกทีหนึ่ง1/3คอส 3x ค่ะแล้วก็ปิดท้ายด้วย du du คือ 2e กำลัง 2x dx ไหมคะเท่ากับได้อะไรมาเนี่ยได้ลบ1/3 e กำลัง 2x คอส 3x ลบส่วนลบเป็นบวกบวกอะไรฮะ2/3ดึงออกมาได้ต่อด้วยอินทิเกรต e กำลัง 2x คูณอยู่กับอะไรคะคอส 3x แล้วก็ต่อด้วย dx นี่หมดนี่ค่ะหมดนี่เอาใหม่หมดนี่ที่จริงแล้วทำสี่เหลี่ยมสีเขียวไปเลยหมดนี่คืออะไรหมดนี่คือผลการอินทิเกรตสี่เหลี่ยมตรงนี้ค่ะงั้นอาจารย์ยกทั้งหมดนี้ขึ้นไปเติมทำไมอาจารย์หยุดแล้วเนี่ยเพราะว่าอะไรอ่ะเอ้าอีกแล้วอ่ะเดี๋ยวมันก็จะซ้อนวนไปวนมาซ้อนอีกรอบอาจารย์จะหยุดเมื่อไหร่สังเกตดูเมื่ออาจารย์ผลการอินทิเกรตตรงนี้ที่จริงต้องไปบายพาสรอบต่อไปนะแต่มันเป็นไงคะสังเกตเอ๊ะ

ตรงนี้กับโจทย์ที่แท้จริงเหมือนกันไหมเหมือนกันเลยถ้ามันเจอว่ามันเหมือนกันเราจะหยุดก่อนแล้วเอาขึ้นไปเติมค่ะอาจารย์จะเอาบล็อกนี้สี่เหลี่ยมบล็อกนี้นะขึ้นไปเติมตรงนี้ค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นโอเคงั้นขอไปอีกหน้าหนึ่งอ่ะให้เห็นข้างบนไว้ด้วยนะไหนโจทย์ที่แท้จริงคืออะไรโจทย์ที่แท้จริงคืออินทิเกรต e กำลัง 2x แล้วก็คูณอยู่กับอะไรนะ sin 3x แล้วก็ dx เท่ากับอาจารย์ลอกตรงข้างบนมาก่อนนะสีน้ำเงินเศษ1ส่วน3 e กำลัง 2x sin 3x ลบตรงนี้ยาวจังเลยเนาะอาจารย์ลบตรงนี้แล้วเปิดวงเล็บดีกว่าเนาะอาจารย์จะผลอินทิเกรตตัวล่างนี้นะสี่เหลี่ยมหมดนี้นะจะขึ้นไปเติมตรงนี้แล้วนะแต่อาจารย์มีต้องมีสองส่วนสามก่อนสิน้องงั้นอาจารย์ขอมีสองส่วนสามนิดหนึ่งมีสองส่วนสามนิดหนึ่งเราค่อยเปิดอ่ะเปิดแล้วนะเอาสี่เหลี่ยมใหญ่ขึ้นไปเติมแล้วนะมีอะไรบ้างอ่ะค่อยๆเขียนนะลบเศษหนึ่งส่วนสาม e กำลัง 2x คอสอะไรคะคอส 3x ต่อไปเลยนะบวกกับ2ส่วน3อินทิเกรต e กำลัง 2x คอส 3x dx แล้วก็ปิดค่ะไฮไลท์ไว้นิดนึงสีเขียวตรงนี้ก็คือสีเขียวหมดดิถูกไหมงั้นได้ละได้คอนเซปต์แบบนี้ละเราไปต่อไหนเท่ากับอยู่ตรงไหนแน่อาจารย์ขอเท่ากับอยู่ตรงนี้แล้วกันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเอ๊ะตรงนี้ทำอะไรดีอาจารย์เทคสองส่วนสามเข้าไปในวงเล็บดีกว่าสองส่วนสามเทคเข้าไปก็ต้องเทคเข้าไปในประโยคหน้านี้ด้วยนะพจน์หน้านี้ด้วยนะดังนั้นอาจารย์ได้ขอขยับหนึ่งเท่ากับมาข้างหน้าๆเลยแล้วกันจะได้พอเขียนเยอะๆหน่อยอ่ะไล่เรียงมาใหม่หนึ่งส่วนสาม e กำลัง 2x ไซน์ 3x ลบอาจารย์เทคเข้าไปแล้วนะเทคตัวนี้เข้าไปเจอตัวนี้ลบชนลบแล้วนะคะลบชนลบเป็นบวกบวก2ส่วนอะไรคะ339แล้วนะ e กำลัง 2x คอสเป็นไงคะ 3x อ่ะต่อไปเทคเข้าไปเจอตัวนี้เทคสองส่วนสามนะเข้าไปเจอสองส่วนสามพจน์นี้กลายเป็นลบชนบวกเป็นลบนะสองสองสี่สามสามเก้าสี่ส่วนเก้านะคะได้สี่ส่วนเก้าอะไรต่อสี่ส่วนเก้าคูณอยู่กับผลอินทิเกรต e กำลังสอง x e กำลัง 2x คูณอยู่กับคอส 3x dx อ้าวงั้นมันเหลืออะไรบ้างตอนนี้เธอเหลือตรงนี้อาจารย์เหลือตรงไหนบ้างอาจารย์ไฮไลท์อย่างนี้ให้เราเห็นชัดนี่โจทย์อยู่นี่ขอใส่สีเขียวโจทย์อยู่นี่ผลอินทิเกรตอยู่นี่จริงเราต้องเขียนต่อกันถูกไหมนะไหนเขียนชัดๆขอเขียนชัดๆอีกทีหนึ่งจะได้เห็นชัดๆอินทิเกรต e กำลังอินทิเกรต e กำลัง 2x ไซน์ 3x dx เท่ากับอะไรนะเศษ1ส่วน3 e กำลัง 2x e กำลัง 2x ไซน์ 3x บวกกับ2ส่วน9 e กำลัง 2x คอส 3x ลบเศษ4ส่วน9อินทิเกรต e กำลัง 2x คอส 3x dx อาจารย์กำลังอยากให้เราเห็นว่าพจน์ตรงนี้กับพจน์ตรงนี้

คือโพสต์เดียวกันคือโพสต์เดียวกันเช่นสมมติว่าอาจารย์มี x เท่ากับ3 x ลบ4ไม่สิเอาใหม่ x เท่ากับ2ลบ4 x เราจะทำไงนะเราก็จะต้องย้าย x ไปไว้ข้างเดียวกันถูกไหมจะกลายเป็น1ลบกลายเป็น4แล้วก็ x เท่ากับเลข2อย่างนี้ได้ไหมได้เนาะเอา4 x ย้ายไปไว้ฝั่งนู้นจากลบตรงนี้โยกไปเป็นบวกจากนั้นก็คือตัว x ตัวเดียวกันดังนั้นเอาสัมประสิทธิ์ตรงนี้เลข1กับสัมประสิทธิ์ตรงนี้คือเลข4สามารถเอามาบวกกันแบบนี้ได้งั้นลักษณะเดียวกันอาจารย์มองตรงนี้ค่ะก้อนใหญ่โจทย์ตรงนี้คือ x ก้อนใหญ่โจทย์ตัวนี้คือ x ข้างหน้า x ตัวนี้คือเลข1ข้างหน้า x ตัวนี้คือลบ4ส่วน9งั้นอาจารย์ก็เขียนแบบนี้ได้เลยค่ะอาจารย์เอาสัมประสิทธิ์มาไว้เป็น1ใช่ไหมโยกลบ4ส่วน9มาเป็นบวก4ส่วน9ได้เลยค่ะแล้วก็ต่อด้วยเหมือนประหนึ่งว่าตรงนี้เป็น x ถูกไหมเป็น x ดังนั้น x คืออะไรล่ะอาจารย์ก็อินทิเกรตโจทย์นั่นเองค่ะ 2x ไซน์ 3x dx นั่นเองเห็นไหมไปอีกรอบนี่ไงสีเหลืองอาจารย์โยกมาไว้ข้างเดียวกันแล้วค่ะดังนั้นข้างขวาอาจารย์เหลืออะไรข้างขวางั้นอาจารย์ก็เหลือแค่เศษ1ส่วน3 e กำลัง 2x ไซน์ 3x บวกอยู่กับอะไรคะ2ส่วน9 e กำลัง 2x cos 3 x นั่นเองค่ะที่จริงก็บวก4ไปตั้งแต่ตรงนี้ก็ได้นะแต่โจทย์ของเราที่แท้จริงเราอยากได้แค่นี้ค่ะงั้นก็เอาสัมประสิทธิ์โยกกลับมาสิคะใช่ไหมเอาสัมประสิทธิ์โยกกลับมา1บวก4ส่วน9ได้อะไรอ่ะ1ก็คือเท่าไหร่อ่ะ1ก็คือ9ส่วน9ถูกไหม9ส่วน9บวกอีก4 9บวกอีก4เป็น13ดังนั้นอาจารย์ก็จะได้หมดนี่ได้13ส่วน9หมดนี่ได้13ส่วน9เขียนอีกรอบหมดนี่อาจารย์มี13ส่วน9แล้วคูณอยู่กับโจทย์ของเราตั้งแต่แรกไม่สิเดี๋ยวนะอาจารย์หลุดตรงไหนอาจารย์ล็อกโจทย์ตรงนี้ต้องเป็นอินทิเกรตคอสนะขอโทษตรงนี้นิดหนึ่งตรงนี้ต้องเป็นคอสว่าแล้วทำไมพจน์ไม่เหมือนกันอ๋อตรงนี้อาจารย์ล็อกโจทย์ผิดอันนี้ขออนุญาตเปลี่ยนเป็นคอสค่ะคอส 3x ค่ะตรงนี้ก็เหมือนกันนะคะถ้าเป็นคอสตรงนี้ก็เป็นคอสนะแม่งทำไมมันไม่เหมือนกันใช่ไหมตรงนี้ต้องเป็นคอสค่ะคอส 3x ตรงนี้ก็คอส 3x ค่ะเพราะว่าอาจารย์กำลังบอกว่าอ้าวนี่คือตรงเนี้ยคือตัวเดียวกับตัวเส้นเหลืองข้างหลังใช่ไหมอ่ะคอส 3x dx ค่ะได้ละทางนี้เหมือนเดิมค่ะ1ส่วน3 e กำลัง 2x ไซน์ 3x ค่ะบวกกับเศษ2ส่วน9 e กำลัง 2x คอส 3x ค่ะงั้นอาจารย์โยกไปแล้วกันโยกตัวมีปัญหาตัวนี้ไปค่ะตัวนี้มันเกินมาจากโจทย์ก็โยกไปจาก9ก็หารอยู่ก็ยกไปคูณค่ะดังนั้นโยกไปแบบนี้9ก็เป็นไงกลายเป็นคูณ9 13ลงไปข้างล่างค่ะจากนั้นคูณอยู่กับสิ่งทั้งหมดที่อยู่ฝั่งนี้นะคะซึ่งมันก็จะเท่ากับแบบนี้ e กำลังใหม่มี1ส่วน3ก่อน e กำลัง 2x ไซน์ 3x ค่ะบวกกับเศษ2ส่วน9 e กำลัง 2x คูณอยู่กับคอส 3x บวก4ถูกไหมแล้วข้างหน้าเหลืออะไรข้างหน้าก็เหลือโจทย์ที่แท้จริงของเรา e กำลัง 2x คอส 3x dx ถูกละงั้นจะตอบแล้วนะเทค
ส่วน13เข้าไปในสี่เหลี่ยมปีกกาข้างในเลยค่ะ9ก็ไปเจอกับเศษ1ส่วน3 3 1 3 3 3 9ดังนั้นเหลือ99ตัดไปเหลือ3ส่วน13คูณ e กำลัง 2x ค่ะคูณอยู่กับไซน์ 3x ค่ะบวกกับเทคเข้าไปอีกเทคเข้ามาเจอตัวนี้เศษ2ส่วน9 9ตัด9เหลือเศษ2ส่วน13 e กำลัง 2x คอส 3xบวกสี่นี่แหละคือคำตอบของการอินทิเกรต e กำลัง 2x คอส 3x dx ที่แท้จริงตอบค่ะจะเห็นว่าข้อนี้เป็นเทคนิคอินทิเกรตแบบบายพาสแบบเป็นไงคะวนลูปจนกลับมาเจอโจทย์ของตัวเองใช่ไหมคะเจอโจทย์พอเจอโจทย์ปุ๊บก็หยุดแล้วก็เริ่มย้ายข้างสรรพสิทธิ์ละนะคะก็จะได้คำตอบนะคะโอเคนี่เป็นเทคนิคการอินทิเกรตทีละส่วนหรือเป็นเทคนิคการหาปริพันธ์ที่เอาไปใช้บ่อยๆนะคะลองเอาไปฝึกกันดูนะคะว่าเราพอจะเอาสูตรทั้งหมดในการอินทิเกรตเบื้องต้นมาอินทิเกรตในการบายพาสได้หรือยังนะคะแล้วก็จะช่วยให้การบายพาสในกรณีที่ไม่เข้าสูตรที่เราท่องมานั้นทำได้นะคะโดยใช้เทคนิคนี้นะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้การบายพาสหรือการอินทิเกรตทีละส่วนนะคะจบเพียงเท่านี้ค่ะเอาไว้เจอกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอชั่นและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยพอชั่นผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์ทัพเนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะพบกับการสอนออกอากาศการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมนะคะในช่อง DLTV 13นะคะในภาคการศึกษานี้นะคะพบกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.มนทิราสุวรรณประภานะคะอาจารย์เป็นอาจารย์ในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงรายนะคะสำหรับในภาคการศึกษานี้นะคะเราจะพบกันในหลักสูตรระยะสั้นนะคะในหลักสูตรนะคะเวกเตอร์และแคลคูลัสของฟังก์ชันค่าเวกเตอร์นะคะในสัปดาห์แรกนี่นะคะเราจะพบกันในหัวข้อเวกเตอร์ในระบบพิกัดฉากนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะในส่วนของแรกนะคะเรามารู้จักกับปริมาณเวกเตอร์นะคะกันก่อนนะคะสำหรับปริมาณเวกเตอร์ก็คือปริมาณที่มีทั้งขนาดและก็ทิศทางนั่นเองนะคะในส่วนของการใช้สัญลักษณ์ของเวกเตอร์นะคะเราจะใช้ลูกศรแทนเวกเตอร์ก่อนในเบื้องต้นนี้นะคะเพื่อให้เรารู้จักเวกเตอร์กันก่อนนะคะแล้วก็เราอาจจะใช้อักษรภาษาอังกฤษนะคะแทนเวกเตอร์ตัวนั้นก็ได้นะคะการใช้ลูกศรเนี่ยอย่างเช่นนะคะยกตัวอย่างอย่างเช่นเราเขียนเวกเตอร์ลักษณะแบบนี้นะคะขีดมาเราบอกว่าเวกเตอร์นี้นะคะเป็นเวกเตอร์ที่มีขนาด3หน่วยจะเห็นว่าเวกเตอร์เนี่ยมีขนาดเป็นขนาด3หน่วยบางทีเราอาจจะเขียนเป็นจุดเป็นตัวบอกว่ามีขนาด3หน่วยนะนะคะแล้วก็มีลูกศรบอกทิศทางนะคะสำหรับลูกศรบอกทิศทางเนี่ยอาจจะบอกโดยลักษณะของบอกตามทิศนะคะทิศเหนือทิศใต้ตะวันออกตะวันตกตะวันออกเฉียงเหนือแบบนี้ก็ได้นะคะหรือจะใช้เป็นตัวองศาก็ได้ค่ะเป็นตัวบอกนะคะ0 องศา45 องศา90 องศาอย่างนี้เป็นต้นนะคะแล้วเราก็จะใช้อักษรภาษาอังกฤษนะคะแทนเวกเตอร์นะคะเราใช้อักษรภาษาอังกฤษนะคะเช่นเวกเตอร์ u นะคะก็เขียน u แล้วก็ขีดข้างบน u บาร์เนี่ยนะคะเวกเตอร์ v เวกเตอร์ w อย่างนี้เป็นต้นนะคะหรือบางครั้งเนี่ยเราอาจจะใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษจุดเริ่มต้นกับจุดปลายเช่นเราเขียนว่าเวกเตอร์ AB แล้วเราก็ขีดลูกศรไว้ข้างบนถ้าเป็นสัญลักษณ์แบบนี้หมายความว่าเวกเตอร์นี้นะคะจะเป็นเวกเตอร์ที่มีจุดเริ่มต้นที่จุด A นะคะแล้วก็จุดปลายอยู่ที่ B นั่นเองนะคะถ้าเป็นสัญลักษณ์ของลักษณะแบบนี้นะคะมีอักษร AB นะคะแล้วก็มีลูกศรอยู่ข้างบนแบบนี้นะคะแสดงว่าจุดเริ่มต้นอยู่ที่จุด A จุดปลายอยู่ที่ B นะคะแต่ถ้าเราเปลี่ยนเป็น BA แบบนี้นะคะก็หมายความว่าเวกเตอร์นี้มีจุดเริ่มต้นที่จุด B จุดปลายที่จุด A นั่นเองนะคะสำหรับเวกเตอร์นะคะที่มีขนาดแล้วก็ทิศทางเดียวกันก็ถือว่าเป็นเวกเตอร์ที่เท่ากันนะคะหรือเป็นเวกเตอร์เดียวกันนั่นเองนะคะเวกเตอร์ที่มีทิศทางเดียวกันแล้วก็ขนาดเท่ากันถือว่าเป็นเวกเตอร์เดียวกันนะคะอย่างเช่นสมมติว่าจะยกตัวอย่างสมมติอาจารย์เขียนเวกเตอร์มาเขียนรูปสี่เหลี่ยมมาเนี่ยนะคะสมมติว่านี่เป็นสี่เหลี่ยมมุมฉากนะคะแล้วก็ตรงนี้เป็นจุด A B C D นะคะจะเห็นว่าถ้าเราเขียนสัญลักษณ์นะคะเวกเตอร์ว่าเวกเตอร์ AB นะคะเวกเตอร์ AB เนี่ยก็คือเวกเตอร์ที่มีจุดเริ่มต้นที่ A จุดปลายที่ B นะคะมันจะเท่ากับเวกเตอร์ CD อย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะจะเห็นว่าเวกเตอร์ AB เนี่ยมีจุดเริ่มต้นที่ A จุดปลายที่ B นะคะเวกเตอร์ CD มีจุดเริ่มต้นที่ C จุดปลายที่ D และขนาดเท่ากันทิศทางเดียวกันนะคะ
ลักษณะแบบนี้นะคะมีขนาดเท่ากันแล้วก็มีทิศทางเดียวกันอันนี้ถือว่าเป็นเวกเตอร์ที่เท่ากันหรือเป็นเวกเตอร์เดียวกันนั่นเองนะคะถ้าเกิดเราพูดว่าเวกเตอร์ AB กับเวกเตอร์ DC AB คือเวกเตอร์นี้นะคะแล้วก็ DC คือเวกเตอร์นี้ AB มาทางนี้นะคะจะเห็นว่าเวกเตอร์สองเวกเตอร์เนี้ยมีขนาดเท่ากันแต่คนละทิศทางกันอันนี้เราก็ถือว่าอันนี้เป็นเวกเตอร์ที่ไม่เท่ากันนะคะสำหรับในส่วนของขนาดเวกเตอร์เนี่ยนะคะเราก็จะแทนด้วยตัวสัญลักษณ์แบบนี้นะคะขนาดของเวกเตอร์ u นะคะ เช่นตัวนี้สมมุติว่าอันนี้ก็คือขนาดของเวกเตอร์ u ก็ขนาดของเวกเตอร์นี้ก็เท่ากับ3 หน่วยนั่นเองหรือว่าถ้าเราใส่ตัวเลขกำกับไว้ในแต่ละด้านนะคะก็จะเป็นขนาดบวกขนาดของมันได้นะคะ อีกอันนึงก็คือในส่วนของการคูณด้วยค่าคงที่นะคะการคูณด้วยค่าคงที่การคูณด้วยค่าคงที่เข้าไปในเวกเตอร์เนี่ยจะทำให้เวกเตอร์นั้นน่ะขนานกันนะคะหรือเราอาจจะเขียนเป็นสัญลักษณ์ก็คือว่าถ้าเรามีเวกเตอร์ u ใช่ไหมคะกับ

เวกเตอร์ a คูณกับ u นะคะโดยที่ a เป็นค่าคงที่นะคะเป็นค่าบวกค่าลบก็ได้นะคะเวกเตอร์ u กับเวกเตอร์ au อ่ะจะขนานกันยกตัวอย่างสักนิดหนึ่งนะคะสมมติว่าเรามีเวกเตอร์สักเวกเตอร์หนึ่งนะคะเป็นเวกเตอร์ u นะคะเวกเตอร์ u แล้วเราคูณเวกเตอร์ u สมมติเวกเตอร์ขนาด2หน่วยนะคะในเวกเตอร์ u มีขนาด2หน่วยนะคะถ้าเราจะเขียนเวกเตอร์2 u นั่นหมายความว่าเวกเตอร์2 u จะมีขนาดเป็น2เท่าของ u และก็มีทิศทางเดียวกันกับ u นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเวกเตอร์2 u ก็จะเป็นเวกเตอร์ที่มีทิศทางเดียวกันกับ u แล้วขนาดเนี่ยเป็น2เท่านะคะเพราะฉะนั้นก็คือเป็น4หน่วยอันนี้ก็คือเวกเตอร์2 u นะคะเวกเตอร์ u กับเวกเตอร์2 u ก็จะขนานกันนะคะหรือว่าถ้าเราคูณด้วยค่าลบอย่างเช่นสมมติว่าเราจะเขียนเวกเตอร์ลบหนึ่งส่วนสองยูลบหนึ่งส่วนสองยูก็คือจะมีทิศทางตรงข้ามนะคะแล้วก็ถ้าเราคูณด้วยลบหนึ่งเข้าไปนะคะจะมีทิศทางตรงข้ามแล้วก็มีขนาดเป็นครึ่งหนึ่งของยูนั่นก็คือหนึ่งหน่วยนั่นเองใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเขียนเวกเตอร์หนึ่งส่วนสองยูก็คือเป็นเวกเตอร์ที่มีทิศทางตรงข้ามอันนี้คือลบหนึ่งส่วนสองนะคะยูมีทิศทางตรงข้ามกับ u แล้วก็ขนาดหนึ่งหน่วยค่ะอันนี้โดยประมาณนะนี่จะยาวไปนิดนึงขนาดหนึ่งหน่วยนั่นเองนะคะทีนี้เวลาเราจะนำเวกเตอร์มาบวกลบกันนะคะเราก็สามารถทำได้นะคะการบวกลบเวกเตอร์นะคะวิธีการก็คือเวลาเราจะบวกหรือลบเวกเตอร์นะคะให้เรานำเวกเตอร์สองเวกเตอร์มาต่อกันนะคะเอาเวกเตอร์ที่สองมาต่อปลายลูกศรของอีกเวกเตอร์หนึ่งนะคะผลลัพธ์จะเท่ากับเวกเตอร์เริ่มต้นไปหาเวกเตอร์ปลายนะคะอันนี้คือการบวกกันนะคะยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าเรามีเวกเตอร์ u ไปทางไหนก็ได้นะคะสมมติว่ามาทางนี้แล้วก็เวกเตอร์ u เนี่ยบวกกับเวกเตอร์ v สมมติเวกเตอร์ v มาทางนี้นะคะอันนี้เป็นเวกเตอร์ u นะแต่นี้เป็นเวกเตอร์ v บวกกันนะคะเวลาบวกกันให้เราเอาเวกเตอร์ v ตัวนี้ค่ะมาต่อตรงนี้นะคะต่อกับเวกเตอร์ u นะคะให้มีขนาดเท่ากับ v ทิศทางเดียวกันกับ v นะคะเอามาต่อกันเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราจะได้เวกเตอร์ u ผลลัพธ์นะคะผลลัพธ์ก็คือเราเขียนเวกเตอร์ u ก่อนนะคะแล้วก็เอาเวกเตอร์ v มาต่อนะคะโดยประมาณนะคะอันนี้คือเวกเตอร์ u นี่คือเวกเตอร์ v ใช่ไหมคะจากนั้นผลลัพธ์ของการนำ u บวก v ก็คือเวกเตอร์ผลลัพธ์เนี่ยจะเป็นเวกเตอร์ที่มีจุดเริ่มต้นที่ u จุดปลายที่ v นะคะเดี๋ยวใช้ลูกศรตัวนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นเวกเตอร์ผลลัพธ์นะคะ u บวก v นั่นเองผลลัพธ์คือเวกเตอร์นี้นะคะคือ u บวก vนะคะทีนี้ถ้าเราเอา u กับ v ลบกันก็หมายความว่ามันคือ u ลบ v เนี่ยมันคือ u บวกกับลบ v ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็เปลี่ยนจากลบ v เป็นเปลี่ยน v เป็นลบ v ลบ v ก็คือเวกเตอร์ที่มีทิศทางตรงข้ามแต่ขนาดเท่ากันอันนี้ลบ v นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเรานำเวกเตอร์ u เดี๋ยวขอเอาผลลัพธ์เลยก็แล้วกันนะคะถ้าเรานำเวกเตอร์ u ลบ v ใช่ไหมคะมันคืออะไรมันคือ u บวกกับลบ v นะคะซึ่ง u ของเราก็คือเวกเตอร์นี้

อยู่นะคะแล้วก็ส่วนลบ b คือเวกเตอร์ที่มีทิศทางตรงข้ามกับ v ขนาดเท่ากับ v นะคะเพราะฉะนั้นก็มันก็จะมาทางด้านทิศนี้นะคะอันนี้คือ u อันนี้คือลบ v นะคะงั้น u บวกกับลบ b ผลลัพธ์ก็คือเป็นเวกเตอร์ที่มีจุดเริ่มต้นที่ u จุดปลายที่ v นะคะแล้วก็จะได้เวกเตอร์นี้นั่นเองนะคะเห็นนะคะนี่ก็จะกลายเป็นเวกเตอร์ u ลบ v ของเราเข้าใจนะคะเวกเตอร์ u นะคะแล้วก็ลบถ้าบวกเนี่ยมันจะไปทางนี้ใช่ไหมเพราะ v ไปค่าบวกแต่ถ้าเป็นลบเนี่ยนะคะลบมาทางด้านนี้นะคะก็มาต่อกันต่อดังนั้นผลลัพธ์ก็คือเหมือนกับ u บวกกับลบ v ค่ะผลลัพธ์ก็คือตัวนี้นั่นเองนะคะไม่ยากนะคะสำหรับในเรื่องของการบวกลบเวกเตอร์โดยใช้ที่เป็นลูกศรนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างที่มีความยากขึ้นอีกนิดนึงนะคะดูตัวอย่างต่อไปนี้สมมติว่าเรามีโจทย์อันหนึ่งนะคะเรามีรูปสามเหลี่ยมอยู่รูปหนึ่งนะคะเป็นสามเหลี่ยมประมาณนี้สามเหลี่ยมรูปนี้เนี่ยประมาณนี้นะคะเป็นสามเหลี่ยม ABC ABC แล้วกำหนดว่ามีจุดเพิ่มเติมนะคะก็คือตัวนี้เป็น F ซึ่งแบ่ง AB ออกเป็นฝั่งละอันนี้สองหน่วยนี้สองหน่วยนะคะแล้วก็D นะคะ D อยู่ตรงนี้ AC เนี่ยก็มีขนาด4หน่วยแต่ว่าฝั่งนี้สามฝั่งนี้หนึ่งนะคะแล้วก็มีจุด E อีกอันหนึ่งนะคะE ตัวนี้แบ่ง CB BC เนี่ยออกเป็นสามส่วนตัวนี้สองส่วนตัวนี้หนึ่งส่วนนะคะทีนี้โจทย์ข้อนี้บอกว่าถ้าเราให้ AB เนี่ยเวกเตอร์ที่มีจุดเริ่มต้นอยู่ที่ A จุดปลายที่ B เนี่ยคือเวกเตอร์ U นะคะและ AC คือเวกเตอร์ V จงเขียนเวกเตอร์ต่อไปนี้นะในรูปของ U และ V จงเขียนเวกเตอร์ต่อไปนี้นะคะในรูป U และ V เวกเตอร์ข้อที่หนึ่งเอา3-4 ข้อนะคะ AF อันที่สอง DC นะคะ DC อันที่สาม BC อันที่สี่CF เดี๋ยวเรามาดูแต่ละอันกันนะคะพิจารณาตอนนี้นะคะเวกเตอร์ AB ของเราเนี่ยนะคะคือเวกเตอร์ U นะคะคือตัวนี้นะทั้งหมดเนี่ยตั้งแต่ A ถึง B เวกเตอร์ให้มีจุดเริ่มต้นอยู่ที่ A จุดปลายอยู่ที่ B ตัวนี้นะคะเวกเตอร์นี้นะตัวนี้นะคะ AB เนี่ยตัวนี้นะคือเวกเตอร์ U ของเรานะคะแล้วก็เวกเตอร์ AC มีจุดเริ่มต้นที่ A จุดปลายที่ C นะคะตัวนี้คือเวกเตอร์ V จากโจทย์กำหนดมาให้เนี่ยนะคะแล้วก็ต้องเขียนเวกเตอร์เหล่านี้ที่โจทย์ต้องการในรูปของ u กับ v อันดับแรกเขาให้เราหา af นะคะ af คือเวกเตอร์นี้ค่ะนี่นะมีจุดเริ่มต้นที่ a จุดปลายอยู่ที่ f นะคะตรงนี้นะจะเห็นว่า af เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับเวกเตอร์ ab ใช่ไหมคะซึ่งมันก็จะเป็นครึ่งหนึ่งของเวกเตอร์ ab เราทราบว่า ab คือเวกเตอร์ u อันนี้ไม่ยากนะคะเพราะฉะนั้น AF เนี่ยมันก็คือครึ่งหนึ่งของเวกเตอร์ AB
ียนอย่างนี้ก่อนก็ได้ค่ะ1.2 AB แล้ว AB คือ U เพราะฉะนั้นมันก็คือ1.2 U นั่นเองนะคะไม่ยากอันแรกนะคะต่อไป DC ก็คือเวกเตอร์ที่มีจุดเริ่มต้นที่ D จุดปลายที่ C นะคะเวกเตอร์ที่มีจุดเริ่มต้นที่ D จุดปลายที่ C นี่นะคะตรงนี้นะจะเห็นว่า DC เนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องกับเวกเตอร์ AC AC คือเวกเตอร์ V นะแต่ว่า DC เนี่ยมันเป็น3 ใน 4ส่วนใช่ไหมคะของเวกเตอร์ v เพราะฉะนั้นเราก็สามารถเขียนได้ว่าเวกเตอร์ dc เนี่ยคือ3 ใน 4ส่วนของเวกเตอร์ ac นะคะซึ่ง ac คืออะไรคือ v เพราะฉะนั้นมันก็คือ3/4 v นั่นเองต่อมานะคะเรามาดูเวกเตอร์ bc นะคะเวกเตอร์ BC เนี่ย BC คือเวกเตอร์นี้นะคะเวกเตอร์ที่มีจุดเริ่มต้นที่ B จุดปลายที่ C เมื่อกี้เราเรียนเรื่องของการบวกเวกเตอร์ตอนนี้เราทราบเวกเตอร์ A B มาทางด้านนี้เวกเตอร์ A C มาทางด้านนี้นะคะแต่เราต้องการหา B C นะคะเวกเตอร์ที่มีจุดเริ่มต้นที่ B จุดปลายที่ C นั่นหมายความว่าเราก็จะเอาเวกเตอร์ BA แล้วบวกกับเวกเตอร์ AC ถูกไหมคะเดี๋ยวเราเขียนก่อนนะคะเวกเตอร์เนี้ยก็คือเราจะเอา BC BA นะคะแล้วก็บวกกับ AC นั่นเองนะคะซึ่ง BA กับ AC เกี่ยวข้องกับ UV ยังไง BA ก็คือลบ u ถูกไหมคะลบ u มันขนาดเท่ากับ u แต่ทิศทางตรงข้ามนะแล้วก็ AC ก็คือ v นั่นเองนะคะก็บวกกับ v เข้าไปเพราะฉะนั้นผลลัพธ์ก็คือ BC นั่นเองนะคะโอเคนะคะต่อมา CF นะคะ CF คืออันนี้มันเป็นอีกเวกเตอร์หนึ่งนะคะตัวนี้นะเวกเตอร์ที่มีจุดเริ่มต้นที่ C จุดปลายอยู่ที่ F ตัวนี้นะคะทีนี้เราก็อาศัยเรื่องของการบวกเวกเตอร์นี่แหละค่ะเหมือนกับข้อที่3นะคะการที่เราจะมาหา CF ได้เนี่ยก็คือเราอาจจะไปได้สองทางนะคะก็คือเราอาจจะมาจาก CA ก่อนแล้วก็บวกกับอะไรคะ AF แล้วก็มาจากทาง CB แล้วก็มาบวกกับ BF ก็ได้นะคะแต่เมื่อกี้ถ้าเราได้หา AF ไว้แล้วใช่ไหมคะ AF เราหาแล้วเราก็อาจจะมาทางด้านนี้ก็ได้ค่ะเอา CA แล้วก็บวกกับ AF ก็ได้ค่ะ CA บวกกับ AF นะคะซึ่ง CA ของเราก็คืออะไรคะ CA ของเราก็คือเวกเตอร์ลบ b แล้วก็ AF ก็คือเราหามาแล้วมันคือข้อที่1ใช่ไหมคะมันคืออะไรมันคือ 1/2u แล้วก็บวก 1/2u เข้าไปนะคะอันนี้เราก็จะได้ผลลัพธ์ CF นั่นเองนะคะก็ไม่ยากนะคะต่อมาเราจะมาพูดถึงเวกเตอร์ในระบบพิกัดฉากกันนะในการเขียนเวกเตอร์เนี่ยนอกจากเราจะใช้ลูกศรเขียนแล้วนะคะในการนำเวกเตอร์ไปคำนวณเนี่ยถ้าเราเขียนเวกเตอร์ในระบบพิกัดฉากได้นะคะก็จะทำให้เรานำไปคำนวณต่างๆค่าต่างๆได้ง่ายขึ้นเช่นอาจจะไปหาขนาดนะคะอาจจะไปหาการบวกการลบหรือคูณด้วยค่าคงที่กับเวกเตอร์เหล่านั้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูหัวข้อนี้ค่ะเวกเตอร์ในระบบพิกัดฉากซึ่งระบบพิกัดฉากในที่นี้เราจะพูดถึงใน2 มิติแล้วก็3 มิตินะคะแต่ว่าในจริงๆแล้วเราก็จะเน้นเวกเตอร์ในระบบพิกัดฉาก3 มิตินะคะแต่เราขอพูดก่อนว่ามันก็จะมี2 มิติแล้วก็3 มิตินะคะสำหรับ2 มิตินี้เราจะแทนเวกเตอร์ u นะคะด้วยตัวนี้ค่ะสมมติว่า

มันเป็น AB ใดๆAB นี่ก็คือค่าที่อยู่บนแกน x B ก็คือค่าที่อยู่บนแกน y นะคะเดี๋ยวจะเขียนเป็นรูปให้ดูนะคะอีกอันนึงก็คือ3มิติก็จะมี x y z ถูกไหมคะ u ก็จะเป็น a b c นะคะ a b c ก็เป็นค่าที่อยู่บนแกน x y z ตามลำดับนะคะยกตัวอย่างที่เป็นตัวเลขเลยก็แล้วกันนะคะอย่างเช่นสมมติเราบอกว่าให้เขียนเวกเตอร์ u คือเวกเตอร์2 3นะคะเอาเป็น2มิติก่อนก็คือเราสามารถเขียนลงไปบนแกน x y ได้นะคะเดี๋ยวเราก็เขียนแกนมาก่อนนะคะอันนี้ก็หมายความว่าเวกเตอร์ u เนี่ยเวลาเราเขียนนะคะมันจะเป็นเวกเตอร์ที่มีจุดเริ่มต้นที่0 0แล้วก็จุดปลายอยู่ที่จุด2 3นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ไปพลอต2 3ก่อนนะคะ x เป็น2 y เป็น3นะคะประมาณนั้น1 2 y เป็น3นะคะงั้น2 3เจอกันตรงนี้อันนี้คือจุด2 3นะคะเพราะนั้นเวลาเราจะเขียนเวกเตอร์นะคะเราพลอตจุด2 3ไปละเราก็ลากเลยค่ะเวกเตอร์ u คือเวกเตอร์ที่มีจุดเริ่มต้นที่จุด0 0นะคะจุดปลายอยู่ที่a b ได้หรือจุด2 3ตรงนี้ของเราค่ะเพราะฉะนั้น a b ตัวนี้นะคะถ้าเป็นลบ x เป็นลบก็จะอยู่ฝั่งนี้นะคะ x เป็นบวกอยู่ฝั่งนี้ y เป็นบวกอยู่ทางด้านบน y เป็นลบก็อยู่ทางด้านล่างนะคะในส่วนของเวกเตอร์3มิติก็เราจะต้องพ้นลงไปในแกน x y z ในระบบพิกัดฉาก3มิตินะคะยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าเรามีเวกเตอร์ v คือเวกเตอร์1 2 3ก็แล้วกันนะคะง่ายอันหนึ่งก่อนนะคะเราเวลาเราเขียนแกนในระบบพิกัดฉาก3มิตินะมันก็จะมีแกน x y z นะคะอันนี้อาจจะเป็น x y แล้วก็ zนะคะค่าทางเส้นทึบก็เป็นค่าบวกนะทางเส้นประก็เป็น x ทางค่าลบ y เส้นทึบบวกนะคะทางนี้ก็จะเป็นลบ z นะคะขึ้นไปข้างบนเป็นบวกนะคะลงมาข้างล่างก็ติดลบนะคะเพราะฉะนั้นเรามาดูจุดของเราคือ v เนี่ยคือจุด1 2 3เวกเตอร์ v เนี่ยนะคะคือเวกเตอร์ที่เราจะลากก็คือต้องเป็นเวกเตอร์ที่มีจุดเริ่มต้นอยู่ที่0 0 0นะคะแล้วก็จุดปลายอยู่ที่1 2 3นะคะก็คือ x เป็น1 y เป็น2ประมาณนะคะเราลาก x y มาเจอกันก่อนนะคะก็คือลากให้ขนานแกน x กับขนานแกน y ผ่านจุด x เป็น1ใช่ไหมลากแกน y มาแล้วก็ y เป็น2ก็ลากให้ขนานแกน x มันก็จะมาตัดกันที่จุด1 2ในระนาบ x y นะคะย้ำอีกครั้งนะคะลากให้ขนานแกน y เนี่ยนะคะทำเส้นประมาแล้วก็จุด2นี่ก็ลากให้ขนานแกน x นะคะเขียน x บนสี่เอียงนิดนึงใช่ไหมคะก็ลากมาจุดตัดก็คือตรงนี้อันนี้คือ1 2ทีนี้ต่อไปเราจะมาดู z นะคะ z เนี่ยของเราเป็นเลข3ซึ่งเป็นค่าบวกเพราะฉะนั้นจากจุด1 2ตัวนี้เราจะวัดขึ้นมาจากจุดนี้นะคะขึ้นมาข้างบนเนี่ย3หน่วยนะคะ3หน่วยถ้าเกิดตรงนี้เป็นลบ3มันก็ต้องลงไปข้างล่าง3หน่วยจากจุดนี้นะคะแต่ของเราเป็นบวกนะคะเราก็ขึ้นมาข้างบนค่ะประมาณนะคะ3หน่วยของเรา1 2 3ประมาณนี้นะคะเพราะนั้นจุดของเราคือจุดตรงนี้ z เป็น3 x เป็น1 y เป็น2 z เป็น3อันนี้ก็คือจุด1 2 3นะคะเมื่อเราได้จุดแล้วนะคะเราจะลากเวกเตอร์ใช่ไหมคะก็คือเวกเตอร์นี้จะมีจุดเริ่มต้นที่0 0 0นะแล้วก็จุดปลายอยู่ที่1 2 3นะคะก็คือเวกเตอร์นี้นั่นเองนี่ก็คือเวกเตอร์ v ของเรานะคะไม่ยากนะคะในการเขียนเวกเตอร์ในระบบพิกัดฉาก

ต่อมานะคะทีนี้เราจะเอาเวกเตอร์เหล่านี้ไปคำนวณนะคะตัวแรกที่เราจะมาดูก็คือถ้าเกิดว่าเรามีจุดสองจุดนะคะแล้วก็เราจะหาเวกเตอร์ที่เชื่อมจุดสองจุดนั้นนะคะเราก็สามารถใช้สูตรต่อไปนี้ได้ค่ะเวกเตอร์ระหว่างจุดสองจุดนะคะจุดสองจุดใดๆในที่นี้เราจะขอพูดในเวกเตอร์สามมิติก็แล้วกันนะคะถ้าเป็นเวกเตอร์สองมิติก็คือจะมีแค่ a b นะคะสมมติว่าเรามีจุดอยู่สองจุดก็คือจุด a x 1 y 1 z 1ก็แล้วกันนะคะและ b คือจุด x 2 y 2 z 2เป็นจุดในสามมิตินะคะแล้วก็เราจะหาระยะทางระหว่างจุดเราจะหาเวกเตอร์นะระหว่างจุด A กับจุด B เวกเตอร์ที่มีจุดเริ่มต้นอยู่ที่ A จุดปลายอยู่ที่ B ก็คือเราจะแทนด้วยเวกเตอร์ AB ใช่ไหมคะเราก็จะให้เรานำเวกเตอร์ B ลบด้วยเวกเตอร์ A นะคะเขียนเป็นแบบนี้ก็ได้ค่ะก็คือเราจะ x 2ลบ x 1 y 2ลบ y 1 z 2ลบ z 1นั่นเองนะคะเราเอาค่ะจุด B ลบ A เอา x ลบ x y ลบ y z ลบ z นั่นเองนะคะถ้าเกิดเป็นเวกเตอร์สองมิติมันจะมีแต่ x กับ y แบบนี้ใช่ไหมคะเราก็เอาแค่นะคะสองอันนี้ลบกัน x กับ y ก็จะเป็นเวกเตอร์ในสองมิตินะคะอันนี้ก็ไม่ยากนะคะอายุตัวอย่างอย่างเช่นสมมติว่าเรามีเวกเตอร์ A คือหนึ่งหนึ่งศูนย์ห้าแล้วก็ B คือเวกเตอร์สามสองลบสองนะที่จริงก็อะไรก็ได้นะคะสมมติว่าเรามีสองอันนี้แล้วเราก็ลองมาหาเวกเตอร์ AB นะคะ AB ก็คือเวกเตอร์ที่มีจุดเริ่มต้นอยู่ที่ A จุดปลายที่ B แล้วก็เอา B ลบ A ใช่ไหมคะเพราะนั้นก็คือสามลบหนึ่งอันนี้ x นะคะ y ก็เอาสองลบศูนย์ z ก็เอาลบสองลบห้านะคะเอาจุด B ลบจุด A ผลลัพธ์คือเท่าไหร่นะคะอันนี้ก็จะได้สองสองลบสองลบห้าก็คือลบเจ็ดนะคะอันนี้เวกเตอร์ AB ก็คือเวกเตอร์สองสองลบเจ็ดนั่นเองนะคะต่อมาสมมติว่าเรากลับกันนิดนึงเราจะหา BA BA ก็คือเวกเตอร์ที่มีจุดเริ่มต้นอยู่ที่ B จุดปลายอยู่ที่ A นะคะเพราะฉะนั้นเราต้องเอา A เป็นตัวตั้งนะคะหนึ่งลบสามศูนย์ลบสองห้าลบกับลบสองเอา A ตั้งแล้วก็ลบ B นะคะผลลัพธ์ก็คือลบสองลบสองแล้วก็เจ็ดห้าลบกับลบสองเป็นบวกสองนะคะโอเคนะคะที่จริงเวกเตอร์ AB กับเวกเตอร์ BA เนี่ยมันก็คือเวกเตอร์ที่มีขนาดเท่ากันแต่ว่าทิศทางตรงข้ามกันนั่นเองถ้าเกิดว่าเราเอาลบนะคูณเข้าไปตัวนี้ก็จะกลายเป็นเวกเตอร์ BE นะคูณ AB ก็จะได้ BE นะคะซึ่งอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของการคูณเวกเตอร์ด้วยค่าคงที่นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้กล่าวไว้ตรงนี้เลยกันละกันนะคะสำหรับการคูณเวกเตอร์ด้วยค่าคงที่นะคะการคูณเวกเตอร์ด้วยค่าคงที่นะคะก็คือถ้าเกิดว่าเรามีเวกเตอร์ A คือเวกเตอร์ A B C นะคะเราจะได้ว่าถ้าเราเอาค่าคงที่ K คูณกับเวกเตอร์ A นะคะเอาค่าคงที่ไปคูณ

องค่าคงที่นั้นคูณกับสมาชิกข้างในทุกตัวนะคะเหมือนเราคูณเมทริกซ์นะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเราเขียนในรูปของเมทริกซ์หลักนะคะเอา k คูณเข้าไปก็จะเป็น ka kb แล้วก็ kc นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นอย่างเมื่อสักครู่นี้อาจารย์บอกว่าถ้าเราเอาหา ab ได้แล้วเราจะหา ba ก็คือเป็นเวกเตอร์ที่มีทิศทางตรงข้ามกันแล้วก็ลบ1คูณเข้าไปก็จะเป็นลบ2ลบ2แล้วก็บวก7ใช่ไหมมันก็จะเป็นเวกเตอร์ตัวนี้นะคะ ต่อไปนะคะในส่วนของการนำเวกเตอร์มาบวกลบกันอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากค่ะให้เรานำสมาชิกที่อยู่ตำแหน่งเดียวกันมาบวกกันเหมือนเราบวกลบเมทริกซ์นะคะการบวกลบเวกเตอร์นะคะยกตัวอย่างเลยก็แล้วกันนะคะไม่ยากนะคะอย่างเช่นอันแรกสมมติว่าเรามีเวกเตอร์3 2ลบ3นะคะลบบวกกับ1ลบ4 5ก็แล้วกันนะคะสองเวกเตอร์นี้บวกกันก็เอาสมาชิกนะ x บวก x y บวก y แซดบวก z นั่นเองนะคะก็จะเป็น c 2บวก e ก็คือได้ลบ2ลบ3บวก5ก็คือได้2นะคะอีกสักข้อหนึ่งถ้าเราเอาเวกเตอร์นี้เปลี่ยนจากบวกเป็นลบนะคะ3 2ลบ3ลบกับ1ลบ4 5นะคะเราจะได้อะไรนะคะตัวแรกก็คือ3ลบ1นะคะก็คือได้2ตัวที่2 2ลบกับลบ4ก็จะกลายเป็น2บวก4เป็น6นะคะตัวที่3ก็คือลบ3ลบ5อีกทีนึงนะคะลบ3ลบ5กลายเป็นลบ8นะคะไม่ยากเลยนะคะสำหรับการบวกการลบเวกเตอร์นะคะในต่อมานะคะเดี๋ยวเรามาดูโจทย์ที่เอาเป็นโจทย์ละคนกันนะคะมีทั้งบวกลบและคูณด้วยค่าคงที่นะคะดูตัวอย่างต่อไปนี้แล้วกันสมมติว่าเรามีจุด A คือ0ลบ1 1แล้วก็ B คือ1 1 1และก็ C คือ3 5ลบ1เป็นจุดในระบบพิกัดฉากสามมิตินะคะบอกว่าจงหา3 BA ลบ2 AC นะคะอันนี้ก็คือโจทย์ข้อนี้เราต้องทำตั้งแต่การหาเวกเตอร์ตั้งแต่แรกเลยค่ะก็คือเวกเตอร์ BA ก่อนนะว่าถ้ามีจุด2จุดนะคะเราจะหาเวกเตอร์ที่เชื่อมระหว่างจุดเริ่มต้นกับจุดปลายนี้มีค่าเท่าไหร่นะคะหา BA แล้วก็ AC ก่อนแล้วก็จากนั้นเอาค่าคงที่คูณเข้าไปแล้วก็มาลบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ไม่ยากเราเริ่มต้น

B จุดปลายที่ A เพราะฉะนั้น A ลบ B นะ A ลบ B นะคะก็จะเป็น0ลบ1ลบ1ลบ1นะคะ1ลบ1ใช่ไหมคะ B ลบ A นะคะก็จะได้ลบ1ลบ2 0นะคะ ต่อมาก็คือAC ในส่วนของ AC นั้นเอา C ตั้งลบด้วย A นะคะ C ก็จะเป็น3ลบ0 5ลบกับลบ1ลบ1ลบ1อีกทีหนึ่งนะคะ C ลบ A นะคะก็จะเป็น

3 6ลบ2นะคะต่อมาเรานำค่าคงที่คูณกับ3คูณตัวนี้แล้วก็เอา2คูณตัวนี้แล้วก็มาลบกันนะคะ

ลบ60แล้วก็อันนี้เอา2คูณ AC นะ AC เราหาไปแล้วค่ะก็เอา2คูณนะ326หกสองสิบสองแล้วก็อันนี้เป็นลบ4นะคะอันนี้คือ BA 3BA อันนี้คือ 2AC นะคะจากนั้นเอามาลบกันครั้งหนึ่งนะคะลบ3ลบ6เป็นลบ9ลบ6ลบ12ก็เป็นลบ18นะคะ0ลบกับลบ4ก็เป็นบวก4นะคะนี่ก็คือคำตอบนะคะลบ9ลบ18แล้วก็4นะคะไม่ยากนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูอีกสักนิดนึงนะคะในชั่วโมงต่อไปเนี่ยเราจะได้นำเรื่องของเวกเตอร์แล้วก็การหาขนาดของเวกเตอร์พวกนี้ไปใช้ด้วยนะคะเราจะพูดถึงขนาดของเวกเตอร์อีกสักข้อหนึ่งนะคะในส่วนของขนาดของเวกเตอร์เมื่อกี้นะคะเราบอกว่าขนาดของเวกเตอร์เราจะแทนด้วยสัญลักษณ์นี้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นu ขนาดของเวกเตอร์ u เนี่ยสมมติว่า u ของเราเนี่ยเป็นเวกเตอร์ a b c ใดๆก็ได้นะคะสมมติว่า u ของเราคือเวกเตอร์ a b c นะคะขนาดของเวกเตอร์ u ก็จะมีสูตรในการคำนวณนิดนึงค่ะขนาดของเวกเตอร์ u ก็จะเท่ากับสแควร์รูทนะคะเอา a b c ยกกำลังสองบวกกันถอดรูทนะคะมันคือ a กำลังสองบวก b กำลังสองบวก c กำลังสองนะคะเอา a b c ยกกำลังสองบวกกันแล้วก็ถอดรูทก็จะได้ขนาดของเวกเตอร์ u นั้นนั่นเองนะคะอันนี้ไม่ยากนะคะอย่างเช่นยกตัวอย่างสักนิดหนึ่งนะคะยกตัวอย่างสมมติว่าเรามีอันที่หนึ่งก็แล้วกันนะคะเวกเตอร์ u ของเราคือเวกเตอร์4ลบ3 0นะอันหนึ่งสัก2อันนะคะอันที่2ก็คือ u เท่ากับ2ลบ2 3สมมติว่าเรามีเวกเตอร์ใน3มิตินะคะถ้าเป็นเวกเตอร์ใน2มิติถ้ามี a b นะคะขนาดของเวกเตอร์ u ก็คือสแควร์รูท a กำลัง2บวก b กำลัง2นะคะเท่านั้นถ้าเป็น3มิติก็จะมี c เพิ่มมาก็บวกเข้าไปแบบนี้นะคะสำหรับอันนี้เราจะหาขนาดของเวกเตอร์ u ใช่ไหมคะขนาดของเวกเตอร์ u ก็คือสแควร์รูทอันนี้ก็เอา c กำลัง2บวกลบ3ยกกำลังสองบวก0กำลังสองนะคะมีค่าเท่าไหร่นะคะ4กำลังสองก็เป็นเท่าไหร่คะ16ลบ3กำลังสองก็คือ9นะคะแล้วก็0กำลังสองก็เป็น0ก็ตัดไปเลย16บวก9ก็เท่ากับ25นะคะก็คือได้ตอนรู้25ก็คือเท่ากับ5นะคะต่อมาเรามาดูอีกอันหนึ่งนะคะขนาดของเวกเตอร์ u เวกเตอร์ u คือ2ลบ2 3นะคะขนาดของเวกเตอร์ u ก็คือ2กำลัง2บวกลบ2ยกกำลัง2บวก3กำลัง2 2กำลัง2ได้4ลบ2กำลัง2ก็ได้4นะคะแล้วก็3กำลัง2ได้9บวกกันได้เท่าไหร่คะ17นะคะซึ่ง17ถอดรูทไม่ได้ใช่ไหมก็ไม่เป็นไรแล้วก็ตอบเป็นรูท17ก็ได้นะคะถ้าเกิดว่าขนาดของเวกเตอร์ตัวนี้ถอดรูทได้แล้วก็ถอดรูทนะคะถอดไม่ได้ก็ติดไว้

หรือถอดได้บางส่วนก็สามารถที่จะดึงออกมาบางส่วนได้นะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยเราจะได้นําขนาดของเวกเตอร์เนี่ยไปใช้ต่อนะคะแล้วอาจจะไปตัดกับส่วนอื่นๆต่อไปได้นะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ในสัปดาห์ต่อไปสัปดาห์หน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอชั่นและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง10ขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัด

ากสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์ประกอบ University เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพชรและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

ิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์ทัพเนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

สวัสดีครับช่วงข่าวในพระราชสำนักวันศุกร์ที่28สิงหาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในงานวันมหิดลวิทยานุสรณ์เอ็มวิทย์เดย์ครบ36ปีของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์จังหวัดนครปฐมวันนี้เวลา 8:35 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์อำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมในงานวันมหิดลวิทยานุสรณ์เอ็มวิทย์เดย์ครบ36ปีจัดขึ้นภายใต้แนวคิด3รอบทวาทศวรรษแห่งความภูมิใจสู่ก้าวต่อไปในการสร้างนวัตกรรมทางปัญญา Proudly Celebrating the 36 Years of Strive for Intellectual Innovations เพื่อเฉลิมฉลองความสำเร็จตลอดระยะเวลา36ปีของโรงเรียนและเห็นถึงคุณูปการของนักเรียนเก่าที่นำความรู้ความสามารถและประสบการณ์ไปสร้างประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติในการนี้พระราชทานรางวัลนักเรียนเก่าดีเด่นจำนวน3คนได้แก่ทางวิชาการด้านประสบความสำเร็จในอาชีพและด้านการทำคุณประโยชน์เพื่อสังคมพระราชทานเข็มที่ระลึกแก่บุคลากรที่มีอายุการปฏิบัติงานตั้งแต่25ปีขึ้นไปจำนวน20คนและมีพระราชดำรัสเกี่ยวกับความยากลำบากแต่ด้วยความร่วมมือกันจนสามารถจัดตั้งโรงเรียนให้เป็นสถานศึกษาด้านวิทยาศาสตร์เป็นการเฉพาะและช่วยกันสร้างและบ่มเพาะนักเรียนให้เป็นคนที่มีความรู้และเป็นคนดีเพื่อสร้างประโยชน์แก่สังคมและมวลมนุษยชาติโอกาสนี้ทอดพระเนตรวีดิทัศน์เกี่ยวกับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ซึ่งเกิดจากความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดลและกรมสามัญศึกษาจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาเมื่อวันที่28สิงหาคม2533ต่อมามีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งโรงเรียนและเปลี่ยนสถานภาพเป็นองค์การมหาชนนับเป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์แห่งแรกของประเทศปัจจุบันเปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ถึงปีที่6มีนักเรียน720คนพักอยู่ประจำที่โรงเรียนและมีครูรวมทั้งเจ้าหน้าที่160คนจากนั้นทรงฟังการบรรยายพิเศษเรื่อง The Journey of a Scientist จากนักเรียนเอ็มวิทย์สู่นักสร้างเทคโนโลยีแห่งอนาคตโดยนายจิรวัฒน์ตั้งปณิธานนท์นักเรียนเก่ารุ่นที่16และนักเรียนเก่าดีเด่นด้านประสบความสำเร็จในอาชีพเป็นนักวิจัยและผู้ผลักดันการพัฒนาเทคโนโลยีควอนตัมของประเทศไทยมีผลงานด้านควอนตัมซิมูเลชันและควอนตัมคอมพิวติ้งซึ่งได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติพร้อมทั้งมีบทบาทสำคัญในการผลักดันการวิจัยนวัตกรรมและการเตรียมความพร้อมของประเทศต่อเทคโนโลยีควอนตัมซึ่งเป็นเทคโนโลยีแห่งอนาคตที่ช่วยเพิ่มความสามารถในการคำนวณการรักษาความปลอดภัยและการตรวจวัดที่แม่นยำยิ่งขึ้นนำไปสู่การพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมการแพทย์และการบริหารประเทศต่อจากนั้นทอดพระเนตรการแสดงดนตรีของ Mwith String Orchestra และทอดพระเนตรนิทรรศการนำเสนอพัฒนาการของโรงเรียนตลอดระยะเวลา36ปีประกอบด้วยนิทรรศการทวาทศวรรษที่1บุกเบิกโรงเรียนวิทย์คิดค้นวางรากฐานทวาทศวรรษที่2ก้าวหน้าสู่สากลขยายผลเครือข่ายทวาทศวรรษที่3ยกระดับการศึกษาไทยก้าวไกลระดับนานาชาติและทวาทศวรรษที่4หลอมรวมศักยภาพและความคิดรังสรรค์สิ่งเลิศล้ำนำวิทยาพัฒนาสังคมทั้งได้ทอดพระเนตรผลงานด้านเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์ได้แก่ PaLearn แอปพลิเคชันการเรียนรู้เฉพาะบุคคลเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเองโดยการนำข้อมูลการเรียนรู้มาวิเคราะห์และปรับเนื้อหากิจกรรมรวมถึงเส้นทางการเรียนให้เหมาะสมช่วยให้ผู้เรียนสามารถวางแผนเรียนรู้และติดตามพัฒนาการของตนเองได้อย่างเป็นระบบหุ่นยนต์ Alvisเป็นหุ่นยนต์ต้นแบบพัฒนาโดยนักเรียนและครูร่วมกับบริษัท CT Asia Robotics แสดงถึงการเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติตั้งแต่การออกแบบการผลิตชิ้นส่วนการประกอบและการพัฒนาโปรแกรมสามารถเคลื่อนไหวและสื่อสารกับผู้ใช้งานได้ภาคิดนำเสนอเว็บแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้กลศาสตร์ควอนตัมด้วย AI ออกแบบให้ AI เป็นคู่คิดของผู้เรียนผ่านการสนทนาและการตั้งคำถามเพื่อสร้างความเข้าใจและค้นพ้นคำตอบด้วยตนเองP
พาสุขนำเสนอเว็บแอปพลิเคชันเพื่อส่งเสริมสุขภาวะสำหรับผู้สูงอายุผสานกิจกรรมการเคลื่อนไหวร่างกายการฝึกสมองเทคโนโลยีตรวจจับท่าทางและการตรวจจับท่าทางที่อาจนำไปสู่การล้มเข้าไว้ด้วยกันทั้งมีหุ่นยนต์ดินสอสำหรับบริการผู้ป่วยนอกเป็นหุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์ฝีมือคนไทยให้บริการแบบ one stop service ได้อัตโนมัติเพียงใช้บัตรประชาชนเช่นเช็คสิทธิ์ในการรักษาตรวจสอบนัดหมายหรือทำบัตรใหม่แจ้งแผนกตรวจช่วยลดปริมาณงานของเจ้าหน้าที่และทำหน้าที่บันทึกนำข้อมูลเข้าโดยอัตโนมัติและทอดพระเนตรการจัดนิทรรศการศิลปะและการแสดงดนตรีเพลงเหล่าม่านแก้วด้วยเครื่องดนตรีเปียโนไวโอลินและขิม905 36 ปีโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ระอนุวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้เวลา 11:00 นหม่อมเจ้านวพันธุ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดพระเชตุพนนิมนต์มังคลารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆอันหนึ่งในเวลา 7:00 นพลเอกดาวพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสและวัดสะเกษกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 17:00 นพลเอกดาวพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดพระเชตุพนนิมนต์มังคลารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19:00 นพลเอกดาวพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์กรุงเทพมหานครรวม8รูปบทสวดพระอภิธรรมที่ใช้เนื่องในการพระบรมศพและพระศพเป็นบทสวดพระอภิธรรมทำนองหลวง7บทหรือ7คัมภีร์ประกอบด้วยพระธรรมสังคณีพระวิพังพระธาตุกถาพระปุคคลบัญญัติพระกถาวัตถุพระยมกะและพระมหาปัฏฐานปัจจุบันมี4ทำนองได้แก่ทำนองกะทำนองเลื่อนทำนองลากสูงและทำนองสรพันยะทั้งได้นำบทสวดพระอภิธรรมใหม่คือบทสวดที่นำมาจากส่วนของบทมาติกามาสวดเพิ่มมีหลายบทแต่ส่วนมากวัดที่ใช้สวดจะนำมาเพิ่ม7บทเพื่อให้เทียบเท่ากันกับบทสวดพระอภิธรรม7คัมภีร์เดิมที่เรียกว่าพระอภิธรรมเก่าพอนำมาสวดเพิ่มจึงเรียกกันว่าพระอภิธรรมใหม่ทำนองที่ใช้คือทำนองเลื่อนหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นจังหวัดชุมพรกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครอบครัวอุทัยไพศาลวงศ์และสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีประมาณ10รูปจากวัดระฆังโคสิตารามวัชนะสงครามวัดพระราม9กาญจนาภิเษกวัดพระไกรศรีกรุงเทพมหานครและวัดโคกท่าเจริญจังหวัดชลบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระศรีพัทธยบดีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัชนะสงครามถวายพระธรรมเทศนาเรื่องพลธรรมกถากล่าวถึงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงบริบูรณ์ด้วยพลธรรมกถาหมายถึงพละ5หรือกำลัง5ประการคือศรัทธาพละความเชื่อที่มีเหตุผลวิริยะพละ
กำลังคือความเพียรสติพละกำลังคือความระลึกได้สมาธิพละกำลังคือความตั้งมั่นและปัญญาพละกำลังคือความรอบรู้เมื่อการแสดงพระธรรมเทศนาจบพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.มูลนิธิตำรวจไทยนานาชาติบริษัททีออสเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัดบริษัท DB Studio จำกัดนางสาวอุมาประเสริฐศรีพร้อมคณะและคณะบุคคลต่างๆ11คณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระแก้ววัดฝั่งมินวัดกลางเวียงวัดแม่เปาวัดหนองแยง

จังหวัดเชียงรายวัดบางแพรกจังหวัดนนทบุรีวัดกู่ป่าลานจังหวัดลำพูนวัดศบสายจังหวัดแพร่วัดนางเหลียววัดป่างิ้วจังหวัดเชียงใหม่สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นบริษัทสิริศรีชุมพลจำกัดโรงแรมสวรรค์เล็กสัตหีบจังหวัดชลบุรีคณะนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐมหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิษย์เก่าโรงเรียนตาชินีรุ่น84บริษัทซินาไลซ์จำกัดและคณะบุคคลต่างๆ12คณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดราชวรินทร์วัดฮิรันดูจีวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานครวัดไพรสนศักดารามจังหวัดเพชรบูรณ์และวัด7ยอดจังหวัดเชียงรายสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นคณะนายกัมปนาทภักดีกุลบริษัทเดลต้าออโตเมชั่นจำกัดและสหกรณ์เครดิตยูเนียนชุมชนมาบตาพุทธร่วมใจจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัด7ยอดจังหวัดเชียงราย4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนวัดพุทธธรรมรังสีอวยชัยอนุสรณ์จังหวัดนครปฐมชมรมผู้สูงอายุตำบลเขาค่ายจังหวัดชุมพรโรงเรียนสุรนารีวิทยาจังหวัดนครราชสีมาสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองเก่าจังหวัดขอนองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหันจังหวัดขอนแก่นชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลหนองแจงจังหวัดเพชรบูรณ์โรงเรียนวัดบ้านไร่จังหวัดนครราชสีมาโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำจังหวัดระยองสายสกุลบุรณสิริวิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดนครปฐมและโรงเรียนบ้านห้วยลึกจังหวัดกระบี่ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปปการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืนและณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนวัดพุทธธรรมรังสีอวยชัยอนุสรณ์จังหวัดนครปฐมชมรมผู้สูงอายุตำบลเขาค่ายจังหวัดชุมพรชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลหนองแจงจังหวัดเพชรบูรณ์สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองเก่าจังหวัดขอนแก่นกองพลทหารม้าที่2รักษาพระองค์โรงเรียนวัดบ้านไร่จังหวัดนครราชสีมาโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำจังหวัดระยององค์การบริหารส่วนตำบลดอนหันจังหวัดขอนแก่นวิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดนครปฐมโรงเรียนบ้านห้วยลึกจังหวัดกระบี่ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะมหาวิทยาลัยศิลปากรศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นางวิไลอุทัยไพศาลวงศ์พร้อมคณะสายสกุลบุรณสิริครอบครัวจันทสอนและนางสาวธิดานุชปทุมสูตรพร้อมคณะทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น

วันนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลตำรวจโทรุ่งโรจน์ฐากูลปุญญสิริผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนเชิญสิ่งของพระราชทานจำนวน750ชุดไปมอบให้แก่ผู้ประสบทุกข์ภัยในพื้นที่จังหวัดน่านเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นมีผู้ว่าราชการจังหวัดน่านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมในพิธีโดยเชิญสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่นักเรียนและประชาชนณโรงเรียนบ้านสร้างครุราชรังสรรค์ตำบลสถานอำเภอปัว200ชุดณโรงเรียนไตรประชาวิทยาตำบลศิลาแรงอำเภอปัว190ชุดณโรงเรียนบ้านนาฝ่าตำบลจอมพระอำเภอท่าวังผา178ชุดและณโรงเรียนบ้านท่าคำไตรราชบำรุงตำบลริมอำเภอท่าวังผา135ชุดผู้อำนวยการโรงเรียนทั้ง4แห่งรายงานสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นและกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระราชทานสิ่งของแก่ผู้ประสบภัยโอกาสนี้ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนเชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีไปกล่าวแก่นักเรียนและประชาชนต่างซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นนับเป็นขวัญกำลังใจแก่ทุกคนผ่านพ้นวิกฤตทั้งนี้ในช่วงวันที่18ถึง22สิงหาคม2569จังหวัดน่านเกิดอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากซึ่งจากการตรวจวัดฝนในช่วง3วันก่อนเกิดเหตุพบว่าพื้นที่ต้นน้ำมีปริมาณฝนสะสมอยู่ในระดับวิกฤตและเมื่อวันที่19สิงหาคม2569เกิดฝนตกหนักอย่างฉับพลันที่สถานีลำน้ำขว้างอำเภอปัวภายในเวลา1ชั่วโมงส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าสู่พื้นที่ชุมชนประกอบกับระดับน้ำในแม่น้ำน่านยังอยู่ในระดับสูงทำให้มีมวลน้ำสะสมมากขึ้นและเพิ่มความรุนแรงเมื่อมีน้ำจากพื้นที่ต้นน้ำไหลลงมาเพิ่มเติมเป็นน้ำป่าไหลหลากฉับพลันโดยเริ่มจากพื้นที่ต้นน้ำของอำเภอปัวก่อนมวลน้ำจะเคลื่อนเข้าสู่พื้นที่อำเภอท่าวังผาและอำเภอเวียงสาเกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินพื้นที่ทางการเกษตรและสิ่งสาธารณประโยชน์ทั้งนี้จังหวัดน่านเร่งสำรวจความเสียหายและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเร่งด่วนรองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการกำลังใจในพระดำริในพื้นที่จังหวัดลำปางวันนี้ช่วงเช้าพลอากาศเอกสมคิดสุขบางในฐานะรองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาพร้อมคณะกรรมการเดินทางไปตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการกำลังใจในพระดำริณเรือนจำกลางลำปางอำเภอเมืองลำปางจังหวัดลำปางสนองพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรือนที่ราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการช่วยเหลือผู้ที่ขาดโอกาสและผู้ที่ก้าวพลาดในกระบวนการยุติธรรมทั้งผู้ต้องขังผู้ถูกคุมประพฤติเด็กและเยาวชนที่กระทำผิดตลอดจนกลุ่มเปราะบางอื่นๆเพื่อให้ได้รับการฟื้นฟูพัฒนาคุณภาพชีวิตและมีโอกาสกลับมาเป็นส่วนหนึ่งของสังคมได้อย่างมีคุณค่าโดยเรือนจำแห่งนี้ควบคุมผู้ต้องขังกำหนดโทษไม่เกิน20ปีปัจจุบันมีผู้ต้องขังชายและหญิงจำนวน 2,220 รายทั้งนี้เนื่องจากจังหวัดลำปางเป็นจังหวัดที่มีสัดส่วนประชากรผู้ต้องขังสูงอายุต่อประชากรในจังหวัดสูงที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยโดยจัดอยู่ในระดับสังคมสูงวัยระดับสุดยอดทางเรือนจำจึงได้จัดทำโรงเรียนผู้สูงวัยเรือนจำกลางลำปางซึ่งเป็นโรงเรียนผู้สูงวัยเรือนจำแห่งแรกในประเทศไทยโดยบูรณาการร่วมมือกับคณะสังคมสงเคราะห์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และกรมกิจการผู้สูงอายุตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแลและพัฒนาศักยภาพได้อย่างเต็มที่รวมถึงการพัฒนาการจัดสวัสดิการในการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังสูงวัยทั้งได้น้อมนำแนวทางพระราชทานเกี่ยวกับการสร้างโอกาสในการทำงานกับสถานประกอบการและการส่งเสริมคนต้นแบบมาเป็นแนวทางในการพัฒนาผู้ต้องขังอย่างต่อเนื่องปัจจุบันได้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในการจัดการเรียนรู้ทั้งรูปแบบออนไลน์และการฝึกปฏิบัติจริงอาทิทักษะดิจิทัลเพื่อประกอบอาชีพกฎหมายเบื้องต้นการเงินและการออมศาสตร์พยากรณ์การประกอบอาหารและขนมไทยรวมถึงอาชีพที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้านการฝึกวิชาชีพภาคปฏิบัติมีการส่งเสริมการนวดแผนไทยทำเบเกอรี่ขนมไทยการชงเครื่องดื่มซักอบรีดและการผลิตงานฝีมือจากผ้าเพื่อให้ผู้ต้องขังมีทั้งความรู้ทักษะและประสบการณ์ที่สามารถนำไปต่อยอดเป็นอาชีพสร้างรายได้และพึ่งพาตนเองได้เมื่อพ้นโทษโดยมีผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นทะเบียนโอท็อปจำนวน3รายการได้แก่

รถม้าจำลองหมอนอิงปักและตุ๊กตาหมีปิงปิงพร้อมยกระดับผลิตภัณฑ์เข้าสู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจำนวน2รายการคือประเภทหมอนอิงและผลิตภัณฑ์ถักโครเชสะท้อนให้เห็นถึงการพัฒนาทักษะภายในเรือนจำไปสู่การสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างเป็นรูปธรรมเรือนจำกลางลำปางมีเครือข่ายผู้ประกอบการและเจ้าของกิจการในจังหวัดจำนวน9แห่งที่ให้การสนับสนุนการจ้างงานและเปิดโอกาสให้ผู้พ้นโทษประกอบอาชีพสุจริตทั้งการก่อสร้างการนวดและสปางานจำค้างานกำจัดปลวกงานออกแบบและติดตั้งงานผลิตเสื้อผ้าและชุดกีฬางานผ้าม่านตลอดจนระบบกล้องวงจรปิดและระบบภาพเสียงที่สอดคล้องกับเป้าหมายสำคัญของโครงการกำลังใจในพระดำริที่ได้ไม่ได้มุ่งเน้นเพียงการช่วยเหลือระหว่างผู้ต้องขังต้องโทษอยู่ในเรือนจำแต่มุ่งสร้างโอกาสให้ผู้ก้าวพลาดสามารถกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมั่นคงโดยการมีอาชีพและรายได้ที่สุจริตถือเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้สามารถเริ่มต้นชีวิตใหม่และลดโอกาสการกลับไปทำผิดซ้ำในช่วงบ่ายคณะเองได้เดินทางไปยังโรงเรียนตัดผมชายโทกหัวช้างหมู่3ตำบลพระบาทอำเภอเมืองลำปางทางคณะได้เยี่ยมและให้กำลังใจคนต้นแบบของโครงการซึ่งพ้นโทษเมื่อเดือนมิถุนายน2568และได้นำทักษะวิชาชีพด้านการตัดผมไปต่อยอดในการประกอบอาชีพสามารถสร้างรายได้เฉลี่ยประมาณ300-500บาทต่อวันโอกาสนี้รองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริเชิญสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมอบให้แก่คนต้นแบบเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: พบกับการกลับมาอีกครั้งในการผจญภัยย้อนอดีตครั้งยิ่งใหญ่ของการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย
4: ์ร้านรู้ไหมว่า800ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทุกพระองค์ทรงทำทุกอย่างเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของพวกเรา
3: เริ่มออกอากาศตอนแรกอีกครั้งวันที่17พฤษภาคมนี้ทางช่อง DLTV และ www.dltv.ac.th
5: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.thสมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebookจะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้หลายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลัง เลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการรับจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เนี่ยและเราเองก็มีนโยบายหลักๆบัณฑิตที่จบจากเราออกไปจะต้องมีงานทำนอกจากจะเป็นวิชาชีพแล้วก็คือทางด้านภาษาต่างประเทศอันที่สองก็คือเกี่ยวเรื่องเทคโนโลยีจะต้องทันแล้วก็มีความรู้เทคโนโลยีเพราะผมเองนั้นมีแนวคิดว่าคนเราเนี่ยจะสมบูรณ์ได้มันต้องมีการพัฒนาสี่ด้านคือพัฒนาทางกายพัฒนาทางด้านจิตใจพัฒนาทางด้านสังคมแล้วก็พัฒนาทางด้านสติปัญญาคำว่า smart entrepreneur ของเรา university เนี่ยมิติที่หนึ่งคือจริงๆเราอยากผลิตนักศึกษาเราจบออกไปเขาต้องเป็นนักธุรกิจหรือเป็นเจ้าของกิจการที่ต้องมีคุณธรรมมีจริยธรรมถ้าเขาไม่สามารถทำงานเองได้ด้วยตัวเขาเองโดยพื้นฐานด้วยตั้งแต่เขาจำเป็นต้องไปเป็นช่างเทคนิคหรือก็ต้องไปอยู่ในภาคอุตสาหกรรมเขาเองสมาร์ทตัวนั้นหมายถึงว่าเขาก็ต้องเป็นคนที่มีจรรยาบรรณคุณธรรมมีความซื่อสัตย์มีโลยัลตี้ต่อองค์กรเราอยากให้เป็นคนดีช่วยกันพัฒนาประเทศ
1: The next step of the Ratchamongkorn University of Technology Ratanakosin is to become a smart entrepreneur university in the 4.0 era. We are committed to create future entrepreneur graduates as we are ready to be part of driving the country towards Thailand 4.0.In addition, the master and doctoral level programs at Ratchamongkorn University of Technology Ratanakosin is comprised of an integrated knowledge base from both new colleges, namely the Ratanakosin Sustainable Energy and Environment College, the College of Innovation Management. Furthermore, at RMUTR,We also have operation centers for students to prepare their skills professionally, namely, Ratchamongkorn Chomkleun, Operation Center of Hotel and Tourism, Ratchamongkorn Hua Hin Place, Training Center at Wang Klai Gangwon Campus, Ratanakosin Place, Training Center at Salaya Area.These three operation centers are also open to the general public who are interested as well.
2: ทายาพื้นที่ประพิษพิมุกจักรวรรดิวิทยาลัยเพาะช่างวิทยาเขตว่างไกลกังวลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นคนดีมีทักษะทางด้านภาษาและเทคโนโลยีสู่การเป็น National University เพื่อก่อให้เกิดมิติใหม่ในการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมแปลกใหม่เพื่อส่งเสริมทุนทางปัญญาให้เกิดเป็นทุนทรัพย์ที่ยั่งยืน

ดิตผู้ประกอบการแห่งอนาคตรองรับไทยแลนด์ 4.0 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลประกอบไปด้วยคณะบริหารธุรกิจคณะบริหารธุรกิจเป็นผู้สร้างนักบริหารธุรกิจมืออาชีพสังคมการประกอบการประกอบด้วย4สาขาวิชาคือสาขาวิชาการบัญชีสาขาวิชาการจัดการสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีเน้นฝึกบัณฑิตให้เป็นนักปฏิบัติสายช่างอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีด้วยเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัยจบแล้วทำงานได้จริงเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีประกอบไปด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ

าขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิตสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะแห่งการเรียนรู้ด้านนวัตกรรมการบริการสาขาวิชาการโรงแรมเรียนรู้ระบบการบริการทุกแผนกภายในโรงแรมห้องพักภัตตาคารอาหารเครื่องดื่มต้อนรับส่วนหน้าสาขานวัตกรรมการจัดประชุมและนิทรรศการสาขานวัตกรรมการท่องเที่ยวและมัคคุเทศเรียนรู้เทคนิคการเป็นมัคคุเทศอย่างมืออาชีพการออกแบบโปรแกรมนำเที่ยวและการจัดทัวร์คณะวิศวกรรมศาสตร์เปิดการเรียนการสอนสาขาวิศวกรรมโยธาหลักสูตรวิศวกรรมบัณฑิตหรือวศบนอกจากทำการสอนในห้องเรียนแล้วยังเน้นให้ผู้เรียนปฏิบัติจริงด้วยอุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัยก้าวทันเทคโนโลยีและเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนด้วยห้องปฏิบัติการทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ในสาขาต่างๆผู้เรียนสามารถจำความรู้ไปประกอบวิชาชีพได้อย่างมั่นใจและเป็นหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากสภาวิศวกรคณะศิลปศาสตร์จัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาทุกสาขาวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มรายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์กลุ่มวิชาภาษากลุ่มวิชาพละศึกษาและนันทนาการในปีการศึกษา2562เปิดหลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสากลหลักสูตรนานาชาติมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอนาคตที่นี่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งสังคมการประกอบการ

คำว่าสหกรณ์แปลว่าการทำงานร่วมกันการทำงานร่วมกันนี้ลึกซึ้งมากเพราะว่าจะต้องร่วมมือกันในทุกด้านทั้งในด้านการงานที่ทำด้วยร่างกายทั้งในด้านการงานที่ทำด้วยสมองและด้านการงานที่ทำด้วยใจทุกอย่างนี้ขาดไม่ได้ต้องพร้อมพระราชดำรัสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้พระราชทานแก่ผู้นำสหกรณ์ทั่วประเทศเมื่อครั้งเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทณศาลาดุสิตาลัยสวนจิตรลดาเมื่อวันที่11พฤษภาคมพุทธศักราช2526

0: หุบกระพงตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลเขาใหญ่อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีบนพื้นดินที่กว้างใหญ่นับหมื่นไร่ในเขตพื้นที่อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีครั้งหนึ่งเมื่อหลายปีก่อนที่นี่คือผืนดินได้รับการกล่าวขานว่าดินเลวมีสภาพแห้งแล้งเกินกว่าผู้คนจะเพาะปลูกทำมาหากินได้ผืนแผ่นดินแห่งนี้จึงถูกปล่อยให้รกร้างขาดผู้คนที่จะเหลียวแลนับเป็นโชคดีอันหาที่สุดมิได้ที่ประสบนิกรชาวไทยทุกคนได้เกิดมาบนผืนแผ่นดินภายใต้พระบรมโพธิสมภารของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระผู้ทรงเป็นพลังของแผ่นดินผู้พลิกฟื้นแผ่นดินทุกตารางนิ้วให้กลับคืนสู่ความชุ่มชื้นรุ่งเรืองกระทั่งผืนแผ่นดินรกร้างแห่งนี้ได้กลายมาเป็นโครงการตัวอย่างของการวางแผนการจัดการพัฒนาที่ดินอย่างสมบูรณ์แบบที่สุดนั่นคือโครงการตามพระราชประสงค์หุบกระพง
1: ที่มาที่ไปของโครงการตามพระประสงค์กระพงนะครับเมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับท่านมาประพาสที่หัวหินกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นะครับก็ได้มีการออกเยี่ยมเยียนชาวบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นทางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์หรือว่าทางจังหวัดเพชรบุรีนะครับแล้วก็มาเจอชาวบ้านกลุ่มหนึ่งนะครับที่อาศัยอยู่ตรงส่วนภาคล่างนะครับแถวนิคมนะครับซึ่งอยู่ทำอาชีพเกษตรกรแต่ว่าพระองค์ท่านก็เห็นว่าคนกลุ่มนี้ทำไมถึงทำอาชีพเกษตรกรแล้วก็ไม่มีที่ดินนะครับพระองค์ท่านมาพบตอนนั้นก็ได้ให้เงินนะครับเป็นทุนในการประกอบอาชีพครับจำนวน200,000บาทพระองค์ท่านก็เคยได้ให้ทางหน่วยงานต่างๆเข้าไปศึกษานะครับว่าเราพอจะหาที่ดินตรงไหนที่จะมาให้สมาชิกเกษตรกรกลุ่มนี้มีที่ดินทำกินนะครับก็เลยให้ท่านหม่อมหลวงเดชนะครับซึ่งตอนนั้นท่านเป็นท่านองคมนตรีนะครับแล้วก็เข้ามาดูในพื้นที่จัดหาที่ดินให้กระกรกลุ่มนี้ได้มีอาชีพได้มีที่ดินทำกินนะครับก็นอนไร่ที่ดินตรงนี้ซึ่งเป็นที่ดินในโครงการตามพระราชสุขภพที่พระองค์ท่านจับจองนะครับเยี่ยงสามัญชนนะครับ
0: เมื่อเจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ทำการสำรวจแหล่งกักเก็บน้ำและสภาพผืนดินทั่วๆไปพบว่าดินส่วนใหญ่มีคุณภาพเลวส่วนที่เหลือเป็นดินเลวปนดียังทำกสิกรรมได้บ้างจึงทรงมีพระราชวิสัยให้พัฒนาที่ดินและจัดระบบชลรับประทานทดลองอพยพครอบครัว2ครัวเรือนโดยจัดที่ดินให้ครอบครัวละ25ไร่แบ่งเป็นปลูกพืชอาศัยน้ำจากระบบชลรับประทานจำนวน7ไร่ส่วนอีก18ไร่ให้ปลูกพืชโดยอาศัยจากน้ำฝนธรรมชาติและยังให้กู้ยืมเงินเพื่อเป็นทุนสำหรับประกอบอาชีพอีกครอบครัวละ 10,000 บาทนับเป็นประวัติศาสตร์ยิ่งของชาติไทยที่เคยได้มีพระมหากษัตริย์จับจ้องพื้นที่เยี่ยงสามัญชนปฏิบัติพระองค์เป็นแบบอย่างประชาราษฎร์ตามขั้นตอนของกฎหมายป่าไม้และกฎหมายที่ดินทุกประการโครงการตามพระราชประสงค์หุบกระพงยังได้รับความร่วมมือจากรัฐบาลอิสราเอลจัดตั้งโครงการไทยอิสราเอลเพื่อพัฒนาชนบทโดยจัดส่งผู้เชี่ยวชาญในด้านสาขาต่างๆเพื่อให้การช่วยเหลือด้านการวางระบบชลประทานและการพัฒนาการเกษตรระยะโครงการนาน5ปีเริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2509ถึงพุทธศักราช2514ภายหลังเมื่อราษฎร2ครอบครัวได้ทดลองทำกินอยู่ครบปีแล้วผลปรากฏว่าสามารถใช้หนี้คืนและยังมีเหลือเป็นทุนสำรองสำหรับใช้ประกอบอาชีพในปีต่อไปได้อีกด้วยจึงได้มีการจัดตั้งที่อยู่อาศัยรวมเป็นหมู่บ้านเกษตรกรเกิดก้าวย่างที่สำคัญคือการถ่ายทอดความรู้และแนวคิดเกี่ยวกับหลักและวิธีการของสหกรณ์กระทั่งสมาชิกในหมู่บ้านมีความเข้าใจดีพอแล้วจึงได้เข้าลงชื่อกันเพื่อขอจดทะเบียนโดยใช้ชื่อว่าสหกรณ์การเกษตรหุบกระพงจำกัด
2: ป้าเป็นสมาชิกสหกรณ์หุบกระพงเป็นชุดแรกในหุบกระพงนี้เป็นชุดแรกป้าก็เป็นสหกรณ์นั่นแหละ

0: เป็นสหกรณ์แต่ป้าก็แยกเพราะว่าอาชีพที่นี่มันจะแบบว่าหมายถึงว่าทําไร่มันก็ไม่พอกินเนาะถ้าสําหรับเราต้องเราก็หางานอื่นทําเปลี่ยนแปลงมาทําก็มาจับจับกลุ่มของใช้ในครัวเรือน
1: สําหรับสหกรณ์การเกษตรหุบกระพงจํากัดนะคะได้ช่วยเหลือในด้านการเกษตรช่วยให้เป็นแหล่งเงินกู้ให้กับพวกเราและช่วยขายสินค้าให้นะคะขายทั้งพืชผลแล้วก็ขายทั้งผลิตภัณฑ์จากสารที่ทำจากป่านสอนนารายขายมาตั้งแต่เริ่มเลยค่ะตั้งแต่พ.ศ. 2514จนถึงทุกวันนี้ค่ะ
2: เมื่อการดำเนินโครงการได้บรรลุผลที่วางไว้ทุกประการแล้วพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชโปรดเกล้าพระราชทานที่ดินบริเวณหุบกระพงจำนวน3ฉบับรวมพื้นที่ 1,279 ไร่ 1 งาน 82 ตารางวาให้กับกรมส่งเสริมสหกรณ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และสหกรณ์การเกษตรหุบกระพงจำกัดเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงส่วนในพื้นที่ที่สภาพดินไม่ดีได้มีการส่งเสริมให้ปลูกป่านสอนนารายโดยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9มีพระราชสวนีให้สมาชิกประกอบอุตสาหกรรมในครัวเรือนในรูปของหัตถกรรมการจัดทำเครื่องจักสานโดยใช้เส้นสอนนารายให้มีการฝึกสอนวิชาชีพแก่กลุ่มสตรีในหมู่บ้านเพื่อให้มีอาชีพเพิ่มรายได้อันเป็นพระมหากรุณาธิคุณได้ประทับกลางดวงใจชาวหุบกระพงว่าในหลวงให้ที่พระราชินีให้อาชีพหุบกระพงในวันนี้จึงเป็นแหล่งสาธิตและทดลองการเกษตรเพื่อศึกษาข้อมูลการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่แห้งแล้งโดยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้อย่างเหมาะสมโดยได้จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้5ศูนย์เรียนรู้เพื่อให้ความรู้และประโยชน์สำหรับผู้เข้าเยี่ยมชมได้แก่ 1. ศูนย์เรียนรู้การปลูกหน่อไม้ฝรั่งและพืชสมุนไพร 2.ศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงโคขุน 3. กลุ่มสตรีผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือน 4. กลุ่มผู้เลี้ยงแพะหุบกระพง 5. กลุ่มศิลปาชีพพิเศษจักสานป่านสอนนาราย

0: ู้สึกซาบซึ้งในพระองค์ท่านที่ท่านมาช่วยเหลือพวกเราให้มีที่อยู่ให้มีอาชีพค่ะทุกวันนี้เราอยู่ดีกินดีก็เพราะพระองค์ท่านค่ะจะตั้งใจจะเป็นคนดีแล้วจะช่วยเหลือกิจการในหุบกระพงต่างๆค่ะ
1: แม้ว่าการเดินทางสู่เป้าหมายวิถีชีวิตอันสุขสงบมั่นคงและพอเพียงของเกษตรกรหุบกระพงนั้นจะใช้เวลาร่วมครึ่งศตวรรษแต่เมื่อทุกคนได้ใช้วิถีชีวิตอันพอเพียงตามแนวพระราชดำริแล้วต่างก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ชุบชีวิตพื้นดินตลอดจนทุกผู้ทุกคนที่นี่ให้เปี่ยมไปด้วยความสงบสุขอย่างยั่งยืนและแท้จริงจึงถือเป็นคุณค่าอันสูงสุดของชาวไทยทุกคนว่าพื้นดินแห่งนี้คือหุบกระพงแผ่นดินพระราชา

สวัสดีครับวันนี้เราก็ได้มาพบกันอีกครั้งนะครับในเรื่องของสุนทรียศาสตร์และก็ศิลปวิจารณ์นะครับวันนี้นี่ผมจะมาพูดถึงเรื่องของการวาดภาพระบายสีนะครับแล้วก็พูดถึงเรื่องสีแล้วก็มีการสาธิตการวาดภาพระบายสีนะครับแต่ก่อนที่เราจะเข้าสู่สาระสำคัญในการสาธิตแล้วก็การวาดภาพระบายสีผมขออนุญาตแนะนำตัวเองก่อนนะครับกระผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยสุริพันธ์จากสาขาวิชาจิตรกรรมไทยวิทยาลัยพอช่างนะครับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นะครับผมตั้งใจจะมาสาธิตการวาดภาพระบายสีแต่มานึกออกว่าผมยังไม่ได้กล่าวถึงเรื่องสีเลยนะครับว่าสีมีความสำคัญอย่างไรและมีประเภทใดบ้างในการวาดภาพของมนุษย์ตั้งแต่อดีตสืบต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันดังนั้นนี่ก่อนที่จะมีการสาธิตการวาดรูปหรือการระบายสีนี่ผมจะนำทุกท่านเนี่ยมาทำความรู้จักกับสีกันก่อนนะครับส่วนการสาธิตเนี่ยจะขอไปไว้ในช่วงท้ายๆของการบรรยายก็แล้วกันนะครับแต่ถ้าหากเวลาไม่พอก็อาจจะขอยกไปในโอกาสต่อไปนะครับก่อนที่จะระบายสีเราต้องมารู้จักสีก่อนนะฮะสีมันอยู่รอบตัวเราตลอดเวลานะครับสีไม่ใช่แค่สิ่งที่ตาเห็นหรือความสวยงามบนผืนผ้าใบเท่านั้นแต่สีก็คือภาษาเป็นสัญลักษณ์นะครับเป็นพลังที่สื่อสารทางความคิดความรู้สึกและจิตวิญญาณของมนุษย์มายาวนานกว่าหลายพันปีเลยนะครับเมื่อย้อนกลับไปในยุคก่อนประวัติศาสตร์เราจะเห็นว่ามนุษย์ได้เริ่มใช้สีจากธรรมชาติมาสร้างสัญลักษณ์สื่อสารเรื่องราวบนผนังถ้ำนะครับสีไม่ได้เกิดมาเพื่อความสวยงามเท่านั้นนะครับแต่มันมีความหมายมันบอกเล่าเรื่องราวของชีวิตความเชื่อและก็ความกลัวของมนุษย์มาตั้งแต่ยุคแรกเริ่มเลยทีเดียวนะครับต่อมาในยุคจิตรกรรมคลาสสิกเนี่ยสีก็กลายเป็นเครื่องมือที่ศิลปินเนี่ยเลือกใช้ด้วยความตั้งใจอย่างลึกซึ้งตัวอย่างเช่นภาพ The Coronation of Napoleon นะครับซึ่งเป็นผลงานของชาร์ลส์หลุยส์ดาวิดสีทองสีแดงและก็สีม่วงเนี่ยไม่ได้ถูกเลือกมาเพื่อความสวยงามเพียงอย่างเดียวนะครับแต่ก็เพื่อสื่อถึงอำนาจความยิ่งใหญ่และก็ความสง่างามของจักรพรรดินโปเลียนทุกโทนสีนี่ถูกคิดมาเพื่อบอกเล่าเรื่องราวและสร้างอารมณ์ให้กับผู้ชมให้รู้สึกถึงความเป็นมหาบุรุษนั่นเองนะครับในอีกฝากหนึ่งของโลกศิลปะสีถูกใช้เพื่อสื่ออารมณ์ที่ละเอียดอ่อนและก็เป็นส่วนตัวอย่างเช่นภาพ The Starry Night ของวินเซนต์แวนโก๊ะนะครับสีฟ้าเข้มและสีเหลืองของดวงดาวไม่ได้สร้างไม่ได้ทำให้ต้องการเพื่อใช้ท้องฟ้าสวยงามนะครับแต่สะท้อนถึงความวุ่นวายในจิตใจของศิลปินเองความเหงาความปรารถนาและก็แรงบันดาลใจที่ไม่มีที่สิ้นสุดของเขานะครับเราจะเห็นว่าโทนสีเพียงสีเดียวก็สามารถทำให้ผู้ชมรับรู้ถึงความรู้สึกของศิลปินได้อย่างเต็มที่ในยุคศิลปะสมัยใหม่ศิลปินอย่างมาร์ครอสโคก็ใช้สีเป็นศูนย์กลางของงานผลงานศิลปะของเขาไม่จำเป็นจะต้องมีรูปทรงหรือเรื่องเล่าเลยนะครับสีเพียงอย่างเดียวสามารถสร้างประสบการณ์ทางจิตใจสีแดงหรือสีส้มอ่อนสามารถทำให้ผู้ชมเนี่ยรู้สึกถึงความอบอุ่นและก็ความโศกเศร้าหรือความสูงส่งได้ความสัมพันธ์ระหว่างสีและก็อารมณ์จึงเป็นเรื่องที่ซับซ้อนและก็ทรงพลังเป็นอย่างยิ่งนะครับย้อนมาดูสีในจิตรกรรมไทยของเราเนี่ยสีก็มีบทบาททางศาสนาและสัญลักษณ์อย่างชัดเจนสีทองสีแดงและก็สีเขียวที่ปรากฏในภาพจิตรกรรมฝาผนังและก็งานจิตรกรรมโบราณต่างๆไม่ได้เพียงเพื่อความสวยงามแต่สีเป็นตัวแทนของความศักดิ์สิทธิ์ความเจริญรุ่งเรืองและก็คุณธรรมที่ศิลปินต้องการที่จะสื่อสารกับผู้ชมนะครับดังนั้นเนี่ยในวันนี้เรามาดูโลกของสีในงานศิลปะกันเรียนรู้ว่าศิลปินแต่ละยุคเนี่ยเลือกสีอย่างไรทำไมจึงมีความหมายมากกว่าแค่ความงามและสีสามารถสื่อสารถึงอารมณ์ความคิดและก็จิตวิญญาณของมนุษย์ได้อย่างไรนะครับผมจะบอกนักศึกษาก่อนเสมอว่าก่อนจะวาดภาพเนี่ยหรือก่อนที่จะวาดภาพระบายสีนะครับให้ทุกคนเนี่ยเปิดใจให้กว้างและก็มองสีให้เข้าใจเพราะสีไม่ใช่แค่สิ่งที่ตกแต่งเพื่อความสวยงามเท่านั้นแต่เป็นประสบการณ์เป็นภาษาเป็นพลังเป็นเรื่องเล่าที่อยู่รอบตัวเราเมื่อเราเข้าใจสีอย่างถ่องแท้อย่างแท้จริงแล้วเนี่ยผลงานที่ดีที่มีความหมายส่งคุณค่าก็จะตามมานะครับในระหว่างบรรยายในวันนี้นี่ผมจะพาทุกคนเดินทางผ่านงานศิลปะจากอดีตสู่ยุคปัจจุบันนะครับให้เห็นภาพรวมเพื่อสัมผัสถึงพลังของสีในยุคต่างๆนะครับและเข้าใจความคิดของศิลปินและก็เชื่อมโยงประสบการณ์เหล่านั้นเข้ากับชีวิตของเราเองนะครับ
พื่อให้ทุกครั้งที่เรามองสีเนี่ยเราไม่เพียงเห็นความงามแต่เราจะเห็นเรื่องราวเห็นความหมายเห็นพลังที่ซ่อนอยู่ในทุกเฉดสีนะครับหากเราย้อนเวลากลับไปกว่า 30,000 ปีนะครับมนุษย์ในยุคหินเก่ายังไม่มีภาษาเขียนไม่มีเทคโนโลยีที่ซับซ้อนอย่างเช่นในปัจจุบันนี้แต่พวกเขากลับมีสิ่งหนึ่งที่ซ้อนความคิดความเชื่อและก็ความพยายามที่จะสื่อสารกับโลกและก็สิ่งเหนือธรรมชาตินั่นก็คือสีที่ปรากฏอยู่บนผนังถ้ำภาพเขียนที่ถ้ำลัสโกในฝรั่งเศสถ้ำอันตามิราในสเปนหรือถ้ำโชเวที่มีอายุมากกว่า 30,000 ปีนะครับล้วนเป็นหลักฐานสำคัญที่บอกเราว่ามนุษย์รู้จักการสร้างสรรค์ศิลปะผ่านสีมาตั้งแต่ยุคแรกสุดของการดำรงชีวิตนะครับสีที่ใช้ในเวลานั้นยังไม่ใช่สีที่ผลิตจากโรงงานเหมือนทุกวันนี้นะครับหากแต่เป็นวัตถุจากธรรมชาติรอบตัวมนุษย์ที่เก็บหาได้เช่นสีแดงหรือสีที่เราเรียกว่าสีโอ๊กหรือสีก็คือโทนสีที่มาจากดินธรรมชาติผสมแร่เหล็กออกไซด์นะครับแล้วก็ทำให้เกิดเฉดสีอบอุ่นตั้งแต่สีเหลืองทองหมุนไปจนถึงน้ำตาลเข้มเลยนะครับมนุษย์รู้จักใช้สีนี้มาตั้งแต่ยุคหินเช่นภาพวาดในถ้ำที่ฝรั่งเศสแล้วก็แอฟริกาซึ่งยังคงงดงามมาจนถึงปัจจุบันนะครับความหมายของสีโอ๊กก็คือมักจะสื่อถึงความถ่อมตัวความมั่นคงและก็ความใกล้ชิดธรรมชาติจึงเป็นโทนสีที่ไม่เคยตกยุคและก็ยังเป็นที่นิยมอยู่เสมอในยุคปัจจุบันนะครับฐานไม้ที่ได้จากการเผาไฟให้ไหม้ดำสนิทหินขาวหรือช็อกจากหินปูนที่ใช้สีขาวรวมถึงแร่แมงกานีสที่ให้สีดำอมม่วงนะครับสิ่งเหล่านี้ถูกบดให้ละเอียดเป็นผงอย่างละเอียดและผสมกับของเหลวหรือไขมันที่หาได้อย่างง่ายนะครับเช่นน้ำเลือดสัตว์ไขมันหรือน้ำนมเพื่อให้สีสามารถติดอยู่บนผนังหินได้อย่างมั่นคงวิธีการวาดภาพในยุคนั้นก็เต็มไปด้วยความช่างคิดนะครับมีความช่างคิดช่างทำบางครั้งเนี่ยพวกเขาใช้เพียงปลายนิ้วมือจุ่มสีแล้วก็ขีดเขียนลงไปบนผนังบางครั้งก็ใช้กิ่งไม้หรือขนสัตว์มัดรวมเป็นผู้กันหยาบๆนะครับและบางแห่งยังพบร่องรอยการใช้ท่อกระดูกที่เป็นท่อนะครับแล้วก็เป่าให้ผงสีเนี่ยพ่นออกมาคล้ายๆกับแบบโบราณนะครับเทคนิคเหล่านี้ช่วยให้เกิดร่องรอยการระบายแล้วก็การไล่เฉดและแม้ว่าการพ่นรอบฝ่ามือก็เพื่อสร้างภาพเงามือที่ยังคงปรากฏชัดเจนมาจนถึงทุกวันนี้ด้วยนะครับแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือสีและภาพเขียนเหล่านี้นี่ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นเพียงเพื่อความงามแต่หากมีความหมายลึกซึ้งทางด้านพิธีกรรมและความเชื่อของมนุษย์ที่อยู่ในยุคนั้นด้วยนะครับภาพสัตว์ขนาดใหญ่ภาพสัตว์ป่านะครับที่มีขนาดใหญ่ที่ปรากฏอยู่บนผนังถ้ำเช่นวัวกระทิงม้าหรือกวางเนี่ยไม่ได้วาดขึ้นเพื่อความเพลิดเพลินแต่หากเชื่อกันว่าเป็นส่วนหนึ่งของพิธีกรรมล่าสัตว์มนุษย์วาดภาพสัตว์ที่ต้องการจะออกล่าลงไปบนผนังเพื่อที่จะสะกดวิญญาณของมันนะครับหรือเพื่อขอให้การล่าครั้งนั้นสำเร็จอีกทั้งยังมีนักวิชาการบางท่านนะครับเสนอมาว่าภาพเหล่านี้นี่อาจจะเป็นเหมือนตำราภาพใช้ถ่ายทอดความรู้เรื่องลักษณะสัตว์และการเคลื่อนไหวและก็พฤติกรรมให้กับคนรุ่นถัดๆไปก็เป็นไปได้นะครับก็เป็นข้อสันนิษฐานที่มีความน่าเชื่อถือที่สำคัญก็คือภาพเขียนถ้ำส่วนมากเนี่ยถูกสร้างขึ้นในบริเวณที่ลึกและก็มืดเลยนะครับไม่ใช่พื้นที่ที่อยู่อาศัยประจำของมนุษย์ในยุคนั้นการที่ต้องเดินเข้าไปในความมืดก่อนจะเข้าไปต้องมีการจุดไฟส่องสว่างและก็ทำพิธีเขียนภาพแสดงเห็นว่าการใช้สีนั้นเกี่ยวพันอย่างใกล้ชิดกับความศักดิ์สิทธิ์คล้ายกับการเข้าสู่มิติอีกโลกหนึ่งนะครับการวาดจึงไม่ได้เป็นกิจกรรมธรรมดาแต่เป็นพิธีกรรมที่เชื่อมโยงมนุษย์กับพลังเหนือธรรมชาติตามความเชื่อของคนในยุคนั้นนั่นเองนะครับดังนั้นสีในยุคก่อนประวัติศาสตร์จึงไม่ได้มีความหมายเพียงสวยงามแต่มีคุณค่าในเชิงจิตวิญญาณและก็พิธีกรรมนะครับมันคือสัญลักษณ์ของความพยายามครั้งแรกของมนุษย์ที่จะควบคุมสิ่งที่อยู่เหนือความเข้าใจสีในถ้ำลัสโกหรืออันตามิราจึงเปรียบเสมือนภาษาแรกของมนุษยชาติเลยทีเดียวนะครับที่ใช้สื่อสารกับทั้งเพื่อนมนุษย์และก็สิ่งลี้ลับที่พวกเขาเชื่อว่ามีอยู่จริงในธรรมชาติและนั่นเองก็คือรากฐานสำคัญที่ทำให้สีค่อยๆพัฒนาและกลายเป็นหนึ่งในแกนกลางของงานศิลปะตลอดหลายหมื่นปีต่อมานะครับหลังจากยุคถ้ำนะครับมนุษย์ก็เริ่มตั้งถิ่นฐานจัดตั้งเมืองใหญ่แล้วก็เกิดอารยธรรมอียิปต์กรีกและก็โรมัน
ในช่วงเวลานี้นี่สีไม่ได้เป็นแค่เครื่องมือสื่อสารหรือพิธีกรรมเท่านั้นนะครับแต่มันยังสะท้อนถึงบารมีอำนาจศาสนาและวัฒนธรรมของผู้คนในสังคมลองนึกภาพเมืองทิปหรืออเล็กซานเดรียในอียิปต์โบราณนะครับกำแพงสุสานและก็วิหารประดับด้วยภาพเทพเจ้าที่มีสีสันสดใสสีฟ้าอมเขียวเข้มของอียิปต์บลูเนี่ยซึ่งเป็นสีสังเคราะห์ชนิดแรกของโลกเกิดจากการผสมของแร่ทองแดงกับหินปูนนะครับแล้วเผาให้เกิดผลึกเป็นสีที่ทนทานแม้เวลาจะผ่านมานับพันปีนะครับแต่สีนี้ก็ยังคงส่องประกายอยู่บนผนังหินนั่นเองนะครับอียิปเตียนบลูเนี่ยเป็นฟ้าอมเขียวนะครับเกือบเป็นสีน้ำเงินโบราณที่มนุษย์สร้างขึ้นเองครั้งแรกในประวัติศาสตร์สื่อถึงความอมตะของท้องฟ้าและก็ยังเป็นร่องรอยสำคัญที่บอกเล่าถึงอารยธรรมอียิปต์โบราณนอกจากสีฟ้าแล้วชาวอียิปต์ยังใช้สีทองแทนความศักดิ์สิทธิ์และก็ความเป็นอมตะด้วยนะครับสีเขียวจากหินมาลาไคเนี่ยคือหินสีเขียวนะครับลายสวยที่ถูกใช้มาตั้งแต่โบราณทั้งเป็นอัญมณีเม็ดสีและก็สัญลักษณ์แห่งธรรมชาติและการปกป้องแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์และสีแดงหรือส้มบ่งบอกถึงพลังและก็ชีวิตนะครับทุกสีนี้มีความหมายเชิงสัญลักษณ์และไม่ใช่เพียงความงามศิลปินทำงานร่วมกับนักบวชและก็ผู้ปกครองเพื่อถ่ายทอดแนวคิดและก็ความเชื่อผ่านสีนะครับเมื่อเข้าสู่ยุคกรีกและก็โรมันสีเริ่มถูกนำมาใช้มากขึ้นเพื่อบอกเล่าเรื่องราวและก็สุนทรียภาพมนุษย์ภาพเฟรสโกและโมเสกที่พบในวิลล่าของโรมันนะครับใช้สีฝุ่นธรรมชาติเช่นสีแดงดินเหลืองและก็แร่หินหลากหลายชนิดเลยนะครับมนุษย์ยุคนี้เริ่มสนใจเรื่องของความสมดุลขององค์ประกอบสีและก็แสงเงาเพื่อให้ภาพนี้ดูมีชีวิตชีวามาถึงช่วงยุคกลางของยุโรปสียังคงมีความสำคัญในเชิงศาสนานะครับเนื่องจากมีศิลปะอยู่ภายใต้การควบคุมของศาสนาจักรนั่นเองนะครับวัดและก็โบสถ์เต็มไปด้วยภาพไอคอนและก็ภาพจิตรกรรมฝาผนังที่ส่วนมากเป็นสีเทมเปอร่านะครับผสมไข่แดงกับผงสีทำให้แห้งเร็วและก็คงทนนะครับเทมเปอร่าก็คือสีฝุ่นนะครับภาพศาสนาต่างๆมักใช้สีทองแสดงถึงความศักดิ์สิทธิ์นำเงินเข้มเพื่อบ่งบอกถึงพระแม่มารีสีเหล่านี้นี่ไม่ได้ใช้เพื่อความงามเพียงอย่างเดียวแต่สื่อสารศรัทธาและอำนาจทางศาสนายุคนี้นี่การวาดภาพไม่ได้มุ่งเน้นความสมจริงของโลกแต่เน้นความหมายและสัญลักษณ์ศิลปินต้องใช้สีเพื่อสร้างแรงบันดาลใจและก็ความศรัทธาให้ผู้ชมสีจึงเป็นมากกว่าเครื่องมือมันคือภาษาของศาสนาและอำนาจนั่นเองนะครับเมื่อเข้าสู่ศตวรรษที่14ถึง16เนี่ยยุโรปเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่เรียกว่าเรเนซองซึ่งหมายถึงการฟื้นฟูมนุษย์เริ่มหันกลับมาศึกษาโลกและก็ธรรมชาติอย่างเป็นระบบศิลปะไม่ใช่เพียงแค่การสื่อสารทางศาสนาแล้วนะครับแต่กลายเป็นเครื่องมือสำรวจและสื่อสารความงดงามของชีวิตมนุษย์ที่เมืองฟลอเรนซ์ในสตูดิโอของศิลปินเนี่ยก็จะทำให้แสงส่องลงมาจากช่องหน้าต่างนะครับมีนักเรียนศิลปะแล้วก็ผู้ช่วยศิลปินวุ่นวายอยู่กับการเตรียมผงสีและผสมกับไขพืชหรือไขสัตว์นะครับเพื่อทำเป็นสีน้ำมันสีที่ได้มีความยืดหยุ่นและแห้งช้าซึ่งแตกต่างจากเทมเปอร่าในยุคก่อนหน้าที่แห้งเร็วนะครับการใช้สีน้ำมันเนี่ยจะทำให้การเกลี่ยสีหลายชั้นนี่เป็นไปได้อย่างอิสระศิลปินสามารถสร้างแสงและเงาที่ละเอียดละมุนละไมและมิติของวัตถุที่สมจริงได้เป็นอย่างดีเลโอนาร์โดดาวินซีเนี่ยเขาใช้เทคนิคสฟูมาโตเพื่อสร้างการไล่สีแบบนุ่มนวลบนผิวหน้าของโมนาลิซาจนเกิดรอยยิ้มที่ลึกลับนะครับซึ่งเราก็ได้เห็นอยู่ในรูปซึ่งรูปนี้ก็อยู่ที่พิพิธภัณฑ์รูฟนะครับรูฟในกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสเป็นการสื่อสารอารมณ์และก็ความรู้สึกแบบละเอียดอ่อนเป็นเทคนิคการระบายสีที่ให้แสงและเงาค่อยๆกลมกลืนกันอย่างนุ่มนวลทำให้ภาพดูสมจริงและก็ลึกลับนะครับสฟูมาโตเนี่ยก็ยังแสดงถึงการเปลี่ยนผ่านจากงานศิลปะแบบยุคกลางที่แข็งทื่อนะครับไปสู่ศิลปะแบบสมจริงในยุคเรเนซองส์และยังถูกใช้เป็นแรงบันดาลใจในศิลปะสมัยใหม่ด้วยนะครับในขณะที่มิเคลันเจโลนะครับใช้สีน้ำมันและก็เฟรสโกผสมกันบนเพดานโบสถ์ซิสตินนะครับเพื่อถ่ายทอดพลังของร่างกายมนุษย์และก็เรื่องราวทางศาสนาอย่างยิ่งใหญ่อย่างภาพนี้นะครับก็มีศิลปินอีกคนหนึ่งราฟาเอลนะครับก็สร้างผลงานที่สมดุลทั้งองค์ประกอบและก็แสงเงา
ทำให้เกิดความรู้สึกที่มีชีวิตชีวาและก็สมจริงนะครับนี่คือผลงานของเขานะครับในยุคนี้สีไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือในการตกแต่งหรือเติมเต็มภาพแต่กลายเป็นภาษาใหม่ของศิลปะที่สื่อสารอารมณ์ความคิดและปรัชญาของมนุษย์นะครับสีแต่ละหยดถูกเลือกด้วยความตั้งใจและก็มีความหมายสีฟ้าเข้มที่สื่อถึงความสงบและก็ความมั่นคงสีแดงเข้มนี่สื่อถึงพลังความร้อนแรงและความกระตือรือร้นสีทองและสีเงินนี่มักจะใช้เพื่อเน้นความศักดิ์สิทธิ์และก็ความรุ่งโรจน์นอกจากนี้การใช้สีน้ำมันยังทำให้ศิลปินสามารถทดลองเทคนิคใหม่ๆนะครับเช่นการสีจากเข้มไปอ่อนการสร้างเงาสะท้อนของวัตถุหรือการใช้สีบางๆซ้อนกันหลายชั้นนะครับเพื่อเกิดความลึกและก็ความสมจริงบนผิวหน้าและก็พื้นผิวของวัตถุนะครับเทคนิคเหล่านี้ไม่เพียงแค่สร้างความสวยงามแต่ยังช่วยให้ผู้ชมสัมผัสอารมณ์และเรื่องราวภายในภาพได้อย่างลึกซึ้งสีในยุค1-2เนี่ยจึงสะท้อนทั้งความเป็นมนุษย์และก็ความคิดสร้างสรรค์นะครับมันไม่ใช่เพียงองค์ประกอบทางกายภาพแต่เป็นสัญลักษณ์ของอารมณ์ปรัชญาและก็จิตวิญญาณของศิลปินนั่นเองการเลือกใช้สีองค์ประกอบและก็เทคนิคกลายเป็นการบอกเล่าเรื่องราวทั้งความรักความศรัทธาความสงบหรือความเร่าร้อนของชีวิตมนุษย์ยุคเดือนสองเนี่ยจึงถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในประวัติศาสตร์สีจากการใช้สีที่เพื่อพิธีกรรมหรือศาสนาก็กลายเป็นการใช้สีเพื่อสื่อสารอารมณ์ความคิดและก็วิสัยทัศน์ของมนุษย์อย่างเต็มตัวเลยนะครับเป็นจุดเริ่มต้นของศิลปะที่ให้ความสำคัญกับมนุษย์เป็นศูนย์กลางและทำให้สีกลายเป็นเครื่องมือทางศิลปะที่ทรงพลังที่สุดในการถ่ายทอดความเป็นมนุษย์นั่นเองนะครับเมื่อโลกเข้าสู่ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมชีวิตผู้คนก็เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วนะครับเทคโนโลยีและก็เคมีเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อวิถีชีวิตและก็ศิลปะเลยนะครับหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญคือการค้นพบสีสังเคราะห์ที่เปิดโอกาสให้ศิลปินได้ใช้สีสดใสหลากหลายและแม่นยำกว่าที่เคยเป็นมาสีม่วงมอร์วินซึ่งถูกค้นพบขึ้นในปี1856นะครับถือเป็นสีสังเคราะห์ตัวแรกของโลกความสำคัญของมันไม่ใช่อยู่แค่ความสดใสแต่ยังเปลี่ยนวิธีคิดเรื่องการใช้สีของศิลปินด้วยนะครับการมีสีสังเคราะห์นี่ทำให้ศิลปินไม่ต้องพึ่งพาสีธรรมชาติที่หายากหรือผสมยากอีกต่อไปแล้วสีเขียวเวอริเดียนถูกพัฒนาขึ้นในฝรั่งเศสเมื่อประมาณปีคริสตศักราช1838เริ่มใช้กันแพร่หลายในวงการศิลปะสีพรัสเซียนบลูนะครับคือสีน้ำเงินสังเคราะห์เข้มที่เกิดจากความบังเอิญในศตวรรษที่18มีบทบาทสำคัญทั้งในงานศิลปะวิทยาศาสตร์และก็ประวัติศาสตร์นะครับปัจจุบันนี้ยังถือว่าเป็นหนึ่งในเม็ดสีคลาสสิกที่สุดแล้วก็สีเหลืองโครเมียมก็คือเม็ดสีเหลืองจากตะกั่วโครเมตที่ศิลปินอย่างแวนโก้ใช้สร้างผลงานระดับตำนานนะครับแต่เพราะพิษและก็ความการซีดจางในระยะยาวจึงถูกเลือกใช้และแทนที่ด้วยสีเหลืองชนิดใหม่ที่ปลอดภัยกว่าสีที่ผมกล่าวมาล้วนเป็นตัวอย่างของสีใหม่ๆที่ช่วยให้ศิลปินเนี่ยสามารถสร้างภาพที่เต็มไปด้วยชีวิตชีวาและความเข้มข้นทางสายตานะครับนอกจากนี้ยังเป็นสีที่พกพาได้บรรจุในหลอดนะครับทำให้ศิลปินสามารถออกไปวาดนอกสตูดิโอได้อย่างอิสระซึ่งไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วการวาดภาพกลางแจ้งเนี่ยกลายเป็นวิธีใหม่นะครับในการสังเกตแสงและสีตามธรรมชาติในยุคนั้นโคลส โมเน่คือหนึ่งในศิลปินที่ใช้ประโยชน์จากโอกาสนี้นะครับเขาวาดภาพสวน

เวนีนะครับแล้วก็ทุ่งดอกไม้ต่างๆด้วยการจับความเปลี่ยนแปลงของแสงและอากาศในแต่ละช่วงเวลาที่เปลี่ยนไปนะครับสีในภาพของเขานี่จึงไม่หยุดนิ่งสะท้อนการเคลื่อนไหวของแสงการเปลี่ยนของบรรยากาศเมื่อเวลาเปลี่ยนไปสีก็จะเปลี่ยนไปด้วยศิลปินอิมเพรสชันนิสต์ไม่สนใจความสมจริงหรือความสมบูรณ์แบบนะครับไม่สนใจความสมบูรณ์แบบของรูปร่างพวกเขาสนใจเพียงความรู้สึกขณะนั้นผ่านการรับรู้ของสายตาและก็อารมณ์นั่นเองนะครับสีถูกใช้เพื่อสื่อถึงแสงแดดที่เปลี่ยนไปตามเวลาแต่ละช่วงสีของเงาที่กระทบพื้นหรือความชื้นในอากาศที่ทำให้สีนี่อ่อนหรือเข้มขึ้นภาพของโมเน่เรือนัวอิสาโรและก็เดอกาเนี่ยก็เต็มไปด้วยของสีและก็การเคลื่อนไหวทำให้ผู้ชมรู้สึกเหมือนได้อยู่ในสถานที่นั้นจริงๆนะครับและก็นี่คือภาพของโมเน่และก็นี่คือภาพของเรือนัวนี่คือภาพของดิซาโร่นะครับและก็ภาพนี้เป็นภาพของเดอกานะครับที่สำคัญคือสีไม่ได้ถูกผูกมัดด้วยกฎเกณฑ์หรือความเชื่อใดๆอีกต่อไปแล้วไม่เหมือนกับยุคกลางครับที่สีต้องสะท้อนถึงความศรัทธาหรือยุคเรเนซองส์ที่สีต้องจับความสมจริงของมนุษย์สีในยุคอิมเพรสชันนิสต์เนี่ยเป็นภาษาใหม่ของศิลปะนะครับที่สามารถสื่อสารอารมณ์และก็ความประทับใจและก็ความรู้สึกเฉพาะตัวของศิลปินได้โดยตรงนะครับโดยไม่จำเป็นต้องมีคำพูดหรือเรื่องราวใดๆสีในยุคนี้เนี่ยเปิดโอกาสให้ผู้ชมเนี่ยตีความเองนะครับผู้ชมอาจจะรู้สึกสงบร่าเริงหรือเศร้าเมื่อมองภาพก็ขึ้นอยู่กับการตีความซึ่งการตีความอย่างไรก็มาจากประสบการณ์ของแต่ละคนนะครับซึ่งจะไม่เหมือนกันแต่ก็นี่คือจุดเปลี่ยนสำคัญของสีในประวัติศาสตร์ศิลปะจากเครื่องมือหรือสัญลักษณ์ทางศาสนาและก็พิธีกรรมต่างๆนะครับกลายเป็นสื่อกลางที่สื่อสารอารมณ์และความรู้สึกของมนุษย์อย่างแท้จริงครับสีในยุคอิมเพรสชันนิสต์จึงไม่ใช่แค่เพียงองค์ประกอบส่วนหนึ่งของภาพอีกต่อไปแล้วแต่เป็นตัวละครหลักนะครับที่ขับเคลื่อนอารมณ์และบรรยากาศของภาพทำให้ผู้ชมมีประสบการณ์ทางศิลปะที่ลึกซึ้งและก็เป็นส่วนตัวนะครับเป็นบทพิสูจน์ว่าศิลปะและสีสามารถวิวัฒนาการไปพร้อมกับวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและก็การรับรู้ของมนุษย์นั่นเองนะครับเมื่อโลกก้าวสู่ศตวรรษที่20ศิลปะเริ่มมีการปฏิวัติครั้งใหญ่นะครับสีไม่ใช่เป็นเพียงเครื่องมือในการสร้างภาพหรือสื่ออารมณ์อีกต่อไปแต่กลายเป็นสื่อสำคัญที่สามารถสะท้อนถึงสังคมและวิพากษ์ความคิดของมนุษย์หนึ่งในนวัตกรรมสำคัญคือสีอะคริลิกนั่นเองซึ่งถูกคิดค้นขึ้นในช่วงทศวรรษที่1950นะครับลักษณะเด่นของสีอะคริลิกคือแห้งเร็วกันน้ำและก็ใช้งานง่ายศิลปินสามารถสร้างเอฟเฟกต์ต่างๆได้อย่างรวดเร็วทั้งการไล่สีแบบโปร่งแสงการซ้อนสีหรือการสร้างพื้นผิวที่หลากหลายเนื้อสิ่งอื่นใดก็คือสีอะคริลิกเนี่ยช่วยเปิดโลกใหม่ให้ศิลปินสามารถทดลองขอบเขตและรูปแบบของศิลปะได้อย่างไร้ข้อจำกัดเลยนั่นเองนะครับในช่วงเวลาเดียวกันก็คือเกิดศิลปะแนวป๊อปอาร์ตเป็นศิลปะที่หยิบเอาวัฒนธรรมสมัยนิยมและสิ่งใกล้ตัวมาเป็นงานศิลป์นะครับด้วยสีสันสดใสและภาพซ้ำๆศิลปินตัวอย่างที่มีชื่อเสียงก็คือแอนดี้วอร์ฮอลนะครับและก็รอยไลท์เทนสไตน์นะครับสองคนนี้นี่เป็นมีชื่อเสียงยุคนั้นแน่นอนครับทำให้แนวนี้นี่กลายเป็นสัญลักษณ์ของยุคบริโภคนิยมไปโดยปริยายโดยเฉพาะแอนดี้วอร์ฮอลนะครับกลายเป็นตัวแทนของยุคนี้ไปเลยด้วยการใช้สีสดใสจัดจ้านเพื่อสร้างงานศิลปะที่สะท้อนถึงสังคมบริโภคไม่ว่าจะเป็นภาพของกระป๋องซุปแชมเปญหรือภาพมาริลินมอนโรนะครับสีที่ฉูดฉาดไม่เพียงดึงสายตาแต่ยังสื่อสารถึงความซ้ำซ้อนและความเร็วของวัฒนธรรมสมัยใหม่ทำให้ผู้ชมตั้งคำถามต่อการบริโภคและการตลาดที่ซึมซับอยู่ในชีวิตประจำวันในขณะเดียวกันมาร์ครอธโคกับใช้สีในทางที่ตรงกันข้ามแต่ลึกซึ้งด้วยการวาดแถบสีใหญ่ๆบนผืนผ้าใบเพื่อดึงผู้ชมเข้าสู่ประสบการณ์ทางอารมณ์แบบตรงตัวสีในงานของรอธโคไม่ใช่เรื่องของรูปทรงหรือเรื่องเล่านะครับแต่เป็นการสื่อสารอารมณ์ความรู้สึกให้ผู้ชมเนี่ยจมดิ่งและก็สะท้อนภายในจิตใจของตนเองผลงานของเขากลายเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนนะครับว่าสีสามารถกลายเป็นภาษาและอารมณ์เป็นภาษาของอารมณ์และจิตวิญญาณได้ดีนะครับ
ศิลปะร่วมสมัยทำให้สีไม่จำกัดอยู่

แค่การสร้างภาพเท่านั้นแต่กลายเป็นเครื่องมือวิพากษ์สังคมแสดงอารมณ์และก็ท้าทายขอบเขตของประสบการณ์ของมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นความโดดเดี่ยวความหวังความกังวลหรือความสุขศิลปินใช้สีเป็นสื่อกลางให้ผู้ชมได้สัมผัสและก็ตีความด้วยตนเองได้อย่างเต็มที่ในหลายๆแง่มุมเลยนะครับสีในศตวรรษที่20จึงเป็นทั้งสัญลักษณ์และเครื่องมือเปิดโลกใหม่ของศิลปะสะท้อนถึงความคิดสร้างสรรค์อิสระและยังเป็นสิ่งที่บอกเล่าถึงประสบการณ์ของมนุษย์ในโลกยุคใหม่อย่างแท้จริงเลยนะครับเมื่อเราก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่21โลกของสีได้เปลี่ยนโฉมไปอย่างสิ้นเชิงนะครับจากเดิมที่ถูกจำกัดอยู่บนผืนผ้าใบกระดาษหรือผนังหินวันนี้ก็กลายเป็นข้อมูลดิจิตอลที่ซ่อนตัวอยู่ในจุดเล็กๆบนหน้าจอคอมพิวเตอร์นะครับสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตทุกพิกเซลบนหน้าจอคือการผสมผสานของสีแดงสีเขียวน้ำเงิน RGB นะครับเพื่อสร้างสีใหม่ๆที่ไม่มีในธรรมชาติและเมื่อเราพิมพ์งานลงบนกระดาษเราก็จะใช้ระบบสี CMYK นะครับซึ่งมีประกอบไปด้วยสีฟ้าสีม่วงแดงเหลืองและก็สีดำทำให้ศิลปินแล้วก็นักออกแบบนี่สามารถสร้างสีได้หลายล้านเฉดสิ่งนี้เป็นความละเอียดอ่อนที่อดีตศิลปินยุคเรเนซองส์หรืออิมเพรสชันนิสต์นี่ไม่เคยจินตนาการถึงนะครับเป็นการวิวัฒนาการแต่ถึงแม้ว่าสีจะเปลี่ยนจากวัตถุดิบธรรมชาติดินแดงฐานไม้แร่ทองแดงแร่เหล็กหรือสีสังเคราะห์มาสู่พิกเซลและรหัสตัวเลขบนหน้าจอแต่แก่นแท้ของสีก็ยังคงเดิมนะครับสียังคงเป็นภาษาแห่งมนุษย์ที่สื่อสารความรู้สึกความคิดสร้างสรรค์และก็ความเชื่อสีสามารถบอกเล่าถึงเรื่องราวเชิงอารมณ์และทำให้ผู้ชมรู้สึกตื่นเต้นเศร้าผ่อนคลายหรือท้าทายความคิดสีบนหน้าจอวันนี้อาจจะสว่างสดใสเหมือนภาพป๊อปอาร์ตของแอนดี้วอร์ฮอลหรือทำให้จมดิ่งลงไปเหมือนงานของโรสโคนะครับแต่ที่พิเศษกว่าก็คือสีดิจิตอลเนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามแรงสัมผัสของผู้ใช้เปลี่ยนความเข้มความสว่างได้ตามและก็ความโปร่งแสงหรือสร้างสีแบบไดนามิกที่ตอบสนองต่อเวลาและสภาพแวดล้อมตามใจผู้ใช้ได้ในวินาทีนั้นนะครับยุคดิจิตอลเนี่ยยังทำให้สีเป็นเครื่องมือสื่อสารและก็สร้างประสบการณ์ที่หลากหลายรูปแบบเลยทีเดียวตั้งแต่เว็บไซต์ interactiveแอปพลิเคชันต่างๆไปจนถึงงานศิลปะ Immersive นะครับที่ใช้หน้าจอและก็โปรเจคเตอร์เพื่อให้ผู้ชมได้เข้าไปอยู่ในโลกของสีเป็นศิลปะที่พาให้ผู้ชมเข้าไปมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ผ่านแสงสีเสียงและก็เทคโนโลยีทำให้รู้สึกเหมือนว่าหลุดเข้าไปอยู่ในโลกศิลปะจริงๆและก็นี่คือตัวอย่างงานนะครับการสร้างสีในยุคนี้ไม่จำกัดแค่ศิลปินเพียงผู้เดียวแล้วนะครับแต่ผู้ชมก็สามารถมีส่วนร่วมและก็ปรับเปลี่ยนสีเองได้ทำให้เกิดประสบการณ์ใหม่ของศิลปะที่ตอบสนองต่อผู้ชมแบบเรียลไทม์ยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยสีดิจิตอลเนี่ยยังสามารถเก็บข้อมูลและก็วิเคราะห์ได้ด้วยนะครับเราสามารถวัดอิทธิพลของสีต่ออารมณ์และพฤติกรรมของผู้ชมได้ด้วยวิธีทางวิทยาศาสตร์ทำให้สีกลายเป็นเครื่องมือไม่เพียงสำหรับความงามแต่สามารถใช้สำหรับการสื่อสารการตลาดการศึกษาและแม้แต่การรักษาผู้ป่วยทางจิตวิทยาด้วยนะครับแม้โลกจะเปลี่ยนไปสีก็ยังคงเป็นสายใหญ่ที่เชื่อมต่ออดีตปัจจุบันและก็อนาคตนะครับสีในยุคดิจิทัลเนี่ยสอนให้เรารู้ว่าไม่ว่ามีเทคโนโลยีและก็เครื่องมือแค่ไหนสีก็ยังคงเป็นตัวแทนของความคิดสร้างสรรค์และก็ความเป็นมนุษย์ตั้งแต่ภาพฝ่ามือในผนังถ้ำการวาดสีน้ำมันบนผืนผ้าใบการจับแสงและเงาในสวนของโมเน่จนถึงพิกเซลบนหน้าจอดิจิทัลนะครับในทุกวันนี้ดังนั้นเนี่ยเมื่อเรามองสีในโลกดิจิทัลเราไม่ได้เห็นแค่ความสวยงามหรือเทคนิคสมัยใหม่นะครับแต่เรากำลังเผชิญกับภาษาของมนุษย์ที่ถูกสร้างขึ้นมาอย่างต่อเนื่องยาวนานกว่าหมื่นปีสีในยุคดิจิทัลนี่ก็คือบทต่อยอดของการสื่อสารจากอดีตสะท้อนอารมณ์และความคิดของมนุษย์อย่างเต็มที่แล้วก็เปิดโอกาสให้ทุกคนเป็นทั้งผู้สร้างและผู้รับสารในเรื่องของสีนะครับสีไม่ได้เป็นเพียงวัตถุหรือรหัสบนหน้าจออีกต่อไปมันคือสะพานเชื่อมระหว่างอดีตปัจจุบันและก็อนาคตของมนุษยชาตินะครับเป็นสิ่งที่บอกเล่าเรื่องราวความเป็นมนุษย์

ความศรัทธาความรู้สึกและความคิดสร้างสรรค์ที่ยังคงดำเนินต่อไปอย่างไม่สิ้นสุดเลยนะครับเวลาที่เราพูดถึงเรื่องสีในงานจิตรกรรมเนี่ยอย่าเพิ่งคิดว่าเป็นแค่แม่สีก็คือสีแดงสีเหลืองหรือสีน้ำเงินเท่านั้นนะครับจริงๆแล้วเนี่ยสีที่เราใช้ในการวาดภาพมันมีหลายชนิดมากนะครับแต่ละชนิดก็มีประวัติศาสตร์ความเป็นมามีเทคนิคและก็มีคุณสมบัติเฉพาะที่แตกต่างกันไปนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงสีที่นิยมใช้กันนะครับซึ่งมีอยู่ไม่กี่อย่างนะครับจริงๆสีในปัจจุบันนี้มีหลากหลายมากมีแบบเยอะถ้าในท้องตลาดนะครับแต่สีที่ศิลปินหรือจิตรกรหรือว่าในสถาบันศิลปะนำมาใช้สอนใช้เรียนกันก็มีอยู่ไม่กี่อย่างนะครับมาเริ่มต้นกันที่สีน้ำก่อนนะครับเพราะว่าเป็นทุกคนจะต้องเรียนถ้ามาเรียนศิลปะนะฮะสีน้ำเป็นสีที่ใช้กันแพร่หลายมากเลยนะครับนิยมใช้กันมากที่สุดเพราะใช้ง่ายพกสะดวกและที่สำคัญคือมันให้ความรู้สึกโปร่งใสเบาสบายดูแล้วสบายใจลักษณะของสีน้ำคือโปร่งแสงเวลาที่ระบายลงบนกระดาษพื้นสีขาวของกระดาษเนี่ยจะสะท้อนขึ้นมาทำให้ภาพดูสดใสแต่ก็มีข้อจำกัดที่แก้ไขยากนะครับถ้าใครพลาดไปแล้วนี่หรือระบายเข้มเกินไปก็แทบจะย้อนกลับมาแก้ไขไม่ได้ดังนั้นการใช้สีน้ำก็ต้องมีการวางแผนนะครับคิดก่อนลงมือวางแผนให้ชัดเจนเช่นบริเวณที่ต้องการจะเป็นสีอ่อนหรือต้องเป็นการเป็นไฮไลท์เนี่ยต้องการเป็นไฮไลท์ไว้เนี่ยก็ต้องเว้นไว้นะครับแล้วค่อยๆไล่เพิ่มน้ำหนักทีละชั้นศิลปินเนี่ยใช้สีน้ำได้อย่างยอดเยี่ยมชาวต่างประเทศก็มีโจเซฟมอลวิลเลียมเทอร์เนอร์นะครับรู้จักกันในนาม JMY เทอร์เนอร์ที่สามารถถ่ายทอดแสงและหมอกรวมถึงบรรยากาศโรแมนติกของทรูทัศน์อังกฤษออกมาได้อย่างงดงามเป็นจิตรกรชาวอังกฤษที่ยิ่งใหญ่ในยุคโรแมนติกนะครับได้ใช้ว่าเป็นจิตรกรแห่งแสงเพราะผลงานของเขามีการใช้แสงสีและบรรยากาศที่ทรงพลังและก็เต็มไปด้วยอารมณ์นะครับถัดมาที่จะพูดถึงก็คือสีโปสเตอร์นะครับสีโปสเตอร์เนี่ยสีชนิดนี้นี่ก็คือเราเรียกง่ายๆเป็นญาติใกล้ชิดของสีน้ำก็ว่าได้นะครับเพราะใช้น้ำเหมือนกันแต่แตกต่างตรงที่มันทึบแสงกว่าและมีการผสมกาวและก็ผงสีขาวเพิ่มเข้าไปด้วยข้อดีของสีชนิดนี้ก็คือระบายทับกันได้คุมโทนได้ชัดเจนเหมาะกับการทำงานออกแบบงานโปสเตอร์หรือภาพประกอบนะครับแต่ข้อเสียก็คือบางครั้งพอแห้งแล้วเนี่ยจะหมดลงไปนะครับไม่สดใสเหมือนตอนเปียกและถ้าโดนน้ำอีกก็จะละลายได้สีต่อไปที่จะแนะนำรู้จักก็คือสีน้ำมันนะครับซึ่งถือว่าเป็นราชาของสีในโลกตะวันตกเลยก็ว่าได้นะครับสีน้ำมันเนี่ยเกิดขึ้นจริงจังในช่วงเรเนซองส์เนี่ยแหละครับตอนปลายที่ผมพูดไปแล้วแล้วก็กลายเป็นมาตรฐานของงานจิตรกรรมยุโรปมาหลายร้อยปีเลยทีเดียวปัจจุบันก็ยังใช้กันอย่างแพร่หลายนะครับจุดเด่นของสีน้ำมันก็คือใช้สีสดแล้วก็มีความลุ่มลึกสามารถผสมให้ได้เฉดสีที่ละเอียดเกลี่ยเนียนนุ่มและสำคัญก็คือทนทานมากผลงานยุคเรเนซองส์จนถึงบาร็อกที่เรายังเห็นกันชัดเจนทุกวันนี้ก็ได้แก่ผลงานของเลโอนาร์โดดาวินซีนะครับภาพที่ผมเคยดูแล้วก็ภาพของเรมบรันนะครับหรือแม้แต่ของแวนโก๊ก็ล้วนใช้สีน้ำมันทั้งสิ้นนะครับข้อเสียก็มีนะครับคือแห้งช้าต้องรอเป็นวันหรือเป็นสัปดาห์กว่าจะเซตตัวแห้งและก็มีกลิ่นแรงนะครับต้องใช้น้ำมันผสมหรือน้ำมันสนเนี่ยเป็นตัวทำละลายในการล้างคู่กันและก็นี่ก็คือผลงานของศิลปินนะครับพอถึงศตวรรษที่20โลกก็ได้รู้จักกับสีอะคริลิกนะครับตอนนี้ก็ใช้กันแพร่หลายสีชนิดนี้นี่เป็นนวัตกรรมใหม่ใช้พลาสติกอะคริลิกเป็นตัวประสานทำให้แห้งเร็วกันน้ำได้สีสดทนทานไม่ซีดง่ายข้อดีคือใช้งานง่ายมากนะครับสามารถระบายได้ทั้งแบบใสเหมือนน้ำและก็หนาเหมือนสีน้ำมันก็ได้เป็นสีที่นิยมกันอย่างกว้างขวางในงานศิลปะร่วมสมัยปัจจุบันก็ใช้กันอย่างมากมายเลยนะครับผลงานของศิลปินที่เห็นชัดเจนของชาวต่างประเทศตัวอย่างของเดวิดฮอกนีย์นะครับซึ่งเป็นศิลปินชาวอังกฤษใช้สีอะคริลิกสร้างงานที่สดใสมากแต่ข้อเสียก็คือแห้งเร็วเกินไปนะครับบางครั้งศิลปินยังเกลี่ยไม่ทันสีมันก็เซตตัวแห้งไปแล้วสีอีกชนิดหนึ่งที่ศิลปินชอบใช้ก็คือสีฝุ่นหรือพาสเทลนะครับมีลักษณะเป็นแท่งคล้ายกับช็อกแผ่นกระดานนะครับบ้านเราจะเรียกว่าสีช็อกทำจาก
เม็ดสีบนละเอียดนะครับผสมกาวเล็กน้อยแล้วก็อัดเป็นแท่งมีทั้งแบบซอฟต์แพสเทลที่ใช้ที่ให้สีสดนุ่มและแบบออยล์แพสเทลที่มีเนื้อน้ำมันมีเนื้อที่เป็นมันมากกว่าใช้เคลียร์คล้ายสีน้ำมันนะครับจุดเด่นของพาสเทลก็คือให้สีสดอย่างมากเลยนะครับว่าแล้วเกลี่ยง่ายทำให้ได้ผิวสัมผัสที่นุ่มนวล นะครับแต่มีข้อเสียก็คือหลุดง่ายเปราะต้องใช้สเปรย์เคลือบกันสีฟุ้งกระจายนะครับในประเทศไทยเนี่ยส่วนใหญ่แล้วฉันนิยมใช้สีนี้ในการวาดภาพคนเหมือนนะครับซึ่งก็รองมาจากสีน้ำมันเดือกาเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนในการใช้สีพาสเทลนะครับวาดนักบัลเล่ได้อย่างอ่อนช้อยงดงามเลยทีเดียวผมจะพาท่านผู้ชมย้อนกลับไปยุคโบราณอีกนิดนึงนะครับเมื่อกี้ไม่ได้พูดถึงก่อนที่สีน้ำมันจะถูกคิดค้นมนุษย์เราเนี่ยใช้สีเทมเปอร่ามาก่อนนะครับสีเทมเปอร่านี้มีตัวประสานจากไข่แดงและกับผสมกับเม็ดสีนะครับข้อดีคือแห้งเร็วสีได้แล้วก็คงทนมากมากแต่ข้อจำกัดคือเกลี่ยไม่ได้เนียนนุ่มเหมือนสีน้ำมันนะครับเทคนิคการระบายจึงต้องมีการขีดเป็นเส้นเล็กๆซ้อนๆกันหลายชั้นจึงจะเกิดมิติขึ้นมางานของจอโต้ดิบอนโนเดนะครับหรือว่างานภาพไอคอนคริสยุคไบเซนไทน์ล้วนใช้สีเทมเปอร่าในการวาดนะครับจอโต้เนี่ยเป็นศิลปินอิตาเลียนผู้บุกเบิกภาพวาดให้สมจริงถ่ายทอดอารมณ์และก็สร้างมิติจนได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาแห่งศิลปะยุคใหม่และเป็นรากฐานสำคัญของเรเนซองส์นะครับถัดมาก็เป็นสีเรียกว่าสีเอ็นคอสนะครับสีเอ็นคอสติกซึ่งเก่ากว่าแก่กว่านั้นอีกนะครับเขาใช้ขี้ผึ้งผสมสีและก็นำไปละลายด้วยความร้อนเพื่อระบายจุดเด่นก็คือสีสดคงทนและผิวมันเงาแต่ก็ทำยากนะครับต้องใช้อุปกรณ์เฉพาะในการวาดเท่านั้นศิลปินอียิปต์โบราณใช้เทคนิคการวาดภาพเหมือนบนโลงศพที่เราเรียกว่าภาพเหมือนฟายุมนะครับฟายุมโพสเทรตมัมมี่ในอียิปต์ในยุคโรมันนะครับอยู่ในช่วงคริสตศักราช 1-3 ซึ่งยังคงสีสดใสจนถึงปัจจุบันซึ่งยังคงอยู่ให้เราเห็นจนทุกวันนี้นะครับสุดท้ายที่จะพูดถึงก็คือหมึกจีนนะครับหมึกจีนหรือหมึกซึมเอที่เราพบในศิลปะตะวันออกโดยเฉพาะของจีนและญี่ปุ่นเนี่ยแพร่หลายมากหมึกทำจากขมเหลาผสมกับกาวสัตว์นะครับใช้พวกการจุ่มน้ำควบคุมความเข้มอ่อนถ้าน้ำมากก็จะอ่อนถ้าน้ำน้อยก็จะเข้มอะไรประมาณนี้นะครับข้อดีคือใช้เพียงหมึกสีดำหนึ่งเดียวก็สามารถสร้างน้ำหนักได้หลายระดับนะครับตั้งแต่อ่อนจางจนถึงดำสนิทเป็นศิลปะแห่งความเรียบง่ายแต่ทรงพลังเป็นอย่างมากเลยนะครับสีแต่ละชนิดเนี่ยสะท้อนยุคสมัยและวัฒนธรรมอย่างงานไทยโบราณจะใช้สีฝุ่นผสมกาวกระถินนะครับงานยุโรปยุคกลางก็ใช้เทมเปอร่างานเรเนซองส์ก็ใช้สีน้ำมันแล้วก็งานรูปสมัยก็นิยมสีอะคริลิกดังนั้นเวลาศิลปินเลือกใช้สีเราไม่ได้เลือกเฉพาะสวยอย่างเดียวแต่ยังเลือกจากคุณสมบัติของมันและความหมายที่ต้องการจะสื่อออกมาด้วยนะครับสีแต่ละชนิดสะท้อนถึงวัฒนธรรมและยุคสมัยเป็นประเด็นที่สำคัญมากเพราะทำให้เราได้เห็นว่าสีไม่ใช่เป็นเพียงแค่เครื่องมือแต่เป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงเรื่องราวทางประวัติศาสตร์สังคมและเทคโนโลยีของยุคสมัยนั้นๆด้วยนะครับสีที่ใช้ในงานจิตรกรรมมีหลายชนิดขึ้นอยู่กับเทคนิควิธีการและก็ยุคสมัยของงานศิลปะนะครับสีน้ำมันเนี่ยก็เป็นราชาแห่งสีเป็นสื่อคลาสสิกที่เสียเป็นยุคเรเนซองส์ให้ความสำคัญอย่างสูงมากนะครับสีน้ำมันมีคุณสมบัติสีสดคงทนและสามารถผสมและเกลี่ยได้อย่างนุ่มนวลเนื่องจากแห้งช้าจึงสามารถสร้างเลเยอร์หลายชั้นเพื่อสร้างมิติแสงเงาและก็เนื้อสัมผัสของวัตถุได้อย่างสมจริงสร้างงานที่มีความลึกทางอารมณ์และแสงเงาที่ละเอียดอ่อนทำให้สีน้ำมันกลายเป็นภาษาสื่อความคิดและอารมณ์ของศิลปินได้เป็นอย่างดีนะครับสีเป็นสิ่งที่เรามองเห็นทุกวันนะครับแต่เบื้องหลังของการสร้างสีต่างๆทั้งหมดนั้นมีรากฐานสำคัญที่เรียกว่าแม่สี primary color นะครับหรือก็คือชุดของสีพื้นฐานที่ไม่สามารถผสมขึ้นมาจากสีอื่นได้แต่สามารถนำไปผสมกันเพื่อสร้างสีอื่นได้เกือบทั้งหมดการเข้าใจแม่สีช่วยศิลปินแล้วก็นักออกแบบสามารถผสมสีสร้างโทนและสื่อสารอารมณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับแม่สีวัตถุ pigment primary color เนี่ยก็คือสีพื้นฐานที่ใช้ในงานระบายสีทั่วไปได้แก่สีแดงสีเหลืองสีน้ำเงินนะครับ
การผสมสีเหล่านี้จะได้สีรองลงไปก็คือ secondary color นะครับเช่นแดงบวกเหลืองก็จะได้สีส้มออกมาเหลืองบวกน้ำเงินก็จะได้สีเขียวแล้วก็แดงบวกน้ำเงินก็จะได้สีม่วงนะครับเหล่านี้เป็นต้นสีวัตถุเป็นสิ่งที่เราใช้ในงานกิจกรรมมาตั้งแต่ยุคโบราณเลยนะครับฟิลิปปินส์ไทยประเพณีใช้ดินแดงดินเหลืองแล้วก็สีครามเป็นแม่สีวัตถุเพื่อสร้างภาพบนผนังโบสถ์และก็กิจกรรมฝาผนังการใช้แม่สีวัตถุมีข้อจำกัดบางประการนะครับเพราะสีผสมอาจจะไม่สามารถสร้าง

แม่สีของแสงนี่แตกต่างจากแม่สีของวัตถุนะครับเมื่อกี้มีแดงเหลืองก็น้ำเงินแต่แม่สีของแสงนี่ก็ได้แก่สีแดงสีเขียวแล้วก็สีน้ำเงินนะครับตัวย่อก็คือ RGB ใช้สำหรับการสร้างสีในแสงเช่นจอคอมพิวเตอร์โทรศัพท์สมาร์ททีวีหรือสื่อดิจิทัลต่างๆนะครับการผสมสีแสงแตกต่างจากสีวัตถุนะครับเพราะเป็นการผสมของแสงแสงแต่ละสีนี่จะทำให้เกิดสีใหม่ตามหลักการแสงเชิงบวกนะครับเช่นแดงบวกเขียวก็จะได้สีเหลืองออกมาแดงผสมกับน้ำเงินก็จะได้สีม่วงเขียวผสมกับน้ำเงินก็จะเป็นสีฟ้านะครับแต่เมื่อเอาสีของแสงทั้ง3สีนี้มารวมกันนี่ก็จะได้เป็นสีขาวนะครับแม่สีแสงหรือ RGB นี่เป็นหัวใจของเทคโนโลยีดิจิตอลเลยทีเดียวนะครับทำให้ศิลปินและนักออกแบบสามารถสร้างสีได้เพิ่มขึ้นมาเป็นล้านเฉดเลยเรียกว่าล้านเฉดนะครับเพียงแค่ปรับค่าตามความเข้มของแสงแต่ละสีก็จะได้สีที่เปลี่ยนไปแล้วความเข้าใจแม่สีของแสงยังช่วยให้ผู้สร้างงานดิจิตอลเนี่ยสามารถคุมโทนสีความสว่างและความคมชัดของภาพให้ตรงตามที่ต้องการนะครับทีนี้มาดูประเภทที่เรียกว่าแยกตามแม่สีพิมพ์นะครับก็เรียกว่า Printing Primary Color ซึ่งมีอยู่4สีก็คือสีฟ้าสีม่วงแดงสีเหลืองและก็สีดำนะครับใช้ในการพิมพ์บนกระดาษและวัตถุวัสดุต่างๆหลักการของ CMYK เป็นการผสมสีแบบลบนะครับซึ่งแตกต่างจาก RGB สีแต่ละชนิดจะดูดซับแสงบางส่วนและสะท้อนแสงที่เหลือออกมานะครับกระบวนการรายละเอียดต้องไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับสีผสมของแม่สีพิมพ์จะสร้างสีอื่นๆได้ครบวงจรเช่นสีดำถูกเพิ่มเข้าไปเพื่อสร้างความเข้มและความลึกของสีทำให้ภาพพิมพ์มีมิติและก็ความสมจริงการเข้าใจแม่สีทั้ง3ประเภทเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับศิลปินและก็นักออกแบบในทุกยุคทุกสมัยนะครับตั้งแต่การระบายสีบนผืนผ้าใบการสร้างโปสเตอร์ไปจนถึงการออกแบบดิจิตอลและก็ภาพงานพิมพ์นะครับนักออกแบบต้องรู้ว่าแม่สีวัตถุใช้สำหรับระบายสีจริงบนวัตถุแม่สีแสงใช้สำหรับงานบนหน้าจอแม่สีพิมพ์จะใช้สำหรับงานพิมพ์เพื่อให้สีที่ปรากฏตรงกับความตั้งใจหรือความต้องการนะครับนอกจากนี้แม่สียังสะท้อนถึงวิวัฒนาการทางวัฒนธรรมและก็เทคโนโลยีด้วยนะครับตั้งแต่ศิลปินยุคโบราณใช้วัตถุธรรมชาติมาสร้างสีแดงน้ำเงินเหลืองจนถึงศิลปะดิจิตอลที่สร้างสีใหม่บนจอคอมพิวเตอร์และภาพพิมพ์สมัยใหม่ที่ใช้ CMYK ทำให้สีมีชีวิตทั้งบนผ้าใบหน้าจอและก็กระดาษนะครับการเข้าใจแม่สีจึงไม่ใช่แค่เรื่องเทคนิคแต่เป็นภาษาของสีที่ศิลปินทุกยุคทุกสมัยต้องเรียนรู้เพื่อสร้างงานที่สื่อสารอารมณ์ความรู้สึกและก็ความหมายได้อย่างครบถ้วนนะครับสีไม่ได้เป็นเพียงองค์ประกอบทางกายภาพหรือเครื่องมือในการวาดภาพแต่เป็นภาษาที่สื่อสารอารมณ์และก็ความรู้สึกของมนุษย์การเข้าใจคุณสมบัติของสีช่วยให้ศิลปินสามารถสร้างบรรยากาศถ่ายทอดความรู้สึกและก็ชี้นำสายตาผู้ชมได้อย่างมีประสิทธิภาพสีแรกจะพูดถึงก็คือสีร้อนได้แก่สีแดงส้มเหลืองเป็นสีที่ให้ความรู้สึกอบอุ่นกระตือร้นและก็ร้าวอารมณ์สีเหล่านี้มักถูกใช้เพื่อดึงดูดความสนใจทำให้ภาพดูมีชีวิตชีวาเพื่อสร้างความรู้สึกเร่งด่วนและก็พลังงานนะครับตัวอย่างเช่นแดงเข้มสามารถสื่อถึงความรักความร้อนแรงหรือความกระตือร้นเหลืองสว่างมักสื่อถึงความสดใสความสุขและก็แสงอาทิตย์ศิลปินหลายยุคใช้สีร้อนเพื่อสร้างจุดเด่นและก็ให้ความรู้สึกที่มีพลังแก่ภาพนะครับประเภทหนึ่งก็คือสีเย็นแต่แก่สีน้ำเงินเขียวและก็ม่วงให้ความรู้สึกสงบลึกลับและก็ผ่อนคลายสีเย็นมักจะให้มักจะใช้สร้างบรรยากาศของความเงียบสงบความลึกและก็ความลึกลับนะครับสีน้ำเงินเข้มสามารถสื่อถึงความสงบความลึกของท้องฟ้าเขียวมักสื่อถึงธรรมชาติความสดชื่นหรือความสมดุลม่วงสามารถสื่อถึงความลึกลับความหรูหราหรือความเศร้าได้ความสัมพันธ์ระหว่างสีร้อนและสีเย็นยังช่วยให้ศิลปินสามารถควบคุมเรียกว่าอารมณ์และก็จังหวะของภาพได้เป็นอย่างดีนะครับคุณสมบัติของสีนี่เป็นเครื่องมือสำคัญในการสื่อสารอารมณ์และความรู้สึกนะครับสีที่ใช้ในงานจิตรกรรมไม่ได้มีแค่สีแดงเหลืองน้ำเงินเท่านั้นแต่ขึ้นกับวัสดุเทคนิคและก็แนวคิดของศิลปินงานไทยประเพณีจะใช้สีฝุ่นกับกาวกระถินงานยุโรปคลาสสิกจะใช้สีน้ำมันงานสมัยใหม่ใช้สีอะคริลิกกันมาก

นะครับสุดท้ายนี้เนี่ยผมอยากให้ทุกคนนึกถึงนึกย้อนถึงภาพจิตรกรรมที่เราได้ศึกษากันในวันนี้นะครับลองกลับไปค้นหาดูในอินเทอร์เน็ตก็ได้นะครับลองสังเกตดูอย่างจริงจังว่าศิลปินเลือกใช้สีอะไรใช้สีทนร้อนสีทนเย็นสีสว่างสีมืดและก็ทุกสีนี่มีเรื่องราวของมันเองนะครับสีในงานจิตรกรรมไม่ใช่แค่สิ่งที่ทำให้ภาพสวยงามเท่านั้นนะครับแต่สีคือภาษาเป็นเครื่องมือที่สื่อสารที่ทรงพลังที่สุดของศิลปินลองคิดดูเล่นๆนะครับว่าถ้าเรามีภาพเดียวกัน2ภาพแต่เปลี่ยนสีพื้นหลังหรือโทนสีของวัตถุทั้งหมดในภาพภาพนั้นก็จะเปลี่ยนก็จะสามารถที่จะสื่อสารอารมณ์ที่แตกต่างได้ในทันทีที่เรารู้สึกได้เลยนะครับสีทำให้ภาพนิ่งๆกลายเป็นเรื่องราวมีชีวิตและสามารถกระตุ้นความรู้สึกของผู้ชมให้ยิ้มให้ร้องไห้หรือรู้สึกสงบได้ผมอยากให้ทุกคนคิดว่าเมื่อเรามองสีเราไม่ได้มองเพียงแค่ความสวยงามภายนอกเท่านั้นนะครับแต่เรากำลังเข้าใจความคิดและอารมณ์ของศิลปินทำไมเขาเลือกสีโทนนี้ทำไมเขาจัดแสงเงาแบบนั้นสีคือบทสนทนาที่ไม่ต้องมีคำพูดแต่สามารถบอกเล่าเรื่องราวได้ทั้งหมดนะครับและสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการเรียนรู้เรื่องสีในงานจิตรกรรมไม่ใช่แค่การจำชื่อสีหรือทฤษฎีสีแต่คือการฝึกฝนสายตาแล้วก็จินตนาการของตัวเราเองนะครับเพื่อเราจะได้เข้าใจสีเราสามารถสร้างงานของตัวเองได้อย่างมีพลังมีเอกลักษณ์และเข้าสื่อสารสิ่งที่เราต้องการให้ผู้ชมได้รับรู้ได้อย่างชัดเจนทุกครั้งที่คุณเลือกสีสำหรับภาพของคุณนะครับจงถามตัวเองว่าสีนี้จะพูดอะไรสีนี้จะทำให้ผู้ชมรู้สึกอย่างไรทุกโทนสีทุกการผสมสีคือการบอกเล่าเรื่องราวของคุณเป็นการคุยกับโลกนะครับและก็เป็นการบอกเล่าอารมณ์ของตัวเองด้วยผมอยากให้ทุกคนเนี่ยจดจำไว้ว่าการสร้างสรรค์งานศิลปะคือการเดินทางที่เต็มไปด้วยความสงสัยความอยากรู้และก็ความคิดสร้างสรรค์ผู้ที่สนใจศึกษาด้านศิลปะจงกล้าลองนะครับจงกล้าแสดงออกและอย่ากลัวความผิดพลาดเพราะทุกความผิดพลาดคือบทเรียนทุกการทดลองคือการก้าวสำคัญสู่การสร้างสรรค์ผลงานที่ทรงพลังนะครับและในที่สุดสีในมือคุณก็คือเสียงของจิตใจคุณและภาพที่คุณสร้างขึ้นจะบอกเล่าเรื่องราวของคุณให้โลกได้ฟังอย่าลืมใช้ทุกโอกาสทุกครั้งที่จับคู่กันทุกครั้งที่ผสมสีทุกครั้งที่วาดภาพให้มันเป็นการบอกเล่าเรื่องราวที่ไม่มีใครเหมือนของคุณเองนะครับและนี่คือความมหัศจรรย์ของสีนะครับมันทำให้เราไม่ใช่แค่ผู้ชมแต่เป็นผู้สร้างเรื่องราวผู้ทรงสารและผู้ที่สามารถเปลี่ยนความคิดความรู้สึกของคนอื่นได้ผ่านเพียงแค่ภาพวาดหนึ่งภาพเท่านั้นนะครับจงจำไว้เสมอนะครับว่าการเรียนรู้เรื่องสีนี่คือก้าวแรกของการเป็นศิลปินที่เข้าใจและสามารถสื่อสารกับโลกได้อย่างแท้จริงมาถึงช่วงสุดท้ายของการบรรยายในวันนี้นะครับผมก็ขอขอบคุณทุกคนทุกท่านนะครับที่ตั้งใจฟังมาจนถึงตรงนี้นะครับกับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชชัยสิริพันธ์จากสาขาวิชาจิตรกรรมไทยวิทยาลัยพ่อช่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลนครศรีนะครับขอกล่าวคำว่าสวัสดีและก็พบกันใหม่ในการเรียนครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ครับการตรวจสอบระบบระบายความร้อนในรถยนต์นะครับระบบระบายความร้อนในรถยนต์เนี่ยถือว่ามีความสำคัญนะครับถ้าเกิดว่าเครื่องยนต์หรือรถยนต์นะเกิดมีความร้อนขึ้นสูงนะครับโอกาสที่จะทำให้ส่วนประกอบของเครื่องยนต์อย่างเช่นฝาสูบนะก็จะมีการชำรุดเสียหายได้ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นในระบบระบายความร้อนเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีการตรวจสอบสภาพการทำงานแล้วก็ตรวจสอบชิ้นส่วนว่ามีการชำรุดเสียหายหรือไม่นะครับในการตรวจสอบระบบระบายความร้อนนะก็จะมีส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ในการตรวจสอบดังต่อไปนี้ครับนะก็คือ 1. ชุดผ้าคลุมรถ 2. ไฟส่องสว่างนะครับ 3. ตัวสร้างแรงดันในระบบระบายความร้อนนะครับ 4. น้ำยาหล่อเย็น 5. ผ้าทำความสะอาด 6. ถุงมือนะครับต่อไปจะเป็นวิธีการตรวจสอบระบบระบายความร้อนเราจะทำการคุมผ้าในส่วนประกอบต่างๆของตัวรถก่อนพวงมาลัยแล้วก็เบาะคนขับครับ

เสร็จแล้วให้คุมผ้าบริเวณด้านแก้มรถทั้งสองข้างด้านหน้ารถโดยเปิดฝากระโปรงขั้นตอนในการปฏิบัติในการตรวจสอบระบบระบายความร้อนของรถยนต์ขั้นตอนแรกนะครับเราจะทำการตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็นในหม้อน้ำและหม้อพักน้ำก่อนอื่นนะครับตรวจสอบระดับน้ำในหม้อพักน้ำถอดสายที่ต่ออยู่กับหม้อพักน้ำออกและตรวจระดับน้ำที่หม้อพักน้ำให้อยู่ในตำแหน่งฟูลให้อยู่ในตำแหน่งฟูลนะครับต่อไปให้ตรวจน้ำในหม้อน้ำโดยการเปิดฝาหม้อน้ำออกครับและดูระดับน้ำในหม้อน้ำต้องอยู่เสมอขอบบนทำการปิดฝาครับต่อไปจะเป็นการตรวจสภาพส่วนประกอบของระบบระบายความร้อนที่เครื่องยนต์นะครับให้ทำการตรวจสภาพที่หม้อพักที่หม้อน้ำดูการรั่วซึมหรือคาบน้ำที่เกิดจากน้ำในหม้อพักน้ำหรือน้ำในหม้อน้ำครับจากนั้นให้ทำการตรวจท่อยางน้ำตัวบนตรวจดูว่าท่อยางน้ำมีสภาพเป็นยางอยู่หรือไม่ถ้าแข็งกรอบหรือแตกร้าวฉีกขาดแสดงว่าเสื่อมสภาพตรวจดูท่อยางน้ำตัวล่างเช่นเดียวกันครับสภาพของท่อยางจะต้องไม่แข็งไม่กรอบและไม่แตกร้าวหรือฉีกขาดตรวจดูสายพานหน้าเครื่องยนต์ที่ขับปั๊มน้ำและมูเล่เผาข้าวเหวี่ยงจะต้องมีความตึงที่เหมาะสมและสภาพสายพานต้องไม่แตกร้าวหรือฉีกขาดตรวจดู

0: ปั๊มน้ำดูปั๊มน้ำนะครับว่ามีคราบน้ำจากระบบระบายความร้อนออกมาหรือไม่และตรวจดูในระบบข้อต่อท่อยางต่างๆทางด้านหลังของเครื่องยนต์ว่ามีการแตกร้าวหรือฉีกขาดหรือไม่ขั้นตอนในการตรวจสอบรอยรั่วโดยการใช้แรงดันเข้าไปในระบบระบายความร้อนนะครับให้ทำการถอดฝาหม้อน้ำออกจากหม้อน้ำและประกอบตัวสร้างแรงดันเข้ากับหม้อน้ำแน่ใจว่าฝาที่ประกอบเข้าไปต้องแน่นเรียบร้อยแล้วให้ทำการสร้างแรงดันเข้าไปในระบบระบายความร้อนเทสแรงดันเข้าไปที่10 psi พอถึง10 psi แล้วให้หยุดและทำการตรวจการรั่วซึมของระบบหรือทิ้งไว้สัก2นาทีถ้าเกิดว่าแรงดันลดลงแสดงว่ามีการรั่วซึมในระบบตรวจในจุดข้อต่างของระบบระบายความร้อนถ้าไม่มีการรั่วซึมหรือแรงดันไม่ตกแสดงว่าไม่มีการรั่วในระบบทำการถอดตัวสร้างแรงดันให้กับหม้อน้ำออกและนำฝาหม้อน้ำมาทำการตรวจสภาพการตรวจสภาพฝาหม้อน้ำให้ดูลักษณะของยางที่ฝาหม้อน้ำต้องไม่ฉีกขาดหรือแตกร้าวและดูความเป็นสปริงของวาล์วแรงดันตัวบนนะครับตัวนี้จะต้องมีความเป็นสปริงและไม่เกิดสนิมและดูการทำงานของวาล์วสูญญากาศที่ฝาหม้อน้ำตรงกลางจะต้องมีการเคลื่อนตัวได้หลังจากนั้นให้ทำการประกอบฝาหม้อน้ำครับเป็นอันว่าการตรวจสอบระบบระบายความร้อนทั้งการตรวจสอบสภาพของระบบระบายความร้อนด้วยสายตาและการสร้างแรงดันในระบบระบายความร้อนรวมทั้งการตรวจสอบฝาหม้อน้ำก็ได้จบลงแล้วครับ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Create คนซีซั่น1รายการนี้จัดขึ้นเพื่อที่จะเป็นแนวทางค่ะคุณผู้ชมได้พัฒนาศักยภาพมนุษย์ค่ะซึ่งเรียกง่ายๆเลยว่าก็เป็นการให้ how to ดีๆเป็น how to ของการ create คน how to ของการสร้างสรรค์คนดังนั้นแปลว่าผู้ชมสามารถที่จะนำไปปรับใช้ไม่ว่าคุณผู้ชมจะเป็นครูหรือไม่ก็ตามเพราะทุกคนเกิดมาบนโลกใบนี้ต้องการที่จะพัฒนาศักยภาพตนเองอยู่แล้วและถ้าเรามีคนที่เรารักเราก็ต้องการพัฒนาศักยภาพให้กับคนที่เรารักหรือถ้าเราเอื้อเฟื้อต่อสิ่งมีชีวิตอื่นเราก็ต้องการพัฒนาศักยภาพนั้นการพัฒนาศักยภาพนี้มีหลายคีย์เวิร์ดซึ่งอุ๋มจะเจอกับผู้ชมเป็นประจำแบบนี้เวลาเดียวกันนี้ทั้งหมดเนี่ย8ตอนและจะมีรีดันอีก8ตอนผู้ชมสามารถที่จะติดตามได้ผ่านทางช่องทางนี้และทางเว็บไซต์ด้วย www.dltv ดังนั้นผู้ชมก็ติดตามหลายๆช่องทางนั้นบน DLTV ที่เป็นเว็บไซต์ก็จะเป็นข้อมูลดิจิทัลทั้งหมดเลยง่ายสำหรับการรับชมและรับฟังด้วยค่ะส่วนคีย์เวิร์ดในแต่ละคีย์เวิร์ดที่ให้ไปจะสามารถที่จะพัฒนาศักยภาพมนุษย์ได้ตามประสบการณ์ที่อุ๋มเคยได้สอนนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิหากคุณผู้ชมติดตามทุกตอนมี8ตอน9คูณ8ก็ได้72คีย์เวิร์ดแล้วนะคะดังนั้นในแต่ละตอนอุ๋มจะนำคีย์เวิร์ดมาให้กับผู้ชม9คีย์เวิร์ด9นี้เลขดีเลยเนาะก็จะแปลว่าผู้ชมจะสามารถที่จะได้แนวทางแห่งความก้าวหน้าเพื่อที่จะนำไปปรับใช้เป็นแนวทางดีๆในชีวิตค่ะถ้าพร้อมแล้วเราจะไปลุยกันที่คีย์เวิร์ดแรกกันเลยค่ะสำหรับคีย์เวิร์ดแรกนี้คือการคิดรูปแบบรายการที่คุณผู้ชมเห็นอุ๋มจะนำสิ่งที่อุ๋มได้ลองทำแล้วเป็นประสบการณ์ของอุ๋มเองก็คือเป็นการชวนนักศึกษาของอุ๋มให้มาจัดรายการเป็นครูตู้ไกลกังวลพวกเขาได้เป็นครูตู้กันทุกคนและเขาเลือกที่จะทำรายการที่มีชื่อว่านิทานประสบการณ์ชีวิตเขาเลือกของเขาเองเลยและกระบวนการที่อุ๋มเปิดกว้างให้นักศึกษาได้เลือกด้วยตัวเองตรงนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นอุ๋มเลยนำคำนี้มาเป็นคำแรกก็คือคำว่าคิดผู้ชมคะมนุษย์ต้องอยู่กับการคิดทุกคนอยู่แล้วแต่คิดอย่างไรล่ะถึงจะช่วยทำให้เราได้มีศักยภาพในการพัฒนาตนเองพัฒนาผู้อื่นได้การคิดปกติแล้วเราจะถูกสนับสนุนให้ต้องคิดบวกเป็นพลังบวกแต่คิดลบก็สามารถที่จะพัฒนาศักยภาพมนุษย์ได้เช่นกันค่ะดังนั้นในห้วงนี้อุ๋มจะชวนผู้ฟังใช้มวลของความคิดทั้งบวกและลบมาปรับกับตนเองคิดบวกก็คิดเพื่อให้ตนเองนั้นได้พัฒนาศักยภาพคิดลบก็คิดเพื่อให้ตนเองพัฒนาศักยภาพให้ได้ดังนั้นแปลว่าไม่ว่าจะคิดบวกหรือลบให้ตั้งอยู่ที่จุดมุ่งหมายอย่างเดียวเท่านั้นว่าเราต้องการอะไรค่ะอย่างเช่นนักศึกษาเนี่ยอุ๋มก็ให้โจทย์เขาไปเลยว่าสิ่งที่พวกเขาต้องการคือการได้มาเป็นครูตู้ไกลกังวลเพื่อที่จะมาเล่านิทานให้กับน้องๆได้รับฟังดังนั้นต้องมาจากกระบวนการคิดเพราะกว่ามันจะถ่ายทอดออกมาได้มนุษย์ต้องคิดก่อนแล้วเราจะคิดแบบไหนเวทีที่ให้เขาได้ฝึกนักศึกษาเนี่ยจะฝึกคิดกับอุ๋มตลอดเวลาแต่เป็นการคิดแบบไหนรู้ไหมคะผู้ชมและผู้ชมฝึกด้วยคิดฉับพลันอันนี้สำคัญบางทีเรา

0: ชินกับการให้เวลาคิดอะไม่ได้ค่ะถ้าเป็นกลวิธีที่อุ๋มใช้อุ๋มให้คิดฉับพลันเลยถ้าเขาเห็นเพื่อนเขาคิดได้และพูดออกมาได้เขาก็จะทำได้ใช้หลักเดียวคนอื่นทำได้เราก็ทำได้ฝึกแบบนี้ทุกครั้งที่เจอกันอุ๋มเจอกับนักศึกษาทั้งหมด15ครั้งเพราะพวกเขามาเรียนในรายวิชาศึกษาทั่วไปกับอุ๋มแล้วพวกเขาก็ได้ฝึกคิดฉับพลันแบบนี้แหละค่ะ
1: ชื่อเล่นชื่อพี่ต้นโอ๊กชื่อนายจะเกียร์จับเงินอายุ22ปีครับ
2: พี่ต้นโอกนะคะต่อไปเลยค่ะ
3: สวัสดีครับพี่ชื่อพี่ภูมินะครับชื่อภูรินทร์เมืองแสนอายุ18ปีครับครับ
2: พี่ภูมิค่ะ
4: สวัสดีครับพี่ชื่อพี่อั้นนะครับนายอภิสิทธิ์อัมพรพอายุ20ปีครับ
2: พี่อั้นค่ะ
5: สวัสดีครับพี่ชื่อพี่กี้นะครับนายคณนาธธรรมพจน์อายุ21ปีครับ
2: พี่กี้ครับ
6: สวัสดีค่ะพี่ชื่อมิ้นนะคะนางสาวสุภาวดีแก้วเกตอายุ21ปีค่ะ
2: พี่มิ้นค่ะสาวสวยคนเดียวของเรามา
4: สวัสดีครับพี่ชื่อพี่บิ๊กนะครับนายสถิตสัจจานนท์อายุ24ครับ
2: ค่ะพี่บิ๊กค่ะ
7: สวัสดีครับพี่ชื่อพี่ฟุกนะครับนายสุภชัยคำนาคมอายุ24ปีครับ
2: พี่ฟุกค่ะ
8: สวัสดีครับพี่ชื่อพี่แม็กนะครับชื่อจริงนายอภิสิทธิ์แก้วแหวนอายุ21ปีครับ
2: 21ปีพี่แม็กนะคะเอาละค่ะก็จริงๆแล้วในวันนี้นะคะเราก็จะได้รับฟังนิทานจากพี่ๆหลายๆคนที่ดูกันอยู่เห็นไหมคะพร็อพพี่ๆจัดเต็มมากเลยนะคะคือพอมาเล่านิทานเนาะก็จะต้องแบบว่ามี อุปกรณ์ประกอบฉากนะคะให้น้องๆแล้วก็คุณผู้ชมนะคะได้รับชมแล้วก็รับฟังกันอย่างเพลิดเพลินนะคะเดี๋ยวก่อนที่จะเข้าสู่นิทานนะคะถามพี่ๆก่อนดีกว่าว่าพี่ๆรู้สึกยังไงกับคำว่านิทานนะคะเดี๋ยวถามพี่แม็กก่อนพอจะต้องมาเล่านิทานเราเคยสัมผัสนิทานครั้งแรกตอนช่วงไหนคะ
8: ช่วงตอนเด็กๆเลยครับ
2: เด็กๆเลยใช่ไหมนิทานที่ลูกได้ฟังเนี่ยเป็นการฟังจากใครคะ
8: จากทีวีครับ
2: ทีวีอ๋อเดี๋ยวนั้นตอนสมัยนั้นนี่คือมีการเล่านิทานผ่านทีวีด้วย
8: ใช่ครับ
2: ชอบไหมตอนนั้น
8: ชอบมาก
2: พี่แม็กชอบนิทานบนทีวีนะคะคือเดี๋ยวต้องบอกทุกคนอย่างนี้ก่อนคือตอนนี้เราอยู่ในยุคปัญญาประดิษฐ์ถูกปะดังนั้นนิทานต่างๆน้องๆเนี่ยรุ่นนี้นะคะก็จะได้ฟังหรือว่าแม้แต่คุณผู้ชมเองเนี่ยนะคะก็จะได้รับชมแล้วก็รับฟังผ่านทางสื่อโซเชียลแล้วนะคะแต่ว่านี่ทีวีเลยคีย์เวิร์ดต่อมาคีย์เวิร์ดที่สองคือทัศนคติการมีทัศนคติต่อตนเองไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีมันดีทั้งนั้นแหละค่ะเพราะมันทำให้เราได้ตกผลึกและได้คุยกับตนเองเมื่อเราได้คุยกับตนเองหรือเราสื่อสารกับตนเองได้เราจะสื่อสารกับผู้อื่นได้และทัศนคติเป็นปุ๋ยที่ดีของการที่เราจะพัฒนาศักยภาพมนุษย์อย่างสร้างสรรค์เป็น how to ของการสร้างสรรค์คนการใช้ทัศนคติในการสร้างสรรค์คนทำอย่างไรให้เขาได้ลองถ่ายทอดทัศนคติของตนเองด้วยตนเองค่ะแปลกมากเวลาที่พอให้โจทย์อะไรไปในช่วงแรกของคาบแรกบางคนจะไม่ชินกับการคิดฉับพลันและการนึกถึงทัศนคติของตนเองด้วยตนเองเขาจะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเปิดหาคำตอบทันทีไม่รู้แชท GPT หรืออะไรแต่พอได้ฝึกกันบ่อยๆเข้าพฤติกรรมนี้หายไปค่ะคุณผู้ชมดังนั้นลองดูค่ะตั้งโจทย์ไว้เลยว่าทัศนคติสามารถสร้างสรรค์คนได้เชื่อในสิ่งนั้นค
6: ่ะพี่ชื่อมิ้นนะคะนางสาวสุภาวดีแก้วเกตอายุ21ปีค่ะ
2: พี่มิ้นค่ะสาวสวยคนเดียวของเรามา
4: สวัสดีครับพี่ชื่อพี่บิ๊กนะครับนายสถิตสัจจานนท์อายุ24ครับ
2: ค่ะพี่บิ๊กค่ะ
7: สวัสดีครับ พี่ชื่อพี่ฟุกนะครับนายสุภชัยคำนาโฮมอายุ24ปีครับ
2: พี่ฟุกค่ะ
8: สวัสดีครับพี่ชื่อพี่แม็กนะครับชื่อจริงนายอภิสิทธิ์แก้วแหวนอายุ21ปีครับ
2: 21ปีพี่แม็กนะคะเอาละค่ะก็จริงๆแล้วในวันนี้นะคะเราก็จะได้รับฟังนิทานจากพี่ๆหลายๆคนที่ดูกันอยู่เห็นไหมคะพร็อพพี่ๆจัดเต็มมากเลยนะคะคือพอมาเล่านิทานเนาะก็จะต้องแบบว่ามี อุปกรณ์ประกอบฉากนะคะให้น้องๆแล้วก็ผู้ชมนะคะได้รับชมแล้วก็รับฟังกันอย่างเพลิดเพลินนะคะเดี๋ยวก่อนที่จะเข้าสู่นิทานนะคะถามพี่ๆก่อนดีกว่าว่าพี่ๆรู้สึกยังไงกับคำว่านิทานนะคะเดี๋ยวถามพี่แม็กก่อนพอจะต้องมาเล่านิทานเราเคยสัมผัสนิทานครั้งแรกตอนช่วงไหนคะ
8: ช่วงตอนเด็กๆเลยครับ
2: เด็กๆเลยใช่ไหมนิทานที่ลูกได้ฟังเนี่ยเป็นการฟังจากใครคะ
8: จากทีวีครับ
2: ทีวีอ๋อเดี๋ยวนั้นตอนสมัยนั้นนี่คือมีการเล่านิทานผ่านทีวีด้วย
8: ใช่ครับ
2: ชอบไหมตอนนั้น
8: ชอบมาก
2: พี่แม็กชอบนิทานบนทีวีนะคะคือเดี๋ยวต้องบอกทุกคนอย่างนี้ก่อนคือตอนนี้เราอยู่ในยุคปัญญาประดิษฐ์ถูกปะดังนั้นนิทานต่างๆน้องๆเนี่ยรุ่นนี้นะคะก็จะได้ฟังหรือว่าแม้แต่คุณผู้ชมเองเนี่ยนะคะก็จะได้รับชมแล้วก็รับฟังผ่านทางสื่อโซเชียลแล้วนะคะแต่ว่านี่ทีวีเลย
8: ใช่ครับ
2: เดี๋ยวลองพี่ฟุกดีกว่าพี่ฟุกคะ
9: คร
2: ับ พอพี่ฟุกรู้ว่าจะต้องมาเล่านิทานให้น้องๆพี่ฟุกรู้สึกยังไง
9: ตื่นเต้นครับแล้วก็ดีใจ
2: ดีใจทำไมดีใจ
9: ก็ได้ลองอะไรใหม่ๆดูบ้าง
2: จริงๆแล้วครูอุ๋มอยากจะบอกนะคะว่าประสบการณ์คำว่านิยามของประสบการณ์มันคือการที่เราได้ทำในสิ่งใหม่นะพี่ๆก็ได้ประสบการณ์ครั้งนี้ด้วยนะคะในการทำสิ่งใหม่ๆค่ะปกติแล้วคงจะไม่มานั่งพูดหน้ากล้องแบบนี้นะคะ
9: ใช่
2: ไหมคะอย่างต่อมาคือรายละเอียดอุ๋มเองพยายามย้ำกับนักศึกษาบอกว่าการเป็นสื่อมวลชนในฐานะครูตู้ไกลกังวลเราต้องใส่ใจรายละเอียดเมื่อนักศึกษารู้ว่างานนี้ละเอียดเขาจะใส่ใจมากเลยล่ะค่ะดังนั้นความที่เราทำอะไรใดๆก็ตามที่อาจจะกิจกรรมที่นักศึกษาทำแต่กำลังชวนผู้ชมคุยว่าไม่ว่าจะทำอะไรใดๆก็ตามนะคะถ้าเราให้รายละเอียดกับมันให้มากที่สุดเท่าที่จะเหมาะสมได้นั่นเองคือการแสดงศักยภาพของเราแล้วล่ะค่ะดังนั้นคำว่ารายละเอียดที่ว่านี้จะต้องซอยยิบย่อยเลยคุณผู้ชมว่ามันจะต้องมีอะไรบ้างและเราวิเคราะห์จากอะไรล่ะถ้าเป็นอุ่มชวนนักศึกษาวิเคราะห์จากความต้องการของผู้ที่เสพสื่อที่เรากำลังจะทำให้เขาชมทุกคนเป็นผู้เสพอยู่แล้วแต่ณจุดหนึ่งณห้วงนี้พวกเขากำลังจะกลายเป็นผู้สร้างงั้นพวกเขาจะต้องวิเคราะห์ให้ขาดว่ารายละเอียดที่เขาจะใส่มีอะไรบ้างและหนึ่งในนั้นก็คือสิ่งที่ผู้ชมได้เห็นก็คือโอ้โหมีพร็อพมีเครื่องแต่งกายนะคะแล้วก็มีการสื่อสารที่เป็นธรรมชาติชัดเจนนั่นคือสิ่งที่นักศึกษาใส่ลงไปจากใจของเขาเพราะเขารู้ว่างานนี้ต้องมีรายละเอียดแล้วถ้าทุกงานที่เราจับมีรายละเอียดและเราใส่ลงไปอย่างละเอียดแบบที่ควรจะต้องเป็นนั่นแหละค่ะคือสร้างสรรค์แล้วมนุษย์เราเนี่ยจะแบบว่าต้องฟังนิทานก่อนนอน
10: ใช่ครับ
2: อย่างตัวมิ้นเองนะคะมิ้นก็ฟังนิทานก่อนนอนเช่นเดียวกันแต่ในวันนี้ที่เราจะมาคุยให้ทุกคนได้เรียนรู้กับประสบการณ์ชีวิตของเราเนี่ยนะคะไม่ใช่นิทานก่อนนอนแต่เป็นนิทานที่สามารถฟังได้ให้มิ้นพูดหน่อยว่านิทานเนี่ยทำไมมันถึงฟังได้ตลอดไม่เป็นจะต้องแบบฟังแค่ก่อนนอนเท่านั้นนะ
11: นิทานนะคะมันช่วยให้แบบว่าคิดได้แบบว่าสามารถเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะ
2: ดังนั้นแปลว่านิทานก็ถือเป็นสื่อหนึ่งไม่ต่างอะไรจากพวก TikTok ใช่ไหมที่เราบอกว่าชอบพี่มิ้นคะประสบการณ์ชีวิตของพี่มิ้นเนี่ยที่ อยู่

0: แบบสื่ออะสื่อไหนที่พี่มิ้นอยู่เยอะที่สุดเลยแพลตฟอร์มไหน
1: น่าจะเป็น TikTok ค่ะตอนน
0: ี้ TikTok ใช่ไหมแรงมาแรงเลย
1: ใช่ม
0: าทำไมถึงชอบ TikTok
1: มันดูแล้วเพลินดีอะค่ะใช่เพลินดูไปเรื่อยๆสนุกดีค่ะ
0: งั้นในวันนี้นิทานของเราก็อาจจะทำให้คุณผู้ชมเพลิดเพลินเหมือน TikTok ก็ได้นะคะเอามาฟังพี่กี้บ้างนะคะจริงๆแล้วครูอุ๋มชวนคุยเพราะว่าอยากให้แบบว่าผ่อนคลายกันก่อนพี่กี้คะคำถามของพี่กี้ง่ายมากเลยเกรงไหมคะตอนนี้
2: เกรงมากเลยครับ
0: ทำไมเกรง
2: รู้สึก
0: หน้าแดงด้วย
2: ไม่เคยออกกล้องครับ
0: นะคะพี่กี้ปกติแล้วใส่มงกุฎตลอดเวลาแบบนี้เลยไหมคะ
2: ไม่ครับ
0: พี่กี้เดี๋ยวต้องถามพี่กี้ก่อนคือปกติแล้วเนี่ยนะคะเวลาที่เราต้องมาออกสื่อหรือว่าเขาเรียกว่าการสื่อสารในที่สาธารณะเป็นสิ่งที่พี่กี้กังวลใช่ไหม
2: ใช่ครับ
0: เพราะอะไร
2: กลัวผิดพลาด
0: กลัวพลาด
2: ใช่
0: นั่นแปลว่าเวลาที่เราดูสื่อเรามองว่าเอ้ยมีคนพูดแบบพูดให้เราฟังแบบเนี้ย
2: ครับ
0: เรามองว่าอุ้ยเขานี่ไม่พลาดเลยใช่ไหม
2: ก็อาจจะมีบ้างครับ
0: มีบ้าง
2: ใช่
0: ใช่เพราะจริงๆแล้วถ้าให้ครูอุ๋มพูดนะเราคนที่ผลิตสื่อทั้งหมดโดยเพราะวันนี้เราก็เป็นหนึ่งในคนผลิตสื่อเหมือนกันแพทเทิร์นเป็นคีย์เวิร์ดหนึ่งที่ช่วยในการสร้างสรรค์คนได้มนุษย์มักจะทำอะไรเป็นแพทเทิร์นถ้าพูดถึงทางด้านพฤติกรรมศาสตร์แล้วจะทำอะไรเป็นแพทเทิร์นเจ็บปวดก็เจ็บกับเรื่องเดิมๆ ดีใจก็ดีกับเรื่องเดิมๆบางทีไปก็ไปที่เดิมๆแบบนี้แต่อันนั้นคือหมายถึงรูปแบบพฤติกรรมเนาะแต่สำหรับแพทเทิร์นที่ว่าที่จะช่วยในการสร้างสรรค์คนได้อุ้มเลยชวนนักศึกษาวิเคราะห์แพทเทิร์นของตนเองแล้วก็ชวนนักศึกษาวิเคราะห์แพทเทิร์นของเพื่อนจากเรื่องเล่าซึ่งแปลว่าก่อนที่จะมาเป็นครูตู้ไกลกังวลพวกเขานั่งเรียนกับอุ้มก่อนทั้งหมดเนี่ย15ครั้ง15ครั้งเราได้ศึกษากันและกันในห้องเรียนในรายวิชาศึกษาทั่วไปและก็จะมีคลาสหลายๆคลาสหัวข้อที่บรรจุลงไปในการเรียนก็จะเป็นเรื่องนี้เกี่ยวกับการสังเกตแพทเทิร์นจากเรื่องเล่าพอเราได้สังเกตเราจะได้เรียนรู้ว่าอ๋อคนคนนี้มีแพทเทิร์นแบบนี้ตัวเราเองมีแพทเทิร์นแบบนี้เหมือนกันพอเรารู้แล้วเราจะพัฒนาตนเองได้จากแพทเทิร์นที่เราเป็นถามว่าเอาชนะแพทเทิร์นได้ไหมไม่อยากจะเจ็บปวดกับเรื่องเดิมๆไม่อยากจะเสียใจกับเรื่องเดิมๆไม่อยากจะนึกถึงเรื่องเดิมๆไม่อยากจะขี้เกียจแบบเดิมๆอยากจะขยันให้มากขึ้นไม่อยากจะขยันเท่าเดิมแบบนี้เอาชนะแพทเทิร์นได้ไหมถ้าเรามีสติกับมันและเราไม่ตกหลุมพรางของผัสสะที่เข้ามากระทบกับเราเราจะเอาชนะมันได้เหมือนที่นักศึกษาของอุ๋มกลุ่มนี้เขาเอาชนะค่ะแพทเทิร์นของเขาบางคนก็ขี้กลัวกลัวกล้องไม่อยากเป็นผู้สร้างแต่สุดท้ายทุกคนก็ตระหนักเดี๋ยวจะค่อยๆเรียนรู้กันไปจากแต่ละ EP ที่อุ๋มจะนำเสนอว่าทำไมพวกเขาถึงทำได้นะคะ เพราะว่าเรามาเล่านิทานถูกไหมคะคนผลิตสื่อทั้งหมดเนี่ยจะเรียนรู้จากความล้มเหลวหมดเลยค่ะ
2: คร
0: ับเรียนรู้จากความล้มเหลวและความผิดพลาดถ้าวันนี้นะคะมีอะไรล้มเหลวหรือผิดพลาดก็ถือเป็นการเรียนรู
2: ้
0: นะคะโอเคขอบคุณพี่กี้ค่ะมาถึงพี่อั้นบ้างพี่อั้นครับพร็อพของพี่อั้นตอนนี้พี่อั้นถืออะไรบ้างคะเนี่ยมีอะไรคะ
3: มีต้นไม้กับ
0: ต้นไม
3: ้ลูกบอลครับ
0: ลูกบอลทำไมถือสิ่งเหล่านี้มาแปลว่าเพื่อนๆจะเล่านิทานที
3: ่เกี่ยวกับป่าครับ
0: ป่าไม้ครับพี่อั้นพอพูดถึงป่าไม้เรารู้สึกไหมว่ามันเปลี่ยนไปเยอะจำนวนของป่านะคะอย่างเมื่อต้นปีที่ผ่านมานะคะก็มีข่าวไฟไหม้เห็นไหมคะที่ต่างประเทศนะยิ่งใหญ่เลยนะ
3: คร
0: ับแล้วก็ PM 2.5 ก็เยอะมากด้วยโลกเราเปลี่ยนไปเยอะ โลกเรา

0: เราตอนนี้ในมุมมองของพี่อั้นเนี่ยพี่อั้นมองว่ามันน่าอยู่ไหมน่าอยู่เหมือนเดิมไหม
1: ไม่เหมือนเดิมครับ
0: ไม่เหมือนเดิม
1: ครับ
0: งั้นในมุมมองที่เราเป็นวัยรุ่นรุ่นใหม่นะเรารุ่นใหม่แล้วเนาะเราเป็นคนเจนแซดทุกคนเจนแซดนะคะเราอยากที่จะเห็นโลกเป็นแบบไหนล่ะ
1: อยากให้โลกมีต้นไม้เยอะๆครับร่มรื่นน่าอยู่กว่านี
0: ้จริงๆแล้วพอพูดถึงต้นไม้เรานึกถึงความชุ่มชื้นสบายอย่างเงี้ยเนาะ
1: ครับ
0: พอมันน้อยลงเราก็รู้สึกไม่ดี
1: ใช่ครับ
0: สื่อของเรานะคะนิทานของทุกๆคนนะคะก็จะเป็นสื่อที่จะช่วยให้ทุกคนเนี่ยได้ตระหนักถึงว่าเอ้ยตอนนี้โลกเราตอนนี้มันเป็นยังไงแล้วถ้าเราจะใช้ชีวิตอย่าปะหรือเราจะเปลี่ยนบุคลิกภาพเราจะต้องทำยังไงขอบคุณพี่อั้นนะคะมาถึงพี่ภูมิบ้างพี่ภูมิคะเป็นซุปเปอร์แมนเลยค่ะวันนี้นะคะทำไมถึงเลือกใส่ซุปเปอร์แมนให้น้องๆดูล่ะคะพอพูดถึงซุปเปอร์แมนเรารู้จักซุปเปอร์แมนครั้งแรกตอนไหน
2: น่าจะตอนประถมครับ
0: เราก็จะนึกไปถึงว่าอ๋อผู้ชายที่ชอบวิ่งเข้าไปในตู้โทรศัพท์ใช่ไหมฮะแล้วออกมาก็จะใส่กางเกงในตัวเดียวอยู่ข้างนอก ใช่ไหมแบบนั้นแต่ในมุมมองของพี่ภูมิซุปเปอร์แมนเป็นยังไง
2: เป็นคนที่แข็งแกร่งครับ
0: เก่ง
2: เขา
0: คำว่าเก่งนิยามให้น้องให้คุณผู้ชมหรือน้องๆฟังนะเก่งมันคือแบบไหนมันถึงจะแบบว่าโอ้เก่งในยุคนี้จริงๆอ่ะ
2: ทำได้หลายอย่างแล้ว
0: ทำได้หลายอย่างพี่ภูมิพูดได้ดีค่ะคือบางคนนะคะบอกว่าหนูว่าอยากที่จะแบบว่าเก่งแค่เรื่องนี้หนูเก่งเรื่องนี้เรื่องเดียวหนูถนัดเรื่องนี้เรื่องเดียวถ้าในยุคนี้ไม่ได้แล้วนะถ้าในมุมมองของครูนะซูเปอร์แมนในยุคปัจจุบันนี้ซูเปอร์แมนคือเป็ดก็คือทำได้ทุกอย่างแต่ทำได้อย่างละนิดนะคะเนี่ยคนแบบนี้จะอยู่ได้รอดในสังคมยุคนี้นะคะขอบคุณพี่ภูมินะคะมาถึงพี่ต้นโอกบ้างวันนี้จะทำกับข้าวอะไรให้พวกเรากินคะโอเคพี่ต้นโอก
3: ครับ
0: มองไปแล้วเห็นพี่ต้นโอกใส่สีชมพูพี่ต้นโอกบอกกับครูอุ๋มก่อนเข้ารายการนะบอกว่าจ้าเนี่ยสีชมพูเนี่ยจะดึงดูดน้องๆได้พอพูดถึงสีชมพูมันจะช่วยดึงดูดผู้คนให้มองเพราะอะไรสีชมพูพอมองไปแล้วเรานึกถึงอะไร
3: ความสดใสครับ
0: สดใส
3: แล้วก็ใกล้จะถึงเทศกาลวันวาเลนไทน์เลยครับ
0: พอสีชมพูปุ๊บเราก็นึกไปถึงว่ามันคือสีแห่งความรักอย่างนี้สำคัญค่ะบทลงโทษคีย์เวิร์ดนี้ถ้าจะบอกว่าไม่ควรใช้ก็ว่าได้ค่ะบางทีการที่เราจะพัฒนาศักยภาพมนุษย์ของมนุษย์คนใดแม้กระทั่งตัวเองก็แล้วแต่อย่าใช้บทลงโทษค่ะแต่น้อยครั้งที่เราจะไม่ใช้พอเวลาที่เราผิดพลาดใดๆก็ตามใช้กับตัวเองอะลองนึกถึงตัวเราเองก็ได้พอเวลาตัวเราเองผิดพลาดใดๆก็ตามเราจะผีละทำอย่างนี้อีกละทำไมไม่จำเลยแบบนี้เหมือนกันกับเวลาที่เราจะไปพัฒนาศักยภาพให้กับมนุษย์หรือสิ่งมีชีวิตอื่นเราอาจจะเผลอใช้บทลงโทษลงไปก็ได้โดยขาดซึ่งความเห็นอกเห็นใจเวลาที่เราพลาดเราผิดเราไปไม่ถึงฝั่งฝันเราทำไม่ได้สักทีเรากลัวอีกแล้วเราเป็นอย่างนั้นเราเป็นอย่างนี้พวกเนี้ยค่ะจริงๆแล้วถ้าเราสังเกตตัวเองดีๆเราจะรู้ว่ามันเป็นแค่แพทเทิร์นหนึ่งของเราเท่านั้นอย่างที่บอกไปมันเป็นแค่แพทเทิร์นหนึ่งถ้าเราเข้าใจตัวเราเองเราก็จะมีคำว่าฉันก็เป็นอย่างนี้แหละคนนี้ก็เป็นอย่างนี้แหละลองเข้าใจถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลแล้วต่อต้านบทลงโทษอย่าลงโทษถ้าเราฉีกขาดคำนี้ไปได้เราจะพัฒนาศักยภาพมนุษย์ได้อูไม่ใช้การลงโทษแต่นักศึกษาก็สามารถที่จะมาเป็นครูตู้ไกลกังวลได้แล้วทำกันได้อย่างมีความสุขด้วย แล้ววันนี้

0: ้ก็มีความรักกับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะมามอบความรักให้ฟังกันนะคะขอบคุณพี่ต้นโอ๊กมากเลยค่ะเอาละค่ะตอนนี้ทุกคนพร้อมกันแล้วหรือยังคะกับนิทานประสบการณ์ชีวิตนะคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเริ่มต้นกันที่แม่บ้านของเราเลยนะคะพ่อบ้านสินะเอาว่าพี่ต้นโอ๊กค่ะพี่ต้นโอ๊กจะเล่าเรื่องอะไรเดี๋ยวนะพ็อปของพี่ต้นโอ๊กมันคืออะไรคะ
1: คือบันไดครับ
0: บันไดแสดงว่าตัวเอกของในเรื่องที่นิทานที่พี่ต้นโอ๊กจะเล่าเนี่ยต้องใช้บันไดแล้วก็ทุกๆคนก็จะช่วยกันด้วยใช่ไหมคะพร็อพต่างๆนะอ่ะถ้าพร้อมแล้วคือคนเล่านิทานเนาะก็คงจะต้องแบบว่าใช้มือไม้นะคะดังนั้นอนุญาตให้ติดไมค์ก่อนติดไมค์นะคะผู้ชมคะผู้ชมกำลังรับฟังนิทานประสบการณ์ชีวิตนะคะครูอุ๋มก็พานักศึกษาของมหาวิทยาลัยที่ราชมงคลสุวรรณภูมิที่ได้เรียนในรายวิชาพัฒนาบุคลิกภาพและรายวิชาศิลปะในการดำเนินชีวิตสำหรับสังคมยุคใหม่มาออกกล้องนะคะแล้วก็มาเล่าเรื่องราวนี้ให้ทุกคนเนี่ยลองนำไปปรับใช้เพื่อที่จะเป็นศิลปะในการดำเนินชีวิตแล้วก็พัฒนาบุคลิกภาพของตนเองนะคะในเรื่องนี้สำคัญลองฟังกันดูนะคะว่านิทานนี้จะเป็นประสบการณ์ชีวิตให้กับคุณผู้ชมยังไงบ้างพี่ต้นโอ๊กพร้อมแล้วเนาะ
2: ถ้
0: าพร้อมแล้วก็เริ่มได้เลยค่ะ
2: สวัสดีครับวันนี้พี่ต้นโอ๊กจะมาเล่านิทานเรื่องลิงกับแว่นตานะครับเชิญรับฟังได้เลยครับ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ณวันหนึ่งมีลิงตัวหนึ่งได้มีลิงตัวหนึ่งก็อายุมากขึ้นแล้วสายตามันก็เริ่มเป็นฝ้าและผ้ามัว
0: ลิงอยู่ในไหนคะ
2: ตอนนี้ลิงก็ได้ปีนต้นไม้
0: อยู่ใน
2: ป่า
0: ป่าค่ะป่าค่ะยกป่าขึ้นมานะคะค่ะ
2: แล้วก็
0: ปีนต้นไม้ค่ะชูขึ้นมาหน่อยพี่ชูบันไดขึ้นมาหน่อยปีนต้นไม้
2: ปีนต้นไม้ขึ้นบันไดครับ
0: ขึ้นบันไดค่ะค่ะ
2: แล้วท่านใดนั้นมันได้ยินเสียงมนุษย์พูดว่า
0: เสียงมนุษย์ค่ะ
2: พอแก่แล้วสายตาก็พร่ามัวเลยเอาแว่นตาเอามาเลยแว่นตามาใส่
0: มนุษย์นะคะใส่แว่นตาให้ลิงดูเลยลิงแอบดูอยู
2: ่ลิงแอบดูอยู่แล้วลิงก็ได้คิดขึ้นมาว่าฉันจะไปขโมยแว่นตาและพอวันต่อมาลิงก็ได้เข้าไปในหมู่บ้านแล้วก็ได้ขโมยแว่นตาของคนครับ
0: ลิงขโมยแว่นตาของคนกลุ่มนั้นที่ไปแอบดูใช่ไหม
2: ใช่ครับ
0: กลับมาที่รังของตัวเองมาถึงศักยภาพบ้างซึ่งรายการนี้มุ่งเน้นที่จะให้ผู้ชมได้นำ How to ดีๆไปพัฒนาศักยภาพมนุษย์แต่อุ้มใช้คำนี้ศักยภาพในการพัฒนามนุษย์อย่างไรก่อนอื่นเราต้องมีเวทีให้พวกเขาได้ค้นถึงศักยภาพที่แท้จริงของพวกเขาก่อนนะคะศักยภาพที่แท้จริงคืออะไรอุ้มพยายามอธิบายให้นักศึกษาฟังว่าศักยภาพที่แท้จริงคือศักยภาพที่เรากล้าทำบางอย่างได้โดยไม่ต้องแบบคิดหน้าคิดหลังเลยอ่ะมีบ้างไหมในชีวิตหลายคนก็เล่ามาบางคนบอกผมกล้าขับรถเร็วครับนี่ถือเป็นศักยภาพนะคะศักยภาพที่ไม่กลัวศักยภาพที่กล้าบ้าบิ่นหรืออะไรแบบนี้ศักยภาพคือสิ่งนั้นคือความกล้าที่จะทำสิ่งนั้นๆโดยไม่คิดหน้าคิดหลังบางคนบอกว่าโอ้ผมบอกเลิกแฟนทุกวันเลยครับศักยภาพที่จะกล้าพูดเนี่ยครับกล้าพูดกล้าตัดสินใจแสดงว่าศักยภาพของคุณเป็นคนที่ตัดสินใจเด็ดเดี่ยวตัดสินใจไวตัดสินใจไวก็แล้วกันไม่เด็ดเดี่ยวตัดสินใจไวซึ่งในบางห้วงเป็นเรื่องดีและนั่นถือเป็นศักยภาพพยายามตั้งโจทย์ให้พวกเขาได้ค้นเจอศักยภาพจากเรื่องราวในชีวิตประจำวันง่ายๆแล้วพวกเขาก็จะเห็นศักยภาพของเขาเพราะเขาเห็นศักยภาพของเขาแล้วมันจะไปสู่เวทีของการพัฒนาศักยภาพของมนุษย์โดยไม่รู้ตัวเลยค่ะ
2: พอลิงกลับมาที่รังนะครับน้องๆลิงก็ลองมาใส่แว่นตา
0: ใส่ให้ดูหน่อยฮะมา
2: ใส่ใส่ที่คอที่แขนที่ขาแล้วก็ที่หางลิงมัน

0: ก็ใส่ไม่ได้ครับ
1: แ
0: ล้วลิงก็ได้พูดขึ้นมาว่าฉันนี่มันโง่จริงเลยที่ไปฟังคำพูดเลวร้ายของมนุษย
1: ์ก็เลยเอาแว่นไปไหนคะเนี่ย
0: ก็เลยลิงก็เลยปีนต้นเอาบันไดปีนต้นไม้ไปแล้วก็ไปทำลายแว่นครับ
1: ทำลายแว่นหมดเลย
0: หมดเลยครับ
1: ใช้ไม่เป็น
0: เพราะลิงใช้ไม่เป็น
1: สุดท้ายนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า
0: ของที่มีค่า
1: ของที่มีค่าพอไปอยู่กับคนที่
0: ไปอยู่กับไม่รู้ประโยชน
1: ์ไม่รู้ประโยชน์แล้วมันจะเป็นยังไงคะ
0: ก
1: ็
0: หมดนะ
1: หมดประโยชน
0: ์ใช่ไหมหมดประโยชน
1: ์จริงๆเรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยค่ะพี่ต้นโอ๊กเยี่ยมมากเลยปรบมือพี่ต้นโอ๊กหน่อยค่ะเก่งมากเลยค่ะก็จริงๆแล้วเรื่องนี้ลิงกับแว่นตาสอนให้เราได้รู้ว่าของใดๆก็ตามนะคะต่อให้มันมีคุณค่าแค่ไหนก็แล้วแต่เนาะแพงมากเลยแต่พอไปอยู่กับกลุ่มคนหรือว่าไปอยู่กับผู้ใดหรือสัตว์ใดหรือสิ่งใดแล้วไม่รู้คุณค่าของประโยชน์นั้นคุณประโยชน์นั้นก็จะถูกทำลายมลายหายไปนะคะพี่ต้นโอ๊กพอเล่านิทานให้น้องๆฟังนะคะแล้วอยากรู้ว่านิทานเรื่องนี้ไปเป็นประสบการณ์ชีวิตให้กับพี่ต้นโอ๊กไงบ้างช่วงไหน
0: ก็ช่วงประมาณป.4 ป.3 ครับ
1: ป.3เกิดอะไรขึ้นชีวิตช่วงนั้นเป็นยังไงเรา
0: ก็ไม่รู้ครับว่าขวดใบหนึ่งมันมีค่าสามารถเอาไปขายได้ครับ
1: ขวดที่ว่าขวดทุกอย่างแหละเนาะ
0: มันสามารถติดขวดแก้วอย่างเงี้ยครับ
1: แล้วตอนนั้นพอไม่รู้ว่ามันมีค่าเราทำยังไงกับขวด
0: เรากินเสร็จแล้วก็เอาขวดไปทิ้งถังขยะเลย
1: ทิ้งเลยไม่รู้เลยว่ามันขายได้
0: ใช่ครับ
1: ก็เลยอยากนำมาเล่าให้น้องๆฟังใช่ไหมคะมาเล่าให้คุณผู้ชมฟัง
0: ใช
1: ่แล้วอยากให้คุณผู้ชมพอฟังเราแล้วเปลี่ยนความคิดยังไงบ้างล่ะ
0: ให้รู้คุณค่าของสิ่งของครับให้ใช้เท่าที่จำเป็นครับ
1: จริงๆช่วงนี้นะกฎนี้เป็นกฎที่สมควรกลับมาใช้ใหม่ด้วยเนาะเพราะว่าหลายๆวิถีชีวิตที่มันเกิดขึ้นในยุคนี้มันทำให้เรากลายเป็นคนฟุ่มเฟือยแล้วก็ไม่ค่อยรู้จักคุณค่าของอะไรก็แล้วแต่นะคะดังนั้นเรื่องนี้ขอบคุณพี่ต้นโอ๊กนะมาถึงเรื่องของการตั้งคำถามการตั้งคำถามอุ่มใช้บ่อยมากคุณผู้ชมอะไรก็ตามก็จะตั้งคำถามไว้ก่อนเพราะพยายามหลีกเลี่ยงไม่อยากให้ตัวเองเนี่ยคิดของตัวเองไปครอบให้กับนักศึกษาซึ่งเรามองเขาว่าเขาน่าจะพัฒนาศักยภาพได้ด้วยตนเองอันนี้อุ่มตั้งธงไว้ก่อนเลยว่ามนุษย์ต้องพัฒนาศักยภาพด้วยตนเองห้ามไปทำให้เขาเด็ดขาดพอชวนให้เขาตั้งคำถามบ่อยๆเขาจะตอบเราบ่อยๆเป็นคำถามที่ต้องเป็นคำถามเชิงวิพากษ์ด้วยนะคะอย่าไปถามให้เขาตอบใช่ไม่ใช่ดีไม่ดีเป็นคำถามปลายเปิดให้พวกเขาได้วิเคราะห์การตั้งคำถามจะช่วยให้มนุษย์พัฒนาศักยภาพของตนเองได้แต่ที่สำคัญพอเขาตอบคำถามแล้วห้ามบอกว่าผิดหรือห้ามตัวเราเองนะคะที่เป็นคนให้คำถามเนี่ยห้ามตอบแบบที่เราอยากตอบให้เขาฟังไม่ได้แต่ให้เพื่อนตอบต่อให้พวกเขาช่วยกันตอบเราทำได้เพียงแค่ฟังแล้วป้อนคำถามเท่านั้นนี่คือเทคนิคการตั้งคำถามจะช่วยให้มนุษย์เจริญในสติปัญญาเคยได้ยินคำว่าเจริญสติใช่ไหมคะใช้คำนี้ก็ได้ค่ะการตั้งคำถามทำให้มนุษย์เจริญสติซึ่งการเจริญสติเป็น how to หนึ่งในการพัฒนาศักยภาพของมนุษย์และการเจริญสติที่อุ่มใช้คือการตั้งคำถามคุณผู้ชม
2: ถึงคนต่อมามาเลยค่ะซุปเปอร์แมนของเราค่ะมาเชิญค่ะ
3: สวัสดีครับน้องๆวันนี้พี่ภูมิจะมาเล่านิทานให้ฟังนะครับน้องๆนิทานที่พี่ภูมิจะเล่าให้ฟังชื่อว่าชายขี้เกียจนะครับน้อง
2: ๆชายขี้เกียจ
3: ใช่ครับ
2: ค่ะมีพร็อพ

0: อะไรบ้างเดี๋ยวเตรียมให้ผู้ถือพร็อพใช้หน่อยมีอะไรบ้างนะคะเราจะได้เจอกับอะไรในเรื่องนี้บ้างมีตัวอะไรบ้าง
1: มีเทพเจ้าครับ
0: เทพเจ้าม
1: ีความโชคดีครับ
0: ความโชคดีปิ๊งปิ๊งขึ้นมาความโชคดีค่ะมีอะไรอีกคะ
1: แล้วก็มีชายขี้เกียจแล้วก็หมดแล้ว
0: ชายขี้เกียจโอเคค่ะถ้าพร้อมแล้วเชิญเลยค่ะ
1: การละครั้งหนึ่งนานมาแล้วใช่ไหมครับ
0: ค่ะ
1: มีชายขี้เกียจคนหนึ่งครับที่แบบไม่ว่าแบบมีสิ่งดีๆอะไรที่อยู่ข้างหน้าเขาก็แบบไม่สนใจครับวันหนึ่งครับเทพเจ้าอ่ะเขาได้แบบอยากรู้ความขี้เกียจครับเลยหยิบความโชคดีไปใส่ในกะลาครับ
0: นั่นคือความโชคดีไหนชูขึ้นมาสิคะก้อนของความโชคดีนะคะโอ้สีเขียวเลยเนาะ
1: ครับผม
0: เป็นสีที่ไบอันชอบด้วยอ่ะยังไงต่อฮะถือไว้ความโชคดีอ่ะ
1: แล้วทีเนี้ยเขาอยากรู้ว่าแบบชายขี้เกียจจะแบบหยิบเหมือนกับเปิดกะลามาดูไหมเพราะว่าถ้าเปิดปุ๊บเขาก็จะแบบได้ความโชคดีเลยครับแต่ว่าชายขี้เกียจคนนั้นเขาไม่สนใจแล้วก็แถมยังเหยียบด้วยครับ
0: เพราะว่าขี้เกียจไง
1: ใช่ครับหลังจากนั้นเทพเจ้าเขาก็เลยบอกว่าถ้าขี้เกียจเช่นนั้นงั้นก็โชคร้ายตลอดไปเลยแล้วกันครับ
0: เทพเจ้าพูดถึงเทพเจ้าก็มีนางฟ้าอยู่ข้างๆนะคะโชคร้ายตลอดไป
1: ใช่ครับ
0: กำลังจะบอกว่าถ้าขี้เกียจก็ต้องโชคร้ายตลอดไป
1: ก็จะไม่ได้สิ่งดีๆครับวันนี้ครับ
0: นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอะไรคะ
1: นิทานเรื่องนี้นะครับสอนให้รู้ว่าแบบความขี้เกียจไม่เคยนำสิ่งดีๆมาให้ครับ
0: โอเคค่ะปรบมือให้พี่หน่อยค่ะพี่ภูมิพี่ภูมิคะเดี๋ยวถามก่อนนะคะประสบการณ์ในช่วงที่ได้ฟังนิทานเรื่องนี้มันเป็นช่วงที่เราอายุเท่าไหร่คะหรือเรียนอยู่ช่วงไหนก็ได
1: ้ช่วงม.ต้นครับ
0: ม.ต้นชีวิตเป็นยังไง
1: ขี้เกียจ
0: นิทานเรื่องนี้จริงปะ
1: ใช่ครับ
0: ม.ต้นก็คือม.1 ม.2 ม.
2: ต่อมาคำนี้ตัวตนตัวตนที่อุ๋มใช้เนี่ยอุ๋มจะให้พวกเขาได้ลองเล่าตัวตนของตนเองก่อนการจะพัฒนาศักยภาพในแบบที่พวกเขาไม่เคยทำมาก่อนต้องบอกอย่างนี้คุณผู้ชมว่านักศึกษาทุกคนมีพื้นฐานคือกลัวการออกสื่อพวกเขาชินกับการเป็นผู้เสพมากกว่าผู้สร้างดังนั้นพวกเขาจะไม่เข้าใจและมนุษย์หลายๆคนเป็นเช่นนั้นเมื่อถูกเข้าสู่กระบวนการพัฒนาศักยภาพพวกเขาจะตั้งคำถามกับตัวเองว่าแล้วพวกเขาจะฉายตัวตนไหนดีล่ะซึ่งเป็นคำถามที่ดีเพราะการที่เราได้ตั้งคำถามกับตัวเองว่าเราจะแสดงตัวตนไหนออกมาดีนั่นแปลว่าเราเข้าสู่กระบวนการวางแผนการวางแผนที่จะไปสู่ศักยภาพแล้วเหมือนกันกับคำนี้ที่อุ้มใช้อุ้มจะตั้งคำถามให้พวกเขาให้พวกเขาพยายามมองตัวตนของตนเองในแบบที่เป็นตัวตนเก่าก่อนพอต้องเข้าสู่กระบวนการและต้องเตรียมพร้อมสำหรับการเป็นครูตู้ไกลกังวลพวกเขาก็จะต้องสร้างตัวตนใหม่ขึ้นมาการที่เราจะได้ตัวตนใหม่เราต้องรู้ก่อนว่าเราจะสื่อสารกับใครกลุ่มเป้าหมายเราเป็นใครและเราต้องเป็นตัวตนแบบไหนซึ่งกลุ่มเป้าหมายของนักศึกษาของอุ๋มที่พวกเขาเลือกคือเป็นเด็กดังนั้นต้องสร้างตัวตนใหม่ขึ้นมาเป็นแบบไหนเพื่อให้เด็กคุ้นเคยกับเรางั้นเราจะต้องรู้จักธรรมชาติของเด็กก่อนไหมเด็กในวัยไหนยังไงเนี่ยค่ะจะมีกระบวนการแบบนี้เพื่ออะไรเพื่อให้มนุษย์ได้เลือกว่าเขาจะฉายตัวตนไหนออกมาดีกระบวนการเลือกตัวตนไม่ใช่หน้าที่ของผู้สอนไม่ใช่หน้าที่ของใครเลยแต่เป็นหน้าที่ของตัวเขาเองอุ๋มมีแค่ให้เวทีของการเลือกตัวตนเท่านั้นเองค่ะ
0: ขี้เกียจ
1: ครับผม
0: ขี้เกียจแบบพี่ภูมินี่นึกภาพไม่ออกไหนเล่าให้ฟังหน่อยเป็นยังไง
1: ขี้เกียจส่งกันบ้านครับ
0: ไม่ส่งกันบ้านเลย
1: ใช่ครับ
0: แล้วทำอะไร
1: ไปเรียนแล้วก็เล่นกับเพื่อนเฉย
0: เล่นอ๋อแล้วในชั่วโมงตั้งใจเรียนไหมอ
1: ะไรนะครับ
0: ในชั่วโมงตั้งใจเรียนไหม
1: คุยกับเพื่อนครับ
0: ตลอดเลย
1: ใช
0: ่ไม่ตั้งใจเรียนในชูก้อนของความโชคดีมาสิคะ แปลว่าตอนนั้นยังไม่เจอก้อนนี้นะ
1: ใช่ครับ
0: และพอฟังนิทานเรื่องนี้แล้วเป็นไง
1: รู้สึกว่าแบบถ้าผมไม่ขยันก็จะอาจจะแบบไม่ได้เกรดดีครับ
0: เราต้องการความโชคดีผู้ชมคะเรื่องนี้ดีมากเลยโชคดีมันไม่

0: ขอบคุณพี่ภูมิมากเลยค่ะมาถึงพี่ไบอันนะคะพี่ไบอันเรื่องของพี่ไบอันเป็นยังไงเรื่องของพี่ไบอันชื่อเรื่องอะไรคะ
1: ชื่อเรื่องชาวบ้านกับพังพรครับน้อง
0: ๆชาวบ้านกับพังพรเรื่องนี้ก็จะมีชาวบ้านเรื่องเกิดในป่าใช่ไหม
1: ในใช่ครับ
0: ในป่าป่าค่ะป่ายกป่าขึ้นมาเรื่องเกิดในป่าเชิญพี่ไบอันเล่าเลยค่ะ
1: ครับผมณหมู่บ้านแห่งหนึ่งมีชาวบ้านที่ชอบทานเนื้อพังพรนะครับน้อง
0: ๆค่ะ
1: เนื้อพังพรจะมีอร่อยชาวบ้านเลยชอบจึงทำให้ชาวบ้านเนี่ยอยากจะล่าเจ้าพังพรแล้วก็จะนำไก่ที่ตายแล้วไปแขวนไว้ในป่า
0: ล่อไว้
1: ใช่ครับในป่า
2: อย่างต่อมาก็คือเวลาคุณผู้ชมในช่วงชีวิตที่เร่งรีบและอยู่ในยุคปัญญาประดิษฐ์ทุกคนจะเห็นว่าเราเหมือนจะมีเวลานะแต่ไม่มีเวลาหรอกค่ะเราผลาญเวลาไปกับการเรียนรู้สิ่งที่คนอื่นทำให้ดูซะส่วนใหญ่แต่เวลาที่ผมใช้ในการพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ของนักศึกษาของผมและที่อยากจะแชร์ให้ฟังก็คือการให้เวลาให้พวกเขาคุ้นเคยกันและกันก่อนจุดเริ่มต้นของการคุ้นเคยกันและกันนี้คือความสัมพันธ์และที่สำคัญพวกเขาก็ต้องคุ้นเคยกับอุ๋มด้วยเพราะอุ๋มก็เป็นกลไกหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ของพวกเขาเมื่อเราให้เวลาต่อความสัมพันธ์ของกันและกันแล้วอย่างต่อมาคือมันจะต้องมีเวลาให้พวกเขาได้สื่อสารภายในตนเองทั้งความสัมพันธ์และการสื่อสารภายในตนเองจะทำให้พวกเขาได้ใช้ประโยชน์จากเวลาและเวลาตรงนี้แหละที่จะทำให้พวกเขาพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ได้ดังนั้นเวลาที่อุ๋มว่าไว้มันคือเวลาที่ทุกคนมีเท่ากันคือ24ชั่วโมงแต่เราจะเล่นกับเวลายังไงล่ะผมก็จะมีตารางเลยให้นักศึกษาได้ลองที่จะคิดและทำตามตารางนั้นตามไทม์ไลน์นั้นตารางที่ว่าอาจจะเป็นตารางซ้อมหรือจะเป็นตารางที่เราวางเป็นไทม์ไลน์ไว้ว่าพวกเขาจะต้องทำอะไรยังไงบ้างวันออกอากาศคือวันไหนและวันที่ถ่ายทำเป็นวันไหนเนี่ยคือมีเวลาอย่างชัดเจนให้พวกเขาเห็นและมีเวลาในการฝึกฝนให้พวกเขาได้ลองไปดีไซน์และวางแผนเวลาของตนเองด้วยค่ะทั้งหมดนี้จะช่วยทำให้เขาได้พัฒนาศักยภาพของมนุษย์ด้วยการใช้เวลาที่มีอยู่เท่ากันได้อย่างคุ้มค่าที่สุดค่ะ
0: กระดิกกระดิก
1: เพื่อรอดเจ้าพังพร ออกมาให้ติดกับดักนะครับน้อง
0: ๆค่ะ
1: แต่เจ้าพังพรเป็นสัตว์ที่ฉลาดนะครับก็เลยไม่มาติดกับดักจึงทำให้ชาวบ้านเนี่ยโกรธเจ้าพังพรเป็นอย่างมากแล้วก็มีอยู่วันหนึ่งชาวบ้านกำลังเห็นเจ้าพังพรเล่นน้ำแล้ว
0: เล่นน้ำเล่นลูกบอลด้วย
1: ใช่ครับเล่นลูกบอลด้วย
0: ค่ะ
1: ชาวบ้านก็เลยชักปืนออกมาเพื่อจะยิงเจ้าพังพรนะครับน้องๆ
0: จะยิงนะชักปืนหน่อยค่ะพร้อมค่ะ
1: แต่ชาวบ้านพอชาวบ้านยิงออกไปปืนกับ
0: ผิดข้างใช่ไหมหรือ
1: ครับผมปืนเด้งเข้าหาตัวเองครับ
0: ลั่น
1: ใช่ครับทำให้กระสุนเข้าที่หน้าอกของชาวบ้านทำให้ชาวบ้านตายลงครับ
0: ค่ะจบแบบนี้
1: ครับผม
0: ไม่น่าเชื่อนิทานเรื่องนี้จบแบบโศกเศร้ามากเลยชาวบ้านตายแล้วพังพรก็รอ
1: ครับ
0: นิทานเรื่องนี้

0: สอนให้รู้ว่าอะไร
1: ให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวครับ
0: เยี่ยมมากเลยค่ะขอเสียงปรบมือให้พี่ไรอันหน่อยเรื่องนี้ไปกระแทกใจเราในช่วงไหนคะ
1: ช่วงประถมครับ
0: ประถมตอนนั้นเราเป็นยังไงลูกไหนบอกคุณผู้ชมและน้องๆหน่อย
1: ผมเห็นเพื่อนๆแกล้งสัตว์ครับผมแกล้งหมาแกล้งแมว
0: คือตามเพื่อนแบบนั้น
1: ครับ
0: หยุดแกล้งอยู่นานไหม
1: ไม่นานครับ
0: ประมาณ
1: ปีหนึ่ง
0: ปีหนึ่ง
1: ครับผม
0: ใช่ไหมแล้วพอได้ฟังนิทานเรื่องนี้อันเป็นไง
1: ก็กลับใจครับ
0: กลับใจเลยนะเป็นแบบว่าโจรกลับใจเลย
1: ครับ
0: ทำไมอ่ะ
1: ไม่อยากไปทำมันครับ
0: อ๋อ
1: ครับ
0: เพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวจะกลายเป็นแบบชาวบ้าน
1: เดี๋ยวกรรมมันจะตามทาง
0: ค่ะถ้าหากว่าน้องๆนะคะที่ดูอยู่เนาะนิทานเรื่องนี้จะเข้าไปเปลี่ยนน้องๆได้นะคะลองดูค่ะคือบางทีถ้าหากว่าเราไม่ได้พูดถึงเรื่องของความคิดความเชื่อเกี่ยวกับกรรมเวรนะคะมันก็เป็นกฎธรรมดาอยู่แล้วนะคะให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นก็จะ
1: ถึงตัวเองคร
0: ับ ตัวเองค่ะขอบคุณพี่อั้นมากเลย
1: ค
0: ่ะมาถึงนิทานต่อมานะคะก่อนจะไปถึงพี่กี้นะคะคุณผู้ชมและน้องๆนะคะกำลังรับชมรายการนิทานประสบการณ์ชีวิตนะคะอยู่กับครูอุ๋มนะคะซึ่งหลายๆเทอมที่ผ่านมาครูอุ๋มก็จะทำรายการส่งให้กับคุณผู้ชมนะคะได้รับชมกันหลายต่อหลายรายการแต่ครั้งนี้ย้อนวัยกันมาบ้างนะคะมาเป็นการทำรายการที่เป็นนิทานนะคะแต่เป้าประสงค์ของรายการนี้ก็เพื่อที่จะให้คุณผู้ชมและน้องๆที่ดูอยู่นะคะได้นำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันในเรื่องของการฟังสื่อการฟังนิทานพอพูดถึงนิทานเราสบายใจเนาะที่ได้รับฟังนะคะก็อยากจะให้วันนี้ได้สบายใจไปกับประสบการณ์ชีวิตที่นักศึกษามหาวิทยาลัยที่ราชมงคลสุวรรณภูมิได้นำมาเล่าด้วยค่ะพี่กี
2: ้
0: เล่าเรื่องอะไรดีคะนางฟ้าน้อยของเรา
2: วันนี้มาด้วยเรื่องหนูกับแมวเจ้าเล่ห์ครับ
0: หนูกับแมวเจ้าเล่ห์ค่ะหนูทำท่ายังไงคะ ใช่เหรอ แล้วแมวอะ
2: เมียว
0: เมียวโอเคค่ะมาเริ่มเลยค่ะ
2: ครับนะบนรถล้าง
0: รถค่ะรถค่ะมาค่ะ
2: คุณช่วยน้องๆได้มีครอบครัวหนูนะครับได้อยู่ในรถกัน
0: อยู่ในรถค่ะเหตุเกิดในรถนะคะ
2: ทันใดนั้นเองนะครับได้มีแมวกำลังเดินจับหนูกินอยู
0: ่แมวเดินจับหนูกินทำท่าแมวเดินจับหนูหน่อยสิคะ
2: แมวกำลังเดินจับหนูกินทีละตัวละตัวอยู่นะครับน้องๆและทันใดนั้นเองเจ้าหนูในรถก็ได้สังเกตเห็นเจ้าแมวตัวนั้นเจ้าหนูเลยรีบไป
0: แม่พอพูดถึงเวลาก็หมดเวลาของตอนนี้ซะแล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมสามารถที่จะติดตามรับชมรายการนี้ได้ด้วยวันและเวลาที่เราเจอกันในวันนี้แบบเดียวกันเลยผมจะมาเจอกับคุณผู้ชมทั้งหมดเนี่ยถ้านับกันเป็นตอนแท้ๆจริงๆเนี่ยจะมีอยู่8ตอนด้วยกันแต่หลังจาก8ตอนแล้วก็จะวนลูปเป็นรีรันให้คุณผู้ชมได้ชมให้ครบทั้งหมด16ตอนนั่นแปลว่าเราจะอยู่ด้วยกันทั้งหมด16ครั้งและถ้าคุณผู้ชมอยากที่จะรับชมย้อนหลังแบบว่าเลื่อนได้ดูซิวินาทีที่เท่านี้พูดอะไรอย่างนั้นอย่างนี้เปิดอะไรจดหน่อยเปิดให้ผู้เรียนได้ดูเพื่อพัฒนาศักยภาพมนุษย์อยากที่จะขยับขยื่นตรงนั้นสามารถที่จะเข้าไปใช้บริการของเว็บไซต์ DLTV กันได้นะคะแล้วเจอกันใหม่ในครั้งหน้า EP ที่2มาเจอกันอีก9คีย์เวิร์ดสำหรับวันนี้9คีย์เวิร์ดได้กันไปเต็มที่แล้วนำไปใช้ได้ผลอย่างไรเล่าสู่กันฟังด้วยนะคะขอขอบพระคุณที่ติดตามรับชมรายการเจอกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

สำหรับการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติของรถยนต์นะครับก็มีความจำเป็นนะครับในส่วนของรถยนต์ที่ใช้การขับเคลื่อนด้วยเกียร์อัตโนมัติเนี่ยนะครับควรที่จะต้องมีการตรวจสอบระดับน้ำมันเพื่อที่จะรักษาระดับน้ำมันไว้ให้คงที่เสมอเมื่อเครื่องยนต์มีการทำงานนะต่อไปจะเป็นการแนะนำอุปกรณ์เพื่อที่จะใช้ในการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติอย่างที่1ครับผ้าคลุมรถ2คือน้ำมันเกียร์อัตโนมัติ3ผ้าเช็ดทำความสะอาด4ถุงมือต่อไปจะเป็นขั้นตอนในการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติครับสำหรับขั้นตอนในการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัตินะขั้นตอนแรกนะครับทำการคุมผ้าที่เบาะคนขับแล้วก็ที่พวงมาลัยครับ

ลังจากนั้นทำการเปิดฝากระโปรงรถในตำแหน่งที่เปิดฝากระโปรงรถในคอนโซลรถครับครับหลังจากเปิดฝากระโปรงที่ตำแหน่งคอนโซลแล้วนะครับให้ทำการเปิดฝากระโปรงที่ด้านหน้ารถและคลุมผ้าด้านหน้ารถทั้งสองข้างและตรงกลางครับต่อไปจะเป็นการสตาร์ทเครื่องยนต์เพื่อที่จะต้องการทดสอบตำแหน่งเกียร์ต่างๆในระบบเกียร์อัตโนมัติในการสตาร์ทเครื่องยนต์ก่อนที่จะเปลี่ยนเกียร์ไปในตำแหน่งต่างให้ทำการเหยียบเบรก

0: และดันคันเกียร์ไปที่ตำแหน่ง P หลังจากนั้นให้ทำการวัดระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติที่ห้องเครื่องยนต์ทำการดึงก้านวัดระดับน้ำมันเกียร์ออกตรวจระดับน้ำมันเกียร์ที่มีอยู่ภายในเกียร์อัตโนมัติจะต้องอยู่ในตำแหน่งสูงสุดตรวจวัดระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติในขณะที่เครื่องยนต์เย็นหรือไม่ติดเครื่องยนต์ระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติจะต้องอยู่ในตำแหน่งคูลหรือสูงสุดของคูลคือตำแหน่งนี้ครับเมื่อทำการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติแล้วปรากฏว่าระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติต่ำกว่าค่ากำหนดทั้งตำแหน่งเครื่องยนต์เย็นและตำแหน่งเครื่องยนต์ร้อนให้ทำการเติมให้พอดี
1: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำ

0: สุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
1: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคกัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจากอีวาโบเรเตอร์มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเข้ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟต์นะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคกัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคกัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคกัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคกัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกจสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกจนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสุญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกจนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกจนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสุญญากาศที่30นิ้วประหลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสุญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสุญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสุญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ

0: สวัสดีค่ะน้องๆและท่านผู้ชมทางบ้านนะคะโดยเฉพาะเกษตรกรชาวนาไทยค่ะวันนี้นะคะอาจารย์กิ๊กดร.ขวัญฤทัยบุญยเสนาจากคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครนะคะรู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมาจัดรายการโทรทัศน์ชื่อรายการว่าคาร์บอนเครดิตทำนาข้าวลดโลกร้อนนะคะซึ่งเป็นรายการที่ชื่ออาจจะแปลกสักนิดนึงนะคะแต่ว่าอยู่ใกล้ตัวกับเกษตรกรชาวนาไทยเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะประเทศไทยของเราซึ่งเป็นประเทศเกษตรกรรมแล้วก็สินค้าหลักด้านการเกษตรของเรานั้นก็คือข้าวนั่นเองนะคะอาจารย์กิ๊กนะคะก่อนที่จะบรรยายในวันนี้นะคะวันนี้จะเป็นตอนแรกขออนุญาตบอกถึงรายการของเราในภาพรวมนิดนึงนะคะรายการของเราเนี่ยนะคะจะมีทั้งหมด8ตอนนะคะซึ่งในตอนต่อๆไปนะคะก็จะเป็นอาจารย์กิ๊กแล้วก็วิทยากรท่านอื่นๆนะคะมาสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้านในประเทศไทยและพิเศษมากๆเลยค่ะน้องๆอย่าพลาดนะคะเรามีผู้เชี่ยวชาญด้านคาร์บอนเครดิตในนาข้าวจากญี่ปุ่นมาให้สัมภาษณ์นะคะถึงแม้ว่าท่านจะให้สัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษแต่ว่าเราก็มีล่ามแปลให้น้องๆแล้วก็พี่น้องชาวเกษตรกรทุกท่านให้เข้าใจร่วมกันค่ะในตอนที่1ของอาจารย์กิ๊กนะคะเป็นผู้รับผิดชอบก็จึงยังไม่มีแขกรับเชิญใดๆนะคะแต่ตอนหน้าและตอนต่อไปนะคะจะได้เจอวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทุกด้านเกี่ยวกับคาร์บอนเครดิตในนาข้าวเลยทีเดียวสำหรับตอนที่1ของเรานะคะมีชื่อตอนว่าความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคาร์บอนเครดิตนะคะแต่ทั้งนี้เนื่องจากรายการของเราเน้นไปที่นาข้าวนะคะความรู้เบื้องต้นในครั้งนี้อาจารย์กิ๊กก็มุ่งไปที่นาข้าวเป็นหลักมากกว่าคาร์บอนเครดิตจากภาคอุตสาหกรรมภาคป่าไม้หรือว่าไบโอชานะคะเราเน้นที่นาข้าวเป็นภาพรวมค่ะนะคะค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปรับฟังเนื้อหาในบทที่1นะคะอาจารย์กิ๊กขออนุญาตแนะนำตัวเองในด้านคาร์บอนเครดิตก่อนนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเป็นแฟนคลับอาจารย์กิ๊กเนาะน้องๆหลายท่านก็จะรู้ว่าอาจารย์กิ๊กเป็นนักเศรษฐศาสตร์นะคะเน้นเรื่องของพลังงานและสิ่งแวดล้อมค่ะแต่ว่าประสบการณ์ที่ทำเกี่ยวกับคาร์บอนเครดิตเนี่ยก็คือเป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัททางญี่ปุ่นนะคะแล้วก็บริษัทในเมืองไทยอีก1บริษัทอีกทั้งยังทำงานวิจัยให้กับประเทศไทยอาเซียนแล้วก็แอเรียรวมถึงเป็น Special Guest ของ UN นะคะในด้านสิ่งแวดล้อมแล้วก็มุ่งเน้นมาที่คาร์บอนเครดิตโดยตรงค่ะอย่างภาพที่น้องๆทั้งบ้านแล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านเห็นอยู่หน้าจอณขณะนี้นะคะก็เป็นผลงานล่าสุดค่ะที่ร่วมงานกับอาเซียน UN และรัฐบาลญี่ปุ่นก็คือไปเป็นเมนเทอร์สอนในเรื่องของ Business Model Canvas แต่เน้นไปที่Startupเกี่ยวกับพลังงานนะคะและสิ่งแวดล้อมหนึ่งในนั้นเป็นเรื่องคาร์บอนเครดิตด้วยค่ะซึ่งในปีนี้อาเซียนของเราก็มุ่งเน้นที่จะให้ทุนสตาร์ทอัพที่ทำธุรกิจที่ทำให้โลกของเราสวยงามขึ้นเขียวขึ้นสะอาดขึ้นนะคะทุกคนตั้งใจมากๆนะคะก็เป็นรอบสุดท้ายที่อาจารย์กิ๊กได้มีโอกาสสอน40ทีมสตาร์ทอัพจาก10ชาติอาเซียนค่ะแล้วก็ถ้าน้องๆสนใจในเรื่องนี้เดี๋ยวในโอกาสต่อๆไปนะคะเชื่อว่าเราจะมีรายการในเรื่องนี้โดยตรงในอนาคตนะคะขออนุญาตประชาสัมพันธ์ไว้นิดนึงทีนี้เราก็มาเริ่มเข้าสู่บทเรียนของเรากันเลยนะคะบทเรียนของเราในบทที่1นี้นะคะหัวข้อแรกที่เราจะเรียนรู้ก็คือความหมายและความสำคัญของคาร์บอนเครดิตนะคะคาร์บอนเครดิตเนี่ยหลายๆคนนะคะก็จะรู้จักคาร์บอนอยู่แล้วนะคะเป็นก๊าซที่ทำให้โลกของเราร้อนขึ้นหรือเป็นหนึ่งในก๊าซเรือนกระจกที่เรียกว่ากรีนเฮาส์แก๊สนะคะเป็นตัวหนึ่งนะคะเป็นตัวสำคัญด้วยซึ่งน้องๆส่วนใหญ่หรือท่านผู้ชมทางบ้านเนี่ยก็จะรู้จักเจ้ากรีนเฮาส์แก๊สเนี่ยจากท่อไอเสียรถยนต์จากโรงงานอุตสาหกรรมนะคะแต่ว่านาข้าวเนี่ยอาจารย์กิ๊กคือหลายคนเลยนะคะแม้กระทั่งเพื่อนอาจารย์อย่าว่าแต่ลูกศิษย์หรืออย่าว่าแต่น้องๆนักเรียนนักศึกษานะคะหรือชาวนาเกษตรกรงงมากเลยอาจารย์กิ๊กคะชาวนาหรือนาข้าวเนี่ยค่ะไปมีส่วนทำให้โลกร้อนหรอคะแล้วเวลาเราทำนาเนี่ยถ้าเราไม่เผาฟางเนาะถ้าเผาฟางปุ๊บเกิดคาร์บอนแน่นอนเนาะเกิดควันเนาะเกิด PM ด้วยแต่เราอ่ะไม่ได้เผาฟางนะเราทำนาปกติเลยนาของเราเขียวชอุ่มออกซิเจนเต็มไปหมดอาจารย์กิ๊กมากล่าวหาได้ยังไงว่าทำนาข้าวแล้วมันก่อให้เกิดโลกร้อนแล้วทำไมต้องมาลด จริงๆแล้วในนาข้าวนะคะจะมีเจ้าตัวแก๊สนะคะที่ชื่อว่ามีเทนกับไนตรัสนะคะ2ตัวแต่ว่าวันนี้อาจารย์กิ๊กจะโฟกัสไปที่มีเทนก่อนเพราะเป็นตัวหลักๆเลยนะคะเจ้าตัวมีเทนเนี่ยมีความรุนแรงที่ทำให้โลกร้อนขึ้นถึง27ถึง28ของแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์แล้วมีเทนในนาข้าวมายังไงมีเทนในนาข้าวก็มาจากระดับน้ำถ้าระดับน้ำสูงแก๊สมีเทนก็จะสูงเพราะมันเกิดจากการหมักพวกเศษซากฟางทั้งหลายหรือว่าปฏิกูลในนานะคะดังนั้นเนี่ยถ้าเราลดระดับน้ำลงเราก็ลดมีเทนได้และเมื่อเราลดมีเทนได้นะคะเราก็จะสามารถที่จะนำเจ้าตัวปริมาณมีเทนที่ลดลงนั้นเปรียบเทียบเป็นคาร์บอนเราเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่าคาร์บอนอีควิวาเลนต์นี่หรือว่าตัวเปรียบเทียบคาร์บอนนะคะก็คือเอาคูณด้วย27จุดเท่าไหร่ว่าไปนะคะแล้วแต่สูตรนะคะคูณไปด้วย27มันก็จะกลายเป็นคาร์บอนนะคะและนี่ก็คือคาร์บอนเครดิตเป็นสิ่งที่ดีนะคะเป็นฝั่งคุณงามความดีนะก็คือเราลดคาร์บอนได้เราเลยเรียกมันว่าเครดิตพอเราได้คาร์บอนเครดิตนะเราสามารถนำไปขายได้ค่ะราคาในตลาดโลกเนี่ยก็อยู่แพงทีเดียวนะคะ30กว่าเหรียญจนไปถึง60เหรียญดอลลาร์สหรัฐแต่ในเมืองไทยนี่แอบบอกนิดนึงนะคะว่าราคาเนี่ยยังไม่สูงเหมือนกับตลาดโลกเดี๋ยวเราจะมาดูในสไลด์ต่อไปนะคะอุบไว้ก่อนว่าราคาในเมืองไทยนั้นเท่าไหร่ค่ะสำหรับสไลด์นี้นะคะเป็นสไลด์ที่อาจารย์กิ๊กนะคะให้ดูเกี่ยวกับการทำนาข้าวหรือว่าปลูกข้าวในประเทศของเรานะคะจะเห็นได้ว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่เป็นผู้นำการส่งออกนาข้าวหรือทำข้าวนะคะเยอะที่สุดประเทศหนึ่งในโลกนะคะหรือเรียกง่ายๆว่าท็อป5นั่นเองนะคะแพ้ก็แค่อินเดียแต่ว่าปีนี้เวียดนามอาจจะแซงเรานะคะดังนั้นเนี่ยเราจึงเป็นผู้เล่นคนสำคัญหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า key player ที่จะช่วยลดมีเทนหรือคาร์บอนจากการทำนาข้าวนะคะเทียบเท่าคาร์บอนเนี่ยเจ้ามีเทนตัวนี้นะทำให้โลกของเราเนี่ยมีสีเขียวขึ้นแล้วก็ลดอุณหภูมิของโลกให้เย็นลงนะคะทีนี้การทำนาเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจถ้าเราจะแก้ปัญหาด้วยกันเฮ้ยชาวนาไม่ต้องทำนาแล้วนะเพราะว่ามันทำให้โลกร้อนได้ไหมคะน้องๆได้ไหมเนาะคำตอบก็คือไม่ได้แน่นอนไม่งั้นม็อบชาวนาทั่วประเทศนะคะแล้วชาวนาเนี่ยโอ้โหทำนาด้วยพื้นที่มหาศาลจริงๆเดี๋ยวเราจะมีรูปให้ดูนะคะอดใจนิดนึงค่ะเราจะแก้ปัญหาด้วยการหยุดทำนานี่ไม่ใช่แน่นอนแต่เราจะทำนาโดยการลดเจ้าตัวมีเทนเพื่อที่จะลดคาร์บอนอีควิวาเลนต์หรือปริมาณมีเทนที่เทียบเข้าคาร์บอนเนี่ยทำให้โลกของเราเย็นลงนะคะอย่างไรก็ตามการปลูกข้าวเนี่ยปฏิเสธไม่ได้ว่าก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกนะคะถึงแม้ว่าเราอ่ะจะดูเป็นเรียกได้ว่ากิจกรรมที่เกาะทำให้โลกของเราสีเขียวแต่ไม่น่าเชื่อเลยว่ามันทำให้โลกร้อนขึ้นนะคะเรากลายเป็นผู้ร้ายไปซะงั้นนะคะดังนั้นวันนี้นะคะเราจะมาดูว่าเราจะสามารถช่วยโลกใบนี้ได้อย่างไรค่ะทีนี้อย่างที่อาจารย์กิ๊กกล่าวไปว่าการปล่อยแก๊สมีเทนจากนาข้าวเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่อย่างในประเทศของเรานะคะรัฐบาลไทยก็มีการส่งเสริมการปลูกข้าวแบบพิเศษคือปกติชาวนาจะปลูกข้าวแล้วเอาน้ำไปแช่ขังไว้ตลอดเวลาด้วยเหตุผลหลายๆประการนะคะก็คือเขากลัวว่าข้าวจะตายเพราะว่าบรรพบุรุษสอนเรามาอย่างนี้นะเนี่ยเหตุผลที่1เหตุผลที่2ก็คือกลัวน้ำขาดแคลนถ้าเกิดปล่อยน้ำออกไปแล้วไม่มีแหล่งน้ำจากชลประทานล่ะน้ำก็จะหมดข้าวก็จะตายก็มีหลายๆเหตุผลบางท้องที่เนี่ยก็ให้เหตุผลว่าถ้าน้ำแห้งนะหนูจะมาศัตรูพืชจะมานะทำไงดีดังนั้นนะคะเราก็เลยคิดกลวิธีที่เรียกว่าเปียกสลับแห้งก็คือต้องให้น้ำเต็มเสร็จลดลงให้แห้งและน้ำก็เต็มอีกครั้งเพื่อแก้ปัญหาเหล่านี้นะคะแต่อย่างไรก็ตามในระบบเปียกสลับแห้งคะยังมีข้อจำกัดก็คือว่าพื้นที่ที่จะทำนาแบบเปียกสลับแห้งได้เนี่ยจะต้องเป็นพื้นที่ที่สามารถควบคุมระดับน้ำได้หรือมีการชลประทานที่ดีเยี่ยมตลอดทั้งปีนั่นเองค่ะนี่มาดูสไลด์ต่อไปนะคะสไลด์ต่อไปเป็นวิดีโอนะคะเราจะมาเรียนรู้เรื่อง การคำนวณคาร์บอนเครดิตเป็นยังไงแต่ถ้าเกิดเราคำนวณคาร์บอนเครดิตจากนาข้าวตั้งแต่ตอนแรกเนี่ยอาจารย์กิ๊กเกรงว่าน้องๆจะกลัววิชาของครูไปซะก่อนนะคะหรือว่าพี่น้องเกษตรกรก็จะแบบหูยากจังอาจารย์กิ๊กเพราะฉะนั้นวันนี้เรามีวิดีโอง่ายๆนะคะให้เราเข้าใจคอนเซปต์การคำนวณนะคะว่าคาร์บอนเครดิตอ่ะมันสามารถคำนวณได้จริงนะมันเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นก็จริงแต่เราสามารถพิสูจน์ได้ว่ามันมีอยู่จริงและขายได้จริงด้วยวิธีการคำนวณเหล่านี้นะคะ
1: อย่างที่เรารู้กันดีเครื่องยนต์สันดาปปกติหรือ ICE นั้นส่งผลกระทบโดยตรงต่อสิ่งแวดล้อมเนื่องจากรถเครื่องยนต์สันดาปมีการเผาไหม้ของเครื่องยนต์และปล่อยออกมาทางท่อไอเสียปล่อยคาร์บอนและสารมลพิษอื่นๆซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศที่ก่อให้เกิดปัญหาภาวะโลกร้อนเมื่อคุณเปลี่ยนมาใช้ยานยนต์มลพิษต่ำคุณอยากรู้ไหมว่าคุณได้ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกไปเท่าไหร่ช่วยโลกไปได้มากน้อยแค่ไหนขอแนะนำแพลตฟอร์ม SDG และ EV Climate Credit คือดิจิทัลแพลตฟอร์มที่ช่วยในการติดตามและรายงานผลของผลกระทบที่สามารถตรวจวัดได้จากการใช้ยานยนต์มลพิษต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับยานยนต์สันดาปภายใน SDG and EV Climate Credit Platform มีจุดมุ่งหมายในการคำนวณการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่มาจากการใช้ยานยนต์มลพิษต่ำซึ่งยานยนต์มลพิษต่ำนั้นได้แก่ยานยนต์ไฮบริดยานยนต์ปลั๊กอินไฮบริดยานยนต์แบตเตอรี่และยานยนต์ที่ใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนSDG และ EV Climate Credit จะมีการตรวจวัดจากระยะทางการเดินรถการใช้พลังงานไฟฟ้าการใช้พลังงานเชื้อเพลิงและสามารถรายงานผลการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกผลการสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและสามารถประมาณการประหยัดค่าใช้จ่ายได้การใช้งาน SDG and EV Climate Credit Platform นั้นง่ายและไม่ซับซ้อนเมื่อ user สมัครเข้าร่วมแพลตฟอร์มตั้งค่าข้อมูลองค์กรพร้อมกับตั้งค่าข้อมูลทั่วไปของยานยนต์อันได้แก่จำนวนยานยนต์แบรนด์และรุ่นยานยนต์ระยะทางตามมาตรวัดกรอกข้อมูลยานยนต์ที่ต้องการจะตรวจวัดรวมถึงข้อมูลภายในองค์กรหลังจากนั้น user ทำการเก็บข้อมูลระยะทางการเดินรถตามมาตรวัดปริมาณการใช้ไฟฟ้าและชนิดของแหล่งไฟฟ้าที่ชาร์จชนิดและปริมาณการใช้เชื้อเพลิงแพลตฟอร์มจะทำการคำนวณผลอัตโนมัติซึ่งเป็นวิธีการคำนวณตามระเบียบวิธีสากลคำนวณจากฐานข้อมูลรถยนต์และค่าสัมประสิทธิ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกการรายงานผลจะถูกแสดงผ่านแดชบอร์ดซึ่งได้แก่ข้อมูลการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่องค์กรสามารถลดได้การลดการปลดปล่อยมลพิษอื่นๆค่าใช้จ่ายด้านพลังงานที่ลดลงและข้อมูลด้านความยั่งยืนขององค์กรซึ่งผลลัพธ์ที่ได้ผู้ใช้จะได้ Climate Credit ที่สะท้อนถึงปริมาณการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ได้โดยผู้ใช้สามารถนำไปต่อยอดเพื่อพัฒนาเป็นคาร์บอนเครดิตตามเงื่อนไขของมาตรฐานต่างๆและซื้อขายกันได้ในอนาคตซึ่งเป็นแรงจูงใจในการใช้ยานยนต์มลพิษต่ำภายในประเทศนอกจากนั้นยังสามารถรายงานข้อมูลความยั่งยืนขององค์กรในเชิงสังคมสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจการกำกับดูแลธรรมาภิบาลในองค์กรได้อีกด้วยสอดคล้องกับเป้าหมายความยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติเช่น SDG 3การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี SDG 5ข้อมูลการจ้างงานและส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศ SDG 7ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานที่ลดลง SDG 13การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเมื่อการหันมาใช้ยานยนต์มลพิษต่ำคือการช่วยโลกอีกทางหนึ่ง SDG and EV Climate Credit Platform ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่เราสามารถมีส่วนร่วมในการช่วยให้ข้อมูลเพื่อให้ทราบถึงความสามารถในการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับอนาคตของพวกเราให้มุ่งไปสู่การพัฒนาที่ตอบโจทย์และยั่งยืนโครงการสนับสนุนการบรรลุเป้าหมาย NDC ของประเทศผ่านการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า
0: ค่ะน้องๆทางบ้านก็ได้รับชมวิดีโอนะคะซึ่งเป็นการเปรียบเทียบคาร์บอนเครดิตแบบง่ายที่สุดเพราะว่าเราเห็นในชีวิตประจำวันค่ะเป็นการเปรียบเทียบรถยนต์ที่ก่อให้เกิดคาร์บอนคือใช้เชื้อเพลิงเป็นเบนซินดีเซลนะคะดังนั้น เมื่อเปรียบเทียบกับรถยนต์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้าเนี่ยเราเปรียบเทียบว่าเดิมคาร์บอนอยู่สูงเมื่อใช้ฟอสซิลฟูลหรือรถยนต์เบนซินดีเซลแล้วพอลดลงเท่าไหร่เมื่อใช้พลังงานไฟฟ้าหรือแทบจะเป็นศูนย์เลยเนี่ยเราสามารถนำคาร์บอนเครดิตต่างกันตรงนี้นำไปขายได้ฉันได้ฉันนั้นนะคะเช่นเดียวกับนาข้าวค่ะนาข้าวที่ทำแบบเปียกตลอดเวลานะคะที่เนี่ยใช้น้ำตลอดเวลาเนี่ยอยู่ตรงนี้เกิดให้เกิดมีเทนนะคะสูงอยู่ตรงนี้แล้วพอเราเปลี่ยนเป็นเปียกสลับแห้งเนี่ยมีเทนลดลงเท่าไหร่เนี่ยแกปตรงนี้นะคะที่ลดลงอะค่ะเราก็ไปแปลงมีเทนคูณด้วย27จุดกว่าๆนะคะเท่านะคะก็จะกลายเป็นคาร์บอนแล้วก็ขายคาร์บอนเครดิตตรงนี้ได้ค่ะสำหรับหัว

0: ข้อต่อไปนะคะของเราเนี่ยก็จะเริ่มแบบทำกระบวนการลดคาร์บอนเครดิตอย่างเดียวเนี่ยอาจจะยุ่งยากและซับซ้อนมันจะต้องมีเครื่องมือในการช่วยนิดนึงนะคะน้องๆเครื่องมือที่จะช่วยนะคะเราเรียกว่านวัตกรรมดิจิตอลสีเขียวสำหรับการตรวจคาร์บอนเครดิตนวัตกรรมหรือว่าเทคโนโลยีเหล่านี้นะคะประกอบไปด้วยอะไรบ้างก็คือ 1. การสำรวจระยะไกลหรือว่าระยะยาวนะคะที่เรียกว่าบล็อกเชนนะคะน้องๆก็น่าจะรู้จักบล็อกเชนเพราะว่ามันเป็นกลไกในการตรวจสอบในทุกจุดตั้งแต่สินค้าหรือบริการต้นน้ำไปยังปลายน้ำให้มีข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจนนะคะแต่ในวันนี้อาจารย์กิ๊กน่าจะไม่สามารถลงรายละเอียดลึกนักได้หากน้องๆมีข้อสงสัยสามารถอีเมลนะคะมาถามอาจารย์กิ๊กนะคะได้ที่khwanruthai@rmutp.ac.th นะคะทีนี้มาดูข้อ2ค่ะเครื่องมือในการวัดเครื่องมือในการวัดก็จะมีระบบการรายงานและการตรวจสอบร่วมด้วยหรือที่เราเรียกเป็นภาษาอังกฤษย่อๆว่า MRV นะคะซึ่งก็เป็นเครื่องมือดิจิตอลที่ได้รับการยอมรับว่าเหมาะสมกับการนำมาใช้สำหรับการลดคาร์บอนเครดิตในนาข้าวนะคะตัวต่อมานะคะเทคโนโลยีเหล่านี้นะคะจะทำให้เกษตรกรหรือชาวนาเนี่ยไม่ต้องเครียดหรือว่ากังวลว่าฉันจะทำถูกหรือผิดเครื่องมือเหล่านี้จะช่วยวัดค่าข้อมูลที่ถูกต้องให้นะคะต่อมานะคะบล็อกเชนเนี่ยยังมีประโยชน์ที่ช่วยให้ผู้ซื้อขายคาร์บอนเครดิตนะคะเกิดความมั่นใจและสามารถขายคาร์บอนเครดิตได้ทั้งในตลาดไทยและตลาดนานาชาติหรือระดับโลกนั่นเองนะคะทีนี้การวิเคราะห์เหล่านี้นะคะจะช่วยให้เราเนี่ยทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะรวมทั้งสามารถลงทุนแล้วไม่สูญเปล่าเพราะว่ากระบวนการในการลงทุนเพื่อที่จะผลิตเครดิตเนี่ยเป็นงบประมาณมหาศาลนะคะดังนั้นถ้าเกิดว่าเรามีเทคโนโลยีดิจิตอลหรือเทคโนโลยีสีเขียวเข้ามาช่วยเนี่ยจะทำให้ผู้ลงทุนแล้วก็เกษตรกรรวมทั้งผู้ซื้อเกิดความมั่นใจการซื้อขายก็จะสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นด้วยค่ะค่ะการซื้อขายคาร์บอนเครดิตนะคะเกิดขึ้นแล้วในประเทศไทยในธุรกิจต่างๆไม่ว่าจะเป็นภาคป่าไม้นะคะหรือว่าไบโอชาแต่ว่านาข้าวเนี่ยเพิ่งเริ่มต้นอย่างภาพนี้นะคะก็เป็นภาพอาจารย์กิ๊กเองที่ได้มีส่วนร่วมเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเข้าไปเจรจาต่อรองกับบริษัทนานาชาติและสามารถดึงเงินทุนจำนวนมหาศาลเข้ามาในประเทศไทยนะคะเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวนาไทยในอนาคตนะคะโครงการนี้อยู่ระหว่างดำเนินการค่ะอาจารย์กิ๊กก็พยายามตั้งใจจะทำให้ดีที่สุดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะยินดีที่จะสนับสนุนทุกท่านที่สนใจในด้านนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นโครงการของมหาวิทยาลัยอื่นๆความร่วมมือนะคะอาจารย์กิ๊กเชื่อว่าเป็นกลยุทธ์ที่ดีที่สุดเราสามารถร่วมมือกันช่วยกันพัฒนาระบบคาร์บอนเครดิตในนาข้าวของประเทศไทยให้มีการพัฒนาที่สามารถทัดเทียมกับประเทศอื่นๆได้ในอนาคตค่ะนะคะคาร์บอนเครดิตนะคะนอกจากจะสามารถจ่ายผลตอบแทนให้กับไม่ว่าจะเป็นผู้ลงทุนก็คือบริษัทต่างชาติบริษัทภายในประเทศแล้วยังส่งผลดีต่อชาวนาที่ก่อให้เกิดรายได้นอกเหนือจากการขายข้าวนะคะก็สามารถที่จะได้รายได้เพิ่มจากการผลิตคาร์บอนเครดิตนอกจากนี้แล้วนั้นนะคะการผลิตคาร์บอนเครดิตเนี่ยยังเป็นการลดปุ๋ยและยาฆ่าแมลงน้องๆนึกออกไหมคะมันลดได้ยังไงมันลดต้นทุนเรื่องปุ๋ยและยาฆ่าแมลงได้ด้วยสาเหตุที่ลดได้เนี่ยก็เพราะว่าเราใช้ระดับน้ำลดลงเนาะที่อาจารย์กิ๊กเล่าไปแล้วว่าเราใช้น้ำระดับที่ลดลงเมื่อเราใช้น้ำลดลงอัตราส่วนในการละลายปุ๋ยต่อน้ำอะค่ะมันลดลงไปด้วยเราก็ลดการใช้ปุ๋ยยาฆ่าแมลงก็เช่นเดียวกันดังนั้นการทำนาเปียกสลับแห้งเพื่อก่อให้เกิดคาร์บอนเครดิตนั้นไม่ใช่แค่ก่อให้เกิดรายได้จากการขายคาร์บอนเครดิตเท่านั้นยังลดต้นทุนในการทำนาของเกษตรกรด้วยค่ะนี่วิดีโอนี้นะคะก็จะมาขยายความเพิ่มเติมนะคะว่าคาร์บอนเครดิตหลังจากเราได้มาแล้วจากการทำนาเนี่ยเขาซื้อขายกันยังไงและเขาซื้อขายกันที่ไหนนะคะ
1: ก การลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกเช่นก๊าซ

0: บอนไดออกไซด์เป็นส่วนสำคัญนะคะในการต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศวิธีหนึ่งที่รัฐบาลพยายามก็คือการซื้อคาร์บอนเครดิตค่ะเป็นระบบตลาดที่มุ่งสร้างแรงจูงใจทางเศรษฐกิจให้กับประเทศและธุรกิจค่ะเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเขียวรักโลก Set Zero to the World กิจกรรมของมนุษย์ก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศไม่ว่าจะเป็นการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงในภาคขนส่งการผลิตในภาคอุตสาหกรรมกระบวนการผลิตพลังงานไฟฟ้าการทำฟาร์มหรือแม้แต่การดูวิดีโอนี้ก็นำไปสู่การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทำให้เกิดภาวะเรือนกระจกได้ค่ะคาร์บอนเครดิตเป็นหนึ่งในทางเลือกเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากอุตสาหกรรมต่างๆมาดูกันว่าสิ่งนี้คืออะไรและสถานการณ์คาร์บอนเครดิตในประเทศไทยเป็นยังไงกันบ้างค่ะ
1: ก่อนจะไปถึงตรงนั้นต้องเข้าใจก่อนว่านานาประเทศทั่วโลกได้ร่วมประชุมกักใช้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศบนพิธีสานเกียวโตกำหนดให้ประเทศอุตสาหกรรมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกไม่ให้ชั้นบรรยากาศถูกทำลาย
0: อุตสาหกรรมไหนที่มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกออกมามากกว่าโควต้าที่กฎหมายกำหนดจำเป็นต้องจ่ายเงินซื้อคาร์บอนเครดิตถึงจะสามารถปล่อยก๊าซออกมาเกินกำหนดได้แต่ก็ต้องอยู่ในขอบเขตที่รัฐกำหนดไว้เท่านั้นเพื่อชดเชยผลกระทบที่เกิดขึ้นกับโลกคาร์บอนเครดิตก็มาจากกิจกรรมที่ดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ได้อย่างเช่นการปลูกต้นไม้ซึ่งจะนำไปคำนวณคาร์บอนเครดิตโดยการวัดความสูงเส้นรอบวงและพันธุ์ของต้นไม้เพื่อนำข้อมูลทั้งหมดส่งให้องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกคำนวณคาร์บอนเครดิตที่ได้จากต้นไม้เหล่านั้น1เครดิตเท่ากับสามารถดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์1ตันตลาดคาร์บอนเครดิตมีอยู่หลายแห่งทั่วโลกทั้งในระดับชาติและภูมิภาคตลาดใหญ่ที่สุดในโลกมีอยู่4แห่งใน4ประเทศคือสหภาพยุโรปจีนออสเตรเลียและแคนาดาในปี2021มีมูลค่าตลาดประมาณ 1,000 ล้านดอลลาร์ต่อปีสหภาพยุโรปเป็นตลาดคาร์บอนที่ใหญ่ที่สุดในโลกราคาคาร์บอนเครดิตตลาดนี้มีมูลค่าเฉลี่ย 2,769 บาทต่อตันคาร์บอนไดออกไซด์ส่วนในประเทศไทยเริ่มต้นปี2566ตลาดซื้อขายคาร์บอนเครดิตของโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทยในรูปแบบการซื้อขายที่ไม่ผ่านตลาดทางการคึกคักมากขึ้นปริมาณและมูลค่าการซื้อขายคาร์บอนเครดิตใน2เดือนแรกเติบโตมากกว่า5เท่าเมื่อเทียบกับปี2565โดยเฉลี่ยราคาอยู่ที่20ถึง218บาทต่อตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าแล้วคาร์บอนเครดิตซื้อขายที่ไหนได้รู้กันแล้วนะคะว่าคาร์บอนเครดิตนั้นถูกสร้างมาเพราะอะไรทีนี้เรามารู้จักแหล่งซื้อขายคาร์บอนเครดิตกันค่ะหรือที่เรียกว่าตลาดคาร์บอนเครดิตตลาดทางการหรือภาคบังคับคือตลาดที่ซื้อไปเพื่อทำตามที่สัญญาว่าจะลดเท่าไหร่ก็ซื้อไปเท่านั้นจะมีการกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและรายละเอียดเกี่ยวกับการซื้อขายอย่างชัดเจนภายใต้การกำกับดูแลของรัฐบาลส่วนใหญ่จะบังคับใช้ในประเทศที่พัฒนาแล้วหรือประเทศกำลังพัฒนาที่มีอัตรารายได้สูงตลาดแบบสมัครใจประเทศไทยจัดอยู่ในตลาดนี้เพราะยังมีผู้ซื้อผู้ขายไม่มากพอไม่มีผลผูกพันตามกฎหมายใครอยากขายก็ได้ตามความสมัครใจมีองค์การบริหารก๊าซเรือนกระจกเป็นผู้ดูแลมีตลาดซื้อขายปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ได้รับการรับรองผ่านโครงการกว่า310โครงการแล้วถ้ามีพื้นที่ปลูกต้นไม้จะขายคาร์บอนเครดิตอย่างไรสิ่งแรกที่ต้องมีคือพื้นที่ปลูกต้นไม้ประเภทยืนต้นตั้งแต่10ไร่ขึ้นไปเอกสารสิทธิ์หรือใบอนุญาตที่ถูกต้องตามกฎหมายความรู้ในการประเมินการกักเก็บคาร์บอนและจัดทำเอกสารข้อเสนอโครงการสามารถจ้างผู้ประเมินภายนอกมาตรวจสอบความใช้ได้และทดสอบข้อมูลก๊าซเรือนกระจกตลาดคาร์บอนเครดิตในประเทศไทยนะคะมีแนวโน้มที่ดีเป็นสัญญาณว่าภาคอุตสาหกรรมให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมแต่ในความเป็นจริงการลงพื้นที่ภาคสนามไม่สามารถใช้แรงคนวัดต้นไม้ได้ทุกต้นเทคโนโลยีอวกาศจึงเป็นทางเลือกที่สำคัญค่ะ การนำเทคโนโลยีจากดาวเทียมและข้อมูลภูมิสารสนเทศเข้ามาสนับสนุนการจัดการคาร์บอนเครดิตจะทำให้จำแนกประเภทป่าไม้และประเมินความหนาแน่นชั้นเรือนยอดต้นไม้จากแบบจำลองเชิงพื้นที่เพื่อประเมินปริมาณการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ป่าได้อย่างถูกต้องเป็นวิธีการที่ได้รับการยอมรับจากนานาชาติขณะเดียวกันการใช้เทคโนโลยีอวกาศมาประยุกต์ยังช่วยประหยัดเวลาแรงงานคนที่ใช้ในการสำรวจภาคสนามและลดความผิดพลาดจากการสำรวจอีกด้วยข้อมูลที่ได้จากการสำรวจและวิเคราะห์จะถูกรวบรวมเพื่อนำไปสู่การจัดทำบัญชีคาร์บอนการซื้อขายคาร์บอนเครดิตนะคะเป็นเรื่องที่มองข้ามไม่ได้เพราะว่าภาวะโลกร้อนเป็นประเด็นสำคัญและเร่งด่วนที่จะกระทบกับธุรกิจไทยทั้งในปัจจุบันและอนาคตค่ะฝากกดติดตามกดแจ้งเตือนเอาไว้จะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆจากเขียวรักโลกเซตซีโร่ทูเดอะเวิลด์ค่ะเขียวรักโลกเซตซีโร่ทูเดอะเวิลด์
2: ค่ะน้องๆและท่านผู้ชมทางบ้านนะคะก็ได้รับชมการซื้อขายคาร์บอนเครดิตนะคะซึ่งอาจารย์กิ๊กตั้งใจจริงๆนะคะที่จะนำวิดีโอแล้วก็นำเสนอการซื้อขายคาร์บอนเครดิตในรูปแบบต่างๆแม้ว่ารายการของเราจะเน้นที่นาข้าวเป็นหลักเนาะแต่ว่าในวิดีโอแรกเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าเราสามารถซื้อขายคาร์บอนเครดิตได้จากภาคการขนส่งเนาะหรือว่าภาคอุตสาหกรรมนะที่ก่อให้เกิดคาร์บอนจากพวกรถยนต์หรือว่าเครื่องจักรนั่นเองนะคะแล้วก็วิดีโอที่จบไปเมื่อสักครู่นี้เองนะคะก็เป็นการซื้อขายคาร์บอนเครดิตภาคป่าไม้มีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยมากๆนะคะมาช่วยตรวจสอบว่าสามารถลดคาร์บอนให้กับโลกใบนี้ได้เท่าไหร่นะคะทีนี้มาวิดีโอต่อไปนะคะจะเป็นวิดีโอสุดท้ายในตอนนี้นะคะก็คือเราอยากให้น้องๆและท่านผู้ชมทางบ้านเนาะที่เห็นว่าเรื่องคาร์บอนเครดิตหรือว่า green house gas เรือนกระจกอยู่ไกลตัวนั้นนะคะเชื่อว่าสิ่งนี้ไม่ได้อยู่ไกลตัวอีกต่อไปอยู่ใกล้ตัวและเราทุกคนมีส่วนร่วมที่จะทำให้โลกใบนี้ดีขึ้นนอกจากจะทำให้โลกเขียวขจีขึ้นแล้วนั้นยังสามารถก่อให้เกิดรายได้อีกด้วยค่ะแล้วมันก่อให้เกิดรายได้ได้อย่างไรนะคะวิดีโอนี้มีคำตอบค่ะ
3: ไปจากกรีนบริษัทเลยครับ
4: สวัสดีครับผมกิตครับกิตแก้วหิรันพวกเรามาจากศูนย์วิจัยกสิกรไทยครับ
3: และในคลิปที่แล้วนะครับพวกเราก็ได้พูดถึงความสําคัญของคาร์บอนเครดิตนะครับต่อทั้งภาคธุรกิจภาคเอกชนรวมถึงภาคประชาชนด้วยนะครับรวมไปถึงความคุ้มค่าของการทําโครงการคาร์บอนเครดิตไปแล้วครับ
4: ใครที่ยังไม่ได้ดูนะครับก็สามารถไปย้อนดูกันได้นะครับสําหรับในตอนนี้เนี่ยเราจะมาดูกันว่าถ้าหากใครที่มีโครงการลดก๊าซเรือนกระจกเนี่ยครับเราจะสามารถนํามาเป็นคาร์บอนเครดิตได้เลยหรือเปล่านํามาซื้อขายได้เลยหรือเปล่าหรือว่าเราจะต้องไปทําอะไรก่อนนะครับถึงจะได้เป็นคาร์บอนเครดิตมาครับ
3: ก่อนอื่นนะครับผมก็อาจจะขออธิบายกว้างๆก่อนเกี่ยวกับประเภทโครงการคาร์บอนเครดิตนะครับคาร์บอนเครดิตเนี่ยก็อาจจะแบ่งได้เป็น2ประเภทใหญ่ๆนะครับประเภทแรกเนี่ยก็คือโครงการที่เราดําเนินการเพื่อลดหรือว่าเลี่ยงการก๊าซเรือนกระจกนะครับหรือว่าที่เรียกว่า reduction หรือว่า avoidance carbon credit นะครับโครงการประเภทนี้เนี่ยก็จะมีการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกหรือว่าเลี่ยงการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเมื่อเทียบกับการดําเนินงานของธุรกิจในรูปแบบปกติหรือว่าตามที่กฎหมายกําหนดนะครับก็ยกตัวอย่างเช่นการเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องมือเครื่องจักรนะครับหรือว่าเปลี่ยนการใช้พลังงานเป็นรูปแบบพลังงานสะอาดทดแทนการใช้เชื้อเพลิงที่มาจากฟอสซิลครับแล้วก็อีกกรณีนึงครับคุณกฤตรูปแบบอีกประเภทนึงเนี่ยเขาจะเรียกว่ารูปแบบประเภทดูดกลับแล้วมากักเก็บคาร์บอนไว้นะครับหรือว่าที่เรียกว่า reduction carbon credit ครับโครงการประเภทนี้เนี่ยก็จะมีอยู่2รูปแบบย่อยๆอีกนะครับก็คือรูปแบบที่การใช้ธรรมชาติในการดูดกลับนะครับจะเรียกว่า nature based solution โครงการประเภทนี้เนี่ยก็จะเป็นโครงการประเภทปลูกป่าหรือว่าทําเกษตรนะครับแล้วก็ใช้ปุ๋ยอย่างถูกวิธีอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็อีกรูปแบบนึงก็คือจะเรียกว่า tech based solution ครับรูปแบบนี้เนี่ยจะใช้เทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับก็จะใช้อย่างเช่นว่าใช้ bioenergy แล้วก็ใช้เทคโนโลยี CCUS หรือว่า carbon capture and storage เนี่ยมาดูดกับก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกครับหรือว่าอีกเทคโนโลยีหนึ่งก็คือเขาจะเรียกว่า direct air capture นะครับหรือว่าการดูดกับก๊าซเรือนกระจกเนี่ยมากักเก็บไว้จากอากาศโดยตรงเลยครับซึ่งในกรณีนี้นะครับก็จะถูกมองว่ามีคุณภาพมากกว่านะครับเพราะว่าเป็นการดูดกลับจากบรรยากาศโดยตรงเลยนะครับไม่ใช่เพียงแค่ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเท่านั้นนะครับก็เลยถูกมองว่ามีคุณภาพแล้วก็ มีราคาที่อาจจะสูงกว่าด้วยนะครับสำหรับใครที่อยากจะดำเนินโครงการคาร์บอนเครดิตครับคุณกฤตเราจะให้คุณกฤตอธิบายว่าโครงการคาร์บอนเครดิตมีกี่ประเภทบ้างนะคร
4: ับ การเรื่องกระจกที่ลดได้จากโครงการต่างๆที่คุณไปกล่าวมานะครับจะต้องไปได้รับการรับรองก่อนนะครับโดยหน่วยงานที่ชื่อว่าองค์การบริหารจัดการการเรื่องกระจกนะครับจะต้องได้รับการรับรองผ่านโครงการที่ชื่อว่า

0: ครงการลดการเลือนกระจกภาคสมัครใจมาตรฐานประเทศไทยหรือที่เรียกว่า T-WORLD นะครับซึ่งในแต่ละประเภทของโครงการเนี่ยครับก็จะมีดังนี้นะครับประเภทแรกนะครับเรียกว่าเป็นพลังงานหมุนเวียนหรือการเปลี่ยนไปใช้ Renewable Energy นะครับอย่างเช่นการเปลี่ยนไปใช้โซลาร์รูฟท็อปนะครับอันที่2เนี่ยเรียกว่าเป็นของภาคการขนส่งนะครับก็คือการเปลี่ยนไปใช้รถยนต์ไฟฟ้านะครับอันที่3เนี่ยเป็นเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานก็คือการลดการใช้พลังงานในโรงงานหรืออาคารสำนักงานเป็นต้นนะครับอันที่4เนี่ยจะเป็นการปรับปรุงกระบวนการผลิตนะครับอย่างเช่นการใช้วัสดุทดแทนเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างเช่นในภาคซีเมนต์นะครับที่ใช้วัสดุทดแทนซีเมนต์เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้นะครับอันที่5เนี่ยเป็นการจัดการของเสียอย่างเช่นการจัดการขยะการจัดการเศษอาหารหรือการจัดการการลดการใช้น้ำนะครับอันที่6เนี่ยเป็นเรื่องของการใช้ประโยชน์จากที่ดินนะครับอย่างเช่นภาคเกษตรหรือภาคป่าไม้นะครับส่วนอันที่7เนี่ยเป็นเรื่องของการใช้เทคโนโลยีนะครับก็จะมีเทคโนโลยีที่เรียกว่า Carbon Capture Utility and Storage นะครับที่เป็นการดักจับจากกระบวนการผลิตหรือว่าอีกเทคโนโลยีหนึ่งนะครับที่เรียกว่า Direct Air Capture นะครับซึ่งก็คือดูดคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากอากาศโดยตรงครับ
1: นี่ก็เป็นวิดีโอนะคะที่น้องๆจะได้เห็นว่าคาร์บอนเครดิตนั้นมาจากส่วนใดได้บ้างแต่ถ้าเราตั้งใจฟังอย่างละเอียดจะพบว่าอาจารย์กิ๊กไม่เห็นมีนาข้าวเลยค่ะใช่ค่ะนาข้าวเนี่ยเป็นคาร์บอนเครดิตที่เกิดขึ้นใหม่ของโลกนะคะในประเทศไทยเองก็ถือว่าเป็นเรื่องใหม่จริงๆเราจึงต้องจัดรายการนี้ขึ้นเพื่อที่จะเผยแพร่ความรู้ให้กับเกษตรกรรวมทั้งน้องๆทางบ้านนะคะว่าเราเองแม้จะเป็นประเทศเกษตรกรรมก็เป็นประเทศที่สามารถช่วยลดอุณหภูมิของโลกใบนี้ได้แล้วก็สามารถก่อให้เกิดรายได้ลดต้นทุนและรักษาสิ่งแวดล้อมค่ะค่ะนี่ก็มาถึงตอนท้ายๆของรายการเราแล้วนะคะน้องๆเรามาดูผลกระทบทางเศรษฐกิจค่ะที่อาจารย์กิ๊กยืนยันว่าโครงการนี้นะคะสามารถทำให้เกษตรกรรายได้เพิ่มขึ้นลดต้นทุนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะคะเมื่อเรามาดูตัวเลขการเพาะปลูกในประเทศไทยในตารางทางด้านขวามือนะคะน้องๆจะเห็นได้ว่าประเทศเราเนี่ยมีการปลูกข้าวนะคะตารางนี้เป็นหน่วยเป็น 1,000 เฮกตาร์นะคะซึ่งก็มากกว่าไร่นะคะแล้วก็หน่วยก็คือเราต้องเอาเลข03ตัวมาบวกเข้านะคะนั่นก็คือประเทศไทยมีการปลูกข้าวถึง10ล้านเฮกตาร์ค่ะตัวเลขนี้นะคะเยอะมากๆเลยแล้วก็ได้ผลผลิตนะคะต้องเติมเลข03ตัวอีกเช่นกันนะคะถึง19ล้าน4แสนนะคะตันนี่นะคะแล้วก็ผลผลิตที่เป็นทั้งหมดในภาพรวมเนี่ยก็ก่อให้เกิดรายได้นะคะคิดเป็นตังค์นะคะหรือคิดเป็นเงินนั่นเองนะคะอยู่ที่ 2.8 นะคะตันต่อเฮกตาร์ค่ะซึ่งแสดงว่าเราอ่ะก็ปลูกข้าวได้ในระดับที่เป็นรายได้หลักของประเทศเนาะทำให้เราอ่ะมีรายได้จำนวนมหาศาลนะคะน้องๆก็จะเห็นได้ว่าข้าวนั้นเป็นพืชทางการเกษตรที่อาจารย์กิ๊กกล้าเรียกได้เลยนะคะว่าสำคัญที่สุดของประเทศไทยเลยทีเดียวค่ะนี้มาดูราคาคาร์บอนเครดิตนะคะในปีที่ผ่านมา2567หรือ2024นั่นเองนะคะจะเห็นได้ว่าในตลาดภาคสมัครใจจากข้อมูลขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกแห่งประเทศไทยนั้นระบุว่านะคะมีการซื้อขายคาร์บอนเครดิตเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะจริงๆแล้วแต่ราคานั้นกลับลดลงนะคะราคาอยู่ที่125บาทกว่าๆเท่านั้นเองนะคะก็ถือได้ว่ายังสู้ตลาดอื่นๆไม่ได้โดยเฉพาะยุโรปนะคะซึ่งวิดีโอก็บอกเราว่าในตลาดยุโรปที่ดีที่สุดของโลกนั้นเนี่ยราคาคาร์บอนเครดิตเฉลี่ยอยู่ที่ 2,007 โอ้โหนั่นแปลว่าเรายังมีโอกาสในอนาคตอีกเยอะเลยค่ะที่จะขยายการเจริญเติบโตของตลาดคาร์บอนเครดิตในประเทศไทยรวมถึงในเรื่องของการเพิ่มขึ้นของราคาในอนาคตด้วยนะคะนี้เรามาดูสไลด์ต่อไปนะคะค่ะเราก็เดินทางมาถึงหัวข้อสุดท้ายแล้วค่ะน้องๆแล้วก็ท่านผู้ฟังทางบ้านนะคะหัวข้อสุดท้ายของเราก็คือความสัมพันธ์ระหว่างคาร์บอนเครดิตกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะคะจริงๆแล้วเนี่ยอาจารย์กิ๊กเกริ่นและเล่าเรื่องนี้ไประหว่างทางอยู่แล้วแหละแต่เรามาดูภาพที่เห็นชัดเจนมากขึ้นนะคะจากภาพนี้นะคะทุกคนจะเห็นได้ว่าในภาคการก่อให้เกิดกรีนเฮา

แก๊สอิมิชันที่ไม่ใช่แค่คาร์บอนตัวเดียวนะรวมไปถึงมีเทนไนตรัสแล้วก็ตัวอื่นอีกเนี่ยภาคการเกษตรเนี่ยถือได้ว่าก่อให้เกิดกรีนเฮาส์แก๊สหรือภาวะก๊าซเรือนกระจกเนี่ยถึง 13% เยอะนะคะ 13% นี่เยอะมากๆเกิดจากพื้นที่สีเขียวเนาะแล้วนาข้าวอ่ะใน 13% เนี่ยนาข้าวก่อให้เกิดเจ้าตัวก๊าซเรือนกระจกเท่าไหร่นาข้าวของเรานะคะโดนไปเต็มๆที่ 10% เยอะเลยค่ะเป็นผู้เล่นหลักๆเลยนะคะนอกจากนี้แล้วยังมีกิจกรรมอื่นๆนาข้าวนะคะที่ก่อให้เกิดก๊าซคาร์บอนด้วยนะคือมีก๊าซตัวอื่นปนมากับนาข้าวอีกต่างหากนะคะเรามาดูข้อมูลที่เป็นตัวเลขกันนะคะการทำนานะคะคิดเป็นประมาณ 10-12% ที่มีการปล่อยแก๊สมีเทนทั่วโลกค่ะแล้วก็ประเทศไทยเนี่ยปลูกข้าวคิดเป็นประมาณ 40% นะคะที่ก่อให้เกิดการปล่อยแก๊สเรือนกระจกค่ะเรามาดูนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราทำนาลดโลกร้อนนะคะเราก็จะสามารถลดเจ้าตัวแก๊สคาร์บอนนะคะหรือเรียกว่ามีเทนนั่นเองนะคะลดลงได้ในปริมาณที่สูงมากนะคะแม้กระทั่งประเทศใหญ่ๆอย่างเช่นจีนเนี่ยเขาเป็นประเทศที่แปลกนะคะปลูกข้าวเยอะมากกว่าไทยแต่ส่งออกน้อยกว่าไทยดังนั้นน้องๆคิดว่าใครก่อให้เกิดก๊าซมีเทนมากกว่ากันคะนี่เนาะคำตอบก็ต้องเป็นจีนใช่ไหมคะเขาส่งออกน้อยแต่จริงๆเขาปลูกเยอะเพื่อเลี้ยงประชากรในประเทศข้อมูลพบว่านะคะในประเทศจีนเนี่ยมีการปล่อยก๊าซจากห่วงโซ่นาข้าวตั้งแต่เริ่มเพาะปลูกไปจนถึงปลายทางก็คือขนส่งไปยังมือผู้บริโภคเนี่ยถึง 78.56% โอ้สูงมากๆเลยค่ะของไทยยังไม่มีการทำวิจัยเรื่องนี้นะคะอาจารย์กิ๊กก็เลยต้องนำตัวเลขของจีนมาโชว์น้องๆนะคะค่ะรายการของเรานะคะก็ได้นำเสนอในภาพรวมนะคะว่าคาร์บอนเครดิตทำนาลดโลกร้อนนั้นจะทำให้เกิดประโยชน์อย่างไรทั้งต่อนะคะชาวนาที่จะมีรายได้เพิ่มขึ้นลดต้นทุนการผลิตนะคะต่อผู้พัฒนาคาร์บอนเครดิตที่จะมีรายได้จากธุรกิจสีนะคะและต่อโลกใบนี้ค่ะที่จะทำให้พวกเราทุกคนนะคะอยู่ในโลกที่มีอุณหภูมิที่ไม่ได้สูงขึ้นอย่างรวดเร็วจนเกินไปอาจารย์กิ๊กก็ขออนุญาตสรุปนะคะเป็นมอตโต้หรือคำขวัญง่ายๆดังนี้นะคะในการทำนาลดโลกร้อนของเราเนี่ยจะทำให้ต้นทุนที่ต่ำกว่ารายได้ที่สูงขึ้นและโลกที่งดงามค่ะและสำหรับวันนี้นะคะรายการของเราก็หมดเวลาลงแล้วนะคะน้องๆสามารถติดตามรายการของเราได้ในตอนต่อไปนะคะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะสำหรับวันนี้นะคะอาจารย์กิ๊กดร.ขวัญฤทัยบุญยเสนานะคะต้องขอลาไปก่อนค่ะแล้วอย่าลืมพบกันในตอนต่อไปกับวิทยากรที่เป็นผู้เชี่ยวชาญระดับชาติเลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

โลหะด้วยมือด้วยรถเชื่อมพุ่มฟลักคือกระบวนการเชื่อมโลหะให้หลอมละลายติดกันด้วยการสังเกตบ่อหลอมละลายเพื่อความปลอดภัยเราควรมองผ่านกระจกกรองแสงซึ่งความเข้มเป็นไปตามมาตรฐานกำหนดเท่านั้นเครื่องเชื่อมไฟฟ้าสิ่งแรกที่เครื่องเชื่อมต้องมีคือค่าแรงเคลื่อนวงจรเปิด OCV Open Circuit Voltage ซึ่งอยู่ระหว่างประมาณ 50-90 โวลต์เพื่อช่วยในการจุดอาร์คครับแต่ยิ่งมีค่าสูงมากเท่าไหร่ยิ่งเป็นอันตรายต่อทั้งเชื่อม 1. เครื่องเชื่อมชนิดกระแสคงที่ Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเปลี่ยนแปลงไปตามการยกระยะอาร์คเมื่อระยะอาร์คสั้นแรงเคลื่อนจะต่ำและถ้ายกระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนจะสูงเช่นเครื่องเชื่อมไฟฟ้าติ๊กเป็นต้นชนิดที่1เครื่องเชื่อมกระแสตรงขับด้วยเครื่องยนต์เครื่องเชื่อมชนิดนี้ทำงานโดยใช้เครื่องยนต์เป็นต้นกำลังเจเนเรเตอร์จะจ่ายกระแสตรงออกมาให้ได้เหมือนกับเครื่องเชื่อมแบบมอเตอร์สามารถเคลื่อนที่ได้ซึ่งเหมาะสำหรับงานสนามที่ไม่สามารถหาไฟฟ้าใช้ได้จะผลิตกระแส DC ชนิดที่2เครื่องเชื่อมกระแสตรงขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเครื่องเชื่อมชนิดนี้ทำงานโดยปรับไฟฟ้ากระแสสลับป้อนเข้ามอเตอร์เพื่อใช้ขับเจเนเรเตอร์และเจเนเรเตอร์จะผลิตกระแส DCชนิดที่3เครื่องเชื่อมแบบหม้อแปลงไฟฟ้าเป็นเครื่องเชื่อมแบบหม้อแปลงที่นิยมกันใช้ทั่วไปราคาถูกน้ำหนักเบามีขนาดเล็กกว่าเครื่องเชื่อมแบบอื่นๆซึ่งเครื่องเชื่อมแบบนี้จะผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าสลับเท่านั้นหลักการทำงานของเครื่องเหมือนกับหม้อแปลงไฟฟ้าโดยมีแรงเคลื่อน220โวลต์ป้อนเข้ากดลวดปฐมภูมิจ่ายออกทางกดลวดทุติยภูมิเป็นแรงเคลื่อนต่ำกระแสสูงเพื่อให้เหมาะกับการเชื่อมโลหะชนิดที่4เครื่องเชื่อมแบบผสมหม้อแปลงเครื่องเรียงกระแสจะผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าสลับซึ่งให้ผลดีกับการเชื่อมด้วยลวดเชื่อมบางชนิดเท่านั้นโดยใช้หลักการของเรกติฟายเออร์มาต่อเข้ากับหม้อแปลงมีสวิตช์ปรับเปลี่ยนขั้วทั้งกระแสสลับและกระแสตรงเมื่อผ่านออกจากหม้อแปลงและให้กระแสตรงเมื่อผ่านออกจากเรกติฟายเออร์ข้อดีของเครื่องเชื่อมชนิดนี้คือสามารถใช้กับไฟ1เฟสและ3เฟสใช้เชื่อมได้ทั้งงานที่เป็นเหล็กและไม่ใช่เหล็กผลิตกระแสเชื่อมได้ทั้งกระแสตรงและกระแสสลับชนิดที่5เครื่องเชื่อมแบบอินเวอร์เตอร์เป็นเครื่องเชื่อมที่ใช้วงจรอิเล็กทรอนิกส์ในการควบคุมใช้กระแสไฟตรงในการเชื่อมมีน้ำหนักเบาพกพาได้สามารถใช้กับไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านเรือน220โวลต์แต่เครื่องเชื่อมชนิดนี้จะมีปัญหาในกรณีไฟฟ้าที่ต่อเข้าเครื่องมีแรงดันที่ไม่สม่ำเสมอเครื่องเชื่อมชนิดแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมชนิดแรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสตรงเท่านั้นเป็นเครื่องเชื่อมกึ่งอัตโนมัติภายใต้แก๊สคลุมซึ่งให้ความเร็วในการเชื่อมและอัตราการเติมลวดสูงกระบวนการเชื่อมซับเมิร์ดเป็นกระบวนการเชื่อมอัตโนมัติและกึ่งอัตโนมัติและบางทีเรียกว่าการเชื่อมใต้ผงพลักซึ่งให้ความเร็วในการเชื่อมสูงแต่ไม่เหมาะกับงานที่มีความหนาน้อยกว่า5มิลลิเมตรโดยหน้าที่หลักของลวดคือลดแรงเคลื่อนและเพิ่มกระแสหลักการพิจารณาเลือกใช้เครื่องเชื่อมมีดังนี้ 1. วัสดุที่จะเชื่อม 2. สถานที่ 3. ความสามารถของเครื่องเชื่อมDuty Cycle 4. ราคาเครื่องเชื่อมแบบหม้อแปลงไฟฟ้าจ่ายกระแสสลับ AC เครื่องเชื่อมแบบไทลิสเตอร์จ่ายกระแสสลับ AC และกระแสตรง DC

0: ระแสที่จัดเรียบเครื่องเชื่อมแบบอินเวอร์เตอร์จ่ายกระแสตรงกระแสที่จ่ายออกมาเรียบน้ำหนักเบาและต้องพิจารณาไฟเข้าเครื่องหากตกเกินบวกลบกี่เปอร์เซ็นต์อุปกรณ์ประกอบการเชื่อมที่จำเป็นต่อการทำงานเชื่อมมีดังนี้สายเชื่อมมีหน้าที่นำกระแสเชื่อมที่ผลิตจากเครื่องเชื่อมไปสู่บริเวณอาร์คสายเชื่อมมีด้วยกัน2ชนิดคือสายกราวและสายหัวเชื่อมส่วนปลายของสายกราวจะต่อเข้ากับที่ชิ้นงานและส่วนสายเชื่อมจะต่อเข้าที่หัวจับลวดเชื่อมหัวจับลวดเชื่อมใช้จับลวดเชื่อมขณะทำการเชื่อมและเป็นตัวนำกระแสไฟฟ้าจากสายเชื่อมผ่านเข้าสู่ลวดเชื่อมอีกด้วยแคมป์สายดินมีหน้าที่จับยึดชิ้นงานเพื่อให้กระแสเชื่อมไหลผ่านจากสายกราวสู่งานเชื่อมอุปกรณ์ข้อต่อปลายสายใช้ต่อสายกราวและสายเชื่อมเข้ากับเครื่องเชื่อมหรือข้อต่อสายเชื่อมเมื่อต้องการเพิ่มความยาวหน้ากากเชื่อมจะมี2ลักษณะก็คือเป็นแบบมือถือชนิดที่2จะเป็นแบบสวมศีรษะหน้ากากเชื่อมทำหน้าที่ป้องกันดวงตาใบหน้าและศีรษะของช่างเชื่อมจากสะเก็ดเม็ดโลหะประกายไฟรังสีอุลตราไวโอเลตรังสีอินฟราเรดส่วนกระจกกรองแสงใช้ตามตารางกำหนดค้อนเคาะแสลกใช้สำหรับเคาะแสลกที่ติดอยู่บนแนวเชื่อมหรือชิ้นงานแปรงลวดใช้สำหรับทำความสะอาดชิ้นงานก่อนและหลังการเชื่อมอุปกรณ์ประกอบอื่นๆที่จำเป็นต้องใช้เพื่อความปลอดภัยของช่างเชื่อมถุงมือเชื่อมไฟฟ้าฉนวนยาวตลอดจะป้องกันความร้อนจากชิ้นงานเชื่อมและรังสีเอี๊ยมหนังแบบเต็มตัวรองเท้านิรภัยเพื่อป้องกันวัสดุตกใส่เป็นอันตรายต่อเท้าหน้ากากนิรภัยเป็นหน้ากากที่สำหรับใส่ไว้ป้องกันอันตรายสะเก็ดขณะเจียครีมมีไว้สำหรับจับชิ้นงานร้อนเพื่อป้องกันอันตรายจากความร้อนของชิ้นงาน
1: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
2: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะฮะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
1: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
2: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บ่าที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัตแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาฟยูเนียนซึ่งบ่ามันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัต

0: เป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟนัสเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกี่ยวข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟนัทแล้วก็จะมีตัวฮาร์ดยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟนัทขันเข้าไปนะครับแขนเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับนะอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134Aไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น 134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได
1: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
0: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิชชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิชชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของevaporator มาเข้าคอมเพรสเซอร์อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ซักชั่นนะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่ก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น
1: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
0: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคกัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจาก evaporator มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเข้ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับ ทีนี้เกจทางด้านแรงดัน

0: สูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟต์นะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวกัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวกัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวกัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวกัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวกัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวกัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกจสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกจนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสุญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกจนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกตนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลขศูนย์เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสุญญากาศที่30นิ้วประหลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสุญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสุญญากาศแล้วเราก็ต้องทำแบบอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

วัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับนะคะเข้าสู่รายการกูรูชุมชนเป็นฐานค่ะในวันนี้ก็พบกันเป็นเทปแรกนะคะของรายการเลยเจอกันอีกครั้งนึงแล้วนะคะกับดิฉันเองนะคะปริณุชเชยนิตค่ะอาจารย์ประจำสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิค่ะในวันนี้นะคะก็ต้องอธิบายให้คุณผู้ชมได้เข้าใจนะคะเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของรายการนี้กันก่อนนะคะเชื่อว่าหลายๆท่านที่จับจ้องดูอยู่ทางช่อง DLTV นะคะก็จะมีหลากหลายเพศหลากหลายวัยเลยนะคะแต่เชื่อนะคะว่าทุกคนอยากที่จะได้ความรู้ไปปรับใช้ไม่ว่าจะเป็นในมิ

ติของชีวิตด้านใดก็ตามนะคะและอุ๋มเองนะคะก็พยายามที่จะนำเสนอความรู้ในหลากหลายแบบเช่นเดียวกันกับในเทอมนี้นะคะที่จะนำเสนอรายการกูรูชุมชนเป็นฐานค่ะพอพูดถึงคำว่ากูรูหลายๆท่านก็คงจะนึกไปถึงนะคะว่าก็คงจะเป็นแบบเป็นบุคคลเนาะที่มีความเชี่ยวชาญหรือว่าเคยมีประสบการณ์ทางด้านนั้นเป็นพิเศษแล้วอยากที่จะมาแชร์มาเล่ามาบอกต่อให้คุณผู้ชมนะคะเผื่อว่าจะเป็นการเปลี่ยนทัศนคติหรือแนวคิดหรือหลายๆอย่างนะคะให้เกิดมีขึ้นในการขับเคลื่อนสังคมในมุมใหม่ค่ะสำหรับรายการในวันนี้นะคะวัตถุประสงค์ของกูรูชุมชนเป็นฐานก็เพื่อที่จะให้นักศึกษาที่ได้เรียนโดยใช้ชุมชนเป็นฐานเขาอยากที่จะมาบอกเล่าประสบการณ์ในการเข้าไปสู่ชุมชนค่ะแล้วก็ใช้ชุมชนนั้นเป็นฐานนิยามของชุมชนเป็นฐานคือการที่เราได้เข้าไปฟังเสียงของคนในชุมชนอย่างแท้จริงนะคะเราจะรู้ว่าสิ่งที่ชุมชนต้องการนั้นเนี่ยใช่สิ่งที่เอกสารได้ระบุไว้ในโลกใบนี้หรือเปล่าหรือที่เคยระบุไว้ในประวัติศาสตร์หน้าไหนก็แล้วแต่ใช่จริงๆไหมกับการที่เราได้เข้าไปลงพื้นที่จริงๆแล้วได้ค้นพบความจริงจริงๆค่ะนี่แหละค่ะคือหัวใจของกูรูชุมชนเป็นฐานนะคะนักศึกษาที่จะมาเป็นกูรูให้กับรายการนี้เนี่ยนะคะก็เป็นนักศึกษาที่ผ่านประสบการณ์การใช้ชุมชนเป็นฐานในการเรียนรู้เรียบร้อยแล้วนะคะโครงการที่พวกเขาทำนะคะก็จะเป็นโครงการที่คุณผู้ชมได้เห็นภาพสลับกันไปนั่นแหละนะคะตลอดทั้งรายการจะเป็นโครงการที่น่าสนใจมากๆเพราะว่านักศึกษานะคะจำนวน10กว่าคนเนี่ยแหละนะคะได้เข้าไปเพื่อที่จะไปพัฒนาบุคลิกภาพให้กับเด็กนะคะที่อยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึงปีที่6กลุ่มเป้าหมายของเขาก็คือโรงเรียนที่อาจจะด้อยโอกาสนะคะหรือว่ายากไร้แล้วก็ต้องการกิจกรรมเหล่านี้นักศึกษากลุ่มนี้นะคะก็เลยไปทำกันค่ะจะมีมากกว่าที่ผู้ชมเห็นด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยในรายการกูรูชุมชนเป็นฐานมีทั้งหมด8เทปด้วยกันนะคะก็จะหมุนเวียนสลับกันไปประสบการณ์ของทุกกลุ่มนะคะจะมาบอกเล่าให้คุณผู้ชมได้รับฟังกันในเวทีนี้ในรายการนี้ค่ะซึ่งในช่วงครึ่งแรกนะคะคือ4เทปแรกเนี่ยนะคะเราก็จะอยู่กับนักศึกษา10กว่าคนนะคะที่เขาได้ไปลงพื้นที่ที่โรงเรียนวัดกลางคลองสะบัวเขาจะมาเล่าในฐานะที่เป็นกูรูชุมชนเป็นฐานส่วน4เทปถัดไปนะคะก็จะเป็น4เทปสุดท้ายนะคะนักศึกษาจำนวน84คนค่ะจะได้มาเล่าว่าเขาไปทำโครงการใหญ่โครงการหนึ่งจับมือกันไปทำเลยนะคะกับนักเรียนที่เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ของโรงเรียนชุมชนป้อมเพชรค่ะแต่ละกลุ่มเขาก็ไปกัน1วันนะคะแล้วก็ไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์ความเป็นกูรูมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้รับมาเล่าให้กับคุณผู้ชมได้รับชมกันในวันนี้ค่ะเอาละค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะกูรูเซตแรกของเรานะคะอยู่ข้างอุ๋มเรียบร้อยแล้วตื่นเต้นกันไหมคะลูก นั่งแบบว่าตัวนิ่งมากเลยนะคะเหมือนไม่หายใจอ่ะแนะนำอีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นชื่อเล่นแล้วกันนะคะจะได้เข้าใจกันง่ายๆนะคะคนแรกก็คือเนยนะคะแล้วคนที่สองนะคะคนนี้นะคะก็คือแอนนะคะผู้ชมส่วนคนที่สามคือริวนะลูกและสุดท้ายก็คือเหมยนั่นเองนะคะ4คนนี้นะคะเขาจะมาเล่าให้กับคุณผู้ชมนั้นได้รับชมกันว่าเดี๋ยวมาตัดสินกันแล้วกันเนาะว่าแหม4คนนี้เป็นกูรูชุมชนเป็นฐานอย่างแท้จริงจริงๆหรือเปล่าจากงานที่เขาจะเล่าให้เราได้รับฟังกันนะคะ

0: ในช่วงครึ่งแรกของรายการนะคะจะถามเด็กๆแบบนี้นะคะคือณตอนนี้เนี่ยแต่ละคนนะคะก็ได้โจทย์กันไปไม่เหมือนกันนะคะแต่ละเซตเนาะอย่างเซตแรกเนี่ยนะคะเขาก็มาคุยกับครูอุ๋มนะคะแล้วก็แบบหนูอ่ะมีสื่อที่แบบว่าพอเข้าไปเข้าถึงแล้วเนี่ยนะคะก็อยากที่จะแบบทำโครงการนี้ขึ้นมาเลยอ่ะอยากที่จะใช้ความเป็นกูรูชุมชนเป็นฐานทันทีเลยเพราะว่าสื่อนี้ช่วยกระตุ้นบางอย่างในจิตใจกำลังพูดถึงสื่อหนังสือเล่มนี้ค่ะต้องบอกว่าเป็นหนังสือหายากเลยค่ะคุณผู้ชมนะคะชื่อเรื่องว่าธิดาแห่งไอซิสนะคะเป็นหนังสือหายากเพราะอะไรนะคะเพราะว่าไม่มีจำหน่ายแล้วนะคะต้องหาตามเพจหรือว่าตามช้อปปี้หรืออะไรแบบนี้นะคะที่เขาขายหนังสือเก่าๆนะคะก็จะเจอซึ่งสำนักพิมพ์ที่ได้จัดจำหน่ายนะคะเอาเป็นดำเนินการผลิตก่อนแล้วกันเนาะดำเนินการผลิตคือโครงการจัดพิมพ์คบไฟนะคะหลายคนคงคุ้นชื่อกันดีนะคะแล้วก็จัดจำหน่ายโดยศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะก็เป็นอีกเรื่องนึงนะคะที่เขียนโดยคุณนาวันเอลสัตดาวีใช่ไหมคะลูกเนาะแล้วก็แปลโดยคุณประสิทธิ์ตั้งมหาสถิตกุลนะคะชื่อเรื่องคือธิดาแห่งไอซิสนะคะเดี๋ยวถามทีละคนเลยนะลูกนะว่าหนังสือเล่มนี้ไปกระตุ้นต่อมของเรานะที่แบบอยากจะทำให้เกิดความเป็นชุมชนเป็นฐานโดยใช้โรงเรียนนะคะโรงเรียนที่ว่าก็คือโรงเรียนวัดกลางของสระบุรียังไงบ้างนะคะเดี๋ยวถามเลยก่อนเลยคะเรื่องนี้ธิดาแห่งไอซิสผู้สงสัยนะว่าทำไมถึงชื่อนี้ล่ะธิดาแห่งไอซิสผู้ชมคงสงสัยนะคะทำไมถึงชื่อนี้คะ
1: ก็เป็นเรื่องเป็นเรื่องเกี่ยวกับชีวประวัติของนาวันค่ะที่เธอเนี่ยได้ออกมาต่อต้านกับสังคมแล้วก็เรียกร้องสิทธิทางปัญญาของผู้หญิงในประเทศอียิปต์ค่ะ
0: อืมคือเป็นเรื่องจริงใช่ไหมลูก
1: ใช่
0: ที่เกิดในอียิปต์ใช่ไหมคะเห็นไว้บอกว่าเคยทำเป็นหนังด้วยใช่ไหมใช่ป่ะ
2: ม
0: ัน
2: เป็นเหมือนว่าของพี่เอฟของประมาณ
0: เป็นอะไรนะลูก
2: เป็นหนังของเทพอะไรประมาณนี้เพราะว่าธิดา
0: แต่เคยเป็นภาพยนตร์มาก่อนใช่ไหมคะ
2: มันเป็นเหมือนใช้ชื่อว่าธิดาไอซิสเนี่ยพอหนูแปลใน Google อ่ะมันคือเทพี
0: อ๋อโอเคค่ะดังนั้นเนี่ยในเรื่องนี้นะคะก็จะบอกเล่าเกี่ยวกับเรื่องของรูปแบบการต่อต้านนะคะเพื่อผู้หญิงและเด็กเป็นหลักเลยใช่ไหมคะแล้วมันไปกระตุ้นเรายังไงมันไปกระตุ้นเรายังไงคือเนื้อหาโดยรวมของธิดาแห่งไอซิสทั้งเล่มมีอยู่เท่าไหร่อ่ะ360หน้าคุณผู้ชมมันไปกระตุ้นทำให้เราอยากที่จะทำชุมชนเป็นฐานเพราะอะไรใครจะตอบคะ
2: มันเป็นเหมือนว่าเป็นสิทธิ์ของแต่ละคนในการถ้าแบบเป็นชุมชนอย่างนี้ก็เหมือนว่าสิทธิ์ของแต่ละคนในการอยู่การใช้ชีวิตในแต่ละวันประมาณนี้ค่ะแล้วก็เป็นช่วงอายุของเด็กแต่ละวัยแต่ละวัยว่าเจออะไรมาบ้างอะไรอย่างนี้ด้วย
0: สะท้อนให้เห็นสังคมในอียิปต์ที่เราไม่เคยรู้ด้วยไหมคะ
2: ใช่
1: ค่ะ
0: เป็นยังไงสังคมในอียิปต์เป็น
2: แตกต่างจากเรา
0: แตกต่างจากเรายังไงลูก
2: ก็
0: หนึ่ง
2: การศึกษา
0: การศึกษาเขาเป็นยังไงคะ
2: เขาเหมือนว่าของเราอ่ะจะเน้นแบบเด็กนักเรียนอย่างเงี้ยก็ให้เรียนตามไปเลยแบบพ่อแม่ตั้ง
0: ตามแพทเทิร์นนะมีรูปแบบ
2: แต่ว่าอันนี้ก็คือเขาคิดว่าผู้หญิงไม่ต้องเรียนเยอะก็ได้
0: อียิปต์นะ
2: คือ
0: เล่มนี้ต้องบอกก่อนนะคะว่าเป็นเรื่องที่เผยแพร่ออกมานะคะในปี2545จัดพิมพ์ออกมาเนาะพฤศจิกายน2545จึงต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่าเหตุการณ์ตรงนี้นะคะของอียิปต์เนี่ยณตอนนั้นมันคือแบบนั้นแต่ตอนนี้เราอาจจะไม่ได้ลงลึกตรงนั้นนะคะแต่รู้แต่ว่าหนังสือเล่มนี้ออกมาในปี2545ตอนนั้นเราอายุเท่าไหร่คะกำลังอยู่ป.อะไรลูก
1: ย
0: ังไม่เกิดจริงไหมคะยังไม่เกิดเลยนะคะซึ่งสมัยนั้นนะคะนักศึกษาทั้ง4คน

0: ยังไม่เกิดเลยแต่เราก็ได้รับรู้แล้วว่าเอออียิปต์เนี่ยเขาห้ามไม่ให้ผู้หญิงเรียนหนังสือเยอะใช่ไหมแล้วมีอะไรอีกที่เขาแตกต่างจากเรา
1: เรื่องการเมืองด้วยค่ะ
0: การเมืองเป็นไงคะ
1: ใช่ก็คือการเป็นผู้นำอย่างเงี้ยค่ะบางคนอาจจะไม่ได้ถูกเลือกมาค
0: ่
1: ะเป็นการตั้งกลุ่มแล้วก็สร้างหัวหน้าขึ้นมาค่ะแล้วก็ควบคุมคนในเมืองนั้นนะคะ
0: จะไม่เหมือนกับตอนนี้ที่เราแบบรู้จักการเมืองในฐานะประชาธิปไตยถูกไหมลูกงั้นเราพูดได้ไหมว่าอียิปต์ในช่วงนั้นยังไม่เป็นประชาธิปไตย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ได
1: ้ได้ค่ะ
0: เพราะมันก็คือการเลือกแบบเลือกคนที่เป็นพรรคพวกเรา
1: ใช่ค่ะ
0: คนที่เราพอใจเท่านั้นแต่ไม่ใช่เสียงส่วนใหญ่
1: ไม่ใช่ค่ะ
0: มีอะไรอีกคะที่ทำให้เราเห็นในธิดาแห่งไอซิสเรารู้สึกว่าอียิปต์แตกต่างจากเรา
2: ในเรื่องสิทธิค่ะ
0: ค่ะเป็นไงล
2: ู
0: กอ
2: ย่างในอียิปต์อะค่ะเหมือนผู้ชายก็จะมีสิทธิมากกว่าผู้หญิงผู้หญิงก็คือเหมือนแทบจะไม่มีสิทธิอะไร
0: ไม่มีที่ยืนเลย
2: ใช
0: ่
2: ค่ะ
0: แล้วผู้หญิงเขาบอกเล่าเรื่องนี้ด้วยความรู้สึกยังไงชื่ออะไรนะอัตชีวประวัติของคุณนาวันเขาบอกเล่าเรื่องทั้งเรื่องเลยเนี่ยด้วยความรู้สึกยังไง
1: ความเสียใจความเศร้า
0: เสียใจความเศร้าเศร้าที่เขาไม่มีที่ยืน
1: ใช่ค
0: ่ะแต่การที่หนังสือเล่มนี้ออกมานั่นแปลว่าเขาต้องการที่จะเพิ่มที่ยืนให้กับผู้หญิงในอียิปต์นะคะเราอ่านแล้วมันไปกระตุ้นทำให้เราอยากทำอะไรเพื่อชุมชนยังไงบ้างเป็นยังไงคะลูก
3: ของเมืองอียิปต์ของเขาก็จะเป็นวัฒนธรรมที่แตกต่างจากเรา อย่างศาสนาเขาก็จะเคร่งไปเรื่องเกี่ยวกับพระเจ้าค่ะ
0: ค่ะ
3: เขาคนเหมือนสูงอายุคนแก่เขาจะเน้นไปทางนั้นเชื่อมากกว่า
0: ความเชื่อใช่ไหมเขาเน้นความเชื่อ
3: เขาเน้นไปเรื่องความเชื่อค่ะ
0: ไม่ใช่ความรู
3: ้เหมือนว่าพอเป็นอะไรนิดหน่อยเขาก็จะแบบว่าพระเจ้าช่วยด้วยอะไรประมาณน
0: ี้แบบนั้นอันนี้คือเป็นเรื่องที่หนังสือเล่มนี้บอกเล่านะคะเราไม่ได้ตั้งใจที่แบบว่าจะบูลลี่หรืออะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะแต่ว่าเรากำลังเล่าถึงว่าหนังสือที่ชื่อว่าธิดาแห่งไอซิสเนี่ยนะคะที่เคยจัดจำหน่ายครั้งหนึ่งเนาะในช่วงพฤศจิกายนปี2545ในช่วงนั้นนะคะเกิดอะไรขึ้นกับสังคมของประเทศอียิปต์นะคะแล้วพอนักศึกษานะคะที่ในช่วงนั้นก็ยังไม่เกิดเลยนะคะแต่ณตอนนี้พอได้มาอ่านแล้วเนี่ยพวกเขารู้สึกยังไงและหนังสือเล่มนี้ผลักดันให้ทั้ง4คนนี้นะคะอยากที่จะไปทำอะไรเพื่อชุมชนอย่างไรด้วยวิธีไหนเสน่ห์ของหนังสือเล่มนี้เราว่ามันอยู่ตรงไหนอะไรที่มันเป็นตัวดึงดูดให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยแบบเราอยากทำแต่ละคนน่าจะได้แบบคีย์เวิร์ดของหนังสือมาบ้างถูกไหมลูกที่ตัวเองชอบเนาะเอาอย่างนี้ดีกว่าถามหนึ่งก่อนอ่ะ
2: ของหนูก็จะเป็นเรื่องสิทธิค่ะ
0: สิทธิคำนี้ผลักดันเราอย่างไรลูก
2: ค่ะอย่างเราเองก็เป็นผู้หญิงเหมือนกันก็สิทธิในการคุ้มครองอะไรเงี้ยค่ะอย่างแบบว่าเดี๋ยวนี้มันก็จะมีการถูกล่วงละเมิดทางเพศ อะไรเงี้ยค่ะก็ต้องมีสิทธิในการคุ้มครองเรา
0: คุณอาวันเขากล่าวถึงสิทธิในเล่มนี้ยังไงคะมันถึงทำให้เนยรู้สึกว่าเปรียบเทียบกับสิทธินะตอนนี้แล้วเราอยากจะขับเคลื่อนเรื่องนี้เขาพูดถึงสิทธิว่ายังไงในเล่ม
2: ในเรื่องของผู้ชายกับผู้หญิงอะค่ะก็สามารถมีสิทธิเท่าเทียมกันได้ไม่จำเป็นที่ว่าผู้ชายจะต้องมีสิทธิเหนือกว่าแล้วผู้หญิงก็เป็นคนที่แบบว่าเหมือนไม่มีคุณค่าในตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ผู้หญิงบางคนคิดแบบนั้นแต่ไม่ใช่คุณนาวันที่เขียนเล่มนี้แน่นอนใช่ไหมแอนนาหนูแอนนาคีย์เวิร์ดยังไงคะ
1: คีย์เวิร์ดของหนูนะคะการเป็นหัวในเมืองเล็กดีกว่าเป็นหางในเมืองใหญ่ค่ะ
0: การเป็นหัวในเมืองเล็กดีกว่าเป็นหางในเมืองใหญ่เขาสะท้อนยังไง
1: ก็คือการเป็นผู้นำในที่เล็กๆดีกว่าการเป็นลูกน้องของที่ใหญ่ค่ะ
0: มันก็เลยทำให้แอนรู้สึกว่าอยากที่จะ
1: เป็นผู้นำมากขึ้นค่ะ
0: แล้วลูกก็ไปเป็นผู้นำในโครงการ
1: ใช่
0: เดี๋ยวเขาจะมาเล่าในช่วงถัดไปนะคะริ้วเราลูกเรียนได้คีย์เวิร์ดอะไรคะ
3: ศาสนาและวัฒนธรรมค่ะ
0: ค่ะ
3: ก
0: ็เราเอาคำสองคำนี้เป็นตัวขับเคลื่อนในการทำให้เราอยากทำอะไรเพื่อชุมชนยังไงบ้างลูก
3: อยากแบ่งปัน
0: แบ่งปันโอ้น่ารักอยากแบ่งปันให้กับคนที่เราไม่รู้จัก
3: ใช่ที่เป็นคนที่ด้อยโอกาสกว่าเรา
0: ขาดแคลน
3: ใช่ใช่ขาดแคลนอย่างอุปกรณ์กีฬาอย่างเงี้ย
0: ค่ะ
3: ใช่แล้วก็พวกอยากจัดกิจกรรมให้น้องๆเด็กๆ
0: ความรู้สึกเราเป็นอย่างนั้นเลยนะตอนที่แบบอ่านผลงานของคุณนาวันจบเหมยละลูก
4: ได้เป็นแบบว่าการศึกษาเราเรียนแล้วก็การคุมชุมชนก็คือการจัดแต่งงานโดยที่เรายังไม่รู้แบบว่าไม่รู้จักซึ่งกันและกันมากดีพ
0: อ
4: ซึ่งถ้าเปรียบกับตอนเนี้ยก็คือเราก็ยังเขาเรียกว่าคบหาการศึกษากันไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะมั่นใจว่าเออคนนี้ใช่หรือเปล่าการแต่งงานนี้ถ้าการศึกษาเรียนก็ประมาณว่าในที่หนูอ่านมาเหมือนเขาสู้ตั้งแต่เด็กเลยก็เหมือนว่าอายุตั้งแต่น้อยเลยค่ะตั้งแต่10ขวบเขาก็โดนคุมหนุ่มชนแล้วอ่ะ
0: ค
4: ่
0: ะ
4: แล้วก็แบบว่าเขาก็แบบว่าไม่ปฏิเสธกับทุกคนว่าเขาจะไม่แต่งงาน
0: เขากล้าปฏิเสธเลย
4: ใช่แล้วเหมือนว่าในหนังสืออนุอ่านว่าเหมือนว่าให้ถือถาดกาแฟไปเสิร์ฟอะไรอย่างเงี้ย
0: ค่ะ
4: แล้วก็เหมือนว่ามันเป็นการแบบว่าให้ไปเสิร์ฟคนที่เหมือนเขามาดูตัวเราเหมือนครอบครัวน่าจะรู้จักกันแต่ว่าเด็กคนนี้ยังไม่รู้จักคนที่จะมาแต่งงานกับเขา
0: ค
4: ่
0: ะ
4: แล้วเขาก็เลยต่อต้านแล้วเขาก็แบบเหมือนการแบบว่าปฏิเสธไปเลยว่าเขาอยากจะเรียนมากกว่าเขาแบบอยากเรียนได้ใบปริญญาบัตรได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วทีนี้เหมือนประมาณว่ามีช่วงนึงที่เขาไปน่าจะไปเรียนที่อื่นอ่ะเหมือนนั่งรถไฟไปอย่างเงี้ยแล้วเขาก็พอไปถึงแล้วก็จะแบบว่าน่าจะเป็นบ้านสามีหรือเนี่ยแหละค่ะแล้วเขาก็ไปแล้วก็มีผู้หญิงคนนึงพูดว่าใบประกาศนียบัตรมันมีประโยชน์อะไรยังไงเราก็ต้องแต่งงานไปเป็นแม่บ้านทำความสะอาดบ้านอยู่แล้วเราต้องการไปทำไมอะไรประมาณเนี้ยค่ะเขาก็เลยเป็นแบบว่าผู้หญิงคนนี้เขาก็เลยแบบว่าทำไมเขาไม่เห็นด้วยกับเราอะไรประมาณนี้ว่าความการศึกษามันดีกว่าเยอะเราไม่ต้องไปแบบเป็นรองใครแล้วก็มีสิทธิ์เท่ากันเราก็มีความรู้เหมือนกันเราก็เป็นคนเหมือนกันอะไรประมาณนี้ค่ะเราก็เลยแบบว่าทำไมเขาไม่เห็นคุณค่าตรงนี้ทำไมไม่เห็นคุณค่าในตัวเองอะไรประมาณนี้เราก็ผู้หญิงเหมือนกันทำไมไม่เข้าข้างกันบ้างอะไรประมาณนี้
0: ค่ะเยี่ยมเลยค่ะนี่คือสิ่งที่นักศึกษากลุ่มนี้นะคะได้รับจากหนังสือเล่มนี้นะคะดูสิคะจริงๆแล้ว360กว่าหน้าที่เกิดขึ้นในหนังสือเล่มนี้นะคะตอนนี้ไม่ได้มีเผยแพร่ให้คนในประเทศไทยได้เข้าถึงอย่างกว้างขวางแล้วแต่นะครั้งหนึ่งในชีวิตนะคะทั้ง4คนนี้ได้อ่านหนังสือเล่มนี้นะคะและหนังสือเล่มนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้ทั้ง4คนนะคะอยากที่จะเป็นกูรูชุมชนเป็นฐานตอนนี้เราเชื่อมั่นแล้วหรือยังว่าเรานี่คือกูรูชุมชนเป็นฐานแล้วเชื่อมั่นหรือยังคะ
1: ยังไม่ค่ะ
0: เดี๋ยวไม่เชื่อไม่ได้แล้วเพราะว่ามีประสบการณ์มาแล้วใช่ไหมงั้นครูถามทำโครงการเราตัดสินใจเนาะคือเราขับเคลื่อนแล้วนะเราทำโครงการทำไมถึงเลือกที่โรงเรียนวัดกลางคลองสามโก๋คุณผู้ชมลองดูภาพที่ตัดสลับกันไปนะคะก็จะเห็นว่าเนี่ยเด็กๆนะคะที่ร่วมกิจกรรมก็จะมีบรรยากาศหรือว่ามีความรู้สึกยังไงบ้างทำไมเลือกที่วัดกลางคลองสามโก๋คะ
2: ค่ะเพราะว่าเป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่อยู่ภายในชุมชนนะคะอย่างในจังหวัดอยุธยาก็จะมีโรงเรียนหลายโรงเรียนเลยที่เป็นโรงเรียนใหญ่ๆดังๆใช่ไหมคะโรงเรียนวัดกลางของสะบัวก็จะไม่ค่อยเป็นที่รู้จักสักเท่าไหร่ค่ะก็จะได้รับโอกาสในการช่วยเหลือน้อยกว่าที่อื่นนะคะ
0: พอเราเข้าไปจริงๆน้องไม่สามารถที่จะเข้าถึงโอกาสอย่างที่เราคิดจริงๆใช่ไหม ความรู้สึกของเราเป็นแบบนั้นนะคะ

0: พอเข้าไปแล้ววัดกลางคลองสระบัวกลุ่มเป้าหมายที่เราเลือกคือเด็กป.4ถึงป.6เนาะทำไมเราถึงเลือกกลุ่มนี้เรามีการโหวตกันในกลุ่มด้วยใช่ไหมเห็นบอกกันหลังไมค์ด้วยใช่ไหมคือไม่ใช่ว่าแบบ4คนคิดแล้วว่าแบบว่าเอาที่นี่เลยไม่ใช่เนาะเป็นการแบบว่าโหวตนะคะก็คือใช้เสียงส่วนใหญ่ทำไมถึงเป็นป.4ถึงป.6
1: เพราะว่าน้องน่าจะมีวุฒิภาวะมากกว่าเด็กประถมต้นนะคะ
0: ค่ะอันนี้ส่วนหนึ่ง
1: ใช่ค่ะ
0: เรากำลังจะไปทำอะไรให้พวกเขาเกิดการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมของเราไปทำอะไรคะลือ
2: ช่วยกระตุ้นเหมือนอย่างความสมัครคีค
0: ่
2: ะ
0: ลือใช้คำดีเลยนะคะคือไม่ได้บอกว่าไปสร้างแต่ช่วยเป็นไงกระตุ้นเหมือนแบบจุดไฟให้เขาแบบนิดนึงอ่ะนะ
2: ให้น้องๆได้มีความแบบร่วมมือกันทำกิจกรรมใช่แ
0: บบ
2: เพราะว่าบางคนเนี่ยเหมือนเขายังไม่สนิทกันเท่าไหร่อย่างพี่ๆเข้าไปเนี่ยก็ช่วยให้ทุกคนได้สนิทกันมากขึ้นแล้วก็มีกิจกรรมร่วมกันมากขึ้น
0: ค่ะลองจับคีย์เวิร์ดนะคะของดิวดีๆนะคะมี2คำที่สำคัญมากเลยคุณผู้ชมคะก็คือ1เราก็คือนักศึกษากลุ่มนี้นะคะเข้าไปช่วยกระตุ้นให้กลุ่มเป้าหมายเกิดอะไรสักอย่างนึงนั่นแหละและอีกคำหนึ่งที่ผมชอบคือคำว่าร่วมมือภาษาอังกฤษก็คือ collaborative นะคะไปทำให้เกิดการร่วมมือเพราะว่า2คำนี้นะคะมันจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพได้นะคะและเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงของบุคลิกภาพอะไรก็เกิดขึ้นได้กับผู้เรียนไม่ว่าจะเป็นอย่างที่เหมยบอกว่าเราจะทำให้เด็กเนี่ยรู้ว่าโอกาสในการเรียนที่เขากำลังใช้อยู่เนี่ยมันสำคัญจริงๆบางประเทศไม่มีโอกาสแบบนั้นนะคะเราจะทำยังไงให้เขารู้สึกคือสิ่งเดียวที่ทำได้แล้วง่ายด้วยนะคะก็คือการกระตุ้นให้กลุ่มเป้าหมายนั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงของบุคลิกภาพนั่นเองกิจกรรมเราไปทำอะไรบ้างเหมยจำได้ไหมลูกกิจกรรมของเราไปทำอะไรกับน้องๆแป๊บเดียวเองเนาะ3ชั่วโมงใช่ไหมที่เราไปทำ
3: ของจะมีการแบบว่าไปพาน้องร่วมกิจกรรมด้วยแบ
0: ่
3: งปันของที่เรารวบรวมกันมาด้วยการร่วมกิจกรรมของเรามันมีประมาณ4ทางให้น้องช่วยกันแบบว่าแบ่งกันเป็นแต่ละฐานแต่ละฐานเท่าๆกันอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แบ่งให้น้องเล่นการจับน้องป.4หรือป.6อย่างเงี้ยต่างๆแบบว่าต่างชั้นกันอย่างเงี้ยมันก็ไม่มีความสนิทกันอยู่แล้วแล้วก็จะแบ่งให้น้อง
0: กันใช่ไหม
3: อยู่คนละกลุ่มกันก็แบ่งให้น้องเข้าหากันคุยกันเท่าที่หนูเป็นพี่เลี้ยงอะค่
0: ะ
3: หนูเท่าที่หนูเห็นนะน้องบางกลุ่มอะคุยกันเลยแบบเอ้ยทำอย่างนี้นะทำอย่างนี้นะ
0: เขาคุยกัน
3: ใช่
0: เกิดการร่วมมือที่นิวบอก
3: ใช่ค่ะน้องแล้วน้องก็ร่วมมือกับเราได้ดีด้วยเพราะว่าไปตอนแรกอะดูเหมือนน้องเก่งๆ
0: เราก็เก่งด้วย
3: เพราะว่าเราตอนแรกไม่เคยแบบเป็นอย่างนี้มาก่อน
0: นี่ครั้งแรกของเหมยเลย
3: ใช่แล้วพอไปก็พวกพี่ก็จะมีการแนะนำตัวแบ่งกลุ่มแบ่งฐานแบ่งพี่เลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบ่งสีแบ่งอะไรพอเรียบร้อยแล้วก็พาน้องเข้ากิจกรรมตอนแรกน้องก็เก่งกับหนูก็เก่งกับน้องด้วยแล้วน้องก็แบบว่าพอเริ่มแบบว่าฐานที่สองเนี้ยน้องเริ่มสนิทกับเราเริ่มคุยกับเรา
0: เออต้องใช้เวลาน
3: ะอะไรอย่างนี้พี่ผมอย่างนี้
0: เขาเริ่มแลกเปลี่ยนกับเราแล้ว
3: ใช่บางคนก็พี่ผมไปเข้าห้องน้ำนะพี่อย่างนี้อย่างนี้นะ
0: ค
3: ่
0: ะ
3: หนูเป็นประมาณ
0: ค่ะนี่คือหน้าที่ของพี่เลี้ยงค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวถามแต่ละคนด้วยลิวทำหน้าที่อะไรลูก
2: ของหนูจะเป็นพี่ประจำฐานแล้วก็คนหาเงินรับบริจาค
0: โอ้สำคัญเลยค่ะคุณผู้ชมคนหาเงินรับบริจาคถ้าไม่ได้เงินบริจาคทำโครงการได้ไหมคะไม่ได้นะคะไม่มีตังค์นะคะทำไม่ได้เลยยากไหมตอนเอาเริ่มฟอร์มโครงการก่อนเพราะว่าจะบอกว่าบรรยากาศที่คุณผู้ชมเห็นสลับกันไปเนี่ยคือปลายทางแล้วถูกไหมคะแต่ก่อนหน้านั้นเราเป็นไงหูเราฟูมฟักเราทำกันมาล้มก็แล้วลุกก็แล้วคือผ่านการล้มลุกคลุกคลานมาด้วยกันแต่สุดท้ายก็ทำออกมาเป็นโครงการได้อย่างลิวนี่ลิวหาเงินบริจาคตอนนั้นตั้งเป้าไว้ประมาณเท่าไหร่เราได้

0: ไหร่อ่ะ
1: ตอนนั้นเราตั้งเป้าไว้ที่ประมาณ 6,000
0: 6,000 ใช่ไหมลูกเหมยก็เป็นฝ่ายรับบริจาคเหมือนกันเป็นหัวหน้าเฮดด้วยใช่ไหมคะตั้งไว้ 6,000 ตอนนั้นจำได้นะคะเหมยต่อรองกับครูอุ๋มนะ จะไหวหรือเปล่าคะเดี๋ยวกลัวจะไม่ไหวใช่ไหมแล้วสุดท้ายได้จริงๆเท่าไหร่คะ
1: 8,000กว่า
0: เป็นไงล่ะ8,000เลยคุณผู้ชมใช้วิธีไหน
1: ก็ไปเดินที่งานมรดกโลกด้วย
0: ค่ะ
1: แล้วก็
0: เป็นจังหวะนั้นพอดี
1: แล้วก็จากผู้ใหญ่ต่างๆจาก
0: ผู้ใหญ่ใจดี
1: ใช่จากโรงงานเพื่อนด้วยที่ทำงานเพื่อนด้วย
0: ของที่เหมือนไปหาด้วยใช่ไหม
2: โรงงานพ่อค่ะ
0: เอ่ยได้ค่ะชื่อโรงงานอะไรลูก
2: โรงงานสหไทยสติไทย
0: โอ้ค่ะมีคนช่วยมาเยอะเลย
2: มีค่ะเป็นเพื่อนที่ทำงานพ่อเป็นพวกลุงเพราะว่าหนูบอกพ่อว่าช่วยหน่อยเพราะว่ากลัวเงินไม่พอเพราะว่ายอดตอนนั้นน้อยแล้วพ่อก็บอกเอากล่องมาสี่เดียว
0: ค่ะ
2: เดี๋ยวไปเดินให้ก็มีคนใส่มาเยอะเลยได้ประมาณ1,000 กว่าบาท
0: อืมค่ะ
2: แล้วก็มีพี่เซเว่นที่เคยทำอะค่ะจะมีผู้จัดการเซเว่นเข้าเมาค่ะตรงข้ามกับวิไลนะ
0: คะ
2: แล้วก็เซเว่นตลาดยิ่งรวยแถววังน้อย
0: อืม
2: ใช
0: ่ตอนนั้นกลัวว่าจะเงินจะไม่พอ
2: กลัวค่ะก็เลยไปหาพวกพี่ที่เคยทำงานด้วยกันก่อนพวกพี่ก็ใจดีโอนให้คนละ100-200แล้วก็โรงงานเขาก็ช่วยเพราะว่าเห็นว่าเป็นลูกเป็นหลานเขาก็มองที่เขาเห็นหมูตั้งแต่เด็กๆเลยค่ะเราก็เลยช่วยกัน
0: เราก็ใช้เครือข่ายต่อสัมพันธ์ส่วนตัวนะคะทำให้โครงการนี้ขับเคลื่อนไปได้ด้วยนะคะอันนี้คือในส่วนของการรับบริจาคและในวันนั้นดิวทำอะไรลูกพี่ประจำฐาน
1: ใช่พี่ประจำฐานค่ะ
0: ลูกอยู่ฐานอะไรนะคะ
1: ฐานที่สองค่ะเป็นเกี่ยวกับหาของในกล่องกระซิบส่งสารก
0: ็
1: จะได้เกี่ยวกับสมาธิความสามัคคีไหวพริบ
0: ซึ่งตัวริวเองแล้วก็ทีมงานของริวนะคะก็คือมองว่าสิ่งต่างๆคำแต่ละคำที่ริวพูดเมื่อสักครู่นะคะเป็นสิ่งที่ช่วยกระตุ้นให้บุคลิกภาพของน้องเข้มแข็งขึ้นมาได
1: ้
0: แอนลูกวันนั้นแอนทำอะไร
3: แอนทำหน้าที่ถ่ายภาพค่ะ
0: ถ่ายภาพภาพนิ่งใช่ไหมคะ
3: แล้วก็มีวิดีโอภาพขึ้นไ
0: ปค่ะแล้วก่อนหน้านั้นเราเซตตัวเองไว้ว่าเราทำอะไร
3: ก่อนหน้านั้นก็เป็นคนช่วยสื่อค่ะ
0: อยู่ในทีมสื่อ
3: ใช่ค่ะ
0: ซึ่งหัวหน้าทีมสื่อก็คือเหนื่อยนั่นเองใช่ไหมคะรับจบทุกเรื่องค่ะนั้นในช่วงที่เราถ่ายภาพเราต้องได้เห็นชัดๆเลยแหละผ่านเลนส์กล้องนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นหลังจากที่เราไปทำโครงการว่าเราเห็นอะไร
3: ก็น้องๆที่มาร่วมกิจกรรมนะคะตอนแรกก็มีแค่ป.4 ถึง ป.6 แต่ว่าอาจารย์ขอเข้าป.3 เข้ามาด้วยค่ะก็เพิ่มนักเรียน
0: น้องอยากมา
3: ใช
0: ่ค
3: ่
0: ะ
3: ก็น้องๆที่ทำกิจกรรมในแต่ละฐานนะคะน้องๆให้ความร่วมมือกับพี่ในฐานดีมากเลยค่ะแล้วก็ไม่มีความวุ่นวายเกิดขึ้นเลยค่ะ
0: เราก็เลยเก็บภาพมาได้เป็นอย่างดีเลย
3: ใช่ค่ะ
0: ใช่ไหมคะความรู้สึกของแอนตอนนั้นถึงแม้ว่ามันจะเป็นงานใหม่เป็นงานแรกแต่แอนรู้สึกว่าแอนได้อะไรจากวันนั้นบ้าง
3: ได้เห็นรอยยิ้มของน้องๆค่ะที่ได้ของขวัญตอนนี้แล้วก็มีความสุขมากขึ้น
0: ตอนแรกเราคิดกันนะ4คนนี้เราคิดไหมว่าแบบว่าเราจะได้เห็นรอยยิ้มแบบที่เป็นอย่างนั้นจริงๆ
3: ตอนแรกก็ไม่คิดค่ะ
0: กลัวกังวลใช่ไหมในกังวลอะไรที่สุด
4: กังวลในเรื่องของการทำกิจกรรมอะค่
0: ะ
4: กลัวน้องๆว่าจะไม่สนุกกับกิจกรรมที่เราจะเตรียม
0: ไว้นี่คือสิ่งที่เรากังวลดีกว่าหรือ
1: กลัวน้อง
0: เบื่อ
1: ไม่ใช่เบื่อกลัวกิจกรรมของเรามันทำให้น้องไม่สนุก
0: เรากลัวแบบนั้นเหมือนกัน
2: เป็น
0: คือตอนแรกเราอาจจะกังวลเรื่องเงินเนาะแต่ตอนนี้เงินแบบว่าพร้อมหมดแล้วแล้ววันนั้นแล้วอ่ะคือแบบว่าโอ้ซื้อข้าวของมาหมดแล้วเรายังกังวลอยู่ไหม
2: กังวลกลัวซื้อของแบบไม่พอด้วย
0: แล้วไม่พอจริงๆไหม
2: มันพอค
0: ่ะ
2: มีแล้วมันก็มีเหลือบ้างแล้วก็ไปซื้อของเพิ่มในวันนั้นใช
0: ่ค่ะ
2: แล้วกลัวน้องหนูถ้ากลัวน้องแบบ เขาเรียกว่าไม่จอยกับเราคือแบบนั่งนิ่งอ่ะพี่ทำอะไรอะไรอย่างเงี้ย
0: แล้วปรากฏมีไหมมีน้องแบบนั้นไหมคะ
2: ไม่ค่ะ
0: ไม่มีเลยสักคนเดียว
2: ใช่ความรู้สึกน้องก็คือแบบสนุกกับเราอ่ะ
0: เต็มกับเรามาก
2: แต่แรกๆเราก็กลัวเพราะต่างคนต่างเก่งก็เลยแบบน้องก็เลยนิ่งๆไปหน่อยแต่พอหลังก็เริ่มสนุกแล้วเพราะว่าเราก็แบบว่าให้น้องร่วมพอจบหาไปเสร็จแล้วก็มีแจกของฝากให้น้องร่วมกิจกรรมแบบมาแบบเต้นข้างหน้าอะไรอย่างเงี้ยเพื่อเอาของรางวัลชิ้นใหญ่อะไรอย่างเงี้ย
0: ค่ะ
2: ใช
0: ่นะคะคุณผู้ชมคะรายการนี้นะคะกูรูชุมชนเป็นฐานทุกคนที่มานั่งอยู่ตรงนี้นะคะผมจะต้องถามคำถามนี้เพราะเป็นคำถามสำคัญคือหลังจากที่เราได้ไปลงโครงการกันมานะคะความรู้สึกของเราที่มีต่อเรื่องของสิทธิอันนี้ว่ากันเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้ด้วยเนาะเกี่ยวกับสิทธิแล้วก็การศึกษาของคนที่อยู่ในประเทศเราเนี่ยเรามองมันเปลี่ยนไปไหมหลังจากที่เราไปลงโครงการวันนั้นนะคะเราอยากให้มันเกิดอะไรขึ้นใหม่ๆในสังคมบ้างทำไมกัน
2: ผลประมาณว่าน่าจะเปลี่ยนใหม่ๆก็น่าจะเป็นการหาแบบทางเข้าโรงเรียนเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าที่หนูไปอ่ะหนูไม่ใช่คนแถวนี้ค่ะแล้วหนูไปตรงนั้น
0: อ
2: ่ะมันทางซับซ้อนมันน่าจะมีป้ายให้เราดูหน่อยว่าเออการไปถึงโรงเรียนเนี้ยมันจะได้ไม่หลงเพราะว่าหนูก็เพิ่งก็เกือบหลงเหมือนกัน
0: ค่ะก็คือเรามองว่าการที่เราเข้าไปทำโครงการนะคะเราอยากที่จะไปโรงเรียนที่สามารถที่จะไปเปลี่ยนเขาได้แต่ท้ายที่สุดการไปอาจจะลำบากนิดนึงใช่ไหมลูกถ้าหากว่าเราไม่รู้จักโรงเรียนนั่นแปลว่าตัวเหมยเองเหมยเห็นคุณค่าของการที่เราไม่ได้เรียนในห้องเรียนเพียงอย่างเดียวแต่เราอยากที่จะไปลงพื้นที่กับโรงเรียนแบบนี้ให้มันเกิดมีขึ้นมันต่างจากที่เราเรียนในห้องเรียนยังไง
2: ของเราก็จะเป็นถ้าไปข้างนอกอย่างเงี้ยเราก็ยังได้สัมผัสความรู้สึกด้วยแบบว่าเราได้สัมผัสจริงด้วยว่าเป็นอย่างนี้นะเป็นอย่างนี้แต่ถ้านั่งเรียนอย่างเงี้ยเราก็แค่จินตนาการตามว่ามันจะเป็นยังไงต่อยังไงต
0: ่อ
2: มันจะติดขัดอะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าแบบเราไปสัมผัสจริงอ่ะเออมันมีติดขัดบ้างนะติดขัดเราแก้ยังไงแก้ปัญหายังไงแค่แต่ถ้าเรานั่งห้องเรียนอย่างเงี้ยเราจินตนาการแต่เราไม่ได้นึกถึงว่ามันจะเกิดปัญหาบ้างไหมติดขัดบ้างไหมแล้วเราจะแก้ยังไง
0: หมายมองว่าการออกไปสู่ชุมชนจะทำให้เราเห็นลู่ทางของการก้าวข้ามอุปสรรคต่างๆนิวและลูก
1: หนูอยากให้หวันทางผู้ใหญ่ใจดีค
0: ่ะ
1: เข้าไปสนับสนุนโรงเรียนวัด มากกว่านี
0: ้ยังมีอีกเยอะใช่ไหมในความรู้สึกเดียว
1: ในวิทยามีเยอะมาก
0: ค่ะ
1: อย่างเรื่องอยากให้ผู้ใหญ่ไปช่วยเรื่องอุปกรณ์การเรียนเกี่ยวกับสื่อคอมพิวเตอร์อย่างเงี้ยเพราะว่าน้องๆ น่าจะไม่ค่อยมีเท่าไหร
0: ่พอเราเข้าไปเห็นแล้วเห็นสภาพจริงๆแล้วแตกต่างจากที่เรามองดูในข่าวนะสภาพจริง
1: แตกต่างมาก
0: แตกต่างมาก
1: ใช่โรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนที่เล็กแล้วมีแต่ไม้ทั้งนั้นเลยไม่มีปูนที่แบบว่าเป็นห้องใหญ่ๆเลย
0: ไม่มีเลยค่ะนั่นคือสิ่งที่เราเห็นและเราคิดว่ามันเป็นความจำเป็นที่สังคมควรจะต้องหันมาตรงนี้แล้วล่ะแอนนะลูก
3: ค่ะของหนูนะคะก็รู้สึกว่าการที่ครูในโรงเรียนไม่พอสำหรับนักเรียนค่ะ
0: เราเห็นใช่ไหมครูน้อยเลยเนาะ
3: ค
0: ่
3: ะก็คือครูมีจำนวนน้อยกว่าจำนวนนักเรียนนะคะ
0: นักเรียนเยอะมากเลยค่ะ
3: ใช
0: ่เล็กนะโรงเรียนนะแต่ว่าโหนักเด็กเยอะ
3: ค่ะก็ครูน้อยแล้วก็เด็กบางทีก็เรียนรวมกันอย่างเงี้ยค่ะ
0: เรียนรวม
3: ก็คือครูติดราชการด้วยอะไรด้วยเงี้ย
0: ก็เลยจะต้องมาแบบเอามารวมๆกันแล้วก็สอนทีเดียว
3: ใช
0: ่แบบที่เราเห็นเนาะในลูก
4: ค่ะก็จะเป็นเรื่องทุนการศึกษาค่ะอย่างโรงเรียนที่เราไปทำกิจกรรมก็เป็นโรงเรียนขนาดเล็กค่ะก็อาจจะเป็นที่รู้จักน้อยไม่เหมือนโรงเรียนในเมืองใหญ่ๆค่ะก็จะได้ทุนการศึกษามากกว่า

0: ที่เราไปอะค่ะในการจะทำกิจกรรมอะไรแต่ละอย่างเขาก็อาจจะมีทุนไม่เพียงพอก็น้องๆก็อาจจะไม่ได้ทำกิจกรรมอันนั้นนะคะ
1: ค่ะคุณผู้ชมคะคำพูดต่างๆเหล่านี้นะคะเป็นตัวประมวลผลได้เลยนะคะว่านักศึกษาที่เข้าไปนะคะแล้วก็ตอนนี้สถาปนาตนเองก็เป็นกูรูชุมชนเป็นฐานแล้วเนี่ยนะคะเขาเล็งเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นในประเทศไทยแบบนี้แต่ตัวเขาเองเขาไม่รอนโยบายไม่รออะไรที่เป็นของทางผู้ใหญ่แต่เขาขับเคลื่อนด้วยตัวของเขาเองและทำอะไรคำถามสุดท้ายของครูนะคะก่อนที่พวกเราจะกลายเป็นกูรูชุมชนเป็นฐานกับหลังเนี่ยตอนนี้คือหลังละเราว่าเราเปลี่ยนบุคลิกภาพด้านใดเยอะที่สุดเลยคะแบบจากหน้ามือหลังมืออะเรามองเห็นตัวเองแล้วเฮ้ยโหมาทำแล้วแบบเปลี่ยนอะตัวเองเปลี่ยนอะมองเห็นความเปลี่ยนแปลงตัวเองแอนค่ะแอนเห็นอะไร
2: หนูนะคะก็คืออ
1: ย่างเดียวที่เด่นชัดเลยลูก
2: ก็คือการตอนแรกคือไม่ค่อยถามเพื่อนค
1: ่ะ
2: แล้วก็หลังจากไปทำอันนี้ก็คือเราก็ถามความเห็นจากเพื่อนมากกว่าก
1: ล้าถามมากขึ้น
2: ใช่ค่ะ
1: ทำไมถึงกล้าถามมากขึ้น
2: ก็เวลาทำกิจกรรมอย่างเงี้ยค่ะถ้าไม่ถามก็ไปต่อไม่ได้
1: ไปต่อไม่ได้เพราะมันเป็นกิจกรรมที่ทำเป็นทีมร่วมกันเหมือนละลูกเอาความเปลี่ยนแปลง
3: ความรับผิดชอบ
1: ความรับผิดชอบเป็นไงลูกแต่ก่อนเป็นยังไง
3: ของหนูแต่ก่อนจะเป็นแบบ
1: ชิวๆ
3: ช
1: ิ
3: วใช
1: ่
3: ชิวบางทีก็มาไม่มา
1: ค่ะ
3: แต่ถ้าเป็นโครงการมันของเราคือร่วมกันหมดทั้งห้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยต้องแบ่งกันเขาแบ่งกันแล้วเราก็มีหน้าที่นี้เราก็ต้องรับผิดชอบหน้าที่นี้แล้วพอถึงวันงานก็ต้องรับผิดชอบหน้าที่นี้ด้วยเราก็เลยแบบว่าความรับผิดชอบเราเยอะขึ้น
1: เยอะขึ้น
3: ใช่เพราะว่าแต่ก่อนหนูเป็นแบบคนชิวๆแบบอันนี้ไม่ได้ก็ไม่ต้องทำปล่อยให้ลูกทำอย่างเงี้ย
1: แต่ครั้งนี้ไม่ได้เลย
3: ไม่ได้เพราะเป็นหน้าที่ของเราเพราะว่าเขาแบ่งกันแล้วใช่หนูก็เลย
1: ทีมแล้ว
3: ใช
1: ่ค่ะดิวและลูก
4: เกี่ยวกับความร่วมมือค่ะ
1: ร่วมมือปกติริวจะร่วมมือกับคนเป็นยังไง
4: เพื่อนน้อยมาก
1: น้อยมากใช่ไหม
4: เพราะว่าหนูก็เหมือนกับหมวยที่ชิวๆไม่ค่อยมา
1: สันโดษ
4: ใช่ไม่ค่อยมาแบบกิจกรรมบางกิจกรรมหนูก็ไม่ได้เข้าแต่ว่าพอเป็นกิจกรรมนี้ที่ไปช่วยน้องๆคือรู้สึกอยากร่วมมือมากขึ้นเพราะว่าเราก็มีหน้าที่ของเราด้วยใช่เพื่อนก็มีหน้าที่ของเพื่อน
1: ก
4: ็เลยอยากไปร่วมมือ
1: เห็นความเปลี่ยนแปลงตัวเองว่าเราเริ่มที่จะชอบความร่วมมือมากขึ้นไม่หนีละ
4: ไม่หนีละ
1: ไม่หนีละในระดับ
0: ของหนูก็จะเป็นเรื่องของเวลาค่ะ
1: เวลาจะนะหน้าที่ของเนยนะคะคือเป็นคนทำเพจทำสื่อทั้งหมดนะคะเห็นว่าแบบพอเวลาที่แบบคลอดงานออกมาเนี่ยนะคะบางทีก็ดึกบ้างอะไรบ้างบริหารเวลาแต่อันนี้เราเห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวเองด้านเวลาเป็นไงคะ
0: ก็คือเหมือนเวลามีกิจกรรมที่มหาลัยเงี้ยค่ะหนูส่วนมากหนูก็จะไม่เข้าเลยส่วนมากจะเอาเวลาไปทำงานมากกว่าค่ะแต่อันนี้ก็คือก็ไม่ได้ก็ต้องทำเพราะเป็นงานห้องค่ะก็ต้องแบ่งเวลาเอาเวลามาทำอันนี้ด้วย
1: ก็ต้องบอกว่าความเป็นกูรูชุมชนเป็นฐานทำให้นักศึกษาหลายๆคนได้ค้นพบศักยภาพใหม่ของตัวเองนะที่พวกเขามองว่าเป็นศักยภาพที่จำเป็นที่เขาจะต้องควักออกมาใช้แล้วล่ะเพราะถ้าไม่ใช้งานทีมงานนี้จะเกิดไม่ได้และทีมนี้ทำได้ดีเยี่ยมมากเลยนะคะถ้ามีคะแนนเต็มร้อยก็คงได้เกินร้อยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะในเทปต่อไปค่ะว่าเซตต่อไปที่เขาจะมาบอกเล่าประสบการณ์ความเป็นกูรูชุมชนเป็นฐานเขาจะเล่าเรื่องอะไรให้คุณผู้ชมได้รับฟังกันนะคะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วละค่ะหวังว่าในเทปแรกเทปนี้นะคะของกูรูชุมชนเป็นฐานนะคะจะช่วยในการกระตุ้นเตือนทั้งคุณผู้ชมเองด้วยนะคะและคุณผู้ชมก็สามารถที่จะไปกระตุ้นเตือนคนที่เขาน่าจะมีบทบาทในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงการศึกษาในยุคนี้ให้ปรับใช้ความเป็นชุมชนเป็นฐานให้เข้ากับหลักสูตรชุมชนเป็นฐานหรือว่า community based นะคะจะช่วยในการสร้าง

ให้ทั้งผู้เรียนด้วยแล้วก็กลุ่มเป้าหมายที่เป็นชุมชนมีความสุขและมีศักยภาพที่เข้มแข็งยั่งยืนมากยิ่งขึ้นค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะครูปรินุชัยฤทธิ์และ

0: ประเทศไทยนั้นตั้งอยู่ในคาบสมุทรอินโดจีนซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปเอเชียมีตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ที่ละติจูด5องศา37ลิปดาเหนือถึง20องศา28ลิปดาเหนือจึงอยู่ในเขตร้อนทำให้มีอุณหภูมิสูงตลอดปีเพิ่มความเย็นและความสะดวกสบายประชาชนส่วนใหญ่นิยมใช้ระบบปรับอากาศไม่ว่าจะเป็นในบ้านเรือนอาคารสำนักงานการถนอมอาหารแม้กระทั่งในรถยนต์ที่เป็นรถส่วนตัวรถสาธารณะรถสำหรับขนส่งรถประเภทวิ่งบนรางแม้แต่เครื่องบินจะเห็นได้ว่าระบบปรับอากาศมีความสำคัญอย่างมากและถ้าจะพูดถึงเรื่องรถยนต์โดยเฉพาะในสมัยนี้ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ขนาดใหญ่หรือขนาดเล็กก็จะต้องมีเครื่องปรับอากาศเป็นส่วนประกอบที่อำนวยความสะดวกสบายเพื่อตอบโจทย์สำหรับลูกค้าบนท้องถนนประเทศไทยมีการใช้รถยนต์มากกว่า38ล้านคัน 99% ต้องใช้เครื่องปรับอากาศเมื่อใช้แล้วต้องมีการซ่อมบำรุงรักษากรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานจึงได้มองเห็นโอกาสในการสร้างงานสร้างอาชีพสำหรับผู้ที่สนใจในงานช่างปรับอากาศจึงได้ผลิตวิดิทัศน์เพื่อการฝึกในหัวข้อเรื่องช่างเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับ1เพื่อเป็นพื้นฐานและเป็นก้าวแรกสำหรับผู้ที่สนใจในเส้นทางอาชีพนี
1: ้สวัสดีครับเนื่องจากประเทศไทยเป็นเมืองร้อนเพื่อความสะดวกสบายในการขับรถยนต์ฉะนั้นรถยนต์ทุกคันจึงจำเป็นจะต้องมีเครื่องปรับอากาศในรถยนต์เพราะฉะนั้นช่างเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ตลาดจึงมีความต้องการเป็นจำนวนมากการทำงานเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ก็จะประกอบด้วยอุปกรณ์หลักมีคอมเพรสเซอร์นะครับแล้วก็มีคอนเดนเซอร์มีตัวรีซีเวอร์ไดเออร์แล้วก็มีตัวเอ็กซ์แพนชั่นวาลฟ์แล้วก็มีตัวอีวาบูเลเตอร์นะครับทีนี้ในชุดตู้แอร์นะครับตู้แอร์เนี่ยก็จะประกอบด้วยเอ็กซ์แพนชั่นวาลฟ์แล้วก็มีอีวาบูเลเตอร์แล้วก็จะมีชุดมอเตอร์โบเวอร์เข้าไปมีส่วนอยู่ข้างในชุดของตู้แอร์ด้วย
0: เครื่องมือและเครื่องวัดระบบทำความเย็น
1: เครื่องมือก็จัดว่าเป็นส่วนที่สำคัญที่จะทำให้งานออกมาได้ดีหรือจะไม่ดีนะครับเครื่องมือที่ใช้ในเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ก็จะมีดังต่อไปนี้
0: 1. ถังเก็บสารทำความเย็นใช้เก็บสารทำความเย็นในกรณีที่ต้องการบรรจุสารทำความเย็นเข้าไปในระบบใหม่เนื่องจากการซ่อมและเปลี่ยนอุปกรณ์ในระบบทำความเย็น 2. เครื่องชั่งเป็นเครื่องชั่งสำหรับหาค่าน้ำหนักของสารทำความเย็นในกรณีที่ปฏิบัติการบรรจุสารทำความเย็นเพื่อให้ทราบน้ำหนักของสารทำความเย็นที่ใช้ไปในการบรรจุสารทำความเย็นในแต่ละครั้ง 3. Manifold Gate เป็นเครื่องมือสำหรับใช้ในงานบริการตรวจซ่อมระบบปรับอากาศสามารถวัดค่าความดันด้านต่ำความดันด้านสูงของระบบทำความเย็นในเวลาเดียวกันและหน้าปัดของเกตสามารถอ่านค่าอุณหภูมิได
1: ้เครื่องปรับอากาศในรถยนต์ตั้งแต่ปี1995เป็นต้นมาก็จะใช้สารทำความเย็นที่เป็น R134A แต่ก่อนปี1995เราก็ยังคงจะใช้สารทำความเย็นที่เป็น R12 ทีนี้ข้อแตกต่างนะครับระหว่าง R

0: 12กับ13A เราจะดูที่วาล์วบริการถ้าเกิดวาล์วบริการเป็นลักษณะที่จะต้องใช้เกียร์หมุนเข้าไปอันนั้นก็จะเป็นทะเบียนที่เป็นเบอร์12แต่ถ้าเผื่อว่าเป็น13A ก็จะใช้เป็นลักษณะสวมล็อกเข้าไป
1: 4. Thermometer Thermometer เป็นอุปกรณ์วัดอุณหภูมิซึ่งบ่งชี้ระดับความเข้มข้นความร้อนเทอร์โมมิเตอร์ที่ใช้งานทั่วไปมีอยู่2หน่วยวัดคือองศาเซลเซียสและองศาฟาเรนไฮต์5เครื่องตรวจรอยรั่วเป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับตรวจรอยรั่วระบบทำความเย็น6คลิปแอมคลิปแอมหรือคลัมมิเตอร์เป็นเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าชนิดหนึ่งที่ใช้สำหรับวัดค่ากระแสไฟฟ้าที่ไหลในวงจรไฟฟ้าได้สะดวกรวดเร็วแม่นยำโดยไม่ต้องดับไฟหรือหยุดการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้า 7. มัลติมิเตอร์เป็นเครื่องมือใช้วัดปริมาณทางไฟฟ้าหลายประเภทรวมอยู่ในเครื่องเดียวกันโดยทั่วไปแล้วมัลติมิเตอร์จะสามารถวัดปริมาณทางไฟฟ้าต่อไปนี้ความต่างจากกระแสตรง DC voltage ความต่างจากกระแสสลับ AC voltage ปริมาณกระแสตรง DC current ความต้านทานไฟฟ้า electrical resistance multimeter มี2แบบดังนี้ analog multimeter digital multimeter
0: การใช้เครื่องมือที่สำคัญที่สุดนะครับเพราะว่าในงานเครื่องปรับอากาศในรถยนต์เราจะต้องคำนึงถึงความสะอาดนะฮะแล้วก็สิ่งที่จะต้องไม่มีโดยเด็ดขาดก็คือพวกละอองน้ำพวกหยดน้ำที่จะเข้าไปในเครื่องมืออย่างเช่นตัวแมนิโฟลด์เกตนะแมนิโฟลด์เกตเราจะต้องเก็บรักษาให้ดีนะครับก็คืออย่าให้สายละไปกับพื้นนะครับถ้าเกิดว่าละไปกับพื้นมันก็อาจจะมีพวกน้ำหรือพวกสิ่งสกปรกฝุ่นละอองอะไรเข้าไปข้างในสายได้แล้วเวลาเราเอาไปใส่ข้างในระบบมันก็จะเอาสิ่งสกปรกอันเนี้ยเข้าไปในระบบท่อทางเดินสารทำความเย็นด้วยครับก็จะมีผลทำให้แอร์อาจจะไม่เย็นหรือซ้ำร้ายหนักเข้าไปก็อาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะทำให้คอมเพรสเซอร์เสียหายเลย
2: ครับสำหรับการพ่นสารกันสนิมหรือว่าเทคนิคการพ่นสารกันสนิมนี้นะครับหรือบางทีเราอาจจะเรียกว่าพ่นฟินโคตนะครับสารกันสนิมตัวนี้จะมีลักษณะเป็นสารสีดำนะครับไว้สำหรับพ่นเพื่อป้องกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถเนื่องจากว่าบริเวณใต้ท้องรถนั้นนะครับมีการเขาเรียกว่าสัมผัสอยู่กับความชื้นหรือน้ำนะครับเพราะว่าบริเวณพื้นรถหรือว่าใต้ท้องรถเนี่ยนะครับจะอยู่ใกล้กับพื้นถนนนะครับก็อาจจะมีความชื้นแล้วก็โดนน้ำบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมีการพ่นสารเพื่อป้องกันสนิมครับ
3: วิธีการเตรียมพื้นที่ผิวบริเวณที่จะพ่นสารกันสนิม 1. ล้างรถและล้างบริเวณใต้ท้องรถส่วนที่จะทำการพ่นสารกันสนิมให้สะอาดล้างบริเวณซุ้มล้อหน้าและหลังก่อนการพ่นกันสนิมใช้ลมเป่าไล่ทำความสะอาดใต้ท้องรถอีกครั้งตรวจสอบสนิมบริเวณใต้ท้องรถ 2. ปิดกระดาษเพื่อเตรียมพ่นกันสนิมทั้งส่วนบริเวณหน้ารถและบริเวณใต้ท้องในส่วนที่ไม่ต้องการพ่นสารกันสนิม
2: ครับสำหรับข้อควรระวังในการพ่นสารกันสนิมนะครับเราก็จะต้องเลือกพ่นในจุดที่ควรจะพ่นและเว้นในส่วนที่ไม่ควรจะพ่นนะครับเช่นผ้าเบรกนะครับหรือว่าเป็นบางจุดนะครับในส่วนที่เป็นความร้อนนะครับหรือว่าท่อไอเสียนะครับพวกนี้เพราะว่าท่อไอเสียพอพ่นไปแล้วปั๊บนะครับเกิดความร้อนนะครับก็จะเกิดความร้อนขึ้นแล้วก็อาจจะเกิดอันตรายได้ครับ
3: การพ่นสารเคลือบกันสนิมมีวิธีปฏิบัติดังนี้ 1. พ่นสารเคลือบกันสนิมบริเวณซุ้มล้อทั้ง2ด้าน 2. ทำการพ่นสารเคลือบกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถยนต์ส่วนหน้าส่วนกลางและส่วนหลัง 3. หลังจากการพ่นเสร็จให้แกะกระดาษออก 4. ใส่ล้อเตรียมทำความสะอาดรอบรถยนต์ 5. ล้างทำความสะอาดรอบรถยนต์
2: ในปัจจุบันนี้นะครับการพ่นสารกันสนิมก็เราก็จะไม่ค่อยพ่นกันแล้วนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่รถที่ออกมาจากโรงงานหรือว่าผลิต นะครับออกมาจากโรงงานนะครับก็จะมีการพ่นสารกันสนิมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ
3: ข้อเสียของน้ำยาพ่นกันสนิมก็คือน้ำยาพ่นกันสนิมนั้นมีส่วนผสมของปิโตรเคมีซึ่งมีคุณสมบัติในการกัดและทำลายวัสดุที่เป็นยางหรือวัสดุที่มีส่วนผสมของยางด้วยเหตุนี้จึงห้ามใช้น้ำยาพ่นกันสนิมมาพ่นหรือสัมผัสกับชิ้นส่วนที่เป็นยางเช่นยางหุ้มเพลายางหุ้มโชกยางอะไหล่นอกจากนั้นแล้วรถยนต์ในปัจจุบันจะมีอุปกรณ์เซ็นเซอร์หลายอย่างเช่นเซ็นเซอร์เบรก ABS สปีดเซ็นเซอร์เซ็นเซอร์ท่อไอเสียเป็นต้นดังนั้นจึงต้องระมัดระวังห้ามพ่นไปโดนเซ็นเซอร์เหล่านี้ในการพ่นจะต้องนำเอาพลาสติกหรือกระดาษมาปิดอุปกรณ์เหล่านี้ทั้งหมด
2: ครับทั้งหมดทั้งมวลในกระบวนการงานอาชีพช่างสีรถยนต์นั้นนะครับถือได้ว่านะครับมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในทุกๆขั้นตอนในการปฏิบัติงานนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เริ่มของการเตรียมวัสดุอุปกรณ์แล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆนะครับตลอดจนกระทั่งอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยอันนี้เน้นย้ำเลยนะครับเรื่องของความปลอดภัยในการทำงานนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเตรียมพื้นผิวนะครับขั้นตอนนี้ก็ถือได้ว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับในกระบวนการงานอาชีพช่างสีนะครับขั้นตอนนี้สำคัญที่สุดนะครับขอเน้นย้ำนะครับแล้วก็ขั้นตอนของการพ่นสีทับหน้าหรือว่าสีจริงอันนี้ก็ถือว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ขั้นตอนของการขัดเงาสีนะครับก็อยากจะให้ผู้เข้ารับการฝึกที่น่ารักทุกคนนะครับได้ลองฝึกฝนนะครับตั้งใจนะครับในอาชีพช่างสีนะครับขอให้เราได้มีการฝึกฝนอยู่ตลอดเวลานะครับทำครั้งแรกนะครับอาจจะไม่ได้ดีนะครับเราก็ฝึกฝนไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเรื่องของงานช่างสีนี่ถือว่าเป็นศาสตร์และศิลป์เราจะต้องใช้ความอดทนนะครับวิริยะอุตสาหะเป็นอย่างสูงนะครับในการที่จะทำผลงานออกมาให้ได้ดีและเป็นช่างที่ดีนะครับแล้วก็ผู้เข้ารับการฝึกท่านใดนะครับมีความสนใจที่จะอบรมฝึกฝนเพิ่มเติมนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานในวันเวลาราชการครับ

0: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
1: ครับการเดินสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะฮะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
0: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
1: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บ่าที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัตแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ฟยูเนียนซึ่งบ่ามันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัตเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัตเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟร์นัตแล้วก็จะมีตัวฮาร์ฟยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟร์นัตขันเข้าไปนะครับแขนเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะเอาออกครับนะอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น 134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได้
0: เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
1: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิชชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิชชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้า compressor อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็น hose suction นะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น

สวัสดีค่ะมาพบกับรายการรู้รักภาษากับการสร้างทัศนคติค่านิยมเพื่อส่งเสริมทักษะอาชีพในศตวรรษที่21ค่ะสำหรับวันนี้มาพบกันนะคะในชั่วโมงที่9แล้วนะคะเราจะมาพบกันในหัวข้อการใช้ภาษายุคศตวรรษที่21ค่ะเรามาดูนะคะการใช้ภาษาเป็นส่วนสำคัญของการสื่อสารและก็การสร้างความเข้าใจในสังคมภาษาในยุคศตวรรษที่21มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาอย่างรวดเร็วเนื่องจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสื่อสังคมออนไลน์และความหลากหลายทางวัฒนธรรมการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อวิธีการใช้ภาษาทั้งในด้านการสื่อสารในชีวิตประจำวันการศึกษาธุรกิจวัฒนธรรมการทำความเข้าใจการใช้ภาษาในยุคปัจจุบันจึงเป็นสิ่งสำคัญเพื่อปรับตัวให้ทันกับโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเรามาดูนะคะความสำคัญของภาษาในยุคศตวรรษที่21ภาษานั้นนะคะในยุคนี้นะคะไม่เป็นเพียงแต่เครื่องมือการสื่อสารเท่านั้นนะคะแต่เป็นสัญลักษณ์ของอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมและเชื่อมโยงระหว่างบุคคลในยุคศตวรรษที่21ภาษาได้รับบทบาทใหม่ในการเติบโตของโลกยุคดิจิทัลและความหลากหลายของสังคมยกตัวอย่างเช่นการเป็นสื่อกลางในโลกดิจิทัลภาษาในยุคนี้นะคะจะต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับรูปแบบของการสื่อสารที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นเช่นข้อความสั้นๆในโลกโซเชียลมีเดียการใช้สัญลักษณ์ต่างๆนะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะสัญลักษณ์อีโมจินะคะแล้วก็การพัฒนารูปแบบนะคะเป็นรูปภาพนะคะหรือมัลติมีเดียนั่นเองการสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตภาษาในยุคศตวรรษที่21นะคะจะต้องมีบทบาทสำคัญในการช่วยให้ผู้คนเข้าถึงแหล่งข้อมูลการเรียนรู้นะคะไม่มีที่สิ้นสุดนะคะผ่านอินเทอร์เน็ตนะคะด้วยความเร็วสูงด้วยนะคะการส่งเสริมความเข้าใจข้ามวัฒนธรรมสื่อสารนะคะในยุคปัจจุบันนะคะจะต้องมีการอาศัยความเข้าใจที่หลากหลายแล้วก็ความอ่อนไหวนะคะทางวัฒนธรรมนะคะในยุคศตวรรษที่21ที่โลกเชื่อมโยงกันนะคะอย่างไร้พรมแดนนะคะเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วนะคะภาษานั้นนะคะไม่เป็นเครื่องมือในเรื่องของการสื่อสารเท่านั้นนะคะแต่กลายเป็นกุญแจสำคัญนะคะที่จะไขสู่โอกาสและความสำเร็จในหลายๆด้านนะคะจะกล่าวก็คือว่าความสำคัญของภาษาในยุคปัจจุบันนะคะโดยเน้นถึงบทบาทในด้านต่างๆด้วยนะคะดังนี้นะคะมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันนะคะภาษาการสื่อสารในโลกไร้พรมแดนนะคะในยุคโลกาภิวัตน์แล้วก็เทคโนโลยีสารสนเทศเนี่ยเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วนะคะทำให้การติดต่อสื่อสารระหว่างผู้คนนะคะจากทั่วทุกมุมโลกนะคะเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นนะคะจากเมื่อก่อนนะคะที่เราต้องมีการเขียนจดหมายส่งจดหมายนะคะแต่ปัจจุบันนะคะเมื่อโลกนะคะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะในเรื่องของเทคโนโลยีเข้ามานะคะภาษาจึงเป็นสะพานเชื่อมวัฒนธรรมแล้วก็ความคิดที่แตกต่างกันจากต่างประเทศนะคะหรือหลายประเทศโดยเฉพาะใช้ภาษาอังกฤษนะคะเป็นภาษาสากลนะคะที่จะช่วยเปิดโลกทัศน์ให้กว้างขึ้นเพิ่มโอกาสนะคะในการทำความเข้าใจวัฒนธรรมอื่นๆแล้วก็สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้คนหลากหลายเชื้อชาติอีกด้วยนะคะการสื่อสารนะคะในโลกไร้พรมแดนนะคะความเร็วแล้วก็ความสะดวกเทคโนโลยีการสื่อสารนะคะที่ทันสมัยนะคะมีมากมายนะคะเช่นอินเทอร์เน็ตนะคะโทรศัพท์มือถือนะคะเดี๋ยวนี้ก็รองรับนะคะ 5G นะคะสื่อสารนะคะสังคมออนไลน์ทำให้การสื่อสารเป็นไปอย่างรวดเร็วแล้วก็สะดวกมากยิ่งขึ้นไม่ว่าผู้รับสารจะอยู่ที่ใดบนโลกนะคะการส่งข้อความผ่านอีเมลหรือการสนทนานะคะผ่านวิดีโอคอลนะคะก็สามารถทำได้เร็วขึ้นแล้วก็สามารถทำได้ในพริบตาด้วยนะคะซึ่งแตกต่างจากอดีตนะคะที่เราจะต้องโทรศัพท์นะคะในยุคของโลกที่ยังไม่ได้ก้าวหน้านะคะการสื่อสารนะคะยังไม่ได้ก้าวหน้าแล้วก็ยังไม่ได้เจริญเติบโตอย่างรวดเร็วนะคะค่ะ
ความหลากหลายของช่องทางการสื่อสารนะคะในโลกไร้พรมแดนนะคะที่เราจะพูดถึงนะคะเรามีช่องทางการสื่อสารที่หลากหลายใช่ไหมคะให้ทุกท่านนะคะได้เลือกใช้ทั้งในแบบข้อความเสียงภาพหรือวิดีโอนะคะการเลือกใช้ช่องทางใดนะคะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์แล้วก็บริบทของการสื่อสารนั่นเองการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมนะคะการสื่อสารในโลกไร้พรมแดนนะคะเป็นการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้การเข้าใจในความแตกต่างทางวัฒนธรรมเป็นสิ่งสำคัญนะคะเพื่อให้การสื่อสารเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพการตระหนักถึงมารยาททางสังคมค่านิยมความเชื่อของวัฒนธรรมนะคะที่แตกต่างกันจะช่วยลดนะคะความเข้าใจผิดแล้วก็การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีอิทธิพลของสื่อสังคมออนไลน์สื่อสังคมออนไลน์นะคะได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการกำหนดรูปแบบเนื้อหาการสื่อสารในโลกไร้พรมแดนเป็นพื้นที่ที่ผู้คนสามารถแสดงความคิดเห็นแบ่งปันข้อมูลแล้วก็สร้างเครือข่ายทางสังคมสื่อสังคมออนไลน์ยังเป็นเครื่องมือสำคัญในการเผยแพร่ข่าวสารและสร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคมภาษาโอกาสทางธุรกิจในโลกของธุรกิจการสื่อสารมีประสิทธิภาพเป็นหัวใจสำคัญของการเจรจาต่อรองการทำข้อตกลงการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้ากับคู่ค้าการมีความรู้ด้านภาษาต่างประเทศจะช่วยเพิ่มโอกาสในการขยายธุรกิจไปยังตลาดต่างประเทศการทำงานในบริษัทข้ามชาติหรือแม้แต่การเริ่มต้นธุรกิจส่วนตัวในระดับสากลนอกจากนี้การเข้าถึงข้อมูลทางข่าวสารทางธุรกิจก็เป็นภาษาต่างประเทศที่ยังช่วยให้ธุรกิจมีความได้เปรียบกันในการแข่งขันภาษานั้นเป็นสะพานนะคะเชื่อมธุรกิจสู่โลกของภาษาอังกฤษได้รับการยอมรับในระดับสากลว่าเป็นภาษาธุรกิจหลักการสื่อสารภาษาอังกฤษได้คล่องแคล่วนะคะจึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการทำธุรกิจในเวทีโลกช่วยให้ธุรกิจสามารถขยายตลาดก็คือมีการเข้าถึงลูกค้าผู้ค้าและนักลงทุนจากทั่วทุกมุมโลกการสร้างเครือข่ายสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้คนหลากหลายวัฒนธรรมการเจรจาต่อรองการสื่อสารข้อตกลงเงื่อนไขทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพมีการเข้าใจถึงข้อมูลต่างๆการเข้าใจแนวโน้มตลาดและข้อมูลทางลึกของธุรกิจจากแหล่งทุกมุมโลกนอกจากภาษาอังกฤษและภาษาอื่นๆนะคะยังมีภาษาอื่นๆมากมายเลยนะคะยกตัวอย่างเช่นจีนสเปนเยอรมันแล้วก็ญี่ปุ่นนะคะมีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆในบริบทของธุรกิจการเรียนรู้ภาษาเหล่านี้เพิ่มเติมนะคะก็จะได้เปรียบในเรื่องของการแข่งขันแล้วก็เปิดโอกาสใหม่ๆในตลาดเฉพาะภาษาและการศึกษานะคะแหล่งความรู้งานวิจัยส่วนใหญ่มักเผยแพร่เป็นภาษาอังกฤษการมีความรู้ทางภาษาอังกฤษนะคะจะช่วยให้นักเรียนนักศึกษาแล้วก็นักวิจัยนะคะเข้าถึงข้อมูลได้อย่างกว้างขวางนอกจากนี้นะคะการศึกษาต่อในระดับต่างประเทศยังเป็นโอกาสที่ดีนะคะของการพัฒนาภาษาและประสบการณ์ชีวิตซึ่งจะช่วยเพิ่มพูนความรู้และทักษะให้ก้าวทันโลกภาษากับการศึกษาสองสิ่งนี้ผูกพันนะคะแล้วก็สร้างอนาคตร่วมกันด้วยนะคะภาษาและการศึกษาเป็นสิ่งที่แยกออกไม่ได้เปรียบเสมือนเหรียญสองด้านนะคะที่เกื้อหนุนแล้วก็ส่งเสริมซึ่งกันและกันภาษาเป็นเครื่องมือสำคัญในการสื่อสารถ่ายทอดความรู้สร้างความเข้าใจแล้วก็เชื่อมโยงผู้คนในสังคมนะคะในขณะที่การศึกษาเป็นกระบวนการพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ให้มีความรู้ความสามารถคุณธรรมภาษาจึงเป็นอย่างสะพานเชื่อมโยงไปสู่โลกของการศึกษาการศึกษาก็จะช่วยพัฒนาภาษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะคะค่ะเราต่อไปเรามาดูหัวข้อบทบาทของภาษาในการศึกษาเครื่องมือในการเรียนรู้ภาษานั้นก็เป็นเครื่องมือนะคะในการเรียนรู้ในทุกระดับชั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นการอ่านหนังสือการฟังคำบรรยายการเขียนรายงานหรือพูดคุยนะคะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคุณครูเพื่อนนักเรียนแล้วก็ความสามารถทางภาษาที่ดีก็จะช่วยให้ผู้เรียนนะคะสามารถเข้าใจเนื้อหาได้ง่ายยิ่งขึ้นจับประเด็นได้ง่ายยิ่งขึ้นแล้วก็ได้แม่นยำและแสดงออกถึงความรู้และเข้าใจได้อย่างชัดเจนการถ่ายทอดความรู้นะคะครูใช้ภาษานะคะในการถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ให้กับนักเรียนในขณะเดียวกันนะคะนักเรียนนะคะก็ใช้ภาษาในการซักถาม
แสดงความคิดเห็นแล้วก็นำเสนอภาษาจึงเป็นช่องทางสำคัญในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างคุณครูกับนักเรียนนั่นเองค่ะการพัฒนาทักษะทางด้านการคิดนะคะการใช้ภาษาเนี่ยอย่างมีประสิทธิภาพนะคะช่วยพัฒนาทักษะในเรื่องของการคิดวิเคราะห์ด้วยนะคะการคิดอย่างมีเหตุผลการคิดสร้างสรรค์การเรียนรู้ภาษาที่ซับซ้อนเช่นการวิเคราะห์วรรณกรรมหรือการเขียนบทความทางวิชาการนะคะจะช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนนะคะเกิดคิดอย่างมีเป็นระบบนะคะแล้วก็มีวิจารณญาณด้วยนะคะการเข้าถึงแหล่งความรู้ในโลกปัจจุบันนะคะเต็มไปด้วยข้อมูลแล้วก็ความรู้มากที่จะเผยแพร่ในเรื่องของโดยใช้ภาษาในการเผยแพร่ความสามารถทางภาษาเนี่ยโดยเฉพาะภาษาอังกฤษนะคะเช่นภาษาอังกฤษที่เรากล่าวถึงนะคะจะช่วยเปิดโอกาสนะคะให้ผู้เรียนเข้าถึงความรู้ที่หลากหลายมากแล้วก็ทันสมัยมากนะคะเพราะว่าปกติเราใช้ภาษาอังกฤษนะคะในการสื่อสารสากลทั่วทุกมุมโลกนะคะบทบาทการศึกษาในการพัฒนาภาษาการพัฒนาทักษะทางภาษานะคะการศึกษาในระบบโรงเรียนเนี่ยมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาทักษะทางภาษาของผู้เรียนไม่ว่าจะเป็นการฟังการพูดการอ่านการเขียนหลักสูตรของสถานศึกษานะคะจะช่วยกำหนดเนื้อหาแล้วก็กิจกรรมต่างๆนะคะช่วยพัฒนาทักษะต่างๆนะคะอย่าง

0: ระบบการสร้างความเข้าใจนะคะการศึกษาช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจโครงสร้างของภาษากฎเกณฑ์ทางไวยากรณ์ความหมายของคำศัพท์และก็การเรียนรู้ภาษาในเชิงลึกจะช่วยให้ผู้เรียนใช้ภาษาได้อย่างถูกต้องและก็เหมาะสมส่งเสริมการใช้ภาษาในบริบทต่างๆการศึกษาเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ใช้ภาษาในบริบทที่หลากหลายเช่นการนำเสนอหน้าชั้นเรียนการโต้วาทีการเขียนรายงานหรือการทำงานการใช้ภาษาในสถานการณ์จริงก็จะช่วยเพิ่มพูนประสบการณ์และความมั่นใจในการใช้ภาษาการปลูกฝังความรักในภาษาการศึกษาที่ดีจะช่วยปลูกฝังให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าและความงามของภาษาเกิดความรักความหวงแหนในภาษาแม่และมีความสนใจที่เรียนรู้ภาษาอื่นๆเพิ่มเติมค่ะ
1: เวลาที่เรามองภาพใหญ่ในยุคศตวรรษที่21มันก็มีหลายเรื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสังคมเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องครอบครัวเรื่องของโรคระบาดเรื่องของ well-being ต่างๆตรงเนี้ยมันก็เป็นปัจจัยแวดล้อมในตัวเด็กอะค่ะที่จะต้องเข้าไปดูแลเราก็มองว่าคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณครูเองเนี่ยสามารถที่จะมาร่วมกันเรียนรู้เครื่องมือของผู้ปกครองเครื่องมือของคุณครูในการพัฒนาเด็กทาง Starfish เนี่ยก็ทำออนไลน์ learning platform ชื่อ Starfish Lab เป็นสื่อที่จะให้ความรู้นะคะแล้วก็เป็นสื่อที่คนที่ทำงานนะสามารถที่จะเอาไปใช้ได้ในเรื่องของการพัฒนาเด็กเรามีคอนเทนต์อยู่3ลักษณะก็คือเป็นคอร์สออนไลน์เลยโดยที่คนที่มาทำเป็นเจ้าของคอร์สเนี่ยก็จะเป็นผู้เชี่ยวชาญต่างๆหรือว่าจะเป็นคนที่อยู่ในแวดวงนะคะในเรื่องของงานวิชาการแล้วก็จะเป็นส่วนของวิดีโอเนี่ยก็จะดูง่ายๆหน่อยให้เข้าใจถึงกระบวนการหรือบางทีอาจจะเป็นเรื่องราวของคุณพ่อคุณแม่ท่านอื่นของคุณครูท่านอื่นอีกอันนึงก็จะเป็นบทความก็จะอ่านง่ายหน่อยเราก็กำหนดธีมเอาไว้ว่าโอเคมันมี12เรื่องใหญ่สำหรับเด็กในยุคปัจจุบันเนี่ย

0: มันก็มาจากฐานของตัวทักษะในศตวรรษที่21เช่นเรื่องของภาษาและการสื่อสารหรือว่าปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในโลกปัจจุบันแบ่งปันในหัวข้อที่คุณพ่อคุณแม่หรือคุณครูเนี่ยมีความสนใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพัฒนาการเด็กเรื่องของปฐมวัยเรื่องของการใช้เทคโนโลยีหรืออะไรต่างๆเหล่านี้เราจะต้องเป็นโซลูชันในสิ่งที่โรงเรียนมองหาถ้าโรงเรียนมองหาเรื่องของการจัดการเรียนการสอนแบบ STEM แล้วเขาไม่มีเครื่องมือเราเป็นโซลูชัน
1: ก็เข้าไปเรียนรู้เข้าไปศึกษาข้อมูลจนได้คอนเซ็ปต์
2: ช่วยให้เราอ่ะมีกระบวนการสอนที่ชัดเจนเสริมทักษะของคุณครู
0: เครื่องมือเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปตามเวลาตามบริบทซึ่งถ้าเราไปเรียนแค่ในโรงเรียนมันอาจจะไม่ได้มีเครื่องมือเหล่านี้มาใช้ทันเวลาเพราะว่ากว่าที่แบบหนังสือจะมากว่าที่อะไรจะมามันใช้เวลานานเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสของการที่ทำเป็นสื่อออนไลน์นะคะมันก็สามารถทำให้ทุกอย่างเร็วขึ้น
3: เราเหมือนเรามีตัวช่วยดีๆหนึ่งตัวแล้วกล้าคิดนอกกรอบมากขึ้นทำให้เรารู้สึกว่าเราควรจะแบบแอคทีฟเต็มมากกว่านี
4: ้สามารถที่จะอธิบายในสิ่งที่เราไม่รู้เนี่ยให้เราได้เข้าใจชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะ
5: คุณครูก็เกิดความเข้าใจมากขึ้นนะครับแล้วก็พยายามนำมาประยุกต์นะครับในการจัดกิจกรรมแล้วก็สร้างพื้นที่ให้กับนักเรียนนะครับได้แสดงออกทางความคิด
0: เราเชื่อว่าที่แบบนี้มันเป็นที่ที่

พ่อคุณแม่และคุณครูเนี่ยสามารถที่จะแลกเปลี่ยนและเรียนรู้ร่วมกันเราก็พยายามที่จะดูความหลากหลายของบริบทของสิ่งที่มันเกิดขึ้นในแต่ละครอบครัวในแต่ละโรงเรียนซึ่งคิดว่าตรงนี้พื้นที่ร่วมเรียนรู้โดยที่ไม่ตัดสินจะเป็นพื้นที่ที่สำคัญให้คุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณครูเนี่ยรู้สึกได้แลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน

ภาษาและเทคโนโลยีเทคโนโลยีและภาษาเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกันอย่างใกล้ชิดภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ภาษาที่ใช้ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ส่วนใหญ่นะคะอิงกับภาษาอังกฤษการมีความรู้ทางภาษาอังกฤษจึงเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับผู้ที่ใช้งานนะคะในการทำงานและสายเทคโนโลยีนอกจากนี้การใช้เครื่องมือและแพลตฟอร์มออนไลน์ก็มักต้องใช้ภาษาอังกฤษและมีความรู้ภาษาอังกฤษจึงช่วยให้การใช้เทคโนโลยีเนี่ยมีประสิทธิภาพนะคะภาษาในโลกดิจิทัลนะคะเทคโนโลยีเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงนะคะโดยวิธีการใช้ภาษาของเรานะคะอย่างลึกซึ้งอินเทอร์เน็ตและก็แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่างๆนะคะได้สร้างพื้นที่ใหม่สำหรับการสื่อสารทำให้ผู้คนจากทั่วทุกมุมโลกนะคะสามารถเชื่อมโยงนะคะแล้วแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้อย่างง่ายดายเลยทีเดียวนะคะภาษาจึงไม่ได้เป็นเพียงแค่พูดคุยในเรื่องของการเผชิญหน้าเท่านั้นนะคะแต่ยังรวมถึงการเขียนแล้วก็การอ่านการโต้ตอบในออนไลน์นะคะการเกิดขึ้นของภาษาใหม่ๆเนี่ยต้องเกิดขึ้นแน่นอนนะคะยกตัวอย่างเช่นสับแสดงออนไลน์นะคะตัวย่อแล้วก็อีโมจิต่างๆก็แสดงให้เห็นพลวัตนะคะของภาษานะคะที่มีการปรับตัวเข้ากับบริบทใหม่ๆนอกจากนี้นะคะเทคโนโลยีนะคะยังช่วยลดอุปสรรคของภาษาเครื่องมือแปลภาษาอัตโนมัตินะคะทำให้เกิดการสื่อสารระหว่างผู้ใช้ภาษาต่างกันนะคะเป็นไปได้ง่ายดายอย่างไรก็ตามการแปลภาษาด้วยเครื่องมือเหล่านี้ยังคงต้องพัฒนาต่อไปเพื่อให้มีความแม่นยำนะคะเพื่อให้มีก็เข้าใจในบริบททางวัฒนธรรมมากขึ้นเทคโนโลยีที่ขับเคลื่อนด้วยภาษานะคะในการสลับกันภาษาเองนะคะก็มีบทบาทสำคัญในการนาและใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ AIการประมวลผลภาษาธรรมชาติก็เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนเทคโนโลยีเหล่านี้นะคะพึ่งพาความเข้าใจในภาษาของมนุษย์เพื่อพัฒนาความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลการแปลภาษาการตอบคำถามการสร้างเนื้อหาการพัฒนา AI และ NLP อย่างต่อเนื่องจะนำไปสู่การสร้างเทคโนโลยีอย่างชาญฉลาดและเป็นประโยชน์มากขึ้นเช่นผู้ช่วยเสมือนการวิเคราะห์ความรู้จากข้อความและสร้างเนื้อหาอัตโนมัติความท้าทายและโอกาสการอยู่ร่วมกันของภาษาและเทคโนโลยีนำมาซึ่งความท้าทายและโอกาสความท้าทายที่สำคัญการรักษาความหลากหลายของช่องทางโลกที่เชื่อมต่อกันมากขึ้นการใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในโลกออนไลน์อาจทำให้ภาษาอื่นๆถูกลดความสำคัญลงนอกจากนี้การใช้เทคโนโลยีอย่างไม่เหมาะสมอาจนำไปสู่การเผยแพร่ข้อมูลและการใช้ภาษาสร้างความเกลียดชังในขณะเดียวกันเทคโนโลยีก็เปิดโอกาสใหม่ๆให้กับการเรียนรู้และอนุรักษ์ของภาษาเทคโนโลยีช่วยให้เราสามารถเข้าถึงข้อมูลและเครื่องมือการเรียนรู้ภาษาที่หลากหลายรวมถึงการสร้างแพลตฟอร์มสำหรับชุมชนออนไลน์เพื่อแบ่งปันและส่งเสริมให้เป็นภาษาท้องถิ่นภาษาทักษะในศตวรรษที่21นอกเหนือจากการทักษะทางเทคนิคแล้วทักษะที่สำคัญในศตวรรษที่21ได้แก่ทักษะการสื่อสารทักษะการคิดวิเคราะห์แล้วก็ทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่นภาษาจึงเป็นเครื่องมือในการพัฒนาทักษะเหล่านี้การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศจะช่วยฝึกฝนการคิดวิเคราะห์การแก้ปัญหาและการปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ใหม่ๆซึ่งเป็นทักษะที่จำเป็นสำหรับการทำงานในชีวิตในยุคปัจจุบันภาษามากกว่าแค่การสื่อสารนะคะภาษาไม่เป็นเพียงแค่เครื่องมือในการสื่อสารเท่านั้นแต่เป็นรากฐานสำคัญของการเรียนรู้การคิดวิเคราะห์การสร้างความเข้าใจ

ยและวัฒนธรรมในศตวรรษที่21ทักษะของภาษาที่สำคัญนั้นนะคะมีดังนี้นะคะความรู้หนังสือครอบคลุมถึงความสามารถในการอ่านการเขียนการเข้าใจเนื้อหาที่ซับซ้อนรวมถึงการวิเคราะห์และประเมินข้อมูลจากแหล่งต่างๆการสื่อสารเน้นการสื่อสารอย่างมีคุณภาพมีประสิทธิภาพทั้งการพูดการเขียนการนำเสนอรวมถึงฟังอย่างตั้งใจแล้วก็ตีความได้อย่างถูกต้องภาษาต่างประเทศการมีความรู้ในภาษาต่างประเทศโดยเฉพาะภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษากลางของโลกนั้นจะช่วยเปิดโอกาสให้ผู้คนนะคะได้เข้าถึงข้อมูลความรู้และเครือข่ายระดับนานาชาติทักษะในศตวรรษที่21เครื่องมือสำหรับการเรียนรู้และการทำงานนอกจากทักษะทางภาษาแล้วทักษะอื่นๆที่สำคัญและจำเป็นนะคะสำหรับศตวรรษที่21ได้แก่การคิดเชิงวิพากษ์ก็คือความสามารถในการคิดวิเคราะห์ประเมินการตัดสินอย่างมีเหตุผลโดยพิจารณาจากข้อมูลและหลักฐานที่เกี่ยวข้องการแก้ปัญหาความสามารถในการแก้ไขปัญหานะคะระบุปัญหาวิเคราะห์สาเหตุและหาแนวทางแก้ไขอย่างสร้างสรรค์ความคิดสร้างสรรค์ความสามารถในการคิดนอกกรอบการสร้างไอเดียใหม่ๆการนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพความร่วมมือความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพแบ่งเป็นความรู้และบรรลุเป้าหมายร่วมกันการรู้เท่าทันเทคโนโลยีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมและปลอดภัยรวมถึงการประเมินความเชื่อถือของข้อมูลออนไลน์การเรียนรู้ตลอดชีวิตความกระตือรือร้นในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆพัฒนาตนเองต่อเนื่องและการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงการเชื่อมโยงระหว่างภาษาทักษะในศตวรรษที่21ภาษาและทักษะในศตวรรษที่21มีความเชื่อมโยงกันอย่างแยกไม่ออกภาษาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาทักษะเช่นการคิดเชิงวิพากษ์การแก้ปัญหาความร่วมมือในขณะเดียวกันทักษะเหล่านี้จะช่วยส่งเสริมการใช้ภาษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นการพัฒนาทักษะทางภาษาในยุคศตวรรษที่21การพัฒนาภาษาเหล่านี้ควรเริ่มต้นตั้งแต่เด็กและพัฒนาอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตการศึกษานั้นควรเน้นการเรียนรู้แบบ active learning การทำงานเป็นกลุ่มการทำโครงงานการใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้สรุปแล้วนะคะภาษาเป็นมากกว่าการสื่อสารแต่เป็นเครื่องมือนะคะเป็นพลังในการขับเคลื่อนที่สำคัญในศตวรรษที่21การเรียนรู้ทางภาษานะคะการพัฒนาภาษาจึงเป็นสิ่งที่ต้องลงทุนที่คุ้มค่าซึ่งจะนำโอกาสแล้วก็ความสำเร็จทั้งในชีวิตทั้งในด้านการงานการศึกษาและการใช้ชีวิตในสังคมโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วการให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะทางภาษาจึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทุกคนนะคะเพื่อให้ก้าวทันโลกและใช้ชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพในยุคปัจจุบันภาษาและทักษะในศตวรรษที่21เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งต่อการประสบความสำเร็จในยุคปัจจุบันการพัฒนาทักษะเหล่านี้นะคะจะช่วยให้บุคคลสามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ๆแก้ปัญหาที่ซับซ้อนทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วการลงทุนในการพัฒนาทักษะภาษาและทักษะเหล่านี้นะคะจึงเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าสำหรับอนาคตค่ะคุณลักษณะของภาษาในศตวรรษที่21ภาษาในยุคนี้มีคุณลักษณะที่สำคัญนะคะแตกต่างจากอดีตได้แก่การยืดหยุ่นและการปรับตัวคำศัพท์และโครงสร้างของประโยคนะคะสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามบริบทต่างๆเช่นคำย่อในข้อความหรือศัพท์เทคนิคที่เกิดขึ้นใหม่ๆการผสมผสานระหว่างภาษาการใช้ภาษาในข้อเดียวกันนะคะเช่น code switching นะคะหรือการผสมระหว่างภาษาอังกฤษและภาษาไทยนะคะการผสมระหว่างภาษาหรือที่เรียกว่าภาษาผสมนะคะ mixed language นะคะก็เป็นปรากฏการณ์ทางภาษาที่เกิดขึ้นสำหรับการนำภาษาตั้งแต่2ภาษาขึ้นไปมารวมกันไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของศัพท์ไวย

0: กรณ์หรือแม้แต่สำเนียงการผสมผสานนี้ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ใหม่นะคะแต่กับทวีคูณความสำคัญมากขึ้นในยุคโลกาภิวัตน์ที่มีการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้คนจากต่างวัฒนธรรมและภาษาเป็นไปอย่างง่ายดายและรวดเร็วสาเหตุของการผสมผสานภาษาการติดต่อทางธุรกิจการค้าการค้าระหว่างประเทศนำไปสู่การยืมคำศัพท์เฉพาะเช่นคำศัพท์ด้านเทคโนโลยีการเงินการอพยพและก็การย้ายถิ่นฐานการอยู่ร่วมกันของกลุ่มคนจากภาษาต่างๆทำให้เกิดการผสมผสานภาษาเพื่อความเข้าใจและการสื่อสารในชีวิตประจำวันอิทธิพลของสื่อภาพยนตร์ต่างๆสื่อออนไลน์ต่างๆมีบทบาทสำคัญในการเผยแพร่ภาษาและก็วัฒนธรรมทำให้เกิดการยืมและสำนวนภาษาความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเทคโนโลยีนั้นมีความก้าวหน้าขึ้นแล้วก็มีการสื่อสารเช่นเทคโนโลยีในเรื่องโซเชียลมีเดียนะคะและอินเทอร์เน็ตเนี่ยเป็นตัวเร่งให้เกิดการผสมผสานภาษาอย่างรวดเร็วรูปแบบของการผสมผสานภาษาเช่นการยืมคำต่างการนำคำศัพท์จากภาษาหนึ่งมาใช้ในอีกภาษาหนึ่งโดยมีรูปแบบในการปรับเปลี่ยนรูปและเสียงเล็กน้อยเช่นการใช้คำว่าคอมพิวเตอร์ในภาษาไทยการใช้รหัสลับนะคะในการสลับภาษาพูดในระหว่างสนทนาเดียวกันโดยผู้พูดสามารถสลับไปมาระหว่างสองภาษาได้อย่างคล่องแคล่วค่ะภาษาลูกผสมภาษาลูกผสมนะคะก็คือภาษาที่พัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในการสื่อสารระหว่างกลุ่มคนที่พูดภาษาต่างกันมีโครงสร้างไวยากรณ์ที่เรียบง่ายแล้วก็มีคำศัพท์ที่จำกัดภาษา KO นะคะทุกท่านเคยได้ยินไหมคะภาษา KO ก็คือภาษาที่พัฒนามาจากภาษาลูกผสมโดยมีโครงสร้างไวยากรณ์ที่ซับซ้อนขึ้นและมีผู้ใช้เป็นภาษาแม่ข้อดีของการผสมผสานนะคะส่งเสริมความเข้าใจระหว่างวัฒนธรรมช่วยลดอุปสรรคทางภาษาและส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมเพิ่มความยืดหยุ่นในการสื่อสารทำให้การสื่อสารมีความหลากหลายและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นกระตุ้นการพัฒนาภาษาการยืมคำสำนวนภาษาจะช่วยให้ภาษานั้นมีความสมบูรณ์และก็ทันสมัยข้อเสียของการผสมภาษาความกังวลเรื่องการสูญเสียเอกลักษณ์ของภาษาบางครั้งการผสมผสานภาษามากเกินไปอาจทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับการสูญเสียความบริสุทธิ์ของภาษาของตนเองก็คือภาษาแม่ปัญหาในเรื่องของการสื่อสารหากการผสมผสานภาษาไม่เป็นในทิศทางที่เหมาะสมอาจเกิดความเข้าใจผิดในการสื่อสารการเน้นความเร็วแล้วก็ความกระชับการสื่อสารในยุคดิจิทัลนะคะมักเน้นความรวดเร็วแล้วก็กระชับเช่นข้อความสั้นๆในแอปพลิเคชันขนส่งสินค้าต่างๆนะคะมีการส่งข้อความนะคะในแอปพลิเคชันการใช้สัญลักษณ์และภาพอีโมจินะคะและมีมกลายเป็นส่วนหนึ่งของการสื่อสารช่วยเพิ่มอารมณ์แล้วก็บริบทให้กับข้อความนะคะมาสรุปแล้วนะคะการผสมผสานระหว่างภาษาเป็นปรากฏการณ์ที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะในยุคปัจจุบันการทำความเข้าใจถึงสาเหตุแล้วก็รูปแบบของการกระทบนะคะผลกระทบแล้วก็ของการผสมภาษานี้อาจช่วยให้เราสามารถใช้ภาษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ภาษาแม่ไปพร้อมกันการผสมภาษานั้นจึงเป็นเรื่องของความท้าทายแล้วก็โอกาสในการทำงานการพัฒนาภาษาและสื่อสารนะคะในการสังคมออนไลน์นะคะก็มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วเรามาดูการเปลี่ยนแปลงของภาษาในยุคดิจิทัลนะคะเทคโนโลยีนะคะดิจิทัลนะคะมีบทบาทสำคัญนะคะในการเปลี่ยนแปลงวิธีการใช้ภาษาเช่นวิวัฒนาการนะคะของโซเชียลมีเดียนะคะซึ่งมาไกลมากเลยนะคะต้องบอกแบบนี้นะคะจากอดีตนะคะที่การสื่อสารทางไกลเนี่ยจะต้องพึ่งจดหมายหรือโทรเลขโซเชียลมีเดียนะคะได้เข้ามามีบทบาทต่อการเปลี่ยนแปลงของการสื่อสารอย่างสิ้นเชิงเริ่มต้นจากแพลตฟอร์มแรกๆนะคะในปี1997ก็มีผู้สร้างโปรไฟล์แล้วก็เชื่อมต่อเพื่อนๆได้นะคะต่อมานะคะเราก็จะมีการใช้ ที่ได้รับความนิยมนะคะอย่างมากนะคะก่อนจะเข้าสู่ยุคทองของ Facebook Twitter Instagram YouTube แล้วก็ TikTok ตามเข้ามานะคะซึ่งเราก็คุ้นเคยกันอย่างดีนะคะในยุคปัจจุบันแต่ละแพลตฟอร์มนะคะก็มีลักษณะแตกต่างกันออกไปนะคะที่เราใช้งานกันนะคะยกตัวอย่างเช่น Facebook ใช่ไหมคะ Facebook เนี่ยเราก็จะเน้นการสร้างเครือข่ายสังคมแบ่งปันเรื่องราวแล้วก็สร้างกลุ่มต่างๆขึ้นมาค่ะส่วนในเรื่องของการใช้งานแบบ Twitter ใช่ไหมคะก็เน้นการสื่อสารด้วยข้อความสั้นๆนะคะเป็นทวีตแล้วก็ติดต่อข่าวสารนะคะในรูปแบบ Real Time นะคะถ้าเป็น Instagram นะคะ Instagram นะคะก็จะเน้นการแบ่งปันรูปภาพแล้วก็วิดีโอนะคะรวมถึงการสร้างคอนเทนต์ที่สวยงามแล้วก็น่าสนใจยิ่งขึ้นนะคะส่วน YouTube นะคะเน้นการรับชมแล้วก็แบ่งปันวิดีโอต่างๆนะคะ TikTok นะคะก็จะมีการเน้นการสร้างแล้วก็รับชมวิดีโอสั้นๆพร้อมเพลงและเอฟเฟคต่างๆด้วยอิทธิพลเหล่านี้นะคะของโซเชียลมีเดียนะคะที่เราใช้กันนะคะได้เข้ามามีบทบาทสำคัญหลากหลายในชีวิตของเรามากยิ่งขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของข้อแรกเลยนะคะด้านการสื่อสารช่วยให้การติดต่อสื่อสารกับเพื่อนกับครอบครัวและคนในทั่วโลกเนี่ยเป็นไปอย่างรวดเร็วแล้วก็สะดวกสบายยิ่งขึ้นถ้าไปในมุมมองของด้านธุรกิจนะคะก็จะเป็นเครื่องมือในเรื่องของการสร้างตลาดนะคะที่มีประสิทธิภาพช่วยสร้างการรับรู้แบรนด์แล้วก็เข้าถึงลูกค้าเพิ่มยอดขายถ้าเป็นในเรื่องของมุมมองในเรื่องของด้านการศึกษาแล้วนะคะก็จะเน้นเป็นเรื่องของการเรียนรู้แล้วก็การค้นคว้าข้อมูลที่สำคัญรวมถึงช่องทางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ถ้าในด้านสังคมนะคะเราก็จะมีการแสดงออกความคิดเห็นต่างๆนะคะสร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคมแล้วก็มีกลุ่มเพื่อนนะคะที่จะทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันเรามาดูนะคะในเรื่องเหล่าที่เราพูดมาใช่ไหมคะในด้านต่างๆที่เรากล่าวมานะคะว่าโซเชียลเนี่ยมีอิทธิพลต่อพวกเราในด้านต่างๆแล้วเนี่ยมันก็ยังมีข้อควรระวังนะคะในการใช้โซเชียลมีเดียแม้ว่าโซเชียลมีเดียเนี่ยจะมีความหลากหลายนะคะแล้วก็มีประโยชน์มากมายแต่ก็มีข้อควรระวังที่เราจะต้องตระหนักนะคะในเรื่องของข่าวปลอมนะคะเฟซนิวนะคะก็ควรตรวจสอบข้อมูลนะคะก่อนแชร์เพื่อป้องกันการเผยแพร่ออกไปที่มันไม่ถูกต้องความเป็นส่วนตัวนะคะการตั้งค่าความเหมาะสมเพื่อป้องกันการละเมิดข้อมูลต่างๆนะคะการกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์นะคะการใช้คำพูดที่สุภาพและให้เกียรติผู้อื่นเป็นสิ่งจำเป็นนะคะการเสพติดมากเกินไปนะคะโซเชียลมีเดียควรใช้เวลาบนโซเชียลมีเดียอย่างเหมาะสมเพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อชีวิตประจำวันปัญญาประดิษฐ์นะคะหรือ AI เครื่องมือสร้าง ChatGPT นะคะหรือ Google Translate นะคะจะช่วยแปลภาษาแล้วก็สนับสนุนการเรียนรู้ทางภาษานะคะเราจึงแบ่งประเภทของ AI เรามาดูนะคะประเภทของ AI เนี่ยแบ่งอย่างไรนะคะเพื่อเรานำไปใช้งานนะคะยกตัวอย่างเช่นการในเรื่องของปัญญาประดิษฐ์แบบแคบนะคะในเรื่องของเนื้อหาตรงนี้นะคะจะถูกออกแบบมานะคะเพื่องานเฉพาะเช่นระบบการแนะนำสินค้าระบบจดจำใบหน้าหรือโปรแกรมเล่นหมากรุกซึ่ง AI ประเภทนี้นะคะก็จะมีความเชี่ยวชาญในงานที่ได้รับมอบหมายแต่ไม่สามารถทำงานอื่นได้นะคะนอกนั้นได้นะคะปัจจุบัน AI ส่วนใหญ่ที่เราใช้งานกันจัดอยู่ในประเภทนี้แหละค่ะต่อไปเรามาดูปัญญาประดิษฐ์ AI ประเภทที่แบบว่าสามารถใช้ความสามารถทางปัญญาหรือเทียบเท่าหรือเหนือกว่ามนุษย์เรียนรู้ทำความเข้าใจแล้วก็ประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆได้อย่างยืดหยุ่นปัจจุบันยังไม่มี AI ประเภทนี้นะคะคงต้องรอดูนะคะในอนาคตต่อไปมาอยู่ปัญญาประดิษฐ์ในแบบซูเปอร์นะคะในลักษณะนี้นะคะชื่อก็บอกว่าซูเปอร์นะคะก็จะมีการฉลาดใช่ไหมคะฉลาดล้ำกว่ามนุษย์แน่นะคะในทุกด้านทั้งความคิดการสร้างปัญหานะคะความคิดสร้างสรรค์การแก้ไขปัญหาด้วยแล้วก็ความรู้ทั่วไปซึ่งในทฤษฎีนี้ยังไม่มีอยู่จริงนะคะยังไม่เกิดขึ้นนะคะสาขาสำคัญของ AI เนี่ยเราประกอบด้วยสาขาต่างๆที่ทำงานร่วมกันเพื่อให้ระบบนั้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีความฉลาดด้วยได้แก่การเรียนรู้ของเครื่องมือเป็นการสอนนะคะในเรื่องของระบบคอมพิวเตอร์จากแหล่งข้อมูลไม่ต้องเขียนโปรแกรมอย่างชัดเจนนะคะเช่นการวิเคราะห์ข้อมูลพยากรณ์หรือการจัดกลุ่มข้อมูลต่างๆเรามาดูนะคะมีอะไรบ้างนะคะ การเรียนรู้แบบเชิงลึกใช่ไหมคะการเรียนรู้แบบเชิงลึกเนี่ยจะใช้โครงข่ายประสาทเทียมหลายชั้นนะคะเพื่อเพิ่มข้อมูลที่ซับซ้อนเช่นจดจำภาพเสียงภาษาการประมวลภาษานะคะธรรมชาติการประมวลผลภาษาธรรมชาติเป็นการทำให้คอมพิวเตอร์เข้าใจการประมวลผลภาษาของมนุษย์เช่นการแปลภาษาการวิเคราะห์ความรู้สึกการสร้างบทสนทนาต่างๆวิทัศนศาสตร์ของคอมพิวเตอร์นะคะเป็นการทำให้คอมพิวเตอร์มองเห็นแล้วก็เข้าใจภาพเช่นการจดจำวัตถุการวิเคราะห์ภาพนะคะทางการแพทย์นะคะเป็นสิ่งสำคัญเลยนะคะหรือการขับรถยนต์อัตโนมัติด้วยการประยุกต์ใช้ AI เนี่ยเราสามารถทำได้หลากหลายมากเลยนะคะในแต่ละด้านนะคะต้องใช้ให้อย่างเหมาะสมนะคะเช่นด้านการแพทย์เขาใช้ AI นะคะในการวินิจฉัยโรคการพัฒนายาแล้วก็ดูแลผู้ป่วยแล้วนะคะด้านการเงินนะคะเราก็ใช้ AI เข้ามาในเรื่องของการวิเคราะห์ความเสี่ยงตรวจจับการทุจริตการแนะนำการลงทุนด้านการขนส่งนะคะปัจจุบันนะคะรถยนต์ไร้คนขับนะคะระบบจัดการจราจรด้วยนะคะก็จะมีในเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆนะคะในเรื่องของรถยนต์เข้ามานะคะเกี่ยวข้องด้านการตลาดนะคะมีการวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้บริโภคแล้วก็การโฆษณาแบบเฉพาะเจาะจงด้านการศึกษาระบบการเรียนรู้ระบบเฉพาะการให้คำแนะนำนักเรียนการใช้เสียงและภาพสื่อสารผ่านวิดีโอเช่น YouTube TikTokทำให้การใช้ภาษาเน้นภาพและเสียงมากกว่าข้อความล้วนภาพภาษาที่เข้าใจได้ทั่วโลกภาพเคลื่อนไหวมีพลังในการดึงดูดความสนใจการถ่ายทอดข้อมูลที่ซับซ้อนได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายข้อความเสียงเพียงอย่างเดียวการเลือกใช้ภาพที่เหมาะสมสามารถสร้างอารมณ์ความรู้สึกแล้วก็ให้เข้าใจที่ลึกซึ้งได้องค์ประกอบของภาพการจัดองค์ประกอบที่ดีเช่นกด3ส่วนเส้นนำสายตาและพื้นที่ว่างจะช่วยนำสายตาผู้ชมไปยังจุดสำคัญและสร้างความสมดุลให้กับภาพแสงและสีบทบาทสำคัญในการสร้างบรรยากาศอารมณ์ของวิดีโอแสงที่นุ่มนวลจะช่วยให้ความรู้สึกอบอุ่นในขณะที่แสงที่แข็งแรงสร้างความรู้สึกที่คมชัดสีสันนั้นมีอิทธิพลต่ออารมณ์เช่นสีฟ้าให้ความรู้สึกสงบสีแดงให้ความรู้สึกร้าวใจภาพเคลื่อนไหวและกราฟิกการใช้ภาพเคลื่อนไหวกราฟิกจะเหมาะสมนะคะในเรื่องของการช่วยอธิบายแนวคิดที่มีความซับซ้อนทำให้ข้อมูลน่าสนใจมากยิ่งขึ้นและเพิ่มความเข้าใจของผู้ชมเสียงเป็นมิติและก็ความรู้สึกเสียงเป็นอารมณ์นะคะที่จะสร้างประสบการณ์ในการรับชมเสียงที่ดีจะช่วยเพิ่มความสมจริงในเรื่องของการสร้างอารมณ์แล้วก็ดึงดูดความสนใจของผู้ชมได้เสียงพูดเหมือนกันนะคะเสียงพูดที่ชัดเจนแล้วก็เป็นธรรมชาติเป็นสิ่งสำคัญเสียงที่ดังหรือเบาเกินไปหรือมีเสียงรบกวนจะทำให้ผู้ชมนะคะรำคาญแล้วก็มีความเสียสมาธิดนตรีและเสียงประกอบดนตรีและเสียงประกอบสามารถสร้างบรรยากาศและอารมณ์ที่เหมาะสมกับวิดีโอเช่นดนตรีที่เราใจสำหรับฉากแอคชั่นหรือดนตรีที่ผ่อนคลายสำหรับฉากธรรมชาติการบันทึกเสียงการบันทึกเสียงที่มีคุณภาพควรใช้ไมโครโฟนที่ดีและบันทึกในสภาพแวดล้อมที่เงียบปีกเลี่ยงเสียงรบกวนการประสานเสียงและภาพการใช้เสียงและภาพร่วมกันอย่างลงตัวจะสร้างบรรยากาศแล้วก็สร้างประสบการณ์การรับชมที่น่าประทับใจและก็มีประสิทธิภาพการซิงเสียงและภาพเสียงและภาพนะคะควรซิงร่วมกันนะคะอย่างแม่นยำเพื่อให้ผู้ชมรู้สึกเป็นธรรมชาติแล้วก็ไม่สับสนการใช้เสียงเพื่อเสริมภาพแล้วก็เสียงสนับสนุนเสียงนะคะก็จะเพิ่มเสริมในเรื่องของการสร้างภาพเช่นเสียงฝีเท้าในฉากเดินหรือเสียงลมพัดในฉากธรรมชาติค่ะ
1: ทุกคนเล่น Facebook Twitter วันหนึ่งนานขนาดไหนเคยถ่ายหน้าฟีดไปเรื่อยๆแบบไม่รู้จุดหมายเป็นชั่วโมงชั่วโมงปะหรือว่าแบบวางมือถือลงได้แป๊บเดียวก็อดใจไม่ไหวจะต้องหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเช็คนั่นเช็คนี่ตลอดเวลามีสถิตินึงที่น่าสนใจในปี2018พบว่าคนไทยใช้เวลาเฉลี่ย9ชั่วโมง38นาทีบนโลกอินเทอร์เน็ตทุกวันซึ่งเราก็ทำสถิติแซงหน้าอเมริกาจีนอังกฤษ แคนาดาเยอรมนีเกาหลีใต้หรือเอาจริงก็คือเป็นประเทศที่เล่นอินเทอร์เน็ตมากที่สุดจากประเทศที่เขาไปสำรวจฟังดูก็น่าตกใจเหมือนกันแถมในช่วงปี2ปีที่ผ่านมามันก็มีแนวโน้มว่าเราจะใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กกันมากกว่าเดิมแล้วสังเกตไหมว่าทั้งที่โซเชียลมีเดียมันสูบพลังชีวิตเรามากๆไม่ว่าจะจากคอมเมนต์ที่ท็อกซิกเพื่อนที่ชีวิตดีๆโฆษณาที่เราไม่ได้อยากจะเห็นแต่กลายเป็นว่าเรากลับหยุดเล่นมันไม่ได้โซเชียลมีเดียมันจะอะไรกับชีวิตของเรานักหนามันเปลี่ยนแปลงเราไปยังไงบ้างวันนี้เราจะพาไปสำรวจเรื่องนี้กันถ้าย้อนกลับไปก่อนหน้านี้สักประมาณ15ปีก่อนจะมีใครเชื่อว่าทุกวันนี้เราจะก้มหน้าก้มตาจดจ่อ

วได้ทันทีว่ามันมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างจากโซเชียลมีเดียซึ่งมันก็ทำลายกำแพงและทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารอย่างอิสระเราเองที่แต่ก่อนอาจจะมีฐานะเป็นแค่ผู้เสพอย่างเดียวเท่านั้นแต่ในปัจจุบันนี้เราสามารถเป็นผู้สร้างข่าวสารสร้างคอนเทนต์ได้เหมือนกันนอกจากวิธีการสื่อสารที่เปลี่ยนไปมันยังทำให้พฤติกรรมการเข้าสังคมของเราเปลี่ยนไปอีกด้วยเรามีปฏิสัมพันธ์แบบเจอหน้ากันน้อยลงถ้าเจอหน้ากันเราก็อาจจะไม่ได้คุยกันเหมือนแต่ก่อนเราเชื่อว่าทุกคนต้องเคยเจอเหตุการณ์ประมาณนี้แบบที่ว่าเรานั่งอยู่ด้วยกันที่โต๊ะทั้งหมดเลยแต่ว่าไม่มีใครคุยกันเลยทุกคนถ่ายโทรศัพท์หมดนอกจากนี้โซเชียลมีเดียยังทำให้เรากลายเป็นคนมีหลายตัวตนเพราะว่าเราสามารถสร้างตัวตนยังไงก็ได้บนโลกโซเชียลแล้วมันก็ไม่จำเป็นต้องเปิดเผยหน้าจริงเสมอไปเราอยากจะเป็นอะไรก็ได้แล้วแต่กลุ่มสังคมที่เราอยู่เช่นการที่เรามีแอคหลุมต่างๆงานวิจัยจากประเทศเกาหลีชิ้นนึงระบุว่าแอคเคาท์ที่ปกปิดตัวเองจะกล้าคอมเมนต์หรือกล้าแสดงความคิดเห็นมากกว่าแอคเคาท์ที่ใช้ชื่อและก็หน้าจริงรวมถึงกล้าคอมเมนต์บนโพสต์หรือเว็บที่ติดเล็บมากกว่าด้วยโซเชียลมีเดียยังทำให้เราต้องการ validation จากคนอื่นมากขึ้นเราจะรู้สึกว่าเรามีคุณค่าก็ต่อเมื่อมีคนมายอมรับให้ความสนใจเราเช่นถ้ามีคนมากดไลค์เราเยอะๆก็จะรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนสำคัญรู้สึกดีกับตัวเองซึ่งมันก็วนลูปพอรู้สึกไม่ดีเราก็จะไปโพสต์ใหม่พอมีคนมาไลค์เราก็จะรู้สึกดีขึ้นวงจรอย่างเนี้ยไปเรื่อยๆงานวิจัยหลายๆชิ้นก็ระบุว่าตรงนี้แหละน่าจะเป็นสาเหตุที่ Facebook และ IG ได้รับความนิยมมากเพราะผู้คนจะรู้สึกชอบเวลามีคนมากดไลค์ตัวเองซึ่งมันก็ผูกโยงกับความมั่นใจในตัวเองและความชื่นชมตัวเองคำถามก็คือว่าแล้วอะไรแบบนี้มันจะนำเราไปสู่สิ่งที่เรียกว่าการหลงตัวเองหรือเปล่าปกติแล้วพฤติกรรมชื่นชมตัวเองของมนุษย์มันก็เป็นเรื่องที่ธรรมดามากๆแต่ถ้ามากเกินไปจนส่งผลต่อตัวเองและคนรอบข้างมันอาจจะกลายเป็นอาการที่ผิดปกติที่เรียกว่า Narcissistic Personality Disorder ซึ่งจริงๆแล้วพฤติกรรมการหลงตัวเองแบ่งได้เป็น3มิติมิติแรกก็คือ Curiosity คนประเภทนี้จะมีความมั่นใจสูงชอบคิดว่าตัวเองดีที่สุดและชอบโกรธคนอื่นเพราะคิดว่าตัวเองเหนือกว่าส่วนอีกประเภทนึงก็คือ Vulnerability คนกลุ่มนี้ต้องการการยอมรับเหมือนกันแต่จะทำได้ยากกว่ากลุ่มแรกเพราะมีความมั่นใจน้อยกว่าอีกมิตินึงก็คือ entitlement อันนี้จะเป็นคนที่เชื่อว่าตัวเองควรจะได้รับสิ่งดีๆมากกว่าคนอื่นคนอื่นต้องตามใจและก็ทีตัวเองเป็นพิเศษแล้วมันก็มีอีกงานวิจัยนึงจากเยอรมนีที่ศึกษาพฤติกรรมการใช้โซเชียลมีเดียของวัยรุ่นซึ่งพบว่ากลุ่มคนที่มีอาการหลงตัวเองจะมีความเสี่ยงสูงที่จะติด Facebook ซึ่งพฤติกรรมการติด Facebook เนี่ยถูกเรียกว่าเป็นอาการผิดปกติอย่างหนึ่งเลยก็คือ Facebook Addiction Disorder ซึ่งพอมันติดมากๆเข้ามันก็ยิ่งส่งผลต่อปัญหาสุขภาพจิตมากขึ้นด้วยแล้วมันก็นำไปสู่อีกปัญหาหนึ่งที่ยังคงเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ก็คือเรื่องของภาวะซึมเศร้านั้นมันเกิดจากโซเชียลมีเดียด้วยหรือเปล่าโดยงานวิจัยหนึ่งศึกษาเด็กและวัยรุ่นและพบว่าเด็กที่ใช้โซเชียลมีเดียเยอะจะยิ่งรู้สึกว่าตัวเองโดดเดี่ยวมากกว่าคนอื่นแถมการใช้โซเชียลทำให้เด็กเหล่านี้ใช้เวลากับกิจกรรมที่ทำให้ตัวเองรู้สึกดีอย่างการเล่นกีฬาหรืองานอดิเรกอื่นๆน้อยลงด้วยเลยทำให้เด็กเหล่านี้มีความสุขน้อยลงและงานวิจัยในปี2018ของ Lancet ก็นำเสนอว่าคนที่ใช้โซเชียลมีเดียตอนกลางคืนมักจะรู้สึกซึมเศร้าและไม่มีความสุขมากกว่ากลุ่มคนอื่นๆและอีกอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้เวลาเราพูดถึงโซเชียลมีเดียก็คือการเซลฟี่ทุกวันที่เราถ่ายฟีดเรามักจะเห็นคนลงรูปเซลฟี่กันบ่อยใช่ปะเพราะการเซลฟี่มันเปิดโอกาสให้เราได้นำเสนอตัวเองในแบบที่ต้องการได้แล้วมันก็ยังไปช่วยเพิ่มเซลฟ์เอสตีมให้เราแต่ที่แปลกสุดๆก็คืองานวิจัยนี้ของซาร่าดิเฟนบักนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยในเมืองมิวนิกก็เปิดเผยผลการวิจัยว่าคนมากกว่า 77% ของการสำรวจชอบถ่ายเซลฟี่เพราะมองว่ามันเป็นการโปรโมทตัวเองนำเสนอตัวเองเป็นการแชร์โมเมนต์ในชีวิตตัวเองให้คนในโลกโซเชียลได้รับรู้แต่ในขณะเดียวกันคน 82% จากการสำรวจกลับอยากเห็นรูปเซลฟี่ในโซเชียลมีเดียน้อยลงซะงั้นเพราะรู้สึกว่ามันคุกคามเซลฟ์เอสติมของตัวเองและเขายังมองว่ามันเป็นการสร้างโลกปลอมๆในแบบที่อยากให้คนบนโซเชียลเห็นทั้งๆที่อาจจะไม่ได้เป็นจริงแบบในภาพเซลฟี่ก็ได้มันเลยกลายเป็นว่าในขณะที่คนจำนวนมากชอบถ่ายเซลฟี่แต่กลับไม่ชอบดูรูปเซลฟี่ของคนอื่นมันก็เลยถูกเรียกว่าเซลฟี่พาราด็อกหรือความย้อนแย้งของการเซลฟี่ในบทสัมภาษณ์หนึ่งที่คนไปสัมภาษณ์ซาร่าดิเฟนบักผู้วิจัยในงานนี้เธอก็พูดปิดท้ายไว้ว่าให้เราตระหนักเสมอว่าเวลาถ่ายเซลฟี่เราอาจจะไม่ได้คิดเกี่ยวกับการถ่ายเซลฟี่ของเราในแบบหนึ่งแต่คนอื่นอาจจะมีความคิดเห็นต่อภาพที่เราถ่ายไม่เหมือนกับเราก็ได้ซึ่งมันก็น่าคิดว่านี่เรายอมรับคนอื่นหรือสิ่งที่ต่างจากเราได้น้อยลงด้วยหรือเปล่าทุกวันนี้เวลาเราเปิดโซเชียลมีเดียเรามักจะเห็นข้อความคอมเมนต์รุนแรงหยาบคายที่คนบนโซเชียลมีเดียพูดใส่กันจนบางทีมันก็นำไปสู่การฟ้องร้องต่างๆมากมายแล้วมันก็น่าตกใจเหมือนกันนะว่าทำไมคนบนโซเชียลมีเดียเขาดุกันจังทำไมถึงหยาบคายใส่คนอื่นได้ง่ายขนาดนี้พวกแพลตฟอร์มอย่าง Facebook Twitter เวลาที่เราพิมพ์หรือเราค้นหาอะไรมันก็จะไปวิเคราะห์ความสนใจของเราและแนะนำเนื้อหาหรือบุคคลที่มีความคิดหรือความชอบที่คล้ายคลึงกับเราขึ้นมาซึ่งอะไรแบบนี้มันทำให้เหมือนเราอยู่ใน Echo Chamber ที่มีแต่คนชอบและเห็นด้วยไปในแนว

0: างเดียวกันกับเราสนับสนุนแนวคิดเราเลยรู้สึกพอใจกับจุดยืนและก็ความคิดในแบบนั้นๆแล้วก็คิดว่ามันถูกอย่างในประเทศอินโดนีเซียเขาก็พบว่าในช่วงเลือกตั้งประธานาธิบดีปี2014คนหนุ่มสาวในอินโดนีเซียมีการอันเฟรนด์อันฟอลโล่เพื่อนใน Facebook ไปจนถึงขั้นเลิกกับแฟนหรือเลิกคบเพื่อนในชีวิตจริงเมื่อพบว่าฝ่ายตรงข้ามแชร์สเตตัส Facebook หรือด่าที่คนเหล่านี้ชอบจะว่าไปพอย้อนกลับมาดูประเทศเราอ่ะมันก็ไม่ได้ต่างกันมากว่าปะโซเชียลมีเดียมันเกิดมาเพื่อให้เราได้เชื่อมต่อแล้วก็มีปฏิสัมพันธ์กันมากขึ้นซึ่งจนถึงตอนนี้มันก็พัฒนาไปไกลมากจริงอยู่ที่มันทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทำให้เราเปิดใจกว้างมากขึ้นแต่ในอีกด้านนึงมันก็เปลี่ยนแปลงตัวเราไปมากขึ้นทำให้เราอดทนได้น้อยลงแล้วก็โดดเดี่ยวมากขึ้นด้วยนอกจากนี้การใช้โซเชียลมากไปอาจจะทำให้เรารู้สึกเหนื่อยรู้สึกดาวเพราะเรากำลังดูโลกที่คนอื่นนำเสนอให้เราเห็นซึ่งมันอาจจะไม่ได้เป็นจริงอย่างนั้นก็ได้อย่าลืมว่าโซเชียลมีเดียมันไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิตเรา
1: การใช้ภาษากับการศึกษานะคะในด้านการศึกษาการใช้ภาษาในศตวรรษที่21มุ่งเน้นพัฒนาทักษะที่เกี่ยวข้องกับการคิดวิเคราะห์ในความคิดสร้างสรรค์แล้วก็การแก้ไขปัญหาตัวอย่างเช่นการสอนแบบ Active Learningการใช้ภาษาเพื่อส่งเสริมความอภิปรายและการเรียนรู้แบบร่วมมือการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีการใช้แอปพลิเคชันทางภาษาหรือการเรียนรู้นะคะผ่านการเน้นทักษะในเรื่องของการอ่านการเขียนดิจิทัลเช่นการอ่านข้อมูลในเว็บไซต์การเขียนเนื้อหาในบล็อกภาษากุญแจสู่การเรียนรู้ภาษานะคะทำหน้าที่เป็นกุญแจสำคัญในการไขเข้าไปสู่โลกแห่งการเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการอ่านหนังสือนะคะตำราเรียนการฟังคำบรรยายการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือการเขียนรายงานทุกกระบวนการล้วนต้องอาศัยภาษาที่เป็นสื่อกลางทั้งสิ้นหากผู้เรียนมีทักษะทางภาษาที่ดีย่อมสามารถเข้าถึงเนื้อหาเข้าใจบทเรียนและแสดงออกถึงความรู้ความเข้าใจอย่างมีประสิทธิภาพในทางตรงกันข้ามหากพัฒนาทักษะทางภาษาไม่ดีก็อาจเป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้ทำให้เกิดความเข้าใจผิดหรือไม่สามารถสื่อสารสิ่งที่ต้องการได้อย่างชัดเจนภาษาในมิติต่างๆของการศึกษาการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้การเข้าถึงแหล่งข้อมูลภาษาเป็นเครื่องมือในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลและองค์ความรู้ต่างๆทั่วโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลในวงการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการวิจัยการมีความรู้ทางภาษาที่ดีจึงเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายแล้วก็ทันสมัยการสื่อสารในชั้นเรียนนะคะการสื่อสารในชั้นเรียนการใช้ภาษาในชั้นเรียนมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการสอนทั้งการสื่อสารระหว่างครูนักเรียนการสื่อสารระหว่างนักเรียนด้วยกันครูผู้สอนต้องใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายชัดเจนและเหมาะสมกับวัยของผู้เรียนเพื่อให้ถ่ายทอดความรู้ไปอย่างมีประสิทธิภาพในขณะเดียวกันนักเรียนก็ต้องมีทักษะในการฟังพูดอ่านเขียนที่ดีเพื่อที่ได้รับการส่งสารได้อย่างถูกต้องการพัฒนาทักษะทางการคิดภาษาเชื่อมโยงกับพัฒนาทักษะทางการคิดอย่างใกล้ชิดการใช้ภาษาที่ซับซ้อนและหลากหลายจะกระตุ้นให้ผู้เรียนนะคะได้คิดวิเคราะห์สังเคราะห์ประเมินค่าข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพการเขียนเรียงความการโต้วาทีการนำเสนอผลงานล้วนเป็นกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาการคิดผ่านการใช้ภาษาการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศเป็นการเปิดโลกทัศน์เพิ่มโอกาสในการเรียนรู้การทำงานการใช้ชีวิตในสังคมการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศไม่เพียงแค่ช่วยพัฒนาทักษะทางภาษาแต่ยังช่วยให้เข้าใจถึงวัฒนธรรมความคิดของคนในชาติอื่นๆแนวทางการปรับตัวในการใช้ภาษาเพื่อใช้ภาษาได้อย่างมีประสิทธิภาพในศตวรรษที่21เรามีการพัฒนาทักษะสื่อสารแบบดิจิทัลรวมถึงการอ่านการเขียนและก็การใช้สื่อใหม่ๆส่งเสริมการเรียนรู้หลายภาษาเพื่อเปิดโอกาสในการสื่อสารกับผู้คนหลากหลายวัฒนธรรมปลูกฝังความรับผิดชอบใช้ภาษาเพื่อสร้างความเข้าใจและก็ความร่วมมือแทนการแบ่งแยก

แรกปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของภาษาเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโซเชียลมีเดียและแอปพลิเคชันต่างๆทำให้เกิดภาษาใหม่เช่นภาษาแชทคำย่อคำแสดงและภาษาภาพสื่อสารที่สั้นกระชับและรวดเร็วกลายเป็นนิยมสังคมและวัฒนธรรมการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเช่นความหลากหลายทางเพศเชื้อชาติวัฒนธรรมทำให้เกิดการใช้ภาษาที่เปิดกว้างขึ้นและยอมรับความแตกต่างมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้แล้วอิทธิพลของวัฒนธรรมต่างชาติก็มีส่วนในการเปลี่ยนแปลงของภาษาเช่นการใช้คำศัพท์คำทับศัพท์ภาษาอังกฤษสื่อต่างๆทั้งโทรทัศน์วิทยุและสื่อออนไลน์มีบทบาทสำคัญในการเผยแพร่ภาษาทำให้เกิดการใช้ภาษาที่หลากหลายและเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสสังคมเรามาดูแนวทางการปรับตัวให้เข้ากับการใช้ภาษาอย่างแรกเลยนะคะเปิดใจและรับการเปลี่ยนแปลงยอมรับว่าภาษามีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอและเรียนรู้ภาษาใหม่ๆที่เกิดขึ้นเช่นคำศัพท์ที่ใหม่ขึ้นสำนวนใหม่ๆและวิธีการสื่อสารแบบใหม่เลือกใช้ภาษาให้เหมาะสมกับบริบทพิจารณาว่าเรากำลังสื่อสารกับใครในสถานการณ์ใดผ่านช่องทางใดเพื่อเลือกใช้ภาษาให้เหมาะสมเช่นภาษาราชการภาษาพูดภาษาเขียนหรือภาษาเฉพาะกลุ่มใช้ภาษาอย่างสร้างสรรค์นำภาษาที่เราประยุกต์ใช้ในการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพและน่าสนใจเช่นการใช้ภาษาที่กระชับชัดเจนเข้าใจง่ายการใช้ภาษาภาพการใช้ภาษาที่สื่อถึงอารมณ์และความรู้สึกรักษาภาษาแม่ในขณะที่ปรับตัวให้เข้ากับภาษาใหม่ๆก็ควรให้ความสำคัญกับการใช้ภาษาแม่ให้ถูกต้องและเหมาะสมเพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของภาษาตรวจสอบความถูกต้องก่อนที่จะใช้ภาษาใดๆควรตรวจสอบความถูกต้องของภาษาเช่นการสะกดคำการใช้ไวยากรณ์และความหมายของคำเพื่อป้องกันการเข้าใจผิดและสื่อสารที่ไม่ถูกต้องการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศจะช่วยเปิดโอกาสเปิดโลกทัศน์และก็เพิ่มโอกาสในการสื่อสารกับผู้คนอย่างหลากหลายติดตามข่าวสารและเทรนด์ติดตามข่าวสารและเทรนด์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับภาษาเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและสามารถใช้ภาษาได้อย่างทันสมัยฝึกฝนและพัฒนาตัวเองอย่างสม่ำเสมอการฝึกฝนการใช้ภาษาอย่างสม่ำเสมอจะช่วยพัฒนาทักษะทางการสื่อสารและเพิ่มความมั่นใจในการใช้ภาษาสรุปคือการใช้ภาษาในยุคศตวรรษที่21การใช้ภาษาในยุคศตวรรษที่21มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำรงชีวิตและก็การพัฒนาตนเองผู้คนจำเป็นต้องพัฒนาทักษะทางภาษาให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกเพื่อให้สามารถใช้ภาษาเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้การสื่อสารการทำงานการสร้างความสัมพันธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพการส่งเสริมทักษะทางภาษาจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกภาคส่วนในสังคมควรให้ความสำคัญเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และก็พัฒนาที่ยั่งยืนค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะในชั่วโมงที่9นะคะวันนี้นะคะในเรื่องของการใช้ภาษาในยุคศตวรรษที่21นะคะที่เราเรียนไปแล้วนะคะแล้วก็ให้ความรู้ไปแล้วนะคะเดี๋ยวมาพบกันนะคะในรายการของเรานะคะรู้รักภาษากับการสร้างทัศนคติค่านิยมเพื่อส่งเสริมการสร้างทักษะอาชีพในศตวรรษที่21นะคะในชั่วโมงต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์น้องอ่อนโพนิ่มแดงมาพบกับท่านชมอีกนะคะจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ในภาคการศึกษาที่2ปีพ.ศ.2567นี้นะคะก็การสร้างงานประดิษฐ์นี้จะเป็นงานประดิษฐ์โดยการนำตะกร้านะคะมาประดิษฐ์นะคะก็จะมีวัสดุอุปกรณ์ก็จะมีตะกร้าหรือกระเช้านะคะซึ่งสมัยนี้ก็เป็นที่นิยมมากนะคะเพื่อเป็นการส่งเสริมการทำงานของวิถีชุมชนนะคะก็จะนำหวายไผ่มาสานเป็นกระเช้าเพื่อบรรจุผลิตภัณฑ์นำไปให้ผู้อื่นได้นะคะจากนั้นก็จะมีดอกไม้ประดิษฐ์นะคะจะประดิษฐ์ขึ้นเองหรือจะสรรหาด้วยการหาได้ตามแหล่งที่มีดอกไม้ประดิษฐ์ขายนะคะง่ายๆคือของร้านจตุจักรเนี่ยนะคะแถวในนั้นน่าจะมีมากมายนะคะดอกรักนะคะดอกรักเทียมนะคะไม่ใช่ดอกรักสดนะคะเป็นดอกไม้พลาสติกนะคะแล้วเครื่องประกอบตกแต่งจะมีมุกมีสีสันที่แตกต่างกันไปนะคะพร้อมที่จะใช้งานนะคะแล้วก็จะเป็นดอกไม้ซึ่งบรรจุใส่ในเป็นก้านไว้แล้วนะคะจากนั้นก็จะมีดอกรักที่สำเร็จไว้เป็นตัวอย่างนะคะกรรไกรนะคะจะมีกรรไกรครีมปืนกาวนะคะปืนกาวนี่เป็นไส้ปืนกาวก็พร้อมที่จะบรรจุใช้งานนะคะโดยที่มีตัวปืนที่จะยิงใช้ความร้อนนะคะจากนั้นก็จะเป็นก้านและไม้แหลมที่จะต้องใช้งานนะคะทีนี้ขั้นตอนการทำนั้นนะคะเช่นกระเช้าเนี่ยนะคะนี่นำมานะคะจากนั้นก็จะมีริบบิ้นนะคะริบบิ้นนะคะเราก็จะต้องนะคะตัดออกไปเล็กน้อยนะคะจากนั้นนะคะทากาวโดยรอบนะคะทากาวก่อนแล้วก็จะพันทาบด้วยนะคะรอบปากของกระเช้านี้นะคะเราข้ามไปได้เลยนะคะท่านผู้ชมทีนี้การเก็บรักษาเนี่ยนะคะจะต้องถึงเรื่องการเก็บรักษานิดนึงเวลาเก็บนะคะเราจะต้องหาถุงที่เป็นสีดำหรือเป็นกระดาษสีน้ำตาลห่อไว้ให้ดีจะได้สีสันจะได้ไม่เปลี่ยนนะคะจะคงสภาพเดิมนะคะจากนั้นนะขั้นตอนนะคะเราก็จะเริ่มจากด้านนี้ก่อนนะคะทากาวนะคะค่อยๆทาทีละน้อยนะคะนะคะค่อยๆทาไปทีละน้อยจากนั้นวนไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะครบรอบของตะกร้ากันหรือกระเช้านะคะเวลากดกาวนี่นะคะเนี่ยนะคะต้องใช้มือลุดรีดนิดหนึ่งนะคะหรือมีดหรือกรรไกรก็ได้นะคะมันจะมีลอยนิดหนึ่งนะคะมีส่วนที่มันเราไม่ได้ใช้แล้วมันจะ
ลื่นไหลออกมาเป็นเส้นใยนะคะการใช้กาวร้อนเนี่ยนะคะมันจะค่อนข้างร้อนมือนิดนึงนะคะเนี่ยนะคะโดยเฉพาะตรงนี้ต้องปิดติดไปเลยนะคะ

รีดให้เรียบนะคะตรงนี้รีดให้เรียบนิดหนึ่งนะคะใช้ปลายของปลายนิ้วโป้งนะคะรีดนิดหนึ่งให้ติดกับรอยนะคะ

ทาบไปนะคะทาบไปบนปากของขอบตะกร้ากระเช้าตะกร้าหรือกระเช้านะคะ

มันจะละเอียดอ่อนนิดนึงนะคะนี่นะคะแล้วก็ให้มันเลยออกมานะคะเราต้องรีดรอยให้ตรงนี้ไม่งั้นมันจะไม่ติดนะคะไม่งั้นมันจะเลยไปเรามันก็ไม่เรียบร้อยนะคะแผ่นลิปบิ้นเนี่ยมันจะไม่ติดกับตรงนี้เลยมานิดหนึ่งนะคะเนี่ยต้องรีดใช้ปลายเนี่ยนะคะจากนั้นตัดปลายนะคะนี่นะคะเสร็จด้านบนแล้วด้านล่างอีกก็ต้องทำด้วยนะคะ

ถ้าไปบนส่วนของส่วนกลมของขอบตะกร้าด้านล่างนะคะ

ขาตรงนี้นะคะตัวนี้ที่จริงต้องมีเกลียงก็ได้นะคะเราก็จะปาดให้มันเรียบนิดนึงนะคะ

วนต่อไปให้จบนะคะทากาวมือค่อยๆรีดไปนะคะรีดให้เรียบเรื่องของกาวหมดนี่นะคะเราก็ต้องเติมไส้กาวนะคะต้องกดไปให้ถึงช่วงไส้ในตัวปืนนะคะไม่งั้นมันจะไม่กาวจะไม่ออกมานะคะ

เราแต่งให้สวยงามลูกไม้สวยงามแล้วเราก็ต้องแต่งส่วนประกอบให้เรียบร้อยด้วยไม่งั้นมันไม่เหมาะสมนะคะถ้าเปิดติดลูกไม้แล้วขอบนี่ไม่ติดมันก็ไม่สวยไม่เหมาะสมนะคะเนี่ยนะคะเสร็จแล้วนะคะจากนั้นนะคะวัดนะคะวัดโดยรอบของนะคะหาเข็มหมุดปักก็ได้หรือปลายเข็มก็ได้นะคะจุดเอาไว้นะคะ

จากนั้นนะคะทากาวนะคะ

พอดีนะคะเราไม่ได้ตัดตรงนะคะเราตัดตามดอกเฉียงลงมานิดหนึ่งนะคะมันจะพอดีเลยนะคะ

ห้าเก้าติดลูกไม้แถบลูกไม้อีกรอบหนึ่งเพื่อความสวยงามนะคะจะไม่ติดก็ได้นะคะแต่บังเอิญเนี่ยมันมีที่มันพอจะเข้ากับลูกไม้ส่วนบนนะคะ

ทาไปโดยรอบของส่วนขอบล่างนะคะขอบล่างของกระเช้านะคะ

รงนี้มันจะลุ่ยนิดหนึ่งส่วนจบนะคะเราก็ต้องดูให้ดีนะคะใช้ไม้แหลมช่วยเกลี่ยนะคะจะได้ไม่ลุ่ยนะคะอันนี้เรื่องของตัวกระเช้าเสร็จแล้วนะคะทีนี้เราก็จะตกแต่งนะคะอย่างส่วนนี้นิดหนึ่งนะคะส่วนปากนะคะส่วนฝานะคะเราก็จะตกแต่งรองพื้นด้วยนี่ก่อนเราถึงจะติดสีขาวนะคะ

กาวหมดก็ต้องบรรจุแท่งของพลาสติกใส่ลงไปนะคะเพื่อให้เกิดความร้อนนะคะ

เนี่ยนะคะให้เลยไปนิดนึงนะคะอันนี้เดี๋ยวเรามีตัวนี้นะคะติดลงไปอีกอาจจะตัดพอดีเลยได้นะคะจะได้ไม่หนาเกินไปนะคะ

เพื่อให้เกิดความสวยงามให้รับกับตัวบนและตัวล่างฟ้าก็ต้องทำให้เรียบร้อยเหมือนกันนะคะไม่ใช่ไม่ติดต้องติดด้วยค่ะ

เสร็จแล้วนะคะส่วนของฝาทีนี้เราก็จะตกแต่งมีการแต่งด้วยดอกไม้นะคะแล้วก็ดอกรักนะคะมีอุบะต้องดูให้ดีนิดหนึ่งตรงส่วนนี้เพราะว่าไอ้ตัวแถบกาวเนี่ยมันจะลุยง่ายนะคะเราก็ต้องทากาวให้ดีตัดตรงรอยส่วนของโค้งของกลีบนะคะมันจะลุยเร็วง่ายที่สุดเลยนะคะนี่เราก็ต้องทากาวถ้าเผื่อจะเก็บไอ้พวกนี้จะต้องตรงปลายนี่จะต้องทาติดแผ่นเทปไว้นะคะกันไม่ให้ลุยนะคะอันนี้เสร็จแล้วตัวนี้นะคะเนี่ยนะคะเสร็จแล้วนะคะทีนี้เราจะตกแต่งด้วยอ๋อมันนั่นเป็น

นิดหนึ่งนะคะเพราะว่าต้องติดอีกรอบหนึ่งมันไม่รับกัน

งานประดิษฐ์เนี่ยนะคะบางทีมันจะไม่ตายตัวบางทีพอทำแล้วมันเกิดไม่สวยงามแล้วก็ต้องตกแต่งเปลี่ยนได้อีกนะคะเรื่องของดอกไม้เหมือนกันตรงนี้ไม่ดีอะไรเราต้องเสริมเติมไปได้นะคะต้องดูให้เหมาะสมเท่านั้นเองนะคะเนี่ยถ้าเผื่อเราไม่ติดมันก็ไม่สวยงามนี่ก็

ันนี้ตัวของเสร็จแล้วนะคะต่อไปก็จะเป็นเรื่องของร้อยนะคะที่เราจะติดดอกไม้นะคะตกแต่งนะคะร้อยดอกรักสี่ห้าหกเจ็ดนะคะอันนี้เราหาดอกไม้แล้วเราก็มาเสียบกับ

ค่อยๆตรงช่วงนี้มันจะต่อลงไปได้นะคะใช้ส่วนของโคนดอกรักนะคะดอกรักพลาสติก

อันนี้เราก็ต้องติดทากาวไว้นะคะใช้ลวดสอดลงไปตรงปลายของดอกไม้นะคะทำไว้ก่อนนะคะ

ค่อยๆเพราะว่าอันนี้ไม่ต้องใช้เข็มนะคะเส้นลวดต้องเป็นลวดขนาดของลวดนี่เส้นเล็กนะคะเพราะจะเข้าจะสอดเข้าในช่องของดอกลักได้นะคะถ้าเผื่อลวดใหญ่มันจะสอดไม่ได้นะคะ

กาวหมดนะคะเราก็ต้องสอดให้ไส้อยู่ส่วนในของปืนนะคะไม่งั้นจะยิงไม่ได้นะคะต่อไปการร้อยอุบะนะคะการร้อยอุบะเราจะต้องใช้เข็มนะคะใช้ได้เป็นได้เส้นใหญ่ก็ได้ได้เส้นเล็กก็ได้นะคะถ้าเปิดเส้นได้เบอร์60เนี่ยจะสอดเข็มก็จะสอดเข้าไปในนี้ได้ในส่วนของลูกปัดได้นะคะขมวดปมแล้วนะคะเราก็ใช้เข็มสอดไปนะคะให้ถึงปลายสุดจากนั้นเราต้องสอดต้องจับไว้ปลายเนี่ยจับไว้นิดนึงนะคะสอดเข้าไปตรงส่วนนี้นะคะส่วนที่เราขมวดไว้แล้วเนี่ยนะคะเนี่ยนะถ้าเปิดนั่นเราจะใช้กาวล็อกอีกทีนึงนะคะจะได้ไม่เคลื่อนนะคะจากนั้นร้อยดอกลักสี่ห้าหกเจ็ดแปด

จากนั้นขาดจะไม่ได้คือต้องล็อกให้ด้วยกาวนะคะมันจะได้ไม่เคลื่อนนะคะทีนี้คือทำไว้แล้วนะคะจากนั้นเรามาเข้าอุบะนะคะเข้าพวงอุบะนะคะเข้าทีละคู่นะคะแล้วถึงจะรวมทีเดียวนะคะ

จากนั้นก็จะติดดอกไม้ตรงข้างใดข้างหนึ่งของกระเช้านะคะแล้วก็ติดอุบะนะคะตกแต่งด้วยอุบะ

นะคะจากนั้นดอกไม้นะคะเราก็จะได้อุบะกับดอกไม้ที่แต่งแล้วนะคะ

เวลาก็ใกล้หมดแล้วนะคะเนี่ยนะคะก็เราก็ทำไปนะคะตกแต่งอาจจะไม่ครบดอกที่ต้องการนะคะ

ลาหมดพอดีนะคะอันนี้นะคะกระเช้าแสนสวยนะคะเราก็นำไปให้กับใส่ของถวายพระก็ได้สังฆทานหรือนำไปให้ผู้ใหญ่นะคะเป็นของชำร่วยบรรจุของข้างในนะคะได้นะคะเป็นพวกที่เป็นยาเสริมกำลังอะไรก็ได้นะคะยาชูกำลังของเป็นพวกโสมอะไรพวกนี้นะคะเนี่ยดีที่สุดนะคะใส่บรรจุลงไปแล้วก็นะคะปิดฝาได้นะคะเนี่ยนะคะวันนี้นะคะก็งานรายการสรรสร้างงานประดิษฐ์ก็ได้จบลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะตอนที่3สรรสร้างงานประดิษฐ์ตอนที่สรรสร้างประดิษฐ์ตอนที่1นะคะขอประทานโทษค่ะตอนที่1นะคะกระเช้าแสนสวยนะคะค่ะวันนี้ดิฉันประโยชน์ที่ใช้เป็นของชำร่วยอเนกประสงค์ได้อีกด้วยนะคะท่านผู้ชมวันนี้ดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์บางออนพนิษฐ์แดงจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะค่ะสวัสดีค่ะ

สวัสดีครับท่านผู้ชมรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ทุกท่านครับวันนี้นะครับมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นะครับนำความรู้ภาษาญี่ปุ่นมาฝากให้กับท่านผู้ชมนักศึกษานะครับได้เรียนรู้ร่วมกันเช่นเคยนะครับสำหรับปีการศึกษานี้นะครับได้นำเสนอวิชาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการใช้ชีวิตในประเทศญี่ปุ่นเบื้องต้นนะครับให้กับท่านผู้ชมได้เรียนรู้ด้วยกันเนื้อหาของรายการจะเป็นอย่างไรบ้างลองไปติดตามชมด้วยกันครับในภาคการศึกษาที่2ปีการศึกษา2567นี้นะครับวิชาภาษาญี่ปุ่นรายการวิชาภาษาญี่ปุ่นนะครับนำเสนอวิชาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการใช้ชีวิตในประเทศญี่ปุ่นเบื้องต้นนะครับซึ่งเป็นหลักสูตรระยะสั้น9ตอนนะครับโดยที่วันนี้นะครับนำเสนอเป็นตอนที่9นะครับสำหรับหัวข้อการเรียนรู้ในวันนี้นะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับการใช้ชีวิตตามฤดูกาลนะครับเราเรียนภาษาญี่ปุ่นกันนะครับในวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับคำนะครับภาษาญี่ปุ่นที่บอกหมวดหมู่ฤดูกาลนะครับแล้วก็การใช้ชีวิตตามฤดูกาลแบบคนญี่ปุ่นนะครับก่อนอื่นนะครับมาดูคำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นที่เกี่ยวข้องกับชื่อหัวข้อนะครับการเรียนรู้ในวันนี้นะครับมีคำว่าชิคิโนะเซคาซึนะครับชิคิโนะเซคาซึคำว่าชิคินะครับตัวอักษรคันจิที่ปรากฏอยู่นะครับสำหรับท่านผู้ชมนักศึกษาที่เรียนภาษาญี่ปุ่นด้วยกันมาหลายตอนแล้วนะครับแล้วก็สามารถอ่านภาษาญี่ปุ่นได้บ้างพอสมควรนะครับเราลองมาดูคำนี้ด้วยกันสักหน่อยนะครับคำว่าชิคินะครับตัวชิตัวนั้นนะครับก็คือคันจินะครับที่ให้ความหมายว่า4นะครับปกติเราอ่านออกเสียงว่าย่นใช่ไหมครับแต่ว่าคันจิตัวนี้นะครับสามารถออกเสียงว่าชิได้ด้วยนะครับชิแปลว่า4นะครับส่วนคำว่าคิครับที่อยู่ข้างหลังนั้นนะครับก็มาจากคำว่าคิเซซึนะครับคิเซซึที่แปลว่าฤดูกาลนะครับเอาคันจิตัวชิที่แปลว่า4นะครับกับคิเซซึโนคินะครับตัวคิที่มาจากคำว่าคิเซซึที่แปลว่าฤดูกาลเนี่ยนะครับเอาคำสองคำมารวมกันออกเสียงว่าชิคิครับคำนี้ก็เลยมีความหมายว่า4ฤดูกาลนะครับ4ฤดูกาลตามด้วยคำช่วยโนะนะครับแล้วก็ตามด้วยคำว่าเซคาซึนะครับเซคาซึเซคาซึนั้นเป็นคำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นชั้นต้นนะครับมีความหมายว่าการใช้ชีวิตครับการดำรงชีวิตนะครับพอรวมกันนะครับความหมายตรงๆของข้อความนี้นะครับชิคิโนเซคาซึก็เลยมีความหมายว่าการใช้ชีวิตครับในฤดูกาลแต่ฤดูกาลทั้ง4ฤดูกาลครับการใช้ชีวิตครับตามฤดูกาลทั้ง4ฤดูกาลครับในประเทศญี่ปุ่นนั้นฤดูกาลนะครับก็จะแบ่งออกเป็น4ฤดูนะครับแบ่งออกเป็น4ฤดูซึ่งธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับก็จะเปลี่ยนไปอย่างชัดเจนตาม4ฤดูกาลที่ว่านี้นะครับได้แก่อะไรบ้างได้แก่ฤดูใบไม้ผลินะครับตั้งแต่เดือนมีนาคมนะครับจนถึงเดือนพฤษภาคมฤดูร้อนนะครับตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคมมีฤดูใบไม้ร่วงนะครับตั้งแต่กันยายนถึงพฤศจิกายนแล้วก็ฤดูหนาวนะครับตั้งแต่ธันวาคมถึงกุมภาพันธ์นะครับในปีถัดไปเนี่ยตอนนี้เราอยู่ในช่วงในขณะที่ทำเทปบันทึกรายการวันนี้นะครับก็อยู่ในช่วงเดือนธันวาคมครับก็เป็นช่วงฤดูหนาวครับซึ่งกำลังเริ่มหนาวนะครับในเดือนธันวาคมนี้นะครับแล้วก็จะหนาวไปเรื่อยๆเลยจนกระทั่งถึงเดือนกุมภาพันธ์ของปีถัดไปนะครับเดือนที่หนาวที่สุดน่าจะเป็นเดือน1กับเดือนมกราคมครับประมาณเดือน1นะครับแล้วก็ต้นเดือน2เดือนกุมภาพันธ์เนี่ยนะครับอากาศก็จะหนาวเย็นมากๆเลยครับสำหรับแรงงานต่างชาติที่กำลังจะไปเรียนหรือไปทำงานครับหรือจะไปอบรมที่ประเทศญี่ปุ่นก็ตามเนี่ยนะครับการเตรียมตัวรับมือกับอาการหนาวเนี่ยถือเป็นสิ่งสำคัญมากนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดูหนาวที่มีที่อุณหภูมิในญี่ปุ่นเนี่ยจะลดลงต่ำมากเลยนะครับบางพื้นที่เนี่ยอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาเซลเซียสเลยนะครับสภาพอากาศในญี่ปุ่นฤดูหนาวเนี่ยอากาศจะหนาวเย็นบางพื้นที่ก็จะมีหิมะตกครับโดยเฉพาะภาคเหนือนะครับอย่างเช่นฮอกไกโดนะครับอุณหภูมิในแต่ละภูมิภาคของญี่ปุ่นนั้นจะแตกต่างกันมากถ้าเกิดไปทางใต้นะครับทางเกาะคิวชูหรือว่าทางเกาะโอกินาวานั้นก็จะไม่หนาวมากเท่ากับภาคเหนืออย่างฮอกไกโดนะครับอากาศก็จะออกค่อนข้างเย็นครับแล้วก็อาจจะหนาวแต่ว่าสำหรับคนไทยเราแล้วที่มาจากประเทศล้อเนี่ยนะครับที่อุณหภูมิโดยเฉลี่ยของเราจะอยู่ประมาณสัก25ถึง30องศาเนี่ยพอเราไปเจอ15
ที่คนญี่ปุ่นบอกว่าเย็นสบายนะครับเราก็หนาวแล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าไปอยู่คือ15องศานี่เป็นช่วงฤดูใบไม้ผลิหรือฤดูใบไม้ร่วงเนี่ยนะครับที่คนญี่ปุ่นบอกว่าเย็นสบายเนี่ยนะครับแต่เราก็หนาวแล้วถ้าเป็นอุณหภูมิ1องศา2องศาในหน้าหนาวเนี่ยนะครับของเราก็จะรู้สึกค่อนข้างบางคนถ้าปรับตัวไม่ได้ก็ค่อนข้างทรมานมากเลยทีเดียวนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อาจจะต้องทั้งเตรียมใจนะครับแล้วก็ต้องเตรียมตัวนะครับที่จะต้องรับกับปัญหารับกับสถานการณ์นั้นนะครับแล้วก็เตรียมพร้อมร่างกายนะครับที่จะใช้ชีวิตนะครับแล้วก็ทำงานอย่างไม่ให้เกิดปัญหานะครับอันนี้เป็นรูปภาพของแผนที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับประเทศญี่ปุ่นก็จะมีลักษณะเรียวยาวนะครับจากข้างบนนะครับไล่ลงไปข้างล่างนะครับข้างบนนั้นก็จะเป็นข้างบนสุดนะครับก็จะมีก็เป็นพื้นที่ที่มีอากาศหนาวเย็นมากๆนะครับอยู่ใกล้ๆกับรัสเซียไซบีเรียทางด้านนู้นนะครับอากาศก็จะติดลบหลายองศาเลยนะครับบางที่ก็ติดลบ5องศาอย่างเช่นตอนนี้นะครับที่เพิ่งเริ่มเข้าสู่ฤดูหนาวเนี่ยฮอกไกโดบางพื้นที่ก็ติดลบ6องศา7องศาไปแล้วนะครับอากาศหนาวเย็นมากบริเวณนั้นก็มีคนที่ไปทำงานนะครับเป็นคนไทยที่เดินทางไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยมากเยอะพอสมควรเลยนะครับอย่างที่รู้จักก็อย่างเช่นในเมืองบีไบเนี่ยนะครับที่มีสกีรีสอร์ทนะครับแล้วก็มีร้านขายอุปกรณ์ที่เป็นอุปกรณ์เล่นกีฬาฤดูหนาวนะครับก็มีน้องๆชาวไทยนะครับที่เดินทางไปทำงานอยู่ที่สกีรีสอร์ทนั้นๆแล้วก็ทำงานเป็นพนักงานขายอยู่ในร้านอุปกรณ์ขายอุปกรณ์เครื่องเล่นกีฬาฤดูหนาวด้วยนะครับเคยเจอแล้วก็เคยสัมภาษณ์ว่าเป็นยังไงบ้างมาทำงานอยู่ในพื้นที่ที่อากาศมีความแตกต่างกับประเทศไทยมากนะครับเขาก็บอกว่ามีปัญหามากนะครับก็คือเป็นปัญหาทางร่างกายด้วยแล้วก็เป็นปัญหาทางสภาพจิตใจด้วยนะครับเพราะว่าอยู่ในที่ที่หนาวๆมากๆเนี่ยบางทีมันไม่สามารถจะออกไปเดินออกไปข้างนอกได้อย่างสบายๆเหมือนประเทศไทยเราใช่ไหมครับบ้านเรานั้นเป็นเมืองร้อนเราออกบ้านแต่เช้าตู่ตีห้านะครับกลับบ้านอีกทีหนึ่งห้าทุ่มเที่ยงคืนเนี่ยก็ไม่มีปัญหานะครับอุณหภูมิช่วงเช้าจนถึงช่วงค่ำเนี่ยไม่มีความแตกต่างกันมากแต่ที่ญี่ปุ่นนั้นเนี่ยนะครับอุณหภูมิแตกต่างกันมากๆระหว่างตอนเช้ากับตอนกลางวันเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าในช่วงฤดูหนาวหรือว่าในระยะเวลาฤดูกาลที่มันเป็นช่วงที่อากาศหนาวมากๆเนี่ยคนญี่ปุ่นเขาก็ไม่ค่อยออกไปข้างนอกกันเขาก็ใช้ชีวิตอยู่ในบ้านนะครับอยู่ในอาคารนะครับในขณะที่คนไทยเราคุ้นชินกับการที่จะต้องออกบ้านอยู่ตลอดนะครับพอไปอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นไม่ได้ออกไปไหนเลยเพราะอากาศหนาวก็รู้สึกหดหู่นะครับอย่างเงี้ยนะครับลักษณะแบบเนี้ยต้องทำใจต้องเตรียมใจต้องทำความเข้าใจก่อนนะครับก่อนที่จะเดินทางไปอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นเพื่อที่จะสามารถที่จะปรับตัวได้นะครับการที่จะปรับตัวได้เราต้องเข้าใจสภาพการก่อนนะครับว่ามันมีความแตกต่างอย่างไรแล้วก็เราถึงจะหาวิธีการที่จะรับมือได้นะครับหรือว่าสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นกับร่างกายนะครับอันเกิดมาจากอากาศหนาวอีกอันนึงก็คือคนไทยเราเป็นคนที่มาจากเมืองร้อนที่เหงื่อออกง่ายนะครับแล้วก็เวลาเราอยู่ประเทศไทยเนี่ยเราอาบน้ำกันวันละ2รอบ3รอบอ่ะนะครับตอนเช้าเราตื่นมาเราก็อาบครับกลางวันเราออกไปเที่ยวออกไปทำงานครับกลับมาถึงบ้านเราก็อาบครับตอนกลางคืนก่อนนอนเราก็อาบอีกรอบนึง3รอบนะครับซึ่งมันก็เป็นเรื่องปกติสำหรับคนไทยเราที่อยู่ในประเทศอากาศร้อนแต่ถ้าเกิดว่าเราไปอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นครับอย่างเช่นฮอกไกโดอย่างเงี้ยครับหรือไม่ต้องฮอกไกโดก็ได้นะครับเอาเป็นแถบคันโตเนี่ยนะครับที่อุณหภูมิในช่วงฤดูหนาวเนี่ยประมาณ 5-6 องศาเงี้ยนะครับแล้วเราตื่นเช้ามาอาบน้ำเย็นกลับบ้านมาอาบน้ำกลางคืนก่อนนอนอาบน้ำเนี่ยครับลักษณะแบบเนี้ยครับผิวเราก็จะแห้งมากนะครับและปัญหาที่ตามมาก็คือพอผิวแห้งปุ๊บเราก็จะเกาครับพอเกาเสร็จมันก็จะเป็นผื่นครับเป็นตุ่มสีแดงๆมีเลือดออกยิ่งเกายิ่งเลือดออกแต่ไม่เกาก็ไม่ได้เพราะว่าผิวมันแห้งนะครับเนื่องจากว่าอากาศในน้ำในบรรยากาศมันค่อนข้างน้อยเนื่องจากมันเป็นฤดูหนาวอะครับแล้วเราก็อาบน้ำบ่อยเหลือเกินนะครับแล้วก็เราก็ไม่มีวัฒนธรรมของการทาครีมหรือทาโลชั่นที่มันจะปกป้องผิวจากความแห้งกร้านที่มันเกิดจากอุณหภูมิหนาวเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นลักษณะแบบนี้นะครับความแตกต่างในเรื่องของสภาพอากาศเนี่ยนะครับมันส่งผลครับถ้าเกิดว่าเราไม่เตรียมพร้อมเนี่ยนะครับมันก็จะส่งผลต่อสภาพจิตใจแล้วก็สภาพร่างกายอย่างที่บอกไปนะครับหลายคนที่เป็นคนไทย
รายไหนรายนั้นนะครับพอไปที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วเนี่ยไปทำงานไปเรียนต่อหรือไปทำงานก็ตามอาการเจ็บไข้ได้ป่วยอันแรกที่จะเกิดขึ้นก็คือเป็นผื่นที่เกิดจากการเขาจากการคันนะครับเนื่องจากอากาศแห้งนะครับแล้วก็ตัวเองก็อาบน้ำบ่อยเกินไปเนี่ยนะครับคนญี่ปุ่นเขาก็จะอาบน้ำแค่ครั้งเดียวครับวันละครั้งครับหลังๆนี้แนวโน้มของคนญี่ปุ่นที่ไม่อาบน้ำ2วัน3วันก็มีสูงขึ้นด้วยนะครับวันก่อนดูรายการโทรทัศน์รายการนึงของญี่ปุ่นเนี่ยนะครับสัมภาษณ์เด็กวัยรุ่นญี่ปุ่นนะครับไม่เข้าโอฟุโร3วันเงี้ยนะครับก็มีเหมือนกันครับแล้วก็ใช้น้ำหอมใช้โลชั่นบำรุงผิวเนี่ยนะครับทำความสะอาดร่างกายใช้ทิชชู่เปียกทำความสะอาดร่างกายเงี้ยครับก็มีเหมือนกันเพราะฉะนั้นพอไปอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วนะครับสภาพอากาศไม่เหมือนกันตัวเราก็ต้องปรับตัวนะครับต้องใช้ชีวิตแบบที่คนญี่ปุ่นใช้นะครับถึงจะสอดคล้องแล้วก็เหมาะสมนะครับโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยนะครับฤดูหนึ่งก็จะมีอยู่3เดือนนะครับอย่างที่บอกไปฤดูใบไม้ผลินะครับก็จะตั้งแต่มีนาถึงพฤษภานะครับมีนาเมษาพฤษภา3เดือนนะครับฤดูร้อนก็มิถุนาถึงสิงหาฤดูใบไม้ร่วงก็กันยาถึงพฤศจิกาครับฤดูหนาวก็ธันวาถึงกุมภาครับก็อากาศเย็นถึงหนาวเนี่ย9เดือนครับใน1ปีเนี่ยมี9เดือนมีช่วงหน้าร้อนครับที่ร้อนเหมือนกับประเทศไทยเราเนี่ยนะครับอยู่3เดือนก็คือมิถุนาถึงสิงหาอันนี้ไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่นะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนั้นครับทีนี้เราลองมาดูนะครับคำศัพท์ครับที่เกี่ยวข้องนะครับกับการป้องกันความหนาวเย็นซะหน่อยนึงนะครับอุปกรณ์ที่ช่วยในการนะครับป้องกันความหนาวเย็นครับต่างๆครับมีอะไรบ้างครับเริ่มจากเสื้อผ้าก่อนครับเสื้อนะครับที่ใช้นะครับในช่วงหน้าหนาวนะครับที่จำเป็นต้องมีเลยก็เสื้อโค้ทครับโคโตครับโคโตประเทศไทยเราไม่ได้ใช้แน่นะครับ12เดือนเนี่ยนะครับไม่มีเดือนไหนที่เราจะใช้โคโตได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าไปที่ประเทศญี่ปุ่นนั้นคงจำเป็นต้องใช้โคโตโคโตนั้นมีลักษณะอย่างไรก็จะเป็นเสื้อครับคลุมนะครับที่มีลักษณะสามารถกันลมหนาวลมเย็นนะครับแล้วก็ให้ความอบอุ่นอยู่ภายในได้แต่ว่าวัตถุประสงค์หลักๆของโคโตก็คือการที่กันลมแล้วก็อากาศหนาวเย็นครับให้ที่จะมากระทบกับตัวเรานะครับผิวหนาวของเราครับในช่วงฤดูหนาวนะครับอันนี้ควรจะต้องมีอย่างน้อย1ตัวนะครับสำหรับคนที่จะไปอาศัยอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นครับอาจจะใช้ซ้ำกันได้เพราะว่าโคโตมันไม่ได้สัมผัสกับผิวเราโดยตรงอ่ะนะครับไม่เพราะฉะนั้นมันก็จะไม่เปื้อนเหงื่อหรือว่าเปื้อนใครอะไรมากมายเนื่องจากว่าข้างในโคโตเราก็จะใส่เสื้อผ้าอีกหลายชั้นอยู่พอสมควรนะครับจะเป็นเสื้อเชิ้ตแล้วก็อาจจะมีสเวตเตอร์นะครับอีกตัวนึงอยู่ข้างในโคโตก็จะอยู่ข้างนอกนะครับอาจจะถ้าใส่แบบสะอาดๆระมัดระวังนะครับไม่เปื้อนอะไรมากก็สามารถที่จะใช้ได้2อาทิตย์3อาทิตย์เลยแล้วก็ซักทีนึงครับแต่ถ้ามีสักตัวนึงหรือ2ตัวก็จะสามารถสลับกันใช้ได้นะครับอีกตัวอีกอันนึงนะครับที่เป็นเสื้อนะครับที่ใช้ป้องกันความหนาวเย็นก็คือเซตาครับเซตาอันนี้เป็นสเวตเตอร์นะครับบางทีก็เราเห็นจะเป็นผ้าไหมพรมนะครับหรือว่าเป็นเสื้อผ้าวูนะครับที่ทับอยู่ข้างในตัวนึงครับอันนี้ก็จะเป็นให้ความอบอุ่นครับจะเป็นตัวที่ให้ความอบอุ่นตัวเนื้อผ้านั้นก็จะให้ความอบอุ่นครับค่อนข้างร้อนเลยด้วยซ้ำไปบางครั้งสเวตเตอร์บางตัวที่ทำมาจากวูลดีๆเนี่ยนะครับเป็นกันลมแล้วก็ความหนาวเย็นที่อยู่ภายนอกเนี่ยไม่ให้เข้าไปข้างในเลยนะครับข้างในนี่เหงื่อออกเลยเวลาใส่สเวตเตอร์บางครั้งแล้วนะครับก็จะส่วนมากก็จะใส่ชุดเสื้อผ้าปกตินะครับแล้วก็ในฤดูหนาวนะครับใส่เสื้อผ้าปกติแล้วก็จะสวมสเวตเตอร์เข้าไป1ตัวนะครับและถ้าเกิดจะต้องออกไปข้างนอกเนี่ยแน่นอนก็จะมีลมเย็นๆ เนี่ยนะครับลมหนาวๆเนี่ยมากระทบกับตัวเราสเวตเตอร์บางตัวอย่างเช่นเป็นเสื้อไหมพรมก็อาจจะลมก็อาจจะทะลุไหมพรมเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นก็ใส่โค้ทครับใส่โค้ทตกทับอีกตัวนึงนะครับกันลมไม่ให้เข้าไปนะครับอีกอันนึงที่บ้านเราไม่ค่อยได้ใช้นะครับที่ญี่ปุ่นใช้นะครับก็คือมัฟฟูระครับมัฟฟูระเป็นผ้าพันคอครับผ้าพันคอครับบริเวณคอนะครับก็เป็นบริเวณที่บางทีเสื้อก็ไม่ถึงนะครับเสื้อสเวตเตอร์ก็ไม่ถึงไม่ได้ปิดทั้งหมดของคอโคโตบางตัวก็ปิดถึงคอแต่ว่ามันก็ยังหนาวอีกอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นคนญี่ปุ่นส่วนมากก็จะมีมัฟฟูระครับเอาพันคอไว้ข้างในอีกทีนึงแล้วก็เสื้อโค้ททับอีกทีนึงครับตัวมัฟฟูระ
ที่ทำมาจากไหมพรมหรือทำมาจากวูลก็จะทำให้บริเวณรอบคอนั้นอบอุ่นก่อนหน้านี้เราเคยเรียนท่านผู้ชมหรือนักศึกษาหลายท่านอาจจะเคยเรียนวิชาภาษาญี่ปุ่นในงานบริการไปด้วยกันนะครับตอนที่เราเรียนเกี่ยวกับเรื่องของการบริการโรงแรมนั้นเนี่ยนะครับเราได้เคยเรียนคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับผ้าพันคอไป1ครั้งนะครับแต่ตอนนั้นที่เราเรียนคำว่าสคาฟูครับผ้าพันคอที่พูดว่าสคาฟูครับคำว่าสคาฟูนั้นแปลว่าผ้าพันคอเหมือนกันแต่ว่าไม่เหมือนกันตรงที่สคาฟูผ้าพันคอแบบสคาฟูนั้นจะเป็นผ้าพันคอแบบที่เป็นคล้ายๆเป็นผ้าคลุมไหล่ครับเป็นผ้าพันคอแบบที่ไม่ได้ป้องกันความหนาวเย็นมากนักนะครับไม่ได้เป็นผ้าพันคอแบบมัฟฟลาร์น่าจะเป็นผ้าพันคอแบบคล้ายๆเป็นผ้าไหมพรมที่ถักเป็นผืนยาวๆนะครับแล้วเวลาใช้ก็เอามาพันคอหลายๆรอบใช่ไหมครับแต่สคาฟูนั้นถ้าจะให้ยกตัวอย่างก็อย่างเช่นพนักงานให้บริการบนเครื่องบินแล้วก็เขามีผ้าพันคอที่พันคอเขาสวยๆนะครับเป็นผ้าพันคอที่เป็นคล้ายๆเป็นผ้าสี่เหลี่ยมแล้วก็มาพับเป็นสามเหลี่ยมทับกันแล้วก็เอาไว้พันคอนะครับคล้ายๆเป็นผ้าพันคอหรือผ้าคลุมไหล่ผืนบางๆไงนะครับอย่างนั้นจะเรียกว่าสคาฟุครับเพราะฉะนั้นคำว่าผ้าพันคอในภาษาญี่ปุ่นก็จะมีอยู่2แบบครับก็คือเป็นผ้าพันคอแบบมัฟฟูระอันนี้จะใช้แบบหน้าหนาวนะครับก็คือพันคอเป็นผ้าพันคอไหมพรมที่พันคอหลายๆรอบเนี่ยนะครับเหมือนที่อยู่ในรูปภาพอีกอันนึงเทบุคุโรครับเทบุคุโรถุงมือนะครับอันนี้ก็มีความจำเป็นต้องใช้มากเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ช่วยได้มากนะครับบางทีเวลามือเรานะครับไม่ได้ใส่ถุงมืออ้อนไปตอนฤดูหนาวเนี่ยครับแล้วเราต้องไปจับสัมผัสกับโลหะหรือว่าสัมผัสกับอะไรต่างๆเนี่ยก็ค่อนข้างจะเย็นแล้วก็แค่มือเย็นเนี่ยก็ทำให้เราไม่สบายได้ละนะครับเพราะฉะนั้นคนญี่ปุ่นเขาก็จะมีชุดทำงานของเขาเนี่ยนะครับก็จะเป็นชุดสุภาพแล้วก็มีเสื้อโค้ททับครับแล้วก็เวลาเดินทางเนี่ยถ้ามันหนาวเย็นมากๆเขาก็จะมีถุงมือนะครับที่สีสุภาพอย่างเช่นสีกรมท่าสีเทาหรือสีดำเนี่ยนะครับใส่ครับระหว่างที่เดินทางจากที่บ้านไปทำงานด้วยนะครับแน่นอนแบบที่เป็นถุงมือแบบที่ใช้สำหรับเดินทางท่องเที่ยวหรือว่าเด็กๆเนี่ยก็มีเหมือนกันนะครับก็สามารถที่จะเลือกใช้ได้นะครับแต่ว่าคนญี่ปุ่นส่วนใหญ่นะครับก็อาจจะชินครับกับการกับความหนาวเย็นนะเพราะฉะนั้นบางทีเขาก็อาจจะไม่ได้ใช้ถุงมือครับแต่ว่าคนไทยเราหรือว่าชาวต่างชาติที่เดินทางไปจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยที่มาจากประเทศที่อากาศค่อนข้างอบอุ่นเนี่ยนะครับบางทีก็อาจจะไม่ชินเพราะฉะนั้นการใช้ถุงมือก็ไม่ใช่เรื่องที่ประหลาดอะไรหรือไม่ใช่เรื่องที่แปลกอะไรนะครับเป็นเรื่องที่ดีด้วยซ้ำไปป้องกัน

ความหนาวเย็นแล้วก็ทำให้ร่างกายเราไม่เจ็บไข้ได้ป่วยครับและอย่างนี้ที่ญี่ปุ่นก็มีถุงมือแบบที่มันสามารถจะสไลด์iPad หรือว่าหน้าจอโทรศัพท์ได้ด้วยเพราะว่าก่อนหน้านี้สมัยแรกๆเนี่ยถุงมื พอใส่ถุงมือปุ๊บแล้วเราก็มาใช้โทรศัพท์มือถือปรากฏว่ามันไม่สามารถสัมผัสสกรีนที่หน้ามือถือได้ใช่ไหมครับแต่ตอนนี้ในประเทศญี่ปุ่นเขาก็ผลิตถุงมือที่ใช้ตอนหน้าหนาวเนี่ยนะครับเป็นถุงมือที่ปลายนิ้วมือเนี่ยครับออกแบบมาเป็นพิเศษเลยสามารถที่จะสัมผัสกับหน้าจอ iPad หน้าจอโทรศัพท์มือถือได้สบายๆนะครับไม่ต้องไม่เหมือนกับใช้นิ้วปกติในการสัมผัสเลยนะครับต่อไปมีคำว่าโบชิครับโบชิหมวกครับอันนี้ก็เป็น อุปกรณ์ที่ใช้ป้องกันความหนาวเช่นเดียวกันครับโบชิครับก็ระหว่างการเดินทางนะครับโดยเฉพาะบุคคลที่ปั่นจักรยานเนี่ยนะครับแรงงานที่ปั่นจักรยานอย่างเงี้ยนะครับก็ถ้าใช้โบชิใช้ถุงมือด้วยใช้ผ้าพันคอด้วยก็จะทำให้ร่างกายอบอุ่นมากขึ้นครับหนังกากุสึครับรองเท้าหนังขนาดยาวหรือรองเท้าบูทครับหนังกากุสึครับก็เป็นอีกอุปกรณ์หนึ่งอีกเครื่องแต่งกายหนึ่งครับที่ใช้ในฤดูหนาวครับป้องกันความหนาวเย็นครับที่มาทางเท้าทางขาได้นะครับนอกจากนี้ก็ยังมีอุปกรณ์อื่นเมื่อสักครู่นี้ตั้งแต่โคโตเซนตาครับโคโตเซตามัฟฟูราเทบุคุโรโบชินะครับคุณสื่อนี่เป็นเครื่องแต่งกายนะครับเป็นอุปกรณ์ที่เป็นเสื้อผ้าครับเครื่องแต่งกายที่ป้องกันความหนาวเย็นต่อไปข้างล่างนะครับมีดัมโบคิกุครับดัมโบคิกุอุปกรณ์ทำความร้อนต่างๆครับคำว่าดัมโบนั้นแปลว่าฮีเตอร์ครับแล้วก็คิกุครับก็แปลว่าอุปกรณ์เครื่องมือครับอันนี้ก็ใช้ครับในที่พักครับหรือว่าในห้องพักส่วนตัวครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องฮีเตอร์ครับหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆอย่างเช่นข้างล่างก็มีคำว่ายูทัมโปครับยูทัมโปครับก็คือขวดน้ำร้อนครับหรือบ้านเราอาจจะเรียกถุงน้ำร้อนครับก็จะมีลักษณะคล้ายๆแบบนี้ใช่ไหมครับเป็นถุงน้ำแล้วก็เวลาเราจะใช้เราก็ต้มน้ำแล้วก็ใส่เข้าไปข้างในแล้วก็ปิดให้แน่นครับน้ำร้อนที่อยู่ข้างในมันก็จะถุงมันก็จะรักษาอุณหภูมิความร้อนไว้นะครับแล้วก็ตัวถุงนั้นก็จะอุ่นครับเวลาเราเดินทางไปที่ไหนแล้วก็รู้สึกหนาวแล้วก็เอาออกมาอุ้มมาจับมาสัมผัสครับก็จะทำให้เกิดความอบอุ่นกับร่างกายได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องตัวแล้วก็เป็นเรื่องของอุปกรณ์ที่ใช้ในการป้องกันความหนาวเย็นครับทีนี้ลองไปดูคำศัพท์ครับที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพเพื่อป้องกันความหนาวเย็นครับอย่างที่บอกไปญี่ปุ่นมีทั้งหมด4ฤดูกาลนะครับก็จะมีผลิร้อนร่วงหนาวนะครับผลิก็คือฤดูใบไม้ผลินะครับร้อนก็คือฤดูร้อนร่วงก็คือฤดูใบไม้ร่วงแล้วก็หนาวก็คือฤดูหนาวครับโดยที่ฤดูใบไม้ผลินะครับกับฤดูใบไม้ร่วงแล้วก็ฤดูหนาวเนี่ยนะครับที่ประเทศญี่ปุ่นอากาศก็จะค่อนข้างหนาวเย็นครับเพราะฉะนั้นก็9เดือนนะครับประเทศญี่ปุ่นจะหนาวเย็นครับสำหรับคนไทยเราแล้วนะครับ9เดือนครับญี่ปุ่นก็จะหนาวเย็นแล้วก็นอกเหนือจากปัญหาทางวิชาชีพปัญหาทางเวลาไปทำงานนะครับรวมไปถึงการใช้ชีวิตที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนอกจากปัญหาความรู้ทางวิชาชีพอาจจะมีบ้างไม่มีบ้างหรือว่าน้อยบ้างมากบ้างอะไรต่างๆครับปัญหาเรื่องของการเข้าสังคมญี่ปุ่นอีกปัญหานึงก็คือปัญหาการปรับตัวเข้ากับสภาพภูมิอากาศครับของประเทศญี่ปุ่นนี่แหละครับที่เป็นปัญหาใหญ่ๆของชาวต่างชาติที่เดินทางไปอาศัยอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นไม่ว่าจะไปเรียนหนังสือหรือว่าไปทำงานก็ตามครับเพราะฉะนั้นในวันนี้ก็จะมาดูเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลสุขภาพเพื่อป้องกันความหนาวเย็นเป็นพิเศษครับหน้าร้อนคิดว่าคงไม่มีปัญหาเลยมากสักเท่าไหร่ครับแต่เรื่องปัญหาที่เกิดจากความหนาวเย็นของสภาพอากาศนั้นเนี่ยค่อนข้างจะเป็นปัญหามากครับมีอยู่2ประเด็นนะครับที่เป็นที่พูดกันบ่อยๆนะครับเวลาที่คนญี่ปุ่นนะครับเจอชาวต่างชาติโดยเฉพาะชาวไทยหรือว่าชาวต่างชาติที่เดินทางมาจากทางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับพอถึงฤดูหนาวแล้วเนี่ยนะครับนอกจากอุปกรณ์ต่างๆที่กล่าวไปในสไลด์แผ่นที่ผ่านๆมาเนี่ยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายแล้วเนี่ยนะครับคนญี่ปุ่นก็มักจะแนะนำครับแนะนำใ

ชาวต่างชาติหรือแรงงานต่างชาติที่เดินทางมาทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยให้ดื่มเครื่องดื่มอุ่นๆแทนที่จะดื่มเครื่องดื่มเย็นๆครับเครื่องดื่มอุ่นๆนะครับในภาษาญี่ปุ่นก็จะใช้คำว่าอัตตะไคโนมิโมโนะอัตตะไคโนมิโมโนะครับไม่ว่าจะเป็นชาร้อนนะครับกาแฟร้อนนะครับหรือเครื่องดื่มร้อนต่างๆนะครับชาร้อนกาแฟร้อนโกโก้ร้อนอะไรต่างๆนะครับก็จะเป็นการให้คำแนะนำครับซึ่งคนไทยเรานั้นบางคนก็สามารถปรับตัวได้นะครับแต่บางคนก็ชินกับการที่จะดื่มน้ำเย็นครับบางคนนี่ต้องใส่น้ำแข็งตลอดเวลาด้วยนะครับไปที่ไหนก็ต้องกินน้ำใส่น้ำแข็งนะครับซื้อโค้กมาซื้อเป๊ปซี่มาก็ต้องใส่น้ำแข็งกินโค้กเย็นๆเฉยๆหรือว่าเป๊ปซี่เย็นๆเฉยๆเนี่ยไม่ได้นะครับเพราะว่าเราอยู่ในประเทศร้อนพอเรากินอะไรเย็นๆมันก็จะสดชื่นพอไปถึงประเทศญี่ปุ่นเราก็ต้องการความสดชื่นเหมือนกันครับเราก็กินน้ำเย็นครับแล้วก็กินน้ำอัดลมที่ใส่น้ำแข็งอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าในเวลาที่อากาศหนาวเย็นนั้นเนี่ยนะครับการกินของเย็นๆแบบนั้นไปมันก็ส่งผลต่อสภาพร่างกายเราด้วยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นคนญี่ปุ่นหลายๆคนก็จะไม่ค่อยเห็นด้วยนะครับแล้วก็จะเตือนนะครับก็จะชักชวนว่าอากาศมันเย็นนะที่ญี่ปุ่นนั้นนะครับดื่มเครื่องดื่มอุ่นๆจะดีกว่าหรือเปล่านะครับดื่มน้ำชาร้อนๆดีกว่าไหมดื่มกาแฟร้อนๆดีกว่าไหมอะไรเงี้ยนะครับเราก็จะมีโอกาสได้ยินคำว่าอัตตะไคโนมิโมโนะนะครับอยู่บ่อยๆเป็นประจำนะครับซึ่งก็เป็นอีกวิธีหนึ่งในการดูแลสุขภาพครับเครื่องดื่มเย็นๆก็ดื่มนะครับในวันที่อากาศร้อนๆในฤดูร้อนนะครับแต่ว่าในวันที่อากาศเย็นอากาศหนาวเนี่ยนะครับถ้าดื่มน้ำหรืออย่างน้อยที่สุดเนี่ยนะครับก็คือดื่มน้ำที่อาจจะไม่ชินกับการดื่มน้ำร้อนหรือน้ำอุ่นเนี่ยก็ดื่มน้ำที่อุณหภูมิห้องครับก็คือน้ำเย็นไม่ได้แช่ตู้เย็นอะไรเงี้ยนะครับก็น่าจะดีกว่าที่ดื่มน้ำเย็นๆเข้าไปในฤดูหนาวครับในเครื่องจิโดฮัมไบคินะครับเครื่องที่เป็นเครื่องขายเครื่องดื่มอัตโนมัติที่เวลาเราไปที่ประเทศญี่ปุ่นเราก็จะเห็นใช่ไหมครับมีเครื่องขายเครื่องดื่มตู้ขายเครื่องดื่มอัตโนมัติเนี่ยอยู่ตามมุมถนนทั่วประเทศญี่ปุ่นเลยนะครับตู้เหล่านั้นเนี่ยก็มีให้เลือกนะครับแบบที่เป็นซูเมไตก็คือแบบเครื่องดื่มเย็นครับกับอัตตะไคก็คือเครื่องดื่มที่เป็นเครื่องดื่มร้อนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าอากาศมันหนาวเย็นครับแล้วก็ร่างกายเรารู้สึกว่ามันเย็นแล้วนะครับเราก็ควรจะทำให้มันอบอุ่นนอกจากเสื้อผ้าแล้วเราก็ควรจะดื่มอะไรอุ่นๆ นะครับก็สามารถที่จะหาซื้อนะครับจากจิโดฮัมไบคิหรือว่าตู้ขายเครื่องดื่มสาธารณะนะครับตามที่ต่างๆได้นะครับอีกประเด็นหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของอาหารที่มีประโยชน์ครับภาษาญี่ปุ่นใช้คำว่าบาลานซูโนโทเรตาชคุจิครับบาลานซูโนโทเรตาชคุจิอาหารที่มีประโยชน์ครับการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ก็จำเป็นมากนะครับต่อการดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเองในช่วงหน้าหนาวนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นอีกประเด็นหนึ่งที่เจอที่ได้รับมาจากการสำรวจนะครับจากคนต่างชาติและก็ที่ทำงานในประเทศญี่ปุ่นรวมไปถึงคนญี่ปุ่นนะครับที่ดูแลนักศึกษาต่างชาติหรือว่าแรงงานต่างชาติที่มาทำงานในประเทศญี่ปุ่นก็ตามนะครับโดยที่องค์การความร่วมมือฝึกอบรมระหว่างประเทศเนี่ยเขาได้ทำสำรวจข้อมูลแล้วเขาก็ได้รับข้อมูลมาว่าเนี่ยประเด็นที่มันเป็นปัญหาสำหรับแรงงานชาวต่างชาติก็คือเรื่องของลักษณะนิสัยที่เป็นคนชอบดื่มอะไรเย็นๆครับถึงแม้ว่าหน้าหนาวก็ตามก็ยังดื่มของเย็นๆอยู่ครับก็ส่งผลต่อร่างกายกับอันที่สองก็คือไม่ค่อยจะรับประทานอาหารที่มีประโยชน์สักเท่าไหร่หรือว่าอาจจะรับประทานอาหารที่มีประโยชน์แต่ว่าไม่ได้ให้ความสำคัญมากนักบางวันก็มีประโยชน์บางวันก็รับประทานอาหารที่ไม่มีประโยชน์อะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่องค์การความร่วมมือฝึกอบรมระหว่างประเทศเนี่ยเขารวบรวมมานะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้ง่ายๆก็คือเราคนไทยครับเราก็ชอบรับประทานอาหารไทยครับหรือว่าบางทีเราไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นเป้าหมายของเราก็คือเราไปหาเงินเก็บเงินครับแล้วก็เรียนรู้สิ่งต่างๆเนี่ยเพราะฉะนั้นบางท่านก็ประหยัดครับก็รับประทานอาหารแบบประหยัดเนี่ยนะครับแต่ว่าในการใช้ชีวิตในเมืองหนาวที่อากาศหนาวเย็นเนี่ยนะครับการดูแลรักษาสุขภาพตัวเองให้มันแข็งแรงเนี่ยมันมีความสำคัญมากถ้าเราไม่แข็งแรงซะแล้วเนี่ยเราจะสู้กับอากาศหนาวไม่ได้เด็ดขาดครับเพราะฉะนั้นการรับประทานอาหารให้มีที่มีประโยชน์เนี่ยนะครับที่มันสมดุลเนี่ยนะครับให้ครบหมู่เนี่ยนะครับ

ผักกินเนื้อครับกินข้าวต่างๆเนี่ยนะครับเป็นสิ่งสำคัญมากทำให้เราสามารถที่จะมีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็สามารถที่จะดำรงชีวิตทำงานแล้วก็ดำรงชีวิตอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นได้นะครับดังนั้นถึงแม้ว่าจะดูเหมือนจะเป็นเรื่องที่ไม่สำคัญเลยนะครับอากาศสภาพอากาศครับรวมไปถึงเครื่องดื่มของกินต่างๆเนี่ยดูเหมือนเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่ปัญหาแต่สิ่งเหล่านี้นะครับกลับกลายเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับนักศึกษาต่างชาติหรือแรงงานต่างชาติบ่อยๆเพราะฉะนั้นจึงอยากเชิญชวนนะครับอยากชักชวนให้ทุกคนท่านผู้ชมแล้วก็นักศึกษานะครับที่เรียนรู้ด้วยกันในวันนี้นะครับได้ตระหนักนะครับเห็นถึงความสำคัญของเรื่องของประเด็นของสภาพอากาศที่แตกต่างกันระหว่างประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่นนะครับประเทศไทยเป็นเมืองร้อนประเทศญี่ปุ่นเป็นเมืองหนาวนะครับแล้วก็การใช้ชีวิตนะครับที่ญี่ปุ่นก็แน่นอนจะต้องไม่เหมือนกับที่ประเทศไทยครับโดยเฉพาะคนที่ไม่คุ้นชินเนี่ยนะครับยิ่งต้องดูแลตัวเองแล้วก็ให้ความสำคัญกับเรื่องของการดูแลตัวเองในช่วงที่เป็นช่วงฤดูหนาวเนี่ยเป็นพิเศษนะครับไปดูคำศัพท์นะครับที่เกี่ยวข้องกับภูมิและความหนาวเย็นเพิ่มเติมสักนิดนึงนะครับมีคำว่าคิโองครับคิโองที่แปลว่าอุณหภูมินะครับอุณหภูมิมีคำว่าซามุยซามุยครับที่แปลว่าหนาวครับมีคำว่าซึเมไตซึเมไตที่แปลว่าเย็นอันนี้ก็จะใช้กับสิ่งของนะครับคือคำว่าเย็นในภาษาญี่ปุ่นนั้นมีหลายคำคำว่าซึเมไตนั้นจะใช้กับสิ่งของอย่างเช่นเราบอกว่าน้ำเย็นครับบะหมี่เย็นอะไรเงี้ยนะครับเราก็จะใช้คำว่าซึเมไตคำนี้จะไม่ใช้กับอากาศถ้าอากาศหนาวเย็นเนี่ยก็จะใช้คำอื่นครับอาจจะใช้คำว่าซามุยหรือคำว่าซึซูชิแทนครับซึเมไตจะใช้กับสิ่งของเท่านั้นครับและอาจจะใช้กับบุคคลได้นะครับอย่างเช่นอาจจะเป็นซึเมไตฮิโตะครับก็คือคนที่เย็นชาอะไรเงี้ยก็เป็นไปได้แต่ว่าจะไม่ใช้กับสภาพอากาศครับอัตตาไคครับอัตตาไคอันนี้แปลว่าอุ่นครับอบอุ่นอาซึครับอาซึที่แปลว่าร้อนครับเพราะฉะนั้นลักษณะคำเหล่านี้นะครับก็จะเป็นคำที่บอกความรู้สึกของเรานะครับที่เกิดขึ้นจากการสัมผัสกับอากาศหรือว่าสิ่งของต่างๆนะครับก็สามารถใช้คำเหล่านี้สื่อสารครับบอกความรู้สึกที่เกิดขึ้นกับเราได้ครับถ้าเกิดว่าเราหนาวเราก็บอกซามุยครับถ้าเกิดว่าเราสัมผัสของเย็นนะครับเราก็อาจจะพูดซึเมไตครับหรือถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่ามันร้อนนะครับเราก็หรือว่าอากาศร้อนเราก็จะใช้คำว่าอาซุยครับต่อไปนะครับมีคำว่าฤดูหนาวนะครับฟูยุครับฟูยุแปลว่าฤดูหนาวนะครับมีคำว่ายุคิครับยุคิที่แปลว่าหิมะโคริครับโคริครับน้ำแข็งครับมีคำว่าชิโมครับชิโมชิโมก็แปลว่าน้ำค้างแข็งครับอย่างเช่นเวลาที่อากาศหนาวมากๆครับแล้วเราเดินออกไปทำงานตอนเช้านะครับตรงยอดหญ้านะครับหรือว่ายอดใบไม้นะครับที่อยู่ริมทางนะครับดอกไม้อะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็อาจจะมีน้ำค้างแข็งเกาะอยู่เนี่ยนะครับน้ำค้างแข็งที่ว่าเนี่ยก็เรียกว่าชิโมะครับแต่ว่าถ้าเป็นน้ำแข็งที่ใช้กินใช้ทำอะไรต่างๆเนี่ยก็จะเรียกว่าโคริครับโคริคำศัพท์นะครับที่เกี่ยวข้องกับการเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับที่เกิดจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นนะครับอย่างเช่นคาเซะนะครับไข้หวัดครับแล้วก็ช่วงหน้าหนาวนะครับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไปเนี่ยนะครับก็จะมีไข้หวัดใหญ่ครับที่ระบาดทุกๆปีเลยนะครับคำว่าไข้หวัดใหญ่ก็จะใช้คำว่าอินฟลูเอนซ่าครับอินฟลูเอนซ่ามาจากคำว่าอินฟลูเอนเซอร์ในภาษาอังกฤษนะครับทับศัพท์มาจากภาษาอังกฤษนะครับคนญี่ปุ่นออกเสียงว่าอินฟลูเอนซ่าครับแต่ถ้าเป็นไข้หวัดธรรมดาทั่วไปก็เป็นคาเซะนะครับดัมโบนะครับตะกี้บอกไปแล้วนะครับเป็นฮีเตอร์นะครับเป็นการทำความร้อนหรือเครื่องทำความร้อนก็ได้นะครับดัมโบที่ญี่ปุ่นนั้นมีความจำเป็นต้องใช้นะครับต่อไปมีสโตบุครับสโตบุเตานะครับก็เป็นเตาที่ทำความร้อนนะครับให้ความร้อนครับแต่ว่าอาจจะอเนกประสงค์อาจจะสามารถที่จะต้มน้ำได้ด้วยนะครับก็คือเป็นสโตบุที่เป็นเครื่องทำความร้อนในห้องในอาคารนี่แหละนะครับแต่ว่าตรงบริเวณหัวของเตาเนี่ยนะครับก็จะร้อนมากนะครับเพราะว่ามันข้างในมันเป็นขดลวดทองเหลืองที่มันนำความร้อนใช่ไหมครับมันส่งกระแสความร้อนออกมารอบๆเตาทำให้อุณหภูมิโดยรอบเตาหรือว่าในห้องนั้น

ก็จะร้อนนะครับแต่ตัวหัวเตาเนี่ยมันก็จะร้อนมากเลยบางทีก็จะมีที่สำหรับถูกออกแบบมาให้เป็นที่วางยาคันครับกาต้มน้ำครับเอาน้ำใส่แล้วเราก็เอากาไปวางไว้นะครับน้ำก็จะเดือดครับก็จะมีไอน้ำเนี่ยพวยพุ่งออกมาแล้วก็ทำให้น้ำในบรรยากาศเนี่ยมันก็ชื้นขึ้นครับเพราะอย่างที่บอกไปว่าหน้าหนาวมันเป็นหน้าแรงนะครับปริมาณน้ำในบรรยากาศมันก็ค่อนข้างน้อยเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะส่งผลทำให้เราเจ็บคอนะครับผิวแห้งอะไรต่างๆเวลาเราเปิดดัมโบหรือว่าใช้สโตบูดเนี่ยคนญี่ปุ่นส่วนมากก็จะต้มน้ำไปด้วยนะครับใช้มันต้มน้ำไปด้วยน้ำนั้นก็จะเอาไว้ชงชาดื่มนะครับไอ้น้ำที่เกิดจากการต้มน้ำก็จะเป็นไอ้น้ำที่พวยพุ่งขึ้นไปในบรรยากาศครับทำให้อากาศมันชื้นขึ้นทำให้เราหายใจได้สะดวกสบายมากขึ้นมีคำว่าแอร์คงเครื่องปรับอากาศครับเวลาเราพูดคำว่าแอร์คงหรือแอร์คอนดิชเนอร์ในภาษาไทยเรานั้นเนี่ยนะครับเราก็จะนึกถึงเครื่องปรับอากาศที่ทำความเย็นใช่ไหมครับเพราะบ้านเราเป็นเมืองร้อนนะครับเพราะฉะนั้นเครื่องปรับอากาศเราก็จะเป็นเครื่องปรับอากาศที่ใช้ทำความเย็นซะเป็นส่วนใหญ่แต่ว่าที่ประเทศญี่ปุ่นนั้นเนี่ยแอร์คงเขาเนี่ยสามารถที่จะปรับให้มันเป็นทำอากาศเย็นหรือปรับให้มันเป็นทำอากาศร้อนได้ด้วยนะครับคือเป็นได้ทั้งทำความเย็นและทำความร้อนนะครับเพราะฉะนั้นก็ครับเวลาไปที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยครับบางทีครับเราเจอเครื่องปรับอากาศครับแล้วเราก็รู้สึกร้อนครับเราก็ไปลองปรับดูเปิดดูปรากฏว่าร้อนยิ่งกว่าเดิมนะครับเพราะว่าเขาเซตไว้ว่ามันเป็นเครื่องปรับเขาคือมันเป็นเครื่องปรับอากาศที่ทำทั้งเย็นและร้อนได้แต่ว่าพอดีช่วงเวลานั้นเนี่ยเขาอาจจะเซตไว้เจ้าของที่พักเนี่ยอย่างเช่นโรงแรมก็ตามหรือว่าในมหาวิทยาลัยนะครับอย่างเช่นในห้องสมุดเนี่ยเขาก็เซตไว้ว่าให้มันเป็นแบบดัมโบก็คือแบบฮีเตอร์เท่านั้นครับเวลาเราเข้าไปแล้วเราเปิดปุ๊บมันก็กลายเป็นลมร้อนออกมาครับคือที่ญี่ปุ่นก็จะมีลักษณะแบบนี้นะครับที่แตกต่างกับบ้านเราก็คือแอร์เนี่ยจะเป็นไปได้ทั้งเป็นทำความร้อนแล้วก็ทำความเย็นครับมีคำว่ามัฟฟูราตะกี้เจอไปแล้วนะครับผ้าพันคอเทบุคุโรถุงมือนะครับเจอไปแล้วโบชิที่แปลว่าหมวกครับนากากุสึรองเท้าบูทนะครับอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์แต่งตัวเสริมขึ้นมานะครับที่ใช้สำหรับกันความหนาวเย็นครับซึ่งเมืองไทยเราไม่ได้ใช้แน่ใช่ไหมครับมัฟฟูราถุงผ้าพันคอเทบุคุโรถุงมือหรือว่าโบชิหมวกหรือว่านากากุสึรองเท้าบูทพวกนี้นะครับแต่ว่าไปที่ประเทศญี่ปุ่นในฤดูหนาวได้ใช้แน่อ๋อมีอีกอันนึงที่น่าสนใจคือไคโรครับแผ่นความร้อนครับอันนี้ก็เหมือนกันครับประเทศไทยเราไม่มีความจำเป็นต้องใช้แต่ที่ประเทศญี่ปุ่นครับก็จะขายนะครับเป็นแพ็คๆครับแล้วเวลาใช้แล้วก็แกะครับออกมาใช้ทีละชิ้น2ชิ้นนะครับมันก็จะเป็นคล้ายๆเป็นแผ่นพลาสเตอร์ครับถ้าบ้านเราก็คล้ายๆแผ่นพลาสเตอร์ยาที่ปิดกันปวดเมื่อยอะไรต่างๆเนี่ยนะครับแต่ว่าที่ของเขาไคโรเนี่ยเป็นแผ่นพลาสเตอร์ให้ความร้อนครับเวลาติดเราจะไปติดข้างในเสื้อโค้ทเราหรือว่าข้างในเสื้อสเวตเตอร์ของเราครับมันก็จะร้อนๆอุ่นๆครับแต่ว่าส่วนมากก็จะไม่ให้สัมผัสกับผิวหนังของเราเพราะว่าถ้าสัมผัสผิวหนังของเราแล้วมันก็จะอาจจะร้อนมากเกินไปแล้วก็จะทำให้ผิวหนังไหม้นะครับก็จะไปไว้แปะไว้ตรงเสื้อโค้ทแล้วก็อยู่ระหว่างสเวตเตอร์ก็จะมีระหว่างผิวหนังเรากับไคโรเนี่ยก็จะมีเสื้อที่เราใส่ปกติ1ตัวอาจจะมีเสื้อที่มันเป็นเสื้อสเวตเตอร์อีก1ตัวกันอยู่เนี่ยนะครับมันก็จะไม่ร้อนมาโดนผิวหนังเรามากเกินไปอันนี้ก็เป็นอีกอุปกรณ์ที่ใช้ในการป้องกันความหนาวเย็นอีกอันนึงครับที่ประเทศญี่ปุ่นครับไปดูสำนวนทักทายนะครับที่เขาใช้ทักทายกันครับในวันที่อากาศหนาวเย็นบ้างนะครับยกตัวอย่างเช่นอันที่หนึ่งมุยเดสเน่ครับบ้านเราเวลาเราเจอกันแล้วก็ทักทายกันสวัสดีครับไปไหนครับกินอะไรหรือยังครับอะไรเงี้ยใช่ไหมครับแต่ว่าที่ญี่ปุ่นนั้นเนี่ยนะครับอย่างที่บอกไปชิคิโนเซคาสึครับการใช้ชีวิตตามฤดูกาลเนี่ยนะครับคนญี่ปุ่นก็จะทักทายกันครับอย่างสอดคล้องตามภาพอากาศครับของฤดูกาลนั้นๆอย่างเช่นในหน้าหนาวซึ่งอากาศหนาวเย็นเนี่ยนะครับคนญี่ปุ่นก็จะทักทายกันครับโดยอิงจากครับฤดูกาลครับอย่างเช่นอากาศมันหนาวเย็นเวลาเจอกันก็เลยทักทายว่าหนาวจังเลยนะเป็นต้นครับซามุยเดสเน่ครับเวลาเราถูกทักแบบนี้นะครับเราก็ตอบกลับไปแบบนี้เหมือนกันก็ได้นะครับซามุยเดสเน่ครับตอบกลับไป
ด้วยประโยคเดียวกันอย่างนี้ก็ได้ครับเขาทักมาหนาวจังเลยนะแล้วก็หนาวจังเลยนะกลับไปครับออกเสียงว่าซามุยเดสเน่ครับอันนี้ก็อาจจะเป็นสำนวนที่ตามมาจากคำว่าสวัสดีที่เราใช้กันทั่วๆไปนะครับโอไฮโอไซมาสึซามุยเดสเน่นะครับสวัสดีครับหนาวจังเลยนะครับนี่เป็นต้นนะครับหรืออีกสำนวนหนึ่งนะครับอัทธะคาคุชเตเนอัทธะคาคุชเตเนครับประโยคนี้ก็จะมีความหมายว่าดูแลตัวเองให้อุ่นๆไว้นะครับอัทธะคาคุชเตเนครับอย่างเช่นการดื่มน้ำอุ่นเยอะๆอะไรเงี้ยนะครับหรือการใส่เสื้อผ้าอุ่นๆมากๆครับรวมไปถึงอย่างที่บอกไปแหละครับแล้วการคือการบาลานซ์สึกะโทเรตะโชคุจิการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะครับก็จะช่วยทำให้แข็งแรงแล้วก็ร่างกายก็จะทนต่อความหนาวเย็นได้มากกว่าการที่เราอ่อนแอนะครับแต่แน่นอนถ้าเรารับประทานอาหารไม่มีประโยชน์ร่างกายเราก็ไม่แข็งแรงเราก็อ่อนแอนะครับแล้วก็จะอาจจะทนกับความหนาวเย็นไม่ได้นะครับต่อไปนะครับคาเซลฮิคานายโยนิเนะคาเซลฮิคานายโยนิเนะครับระวังอย่าเป็นหวัดนะนะครับอันนี้ก็เป็นสำนวนทักทายครับในช่วงฤดูหนาวครับอัตตะไคโนมิโมโนโนมิมาโชอัตตะไคโนมิโมโนโนมิมาโชหาอะไรดื่มหาอะไรอุ่นๆดื่มกันหน่อยไหมครับหาอะไรอุ่นๆดื่มกันเถอะครับอันนี้ก็เป็นสำนวนครับเป็นคำทักทายในฤดูหนาวครับหรือว่าในวันที่อากาศหนาวนะครับอย่างที่บอกไปว่าอากาศหนาวอาจจะไม่ต้องเป็นฤดูหนาวก็ได้นะครับฤดูใบไม้ผลิฤดูใบไม้ร่วงเนี่ยก็หนาวได้เหมือนกันครับก็หนาวได้เหมือนกันลองฝึกออกเสียงด้วยกันอีกครั้งนะครับซามุยเดสเน่ครับหนาวจังเนอะอัทธะคาคุชเตเนดูแลตัวเองให้อุ่นๆนะคาเซโอฮิคานายโยนิเนระวังอย่าให้เป็นหวัดนะแล้วก็อีกอันหนึ่งอัทธะไคโนมิโมโนโนมิมาโชกะหาอะไรอุ่นๆดื่มกันหน่อยไหมครับหรือจะเป็นสำนวนแบบนี้นะครับก็ได้นะครับใช้ทักทายช่วงฤดูหนาวหรือช่วงที่อากาศหนาวครับฟูยูกะคิมาชิตะเน่ฟูยูกะคิมาชิตะเน่คำว่าฟูยูตะกี้เราเรียนไปครับแปลว่าฤดูหนาวครับคิมาชิตะแปลว่ามาแล้วครับฤดูหนาวเข้ามาแล้วนะฤดูหนาวมาแล้วนะครับวันไหนที่อากาศหนาวๆหรือว่าเป็นช่วงต้นหนาวนะครับที่อากาศเริ่มจะหนาวเย็นขึ้นแล้วเนี่ยนะครับเวลาเราเจอใครแล้วก็ทักทายแบบนี้ครับโคโทชิโมะซามุยฟูยูนานิโซเดสเน่โคโทชิโมะฟูยูโคโทชิโมะซามุยฟูยูนินาริโซเดสเน่ปีนี้ก็น่าฤดูหนาวปีนี้ก็น่าจะหนาวอีกเหมือนกันครับฤดูหนาวปีนี้ก็ดูท่าทางจะหนาวมากอีกเหมือนกันครับสำนวนนี้มีความหมายแบบนั้นนะครับปีนี้ฤดูหนาวก็ดูท่าทางจะหนาวมากเหมือนกันยูคิกะฟูรุคาโมเนะยูคิกะฟูรุคาโมเนะอาจจะหิมะตกด้วยนะครับอาจจะมีหิมะตกลงมาด้วยนะอันนี้ก็เป็นสำนวนที่ใช้สำหรับทักทายในช่วงฤดูหนาวหรือช่วงที่อากาศหนาวเย็นมากๆนะครับแล้วก็ประโยคที่อาจจะใช้บ่อยๆนะครับอันนี้ที่เราสมมุติว่าเราหนาวมากนะครับทนไม่ไหวแล้วนะครับจะขออนุญาตเขาเปิดดัมโบละนะครับดัมโบสเคเตโมอีเดสกาดัมโบสเคเตโมอีเดสกาดัมโบแปลว่าฮีเตอร์นะครับหรือเครื่องทำความร้อนก็ได้หรืออุปกรณ์ทำความร้อนต่างๆก็ได้นะครับคืออันนี้เป็นประโยคที่เราพูดตอนไหนนะครับเราคงไม่ไปพูดตอนที่เราไปบ้านคนอื่นเขานะครับเพราะว่าไปบ้านคนอื่นเขาเราคงอยู่ๆไปขัดเทนิโอนยังไงเขามันคงไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่นะครับไปบ้านเขาอ่ะนะครับถ้าเขาไม่เปิดก็คือไม่เปิดอ่ะนะครับจะไปขอให้เขาเปิดดัมโบคงไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่แต่ว่าอันนี้อาจจะเป็นกรณีที่อยู่ที่บ้านเราครับแล้วเราขออนุญาตใครขออนุญาตแขกที่มาก็ได้นะครับยกตัวอย่างเช่นอะไรดีอย่างเช่นไม่ใช่ฤดูหนาวนะครับเป็นฤดูใบไม้ร่วงอ่ะครับแต่อย่างที่บอกไปฤดูใบไม้ร่วงมันก็หนาวนะครับถ้าเป็นคนญี่ปุ่นก็อาจจะหนาวแต่ไม่ได้หนาวขนาดนั้นนะครับแต่เราเป็นคนไทยที่เดินทางไปจากเมืองร้อนบางทีมันหนาวนะครับมันหนาวรู้สึกหนาวมากกว่าที่คนญี่ปุ่นรู้สึกนะครับเพราะฉะนั้นเวลาอยู่ในห้องเนี่ยเราก็ลื้อเอาดัมโบมาละครับพอฤดูใบไม้ร่วงใกล้ๆจะหนาวเนี่ยยังไม่หนาวดีก็ตามเราก็ลื้อเอาดัมโบมาตั้งละหลังจากที่เราเก็บเข้าไปไว้ในกล่องในช่วงฤดูร้อนที่ผ่านมานะครับเสร็จแล้วเวลามีใครมาบ้านเราเนี่ยนะครับเราก็ขออนุญาตเขาเปิดดัมโบที่บ้านเราเนี่ยนะครับเพราะว่ามันคงเป็นเรื่องแปลกสำหรับคนญี่ปุ่นนะครับเนื่องจากฤดูใบไม้ร่วงยังไม่มีใครเปิดดัมโบหรอกนะครับแต่ว่าของเราไม่ไหวแล้วจริงๆเราหนาวครับเราคิดว่าทำร่างกายให้อบอุ่นนั้นเป็นสิ่งที่ดีกว่าแล้วก็เปิดดัมโบดีกว่าครับแต่ว่าพอดีมีแขกมาแล้วก็เพื่อไม่ให้เขาประหลาดใจนะครับเราก็อาจจะ
พูดประโยคนี้นะครับเป็นการ

ทักทายนะครับดังดัมโบสเกตโมอิเฮสกาขออนุญาตนะขออนุญาตเปิดดัมโบหน่อยแล้วกันนะอะไรเงี้ยนะครับอีกสำนวนหนึ่งนะครับเวลาเราเจอใครที่หนาวมากๆนะครับทำท่าหนาวมากๆนะครับเราก็อาจจะ

หนาวจังเลยนะครับคือความหนาวเย็นเนี่ยนะครับอุณหภูมิมันก็เท่ากันในพื้นที่นั้นๆมันคงเท่ากันนะครับแต่ว่าความรู้สึกต่อความหนาวเย็นนั้นของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันครับคนที่แข็งแรงก็รู้สึกมีความรู้สึกที่จะทนครับกับสภาพหนาวเย็นได้มากกว่าคนที่ร่างกายอ่อนแอนะครับเพราะฉะนั้นบางคนนะครับเราอาจจะรู้สึกหนาวแต่ว่าก็หนาวปกติแต่บางคนเขาดูสั่นสะท้านเลยเนี่ยนะครับเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะว่าเป็นไปได้ว่าเขาอาจจะร่างกายเขาอาจจะอ่อนแออยู่ในช่วงนั้นครับสองเขาอาจจะไม่ชินกับเงื่อนไขสภาพอากาศแบบนี้นะครับรวมไปถึงปัจจัยต่างๆด้วยเพราะฉะนั้นมันคงใช้มาตรวัดเดียวกันไม่ได้ว่าถ้านาย A ไม่หนาวเราเป็นนาย B เราก็ไม่ควรจะรู้สึกหนาวคงไม่ใช่อย่างนั้นครับลักษณะความแข็งแรงของร่างกายคนเราไม่เหมือนกันแล้วก็ความคุ้นชินของร่างกายเราไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราอาจจะชินแล้วนะครับเราไปอยู่ประเทศญี่ปุ่นนานแล้วไม่หนาวแต่ว่าน้องแรงงานหรือว่าน้องนักศึกษาต่างชาติที่เป็นรุ่นน้องที่มาใหม่เขาอาจจะไม่ชินครับเขาอาจจะหนาวมากกว่าเราก็เป็นเรื่องปกติเวลาเราทักทายนะครับทั้งคนญี่ปุ่นคนไทยก็ตามเนี่ยนะครับหรือแรงงานชาวต่างชาติอื่นๆชาวเวียดนามชาวอินโดนีเซียต่างๆที่เดินทางไปทำงานครับเห็นเขารู้สึกหนาวมากๆเราก็อาจจะถามเขาไดโจบุเดสกะซามุโซครับประโยคต่อไปนะครับโมโตะอัตตะคะคุกิคนเดสเนะโมโตะอัตตะคะคุกิคนเดสเนะก็คือใส่เสื้อผ้าทับเข้าไปเยอะๆหน่อยนะครับใส่เสื้อผ้าให้มันหนาๆหน่อยครับอันนี้ก็เป็นสำนวนนะครับหรือเป็นประโยคครับที่ใช้ในช่วงฤดูหนาวแสดงความรู้สึกเป็นห่วงเป็นใยนะครับแนะนำครับใส่ทับลงไปหลายๆชั้นเลยอากาศมันหนาวมากครับอบอุ่นไว้ก่อนดีกว่าครับไปดูประโยคครับคำศัพท์นะครับที่บอกฤดูกาลนิดนึงนะครับมีฤดูอยู่4ฤดูใช่ไหมครับก็คือฤดูใบไม้ผลิภาษาญี่ปุ่นก็จะใช้คำว่าฮารุครับฤดูใบไม้ฤดูร้อนนะครับนาสึฤดูใบไม้ร่วงก็อาคิแล้วก็ฤดูหนาวก็ฟูยุครับ1ปีเนี่ยก็จะเวียนไป4ฤดูกาลแบบนี้นะครับใบไม้ผลิร้อนใบไม้ร่วงแล้วก็หนาววนอยู่อย่างเงี้ยนะครับฮารุนาสึอาคิแล้วก็ฟูยุนะครับคำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นเพิ่มเติมเกี่ยวกับเสื้อผ้านะครับและฤดูการหนาวฤดูการที่มันเย็นๆนะครับเริ่มตั้งแต่คิเซสึที่แปลว่าฤดูการนะครับคิเซสึฤดูการฮารุครับฤดูใบไม้ผลินาสึฤดูร้อนครับอาคิฤดูใบไม้ร่วงฟูยุฤดูหนาวครับฟุคุโซการแต่งกายนะครับโยฟุคุเสื้อผ้าสไตล์ตะวันตกคิโมโนะชุดกิโมโนะโคโตะเสื้อโค้ทครับมีคำศัพท์บอกฤดูกาล4ฤดูนะครับฮารุนาสึอากิฟูยุครับแล้วก็มีอุปกรณ์ที่ใช้ป้องกันความหนาวเย็นเบื้องต้นก็คือเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายเนี่ยนะครับภาษาญี่ปุ่นคำว่าเครื่องแต่งกายหรือว่าเสื้อผ้าที่ใช้ในการแต่งกายเนี่ยเรียกรวมๆกันว่าฟุคุหรือฟุคุโซก็ได้นะครับแล้วก็มีเสื้อผ้าสไตล์ต่างๆถ้าเป็นสไตล์ตะวันตกนะครับก็โยฟุคุถ้าเป็นสไตล์ญี่ปุ่นกิโมโนะก็กิโมโนะครับมีเซตาเสื้อสเวตเตอร์นะครับแจ็คเก็ตโตเสื้อแจ็คเก็ตชาสึเสื้อเชิ้ตครับทีชาสึเสื้อยืดนะครับพันส์นะครับกางเกงครับสคาโตะครับกระโปรงครับจีนส์กางเกงยีนครับมีคุสึครับรองเท้าครับคุสึชิตะถุงเท้าครับโบชิหมวกครับมีวูรุครับผ้าขนสัตว์นะครับอัตตะไคอบอุ่นครับซามุยหนาวครับซูซูชินี่ครับอากาศเย็นสบายครับแล้วก็มีอาซุยครับที่แปลว่าร้อนนะครับแบบนี้ทั้งหมดนี้นะครับก็จะเป็นเนื้อหานะครับที่เกี่ยวข้องกับฤดูกาลนะครับการดำรงชีวิตนะครับในฤดูกาลทั้ง4ฤดูกาลครับในประเทศญี่ปุ่นครับเป็นยังไงบ้างครับเกี่ยวกับเรื่องของสภาพอากาศครับแล้วก็การดำรงชีวิตครับในสภาพอากาศอันหนาวเย็นของประเทศญี่ปุ่นครับดูเหมือนว่าจะเป็นเรื่องที่สบายๆน่าจะเป็นเรื่องที่รับมือได้ง่ายๆนะครับแต่จริงๆแล้วเป็นปัญหาที่ใหญ่นะครับพอๆกับ
ปัญหาเรื่องของความรู้ความสามารถทางวิชาชีพรวมไปถึงปัญหาเรื่องของมนุษยสัมพันธ์แล้วก็การปรับตัวเข้ากับสังคมญี่ปุ่นนะครับการดูแลตัวเองในสภาพ

อากาศที่หนาวเย็นมากๆที่แตกต่างกับประเทศไทยเราเนี่ยนะครับก็เป็นอุปสรรคนึงนะครับเป็นเงื่อนไขนึงนะครับที่ทำให้คนไทยเราเนี่ยนะครับไม่ประสบความสำเร็จในการเรียนหรือว่าการทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นจำนวนมากนะครับเพราะฉะนั้นก่อนที่จะเดินทางไปเรียนหรือว่าไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นการทำความเข้าใจกับสภาพอากาศที่มันแตกต่างกันแล้วก็วิธีการรับมือที่เหมาะสมนั้นก็จะเป็นประโยชน์ครับในการที่จะเตรียมตัวทำให้เราสามารถที่จะเรียนหรือว่าทำงานแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นได้อย่างราบรื่นและมีความสุขนะครับหวังว่าความรู้นะครับที่นำเสนอในรายวิชานี้จะเป็นประโยชน์ครับสำหรับนักศึกษาแล้วก็แรงงานที่เตรียมตัวจะไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับวันนี้นะครับรายการต้องขอลาไปก่อนกลับมาพบกันใหม่ในโอกาสต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ตั้งแต่ปี2548เป็นต้นมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับสังคมการศึกษาไทยกับการรวม4พลังจาก4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันอีกทั้งยังได้ร่วมลงนาม MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำอีกหลายประเทศและในส่วนของการลงนาม MOU กับภาคเอกชนภายในประเทศอาทิเช่น Thai Beverage Central CP Canon SCG TBI Polim ซึ่งมหาวิทยาลัยของเราได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นคนดีมีทักษะทางด้านภาษาและเทคโนโลยีสู่การเป็น Digital Universityก่อเกิดมิติใหม่ของการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมแปลกใหม่เพื่อส่งเสริมให้เกิดทุนทางปัญญาอันเป็นทุนทรัพย์ที่ยั่งยืนและสร้างบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตรองรับ Thailand 4.0 พื้นที่ศาลายาพื้นที่แห่งนี้นับเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาอย่างครบวงจรณพื้นที่ศาลายาแห่งนี้ได้มีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

คณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสาขาใหม่ล่าสุดคือสาขาวิชาการแปรรูปและการประกอบอาหารนอกจากนี้ที่นี่ยังมีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์หรือรัตนโกสินทร์ International College of Creative Entrepreneurship ที่เน้นการเรียนการสอนที่สร้างผู้ประกอบการอย่างมืออาชีพพื้นที่บพิตรพิมุขจักรวรรดิพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดผู้นำในการผลิตนักบริหารธุรกิจมืออาชีพสู่สังคมการประกอบการที่ชำนาญด้านภาษาศาสตร์ประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงนับเป็นสถาบันการศึกษาที่สร้างศิลปินหัดผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะมากที่สุดในประเทศไทยซึ่งวิทยาลัยเพาะช่างแห่งนี้จัดให้มีการเรียนการสอนด้านศิลปะกว่า13สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้ Southern Seaboard ของรัฐบาลคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ก้าวต่อไปของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็น Smart Entrepreneur University ในยุค 4.0 เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพป้อนตลาดงานแก่สังคมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้ง2วิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นที่ RMUTR เรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์ฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลศูนย์ฝึกอบรมรัตนโกสินทร์เพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ศาลายาซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้ง3แห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอนาคตที่นี่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ Smart Entrepreneur University มหาวิทยาลัยแห่งสังคมการประกอบการ

0: สวัสดีครับรายการที่ท่านกำลังชมอยู่นี้นะครับเป็นรายการการทำผิดพันธ์ทำความสะอาดร่างกายและผิดพันธ์ทำความสะอาดเพื่อใช้ในครัวเรือนตอนที่1 นะครับ
1: ครับ
0: ผมอาจารย์เจเด็ดลือดมนะครับ
1: ผมอาจารย์อภิชาติเจริญผลครับ
0: เราสองคนนะฮะจากมหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร์นะครับ
1: ครับ
0: วันนี้ผิดพันธ์ที่เราเคยสอนมาตลอดก็
1: เกี่ยวกับชาล้าง
0: ชาล้างร่างกายทำความสะอาดร่างกายก็จะมีสบู่นะครับอาจารย์อภิชาตินะก็วันนี้มาเราเป็นเรื่องของผิดพันธ์ทำความสะอาดร่างกายอีกชนิดนึง
1: เจลอาบน้ำสูตรอ่อนโยน
0: วันนี้ที่เราทำคือเจลอาบน้ำสูตรอ่อนโยน
1: ใช่
0: แต่ก่อนจะถึงที่เราไปทำเนี่ยท่านก็ต้องคอยชมเราละเน
1: า
0: ะ
1: ก็จะน่าจะเจอกันบ่อยแล้ว
0: ผิดพันธ์ที่จดจ่ออยากทำนะเป็นเจลอ่ะที่เรามาเรื่องอะไรกัน
1: ใช่ครับส่วนใหญ่จะเป็นสบู่ก้อนใช่ไหม
0: เทอมก่อนๆนะเป็นสบู่ก้อน
1: ใช่
0: ผิดพันธ์ทำความสะอาดสบู่ก้อนเพราะฉะนั้นก็ว่าจริงๆเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยก็มีผิดพันธ์สบู่มาต้องหลายประเภท
1: ใช่รู้จักกันมาเนิ่นนาน
0: นานแล้ว
1: ครับ
0: ที่เราต้องอาบน้ำเนี่ยเพราะร่างกายมันยังไงมันมีความมัน
1: มันมีความมันเราออก
0: สกปรก
1: ใช่ครับออกไปข้างนอก
0: เราก็อาจจะมีการใช้ก้อนหินไหมเคยเห็นนะการ
1: ก้อนหิน
0: ก้อนหินมาขัด
1: หินขัดผิวหินขัดผิวอะไรประมาณนี
0: ้อาบน้ำแล้วใช้ผ้าขัดก่อนจะมีผิดพันธ์นะจนมาเจอสบู่นะฮะ
1: ครับผม
0: สบู่จริงๆสมัยแรกๆคนทำก็ทำสบู่เป็นธรรมชาติเป็นสบู่ก้อน
1: ใช่
0: สบู่จากธรรมชาติ
1: ครับ
0: คราวนี้สบู่ก็มีหลายประเภท
1: เยอะ
0: สบู่ธรรมชาตินี่ก็เกิดจากน้ำมันกับโซดาไฟ
1: ใช่ไหมอ
0: า
1: จาร
0: ย์ก็คือสบู่น้ำมันเนี่ยคือตอนแรกเราก็ใช้สบู่น้ำมันปุ๊บทำมาก็จะมีเป็นสบู่กลิซอรีน
1: ใช่ครับ
0: คืออย่างที่บอกว่าผิวมนุษย์เราเนี่ยมันมีหลายแบบบางคนใช้ถามว่าใช้สบู่ก้อนอาจจะมีการรู้สึกตึงผิว
1: ใช่มีตึงผิวหรือว่าเหมือนกับมันไม่โอ
0: ้มันยังไงอ่ะมันตึงผิวคือทำให้แบบพอใช้แล้วแบบพบว่าผิวมนุษย์เราเนี่ยมันมีหลายประเภท
1: ใช่ครับ
0: คนก็ผิวมัน
1: ผิวมันผิวแห้ง
0: ใช่บางคนก็ผิวแห้ง
1: ใช่ครับ
0: บางคนก็ผิวผสม
1: ใช่ครับ
0: บางคนก็ผิวแพ้ง่ายเพราะฉะนั้นพอมันมีลักษณะของผิวหลายแบบ
1: คือ
0: พันการชำระร่างกายก็มีหลายแบบตาม
1: ใช่ครับ
0: เราต้องมาแยกประเภทว่าแต่ก่อนเนี่ยสมมติว่าคนผิวมันเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเด็กวัยรุ่น
1: ใช่ไ
0: หมหรือว่าผู้ชายจะมีผิวมันมากกว่าผู้หญิงใช่ไหมอาจารย์ก็คือก็ต้องใช้สบู่ที่มันค่อนข้างจะมีการชำระ
1: ล้างค่อนข้างดีนะครับ
0: สบู่เนี่ยเขาจะมีหน้าที่ดึงไขมัน
1: ใช่
0: การที่เรากินอาหารไปก็จะมีหรือว่ามีเหงื่อหรือว่าเด็กๆจะมีฮอร์โมนใช่ไหม
1: ครับ
0: หน้ามันอย่างเงี้ยมันก็ทำให้ใช้สบู่ที่ชำระล้างร่างกายดีๆ
1: ใช่ครับผม
0: ทำให้ร่างกายสะอาด
1: ครับ
0: เพียงแต่ว่าบางคนนอกจากผิวมันอาจจะชอบสบู่แรงๆแต่คราวนี้คนบางคนเนี่ยอย่างเช่นผู้หญิง
1: ครับ
0: อาจจะผิวอ่อนโยนกว่า
1: ผิวแห้งแห้งกว่าหน่อย
0: ใช่ครับผิวแห้งก็ไปใช้สบู่ที่แบบชำระร่างกายดีๆก็คือจะแรงไปก็คือจะมีผิวลอกเลย
1: ตึงมันตึงผิวมันชำระล้างออกดีเกิน
0: ก็เป็นขุยไงเขาก็จะไม่ชอบไงเขาก็จะมาเลือกผิดพันธุ์ที่อ่อนโยนกว่า
1: ใช่ครับ

0: อันนี้นะครับก็คือแต่บางคนเนี่ยมีผิวแบบอีกสองประเภทเนี่ยบางทีแบบที่หน้ามันเป็นทีโซนมันอีก
1: หน้ามันแต่ตัวแห้ง
0: ตัวแห้งหรือว่าจริงๆเนี่ยตรงแก้มแห้งเป็นขุยแต่ตรงทีโซนเนี่ยมันก็ต้องเลือกผิวพรรณให้เหมาะว่าต้องใช้ผิวพรรณอ่อนโยนหรือบางคนประเภทแพ้ง่ายอาจารย์เคยเจอไหม
1: โอ้เยอะ
0: ใช้อะไรก็ผื่นขึ้น
1: ใช่ครับ
0: ใช้อะไรก็คัน
1: ใช่
0: ถ้าจะใช้อะไรไม่ได้เลยก็ต้องหาผิวพรรณที
1: ่
0: เหมาะสมกับตัวเอง
1: ครับ
0: บางทีคำบอกคนบอกว่าธรรมชาติดีเนี่ยธรรมชาติดีแต่บางทีว่าธรรมชาติมันก็จะมีความเป็นเอกลักษณ์ก็คือจะมีความรุนแรงในระดับนึง
1: ใช่
0: มันก็ต้องคงตัวอย่างนั้นพอนี้คนผิวแห้งไปเจอธรรมชาติบางทีก็อาจจะใช้ไม่ได
1: ้ครับ
0: ใช่ก็ต้องมาเลือกผิวพรรณอย่างที่เราเลือกมานะครับก็คืออย่างที่บอกว่าผิวเราก็มีหลายอย่างสบู่ก็มีหลายอย่างนะฮะอย่างอาจารย์เคยเห็นบอกบางคนบอกสบู่กิสลีนอาจารย์เคยใช้สบู่กิสลีนไหม
1: เคยครับ
0: และ
1: ท่านในส่วนตัวก็คือไม่ค่อยชอบเท่าไหร่
0: ไม่ค่อยชอบ
1: ใช่ครับ
0: แล้วทำไมสบู่ถึงเป็นยังไงถึงเป็นกิสลีน
1: อ๋อคือสบู่เนี่ยเหมือนกับเขาเอาเบสกีซาลีนใช่ไหมครับหรือว่าเบสสำเร็จรูปเนี่ยใช่ไหมมาหลอมให้ละลายใช่ไหมครับอาจารย์ใส่สารนู่นนี่นั่น
0: บางคนเคยทวนดูเราในเทปแรกๆเราก็สอนทำสบู่กีซาลีน
1: ใช่ครับ
0: มันก็จะอ่อนโยนแต่ว่าอาจจะฟองน้อย
1: นั่นแหละปัญหาเลย
0: ฟองน้อยคนบางคนก็จะไม่ชอบ
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมครับ
1: อันนี้คือปัญหาเลยที่ฟองน้อยใช่ไหมครับเพราะแต่ละท่านอะในการชำระล้างหรือการอาบน้ำเนี่ยหนึ่งเลยฟองใช่ไหมครับอาจารย์คือบางท่านน่ะคิดว่าถ้าฟองมันน้อยแล้วมันไม่สะอาด
0: ใช
1: ่นะครับ
0: ใช่ต้องการฟองเยอะ
1: ๆครับผม
0: แต่แบบฟองเนี่ยแต่บางคนเอ๊ะถามว่าการมีฟองทำให้สะอาดมากไหม
1: ผมว่าเป็นความรู้สึกมากกว่านะ
0: ไม่เกี่ยวข้องกัน
1: ใช่อาจารย์ผมว่าเป็นความรู้สึกมากกว่า
0: อย่างแม้แต่ผงซักฟอกหรือสบู่เนี่ยเขาบอกว่าฟองเยอะคือทำฟองเนี่ยมันช่วยให้เกิดมีความรู้สึกนุ่ม
1: ใช่ผมว่ามันเป็นความรู้สึกของเรามากกว่า
0: แค่นั้นเองนะให้รู้ไว้ว่าไม่ใช่ว่ามีฟองเยอะแล้วทำสบู่หรือว่าสารชำระล้างบางประเภทเนี่ยฟองน้อยก็จริงหรือไม่มีฟองเลยก็อาจจะชำระล้างรุนแรงก็ได
1: ้ใช่ครับ
0: นะครับก็อย่างที่บอกว่าวันนี้ที่เราทำเนี่ยก็คือเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำความสะอาดร่างกายนะเป็นเรื่องของสบู่ซึ่งอย่างที่บอกว่าเราเล่ามาถึงสบู่ก้อนตั้งแต่แรกๆเนาะ
1: ครับ
0: คือตอนหลังๆมันก็จะมีเรียกว่าจากสบู่ก้อนก็เป็นสบู่เหลว
1: ใช่ครับ
0: สบู่เหลวเนี่ยบางคนสมัยโบราณเลยมันก็ยังมีการทำสบู่เหลวจากน้ำมัน
1: ครับ
0: หรือระบบเดี๋ยวดีแบบบางคนเคยเอาสบู
1: ่เอาเศษสบู
0: ่เศษสบู
1: ่มาผสมกับน้ำ
0: ไอ้
1: น้ำเกลือ
0: ใช่ถ้าสบู่ก้อนเนี่ยสบู่ก้อนเนี่ยเอามาละลายน้ำเนี่ยเขาไม่เรียกสบู่เหลวนะเขาเรียกสบู่ละลายน้ำมันไม่เหมือนกันเพราะว่าการกระจายตัวให้หนืดเนี่ยมันไม่ทั่วทั้งน้ำแล้วเราทิ้งไว้มันก็มีการตกตะกอนอยู่ข้างล่างนะครับแต่สบู่เหลวเนี่ยจริงๆก็คือมีการทำแบบธรรมชาติ
1: ใช่ครับ
0: เราก็เคยสอนนะถ้าเคยกับย้อนไปในเทปเก่าๆแต่ว่าในการทำเอาวัตถุดิบเช่นน้ำมันหรือด่างประเภทโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์เนี่ยมาทำสบู่เหลวเนี่ยมันไม่เป็นที่นิยม
1: ใช
0: ่คือได้เป็นสบู่เหลวนะแต่เป็นสบู่เหลวแบบธรรมชาติเลยเนี่ยคือที่ไม่นิยมเพราะว่าสีอาจจะเหลือง
1: สีอาจจะไม่น่าใช้
0: ไม่น่าใช้เหลืองเป็นแบบน้ำมันที่เรานำมาใช้นั่นแหละ
1: ใช่ครับ
0: เราใช้น้ำมันชนิดไหนก็จะเหลืองประมาณตัวนั้นเนาะแล้วก็ความมีฟองเนี่ยมีแน่นอนการชำระล้างได้ดีแน่นอนแต่อาจจะมีกลิ่นหืน
1: ใช่
0: คือสบู่ต้องยอมรับว่าถ้าเป็นสบู่ธรรมชาติเนี่ยเขาต้องเกิดจากน้ำมันใช่ไหมอาจารย์
1: ใช่ครับ
0: พอเกิดจากน้ำมันเนี่ยเอาน้ำมันมาใช้เนี่ยยิ่งเป็นสบู่เหลวเนี่ยจำนวนน้ำมันมันเยอะ
1: ใช่
0: แล้วมันในการเกิดเนี่ยก็เป็นน้ำมันแล้วก็แล้วก็การเก็บรักษาเนี่ยมันก็จะแบบให้ความนุ่มลื่นไม่เหมือนกับสบู่ที่ทำจากสารสังเคราะห
1: ์ใช่ครับ
0: เป็นสบู่เหลวธรรมชาติการที่คนเราอยู่แบบอาจารย์มึงคือแบบในบ้านเดียวกันเนี่ยหรือว่าไปใช้ต่างจังหวัดนู่นนี่นั่นใช้สบู่ก็บางคนก็ไม่อยากจะใช้สบู่ก้อนร่วมกับอย่างอื่น
1: ใช
0: ่ก็เลยมาใช้สบู่เหลว
1: ใช่ครับ
0: หลังจากมีสบู่เหลวนะก็จะพัฒนาเป็นสบู่ประเภทครีมอาบน้ำ
1: สบู่ในรูปแบบของเหลวก็มีหลายเบสนะครับอาจารย
0: ์น้ำไง
1: ใช่
0: สบู่เหลวนะฮะ
1: ครับ
0: แต่แล้วก็จะมีครีมอาบน้ำ
1: ใช่
0: เจลอาบน้ำ
1: ใช่
0: ที่เราจะทำก็คือเจลอาบน้ำนะก็คือพัฒนามาให้มีความรู้สึกน่าใช้นุ่มลื่นมากขึ้น
1: ครับ
0: มันต่อผิวมากขึ้น
1: มันสามารถพกพาง่ายด้วยพกพาสะดวกแล้วก็สามารถใช้ได้ทุกคน
0: ใช่
1: นะครับผม
0: ครับอันนี้เราก็ต้องรู้ไว้ว่าในสิ่งที่เราทำเนี่ยก็คือเป็นหนึ่งในสบู่ที่เรามาใช้นะอาจารย์
1: ใช่ครับอ
0: ันนี้อย่างที่บอกว่าสิ่งที่เรามาสอนวันนี้ก็คือผิดพันชำระล้างหรือสบู่เนี่ยถามว่าตอนเราทำเนี่ย ต้องรู้นะว่าผลิตภัณฑ์ที่เราทำเนี่ย

0: มันจัดอยู่ในเครื่องสำอาง
1: อันนี้ก็คือเราจะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับข้อกฎหมายแล้วมีกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วนะครับ
0: สมมติเราทำใช้เองเนี่ยวันนี้ที่เราสอนเนี่ยเราจะไปสูตรที่มาตรฐานนะ
1: ใช่
0: สูตรที่มาตรฐานซึ่งจริงๆแล้วโรงงานเล็กๆก็สามารถผลิตไปได
1: ้
0: แต่นี่เราสามารถที่ให้ท่านผู้ชมหรือว่านักศึกษามาเรียนรู้เนี่ยท่านสามารถทำใช้เองที่บ้านได
1: ้อันนี้ต้องฟังอาจารย์ให้จบก่อนนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะบอกเรื่องการขอจดแจ้งหรือว่าเรื่องการจำหน่ายอีกทีนึง
0: คือต้องเข้าใจว่าผิดพันที่เราสอนเนี่ยมันเป็นผิดพันที่เรียกว่าเครื่องสำอาง
1: ครับ
0: เพราะเครื่องสำอางปุ๊บถ้าเราทำใช้เองเนี่ยไม่เป็นไร
1: ครับ
0: เป็นเหมือนกับเป็นงานอื่นเลยทำมาใช้เองที
1: ่
0: เราสอนเนี่ยเราก็จะสอนให้ทำง่าย
1: ๆครับ
0: ซึ่งนักศึกษาหรือผู้ชมเนี่ยไปทำใช้เองได
1: ้
0: นะครับเพียงแต่ว่าวันหนึ่งท่านทำใช้แล้วแบบเพ
1: ื่อ
0: นมา
1: ใช้ดีแล้ว
0: ใช้ดีแล้ว
1: เพื่อนอยากได้
0: เพ
1: ื่อ
0: นมาใช้ที่บ้านไอ้สมุดเธอดีจังเลย
1: ครับ
0: ไม่ทำขายล่ะถ้าจะทำขายต้องศึกษานิดนึงว่าพอมันผิดพันเครื่องสำอางเนี่ยการทำขายเนี่ยต้องไปดูข้อกฎหมายว่าผ
1: ิ
0: ดพันเครื่องสำอางคุณจะขายได้ต้องมีอย.มีเลขที่ถูกต้องนะมีแหล่งที่ผลิตนะการจดแจ้งก็ต้องมีสถานที่ผลิตที่ถูกต้อง
1: ใช่
0: คืออย่างน้อยในการทำท่านต้องศึกษาเรื่องพวกนี้ก่อนก็คือไปติดต่อที่สสจจังหวัดที่เราอยู
1: ่ใช่ครับ
0: ในหน่วยงานอย.ว่าจะขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ผลิตนะอะไรเงี้ยเมื่อผลิตแล้วมีเลขที่อย.เราถึงจะขายได
1: ้ครับ
0: ใช่ไหมครับไม่ใช่อยู่ๆแบบ
1: ขายดีทำแล้วมีแต่คุณอยากใช้ทำขายเลย
0: ทำใช้เองที่บ้านคุณพ่อคุณแม่พี่น้องชอบหมดเพื่อนมาใช้ที่บ้านก็ชอบ
1: ทำขายเลย
0: เสร็จแล้วก็เอาไปขาย
1: ทำอยู่ในห้องครัวที่บ้านนั่นแหละ
0: มันก็จะมีความรู้สึกว่าไปขายเนี่ยถ้าสมมติคนเข้าไปดูปุ๊บอ้าวไม่มีเลขที่อย.เราก็จะผิด
1: แล้วทุกวันนี้นะครับในระบบพวกนี้สามารถตรวจสอบได้ด้วยว่าคุณเอาเลขที่จดแจ้งมาจากไหนจริงหรือไม่จริง
0: สมมติเราเจอคันเนี่ยจะเลขที่จดแจ้งเนี่ยเอาไปเซิร
1: ์
0: ช
1: ใช่
0: ก็จะลงเขาจะขึ้นมาเลยว่าบริษัทผู้ผลิตคือใคร
1: ใช่
0: บริษัทผู้จำหน่ายคือใคร
1: ครับ
0: ผิดพันนี้คือผิดพันอะไร
1: ใช่
0: ไหมอยู่ในประเภทอะไรอย่างเงี้ยอย่างที่เราสอนนี
1: ่
0: เป็นผิดพันเพื่อชำระล้างหรือเพื่อทำความสะอาดร่างกาย
1: ใช่ครับเพราะว่าอันเนี้ยผมเคยเห็นแบบเคยมีประสบการณ์เลยคือไม่ไปขอแล้วทำสติกเกอร
0: ์ติดเอง
1: แล้วก็ทำเลขที่จดแจ้งเองคิดว่าเขาตรวจสอบไม่ได้
0: แล้วเป็นไง
1: เรียบร้อยครับผิดกฎหมายนะครับ
0: เจ้าหน้าที่เขาก็มา
1: ใช่ครับผิดกฎหมาย
0: ให้เราไปทำให้ถูกต้อง
1: ใช่ครับผมอันนี้ก็ต้องศึกษาดีๆเกี่ยวกับการขายนะครับผม
0: ก็อย่างที่บอกว่าอันนี้เราก็พยายามจะคุยในเรื่องของผิดพันที่เราสอนอันนี้นะซึ่งถือว่าเราสอนอันนี้ท่านสามารถไปทำเองใช้เองที่บ้านได้ง่ายๆนะครับไม่ยุ่งยากอะไรอุปกรณ์ที่เราทำมาก็จะเป็นอุปกรณ์ที
1: ่โอ้ยหาซื้อได้ทั่วไปเลยครับอาจารย์หาซื้อได้
0: แต่ว่าต้องมีความสะอาดและมีมาตรฐานในการนำมาใช
1: ้ครับก็คือเราทำผลิตภัณฑ์พวกนี้เราจะต้องใช้อุปกรณ์ที่มันเหมาะด้วยนะครับแล้วหนึ่งเลยอุปกรณ์ที่นำมาทำเนี่ยกับอุปกรณ์ในบ้านที่เราใช้ทานอุปกรณ์ในครัวเรือนเนี่ยคือต้องแยกกันแยกกันเด็ดขาดเลยนะครับบางท่านถ้วยกินข้าว
0: ไม
1: ่ถ้วยกินข้าวนะครับ
0: ก็ไม่ได้ฮะ
1: ใช่ครับ
0: อุปกรณ์ที่เรามาใช้ทั้งหมดเนี่ยคือต้องแยกจากครัวเรือนนะฮะ
1: ค
0: ือแยกมาทำต่างหากไม่ใช่ว่าเอาหม้อไหที่บ้านกินข้าวอยู่เฉยไปกินข้าวมัน
1: ล้างและนึกว่ามันสะอาดนะครับแล้วเอามาทำต่ออย่างเงี้ยก็คืออันตรายนะครับมันอาจจะมีสารเคมีตกค้างอยู่ที่ภาชนะนะครับอันนี้คือต้องแยกเด็ดขาดเลยนะครับ
0: อย่างนี้เราก็รู้แล้วว่าผิดพันที่เราทำเนี่ยเป็นผิดพันชำระล้างที่อยู่ในหมวดเครื่องสำอาง
1: ครับ
0: ทำแล้วก็ต้องมีการใช้เพื่อความปลอดภัยแล้ว
1: ที
0: ่เราทำเนี่ยคือสูตรที่เราตั้งให้ท่านมอเนี่ยปลอดภัยแน่นอน
1: ปลอดภัย
0: ง่าย
1: นะครับ
0: ทำใช้เองได้
1: ใช่ครับ
0: เพียงแต่อาศึกษาสารอะไรนิดนึงนะครับผม
1: นะครับแล้วก็อันเนี้ยก็คือใช้ได้แทบทุกสภาพผิวเลยนะ
0: คือนะครับคืออย่างที่บอกว่า
1: ในสูตร
0: เนี้ยเราใช้สูตรอ่อนโยนใช
1: ่
0: ถึงบอกว่าคือที่เราสอนมาทั้งหมดแต่ก่อนเนี่ยเป็นสูตรสบู่ค่อนข้างจะมาตรฐานกลางๆใช้ดีสำหรับคนที่ผิวปกติแต่บางคนบอกว่าคือบางคนไปใช้นู่นใช้นี่จนผิวแบบแพ้ง่ายไปแล้วก็ต้องการอะไรที่อ่อนโยนแต่การอ่อนโยนต้องบอกว่าบางทีมันอาจจะชำระล้างไม่
1: ร
0: ้
1: อย
0: ไม่รุนแรงมากนักนะครับเพราะว่าก็ต้องการความอ่อนโยนต่อสภาพผิวนะ
1: ครับ
0: อย่างที่บอกบางคนในบ้านเนี่ยก็คือจะแยกเลยว่าบางทีอ่อนโยนนี่ก็คือตัวที่ทำอ่อนโยนเนี่ยใช้สำหรับหน้าเท่านั้น
1: ครับ
0: ส่วนสบู่ก็อันเนี้ยก็เอามาชำระล้างร่างกาย
1: ใช่ครับอันเนี้ยมันขึ้นอยู่กับความชอบล้วนๆนะครับแต่หลักๆคือเขาก็ทำความสะอาดร่างกาย นะครับแต่บางท่านชอบเป็นก้อนบางท่านชอบแบบเป็นของเหลวอย่างเงี้ยมันเป็นที่ความรู้สึกของแต่ละท่านนะครับแต่สามารถเลือกใช้ได้ทั้ง2ประเภททั้งแบบเป็นก้อนแล้วก็ทั้งแบบเป็นของเหลวนะครับผม
0: คราวนี้ในการทำผิดพันเนี่ยเริ่มต้นเราก็จะต้องมาแนะนำอุปกรณ์ในการทำก่อนนะ
1: ใช่เราจะต้องแนะนำอุปกรณ์การทำความสะอาดพวกนี้ก่อนนะครับเพราะว่าแต่ละเทปทุกเทป
0: คือจริงๆวันนี้ไอ้ที่เราสอนเนี่ยง่ายมากอุปกรณ์ก็ไม่เยอะ
1: ไม่เยอะครับใช
0: ่นะฮะแล้วอุปกรณ์ก็สามารถหาได้ง่ายๆ
1: ใช่ครับหาซื้อได้ตามห้างสรรพสินค้าทั่วไปเลยนะครับหรือร้านโชห่วยทั่วไปเลยมีนะครับแต่ก็คือเดี๋ยวช่วงที่เราอธิบายอุปกรณ์เนี่ยเราก็จะแนะนำว่าอันไหนที่ควรใช้หรือว่าอันไหนที่ไม่ควรใช้ในการทำผลิตภัณฑ์พวกนี
0: ้
1: นะครับเรามาแนะนำเรื่องอุปกรณ์เลยไหมครับอาจารย์อุปกรณ์ชิ้นแรกอันนี้คือช้อนสแตนเลส
0: ครับ
1: นะครับอันนี้คือสแตนเลสแท
0: ้คือต้องบอกที่หนึ่งว่าในการทำผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเนี่ยนะฮะเราจะแนะนำผลิตภัณฑ์ไอ้วัตถุวัตไอ้เรียกว่าภาชนะหรือว่าของที่ใช้เนี่ยที
1: ่
0: ทำเนี่ยเป็นสแตนเลสอย่างน้อยต้องเกรด304หรือสูงกว่า
1: ใช่ครับ
0: เพราะอะไรฮะเกรดพวก304หรือสูงกว่าเนี่ยมันจะเป็นเกรดที่ทนต่อการกัดก่อนทำให้สารเคมีออกมาปนเปื้อนได้น้อยนะก็มีความคงทนแข็งแรง
1: ใช่
0: นะก็ขอให้เป็นสแตนเลส304หรือไม่งั้นถ้าทำน้อยๆอาจจะเป็นอุปกรณ์ประเภทแก้วเงี้ยก็ได้นะครับทำน้อยนะอย่างที่ทำในห้องแลบเนี่ยทำอย่างที่ทำ
1: แท่งแก้วก็ได้
0: แท่งแก้ว
1: ประมาณนั้น
0: ก็คือพวกแก้วพวกสแตนเลสเนี่ยจะเป็นอุปกรณ์ที่เขาไม่สามารถถูกกัดก่อนได
1: ้
0: นะครับง่ายนะครับก็คือจะทำให้คงทน
1: ใช่ครับแล้วก็ใช้ได้ยาวๆนะครับ
0: อีกตัวหนึ่งก็อาจจะเป็นพวกซิลิคไพซิลิโคนอ
1: ันเนี้ยไม้ไพซิลิโคน
0: ครับผม
1: อันนี้คือไม้พายซิลิโคนที่ทนกดทนด่างทนความร้อนสูง
0: ก็คือใช้ตั้งแต่เป็นเกรดอาหารขึ้นไป
1: ครับ
0: จริงๆมันก็จะมีหลายเกรดก็คือเกรดอาหารที่สามารถทนความร้อนถึง 200-300 องศา
1: ใช่ครับแล้วก็ทนกดทนด่างได้
0: กดทนด่างได้ก็คือถูกกดถูกด่างโดยที่ไม่มีการถูกกัดก่อนหร
1: ือ
0: ละลายออกมาน
1: ะครับซึ่งในการไปซื้อไม้พายซิลิโคนพวกเนี้ยก
0: ็
1: จะมีให้เลือกหลายรูปแบบมากนะครับก็สอบถามเลยนะครับบอกเขาว่าเอาเป็นแบบซิลิโคนที่ทนความร้อนทนกดทนด่างไม่งั้นเขาจะหยิบพลาสติกธรรมดามาให้นะครับอาจารย์แป๊บเดียวมันก็เป็นขุยแหละนะครับ
0: นอกจากพวกช้อนอุปกรณ์ที่ใช้กวนก็คือมี
1: อันนี้เรียกว่าอะไรดีตะก้อ
0: ตะก้อคนสาร
1: ใช่ครับตะก้อคนสารนะครับอันนี้ก็เป็นถ้วยแก้ว
0: นะครับถ้วยแก้วใช้การผสมอันนี้เพียงแต่ว่าเราทำแค่ประมาณสัก
1: วันนี้เราทำแค่400 กรัม
0: ก็ใช้ประมาณถ้วยประมาณเนี่ยกิโลนึงก็ได้ครับ
1: เนี่ยครับถ้วยแก้วนะครับแล้วก็ถ้าสมมุติในกรณีเราไม่มีถ้วยแก้วแต่เรามีหม้อสแตนเลสเราก็ใช้หม้อสแตนเลสก็ได้
0: เรามาสอนเนี่ยเราอยากให้ท่านผู้ชมหรือนักศึกษาดูเห็นภาพชัดๆ
1: ใช่ถ้าเราเอาหม้อที่ทึบมามันจะไม่เห็นสีของพวก
0: เ
1: จลเรานะครับเราก็เลยเอาถ้วยแก้วนะครับเพราะว่าวันนี้เดี๋ยวถ้ามีเวลาเหลือนะครับรายการเราจะแต่งสีโชว์ด้วย
0: เดี๋ยวก่อนคืออุปกรณ์ที่อาจารย์พิชาติแนะนำมาเนี่ยต้องบอกว่าวันนี้สารที่เราเอามาโชว์เนี่ยคือเราทำให้ดูเรียบร้อยก็คืออ
1: ันนี้ช่างมาแล้ว
0: ช่างมาแล้ว
1: อันนี้
0: แต่จริงๆต้อง
1: เราช่างมาแล้ว
0: ต้องมีแต่ช่างด้วยอาจารย์พิชาติแนะนำนิดนึงว่าถ้าท่านผู้ชมหรือนักศึกษาเนี่ยจะใช้แต่ช่างควรจะเป็นยังไงแล้วการช่างสารอธิบายการช่างสารคร่าวๆก็ได้ว่าการช่างสารเนี่ยคือจะช่างยังไงให้มันเป๊ะๆมี
1: นะครับ
0: อันนี้เป็นเทคนิคนะ
1: ใช่อันเนี้ยสำคัญ
0: ครับผม
1: นะครับในการทำผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางนะครับการช่างสารเนี้ยสำคัญมากนะครับก็คือเราจะต้องใช้ตาช่างดี
0: นะครับตาช่างที่ควรจะใช้ควรเป็นตาช่างที่ต้น
1: ใช่
0: สักกี่ตำแหน่งคือตาช่างที่ต้น
1: ผมว่าสักสองตำแหน่งขึ้นก็โอเคแล้ว
0: คือคำว่ามีจุด00
1: ใช่ครับตั้งแต่สองตำแหน่งขึ้นไปเนี่ยผมก็ว่าโอเคแล้วนะครับแต่อย่าใช้ตาช่างที่เขาเรียกตาช่างช่างผลไม้ช่างผักพวกนั้นนะที่เป็นขีดเป็นเข็มอ่ะครับอาจารย์
0: โลที่เป็นช่างผลไม้เนี่ยมันจะไม่ค่อยแม่นไม่ค่อยเป๊ะไม่
1: ใช่ครับผมใช่
0: ใช้ช่างผลไม้ก็ดูประมาณแต่ว่าเราทำงานในระดับที่เป็นสารเนี่ยที่เป็นบางอย่างเป็นกรัมนะ
1: ช่เป็นกรรมนะครับเราก็ต้องใช้ตาช่างดิจิตอลนะครับตั้งแต่2ตำแหน่งขึ้นไปนะครับทุกวันเนี่ยหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตเลยขึ้นเยอะแยะเลยนะครับอาจารย์ราคาไม่แพงและทุกวันนี้นะครับ
0: แล้วในตาช่างเนี่ยมันจะต้องมีปุ่มกดแทร
1: ์เขาเรียกว่าปุ่มกดตัดภาชนะ
0: ต
1: ัดน้ำหนักของภาชนะออกไป
0: ในการช่างก็คือเราต้องช่างปุ๊บก่อนจะช่างเนี่ยจะกดตัดน้ำหนักภาชนะออกก่อนแล้วก็ค่อยๆช่าง
1: ใช่ครับ
0: อันนี้รู้ว่าในอุปกรณ์ที่เราเอามาใช้ในการทำผิดพันธุ์ประเภทเครื่องสำอางอะไรพวกนี้คือเราต้องมีการวัดช่างตวง
1: ให
0: ้เป๊ะๆถูกต้องนะฮะก่อนคือบางทีท่านผู้ชมเห็นเรามันน่ะทำง่ายๆก่อนทำเนี่ยเรามีการเตรียมไว้ละเนี่ยเรามีการ
1: อันนี้คือเราเตรียมไว้หมดแล้วนะครับเจ้าหน้าที่เตรียมไว้หมดแล้ว
0: เพราะทำง่ายๆในการที่จะเอามาทำนะครับ
1: ใช่ครับอันเนี้ยเราก็วางสารให้เป็นส่วนๆใช่ไหมครับเนี่ยเดี๋ยวช่วงที่เราอธิบายสารหรือว่าช่วงที่เราบอกปริมาณนะครับเดี๋ยวเราจะอธิบายอีกทีนึงนะครับ
0: อาจารย์อยากจะแนะนำอย่างนึงปกติแล้วเนี่ยสมมติว่าเราไปทำเป็นผิดพันขายในโรงงานเน
1: ี่
0: ยในการที่เราจะอย่างนี้เราอยู่ในฐานะการสอนนะเราอาจจะไม่ได้ทำเหมือนในโรงงานนี่แหละ
1: คือ
0: ปกติอาจารย์พิชาติอยู่ในโรงงานในการทำก็ต้องใส่ถุงมือ
1: ใ
0: ส่แมสใช่ไหม
1: ถุงมือนะครับแมส
0: แมสแล้วก็ใส่
1: หมวกปิดผม
0: หมวกผมก็ไม่ใช่ว่าเราการทำเนี่ยเราก็ต้องคำนึงถึงความสะอาดนะครับเพราะผิดพันที่เราทำยิ่งคนทำขายเนี่ยผิดพันนั้นต้องมีอายุอยู่ได้ถึง2ปี
1: ใช่2 ปี
0: ขึ้นไปโดยที่ไม่มีการคืนตัวหรือการเสบสลายหรือการบูดการเน่า
1: คืนตัวในที่นี้ก็คือเหมือนกับถ้าเรามองด้วยตาเปล่ามันคือมันจะแยกชั้น
0: แยกชั้น
1: นะครับ
0: การตกตะกอน
1: ใน
0: ผิดพันที่เราไม่ต้องการให้ตกตะกอนแล้วตกตะกอนเนาะประมาณนั้นก็คือต้องก็มีการคุมเรื่องพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นผิดพันที่เราจะมาใช้ทุกอย่างเนี่ยก่อนทำเนี่ยเราต้องทำความสะอาด
1: ใช่
0: อยากให้อาจารย์ชาติเนี่ยทำความสะอาดทุกอย่างให้ทุกคนนึกว่าอันนี้เราพยายามสอนให้ท่านผู้ชมหรือนักศึกษาดูเพื่อเป็นเหมือนกับ
1: เหมือนเป็นไกด์ไลน์เป็นไกด์ไลน์ให้ในการทำ
0: แบบนี้นะฮะ
1: ใช่ครับเพราะว่าในการทำความสะอาดภาชนะที่ทำเนี่ยสำคัญเหมือนกันนะครับบางทีเราล้างมาแล้วยังไม่สะอาด 100% มันอาจจะมีติดอยู่ตามซอกภาชนะนะครับเมื่อเราทําผลิตภัณฑ์แล้วเราทิ้งไว้เนี่ยไอ้พวกที่เราล้างไม่สะอาดนี่แหละอาจารย์มันก็ไปปนเปื้อนอยู่ในผลิตภัณฑ์เรานะครับบางทีอาจจะทําให้ผลิตภัณฑ์เราที่ทํามาเนี่ยเป็นเชื้อราอย่าง
0: น
1: ี
0: ้เพราะฉะนั้นต้องทําความสะอาด
1: ใช่ครับวิธีการทําความสะอาดก็ง่ายๆเลยนะครับแอลกอฮอล์ 70%
0: ทําไมอาจารย์พิชาต้องใช้แอลกอฮอล์เป็นชนิดไหนมั้ยแอลกอฮอล์มันมีกี่ชนิดที่ใครใช้อยู
1: ่แอลกอฮอล์นี่ถ้าที่รู้จักดีที่สุดเลยก็คือแอลกอฮอล์ที่รับประทานนะครับ
0: แต่มันจะมีเอทิลกับเมทิลเนาะ
1: ใช่ครับ
0: คืออย่าไปเอาเมทิลมานะเราต้องใช้เอทิลก็คือแอลกอฮอล์ที่สามารถในเกล็ดอาหารได้
1: ใช่นะครับก็ใช้เปอร์เซ็นต์อยู่ที่ 70% นะครับเพราะว่าในการทำความสะอาดภาชนะพวกเนี้ย 70% เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะ 100% แล้วนะครับถ้าสมมุติในกรณี 95% อันนั้นปริมาณเหมือนกับเปอร์เซ็นต์
0: ไป
1: นะครับ
0: อันนี้คือสามารถทำความสะอาดฆ่าเชื้อ
1: ใช่
0: ในระดับเบื้องต้นได้นะครับ
1: นะครับ
0: อันนี้ให้อาจารย์พิชาติทำความสะอาดทุกอันเลยนะครับ
1: นะครับอันนี้ทำความสะอาดอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ผ้าที่เราจะเช็ดเนี่ยเราก็ไม่แนะนำให้เป็นผ้าที่ละเกตราคาต่ำๆ
0: คือจริงๆเนี่ยที่ไม่ให้เกตราคาต่ำๆต้องสังเกตว่าระหว่างเราเช็ดแล้วเนี่ย
1: เป็นขุย
0: ไหม
1: ใช่
0: บางทีเศษผ้าหรือขุยของผ้าเนี่ยไปติดอันนี้ก็ต้องดูนิดนึงนะบางทีคนบอกเราสอนละเอียดจังใช่ฮะเราสอนละเอียดเพราะเราต้องการให้ท่านผู้ชมหรือนักศึกษาไปดูเนี่ยคือสามารถไปทำในอย่างที่ถูกต้อง
1: ใช่ครับ
0: ถึงทำใช้เองแล้วคนจะทำเพราะฉะนั้นคนในบ้านก็จะมีความรู้สึกว่าผิดพันเราได้มาตรฐานปลอดภัยนะฮะเป็นปกไม่ใสเลยนะครับ
1: นะครับเราก็ทำความสะอาดทุกชิ้น
0: ทุกชิ้นนะครับ
1: นะครับนะครับเรียบร้อยนะครับอาจารย์เราจะเริ่มทำกันเลย
0: นะครับผม
1: นะครับ
0: ก่อนทำเรามาเดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่ก็จะมีขึ้นพาร์ท
1: ขึ้นที่หน้าจอให
0: ้ต่างๆให้ว่ามีอะไรบ้างเรามาดูไปพร้อมๆกันกับทางผู้ชมทางบ้านนะสารที่เราจะใช้เนี่ยคือในการทำผิดพันเนี่ยต้องบอกนิดนึงว่า เราจะเอาสารแต่ละอย่างนะแบ่งเป็นส่วน
1: นี่นะครับที่เราเห็นไหมครับ
0: พาร์ท
1: นะอันนี้ที่เราวางแยกกันไว้อย่างเงี้ยก็คือเป็นส่วน
0: เป็นส่วน
1: นะครับ
0: เป็นส่วนที่1ส่วนที่2ส่วนที่3คือเราไม่วางสเปซสปะต้องจัดปนหมู
1: ่ใช่
0: ในการผสมเนี่ยเราต้องผสมสัดส่วนของสารที่เป็นน้ำสารที่เป็นน้ำมัน
1: ใช่
0: สารที่มีหน้าที่ในการ
1: ละลายพวกเนี้ย
0: ละลายทำละลาย
1: ใช่ครับ
0: นะฮะคือบางทีสารที่เป็นน้ำมันเนี่ยปุ๊บเราจะเอาน้ำไปใส่ก่อนมันก็จะไม่เข้ากัน
1: ใช่ครับ
0: ต้องเข้าใจนะเพราะในการตั้งสูตรเนี่ยเขาจะมีแล้วก็จะแบ่งพวกสารที่ให้เกี่ยวกับประสิทธิภาพประสิทธิผลนะ
1: ใช่ครับ
0: พวกอินกรีเดียนต่างๆเนี่ยก็จะแยกนะฮะสารบำรุงหรือว่าส่วนที่เป็นเปอร์ฟูมหรือน้ำหอมก็แยกเป็นส่วนหนึ่ง
1: ใช่ฮะ
0: หรือว่าสารประเภทสารกันเสียก็คือจะแยก
1: อีกส่วนหนึ่ง
0: แบ่งเป็นส่วนๆให้ชัดเจน
1: ใช่ครับ
0: บางคนเห็นในหน้าจอเจ้าหน้าที่น่าจะขึ้นให้แล้วก็จะแบ่งเป็นส่วนๆคราวนี้เรามาดูส่วนที่1ก่อน
1: ส่วนที่1นะครับอันนี้ส่วนที่1นะครับ
0: อาจารย์ของอาจารย์มีอะไรบ้างฮะส่วนที่1
1: ส่วนที่1นะครับก็คือเรามีน้ํา DI water
0: ในสูตรเนี่ยเขียนว่า DI water จริงๆแล้วคือทําน้ําสะอาด
1: ใช่ครับ
0: คือถามว่าใช้น้ำกั่นเลยได้ไหมได้ดี
1: น้ำกั่นน้ำแร่
0: ใช้น้ำกั่นน้ำแร่ยังไม่เหมาะสม
1: ไม่เหมาะใช่ไหม
0: ไม่เหมาะเพราะว่าในการทำเครื่องสำอางถ้าเกิดมีแร่ธาตุมากเกินไปอาจจะทำให้สูตรเพี้ยนได้ในการทำสบู่นะ
1: ใช่ครับ
0: ก้อนอาจารย
1: ์ใช่
0: เนาะ
1: ใช่
0: คราวนี้ DI water แล้วจริงๆเนี่ยน้ำกั่นแต่เพียงแต่ว่าน้ำกั่นเนี่ยต้องกั่นมาในเกรดที่เท่าๆกับน้ำที่เราดื่ม
1: ใช่ครับ
0: คือคำว่าเกรดที่ผ่านอย.มาแล้วเนี่ยคือน้ำกั่นที่น้ำกรองที่ไม่มีเชื้อ
1: ใช่ครับ
0: ตรวจเชื้อเรียบร้อยแล้วไม่มีเชื้อ เกี่ยวกับในการทำให้ติดเชื้อได้ต่างๆ
1: ใช่
0: ก็คือเป็นน้ำสะอาดนะฮะ DI water เนี่ยในสัดส่วนที่หนึ่งก็คือน้ำสะอาดเราใช้ทำอะไรฮะใช้เป็นตัวทำละลาย
1: ใช่ใช้เป็นตัวทำละลาย
0: น้ำก็เราไปใช้ไปทำละลายกับเป็นตัวสร้างเนื้อเป็นวอลลุ่มของปริมาณอันนี้ในสูตรเนี่ยเราใช้น้ำที่เป็นตัวทำละลายที่ 44.95 กรัมนะเห็นไหมเราต้องมีท
1: ศ
0: นิยม2ตำแหน่งนะครับ
1: ใช่นะครับถ้าสมมุติเรามีตาช่าง1ตำแหน่งไอ้ 44.95 เนี่ยเราจะช่างไม่ได้
0: ครับผม
1: นะครับ
0: ยิ่งตาช่างที่แบบอาจารย์อธิบายมาก็คือจะทั้งช่างผลไม้เนี่ย
1: ใช่
0: เราก็ไม่สามารถช่างรายละเอียดที่เป็น
1: มันจะความละเอียดไม่เท่ากับตาช่างที่2ตำแหน่งขึ้นไป
0: เป็นดิจิตอล
1: ใช่
0: 2ตำแหน่งขึ้นไป
1: ดิจิตอล2ตำแหน่งขึ้นไป
0: ครับผม
1: นะครับอ่ะต่อไปตัวบิวเทอรีนไกคอนนะครับอาจารย์อ
0: ันนี้ก็เป็นสารเป็นไงอาจารย์โชว์ขึ้นมานิดหนึ่ง
1: นี่ครับ
0: ก็เป็น
1: ใสๆ
0: เหลวนะฮะใสๆนะฮะ
1: นะครับใสๆ
0: ตัวนี้ก็คือจะเป็นตัวมีหน้าที่เก็บกักความชุ่มชื้นให้ผิว
1: ใช่
0: ก็ใส่ไปเพื่อทำให้ผิวเราเกิดความชุ่มชื้น
1: ใช่ครับผมสัดส่วนอยู่ที่กี่กรัมครับอาจารย
0: ์1กรัม
1: หนึ่งกรัม
0: แค่1กรัมแค่นั้นเองนะครับ
1: นะครับตัวต่อไปนะครับ EDTA 2NA นะครับอาจารย
0: ์ EDTA 2NA นะฮะคือจริงๆเนี่ยมันเป็นตัวจับโลหะหนักในน้ำ
1: ใช่ครับ
0: คือทำให้น้ำไม่กระด้าง
1: ครับ
0: ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางหรือว่าผลิตภัณฑ์ยาเครื่องสำอางเนี่ยถ้าเราใช้น้ำกระด้างเนี่ยมันจะทำให้สารเนี่ยมันไม่สามารถเข้ากันได
1: ้ครับมันจะเกิดการแยกชั้น
0: แยกชั้น
1: ใช่ครับ
0: เราก็ต้องมีใช้ตัวนี้หรือว่าพวกจับโลหะหนักเนี่ยถ้าเราไม่ทำเนี่ยผลิตภัณฑ์เราอาจจะมีอายุสั้นลง
1: ไม่ถึง2ปี
0: ไม่ถึง2ปีเพราะสารที่ตกตะกอนอยู่ในน้ำต่างๆเนี่ยมันทำปฏิกิริยากับสารที่เราใส
1: ่ไ
0: ปดังนั้นก็ต้องมีตัวนี้ลดความกระด้างและจับโลหะหนักในน้ำ
1: ใช่
0: ซึ่งเปอร์เซ็นต์ในการใช้เนี่ยเราใช้น้อยมาก
1: น้อยมาก
0: เราใช้แค่ 0.05%
1: ใช่ครับอันเนี้ยส่วนที่1เราก็มีทั้งหมด3ตัว
0: 3ตัวส่วนที่1 3ตัว
1: แล้วต่อไปเรามาส่วนที่2นะครับส่วนที่2มี1ตัว
0: ตัวเดียว
1: นะครับก็คือคาร์โบพอลอัลควา SF1 นะคร
0: ับ ตัวนี้คือเราใช้ตัวนี้เนี่ยเพื่อ
1: สร้างเนื้อ
0: สร้างเนื้อ
1: เป็นสารสร้างเนื้อ
0: ทำให้หนืดขึ้น
1: ใช่ครับ
0: อาจารย์ว่าผลิตภัณฑ์ที่เป็นของเหลวอะผลิตภัณฑ์สบู่เหลวหรือเจลเหลวเนี่ยทำไมต้องมีความหนืด
1: ผมว่า
0: ไม่หนืดได้ไหม
1: ไม่หนืดมันก็ร่วงตอนเรากดไงอาจารย์มันก็ร่วงลงไป
0: เราสังเกตดูนะ
1: มันจะไม่เกาะผิวเราเนี่ยมันจะไม่เกาะมันจะร่วงลงไปหมด
0: น้ำทุกวันนี้คือบางครั้งเนี่ยเขาก็ต้องให้มีแบบหนืดหนืด
1: ใช่ครับ
0: แต่ไม่หนืดมากเกินไปบางทีหนืดบีบไม่ออกมากเกินไปนะแต่ต้องมีความหนืดเพราะว่าต้องรักษาวอลลุ่มให้มีไม่ใช่เทลง
1: ปุ๊บหลุดมือไปเลย
0: เหมือนน้ำอ่ะไม่
1: ใช
0: ่เป็นน้ำเลยไงบอก
1: ใช่
0: เป็นสบู่เหลวแล้วเป็นน้ำเลย
1: เปลืองนะครับ
0: ก็ต้องมีความหนืดในระดับที่น่าใช้
1: ใช่ครับ
0: ก็คือเราจะปรับความหนืดด้วยตัวคาร์โบพอลอัลฟา SF1 นะครับ ตัวนี้จะใส่ที่8กรัม
1: นะครับส่วนที่2มีแค่ตัวเดียว
0: ใช่ครับ
1: นะครับต่อไปเรามาเป็นส่วนที่3ส่วนที่3เนี่ยจะเป็นสารเกี่ยวกับฟอง
0: เกี่ยวกับฟอง
1: นะครับ
0: ตัวที่สารชำระล้าง
1: ใช่ครับตัวที่1นะครับตัวอะมีไล
0: น์อะมีไลน์นะฮะ
1: นะครับ
0: ตัวสารที่เกี่ยวกับฟองตัวอะมีไลน์เนี่ยก็คือเป็นเราในหลักสูตรเนี้ยในสูตรเนี้ยเราใช้เป็นตัวทำให้เกิดฟองหลัก
1: ใช่
0: อย่างที่บอกว่าคือเราจะทำผิดพันต้องบอกว่าอะมีไลน์เนี่ยเป็นฟองที่อ่อนโยน
1: ใช่ครับ
0: ตัวที่เขาทำมาจากพืชนะฮะเพราะฉะนั้นจะมีผลต่อการตึงผิวหรือว่าการทำให้เกิดระคายเคืองต่อผิวเนี่ยน้อยมาก
1: ใช่ครับ
0: น้อยตัวมัน
1: น้อย
0: แล้วลักษณะฟองเขาจะเป็นฟองนุ่ม
1: ๆฟองเป็นลูกโป่ง
0: เป็นลูกโป่งนุ่มๆ
1: ใช่
0: ต
1: ั
0: วอะมีไลน์ตัวนี้เราใส่ที่8กรัม
1: ต่อไปนะครับตัวอะมีซอฟ
0: อะมีซอฟ
1: นะครับ
0: ตัวอะมีซอฟเนี่ยก็คือเป็นสารชำระล้าง
1: ครับ
0: เป็นสารชำระล้างหลักของสูตรนี้เลย
1: ครับ
0: นะฮะตัวอะมีซอฟเราใส่15กรัมคือสารชำระล้างเนี่ยต้องสังเกตดูถ้าดูในจออยู่จะเห็นว่าตัวเนี้ยในสูตรเนี่ยเราบอกว่าเราเป็นสารชำระเป็นเจลอาบน้ำสูตรอ่อนโยนเพราะฉะนั้นเราจะไม่มีสารประเภท SLS
1: ใช่ครับ
0: ถูกไหมถ้าบอกอ่อนโยนเนี่ยคือถ้าเป็นสบู่ธรรมชาติเนี่ยเขาไม่มี SLS อยู่แล้วแต่ว
1: ่
0: าตัวสบู่ธรรมชาติเนี่ยเขาก็จะมีค่า pH ประมาณ8ถึง10
1: ใช่
0: ซ
1: ึ่
0: งจะเป็นผิวอยู่พอสมควรเพราะเขาสามารถชำระล้างไขมันร่างกายเราได้ดี
1: ใช่ครับ
0: คราวนี้พอมาเป็นผิดพันธุ์ประเภทสารชำระล้างประเภทเจลหรือเจลอาบน้ำสบู่อาบน้ำเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะตั้งต้นนะถ้าเป็นผิดพันธุ์ที่แบบ
1: ใช
0: ่ไม่อ่อนโยนต่อผิวเนี่ยเขาจะตั้งต้นสารด้วยสาร SLS
1: ใช
0: ่
1: ครับ
0: ถ้าใครเคยทำมาก่อนด้วยว่าเขาอาจจะใช้พวก N70
1: ใช่ครับ
0: ใช่มั้ยฮะ
1: เป็นอันนั้นคือเป็นเบสหลักๆของเขา
0: N70 N80 ก็คือ
1: ใช่ครับ
0: ประเภท N70 หรือ N8000 เนี่ยมันเป็นประเภทเดียวกับที่เขาใช้ในน้ำยาล้างจาน
1: ใช่ครับ
0: น้ำยาถุงพื้นด้วยเพียงแต่ว่าปริมาณการใช้เนี่ยอาจจะน้อยกว่า
1: ใช่
0: ใช่แต่ในสูตรเนี่ยเราไม่มีพวก SLS
1: ไม่มีใช่ครับ
0: SLS หรือไม่มีพวก N70 อะไรพวกนั้นเลยนะเราใช้ตัวอะมีซอฟนะฮะ
1: อยู่ที่เท่าไหร่ครับ
0: ที่15กรัม
1: โอเค
0: เพราะเราใช้ตัวเนี้ยเป็นสารชำระล้างหลักในสูตรเลย
1: ก็คือค่อนข้างอ่อนโยน
0: อ่อนโยน
1: นะครับ
0: แต่ต้องบอกนิดนึงว่าคำว่าอ่อนโยนเนี่ยคนที่ผิวมันมากๆข้อเสียของเขาคือคนผิวมันมากๆอาจจะไม่ชอบ
1: ใช่ครับเหมือนอาบน้ำไม่สะอาด
0: น้ำอาจจะอ่อนโยนเกินไปไง
1: ใช่ครับ
0: น้ำเหมือนกับว่าต้องอาบหลายๆครั้งหรือว่าต้องใช้จำนวนเยอะขึ้นอะไรเงี้ย
1: ใช่ครับ
0: ให้ความมันในร่างกายหมดนะครับ
1: ตัวต่อไปโคคาบิโดโพพิลบีเทนนะครับ
0: โคคาบิโดโพพิลบีเทนเนี่ยก็คือเป็นสารชำระล้างรองนะ
1: ครับ
0: นอกจากมีตัวมีซอฟและคาร์บอนไดออกไซด์พิวบิวเทนเนี่ยจะเป็นสารที่เมื่อก่อนเนี่ยยังไม่มีพวกอะมีซอฟอะไรพวกเนี้ยเขาจะใช้ตัวเนี้ยในพวกแชมพูอาบน้ำเด็ก
1: ใช่ครับ
0: คือเขาไม่ใช่ SLS แต่เขาใช้ตัวคาร์บอนไดออกไซด์พิวบิวเทนแทน
1: ใช่ตัวเนี้ยก็จะอยู่ในผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับทำความสะอาด อยู่ทุกผลิตภัณฑ์เลยนะ
0: เป็นตัวอาบน้ำรอง
1: ใช่ครับ
0: ช่วยเพิ่มฟองกับช่วยชำระล้างลักษณะอ่อนโยนแล้วก็กว้างขึ้นโดยที่ฟองของตัวนี้จะเป็นฟองสระลูกโป่ง
1: ครับ
0: นะครับประมาณนั้นนะครับ
1: เราใช้ปริมาณที่9กรัม
0: 9กรัมนะครับ
1: นะครับตัวสุดท้ายนะครับตัว KD
0: นะฮะต
1: ั
0: ว KD เนี่ยตัวนี้เราจริงๆหน้าที่ของเขาเนี่ยเขาทำ2อย่างนอกจากเป็นตัวคือเราจะใช้เขาไม่เยอะใช้แค่1กรัมแค่นั้นเองเป็นตัวเพิ่มความหนืดเป็นตัวปรับเหมือนปรับความหนืดนะฮะในบางส่วนขึ้นมาบางทีในการที่เรามีตัวปรับเพิ่มความหนืดไปตัวแรกหรือตัวคาร์บูพอลอะควาเนี่ยอาจจะหนืดแล้วพอเราใส่สารเยอะๆหลายๆตัวเข้าไปเนี่ย
1: ความจะเหลว
0: ลง
1: ครับผม
0: เราก็จะมีการปรับความหนืดด้วยตัว KD
1: ครับ
0: เขาจะมีหน้าที่กับปรับความหนืดกับช่วยชำระล้างด้วย
1: ใช่
0: หน้าที่ของเขาทำสองอย่างนะครับ
1: นะครับอันนี้คือส่วนที่3นะครับส่วนที่3เราจะมีทั้งหมด4ตัว
0: ต้องบอกว่าส่วนที่1ส่วนที่2ส่วนที่3เนี่ยถ้านักศึกษาหรือผู้ชมดูอยู่เนี่ยเราสังเกตว่าส่วนที่1 2 3เนี่ยปริมาณการใช้เนี่ยก็คือเป็นเหมือนกับเป็นเนื้อกับเป็นประสิทธิภาพในการชำระล้างร่างกายของสบู่นะฮะส่วนรายการที่4 5 6ขึ้นมาเนี่ยจะเป็นพวกสารเติมแต่ง
1: ใช่ครับ
0: เป็นสารเพิ่มฤทธิ์ประมาณนั้นเนาะซึ่งรายการที่4เนี่ยผมว่าเราจะเน้นให้
1: เหมือนเป็นแอคทีฟ
0: โยนเราก็ต้องบำรุงผิว
1: ใช่ครับ
0: นะครับอันนี้เป็นอะไรฮะรายการที่4เรามีอะไรฮะ
1: รายการส่วนที่4นะครับมีวิตามิน
0: B5 วิตามิน
1: B5
0: ก็คือแล้ววิตามิน B5 เนี่ยมีหน้าที่บำรุงผิวพรรณ
1: ใช่
0: ทำให้ผิวพรรณนุ่มลื่นนะฮะตัววิตามิน B5 เนี่ยดีต่อผิวเลย
1: ครับ
0: ในสูตรนี้เราใช้วิตามิน B5 B5 นะฮะ
1: ใช่ครับเราใช้อยู่ที่ 0.5 กรัม
0: จริงๆ B5 เนี่ยนอกจากใช้ในสารชำระล้างแล้วเนี่ยพวกครีมบำรุงเขาก็ใช้กัน
1: ใช่ครับ
0: ก็อยู่ในครีมบำรุงที่แบรนด์แพงๆต่างๆก็จะมีตัว B5 เนี่ย
1: ใช่ครับ
0: นะครับ
1: นะครับตัวต่อไปตัว DI Water เช่นกัน
0: DI Water ในสัดส่วนที่4เนี่ยเราใช้เป็นตัวทำละลายตัววิตามิน B5
1: ใช่
0: เราใช้ที่10กรัมวิตามิน B5 เราใช้แค่0.5กรัม
1: ใช่นะครับอ่ะในส่วนที่4เราก็จะมีทั้งหมด2ตัว
0: ครับผม
1: นะครับต่อไปเป็นส่วนที่5
0: ส่วนที่5
1: นะครับจะเป็นเกี่ยวกับกลิ่นและอันนี้ก็สำคัญเหมือนกันนะครับ
0: ตัวเพอร์ฟูมหรือคือการเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเนี่ยต้องมีความน่าใช้
1: ใช่
0: ไม่ใช่แบบทำมาแล้วกลิ่นเป็นกลิ่นเคไปหมดเลย
1: อาบน้ำไปทุกไปไม่รู้สึกอะไรเลยไม่หอมไม่อะไรเลย
0: ต้องนะครับอาบมาแล้วแบบถ้าให้ดีแบบคนชอบอาบมาจากห้องน้ำแล้วหอมฟุ้งติดตัว
1: ใช่ครับ
0: เองชอบ
1: ใช่นะครับอ่ะในส่วนที่5นะครับก็จะมีทวิน20
0: ทวิน20
1: นะครับอ่ะทวิน20นี่ทำหน้าที่เป็นตัวทำละลาย
0: เป็นตัวทำละลาย
1: หรือว่าเป็นตัวเชื่อม
0: เป็นตัวเชื่อม
1: นะครับไม่ให้น้ำมันแยกจากน้ำ
0: คืออย่างที่บอกว่าตัวที่5เนี่ยก็จะมี2ตัวคือทวิน20กับน้ำหอมแต่งกลิ่น
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมคือซึ่งน้ำหอมเนี่ยหรือว่าตัวเพอร์ฟูมส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นลักษณะของออย
1: ใช่ครับ
0: อยู่ในผิดพันธุ์ที่เป็นลักษณะของเจลหรือสักของน้ำเนี่ยเราจะเทส่วนที่เป็นออยเข้าไป
1: ใช่
0: จะเป็นอย่าง
1: เงี้ยเขาก็แยกชั้น
0: ใช่ออย่างที่เราเคยเห็นเนี่ยอยู่เรามีน้ำอยู่แก้วนึง
1: เทน้ำมันลงไ
0: ปใช่คนเดี๋ยวเขาก็แยกตัว
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นตัวทวิน20เนี่ยเขามีหน้าที่เชื่อม
1: ใช่
0: เป็นหน้าที่เชื่อมตัวน้ำมันให้ผสมกระจายตัวในน้ำได้ใช่ที่ไม่ยากตัวนะครับคราวนี้เรามาคุยเรื่องน้ำหอมนิดนึงนะฮะน้ำหอม
1: ใช่น้ำหอมเนี่ยเราจะต้องมาทำความรู้ทำความเข้าใจนะครับเพราะว่าน้ำหอมบ้านเรามีหลายประเภทมากนะครับถ้าเราอยู่ในเครื่องสำอางเนี่ยครับเราจะต้องใช้น้ำหอมประมาณไหน
0: คืองี้นะครับที่ไปบางคนบอกว่าเข้าใจว่าน้ำหอมเนี่ยก็คืออ
1: ะไรก็ได้
0: เหมือนน้ำหอมที่ฉีดตัวไหม
1: อะไรที่หอมเอามาใส่ได้อย่างนั้น
0: เป็นฉีดตัวต้องบอกว่าไม่ใช่นะฮะคือจริงๆแล้วเนี่ยคำว่าตัวน้ำหอมหรือคือน้ำหอมเนี่ยไม่ใช่เพอร์ฟูมที่มาฉีดตัว
1: ครับ
0: เพอร์ฟูมเป็นผิดพันธุ์อีกเพศหนึ่งที่เอาหัวน้ำหอมมาใช้
1: ครับ
0: ที่เราจะพูดถึงนี่คือหัวน้ำหอมเลย
1: ใช่คร
0: ับ หัวน้ำหอมนะฮะคือหัวน้ำหอมเนี่ยจริงๆในเกรดที่ทำเครื่องสำอางนะฮะก็จะมีอยู่สองประเภทหลักๆนะฮะที่เขาเรียกว่า essential oil
1: ใช่ครับตัวสาแกนออย
0: สาแกนออย
1: ใช่ครับ
0: อย่างที่บอกว่าน้ำหอมตัว essential oil ก็คือน้ำหอมที่ทำมาจากธรรมชาติ
1: ใช่ครับ
0: ซึ่งเป็นออยเลยอย่างเช่นว่าอาจารย์อยากได้กลิ่นกุหลาบอาจารย์ก็เอากุหลาบเนี่ย
1: มา
0: สกัดมาแยกน้ำหอมแล้วอาจารย์อยากได้กลิ่นของ
1: ลาเวนเดอร์ดอกมะลิอะไรพวกนี
0: ้ลาเวนเดอร์เนี่ยเขาก็จะมีวิธีการที่จะกลั่นบางอาจจะกลั่นหรืออาจจะใช้วิธีไหนก็ได้ที่สามารถแยกตัวออยล์น้ำมันตัวนั้นออกมา
1: ใช่
0: ถามว่าถ้าเป็น essential oil เนี่ยมันก็จะค่อนข้างแพง
1: มาก
0: ก็แพงค่อนข้างอย่างถ้าเป็นกลิ่นน้ำหอมของกุหลาบเนี่ยถ้าเป็น 100% เนี่ยมันก็จะอาจจะเป็นกิโลละแสน
1: ใช่
0: นะฮะแต่ในผิดพันธุ์ที่เขาเรียกว่าเป็น natural 100% อาจจะชอบใช
1: ้
0: ต้องบอกว่าถ้าเป็นคำว่าเป็น essential oil เนี่ยนอกจากเขาจะหอมแล้วบางชนิดเขาก็ยังมีฤทธิ์ทางยา
1: ใช่ครับ
0: บางอาจจะมีฤทธิ์ในเรื่องของการอโรมาการบำบัด
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นพวกนี้ถึงแพงก็อาจจะต้องไปใช้ในผลิตภัณฑ์ที่ราคาสูง
1: ใช่
0: หรือว่าจริงจะเอามาใช้ในสบู่ก็ได้
1: ได้ครับ
0: ใช่คร
1: ับ ใช
0: ่ไหม
1: ได้ครับ
0: ถามว่าได้ก็ขึ้นอยู่ว่าถ้าเราพออาจจะมีฤทธิ์ในการอย่างเช่นน้ำหอมกุหลาบอาจจะมีฤทธิ์ในการบำรุงผิวด้วยซ้ำไป
1: ใช่
0: แต่ราคารับได้ไหมก็ค่อนข้างจะสูงนิดนึงไม่นิดแหละนะครับ
1: ใช่ไม่นิด
0: นะครับ
1: ถ้าแสนนี่ไม่นิดเลยครับ
0: อันนี้ก็คือกลิ่นที่เรียกว่า essential oil บางคนมองว่าก็คือหัวน้ำหอมนั่นแหละ
1: ครับ
0: กลิ่นเอามาจาก essential oil ชนิดที่สองที่เรียกฟาแกนฟาแกนคืออะไรฟาแกนก็คือน้ำหอมที่เขาสังเคราะห์ขึ้นมา
1: ลอกเลียนแบบ
0: หัวน้ำหอมที่เขาสังเคราะห์ขึ้นมาคือสมมติว่านักเคมีเครื่องสำอางอ่ะนักเคมีที่เขาทำทางกลิ่นอ่ะเขาจะทำกลิ่นกุหลาบ
1: ใช่
0: เขาก็ต้องไปดูว่าในดอกในน้ำหอมดอกกุหลาบเน
1: ี่
0: ยมันมีเคมีตัวไหนอยู่
1: ใช
0: ่ปริมาณเท่าไหร่เขาก็สังเคราะห์เคมีตัวนั้นขึ้นมา
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็มาผสมให้ได้กลิ่นตามนั้น
1: ครับ
0: ตามนั้นก็คือเขาก็จะไปแยกแยะไอ้ตัวกลิ่นต่างๆแล้วก็เอามาผสมเนี่ยเรียกว่าตัวฟาแกนซ
1: ึ
0: ่งถามว่ามันถูกกว่าเพราะอะไรมันสามารถทำได้ปริมาณมาก
1: ใช่ครับ
0: จากเคมีของกลิ่น
1: ใช่ครับ
0: ประมาณนั้นนะคือหลัก น้ำหอมที่เรามาใช้ก็จะมี2 อย่างก็คือ essential oil กับ
1: พาแกนออย
0: พาแกนออย
1: ครับ
0: แม้แต่คนที่ไปทำน้ำหอมฉีดตัวเขาก็เปลี่ยนจากหัวน้ำหอมพวกนี้ไป
1: ใช้
0: แต่ว่าในตัวเพอร์ฟูมเนี่ยที่เอาเป็นน้ำหอมฉีดตัวเนี่ยมันประกอบด้วยตัวน้ำหอมอยู่ประมาณสัก 1-2% ที่เหลือจะเป็นแอลกอฮอล์
1: ใช่ครับ
0: มาร์กหรือว่ามาร์กก็คือสารที่ทำให้ติดตัว
1: ตัวตึงกลิ่นเลยแหละ
0: ตัวตึงกลิ่นนั่นแหละ
1: ใช่ครับ
0: ก็คือมีแอลกอฮอล์ก็คือเอาน้ำหอมเนี่ยไปละลายในแอลกอฮอล
1: ์
0: ซึ่งแอลกอฮอล์ต้องใช้ชนิดที่มีกลิ่นที่น้อยที่สุด
1: ใช่ครับ
0: น้ำหอมลงไปไม่กี่เปอร์เซ็นต์นะอยู่ๆเราจะเอาน้ำหอมเปอร์ฟูมที่ฉีดตัวมาฉีดมาใส่โอ
1: ้แยกชั้นเนี
0: ่ยแยกชั้นแล้วมันก็จะคือพวกนั้นเขาก็เบรนมาเขาจะมีโนฮาวโนเลจของเขาคือมันจะแพงเกินไป
1: ใช
0: ่ครับ
1: นะครับไม่เหมาะ
0: ไม่เหมาะนะครับอันนี้เรารู้ว่าน้ำหอมที่เราเอามาใช้นะครับโอเค
1: อ่ะนะครับส่วนสุดท้ายคือส่วนที่6นะครับคือสารกันเสียตัวไกแดนนะครับอาจารย์
0: ผิดพันธุ์ที่เราทำวันนี้คือเป็นผิดพันธุ์ที่อยู่ในเบสน้ำนะเจลก็จะอยู่ในเบสน้ำ
1: ใช่ครับ
0: ตัวก่อเจลน้ำนะฮะก็คือเราจะใช้ตัวสารกันเสียที่ละลายในน้ำ
1: ใช่
0: คือจริงๆแล้วถ้าไม่มีสารกันเสียต้องบอกว่าอะไรที่เป็นเบสน้ำเนี่ยมันมีโอกาสที่จะบูดหรือเสียได้
1: ใช่ครับ
0: ประมาณนั้นแต่ว่าถ้าเป็นเบสน้ำมันเนี่ยมันอาจจะไม่เสียแต่ว่าจะหืน
1: ใช่ครับนะครับไกแดนเราใช้อยู่ที่ 0.5 กรัม
0: 5 กรัมนะครับ
1: ครา
0: วนี้อาจารย์มีนิดนึงในตารางเคมีแต่ว่าบางทีเราทำเนี่ยในสูตรเนี่ยเราอยากจะใส่สี
1: ใช่
0: อาจารย์ต้องแนะนำด้วยล่ะ
1: แนะนำนะครับถ้าสมมติในกรณีเราอยากให้ผลิตภัณฑ์เราน่าใช้
0: หรือว่ามีสีสัน
1: หรือว่าเราจะให้มันสอดคล้องกับกลิ่นที่เราใช้ใช่ไหมครับก็คือเราจะต้องมีการแต่งสี
0: อยากทำเจลอาบน้ำสูตรอ่อนโยนสีม่วง
1: ใช่
0: อาจารย์ก็ต้องผสมให้ได้สีม่วงมาใส
1: ่นะครับเอาที่ใช้อยู่ปัจจุบันเลยดีกว่าก็คือเจลอาบน้ำกลิ่นสตรอเบอรี่เนี่ยครับถ้าสมมติเราอยากได้กลิ่นสตรอเบอรี่เนี่ยเราก็ต้องแต่งสีแดงลงไปใช่ไหมครับซึ่งสีเนี่ยมันจะอยู่ในสีรูปแบบคอสเมติกนะครับอาจารย์เราก็หาซื้อได้ตามร้านเคมีทั่วไป
0: สีถามว่าบางคนบอกว่าเอ๊ะทำแล้วอยากใช้สีอะไรอะธรรมชาติใช่ไหมเอาสีใบเตย
1: ได้นะแต่มันจะเข้มหรือเปล่าไม่รู
0: ้ว่าอาจารย์บอกทำสีม่วงเอาสีอัญชัน
1: สีอัญชันได้นะ
0: เนี่ยอยากจะทำเจลอาบน้ำคือผิดพัน
1: ธุ์ได้เหมือนกัน
0: สีเนี่ยถ้ามาจากธรรมชาติต้องบอกนิดนึงถ้ามาใส่ในเครื่องสำอางเนี่ย
1: ครับ
0: มันอาจจะไม่คงทนไม่คงตัว
1: ใช่
0: สมมติอยากจะใส่สีใบเตยสีเขียวลงไปในเจลอาบน้ำ
1: ครับ
0: หรือว่าอยากจะใส่สีม่วงจากตัวอัญชันลงไป
1: ใช่ครับ
0: สีพวกเนี้ยเขาทำมามันทำมาจากธรรมชาตินะ
1: ใช่ครับ
0: พออยู่นานไปเนี่ยมันจะจางลงจางลง
1: ใช่ครับมันจะอ่อนลง
0: เราก็สังเกตดูอาจารย์ตัดใบเตยมาเนี่ย
1: ครับ
0: วันแรกก็เขียวไหม
1: เข้มอยู่เขียวเข้ม
0: สักเดือนนึงก็เป็นน้ำตาล
1: ใช่ครับ
0: สีมันก็จะถูกก็เสื่อมไปตามกาลเพราะมันเป็นที่เป็นธรรมชาตินะ
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นในเกรดที่เราเอามาใช้เนี่ยต้องบอกว่าเราทำผิดพันธุ์เพื่อให้คงตัวอยู่เพราะฉะนั้นอาจจะใช้คือเขาอาจจะสกัดมาจากธรรมชาตินั่นแหละเพียงแต่ว่าอาจจะเป็นออแกนิกหรือไม่ออแกนิกก็แล้วแต่สีที่เรามาใช้เนาะ
1: ครับ
0: สีที่เรามาใช้เนี่ยในเกรดเครื่องสำอางเนี่ยก็ต้องเป็นสีที่ทำเครื่องสำอางนะครับ
1: ใช่ครับอ่ะเดี๋ยวฝากไว้นิดนึงนะครับสำหรับที่ท่านผู้ชมอยากแค่ไปทำสีใช้เองนะครับอาจารย์เราใช้สีคอสเมติกเนี่ย2 กรัม
0: ครับ
1: ต่อน้ำ100 กรัม
0: น้ำ100 กรัม
1: นะครับเพราะว่าในรายการเราจะเห็นว่ามันเป็นน้ำแล้วเป็นของเหลวแล้วอันนี้คือทางเราผสมมาให้แล้วนะครับแต่ถ้าท่านผู้ชมไปซื้อสีตามร้านเคมีเขาจะมาเป็นผงนะครับเขามาเป็นผงให้นะครับเราก็ช่าง
0: ทำละลาย
1: ใช่แล้วก็ช่างสี2 กรัมต่อน้ำ100 กรัม
0: คือเราจะไม่เอาสีผงใส่เข้าไปเลย
1: ไม่ได้ครับ
0: จุดๆเพราะมันกระจายตัวไม่ดีนะ
1: ใช่แล้วสีพวกเนี้ยความเข้มข้นมันค่อนข้างสูงนะครับถ้าเราไม่เอามาทำละลายเนี่ยแล้วเราใส่ไปเนี่ยมันจะสีมันจะแจ๊ดแบบเข้มไม่น่าใช้นะครับเราเลยต้องเอาน้ำมาละลาย
0: มาช่วย
1: นะครับ
0: คราวนี้อ่ะเราอธิบายสารหมดแล้วอาจารย์เอาทำเลย
1: ใช่ครับเราจะต้อง
0: ขั้นตอนที่1ในการทำอะไร
1: ใช่ครับเนี่ยครับเดี๋ยวก็ทางหน้าจอเขาจะมีขึ้นวิธีทำให้ด้วยใช่ไหมครับเนี่ยครับที่เหตุผลที่เราวางสารแยกกันเป็นส่วนๆนะครับมันจะสำคัญตรงนี
0: ้
1: นะครับ เรามาดูวิธีทำนะครับวิธีทำที่1เนี่ยเขาบอกให้นำส่วนที่1มาผสมกันเนี่ยถ้าสมมติในกรณีเราไม่จัดเรียงสารเป็นส่วนๆเราจะงงนะอ้าวส่วนที่1อยู่ไหนใช่ไหมครับอาจารย์เพราะว่ามันรวมกันหมด
0: นะครับพาร์ทๆก่อนหรือเป็นส่วนๆก่อน
1: นะครับสมมติในวิธีทำเนี่ยเขาบอกให้เอาส่วนที่1มาผสมกันนะครับส่วนที่1เรามี3ตัวเราก็จับมาเลย3ตัว
0: ครับ
1: นะครับตัว EDTA 2NA เนี่ยมัน
0: เป็นผง

0: นะครับเราก็ใช้น้ำ
1: เทเข้าไปก่อน
0: เราใช้น้ำในสูตรนี่แหละนะครับเทเข้าไป
1: ครับ
0: นะครับเราใช้น้ำในสูตรนี่แหละครับเทเข้าไปคนจนกว่าเขาจะละลาย
1: ครับ
0: นะครับวิธีการละลายสารพวกเนี้ยเราจะสังเกตได้ด้วยตาเปล่าเลยนะครับอาจารย์เราจะไม่มีเวลากำหนดตายตัวนะครับ
1: ว่าสารละลายหมดไหม
0: ใช่ครับ
1: ภาชนะที่เราใส่ก็เป็นแก้วอยู่แล้วนะครับ
0: ใช่

0: นิสัยแล้ว
1: ใช่
0: ครับ
1: นะครับ
0: อันนี้เราเอาตัว EDTA เนาะละลายกับน้ำนะครับ
1: ใช่ครับผมอ่ะนะครับแล้วก็ใส่ลงไปในบิวทารีนไกลคอนนิดนึง
0: จริงๆแล้วก็ส่วนที่หนึ่งเนี่ยผสมกันพร้อมๆกันนั่นแหละแต่ว่าบางตัวมันอยู่ในแก้วที่ละลายยากนิดนึง
1: ท่านผู้ชมบางท่านเทลงไปเลยเทสารทุกตัวลงไปเลยนะครับที่ผมทำแบบนี้คือผมกลัวสารมันติดภาชนะอาจารย์ผมก็เลยเอาน้ำเนี่ยไปช่วย
0: ช่วยชำระล้างตัวออกมาก่อน
1: ช่วยในการดึงสารออกมาไม่ให้เขาติดภาชนะมากเกินไปนะครับ
0: อันนี้เราก็ใส่ส่วนที่หนึ่งไปหมด
1: เนี่ยครับละลายส่วนที่หนึ่งเสร็จแล้วเรียบร้อย
0: นะครับ
1: นะครับอ่ะแล้วเขาบอกว่าเติมส่วนที่สองลงไปให้เข้ากัน
0: ส่วนที่สองลงไปให้เข้ากัน
1: นะครับส่วนที่สองก็คือตัวคาร์โบพอลอัลฟาเอสเอฟหนึ่งนะครับเราก็ค่อยๆเทลงไป
0: ค่อยๆเทลงไปตัวนี้คือต้องค่อยๆเทเนี่ยเพราะเขาเป็นตัวปรับความหนืด
1: ใช่ครับนะครับ
0: พอเราเทไปสังเกต
1: แรกๆเขาจะขุ่นนะครับอาจารย์เราทิ้งไว้สักหนึ่งคืนเนาะเขาก็จะกลับมาอยู่ในรูปแบบของเหลวใสเลยนะครับแล้วก็ค่อยๆขน
0: ค่อยๆขนนะเขาจะเริ่มหนืดขึ้น
1: นะครับในส่วนที่หนึ่งและส่วนที่สองเนี่ยเรายังสามารถขนได
0: ้
1: ขนแรงๆได้อยู่มันยังไม่เกิดฟองอากาศนะครับ
0: ก็ยังไม่มีส่วนที่เป็นสารชำระล้างหรือว่าสารเพิ่มฟองลงไปนะครับแต่ถ้าเราเทส่วนที่สามลงไปแล้วในการขนเราก็ต้องระมัดระวังใช่ไหม
1: ครับอันนี้เราก็ขนไปเรื่อยๆสักพักนึงก่อนนะครับให้สารเข้ากันนะครับแล้วเราค่อยเติมส่วนที่3ลงไป
0: นะคร
1: ับ นะครับคนไปเรื่อยๆนะครับ
0: อันนี้ใจก็คนเพื่อให้สารละลายเนาะ
1: ใช่ครับนะครับแล้วในวิธีทำบอกต่อใช่ไหมครับเมื่อเราเทส่วนที่สองลงไปแล้วนะครับ
0: เข้ากันแล้ว
1: ใช่นำส่วนที่สามมาผสมให้เข้ากัน
0: ในส่วนที่หนึ่งกับที่สองที่เราผสมไว้
1: ใช่ครับผม
0: ส่วนที่สามคืออะไรฮะ
1: ส่วนที่สามก็เป็นใช่ครับ
0: คือสารตัวทำให้เกิดฟองนะฮะตัวอะมีซอฟตัวสารชำระล้างหลักนะฮะ15กรัมตัวคาร์โบไฮโดรฟลูออริดบิวเทนนะสารชำระล้างรองนะฮะแล้วก็เคดีเป็นสารชำระล้างตัวที่สาม
1: นี่
0: เป
1: ็
0: นตัวช่วยปรับหนืดนะครับ
1: ในส่วนที่สามเนี่ยนะครับอาจารย์เราจะต้องค่อยๆคนและ
0: พอเราใส่เขาเข้าไปปุ๊บยังไงก็คือเขาก็จะเริ่มมีฟอง
1: ใช่ครับเพราะว่าเขาเป็นสารทำฟองใช่ไหมครับถ้าเราคนแรงเกินไปเขาก็จะเป็นฟองอากาศ
0: เรียกว่าเป็นฟองฟู่ขึ้นมาเราทำให้เรามองไม่เห็นเนื้อ
1: ใช่ครับ
0: ตอนที่เราถ้าใส่เข้ามาเราจะมองเห็นและบางทีในการที่เราจะเทลงในภาชนะตอนที่เราทำเสร็จแล้วเนี่ยอาจจะต้องทิ้งไว้ให้ฟองมันยุบ
1: ใช่ที่ทางที่ดีก็คือทิ้งไว้1คืนเลยนะครับเพื่อที่จะให้ฟองมันยุ
0: บ
1: นะครับอ่ะนะครับเราก็เติมส่วนที่3ลงไปในกรณีเราเติมส่วนที่3เนี่ยเราจะต้องเรียงกันเป็นลำดับด้วยนะครับอาจารย์คือไม่ควรโดด
0: ไม่ควรเทสลับกัน
1: ใช่ไม่ควรเทสลับกัน
0: ครับ
1: นะครับ
0: นี่ตัวนี้อาจารย์เทตัวสารชำระล้างหลักไปนะฮะตัวอะมีซอฟนะฮะ
1: ใช่ครับ
0: สังเกตเห็นปุ๊บเนื้อก็จะเริ่มใสขึ้น
1: ใช่
0: นะฮะแล้วก็เพียงแต่ว่าอาจจะมีฟองเยอะขึ้นมานิดนึง
1: เห็นไหมครับเนื้อเขาจะเริ่มใสขึ้น
0: ครับผม
1: นะครับแล้วก็หนืดขึ้นด้วยนะครับ
0: เนี่
1: ยคร
0: ับหนืดขึ้น
1: ใช่ครับ
0: เนื้อขนาดเป็นเจลนะฮะ
1: ใช่อ่ะเราก็เติมตัวที่3ลงไปโคคาบิโดโฟพิวบิเทนนะครับอาจารย์เทลงไปได้เลย
0: ครับ
1: นะครับแล้วเราก็คน
0: ครับ
1: นะครับสารแต่ละตัวเนี่ยผมว่าใช้เวลาคนไม่น่าจะเกิน1นาที
0: ไม่เกิน1นาที
1: ใช่ครับอาจารย์เขาก็เข้ากันแล้ว
0: เข้ากัน
1: นะครับ
0: เพราะอาจารย์ตัวเคครบ
1: ยังครับเหลือเคดีครับอาจารย์
0: เคดีเนาะ
1: เราเติมตัวเคดีเข้าไปเลย
0: ตัวหนึ่งแล้วก็ปรับหนืดด้วยนะ
1: ครับ KD จะค่อนข้างหนืด
0: ตัวนี้จะหนืดนิดนึงนะคร
1: ับเราก็ต้องใช้ช้อนช่วยเขาเคลียร์เขามาใช่ครับเพราะว่าค่อนข้างหนืด
0: ครับ
1: นะครับแล้วเราก็คนนะครับตอนนี้เรามีส่วนที่1ส่วนที่2นะครับแล้วก็ส่วนที่3นะครับต่อไปก็คือเขาให้นำส่วนที่4ผสมกัน
0: ผสมกัน
1: แล้วเทลงไปนะครับส่วนที่4
0: เนี่ยก็คือเป็นตัว
1: น้ำกับวิตามิน
0: น้ำวิตามินนะตัวบำรุงนะก็คือเอาน้ำเนี่ยไปละลายวิตามิน
1: ใช่ครับเอาน้ำไปละลายวิตามิน
0: นะฮะ

0: นะครับวิตามินในที่เนี่ยเขาจัดอยู่ในหมวดเครื่องสำอางนะไม่ใช่วิตามินที่เราอมตามท้องตลาดนะนะครับคนละอย่างกันนะครับนะครับสารพวกนี้เราจะเห็นได้ด้วยตาเปล่าเลยนะครับเราจะสังเกตได้เลยว่าเขาละลายหรือยังใช่ครับโอเคนะครับแล้วก็ส่วนที่4เราละลายเสร็จเราก็เทลงไปนะครับแล้วเราก็คนนะครับค่อยๆคน
1: คืออันที่3ที่4นี่ก็คือเป็นตัวแอคทีฟที่เราใส่เข้าไปสารมีความชุ่มชื้นนะคร
0: ับ ใช่ครับเราก็ค่อยๆคน
1: ต่อไปเราก็จะเอาส่วนที่5นะฮะส่วนที่5ก็คือตัวน้ำหอมกับตัวเชื่อมน้ำหอม
0: ใช่ครับอันนี้เขาเขียนแค่น้ำหอมเนาะแต่เราไม่รู้ว่ากลิ่นอะไรกลิ่นเกี่ยวกับดอกไม้อะไรสักอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็คือเราเทน้ำหอมเนี่ยเทน้ำหอมลงไปในตัวทวีน20
1: ในตัวเชื่อมน้ำหอมหรือทวีน20นะคร
0: ับ ใช่ครับแล้วเราก็ผสมให้เขาเข้ากันเนี่ยครับผสมให้เขาเข้ากันแล้วเราก็เทลงไปใน
1: ครับก็จะมีกลิ่นน่าใช้ขึ้นมา
0: ใช่ครับนะครับช่วงที่เราเทตัวทวิน20กับตัวกลิ่นลงไปเนี่ยเนื้อเขาอาจจะเหลวขึ้นไม่ต้องตกใจเป็นธรรมชาตินะครับเขาจะเหลวไม่ใช่เหลวจนไปกลายเป็นน้ำเลยนะครับอาจารย์เขาจะเหลวให้มันน่าใช้
1: เหลวน่าใช
0: ้ใช่ครับ
1: คือเป็นเนื้อเจลอ่ะ
0: ใช่ครับนะครับซึ่งถ้าท่านผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยคือทำไมสีมันขุ่นๆอันนี้คือเป็นฟองอากาศนะครับเดี๋ยวเราทิ้งไว้หนึ่งคืนเนี่ยเขาก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ค่อนข้างใสเลย
1: ใสเลย
0: นะครับอ่ะตัวสุดท้ายตัวกันเสียไม่ใส่ไม่ได้นะครับเราก็เทลงไปได้เลยตัวไก่แดนนะครับนะครับเนี่ยครับแค่นี้เราก็จะได้ผลิตภัณฑ์เจลอาบน้ำสูตรอ่อนโยนและ
1: สูตรอ่อนโยนนะฮะ
0: นะครับอันเนี้ยคือเห็นไหมมันใสๆบางท่านอาจจะไม่ชอบอาจจะดูไม่น่าใช้ใช่ไหมครับอาจารย์เราสามารถ
1: เติมสี
0: ลงไปได้เลย
1: ถ้าอยากได้สีนะแต่จริงๆเนื้อนี่จะเป็นใสกว่านี้เนาะ
0: ใช่มันจะใสกว่านี้นะครับเมื่อเราทิ้งไว้หนึ่งคืนนะครับไอ้สีเนี้ยเดี๋ยวเราจะลองหยดให้ท่านผู้ชมดูนะครับซึ่งในรายการเนี่ยเราอาจจะหยดลงไปโดยที่เราไม่ได้ช่างนะครับแต่ถ้าท่านผู้ชมทำตามเราอยู่ที่บ้านเนี่ยเราจะต้องช่างนะครับเราจะต้องหาเปอร์เซ็นต์ในการใส
1: ่
0: นะครับแล้วเราก็ช่างแล้วใส่ลงไป
1: คือบางท่านอาจจะสงสัยนะบางทีแบบในพวกผลิตภัณฑ์ที่มีความเหลวเนี่ยพวกสบู่เหลวหรือแชมพูเนี่ยบางครั้งแบบบอกว่าเป็นเนื้อเจลหรือว่าเป็นเนื้อสบู่เหลวหรือเนื้อครีมเนี่ยมันต่างกันตรงไหนคือลักษณะเราสามารถแยกแยะได้นะในลักษณะของความหนืด
0: ใช่คร
1: ับเนื้อเจลเนี่ยดูเหมือนกับไม่หนืดแต่ว่าจะมีวอลลุ่ม
0: ใช่ครับ
1: คือมีวอลลุ่มโดยไม่หนืดแล้วก็ไม่ไหลเพียงแต่ว่าถ้าเป็นลักษณะของเนื้อครีมเนี่ยจะมีความหนืดมากกว่าเนื้อเจล
0: ครับ
1: นะครีมจะเนื้อมากกว่าเนื้อเจลนะครับ
0: นะครับเดี๋ยวเราจะลองหยดไปให้ท่านผู้ชมดูนะครับหยดไปก่อนสัก3หยด
1: 3หยดนะ
0: นะครับสีเนี่ยเราจะต้องค่อยๆหยุดนะครับอาจารย์ถ้ามันอ่อนเราค่อยเติมเพิ่มไปไม่ใช่เราใส่พวดลงไปเลยถ้ามันเข้มแล้วเนี่ยมันจะไม่สามารถแก้ไขอะไรได้แล้วใช่ครับ
1: ถ้าเราใส่ไปน้อยๆปุ๊บเราไม่พอใจสีเราสามารถไต่
0: ใช่ครับเนี่ยครับแค่3หยดมันก็น่าใช้แล้วนะครับใช่ครับ
1: ท่านผู้ชมหรือนักศึกษาดูนะฮะคือตัวนี้จริงๆแล้วเนื้อจะเป็นเนื้อใสนะเป็นเนื้อใสสีนะเขาว่าใสก็คือโปร่งใส
0: เป็นใสๆแบบนี้เลยใสๆแบบแก้วนี่เลย
1: นะครับ
0: ใช่นะครับเพราะว่าผลิตภัณฑ์พวกที่เป็นผลิตภัณฑ์ชำระล้างเนี่ยตามธรรมชาติเขาจะต้องทิ้งไว้1คืนอยู่แล้วนะครับไม่มีที่ไหนเขาทำเสร็จแล้วบรรจุเลยนะครับอย่างน้อยเขาต้องทิ้งไว้1คืนนะครับ
1: มีการเซตตัว
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็สังเกตการคืนตัวแต่ต้องบอกนิดนึงสูตรที่เราให้นักศึกษาหรือว่าให้ทางผู้ชมทางบ้านดูเนี่ยต้องบอกนิดนึงว่าเป็นสูตรที่ทางโรงงานหรือว่าทางผู้คิดสูตรเนี่ยได้ทำมาเป็นสูตรที่เสถียรแล้ว
0: ใช่ครับ
1: ไม่เนื้อไม่คืนตัวสามารถทำใช้ได้ทันทีนะฮะแล้วก็บางที่บอกว่าปกติแล้วถ้าเราทำในแลบในการตั้งสูตรเนี่ยเราก็อาจจะมีการวัดค่า pH ใช่ไหมอาจารย์
0: ใช่ครับ
1: เพื่อให้ดู
0: อันนี้สำคัญเหมือนกันนะครับอาจารย์
1: เพื่อให้มีความปลอดภัย

0: ในต่อผิว
1: ใช่ครับ
0: นะครับ
1: ไม่ใช่เฉพาะเจลอาบน้ำนะอาจารย์ตะพันใช่ครับ
0: การเทสนู่นนี่นั่นนะฮะถ้าเป็นลักษณะของก้อนเราก็ต้องมีเทสของเรื่องของความสบู่ก้อนเนี่ยมีเทสของความคมนู่นใช่ไหม
1: ใช่ครับอันนี้คือแพ็กเกจจิ้งนะครับที่เราจะนำมาใส่วันนี
0: ้
1: นะครับไอ้แพ็กเกจจิ้งเนี่ยเอาจริงๆอ่ะไม่ต้องตามเราก็ได้นะครับเราไปลองดูที่ร้านแพ็กเกจจิ้งนะครับมันจะมีทั้งแบบเป็นหัวปั๊มใช่ไหมครับอาจารย์
0: ตามความสวยงามที่อยากได
1: ้ขึ้นอยู่กับว่าเราชอบแพ็กเกจจิ้งแบบไหนนะครับเราก็ไปเลือกเอามาใส่ได
0: ้
1: นะครับอันนี้เราก็จะลองใส่ให้ดูนะครับ
0: ครับ
1: นะครับมันก็จะดูน่าใช้ขึ้น
0: น่าใช้อันนี้คือเจลอาบน้ำสูตรอ่อนโยนนะฮะซึ่งไม่มีส่วนผสมของสาร SLS เลยนะฮะ
1: ครับเดี๋ยวเราสองคนทำเสร็จสอนเสร็จเราก็เอาไปใช้เองนี่แหละครับอาจารย
0: ์ครับ
1: นะครับ
0: ได้เล
1: ยเราไม่ต้องซื้อเราไม่ต้องซื้อสบู่ใช้เลย
0: อันนี้เหมือนสีแนวอาจารย์เลยไหม
1: ใช่ชมพูไง
0: ชอบ
1: ชอบสตรอเบอรี
0: ่ชอบหวานแหวว
1: ใช่สตรอเบอรี่นะครับเนี่ยครับมันก็จะดูน่าใช้ขึ้น
0: ครับ
1: นะครับ
0: อันนี้ท่านผู้ชมกับนักศึกษาที่ดูอยู่ก็จะได้ผลิตภัณฑ์ที่มีความน่าใช้ทันสมัยด้วยนะฮะเป็นเจลอาบน้ำนะฮะลักษณะของเจลอาบน้ำนะฮะซึ่งสามารถทำไปใช้เองที่บ้านเพื่อความประหยัดนะในยุคสมัยนี้ที่ข้าวของแพงนะฮะ
1: ใช่ครับ
0: ข้าวของแพงเศรษฐกิจก็ไม่ดีเพราะฉะนั้นเราสามารถทำอะไรใช้เองได้นะฮะแล้วถ้าพัฒนาไปถึงเป็นอาชีพได้ก็ขึ้นแล้วแต่บุคคลนะฮะ
1: แต่ก็อย่าลืมศึกษากฎหมายอย่างเดียวนะครับ
0: ถ้าสมมติ
1: ใช่ถ้าจะมีการจัดจำหน่ายนะครับเราก็ต้องศึกษาข้อกฎหมายให้ดี
0: ๆครับ
1: นะครับโอเคครับอาจารย์
0: ครับผมเราก็ทำเสร็จพอดีเนาะได้เวลานะครับ
1: เราก็อันนี้เพิ่งเป็นเทปที่1ของเทอมนี้ไหม
0: เป็นเทปที่1ครับตอนที่1
1: เป็นแค่ตอนที่1
0: เดี๋ยวก็พบกับเราได้ในตอนที่2นะครับ
1: นะครับ
0: วันนี้การทำเจลอาบน้ำสูตรอ่อนโยนก็จบลงนะหวังว่าท่านผู้ชมหรือนักศึกษาได้ติดตามเราในตอนต่อๆไปนะคร
1: ับ
0: ผมอาจารย์เจริญฤดม
1: ครับผมอาจารย์อภิชาติเจริญผลครับ
0: ขอลานะครับในเทปนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมมีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับอาจารย์กุ้งคนเดิมในภาคการศึกษานี้อาจารย์กุ้งก็จะมาพาทุกท่านนะคะให้มีทักษะการใช้งานปัญญาประดิษฐ์ในชีวิตประจำวันซึ่งวันนี้เราไม่สามารถปฏิเสธได้แล้วว่าเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์นั้นมีความสำคัญกับชีวิตประจำวันของทุกคนนะคะไม่ว่าจะเป็นคนทำงานนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการหรือนักเรียนนักศึกษาแล้วในเทอมนี้อาจารย์กุ้งจะพาใช้งานปัญญาประดิษฐ์ในชีวิตประจำวันในหัวข้ออะไรบ้างนะคะเทอมนี้ก็จะเจอกันนะคะในหัวข้อนี้ก็คือ8หัวข้อด้วยกันนะคะในตอนที่1ก็จะแนะนำพื้นฐาน AI แล้วก็การความเข้าใจเบื้องต้นนะคะตอนที่2AI ผู้ช่วยอัจฉริยะช่วยอะไรเราได้บ้างนะคะแล้วก็ตอนที่3 AI ในการทำงานและจัดการเวลานะคะตรงนี้ก็จะมีประโยชน์สำหรับทุกท่านเลยไม่ว่าจะเป็นคนทำงานผู้ประกอบการหรือว่านักเรียนนักศึกษานะคะตอนที่4 AI เพื่อการเรียนรู้และพัฒนาตนเองนะคะตอนที่5 AI เพื่อความบันเทิงและCreative นะคะจะดูว่า AI ช่วยอะไรเราได้บ้างนะคะเช่นสร้างภาพสร้างเสียงเนาะสร้างสติ๊กเกอร์ไลน์ก็ได้นะคะซึ่งวันนี้ก็เห็นหลากหลายเลยนะคะที่มีหลายๆท่านเนี่ยได้สร้างสรรค์ผลงานจาก Generative AI นะคะให้อาจจะเคยผ่านตานะคะหลายๆท่านมาแล้วตอนที่6 AI ช่วยในการเรียนรู้ส่วนบุคคลนะคะแล้วก็ตอนที่7 AI สร้างสื่อดิจิทัลและจริยธรรมการใช้ AI นะคะทั้งหมดก็จะเป็น8ตอนในหัวข้อ Digital in DNA การใช้งานปัญญาประดิษฐ์ในชีวิตประจำวันและการพบกันในวันนี้ก็จะเป็นตอนที่1นะคะแนะนำพื้นฐาน AI และความเข้าใจเบื้องต้นAI คืออะไรนะคะวันนี้หลายๆท่านอาจารย์กุ้งเชื่อว่าเกิน 90% นะคะที่เป็นนักเรียนนักศึกษาหรือคนทำงานเนี่ยได้ใช้เนาะที่นิยมเลยนะคะในโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น TikTok หรือว่าแพลตฟอร์มอื่นๆก็จะพูดถึง ChatGPT นะคะนั่นก็คือจะเป็นส่วนหนึ่งนะคะของเทคโนโลยี AI ตรงนั้นเราจะเรียกว่า Generative AI ทีนี้เรามารู้จักกันนิดนึงนะคะว่า AI หรือ Artificial Intelligence นะคะชื่อภาษาไทยก็คือปัญญาประดิษฐ์ปัญญาประดิษฐ์คือเทคโนโลยีที่ทำให้คอมพิวเตอร์หรือเครื่องจักรที่ไม่ใช่มนุษย์เนี่ยค่ะสามารถเรียนแบบความคิดการวิเคราะห์การเรียนรู้และสามารถแก้ไขปัญหาให้ได้คล้ายคลึงมนุษย์นะคะเพราะว่า AI คือเทคโนโลยีนะคะ AI สามารถเรียนแบบความฉลาดของมนุษย์เช่นการเรียนรู้จากประสบการณ์ประสบการณ์ของใครประสบการณ์ของผู้ที่ใช้งานนะคะ AI ก็จะจดจำนะคะพฤติกรรมของผู้ที่ใช้งานนะคะไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มไหนก็ตามก็จะจดจำพฤติกรรมของผู้ที่ล็อกอินเนาะเข้าไปใช้งานเขาก็จะจำไลฟ์สไตล์รูปแบบหรือว่าข้อมูลของผู้ที่ใช้งานได้นะคะตรงนี้ก็คือจะเป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์นะคะการวางแผนการตัดสินใจการจดจำเสียงภาพและภาษานะคะตรงนี้ก็คือคุณสมบัตินะคะที่ AI หรือปัญญาประดิษฐ์สามารถทำได้นะคะแล้วก็ทำได้อย่างมีความเชี่ยวชาญแล้วก็มีความฉลาดมากๆเลยประเภทของ AI ที่พบกันบ่อยๆนะคะแบ่งได้5ประเภทด้วยกันประเภทแรกก็คือ Machine Learning การเรียนรู้ของเครื่องจากข้อมูลนะคะหรือจาก Data เนี่ยโดยไม่ต้องเขียนโปรแกรมทีละขั้นตอนเลยนะคะก็คือจะเป็นเทคนิควิธีการทำงานนะคะก็คือเป็นการเรียนรู้ของเครื่องจาก Data ที่ผ่านการฝึกฝนหรือผ่านการเรียนรู้โดยที่ไม่จำเป็นจะต้องเขียนโปรแกรมเพื่อให้ AI เนี่ยสามารถเรียนรู้ข้อมูลนะคะประเภทที่2 Deep Learning การเรียนรู้เชิงลึกโดยใช้โครงข่ายประสาทเทียมนะคะหรือว่า Neural Network เรียนแบบสมองของมนุษย์นะคะ
ประเภทที่สามนะคะ natural language processing นะคะก็คือการประมวลผลและความเข้าใจภาษามนุษย์นะคะ 4. computer vision ก็คือการเข้าใจและวิเคราะห์ภาพหรือวิดีโอนะคะตรงนี้เราก็จะเห็นบ่อยมากเลยก็คือสร้างเป็นภาพออกมานะคะหรือว่า generate เป็นวิดีโอออกมานะคะประเภทที่5 voice recognition นะคะการรู้จำเสียงและพูดคุยกับมนุษย์ตรงนี้เราจะพบเจอได้บ่อยมากเลยนะคะเช่น Google Assistant หรือว่า Siri นะคะหรือว่าเราจะสนทนากับ ChatGPT นะคะตรงนี้ก็ChatGPT สามารถจดจำเราได้แล้วก็สื่อสารโต้ตอบกับเราได้นะคะก็คือเป็นประเภทของ AI ที่พบบ่อยนะคะหลักการทำงานของ AI นะคะ AI ต้องใช้ข้อมูลจำนวนมากเป็นวัตถุดิบนะคะก็คือ AI ต้องมีการรวบรวม Data หรือว่ารวบรวมข้อมูลนะคะข้อมูลหรือ Data ที่นำมาเป็นวัตถุดิบเช่นอะไรนะคะเช่น Text ข้อความนะคะภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาต่างประเทศตัวเลขได้หมดเลยนะคะที่เป็นอยู่ในกลุ่มประเภทของข้อความนะคะรูปภาพรูปภาพเสียงนะคะหรือข้อมูลเชิงตัวเลขนะคะการทำงานของ AI ข้อที่2ก็คือประมวลผลและเตรียมข้อมูลนะคะข้อมูลจะถูกจัดระเบียบและทำความสะอาดนะคะให้เหมาะสมกับการนำไปใช้งานนะคะตรงนี้ก็คือเป็นขั้นตอนของการเตรียมข้อมูลนะคะเราจะต้องทำข้อมูลจะต้องถูกจัดระบบระเบียบแล้วก็ cleansing ข้อมูลให้เหมาะที่จะนำไปใช้งานนะคะขั้นตอนที่3การเลือกอัลกอริทึมนะคะเลือกวิธีการหรือสูตรทางคณิตศาสตร์ที่เหมาะกับงานนะคะเช่นการจำแนกประเภทการทำนายการพยากรณ์นะคะแนวโน้มในอนาคตหรือการรู้จำเสียงรูปแบบที่4การเทรนนิ่งนะคะฝึกสอนนะคะป้อนข้อมูลให้ AI เพื่อให้เรียนรู้และสร้างโมเดลหรือแบบจำลองที่สามารถทำนายหรือแก้ปัญหาได้นะคะหลังจากนั้นเราก็จะทำการทดสอบและปรับปรุงตรวจสอบว่า AI ทำงานได้ดีหรือไม่นะคะถ้าไม่แม่นยำต้องปรับปรุงหรือมีการเทรนนิ่งนะคะซ้ำนะคะเพื่อให้เกิดการเรียนรู้และได้ผลที่ดีที่สุดแม่นยำที่สุดนะคะหลังจากนั้นก็จะนำไปใช้จริงนะคะก็คือนำไปใช้ในงานธุรกิจงานการศึกษาหรือว่างานที่ต้องการนะคะยกตัวอย่างเช่นแชทบอทนะแชทบอทที่สื่อสารโต้ตอบกับลูกค้าหรือว่าผู้ที่มาสอบถามข้อมูลนะคะตรงนี้ก็คือผ่านการเทรนนิ่งมาแล้วนะคะหรือการแปลภาษาหรือระบบแนะนำสินค้านะคะก่อนที่จะนำมาใช้งานเนี่ยนำมาใช้จริงน่ะก็ต้องมีการทดสอบแล้วก็ปรับปรุงนะคะให้ผลการทำงานของ AI เนี่ยมีความแม่นยำสูงสุดนะคะไม่งั้นแล้วก็จะเกิดผลกระทบนะคะต่อข้อมูลที่สื่อสารกับผู้ที่มาสอบถามข้อมูลได้นะคะสุดท้ายเรียนรู้อย่างต่อเนื่องนะคะ AI สมัยใหม่สามารถเรียนรู้แล้วก็ปรับปรุงตนเองได้เรื่อยๆจากข้อมูลใหม่ๆนะคะตรงนี้เป็นหลักการทำงานของ AI นะคะแต่ว่าถ้าที่เราใช้งานในเบื้องต้นเนาะเราใช้ ChatGPT เราใช้ Gemini ใช้ DeepSeek Claude หรือ

โคไพลอตนะคะที่ดังๆนะคะที่หลายๆท่านเคยใช้งานเนี่ยก็จะเป็นการใช้งานในลักษณะที่ใช้ generative AI เนาะคือต้องการอะไรก็คือป้อน text เข้าไปหรือว่าคำสั่งหรือว่า prompt ใช่ไหมคะหลังจากนั้น AI ก็จะให้คำตอบเรามาเหมือนเราอยากรู้อะไรเราถาม AI ไปนะคะถามเป็นข้อความถามเป็นรูปภาพหรือว่าต้องการให้เขาทำอะไรให้ AI ทำอะไรเนี่ยเราก็แจ้งจุดประสงค์ของเราได้เลยนะคะตรงนั้นก็คือเป็นลักษณะของการใช้งาน generative AI ส่วนสไลด์นี้นะคะที่อาจารย์กุ้งอธิบายก็คือเป็นหลักการทำงานนะคะหลักการทำงานก็คือ AI เนี่ยทำงานได้หลากหลายรูปแบบนะคะอยู่ที่วัตถุประสงค์ของการใช้งานของแต่ละท่านว่าจะใช้งาน AI ในด้านไหนนะคะถ้าด้าน generative AI ถามตอบนะคะหรือว่าให้เขาแปลภาษาให้หรือว่าต้องการให้เขาทำอะไรให้ AI ทำอะไรให้นะคะก็แจ้งไปตรงนั้นก็คือเป็นส่วนของ user นะคะที่ใช้งานนะคะในลักษณะที่ไม่ต้องใช้เชิงเทคนิคอะไรมากมายนะคะไม่มีความรู้พื้นฐานทางด้านคอมพิวเตอร์ก็สามารถใช้งานได้แต่ส่วนหน้านี้หลักการทำงานออก AI นะคะเช่นต้องการผู้ประกอบการต้องการให้ AI มาช่วยในธุรกิจนะคะเราก็ต้องมีการเทรนนิ่งให้ AI รู้ข้อมูลนะคะที่เราจะต้องนำไปใช้จริงในธุรกิจนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นหลักการทำงาน7ข้อที่หลายๆท่านฟังแล้วอาจจะแบบเอ๊ะมันแตะทางด้านเชิงเทคนิคด้วยนะคะตรงนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับทางด้านเชิงเทคนิคนิดหน่อยนะคะแต่ว่าถ้าเราเป็นผู้ใช้งานพื้นฐานทั่วไปนักเรียนนักศึกษาผู้ประกอบการนะคะที่ใช้งานธรรมดานะคะพื้นฐานทั่วไปเนี่ยก็สามารถใช้ในลักษณะที่เป็นกลุ่ม generative AI ได้เลยนะคะตัวอย่างการใช้งาน AI ในชีวิตประจำวันนะคะเช่นใช้เป็นผู้ช่วยอัจฉริยะของเรานะคะยกตัวอย่างเช่น Siri Google Assistant นะคะถ้าในอดีตเราจะใช้อะไรเราจะใช้ Google เพื่อสอบถามข้อมูลใช่ไหมคะสอบถามข้อมูล Google เนี่ยเราก็จะพิมพ์คีย์เวิร์ดเข้าไปนะคะ Google ก็จะทำการสืบค้นข้อมูลที่อยู่ในฐานข้อมูลที่ Google มีเนี่ยเอามาแสดงให้เรานะคะเป็นลิงก์เป็นรูปภาพเป็นวิดีโอนะคะตามคีย์เวิร์ดที่เราค้นหานะคะตรงนั้นก็คือลักษณะการทำงานของ Google นะคะแต่ว่าถ้าเป็น AI นะคะก็คือสามารถพูดสนทนาโต้ตอบกับเราได้เลยนะคะที่มีมานานแล้วก็จะมี Siri Google Assistant แล้วก็วันนี้นะคะจะมี ChatGPT นะคะที่ได้รับความนิยมนะคะจากกลุ่มนักเรียนนักศึกษานะคะคนทำงานเป็นอย่างมากเลยในเรื่องของการสนทนานะคะหรือว่าในอาชีพอื่นๆนะคะที่ต้องการความช่วยเหลือนะคะจาก AI นะคะตรงนี้ก็เป็นผู้ช่วยอาชญาได้เป็นอย่างดีการใช้งาน AI ในเรื่องของระบบแนะนำสินค้านะคะวันนี้มีแพลตฟอร์มนะคะที่เกี่ยวข้องกับความบันเทิงนะคะแล้วก็การซื้อขายออนไลน์เนี่ยมากมายเลยนะคะยกตัวอย่างเช่น Shopee Lazada นะคะหรือกระทั่ง Facebook TikTok Shop นะคะแล้วก็แพลตฟอร์มอื่นๆนะคะวันนี้ก็นำเทคโนโลยี AI เนี่ยเข้ามาช่วยนะคะในแพลตฟอร์มช่วยเพื่ออะไรช่วยเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้านะคะในเรื่องของการแนะนำสินค้าตามที่เขาสนใจหรือว่าเขาต้องการนอกจากซื้อขายออนไลน์แล้ววันนี้แพลตฟอร์มที่เกี่ยวกับความบันเทิงนะคะก็จะมีเกี่ยวกับดูหนังนะคะซีรีส์ภาพยนตร์ก็จะมี Netflix แล้วก็แพลตฟอร์มที่เกี่ยวกับดูหนังเนี่ยเยอะมากๆเลยนะคะวันนี้มีให้เลือกแบบหลากหลายดูหนังดูซีรีส์นะคะที่จะมีค่าใช้จ่ายนะคะในการเข้าไปดูเป็นรายวันนะคะรายสัปดาห์รายเดือนหรือกระทั่งรายปีตรงนี้การที่มีระบบ AI อยู่ในแพลตฟอร์มเนี่ยก็จะช่วยแนะนำหนังที่ลูกค้านะคะหรือว่าแอคเคาท์เนี่ยสนใจมานำเสนอแล้ว AI จะรู้ได้ยังไงก็จะรู้จากพฤติกรรมที่เขากดเข้าไปดูนะคะกดเข้าไปดูหรือว่าเขาเข้าไปดูหนังประเภทต่างๆหนังเขาก็จะมีแบ่งเป็นประเภทนะคะแบบ AI ก็จะจดจำพฤติกรรมนะคะว่าแอคเคาท์นี้ลูกค้าท่านนี้นะคะดูหนังแนวนี้นะคะเช่นหนังการ์ตูนหนังตลกนะคะหรือว่าหนังแนวดราม่านะคะระบบก็จะจดจำแล้วก็จะนำเสนอ

หนังหรือภาพยนตร์ที่มีลักษณะใกล้เคียงกันเนี่ยมาให้เราเลือกนะคะเพื่อง่ายต่อการตัดสินใจนั่นเองนะคะเหมือนกับการเลือกซื้อสินค้าถ้าเราเข้าไปคลิกหรือกดดูสินค้าในแพลตฟอร์มออนไลน์อะไรก็ตามนะคะตัวระบบ AI ก็จะจดจำว่าลูกค้าท่านนี้สนใจสินค้าประเภทนี้แล้วในหน้าฟีดของแพลตฟอร์มนั้นๆเนี่ยก็จะมีสินค้าที่เราสนใจเนี่ยมันนำเสนอแบบหลายร้านค้าเลยเยอะแยะมากมายตรงนี้ก็คือเป็นคุณสมบัติแล้วก็ประโยชน์ของการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์นะคะนอกจากนั้น AI ยังช่วยแปลภาษาได้มากมายหลายภาษานะคะที่มีการใช้งานกันอยู่ในโลกของเรานะคะภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษภาษาญี่ปุ่นภาษาเยอรมันนะคะภาษาอะไรก็ได้นะคะตามที่ผู้ใช้งานต้องการนอกจากแปลภาษาให้อัตโนมัติแล้วนะคะก็ยังสามารถปรับภาษาให้เป็นภาษาเป็นทางการภาษาเป็นภาษาวิชาการภาษากึ่งทางการหรือภาษาให้เหมาะกับกลุ่มลูกค้านะคะตรงนี้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ก็สามารถทำได้นะคะด้วยเวลาที่รวดเร็วแล้วก็ผลลัพธ์ได้ผลลัพธ์ที่มีคุณภาพนะคะอย่างน่ามหัศจรรย์ใจมากๆเลยนะคะการใช้งาน AI ในชีวิตประจำวันนะคะนอกจาก AI เป็นผู้ช่วยเราแล้วนะคะช่วยเหลือเราในทุกเรื่องที่เราต้องการช่วยแนะนำสินค้าบริการนะคะช่วยแปลภาษานะคะช่วยจริงๆแล้วเป็นตัวกลางในการสื่อสารก็ได้เช่นอาจารย์กุ้งพูดภาษาญี่ปุ่นไม่ได้อาจารย์กุ้งก็จะใช้เทคโนโลยีแปลงภาษาใช่ไหมคะอาจารย์กุ้งก็จะสื่อสารเป็นภาษาไทยไปนะคะตัวเทคโนโลยีแปลงภาษาก็จะพูดเป็นภาษาญี่ปุ่นออกไปนะคะทำให้ชาวต่างชาติที่เป็นชาวญี่ปุ่นเนี่ยเข้าใจภาษานะคะจากเทคโนโลยีนะคะที่ทำการแปลงภาษาให้นอกจากนั้นก็ยังมีรถยนต์ไร้คนขับนะคะซึ่งวันนี้นะคะมีให้เราเห็นนะคะในชีวิตจริงของพวกเราเนี่ยมากมายหลากหลายเริ่มทยอยนะคะจะมีทยอยออกมาเรื่อยๆนะคะในส่วนของความก้าวหน้าของเทคโนโลยีนะคะตอนแรกรถยนต์บ้านเราก็จะเป็นรถยนต์แบบดั้งเดิมซึ่งใช้น้ำมันใช่ไหมคะก็จะเปลี่ยนแปลงไปเป็นรถยนต์ที่ไม่ได้ใช้น้ำมันก็คือรถยนต์ใช้ไฟฟ้านะคะหลังจากนั้นก็จะขยับนะคะเป็นรถยนต์ไร้คนขับนะคะก็คือสามารถสั่งการได้ผ่านเทคโนโลยีนะคะที่วันนี้เทคโนโลยีมาถึงจุดที่พีคมากๆนะคะขึ้นสูงมากๆเลยก็คือเป็นโอกาสสำหรับผู้ประกอบการทางด้านเทคโนโลยีนะคะที่จะใช้โอกาสความเจริญก้าวล้ำของเทคโนโลยีนะมาสร้างในสิ่งที่ผู้ใช้ผู้ประกอบการหรือลูกค้าเนี่ยต้องการนะคะทีนี้เทคโนโลยี AI สามารถตรวจจับใบหน้าและเสียงได้นะคะก็คือเป็นการเอื้ออำนวยนะคะความสะดวกให้กับหลายหน่วยงานนะคะอย่างเช่นท่านผู้ประกอบการนะคะต้องการจะดูว่าใครมาทำงานหรือใครเข้ามาในตึกในองค์กรได้บ้างใครเข้ามาในตึกในองค์กรในหน่วยงานนะคะก็สามารถใช้เทคโนโลยี AI ในการตรวจจับใบหน้าก็ได้นะคะซึ่งมีการใช้งานลักษณะนี้นะคะหลากหลายแล้วนะคะ AI คือเทคโนโลยีที่ทำให้เครื่องจักรนะคะเครื่องจักรกลเนี่ยฉลาดขึ้นสามารถคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาได้ใกล้เคียงมนุษย์นะคะหลักการสำคัญคือการเรียนรู้จาก Data และการปรับปรุงข้อมูลอย่างต่อเนื่องปัจจุบัน AI มีบทบาทในชีวิตประจำวันและอุตสาหกรรมหลากหลายด้านนะคะถ้าจะมาพูดถึง AI หรือปัญญาประดิษฐ์แบบที่เราเข้าใจกันง่ายๆเลยนะคะ AI คือการสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือเครื่องจักรกลให้รู้จักคิดและทำงานคล้ายกับมนุษย์นะคะก็คือผ่านการเรียนรู้วางแผนสามารถแก้ไขวิเคราะห์ข้อมูลได้หรือแม้แต่พูดคุยพูดเล่นสนทนาเล่นดูดวงก็ได้นะคะถามอะไรตอบได้ทุกอย่างเลยนะคะตัวอย่างง่ายๆนะคะเช่นผู้ช่วยในโทรศัพท์มือถือที่ทุกท่านเคยใช้งานกันอยู่แล้วหรือกระทั่งระบบแนะนำหนังนะคะใน Netflix หรือรถยนต์ไร้คนขับ AI คือความฉลาดของเครื่องจักรกลที่มนุษย์นะคะสร้างขึ้นมาเพื่อให้เครื่องจักรเหล่านี้ช่วยคิดตัดสินใจและ

ทำงานแทนคนในบางเรื่องนะคะได้อย่างมีประสิทธิภาพ AI จะเรียนรู้จากข้อมูลจำนวนมากนะคะเมื่อเจอข้อมูลใหม่ๆก็จะค่อยๆฉลาดขึ้นสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและงานหลากหลายนะคะเช่นการแพทย์การเงินการศึกษาและอุตสาหกรรมต่างๆ AI คือคอมพิวเตอร์หรือเครื่องจักรที่ถูกออกแบบให้มีความชาญฉลาดมากๆนะคะคิดวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาได้เหมือนมนุษย์นะคะตรงนี้ก็คือถ้าพูดถึงว่า AI คืออะไร AI คืออะไรนะคะตรงนี้ก็คือเป็นนิยามนะคะที่ให้เรารู้ว่า AI ก็คือถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นผู้ช่วยมนุษย์นั่นเองนะคะถ้าอาจารย์กุ้งนิยามความหมายของ AI หรือว่าเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์นะคะการเปรียบเทียบ AI กับมนุษย์นะคะเราจะทำการเปรียบเทียบเรื่องอะไรบ้างเรื่องการประมวลผลข้อมูลเนาะแน่นอนถ้าเป็นมนุษย์เนี่ยมนุษย์1คนนะคะก็จะประมวลผลเวลาคิดหรือคำนวณอะไรเงี้ยเราก็ต้องมีเครื่องมือนะคะเช่นสมมติบวกลบคูณหารคำนวณเลขจำนวนหลายหลักมากๆหรือว่าสมการยากๆเนี่ยเราก็จะทำได้ช้ากว่าเทคโนโลยี AI แน่นอนนะคะเพราะว่าเราก็ต้องมีเครื่องคิดเลขมีเครื่องคำนวณมีเครื่องมือนะคะหรือว่าตอนคิดคำนวณเนี่ยเราพักผ่อนน้อยไม่สบายก็จะเกิดการเออร์เลอร์ได้แสดงว่าผลลัพธ์ก็จะไม่ถูกต้องนะคะตรงนี้ก็คือมีความเป็นไปได้เพราะว่าปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์เนี่ยมีมากมายนะคะหลายปัจจัยในเรื่องของการทำงานแต่ว่าถ้าเป็น AI ทำนะคะก็คือการประมวลผลข้อมูลเนี่ยจะมีความรวดเร็วมากประมวลผลข้อมูลจำนวนมหาศาลได้ในเวลาวินาทีเลยนะคะใช้คำว่าวินาทีนะเร็วมากๆเลยนะคะเช่นเราอยากรู้ค่าเงินบาทหรือต้องการจะให้คำนวณเป็นเปอร์เซ็นต์เป็นร้อยละนะคะคำนวณสถิติอะไรก็ได้เราใส่ข้อมูลให้ AI ไปแล้วก็บอกว่าเราต้องการอะไรนะคะ AI ก็จะประมวลผลให้เราได้ในเวลาเพียงเสี้ยววินาทีนะคะก็คือรวดเร็วและมีศักยภาพมากๆเลยด้านการเปรียบเทียบในเรื่องของความแม่นยำที่อาจารย์กุ้งพูดไปว่าถ้าเป็นมนุษย์นะคะในการคำนวณเนี่ยมีโอกาสผิดพลาดเพราะว่ามีองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของมนุษย์เนี่ยมากมายนะคะเช่นเจ็บป่วยไหมนะคะสภาพจิตใจเช่นที่บ้านมีปัญหาทะเลาะกับแฟนนะคะหรือว่าโดนหัวหน้าดุมานะคะหรือว่าขาแพงนะเจ็บข้อมือนะคะตัวร้อนเป็นไข้ตรงนี้ก็จะทำให้มีโอกาสผิดพลาดตอนในการทำงานนะคะโดยเฉพาะงานที่เป็นงานจำเจหรือว่างานซ้ำๆนะคะยกตัวอย่างเช่นการคีย์ข้อมูลที่เป็นตัวเลขยาวๆรหัสสินค้ายาวๆนะคะ15หลัก20หลักตรงนี้ถ้าเป็นมนุษย์คีย์ผ่านคีย์บอร์ดเข้าไปหรือว่าจะเป็นทัชสกรีนก็แล้วแต่นะคะตรงนี้จะมีความผิดพลาดค่อนข้างสูงนะคะแล้วถ้าเป็นปัญญาประดิษฐ์นะคะความแม่นยำสูงมากโดยเฉพาะงานซ้ำๆหรือการคำนวณ นะคะตรงนี้ก็คือรวดเร็วถูกต้องแม่นยำนะคะเพียงในเรื่องของการเรียนรู้นะคะปัญญาประดิษฐ์สามารถเรียนรู้จากข้อมูลจำนวนมากแล้วก็การฝึกซ้ำนะคะทำให้เกิดประสิทธิภาพของผลลัพธ์นะคะแล้วก็แสดงผลลัพธ์ออกมาได้ในเวลาอันรวดเร็วนะคะถ้าเป็นมนุษย์การเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงนะคะอารมณ์และการศึกษานะคะตรงนี้อย่างที่อาจารย์กุ้งพูดไปแล้วว่ามนุษย์เนี่ยมีปัจจัยที่มาเกี่ยวข้องนะคะหลายประการเลยในเรื่องของการทำงานหรือว่าเรื่องการศึกษาหรือว่าเรื่องอื่นๆนะคะการเรียนรู้ก็ต้องเรียนรู้จากประสบการณ์นะคะเช่นอ่านหนังสือฟังYouTube เรียนรู้เพิ่มอบรมเพิ่มนะคะแล้วก็มีส่วนที่เกี่ยวข้องก็คืออารมณ์ที่เข้ามาเกี่ยวข้องเนาะถ้าวันนั้นมนุษย์อารมณ์ไม่ดีโดนดุโดนว่ามานะคะก็จะทำให้การเรียนรู้ไม่ได้เต็ม 100% นะคะแล้วก็ในเรื่องของการศึกษาด้วยนะคะเปรียบเทียบในเรื่องของการคิดสร้างสรรค์นะเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์นะคะจำกัดคิดนอกกรอบหรือจินตนาการใหม่ๆเนี่ยได้น้อยเพราะว่าเขาจะทำงานตามที่ user account นั้นๆเนี่ยบอกนะคะบอกก็คือพิมพ์สั่งหรือว่าเป็นพร้อมนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็จะไม่ได้มีความคิดสร้างสรรค์เพิ่มมาให้ถ้าไม่มีการถามจากมนุษย์นะคะตรงนี้ก็คือในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์น่ะมีจำกัดแต่ถ้ามนุษย์ถามต้องการอะไรเขาก็จะบอกในสิ่งที่เราถามไปนะคะ
แต่ถ้าเป็นมนุษย์ในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์จะมีสูงนะคะสามารถคลิกนอกกรอบแล้วก็สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆได้ส่วนในเรื่องของอารมณ์และจริยธรรมนะคะปัญญาประดิษฐ์ไม่มีอารมณ์หรือจริยธรรมที่แท้จริงนะคะตัดสินใจตามกฎแล้วก็ข้อมูลที่ป้อนเข้าไปถ้าเป็นมนุษย์ล่ะมีความเข้าใจอารมณ์เห็นอกเห็นใจตัดสินใจจากบริบทและค่านิยมของสังคมนะคะในส่วนของเรื่องของการปรับตัว AI ต้องฝึกหรือโปรแกรมใหม่จึงจะทำงานใหม่ได้นะคะแต่ถ้าเป็นมนุษย์ล่ะสามารถปรับตัวกับสถานการณ์ใหม่ๆได้เองนะคะมีความยืดหยุ่นตรงนี้ก็คือเป็นการเปรียบเทียบระหว่าง AI และมนุษย์ในเรื่องของการทำงานนะคะมนุษย์เราปกติแล้วนะคะเวลาของการทำงานพนักงานทั่วไปเนาะก็จะประมาณ8ชั่วโมงหลังจากนั้นก็จะเลิกงานแล้วก็จะเริ่มนอนหลับพักผ่อนกันประมาณ4ทุ่ม 3-4 ทุ่มไล่ไปแล้วก็จะตื่นตอนตี 5-6 โมงเช้าใช่ไหมคะถ้าเรานอนดึกติดต่อกันเช่นทำงานมีงานเร่งงานด่วนนะคะต้องปิดให้ได้ภายในอาทิตย์นี้เรานอนตี 1 ตี 2 ตี 3 อย่างเงี้ยค่ะติดกันเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วว่ามนุษย์เนี่ยต้องการการพักผ่อนแล้วก็มีความอ่อนล้านะคะถ้ามนุษย์พักผ่อนน้อยประสิทธิภาพการทำงานก็จะน้อยตามด้วยอาจจะเกิดข้อผิดพลาดในการทำงานได้แต่ถ้าเป็น AI หรือปัญญาประดิษฐ์สามารถทำงานได้24ชั่วโมงเลยไม่เหนื่อยเลยไม่ต้องพักนะคะสามารถช่วยงานเราได้ตลอดเวลานะคะที่เราต้องการในเรื่องของความคุ้มค่านะคะในเรื่องของต้นทุนมนุษย์เนี่ยเป็นต้นทุนต่อเนื่องนะคะถ้าเป็นพนักงานในองค์กรก็จะมีค่าใช้จ่ายเรื่องของเงินเดือนสวัสดิการโบนัสต่างๆนานานะคะที่บริษัทจะต้องจ่ายให้ทุกเดือนนะคะจนกว่าจะหมดอายุของการทำงานแต่ถ้าเป็นเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์นะคะลงทุนในช่วงแรกนะคะแต่ต้นทุนระยะยาวต่ำช่วงแรกอาจจะมีการลงทุนที่ใช้ต้นทุนที่สูงนะคะหลังจากนั้นก็ถ้าไม่ได้ maintenance หรือพัฒนาระบบอะไรเพิ่มนะคะเราก็จะใช้งานได้ในระยะยาวนะคะเปรียบเทียบการตัดสินใจเชิงจริยธรรมมนุษย์ตัดสินใจเชิงจริยธรรมบนพื้นฐานของประสบการณ์ค่านิยมวัฒนธรรมนะคะสิ่งแวดล้อมที่ตัวเองอยู่แต่ถ้าเป็นปัญญาประดิษฐ์นะคะจะตัดสินใจตามโปรแกรมนะคะอาจจะขาดความละเอียดอ่อนหรือว่าบริบททางศีลธรรมเนาะเพราะว่า AI คือเทคโนโลยีนะคะเขาก็จะทำงานตามที่เขาได้รับข้อมูลมานะคะในเรื่องของความสามารถด้านประสาทสัมผัสนะมนุษย์ใช้ประสาทสัมผัสนะคะได้5ด้านพร้อมกันเลยนะคะแล้วก็ประสานข้อมูลที่ซับซ้อนได้ส่วนเทคโนโลยี AI สามารถรับรู้เฉพาะข้อมูลที่ถูกอินพุตหรือว่าป้อนเข้าไปนะคะจะป้อนเข้าไปผ่านคีย์บอร์ดหรือว่าเซ็นเซอร์นะคะหรือว่าทัชสกรีนก็แล้วแต่นะคะ AI ก็จะรับรู้เฉพาะข้อมูลที่ถูกป้อนเข้าไปเท่านั้นนะคะถ้าผู้ใช้งานป้อนข้อมูลไม่ครบนะคะก็จะได้สิ่งที่ต้องการมาไม่ครบหรือว่าถ้าป้อนข้อมูลไม่ถูกต้องก็จะได้ข้อมูลตอบกลับมาที่ไม่ถูกต้องเช่นเดียวกันนะคะในเรื่องของเข้าใจสังคมและความสัมพันธ์มนุษย์เข้าใจความสัมพันธ์และบริบททางสังคมได้ดีส่วนเทคโนโลยี AI ปัญญาประดิษฐ์เรียนแบบการสนทนาได้แต่ยังขาดความเข้าใจที่ลึกซึ้งนะคะนี่คือการเปรียบเทียบระหว่าง AI และมนุษย์แล้วก็เปรียบเทียบความต่างของ AI และมนุษย์นะคะมนุษย์ทำอะไรได้มากกว่า AI นะคะยกตัวอย่างเช่น 1. มีความคิดสร้างสรรค์นะคะสามารถคิดนวัตกรรมใหม่ๆได้นะคะมนุษย์สามารถตัดสินใจเชิงจริยธรรมและเข้าใจอารมณ์ผู้อื่นนะคะและมนุษย์สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ใหม่ๆที่ไม่เคยเจอมาก่อนได้ดีนะคะส่วนเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ทำอะไรได้เหนือมนุษย์นะคะเช่นคำนวณตัวเลขและวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ได้ในเวลารวดเร็วจัดการงานซ้ำๆนะคะได้อย่างแม่นยำและรวดเร็วมากๆเลยนะคะทำงานได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะโดยไม่บ่นเลยไม่เหนื่อยนะคะเพราะว่า AI เป็นเทคโนโลยีนั่นเอง AI เหมาะกับงานที่ใช้ข้อมูลจำนวนมากงานซ้ำๆงานที่ต้องการวางแผนความแม่นยำสูงส่วนมนุษย์ยังคงได้เป
รียบในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์อารมณ์การตัดสินใจเชิงจริยธรรมและการปรับตัวกับสถานการณ์ใหม่ๆการใช้ AI และมนุษย์ร่วมกันจึงเป็นแนวทางที่ดีที่สุดในปัจจุบันทักษะการใช้งานปัญญาประดิษฐ์ในชีวิตประจำวันนะคะวันนี้หลายๆหน่วยงานก็จะรวมทักษะการใช้งานปัญญาประดิษฐ์เป็นส่วนหนึ่งของทักษะการรู้ทันดิจิทัลหรือว่าทักษะการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะก็คือดิจิทัลลิเทเรซีดิจิทัลลิเทเรซีก็คือการใช้งานเทคโนโลยีนะคะในยุคปัจจุบันในสมัยปัจจุบันก็คือมีทักษะการใช้งานเทคโนโลยีถ้าพูดง่ายๆเนาะคำว่าการใช้งานเทคโนโลยี AI ก็คือเทคโนโลยีนะคะเพราะว่าวันนี้เป็นเทคโนโลยียุคปัจจุบันณวันนี้นะคะยุคปัจจุบันณวันนี้ AI มีบทบาทในวันนี้ทุกคนก็ต้องใช้งานเทคโนโลยี AI ให้เป็นเขาก็จะทำการหลายหน่วยงานเขาจะผนวกรวมนะคะระหว่าง Digital Literacy นะคะรวมกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เพื่อต้องการให้นักเรียนนักศึกษาบุคลากรนะคะประชาชนคนทำงานทั่วไปนะสามารถรู้เท่าทันการใช้งานแล้วก็สามารถใช้งานเพื่อเป็นผู้ช่วยนะคะของเราได้อย่างมีประสิทธิภาพทีนี้ทักษะการใช้งานปัญญาประดิษฐ์ในชีวิตประจำวันนะคะก็คือมีอะไรบ้าง 1. เข้าใจว่าเครื่องมือ AI รวบรวมคัดแยกและสร้างข้อมูลได้อย่างไรนะคะเราก็ต้องรู้ในเบื้องต้นในเรื่องของการทำงานของเทคโนโลยี AI นะคะ 2. เสริมการแบ่งปันข้อมูลนะคะอย่างมีความรับผิดชอบและตระหนักถึงความเป็นส่วนตัวนะคะตรงนี้ก็คือในเรื่องของความรับผิดชอบแล้วก็การตระหนักถึงความเป็นส่วนตัวเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของ Digital Literacy นะคะก็คือการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลก็ได้ยกตัวอย่างนะคะหรือว่าการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลนะคะเราก็ต้องมีความตระหนักถึงความเป็นส่วนตัวในเรื่องของข้อมูลส่วนบุคคลนะคะของเราของผู้อื่นหรือว่าขององค์กรนะคะสอนให้ผู้ใช้งานนะคะสามารถตั้งคำถามและตรวจสอบที่สร้างโดย AI นะคะตั้งคำถามจริงๆแล้วคำว่าตั้งคำถามหรือคำสั่งหรือพร้อมเนี่ยคือความหมายเดียวกันเราต้องการจะรู้อะไรเราก็บอกการบอกก็คือพิมพ์บอกนะคะในกรณีที่เราใช้text ในการสื่อสารถ้าเราใช้ voice ในการสื่อสารเราก็สามารถพูดคุยกับ AI ได้เลยแต่ทีนี้สิ่งที่โต้ตอบกลับมาเนี่ยผู้ใช้งานเนี่ยจะต้องมีทักษะในการรู้เท่าทันหมายความว่าจะต้องทำการตรวจสอบนะคะเปรียบเทียบว่าผลลัพธ์ที่ได้กลับมาเนี่ยมีความถูกต้องกี่เปอร์เซ็นต์เชื่อถือได้กี่เปอร์เซ็นต์นะคะเราก็อาจจะทำการเอาสิ่งที่ AI บอกมาเนี่ยไปตรวจเช็คกับ Google ก็ได้นะคะว่าผลลัพธ์ออกมาเนี่ยตรงกันไหมเหมือนกันหรือเปล่านะคะเพราะว่าถ้าข้อมูลไม่ถูกต้องนะคะสมมติว่าปัญญาประดิษฐ์ให้ข้อมูลกลับมาที่ไม่ถูกต้องแล้วเราเชื่อเราไม่ตรวจสอบเราเอาข้อมูลไปใช้เนี่ยก็จะส่งผลให้ได้ผลลัพธ์นะคะที่ผิดเพี้ยนหรือว่าบิดเบือนไปใช้ AI เป็นตัวช่วยนะคะในการคิดไม่ใช่ใช้แทนการคิดของมนุษย์ตรงนี้สำคัญมากๆเลยนะคะให้ AI เป็นผู้ช่วยของเรานะคะไม่ได้ให้ AI ทำงานแทนเราเหมือนว่าเวลาสมมติว่าเวลาไปเรียนหนังสือนะคะเป็นนักเรียนนักศึกษาเนี่ยเรียนหนังสือแล้วไม่เข้าใจถ้าในอดีตเราจะถามใครถามอาจารย์ใช่ไหมคะถามเพื่อนที่เก่งๆหรือไม่ก็เซิร์ชหาข้อมูลใน Google นะคะ Google ก็จะโชว์คีย์เวิร์ดนะคะที่เราเซิร์ชเนี่ยมาให้ดูแล้วก็ให้เราเข้าไปศึกษาข้อมูลอันนั้นเป็นขั้นตอนดั้งเดิมใช่ไหมคะแต่ว่าเนี้ยเราถาม AI ไป AI บอกมาหมดเลยแล้วสิ่งที่บอกเรามาเนี่ยเราต้องตระหนักนะคะว่าเขาบอกเรามาเนี่ยมันถูกหรือเปล่านะคะมีแหล่งที่มาของข้อมูลไหมเราทำการเปรียบเทียบก่อนหรือว่าเราทำการรีเช็คนะคะว่าข้อมูลที่ได้เนี่ยน่าเชื่อถือแค่ไหนนะคะต้นทางของข้อมูลที่ AI บอกเรามาเนี่ยมีความน่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหนนะคะถ้าเรามีความตระหนักนะคะแบบที่อาจารย์กุ้งพูดถึงเนี่ยก็จะทำให้ใช้งานนะคะ AI นะคะได้อย่างชาญฉลาดก็คือให้เขาช่วยเราคิดนะคะไม่ได้ให้คิดแทนเรานะคะ
ส่งเสริมการใช้ AI อย่างมีจริยธรรมนะคะในการเรียนรู้และการสื่อสารสร้างนิสัยในการไตร่ตรองและทบทวนเมื่อทำงานร่วมกับเครื่องมือปัญญาประดิษฐ์นะคะตรงนี้เป็นตัวอย่างนะคะของทักษะการใช้งานปัญญาประดิษฐ์นะคะอย่างรู้เท่าทันในชีวิตประจำวันของพวกเรานะให้

อยากให้ตระหนักว่าเทคโนโลยีเนี่ยมาช่วยให้เราสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะคะแต่อย่าให้เทคโนโลยีทำงานแทนเราทั้งหมดนะคะเพราะไม่ฉะนั้นแล้วทักษะการคิดการวิเคราะห์นะคะการทำงานของเราเนี่ยถ้าเราไม่ได้ผ่านการคิดเขียนเองนะคะการทำการลงมือทำด้วยตัวเองเนี่ยก็จะทำให้ทักษะตรงเนี้ยของเราเนี่ยดรอปถอยลงไปเรื่อยๆนะคะตรงนี้ก็จะไม่ได้ส่งผลดีกับตัวผู้ใช้นะคะหรือว่าเราทำอะไรแล้วเราติดเราอยากจะถาม AI ถามได้ตรงที่เราติด AI เขาก็จะบอกข้อมูลมาแล้วเราก็ทำการวิเคราะห์แยกแยะดูว่าข้อมูลที่บอกมาเนี่ยตรงไหนที่เกี่ยวข้องกับงานของเรานะคะอย่างที่ยกตัวอย่างอย่างที่อาจารย์กุ้งใช้นะคะเช่นเวลาบางทีอาจารย์กุ้งต้องเขียนภาษาที่เป็นภาษาทางการเนาะแต่ว่าเราเนี่ยตัวเรานะคะผู้ใช้เนี่ยไม่ค่อยได้ใช้ภาษาที่เป็นทางการบ่อยๆบางทีเราก็คิดภาษาที่เป็นทางการไม่ออกนะคะเราก็จะเอาภาษาที่เราคิดออกนะคะเป็นภาษาธรรมดาเนี่ยภาษาไม่เป็นทางการเนี่ยไปถาม AI ว่าคำนี้ใช้คำอะไรแทนได้บ้างที่เป็นภาษาทางการ AI ก็จะบอกมาเยอะแยะเลยแล้วเราก็ทำการเลือกสิ่งที่ AI บอกมาเนี่ยเอามาใช้แทนภาษาที่ไม่เป็นทางการของเรานะคะตรงนี้แปลว่าถ้าเกิดใครใช้งานแบบที่อาจารย์กุ้งบอกเนี่ยแปลว่ามีทักษะรู้เท่าทันนะคะเราก็ให้ AI เนี่ยเป็นผู้ช่วยของเราตัวอย่างเครื่องมือ AI ในชีวิตประจำวันนะคะประเภทแชทบอทหรือว่าผู้ช่วยอัจฉริยะนะคะโอ้มีเยอะแยะเลยนะคะตรงนี้ก็คือจะเป็นตัวอย่างนะคะเช่นป๊อปปูล่าสุดๆวันนี้ก็จะเป็น ChatGPT Google Gemini Siri Alexa Google Assistant และอื่นๆนะคะมีมากกว่านี้นะคะในแพลตฟอร์มที่เป็น AI นะคะใช้ทำอะไรบ้างใช้ช่วยตอบคำถามค้นหาข้อมูลเนาะสั่งงานด้วยเสียงก็ได้นะคะวางแผนจองตั๋วสั่งอาหารได้หมดเลยนะคะอยากได้อะไรก็คือบอกเทคโนโลยีไปบอก AI ไปนะคะหรือว่าบอกผู้ช่วยไปนั่นเองนะคะประเภทที่2ปลดล็อกยืนยันตัวตนนะคะเช่น Fake ID นะคะระบบสแกนใบหน้าในแอปธนาคารสแกนใบหน้าในแอปธนาคารสแกนลายนิ้วมือนะคะที่เราใช้งานเทคโนโลยีเหล่านี้ในชีวิตประจำวันของเราเพื่อทำการยืนยันตัวตนนะคะในเรื่องของการปลดล็อกโทรศัพท์ยืนยันตัวตนเพื่อความปลอดภัยของข้อมูลนะคะตัวอย่างอันที่3ค้นหาข้อมูลแนะนำเนื้อหานะคะเช่น Google Search YouTube Netflix นะคะ Spotify ทำการค้นหาข้อมูลแนะนำหนังเพลงหรือว่าเนื้อหาตามที่เราสนใจเนาะหรือกระทั่งระบบนำทางนะคะ Google Map นะคะเป็นที่นิยมมากนะคะแนะนำในเรื่องของเส้นทางตรวจสอบสภาพจราจรนะคะคาดการเวลาในการเดินทางนะคะหรือกระทั่ง AI ในชีวิตประจำวันที่เป็นสมาร์ทโฮมนะคะก็จะมาช่วยควบคุมอุณหภูมิแนะนำอาหารควบคุมไฟเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะตรงนี้คือเป็นแค่ตัวอย่างจริงๆมีเครื่องมือและเทคโนโลยีที่มีปัญญาประดิษฐ์อยู่ในแพลตฟอร์มนั้นๆเนี่ยมากมายนะคะที่มีไว้ให้ผู้ใช้เลือกใช้นะคะตามความต้องการที่จะใช้งานเครื่องมือ AI สำหรับสร้างเนื้อหากราฟิกนะคะวันนี้ก็มีขึ้นมาเป็นร้อยๆเลยนะคะเยอะแยะจริงๆเลยนะคะทีนี้ทุกคนบอกว่าอาจารย์กุ้งแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่ามีอะไรบ้างหรือเราควรจะใช้อะไรเป็นคำถามที่ดีมากนะคะถ้าเกิดใครคิดใครคิดตรงกับที่อาจารย์กุ้งพูดเนาะบางทีวันนี้เราก็จะรู้จักแค่อะไรที่เราใช้บ่อยๆใช้ซ้ำๆใช่ไหมคะแต่ถ้าอะไรที่เราไม่ค่อยใช้อาจจะดีกว่าที่เราใช้ก็ได้เราทำยังไงล่ะอาจารย์กุ้งบอกแล้วเรามีอะไรคิดไม่ออกถาม AI นะคะบางทีอาจารย์กุ้งก็ไปถาม ChatGPT ว่าตอนนี้โปรแกรมที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ยกตัวอย่างนะคะเช่นโปรแกรมสร้างภาพที่ได้รับความนิยมและฟรียกตัวอย่างนะคะต้องการฟรีด้วยเพราะเราไม่อยากเสียตังค์มีโปรแกรมอะไรบ้าง AI ก็จะบอกเรามานะคะเราก็เข้าไปลองดูว่าแผนไหนนะคะที่ตอบตามความต้องการของเรานะคะหรือ AI สำหรับช่วยเขียนบทความและแคปชั่นนะคะก็จะมีเยอะเลยนะคะเขียนบทความสามารถเขียนบทความที่เกี่ยวกับการ
สื่อสารเกี่ยวกับการนำเสนอขายสินค้าก็ได้นะคะก็คือแคปชั่นโฆษณาประชาสัมพันธ์เขียนบทความเขียนอีเมลนะคะตอบอีเมลแบบเป็นทางการได้หมดเลยนะคะตรงนี้ก็คือเป็นสิ่งดีๆนะคะที่ช่วยให้การทำงานของเราเนี่ยมีความเป็นมืออาชีพนะคะมากยิ่งขึ้นในเรื่องของการติดตามแล้วก็วิเคราะห์การทำงานนะคะมีระบบที่ช่วยติดตามเวลาทำงานแล้วก็วิเคราะห์ประสิทธิภาพในเรื่องของการทำงานนะคะเช่นไทม์ด็อกเตอร์เนาะเราอยากรู้ว่าเป็นยังไงเราก็ลองเข้าไปดูนะคะว่าเอ๊ะไทม์ด็อกเตอร์เนี่ยเป็นยังไงเนาะนะคะสามารถสั่งงานด้วยเสียงนะคะตรงนี้เราก็จะคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะคะสั่งเปิดเพลงสั่งปลุกควบคุมอุปกรณ์ถามสภาพอากาศนะคะแล้วก็มาช่วยแปลภาษาสรุปข้อความนะคะตรงนี้หลายๆท่านอาจจะมีบางหัวข้อที่ได้ใช้งานบ่อยๆนะคะถ้าหัวข้อไหนที่ยังไม่เคยได้ใช้งานนะเราก็เข้าไปเซิร์ชดูนะคะเผื่อจะมีประโยชน์นะคะกับตัวท่านเองในอนาคต

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอชั่นและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้ง2วิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้ง2แห่งนี้

การประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็น Smart Entrepreneur University เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอช่างและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์เทอร์เพเนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

ในการเชื่อมชิ้นงานมีผลกระทบเกิดขึ้นกับชิ้นงานก็คือข้อบกพร่องหรือเรียกอย่างว่าความไม่ต่อเนื่องในชิ้นงานเชื่อมการตรวจสอบงานเชื่อมเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับช่างเชื่อมที่ทำการผลิตชิ้นงานต่างๆเพื่อให้ได้งานที่สมบูรณ์ถูกต้องตามมาตรฐานป้องกันปัญหาความเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการตรวจสอบงานเชื่อมตามข้อกำหนดแต่ถ้าหากเชื่อมแล้วประกอบไม่ได้ตามความต้องการต้องมีการแก้ไขก่อนการตรวจรับครั้งสุดท้ายข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในงานเชื่อมมีดังนี้1. การบิดตัวสาเหตุเกิดจากการสะสมความร้อนหรือ heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานหรือเนื้อวัสดุมากเกิดการขยายตัวและในเวลาการเย็นตัวนานจึงทำให้งานบิดงอวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดความร้อน heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานกรณีใช้อุปกรณ์จับยึดชิ้นงานขณะเชื่อมจะทำให้เกิดความเคล็ดตกค้างในเนื้อวัสดุ 2. การเตรียมแนวเชื่อมไม่ถูกต้องวิธีการแก้ไขทำได้โดยออกแบบแนวเชื่อมต้องเหมาะกับขนาดความหนาของชิ้นงานวิธีการให้ความร้อนก่อนหรือหลังและเชื่อมยึดชิ้นงานจะต้องแข็งแรงโดยต้องหาข้อมูลประกอบหรืออ้างอิง 3. ขนาดแนวเชื่อมไม่เหมาะสมวิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับขนาดแนวเชื่อมให้เหมาะสมกับขนาดความหนาของชิ้นงานซึ่งได้มาจากหลักวิศวกรรมหรือต้องหาข้อมูลประกอบ

อิงช่างเชื่อมต้องมีความรู้ knowledge ด้านงานเชื่อมเช่นการปรับกระแสไฟเชื่อมและทักษะฝีมือสกิล 4. การประกอบชิ้นงานเชื่อมต่อฉากไม่ดีมีวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมจะต้องฝึกประกอบชิ้นงานจุดเชื่อมยึดต้องแข็งแรงและต้องเผื่อขนาดการหดตัวเชิงมุมของชิ้นงาน 5. ขาแนวเชื่อมไม่เท่ากันวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมความเร็วแต่ละตำแหน่งในแนวจะต้องไม่เท่ากันด้านบนด้านล่างระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 6. ขอบซ้อนพอกเกยวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมลดความเร็วให้ความร้อนที่เกิดขึ้นที่ขอบแนวเชื่อมเสมอระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 7. การเกิดโพรงอากาศวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสนิมฝุ่นละอองคราบน้ำมันอุ่นชิ้นงานและอบลวดเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 8. การหลอมตัวไม่สมบูรณ์วิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับมุมลวดให้ปะทะเข้าด้านข้างให้มากกว่าเดิมหากมีการสายลวดก็ไม่ควรสายเร็วหรือทำเกล็ดหยาบ 9. แนวเชื่อมซึมลึกน้อยเกินไปวิธีการแก้ไขทำได้โดยประกอบงานให้สนิทเอียงมุมลวดเชื่อมลากบ่อหลอมลักษณะเชื่อมถอยหลัง 10. การกัดแหว่งวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดกระแสไฟเชื่อมให้ต่ำลงลดระยะอาร์คปรับมุมลวดเชื่อมช่วยเมื่อสายลวดถึงบริเวณด้านข้างแนวต้องสังเกตน้ำโลหะให้เต็มทุกเกล็ดช่างต้องสังเกตเป็นการเพิ่มทักษะฝีมือหรือสกิล 11. สแลกฝังในวิธีการแก้ไขทำได้โดยสายลวดให้สม่ำเสมอให้ขอบบ่อหลอมนำหน้าลวดเชื่อมขจัดสแลกระหว่างชั้นเชื่อมในกรณีเชื่อมซ้อนแนว 12. รูพุนวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสารมลทินคราบน้ำมันอุ่นชิ้นงานและอบลวดเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 13. รอยร้าวปลายแนวเชื่อมวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดการดึงตัวของเนื้อเชื่อมที่ปลายแนวเชื่อมโดยเชื่อมเติมเต็มในบ่อหลอมขณะบ่อหลอมกำลังลดแสงสว่างอย่ารอจนบ่อหลอมหมดแสงและปลายลวดเชื่อมต้องอยู่บริเวณบ่อหลอมหากปลายลวดเย็นตัวอาจจะเกิดรูพรุนที่ปลายแนว 14. รอยร้าวบริเวณเขตรอยต่อวิธีการแก้ไขทำได้โดยต้องทราบก่อนว่าวัสดุที่เราจะเชื่อมเป็นวัสดุชนิดไหนหรือต้องมีข้อมูลทางโลหะวิทยา 15. ข้อบกพร่องแนวลากวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมต้องมีการฝึกการเตรียมงานและการประกอบชิ้นงานจึงจะสามารถเชื่อมได้อย่างมีคุณภาพจากโมดูลการฝึกการเชื่อมอาร์คเราได้มือช่างเชื่อมคงเห็นแล้วว่าถ้าจะผลิตงานที่มีคุณภาพจะต้องใช้ช่างเชื่อมที่มีความรู้ความสามารถทักษะในการเชื่อมซึ่งต้องได้รับการฝึก

0: สวัสดีครับ
1: วันนี้กลับมาพบกับเราสองคนนะคะในรายการการทำผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวหน้าและผิวกายตอนที่หนึ่งค่ะนะคะพบกับเราสองคนค่ะ
0: อาจารย์กิตติพัฒน์อายุสุขครับ
1: ค่ะอาจารย์นฤมลผุยมนตรีนะคะจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ค่ะวันนี้รายการของเราเป็นตอนที่หนึ่งนะคะอาจารย์มีผลิตภัณฑ์สองผลิตภัณฑ์มาฝากท่านผู้ชมนะคะก็คือการทำสบู่เหลวล้างหน้าน้ำผึ้งนะคะแล้วก็ cleansing with foam
0: ใช่ครับ
1: วันนี้ก่อนหมอกรายการอาจารย์ล้างหน้ามาหรือยังคะ
0: ก็ล้างแล้วครับ
1: ล้างหน้ามาแล้วนะคะ
0: ครับ
1: วันนี้ปกติคนเราตื่นมาก็จะต้องมีการทำความสะอาดร่างกายนะคะ
0: ใช่ครับ
1: ฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราเน้นในส่วนของการทำความสะอาดผิวหน้าก่อน
0: ใช่ครับ
1: นะคะรายการตอนต่อไปของเราก็จะมีเรื่องของผิวกายด้วยนะคะแต่ว่าวันนี้ในเรื่องของผิวหน้าก็จะเป็นสบู่เหลวล้างหน้าน้ำผึ้งแล้วก็ตัว cleansing with foam นะคะสองผลิตภัณฑ์สองตัวนี้มีวิธีทำและการแตกต่างกันยังไงเดี๋ยวเราจะนำเสนอท่านผู้ชมนะคะ
0: ใช่ครับ
1: ทีนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มที่ตัวแรกก่อนค่ะอาจารย์สบู่เหลวน้ำผึ้งนะคะตัวนี้ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นสบู่เหลวล้างหน้าน้ำผึ้งฉะนั้นจะต้องมีส่วนผสมของน้ำผึ้งในส่วนประกอบน้ำผึ้งเนี่ยเดี๋ยวอยากให้อาจารย์อธิบายว่ามีคุณสมบัติแล้วก็มีเทคนิคในเรื่องของการดูน้ำผึ้งแท้ไม่แท้ยังไง
0: โอ้น้ำผึ้งน้ำผึ้งที่เป็นน้ำผึ้งส่วนใหญ่เป็นน้ำผึ้งที่เราเอามาทำเป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับใบหน้าเนี่ยเราก็จะเน้นเป็นน้ำผึ้งที่แบบค้างปีน้ำผึ้งค้างปีเนี่ยทำไมต้องน้ำผึ้งค้างป
1: ีจะดูได้ยังไงอะคะอาจารย
0: ์น้ำผึ้งค้างปีก็คือป่านไปหนึ่งปีแล้วสรรพคุณยาเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะมันไม่ร้อนจัด
1: ค
0: ือส่วนใหญ่คนโบราณเนี่ยก็ใช้ถ้าเอาน้ำผึ้งมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ภายนอกเนี่ยมักจะเอาน้ำผึ้งค้างปีอาจจะสีก็จะเข้มขึ้นสีก็ปกติสีน้ำผึ้งก็จะออกใสๆใช่ไหมแต่ถ้าเป็นน้ำผึ้งยังจับมาใหม่ๆปั๊บมันจะมีฤทธิ์ร้อนพอฤทธิ์ร้อนเนี่ยมันก็ทำให้รู้สึกในเรื่องของขยายรูขุมขน
1: ที่บางคนบอกว่าใช้น้ำผึ้งแล้วแพ้ใช่ไหมคะ
0: ใช่
1: อาจจะเกิดจากเทคนิคการเลือกผลิตภัณฑ์แบบนี้ด้วย
0: ใช่
1: แต่ทีเนี้ยถ้ามันขายอยู่เป็นขวดมันอาจจะดูยากนึงเพราะเดี๋ยวนี้มันจะมีน้ำผึ้งที่เป็นจากเกสรดอกไม้ซึ่งเขาเลี้ยงนะคะอาจารย์ส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้มันจะเป็นผึ้งเลี้ยงมากกว่าซ
0: ึ่
1: งจะมีจากดอกลำไยที่เราเห็น
0: ก็ใช้ได้แต่ว่าน้ำผึ้งพอเป็นน้ำผึ้งใหม่เนี่ยมันจะร้อนแต่พอเป็นน้ำผึ้งเก่าแล้วมันจะเย็นลงเอามาทำในผลิตภัณฑ์ในต่างๆอย่างเช่นเอามาทำเกี่ยวกับใบหน้าถ้าเป็นน้ำผึ้งเย็นเนี่ยมันจะความรู้สึกคือมันจะทำให้รูขุมขนอะไรเราเนี่ยมันไม่ขยายก็คือมันรักษาผิวได้ดีหรือไม่เอามาทำเป็นผลิตภัณฑ์ในเกี่ยวกับเส้นผมก็ไม่ร้อนหนังศีรษะนั่นแหละ
1: อาจารย์กำลังจะบอกว่าถ้าเราไปเจอผึ้งที่มีคนหาบน้ำผึ้งป่ามาเนี่ยมันใช้ได้ไหมคะ
0: อันนี้ต้องพิจารณาดูเพราะว่าแหล่งที่มานี่สำคัญนะครับน้ำผึ้งแท้เนี่ยจากประสบการณ์ที่ใช้น้ำผึ้งแท้เนี่ยรอลองมาชิมดู
1: ถ้า
0: หวานหวานแล้วแสบคอเหมือนก็เรียกหวานจนบาดคอมันจะรู้สึกถึงว่าหวานบาดคอหวานหวานแสบคอเนี่ยน้ำผึ้งแท้ส่วนมากจะเป็นแบบนั้น
1: หวานแสบคอ
0: ความรู้สึก
1: หวานแสบคอ
0: น่าลองต้องลองชิมดูถึงจะรู้อาจารย
1: ์ใช่ค่ะ
0: จริงๆน้ำผึ้งเนี่ยครับประโยชน์ของน้ำผึ้งเนี่ยมันมีหลากหลายก็คือมาจากเกสรดอกไม้ต่างๆคนโบราณเนี่ยบางครั้งเนี่ยเขาจะเลี้ยงผึ้งไว้มันมีหลากหลายการเลี้ยงนะผึ้งมีหลายชนิดผึ้งตัวเล็กๆก็เรียกผึ้งมิ้นก็อยู่ในตามในป่าที่อะไรก็เรียกป่า
1: ผึ้งหลวง
0: ถ้าผึ้งหลวงอยู่บนต้นไม้ใหญ
1: ่
0: รังใหญ่ๆแล้วก็อะไรนะผึ้งชนโรงก็อยู่ตามโพรงไม้เล็กๆอันนั้นชนโรงก็ตัวเล็กๆทีนี้ส่วนมากเนี่ยเราเอาน้ำผึ้งอันไหนมาใช้กันก็แล้วแต่เราจะเลือกเอามามันความสะดวกของเราที่จะเลือกมาหรือว่าจะเลี้ยงผึ้งไว้ในสวนอะไรอ่ะสวนผสมต่างๆอย่างเช่นเป็นพืชผสมต่างๆสวนเบญจพรรณพวกนี้ดอกไม้มีหลากหลายก็ได้น้ำผึ้งที่มีคุณภาพดีแต่บางคนก็ถ้าเอามาใช้เป็นรักษาโรคก็จะใช้น้ำผึ้งในดงต้นไม้ที่อยู่ใกล้ทะเลก็บอกมีสรรพคุณยาดีอย่างเช่นต้นเหงือกปลาหมออะไรพวกนี้ซึ่งมันมีเกสรก็มีสรรพคุณยาดีอะไรแบบนี
1: ้
0: หรือไม่ในดงเกี่ยวกับกัญชาแบบนี้ก็จะใช้เป็นน้ำผึ้งตัวนี
1: ้
0: ก็เรื่องของการรักษาจะดีมากน้ำผึ้งก็มีหลากหลายทีนี้ ความสะดวกของเราเราก็เลือกสรรเอาเองเลือกสรรเอาเองแล้วแนะนำให้ใช้น้ำผึ้งที่เป็นน้ำผึ้งค้างปีน้ำผึ้งค้างปีคือเอามาใส่ขวดแล้วอยู่ประมาณ1ปีถึง2ปีก็เอามาทำเป็นผลิตภัณฑ์ในเรื่องของภายนอกได้ดีเท่าที่ควร
1: ใช่ที่อาจารย์กิตพัฒน์บอกไปเมื่อกี้นี่ถือว่าเป็นเคล็ดลับนะคะ
0: ใช่เคล็ดลับ
1: เพราะว่าจริงๆแล้วผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางหรือผลิตภัณฑ์ทุกอย่างเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีส่วนประกอบที่มันเหมือนกันหรือว่ามีการใช้ซ้ำกันแต่เทคนิคในเรื่องของการเล่าที่มาของตัวสรรพคุณที่ใส่ลงไปเนี่ยมันเป็นตัวที่ทำให้เราอยากใช้
0: อยากใช้ใช่ไหมคะอาจารย์ก็เรียกสตอรี่
1: ใช่ใช
0: ่สตอรี่
1: ของผล
0: ิ
1: ตภัณฑ์ว่ามันมีที่มาที่ไปยังไงนี่แหละคือการที่เราเล่าเรื่องที่มาที่ไปแล้วมันอ๋อผลิตภัณฑ์ของเรามันทำไมถึงทำอย่างนี้ทำไมมันถึงมีราคาแบบนี้ทำไมมันถึงใช้แล้วมันเห็นผล
0: มันสามารถอัพราคาน
1: ั่นแหละค่ะคือเทคนิคต่างๆซึ่งเราจะเล่าให้ผลิตภัณฑ์เราดูน่าสนใจด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นเทคนิคที่เราอยากจะมาฝากท่านผู้ชมทีนี้นะคะสมัยเนี้ยการเลี้ยงผึ้งก็อาจจะมีจำนวนเยอะขึ้นนะคะน้ำผึ้งปลอมอาจจะหาได้ค่อนข้างน้อยแล้วนะคะอาจารย์หรือว่าแทบจะไม่มีแล้วนะปัจจุบันเนี้ย
0: ก็ให้เราพิจารณาเอาครับบางทีก็มาขายตะขวดนึงร้อยเดียวเนี่ยมันก็
1: ใช่เพราะอย่างบางคนแบบโอ้บอกน้ำผึ้งปลาน้ำผึ้งเดือน5โอ้แต่ว่าราคามันแทบจะเหมือนน้ำเชื่อมเลย
0: มันใช้ไม่ได้
1: ใช่มันอาจจะไม่ใช่น้ำผึ้งแท้ทีนี้วิธีการดูนะคะถ้าแหล่งที่มาที่ไปที่มันไม่สามารถบอกได้เราบอกให้เราได้ชัดเจนอันนี้เรามีเทคนิคในเรื่องของหมอแพทย์แผนไทยที่เขาจะมีวิธีการดูยังไงจะเห็นว่าน้ำผึ้งเนี่ยมันจะมีความหนาแน่นมากกว่าน้ำ
0: ใช่
1: ฉะนั้นถ้าเราหยดน้ำผึ้งลงในน้ำมันจะเป็นหยดน้ำผึ้งลงไปที่ก้นน้ำเลยค่ะจ๊ะมันจะไม่ได้แตกกระจายที่ผิวน้ำอันนี้ก็เป็นวิธีการสังเกตได้ง่ายๆสองเขาบอกว่าน้ำผึ้งเนี่ยจุดแข็งมันจะไม่ใช่ศูนย์องศาฉะนั้นเนี่ยสมมติเราเอาน้ำผึ้งไปแช่ตู้เย็นในช่องฟรีซแล้วกันมันจะไม่เกิดเป็นน้ำแข็งเวลาเรามาจิ้มมันก็ยังนิ่มอยู่เพราะว่าจุดแข็งของเขาเนี่ยมันต่ำกว่า0องศาซึ่งมันจะต่างกับน้ำเปล่านะคะน้ำเปล่าเนี่ยเมื่ออุณหภูมิสูงองศาเพิ่มมันจะกลายเป็นน้ำแข็งอันนี้ก็คือเป็นเทคนิคได้นะคะทีนี้ตำราเคยคุยกับหมอพื้นบ้านบางท่านแกบอกว่าถ้าเราผสมกับปูนขาวหรือปูนแดงปูนเคี้ยวหมากนะคะจ๊ะมันจะรู้สึกร้อนๆอุ่นๆขึ้นกว่าอุณหภูมิปกตินะคะแล้วเขาบอกว่าถ้าทิ้งไว้เขาบอกว่ามดจะไม่ขึ้นอันเนี้ยเคยเห็นมดดำมันไตอยู่แต่มดแดงนี่ยังไม่เคยลองนะคะ อันนี้ก็คือเป็นเทคนิคเนาะเกิดเราได้มาจากชาวบ้านหรือบางทีเราไปเจอตามสถานที่ธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยซึ่งบางทีเราจะซื้อกลับมาอย่างเงี้ยเราไม่แน่ใจอย่างน้อยๆก็หยดลงกับน้ำเพื่อทดสอบดูก่อนก็ได้
0: ที่อาจารย์พูดไปตะกี้เรื่องที่ว่ามันหวานแสบคอเนี่ยเพราะตัวเองอ่ะเคยไปจับผึ้งจากในรังมันมีรังที่เป็นโพรงอ่ะผึ้งโพรงพอล้วงมาแล้วเอามาลองทานดูหวานแสบปี๊ดเลยปึ้งมิ้นก็เหมือนกันจับมาจากรังเลยมาลองทานดูแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่หวานแสบคอเนี่ยมันไม่ใช
1: ่
0: ต้องหวานแสบคอในน้ำผึ้งให้สังเกตตรงนี้แหละบางคนจะทดลองแบบอื่นก็แล้วแต่นี่ความสามารถแต่ละคน
1: นะคะอันนี้ก็ลองไปใช้ดูนะคะเราจะได้ดูว่ามันเป็นยังไง
0: เวลาซื้อด้วยเราสามารถทดลองง่ายด้วยเอามาชิมได้เลย
1: ใช่แล้วนะคะอันนี้ก็คือยังบอกว่าชื่อผลิตภัณฑ์เราเป็นสบู่เหลวน้ำผึ้งนะคะวันนี้เราก็เลยให้อาจารย์แนะนำน้ำผึ้งกับท่านผู้ชมหน่อย
0: แล้วสมุนไพรล่ะอาจารย์วันนี้เรามี
1: ใช่สมุนไพรในส่วนประกอบอื่นๆนะคะเดี๋ยวทางรายการน่าจะขึ้นส่วนผสมให้แต่วันนี้ในการใช้สมุนไพรเนี่ยเราจะมีเทคนิคการสกัดน้ำต้มสมุนไพรมาให้ใช้นะคะเพราะว่าหลายๆท่านเนี่ยอาจารย์ทานน้ำต้มสมุนไพรไหม
0: ก็ทาน
1: อาจารย์ทานตัวไหนเป็นประจำ
0: ส่วนใหญ่ก็จะเป็น
1: ต้มเลยน้ำขิงปัจจุบันนี้ไม่ต้องต้มเองแล้วนะมีขายแล้ว
0: ก็ได้กับน้ำขิงถ้าน้ำขิงก็เป็นขิงแก่แล้วพวกนี
1: ้ต้มน้ำกระเจี๊ยบ
0: ก็ไม่ค่อยบ่อย
1: น้ำเค้กฮวยมีสมุนไพรหลายๆอันนี้อาจจะดื่มเพื่อความสดชื่นนะคะ
0: ใช่ครับ
1: แต่ว่าถ้าเราจะใช้เกี่ยวกับบำรุงผิวในวันนี้แล้วก็แก้ปัญหาในเรื่องของผิวในวันนี้เรามี2ตัวมาฝากท่านผู้ชมคือฟ้าทลายโจรกับขมิ้น
0: ขมิ้นชัน
1: นะคะอันนี้วันนี้ที่เรานำมามันจะเป็นของแห้งค่ะอาจารย์
0: เป็น
1: นะคะ
0: ตาก
1: ใช่อันนี้อาจจะมีจำหน่ายนะคะ
0: คร
1: ับ แต่ว่าถ้าเกิดที่บ้านเรามีเราก็สามารถใช้ต้นสดได
0: ้
1: นะคะเอาต้นสดมาได้เลยจริงๆตัวส่วนที่ใช้ของพืชเนี่ยก็มีผลต่อส่วนที่เป็นสารสำคัญนะคะปกติฟ้าทลายโจรเนี่ยเขาใช้ทั้งต้นนะคะอาจารย์
0: ใช่
1: ไม่ได้ใช้ใบใช้กิ่งใช้ก้านอันนี้เราใช้ทั้งต้นเลยนะคะถ้าท่านผู้ชมหาของสดได้ก็ใช้เป็นของสดนะคะแต่วันนี้เราเอาตัวอย่าง
0: ชื่อก็บอกนะฟ้าตะลายโจร
1: ใช่นะคะ
0: ฟ้าตะลายโจรนี่คือเป็นสมุนไพรตัวหนึ่งที่มีฤทธิ์เย็น
1: ใช่ฤทธิ์เย็น
0: ขมเย็น
1: ใช่ขมเย็น
0: แล้วพอขมเย็นเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของลดอาการ
1: อัก
0: เสบต่างๆอย่างเช่นเป็นสิวเป็นแผลเล็กๆนะครับและลดอาการระคายเคืองผิวด้วยนะครับ
1: เย็นนี่เย็นจริงๆนะคะอาจารย์เพราะว่าเคยลองมากับผิวแล้วท่านผู้ชมไม่เชื่อนะคะลองซื้อฟ้าทลายโจรที่เป็นแคปซูลอะ
0: ครับ
1: แกะออกมา
0: ครับ
1: ผสมกับน้ำสะอาดให้มันเป็นผงพอกแล้วลองมาแต้มที่สิวดูสิวอักเสบจะบอกว่าเย็นอะเหมือนเราแบ
0: บ
1: ทาน้ำแข็งเลยนะคะอันนี้จริงๆเลยเพราะว่ารสยาสมุนไพรเนี่ยมันมีส่วนนะคะในการสัมผัสกับผิว
0: จริงๆพอเรามาทำเป็นปิดพันปั๊บเนี่ยรสขมเย็นเนี่ยมันทำให้พอเป็นขมเย็นใช่ไหมมันทำให้รูขุมขนของเล็กลงนะครับแล้วกระชับทำให้เล็กลงแล้วมันทำให้ผิวเราเรียบขึ้นนะครับมีผลนะครับ
1: ฉะนั้นเนี่ยผลิตภัณฑ์นี้ใครที่มีปัญหาเรื่องของสิวผิวแพ้ง่ายก็ถือว่าเหมาะเลยนะ
0: ค
1: ะแต่ถ้าเกิดใครที่ไม่มีเรื่องของสิวอักเสบก็สามารถใช้ได้เพราะมันก็ถือว่าเป็นตัวที่ป้องกันอาการระคายเคืองนะคะเหมือนเราเจ็บคออย่างเงี้ยถ้าเกิดบริเวณที่ผิวหนังเราก็คือช่วยลดการอักเสบนั่นเองนะคะ
0: ครับ
1: ตัวต่อมาคืออะไรคะอาจารย
0: ์กามิ้นชัน
1: อ๋อกามิ้นก็นี่ว่ารถด่วน
0: กามิ้นนี่จริงๆก็มีหลากหลายนะครับกามิ้นมีตั้งแต่กามิ้นชันกามิ้นอ้อยกามิ้นขาว
1: อันนี้สมุนไพรน่าจะผ่านการตากแห้งมานานมากแล้วนะคะอาจารย์หัวเล็กมาก
0: อ๋อครับผม
1: กามิ้นชัน
0: กามิ้นชันฤทธิ์ของกามิ้นชันต้านการอักเสบได้ดีมากโดยเฉพาะระบบเส้นประสาทเส้นเลือดฝอยต่างๆลดอาการอักเสบได้ดีมากแต่ถ้าเราใช้ไปนอกก็ในเรื่องของช่วยในเรื่องของกระชับด้วยนะครับลดรอยริ้วรอยต่างๆด้วยแล้วก็ลดอาการอักเสบของสิวนะครับหรือว่าเป็นแผลเล็กๆอะไรต่างๆครับ
1: นะคะตัว
0: ข
1: มิ้นชันเนี่ยถือว่าเป็นสมุนไพรที่โหอยู่คู่กับความงามเลยเขาบอกว่าใครที่อยากมีผิวพรรณผุดพองเราดูสูตรต่างๆในเรื่องของการบำรุงผิวหน้าบำรุงผิวกายเนี่ยมักจะมีส่วนผสมของสมุนไพรที่เป็นขมิ้นทีนี้อาจารย์คะนอกจากขมิ้นชันแล้วจริงๆแล้วมันจะมีขมิ้นอ้อยด้วย
0: กามิ้นอ้อย
1: จะใหญ่ความรู้นิดนึงว่าก
0: ามิ้นอ้อยนะคือหัวก็จะยาวและใหญ่กว่า
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็
1: ใช้ได้เหมือนกันไหม
0: กามิ้นอ้อยเนี่ยจะเน้นไปทางรักษาอาการบวมนะครับบวมนะครับใช้สำหรับพวกทำเป็นน้ำมันเกี่ยวกับน้ำมันนวดต่างๆช่วยลดอาการอักเสบบวมได้ดีมากแต่กามิ้นชันเนี่ยจะเน้นไปทางรักษาพวกเส้นประสาทหรือว่าแผลรอยริ้วรอยต่างๆนะพวกภายนอกจะใช้ดีมากแต่ภายในก็ใช้ดีอย่างเช่นเอามาทำเป็นยาร
1: ัก
0: ษาย ารักษาภายในก็ลดอาการอักเสบเส้นประสาทในกระเพาะอาหารได้ดีหรือว่าเส้นหรือว่าเอามาทำเป็นน้ำมันเหลืองมารักษาปลายประสาทอักเสบนะครับน้ำมันกามิ้นชันดีมากนะครับยกให้เป็นตัวยาที่แบบสุดยอดตัวหนึ่งกามิ้นแล้วก็เป็นอาหารชั้นเลิศเลยสำหรับรักษาเกี่ยวกับภายในอ่ะลด
1: บางคนที่มีปัญหาเรื่องของกระเพาะอาหารนะคะก็เห็นเขารับประทานขมิ้นชันค่ะ
0: ขมิ้นชันครับช่วยรักษา
1: ได้ดีช่วยในเรื่องของระบบอาหารย่อยอาหารมาที่อาจารย์บอกเมื่อกี้ด้วย
0: มีอยู่ครั้งจากประสบการณ์ตัวเองมีน้องก็มาอยู่กับผมจากประเทศลาวก็วิ่งมาหน้าตั้งมาเลยตอนเช้าบอกพี่มีขมิ้นขึ้นไหมผมก็บอกขมิ้นขึ้นคืออะไรมาถึงมันเหลืองๆอ่ะพี่ผมขอสัก2หัวบอกเอามาทำไมก็บอกก็ปวดท้องก็มาถึงเคี้ยวๆๆๆได้กามิ้นมาปรับเคี้ยวๆๆแล้วคืนไปโอ้ยผมหายแล้วผมโล่งแล้ว
1: ค่ะ
0: เขาบอกว่าเขาเป็นโรคกระเพาะอาหารพอได้กินปั๊บหายเลย
1: ค่ะ
0: เขามาเคี้ยวสดๆเลยนะ
1: ค่ะ
0: คนลาวก็เอามาใช้ก็เรียกกามิ้นขึ้นแต่ละภูมิภาคเรียกไม่เหมือนกันนะครับกามิ้นชันบางคนก็เขาเรียกอะไรบ้านเธอเรียกอะไร
1: เรียกขมิ้นชันนี่แหละค่ะ
0: อ๋อขมิ้นชันนะ
1: ใช่ค่ะ
0: มันมีขมิ้นทางอีสานก็สีไม่เข้มเหมือนทางใต้บางทีก็สีออกเหลืองอ่อนๆก็มีนะครับ
1: ค่ะ
0: ขมิ้นชัน
1: จริงๆเนี่ยทางสมุนไพรตัวขมิ้นชันเนี่ยประเทศเราเนี่ยมีการวิจัยออกมาหลายๆมหาวิทยาลัยนะคะลองไปอ่านดูได้แต่สารสำคัญที่เราเห็นแล้วก็ชูคุณสมบัติกันเป็นประจำก็คือเป็นสารในกลุ่มฟลาโวนอยด์
0: คือ
1: สารเคอร์คูมินนั่นเองนะคะผลิตภัณฑ์ในเรื่องของผิวขาวนะคะลดการอักเสบชะลอวัยแล้วก็ในเรื่องของทำให้ฝ้ากระจุดด่างดำหายด้วยนะคะอันนี้ถือว่าเป็นสมุนไพรที่ประเทศเราเขาค่อนข้างที่จะปลูกเยอะแล้วส่งเสริมให้เป็นสมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐานด้วยซึ่งเราใช้ทั้งภายในและก็ภายนอก
0: ใช่เด่นชัดมากเลยตัวน
1: ี้ใช่นะคะตัวนี้นะคะวันนี้ก็คือพระเอกกับนางเอกที่ต่อจากตัวน้ำผึ้งของเราก็จะมีสมุนไพร2ตัวนี้ด้วย
0: ก่ออีกนิดนึงเพิ่มเติมอีกนิดเรื่องกามิ้นชันนะครับ ขมิ้นชันบางคนก็แพ้รู้ไหมแพ้อะไรอาจารย์รู้ไหมแพ้อะไร
1: ยังไม่ทราบ
0: แพ้สารที่เป็นยางยางของขมิ้นชันเนี่ยบางคนแพ้แล้วก็คันเป็นผื่นคันมาอาจารย์ขอแนะนำนิดนึงสำหรับคนบอกเคล็ดลับให้นิดนึงสำหรับคนที่ต้องการ

0: นำกับมิ้นชันมาใช้
1: ค่ะ
0: คือปอกเปลือกออกปอกเปลือกออกก่อนหล
1: ัง
0: จากนั้นเสร็จเอาไปนึ่งครับ
1: ค่ะ
0: นึ่งไอ้ยางออกก่อนแล้วมาผึ่งให้แห้งแล้วถึงจะเอามาบดทำเป็นยาหรือว่าทำเป็นปิดพันต่อไป
1: ค่ะ
0: อันนั้นคือจะไม่แพ้เลยเพราะตัวแพ้บางคนแพ้ที่ตรงยางที่อยู
1: ่
0: พอนึ่งยางออกแล้วคือจบเลยไม่แพ้เลยใช้แล้ว
1: ใช่
0: โอเคเลยไม่มีปัญหา
1: อย่างของเราในวันนี้ที่เราใช้เนี่ยปกติถ้าเหมือนที่อาจารย์แนะนำกี้นะคะเวลาเดี๋ยวเราจะมีการสกัดตัวฟ้าทลายโจรกับขมิ้นชันซึ่งในอัตราส่วนของตัวที่สกัดเราก็คือจะใช้ฟ้าทลายโจร20กรัมนะคะขมิ้นชัน10กรัมนะคะต้มกับน้ำสะอาด200กรัมนะคะต้มให้เหลือ1ต่อ1เลยค่ะให้เหลือครึ่งนึงนะคะวิธีการจะดูยังไงสมมติว่าเราเทน้ำลงไป200ก
0: ร
1: ัมเราจะมาเทน้ำออกเพื่อให้ดูว่าน้ำมันเหลือครึ่งนึงหรือเปล่าอันนั้นอาจจะทำได้ยากนะคะเบื้องต้นถ้าสมมติว่าอย่างบางท่านที่มีหม้อต้มนะคะสมมติเราเทลงไปปุ๊บแล้วเราก็ต้มให้เดือดนะคะเราอาจจะไม่ได้จับเวลาแต่ว่าเราสามารถมาดูได้นะคะเพราะมันขึ้นอยู่กับเราทำมากทำน้อยเสร็จแล้วเราสามารถใช้ความสูงของระดับน้ำนะคะวัดก็ได้เช่นสมมติว่าเราใส่ลงไปครั้งแรกแล้วความสูงของน้ำก่อนต้มมันเท่านี้นะคะผ่านไปสัก5นาที10นาทีเราก็ลองมาวัดใหม่ว่าน้ำมันเหลือครึ่งนึงหรือยังแบบนี้ก็ได้ก็จะทำให้เราประมาณได้นะคะว่าเราต้มไปแล้วมันเหลือ1ส่วนนั่นเอง
0: ใช่หลักการคือต้มไว้ไฟกลาง
1: ใช่นะคะเสร็จแล้วนะคะพอเราต้มเสร็จแล้วน้ำเหลือ1ส่วนเหมือนที่เราหายไป1ส่วนแล้วเหลือ1ส่วนนะคะเราก็กรองนะคะถ้าเราใช้ชิ้นของสมุนไพรที่เป็นของแห้งของสดที่มันหยาบก็อาจจะกรองด้วยกระชอนก่อนนะคะแต่ถ้าจะกรองให้น้ำเขาใสเลยเนี่ยก็แนะนำเป็นกระดาษกรองชาแล้วก็สำลีซึ่งมันก็จะได้ออกมาเป็นน้ำต้มฟ้าทลายโจรกับขมิ้นชันแบบนี
0: ้
1: นะคะนี่แหละที่เราจะนำมาเป็นส่วนผสมใน
0: สบู่
1: เหลวล้างหน้าของเรานะคะบางท่านบอกว่าโอ้โหอาจารย์ยุ่งยากจังเลยเราจะซื้อสารสกัดมาใส่ได้ไหมถ้าเราซื้อสารสกัดมาใส่เดี๋ยวเราแนะนำท่านผู้ชมอีกทีนึงตอนที่เราปรับสูตรนะคะ
0: ใช่
1: เนี่ยตัวเนี้ยสามารถที่จะทำเองได้นะคะแล้วก็เป็นสมุนไพรในครัวเรือนด้วยนะคะทีนี้เวลาที่เราต้มน้ำสมุนไพรที่เป็นฟ้าทลายโจรกับขมิ้นชันเนี่ยเวลาต้มแล้วนะคะเราจริงๆแล้วเราอยากให้ใช้เลยไม่แนะนำให้เก็บไว้บางคนจะบอกว่าต้มไว้เยอะเดี๋ยวเอาไปแช่ตู้เย็นไว้ก่อนเดี๋ยวผ่านไปสักเดือนนึง2เดือนแล้วค่อยมาทำเนี่ยอาจจะ
0: เสื่อมไป
1: ใช่จริงๆพอต้มเสร็จแล้วก็ผสมในสูตรเลยนะคะมันจะไม่เหมือนสารสกัดนะคะถ้าสารสกัดคือเขามีการสกัดแล้วมีการใส่สารกันเสียมาแล้วอายุของสารสกัดมันก็จะอยู่ได้ตามที่แต่ละที่เขาสกัดมานะคะแต่ถ้าเป็นน้ำต้มสมุนไพรก็แนะนำให้ผสมภายใน 1-2 วันก็พอแล้วนะคะ
0: ถ้าทำเลยแล้วต้มเลยก็ผสมเลยยิ่งดี
1: ใช่ยิ่งดีกว่า
0: เชื้อแบคทีเรียอะไรก็ไม่เข้าไปปนเปื้อนอัน
1: น
0: ี้
1: คือเราสกัดน้ำต้มสมุนไพรเสร็จแล้วทีนี้เรามาดูส่วนผสมของสบู่เหลวนะคะของเรานะคะพอได้น้ำต้มสมุนไพรมาแล้วกรองออกแล้วนะคะได้มาเป็นน้ำแบบนี้แล้วนะคะเรามาดูส่วนผสมอย่างอื่นนะคะตัวแรกก็คือเป็นหัวสบู่อ่อนนะคะชื่อทางการค้าเขาอาจจะเรียกหลายที่เป็นโซฮาทอลิก D2 หรือว่าหัวสบู่อ่อนสารชำระล้างนะคะมีให้เราเลือกหลากหลายค่ะอาจารย
0: ์แต่ตัวนี้จะอ่อนโยนใช่ไหมคร
1: ับใช่ตัวนี้จะอ่อนโยนก็คืออาจจะเป็นกลุ่มจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีถ้าเราเลือกเทคนิคการเลือกสารชำระล้างละกันนะคะง่ายๆสั้นๆถ้าเราไปหาดูเนี่ยมันจะมีในเรื่องของประจุนะคะก
0: ็
1: คือเวลาที่สารชำระล้างเนี่ยมันเจอกับน้ำมันจะเกิดเป็นประจุนะคะซึ่งเขาจะมีการเรียงลำดับไว้หนึ่งก็คือพวกที่มีประจุลบอันนี้ก็จะทำความสะอาดดีชำระล้างดีแต่จะไม่ค่อยอ่อนโยนกับผิวนะคะเราอาจจะเห็นในผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่เป็นภาชนะต่างๆนะคะไม่ค่อยนิยมใช้ในเรื่องของผิวหนังมนุษย์สังเกตว่าหลายยี่ห้อที่เขาบอกว่าปราศจาก SOS SLS นั่นแหละคือสารชำระล้างนะคะซึ่งมีความเป็นด่างสูงนะคะรองลงมาก็คือเป็นพวกประจุบวกอันนี้ก็จะอ่อนโยนลงมาหน่อยนะคะราคาก็จะสูงขึ้นนะคะสังเกตเห็นว่าพวกที่มีประจุลบประจุบวกลักษณะของฟองค่ะอาจารย์มันจะเยอะมากนะคะฟองเยอะลื่นผิวตึงผิวนะคะคนที่มีผิวจะชอบนะคะแต่ว่าคนที่มีผิวค่อนข้างบอบบางอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือมีริ้วรอยจะรู้สึกว่าผิวเราแห้ง
0: ก็ผิวแห้งมันก็เป็นขุยเนาะมันทำให้แสบผิวได้ด้วย
1: ม
0: ัน
1: ก
0: ็
1: ย
0: ิ่
1: งทำให้แห้งหนักกว่าเดิมนะคะฉะนั้นมันก็จะมีพวกที่มีทั้งประจุบวกประจุลบเนี่ยก็จะมีการผสมผสานให้มันดูอ่อนโยนมากขึ้นเหมือนกับพวกโซฮาทอลิก D2 เนี่ยมันจะมีทั้งประจุบวกประจุลบ
0: ส่วน
1: ใช่ค่ะ
0: ส่วนสำคัญของ
1: ก็คือจะอ่อนโยนขึ้น
0: มาจากพวกพืชใช่ไหม
1: ใช่แล้วก็จะมาจากพวกที่เป็นธรรมชาติพวกกรดไขมันต่างๆนะคะแล้วก็

0: ีกตัวนึงก็คือตัวที่ไม่มีประจุเลยอันนี้ส่วนใหญ่จะใช้ในผลิตภัณฑ์เด็กที่เขาบอกว่า non ionic อะค่ะนั่นแหละการชำระล้างก็จะอ่อนโยนคำว่าอ่อนโยนเนี่ยเมื่อใช้กับผิวเด็กซึ่งเขาไม่ได้ใช้เครื่องสำอางหรือไม่ได้ผ่านมลภาวะอะไรมากมายเนี่ยก็จะชำระล้างดีแต่อย่างบางท่านเนี่ยโอ้โหแต่งหน้าจัดเต็มสิ่งสกปรกมาไปใช้แบบที่เป็นอ่อนโยนอาจจะทำความสะอาดได้ไม่ดี
1: ใช่ไม่สะอาด
0: ใช่แต่ปัจจุบันเนี่ยสารชำระล้างก็มีให้เราเลือกหลากหลายตัวที่เป็นธรรมชาติหรือแม้กระทั่งสารให้ฟองปัจจุบันนี้ก็มีแบบที่เป็นธรรมชาติแล้วนะคะในกลุ่ม SLS SLES เนี่ยก็มีมาตั้งนานแล้วไม่ได้เป็นสารต้องห้ามนะคะสามารถใช้ได้นะคะราคาก็ถูกนะคะแต่ปัจจุบันนี้ก็มีตัวใหม่ๆให้เลือกมากมายเหมือนกันนะคะ
1: Suatoric D2 ใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะตัวต่อมาก็คือโคโค่โฟมตัวนี้แหละเป็นสารชำระล้างที่มันอ่อนโยนหนูเขาเรียกว่าไม้ใช่ตัวนี้ก็จะให้ฟองด้วยแล้วลักษณะของฟองนะคะก็จะละเอียดเป็นบับเบิ้ลเดี๋ยวตอนที่เราทำเสร็จแล้วเนี่ยเราบรรจุภาชนะบรรจุให้ดูเดี๋ยวเราจะทำให้ดูว่าฟองมันจะหนาแน่นเห็นไหมคะที่เขาโฆษณาเป็นวิปครีมใช่นะคะแล้วฟองก็จะแทรกซึมเข้าสู่รูขุมขนเราเวลาทำความสะอาดก็จะรู้สึกนุ่มผิวนะคะตัวต่อมาก็คือน้ำต้มสมุนไพรที่เราแนะนำในเรื่องของการต้มไปแล้วเมื่อสักครู่นี้นะคะตัวต่อมาก็คือน้ำผึ้งเหมือนที่อาจารย์บอกก็ถือว่าเป็นนางเอกกับพระเอกคู่กันในวันนี้นะคะแล้วก็ตัวสุดท้ายวันนี้เรามีการใส่กลิ่นที่เป็นน้ำมันหอมระเหยนะคะเพื่อช่วยในเรื่องของลดการเสียก็คือตัวเปปเปอร์มินต์นั่นเองนะคะตัวนี้ฉะนั้นถ้าเราทำตามสูตรที่เราบอกมาเมื่อกี้เนี่ยผลิตภัณฑ์เราก็จะมีความเย็นคือทาแล้วจะรู้สึกเย็นสบายผิวนะคะเหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาสิวอักเสบนะคะผิวแพ้ง่ายแต่ถ้าเกิดท่านไม่ชอบความเย็นกลิ่นน้ำมันหอมระเหย
1: สามารถเปลี่ยนได
0: ้ก็สามารถที่จะเปลี่ยนได้นะคะเดี๋ยวเราทวนสูตรให้ท่านผู้ชมอีกรอบนึงนะคะเทคนิคในการทำน้ำต้มสมุนไพรก็มีฟ้าทะลายโจรขมิ้นชันนะคะต้มกับน้ำ200กรัมให้เหลือ1ส่วนกรองให้สะอาดนะคะกรองให้เรียบร้อย
1: ตากรองไม่สะอาดจะเกิดตกเป็นตะกอน
0: ใช่ตกเป็นตะกอนถ้าเราใช้เองก็โอเคค่ะอาจารย์ใช้แล้วก็หมดไปแต่ว่าถ้าเกิดท่านผู้ชมบางท่านที่ชมรายการเราต่อยอดในเรื่องของธุรกิจเป็นผู้ผลิตเครื่องสำอางก็ต้องทำให้ไม่มีตะกอนนะคะ
1: ใช่ครับ
0: นะคะ
1: บางคนก็อาจจะพอทำผิดพันธุ์พอกลัวตกตะกอนก็เลยใส่สีลงไป
0: ใช่
1: ก็สามารถ
0: สี
1: แต่งได้
0: นะคะแต่วันนี้สีอาจจะเป็นสีที่มาจากน้ำผึ้งกับน้ำต้มสมุนไพรนะคะยกเว้นว่าท่านผู้ชมไปทำแล้วใส่เป็นสารสกัดก็อาจจะมีการแต่งสีผลิตภัณฑ์ฉะนั้นเราจะเห็นผลิตภัณฑ์ที่มีจำหน่ายเนี่ยบางอันเป็นสีชมพูสีฟ้าอันนั้นคือเกิดจากการแต่งสีนะคะ
1: ใช่ครับ
0: นะคะ
1: นี่
0: ใช่ส่วนผสมของตัวสบู่เหลวน้ำผึ้งของเราก็จะมีโซฮาโทลิก D2 นะคะ20กรัมนะคะโคโค่โฟมสารชำระล้างแบบอ่อนโยน15กรัมนะคะน้ำต้มสมุนไพรฟ้าทะลายโจรกับขมิ้นชัน40กรัมนะคะน้ำผึ้งนะคะ 24.5 กรัมแล้วก็ตัวน้ำมันหอมระเหยเปปเปอร์มินต์อ่อยนะคะ
1: 0.5 กรัม
0: นะคะได้ส่วนผสมทั้งหมดแล้วเดี๋ยวเราก็จะทำการผสม
1: เ
0: นื่องจากว่าโซฮาโทลิก D2 กับโคโค่โฟมเป็นสารชำระล้างซึ่งมันมีฟองในตัวฉะนั้นในการทำเนี่ยเทคนิคนะคะก็คือจะต้องคนเบาๆคนไปในทางเดียวกันห้ามผสมแบบการตีไข่ที่จะเอาไปเจียวมันยิ่งทำให้เกิดฟองพอเกิดฟองเสร็จกว่าฟองจะยุบ
1: ต้องใช้เวลาเป็นคืน
0: ใช่ก็ใช้เวลานะคะนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มตั้งแต่เอาโซฮาโทลิก D2 กับโคโค่โฟมอันนี้มันจะมีความหนืดนะคะถ้าเราควักออกมาอาจจะควักออกมาไม่หมดเนี่ยอันดับแรกเราควักออกมาก่อนเพราะนี้เราชั่งมาให้แล้วนะคะเราชั่งตามส่วนผสมให้แล้วนะคะส่วนผสมที่เราบอกไปเมื่อตั้งแต่ตอนต้นเนี่ยจะเป็นอัตราส่วนของการทำผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางใน100ส่วนหรือ100กรัม
1: ครับ
0: 100กรัมนะคะซึ่งมันก็จะทำได้แค่100กรัมมันน้อยแต่ว่าในการทำเป็นจริงบางท่านเขาก็จะทำที่1กิโล500กรัม100กรัมเท่ากับ1เท่ากับ1ขีดนะคะหรือ1กิโลเท่ากับ 1,000 กรัมฉะนั้นถ้าเราจะทำ1กิโลก็คูณ10นะคะอันนี้หลายๆท่านที่เราไปสอนบางท่านยังคูณสูตรไม่เข้าใจนะคะแต่เราต้องดูก่อนว่าปริมาณอัตราส่วนเท่าไหร่นะคะทีนี้ถ้าที่ติดขวดแบบนี้นะคะก็สามารถที่จะเอาน้ำต้มสมุนไพรอะค่ะผสมลงไปได้นะคะอันนี้คนเบาๆเพื่อไม่ให้เกิดฟองนะคะแล้วก็คนเบาๆก่อนนะคะ
1: ตัวต่อไป
0: ตัวต่อมาก็คือ โคโค่โฟม
1: โคโค่โฟมก็คือสารให้ฟองนะครับเพิ่มฟองให้นุ่มนวลนะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: ฟองตัวนี้คือจะเป็นตัวที่ทำฟองละเอียดนะครับ
0: ใช่ค่ะตัวต่อมาก็คือน้ำผึ้งนะคะน้ำต้มสมุนไพรเนี่ยเราไม่ใส่หมดครั้งเดียวนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอาไว้อันนี้จะเป็นสีแบบสีเหลืองทองของตัวน้ำต้มสมุนไพรแล้วก็ตัวไอ้นี่เลยค่ะน้ำผึ้งนะคะ
1: ผิดพันธุ์ตัวนี้ก็จะออกเป็นส
0: ีใส่กิน
1: สีคล้ายๆน้ำผึ้งนะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: ดูหน้าฉายสีน้ำผึ้ง
0: เดี๋ยวเราจะเทน้ำต้มสมุนไพร

0: นะคะ
1: ตามด้วยโปรพิเมนต์
0: นี่ใส่ไปแล้ว
1: แต่งกลิ่น
0: ใช่โอ้หอมมากเลยค่ะอาจารย์หอมเย็นนี่ค่ะอาจารย์พอเราผสมส่วนผสมทุกอย่างนะคะเรียบร้อยแล้วก็จะได้ออกมาเป็นของเหลวแบบนี้นะคะ
1: ครับ
0: จากนั้นนะคะเราก็นำนะคะ
1: บร
0: รจุภัณฑ์ที่เป็นหัวปั๊มแบบนี้นะคะใส่ลงไปนะคะก็จะได้ออกมาเป็นตัวสบู่เหลวหัวปั๊มมูดแล้วนะคะสำหรับตัวสบู่เหลวน้ำผึ้ง
1: หัวปั๊มมูดก็ดีอย่างนึงเวลาปั๊มออกมาแล้ว
0: เวลาปั๊มออกมาก็จะเป็นโฟมค่ะอาจารย์เพราะว่าบางคนที่เป็นสิวอักเสบเนี่ยเวลาเราปั๊มออกมาปุ๊บเราจะต้องมาถูที่หน้าเราซึ่งบางทีคนที่มีสิวอักเสบเนี่ยมันอาจจะเกิดการระคายเคืองมากขึ้นนะคะปัจจุบันนี้ผลิตภัณฑ์แล้วก็บรรจุภัณฑ์เนี่ยเขาทำให้ทันสมัยขึ้นคือทำโฟมมาให้เราเลย
1: ให้โฟมนุ่มลื่นเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ค่ะแล้วก็เอามาล้างทำความสะอาดหน้
1: า
0: โดยที่เราไม่ต้องไปทำการเอามือเสียดสีที่ผิวหน้าเรานะคะผลิตภัณฑ์ตัวต่อไปของเราก็คือตัว Cleansing With Foam
1: ตัวใหม่
0: อาจารย์เคยเห็นแบบพวกผลิตภัณฑ์ในท้องตลาดที่เขาแบบโฆษณาเป็นโฟมออกมาอย่างนี้ไหมคะ
1: เคยดู
0: ใช่ผลิตภัณฑ์ของเราในวันนี้ก็คือเป็นแบบนั้นเลย
1: ดูน่าใช้เน
0: า
1: ะ
0: ใช่ดูน่าใช้แล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่อ่อนโยนด้วยนะคะฉะนั้นเนี่ยใครที่มีปัญหาเรื่องของสิวผิวแพ้ง่ายนะคะหรือใครที่ไม่ได้มีปัญหาผิวเลยต้องการที่จะทำความสะอาดแบบไม่มีสารตกค้างก็แนะนำตัวสูตรนี้เลยนะคะ
1: กินเซอร์วิปโฟม
0: ใช่นะคะตัวผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวหน้าที่มันเป็นโฟมนั่นเองนะคะทีนี้นะคะเรามาดูส่วนผสมในสูตรนะคะเริ่มจากตัวแรกนะคะก็คือตัวน้ำสะอาดค่ะนะคะเราใส่ในสูตรไปทั้งหมด 62.3 กรัมนะคะตัวต่อมาก็คือสารให้ความชุ่มชื้นคือกลีซอรีนนะคะกลีซอรีนก็เป็นตัวที่บำรุงผิวนะคะเก็บกักความชื้นไว้ในผิวนะคะแต่ทีนี้อาจารย์มันจะมีกลีซอรีนที่เป็นของเหลวแบบสารให้ความชุ่มชื้นแบบนี
1: ้
0: กับตัวที่เป็นสบู่เวลาท่านผู้ชมนะคะไปซื้อส่วนผสมมาใช้เนี่ยสมมติเราค้นหาในอินเทอร์เน็ตกลีซอรีนบางทีมันจะขึ้นมาที่เป็นของเหลวคือแบบนี้คือให้ความชุ่มชื้น
1: แ
0: ต่ถ้าขึ้นมาที่เป็นก้อนก้อน
1: เป็
0: นก้อนสบู่ค่ะซึ่งมันจะมีทั้งแบบใสและแบบขุ่นอันนั้นน่ะเป็นเบสสบู
1: ่ไม่ใช่กลีซอรีน
0: ซึ่งเขามีส่วนผสมของกลีซอรีนแต่ไม่ใช่กลีซอรีนแบบที่เราเอามาใช้ในวันนี้นะคะอันนั้นน่ะคือใช้ไม่ได้นะคะอันนั้นต้องไปขึ้นเป็นสบู่ก้อนกลีซอรีนนะคะแต่ว่าวันนี้เราใช้เป็นกลีซอรีนเหลวนะคะใส่อยู่ที่10กรัมนะคะตัวต่อมาก็คือไดโซเดียม EDTA หรือว่าสาร 2NADTA ตัวนี้เอาไว้ทำให้สูตรมันคงตัวแล้วก็เป็นตัวที่ช่วยในเรื่องของการปรับค่า pH ด้วยค่ะอาจารย
1: ์แล้วช่วยไม่ให้แยกชั้นด้วยใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะนะคะสำหรับตัวนี้แต่ทีเนี้ยโซเดียม EDTA เนี่ยบางร้านที่เขาขายเนี่ยเขาจะเรียกสั้นๆว่าโซเดียม EDTA แต่จริงๆแล้วอะโซเดียม EDTA มีทั้งเป็นแบบที่เป็นไดโซเดียม EDTA หรือ 2NA EDTA กับ 4NA EDTA เขาเรียกว่าไตรโซเดียม EDTA ต่างกันยังไงเวลาไปซื้อนะคะบางที่นะคะซัพพลายเออร์ถามเรา2แคนหรือ4แคนวันนี้เราใช้เป็น2นะคะก็คือไดโซเดียม EDTA เพราะวันนี้เราทำผลิตภัณฑ์ที่ค่า pH ไม่เกิน7นะคะเราใช้เป็นแค่ไดโซเดียม EDTA นะคะตัวต่อมาก็คือตัวทวิน20ตัวนี้เป็นตัวอิมันชั่นนะคะหรือเขาเรียกว่าตัวที่เชื่อมน้ำกับน้ำมันหรือว่าสารชำระล้างให้เข้ากันนะคะเพราะบางทีในสูตรเรามีทั้งสารชำระล้างมีทั้งน้ำถ้าส่วนผสมมันไม่เท่ากันมันก็จะแยกชั้นตัวนี้จะเป็นตัวที่ประสานให
1: ้
0: เข้ากันได้ดีนะคะแล้วก็มีในเรื่องของสารกันเสียจะสังเกตเห็นว่าในส่วนที่1เนี่ยจะเป็นส่วนของน้ำแล้วก็สารให้ความชุ่มชื้นแล้วก็สารกันเสียส่วนสารที่ทำให้เกิดฟองและเกิดวิฟโฟมของเราในวันนี้อยู่ในส่วนที่2ค่ะเริ่มมาตั้งแต่ตัวแรกคือโคโค่โฟมนะคะเหมือนที่บอกว่าเป็นตัวสารชำระล้างที่ให้ฟองหนาเหมือนกับที่เราใส่ในตัวสูตรสบู่เหลวนะคะลักษณะของฟองก็จะแน่นเป็นลูกเห็นไหมคะบางยี่ห้อที่เขาทำออกมาแล้วแบบโฆษณาแบบนี
1: ้
0: นั่นเลยมันให้ฟองอย่าง
1: น
0: ั้
1: นเลย
0: ใช่นะคะตัวที่2ก็คือ MyWort ตัวนี้ก็เป็นสารชำระล้างในกลุ่มอ่อนโยนเหมือนกันนะคะเหมือนที่อาจารย์บอกตอนแรกว่ามาจากธรรมชาติมาจากพวกกรดไขมันมะพร้าวนะคะซึ่งในสูตรนี้เราไม่ได้ใช้ตัวที่มันมี SLES หรือเขาเรียกว่าโซเดียมลอริลซัลเฟตเลยนะคะอ่อนโยนมากๆเลยนะคะตัวต่อมาก็คือโคคามิโดโพพิลวิลเทนนะคะตัวนี้ก็เป็นสารชำระล้างที่อ่อ ่อนโยนเหมือนกันนะคะเพราะว่าจริงๆตัวนี้นิยมทั้งผลิตภัณฑ์ชำระล้างในช่องปากด้วยที่เขาทำยาสีฟันนะคะ
1: ตอนนี้ฟองจะเยอะนะตอนน
0: ี้ใช่
1: นะคะฟองเยอะมาก
0: ใช่เพราะว่าเราทำวิฟโฟมเราต้องการให้ฟองมันหนานุ่มแล้วก็ฟองนะเวลาที่เราลงกับผิวหน้าเราเนี่ยก็คือให้ลงทำความสะอาดถึงรูขุมขนด้วย
1: ตัวนี้มาจากกลุ่มน้ำมันมะพร้าวด้วยเหมือนกันใช
0: ่ใช่ใช่ค่ะอาจารย์นะคะตัวต่อมาก็คือโซเดียมโคโคซัลเฟตตัวนี้ก็เป็นสารทำความสะอาดแบบอ่อนโยนเหมือนกันนะคะทีนี้เมื่อ4ตัวนี้มารวมกันเนี่ยก็ทำให้เกิดเป็นวิฟโฟมและสารชำระล้างซึ่งมันเกิดมาเป็นวิฟโฟมแบบเหมือนก้อนเมฆเลยค่ะอาจารย
1: ์น
0: ะคะทำความสะอาดดีมากนะคะฉะนั้นคนที่มีปัญหาในเรื่องของรูขุมขนกว้างนะคะเป็นอักเสบผิวแพ้ง่ายนะคะหรือในเรื่องของดีท็อกซ์ผิวแนะนำสูตรนี้ได้เลย
1: แน่นอนเลย
0: ใช่นะคะและอย่างหนึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทันสมัยด้วยไม่เหมือนกับตัวสบู่เลวหรือเหมือนกับโฟมล้างหน้าทั่วไป
1: โอ้น่าใช้เลยนะเนี่ยสูตรนี
0: ้ครับจริงๆสูตรนี้ท่านผู้ชมบอกว่าทำไมไม่เห็นมีส่วนประกอบของสารสกัดเลยอันนี้เราเน้นเป็นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดแต่ถ้าทุกท่านอยากจะไปเพิ่มสารสกัดก็สามารถที่จะลดปริมาณน้ำในสูตรแล้วเพิ่มเป็นสารสกัดได้
1: อาจารย์แนะนำอะไรบ้างถ้าจะใส่ในเรื่องของ
0: จริงๆตอนนี้คนไทยเนี่ยก็จะเน้นนิยม1ผลิตภัณฑ์ลดสิว2ผลิตภัณฑ์ที่ช่วยทำให้ผิวขาวค่ะอาจารย์
1: ถ้าผมแนะนำนะสำหรับผมนะผมอยากแนะนำในเรื่องของถ้ามันคลีนซิ่งออกเนี่ยน่าจะเป็นพวกกลุ่มที่ไปล้างออกถ้าล้างออกผมแนะนำไม่ล้างพวกล้างจืดอะไรพวกนี
0: ้
1: ก็เหมือนกับล้างสารเคมีออกด้วย
0: เนี้ยบางผลิตภัณฑ์เห็นไหมคะมีการโฆษณาในเรื่องของสรรพคุณในเรื่องของฝุ่น PMที่มันจะไปอุดตันรูขุมขนอย่างนี้นะคะก็สามารถที่จะใช้ได้หรือผลิตภัณฑ์ที่ช่วยในเรื่องของการขจัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วสารสกัดมะละกอสารสกัดมะขามวิตามินซีพวกนี้ค่ะ
1: ก็ดีนะ
0: ใช่ก็จะช่วย
1: ก็เป็นการ
0: ใช่ทำให้เซลล์ผิวที่ตายแล้วมันดูผลัดเซลล์ผิวมากขึ้นแต่ต้องบอกก่อนว่าจุดประสงค์ของผลิตภัณฑ์2ตัวนี้นะคะท่านผู้ชมเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในเรื่องของการทำความสะอาดฉะนั้นสารหลักๆที่เราจะต้องมีในส่วนประกอบก็คือสารชำระล้าง
1: ใช่ครับ
0: บางทีสารบำรุงที่เราใส่เข้าไปเนี่ยแนะนำให้ไปใส่ผลิตภัณฑ์ในผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในการบำรุงผิวคือทาทิ้งไว้นะคะเพราะว่าเราทำความสะอาดผิวหน้าเนี่ยบางทีเราทำแล้วน่ะเราต้องล้างสิ่งสกปรกออกมาพร้อมกันด้วยนะคะผลิตภัณฑ์บางตัวนะคะใช้ในปริมาณที่เป็นสารชำระล้างบางทีก็ใช้ในผลิตภัณฑ์ที่เป็นของสารบำรุงอันนี้ต้องแยกกันเพราะบางคนเนี่ยโหจะใส่สารบำรุงเข้าไปด้วยแต่อย่าลืมว่าถ้าล้างหน้าเราต้องล้างหน้าก่อนแล้วก็บำรุงทาทิ้งไว้
1: ใช่มันต้องล้างออกของสกปรกที่อยู่ในผิว
0: ของที่ไม่ดีที่มันอุดตันออกไปก่อนเสร็จแล้วทำให้ผิวมันพร้อมกับการบำรุงครั้งต่อไปแล้วค่อยใส่เพิ่ม
1: โดยเฉพาะผู้หญิงนี่คืออะไรที่ดีที่สุดใช่ไหม
0: ใช่
1: กันแดดใช่ไหมกันแดด
0: ด้วยเครื่องสำอางด้วยเห็นไหมคะอาจารย์เดี๋ยวยิ่งปัจจุบันนี้เมคอัพเครื่องสำอางเนี่ยกันน้ำการทำความสะอาดที่ไม่ดีมันทำให้สิ่งสกปรกมันตกค้างที่ผิวเราหรือเกิดการอุดตันพออุดตันปุ๊บรูขุมขนเราไม่มีการขับของเสียของใหม่ก็เข้าไม่ได้ของเก่าก็ออกไม่ได้ก็เกิดการอุดตันเกิดเป็นสิว
1: เป็นสิวเป็นริ้วรอยเลย
0: นะคะฉะนั้นเนี่ยการบำรุงผิวที่ได้คุณภาพการทำความสะอาดผิวก็ต้องไปด้วยกันด้วยนะคะเพื่อให้มีประสิทธิภาพคู่กันนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำเลยนะคะฉะนั้นเราจะแยกเป็นส่วนที่1ก่อนนะคะที่มีน้ำมีกลีเซอรีนนะคะแล้วก็มีไดโซเดียม ETA มี
1: ทวิน20
0: นะคะแล้วก็ตัวสารกันเสียไว้ได้กลุ่มเดียวกันก่อนนะคะแล้วก็ส่วนที่2ก็คือเป็นส่วนที่เป็นสารชำระล้างทั้งหมด4ตัวนะคะนะคะเบื้องต้นนะคะเราก็นำส่วนที่1มาผสมกันก่อนนะคะอันเนี้ยเทตัวไหนก่อนก็ได้นะคะสูตรของเราไม่ได้ใช้ความร้อนเลยนะคะทำที่อุณหภูมิปกติได้เลยอันนี้เราขอเทส่วนผสมที่เป็นน้ำนะคะเพื่อที่จะผสมกับตัวอื่นให้มันออกมาจากขวดแก้วได้ง่ายนะคะเพราะว่าบางตัวมันมีความเหนืดนะคะ
1: ทำไมกันเดี๋ยวอาจารย์ช่วยก่อน
0: นะคะ

0: ร็จแล้วก็ใช้ตะกร้อคนนะคะมันไปสักพักหนึ่งนะคะตัวไดโซเดียม ETA นะคะก็จะละลายนะคะเทคนิคการผสมนะคะให้เราคนผสมไปในทางเดียวกันนะคะจะทวนเข็มหรือตามเข็มนาฬิกาก็ได้เอาที่เราสะดวกนะคะแต่ไม่แนะนำให้ตีแบบนี้นะคะเพราะว่ามันจะทำให้เกิดฟองอากาศนะคะตอนที่เราบรรจุลงภาชนะบรรจุเนี่ยมันจะเกิดเป็นฟองอากาศไปแทนที่นะคะ
1: พอเริ่มละลายหมดแล้ว
0: ใช่พอเริ่มละลายหมดแล้วเราก็จะเริ่มเติมส่วนที่สองการเติมส่วนที่สองเนี่ยค่ะเวลาที่เราคนผสมเนี่ยก็ต้องคนเบาๆนะคะ
1: เติมโกโก้ลงมา
0: ใช่ค่ะ
1: ตัวต่อไปคือ My Watt นะครับ
0: ค่ะ
1: ตัวต่อไปก็คือคุกามิโดตัวต่อไปคือโซเดียมโกโก้
0: อันนี้อาจารย์ต้องใช้ช้อนนะคะมา
1: ค่อนข้างจะเหนียวนิดนะครับ
0: ค่ะนะคะก็จะได้ออกมาเป็นนะคะสารชะบาลานที่เป็นของเหลวแบบนี้นะคะทีนี้นะคะถ้าท่านผู้ชมอยากจะแต่งกลิ่นนะคะก็สามารถที่จะเพิ่มกลิ่นลงไปได้แล้วก็ลดปริมาณน้ำลงหรือว่าอยากจะแต่งสีนะคะอยากให้ตัวผลิตภัณฑ์ออกเป็นสีต่างๆนะคะอย่างที่เราชอบเป็นสีชมพูอ่อนสีฟ้าอ่อนสีเขียวอ่อนนะคะอันนั้นเขามีการแต่งสีผลิตภัณฑ์
1: ทำให้ดูน่าใช้มากขึ้น
0: ใช่ทำให้ดูน่าใช้แล้วก็ล้อไปกับส่วนผสมอย่างอื่นของเราด้วยนะคะเราจะเห็นผลิตภัณฑ์หลายๆยี่ห้อบางทีแต่งออกมาเป็นสีฟ้าอ่อนสีชมพูอ่อนนะคะ
1: ใช่อ
0: ันนี้ถ้ายังไม่ได้แต่งสีนะคะสีที่ใช้นะคะเขาเรียกว่าสีคอสเมติกนะคะสีคอสเมติกที่ละลายในน้ำนะคะอันนี้สามารถที่จะชั่งหยดลงไปได้บางท่านบอกว่าอยากจะใส่สีที่เป็นสีผสมอาหารอยากได้ความปลอดภัยสีผสมอาหารที่เรารับประทานเข้าไปสามารถแต่งได้ไหมแต่งผลิตภัณฑ์ได้นะคะแต่ข้อดีก็คือหาได้ง่ายราคาไม่แพงนะคะใช้งานง่ายนะคะ
1: แต่ความคงทนได้
0: แต่ว่าความคงตัวของผลิตภัณฑ์เนี่ยอาจจะไม่เท่ากับสีเครื่องสำอางนะคะคำว่าความคงทนก็คือสมมติเราแต่งออกมาเป็นสีเขียวแล้วเนี่ยเวลาผ่านไปเนี่ยอาจจะทำให้สีดูซีดลงหรือสีหายไปก็มี
1: น
0: ะคะแต่ถ้าเป็นสีคอสเมติกเนี่ยเขาจะอยู่คู่กันกับอายุของเครื่องสำอางนะคะทั้ง2สูตรของเราเนี่ยมีอายุ2ปีนะคะทีนี้ได้ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์แล้วเดี๋ยวเราจะบรรจุลงภาชนะให้ดูนะคะเห็นไหมคะถ้าเราคนไม่แรงเนี่ยฟองก็จะน้อยแต่บางท่านที่คนแล้วแบบแรงเนี่ยฟองก็จะเยอะนะคะพอฟองเยอะเนี่ยบางทีเราไม่สามารถที่จะบรรจุลง
1: ต้องทิ้งให้ฟองยุบตัวก่อน
0: ใช่นะคะก็จะต้องทิ้งให้ฟองยุบก่อนบางทีใช้เวลานานเกินไปนะคะฉะนั้นตอนคนก็พยายามคนให้นะคะส่วนผสมเข้ากันได้ดีโดยที่ไม่ต้องตีฟองนะคะนะคะทีนี้สูตรทั้ง2สูตรนะคะเนื่องจากว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นในเรื่องของตัวปั๊มฟองนะคะฉะนั้นแพ็คเกจจิ้งทั่วไปเนี่ยก็อาจจะใช้ไม่ได้เพราะไม่งั้นเวลาบีบออกมามันก็จะเป็นของเหลวนะคะ
1: ใช่
0: ใช่เราต้องอาศัยตัวแพ็คเกจจิ้งที่เป็นหัวปั๊มฟองออกมานะคะซึ่งเขาจะมีจำหน่ายนะคะเราสามารถเขาเรียกว่าหัวปั๊มมูด
1: นะ
0: คะใช่เวลาบรรจุออกมาที่เป็นของเหลวแบบนี้ค่ะเวลาเข้าผ่านขวดที่เป็นหัวปั๊มมูดออกมามันจะออกมาเป็นมูดขาอาจารย์
1: ใช่ครับ
0: นะคะ
1: เป็นมันทำให้หน้าชายนะครับ
0: ใช่ค่ะเราก็บรรจุไปนะคะก็ใส่ตัวแพคเกจจิ้งมันจะเกิดเป็นมูดฟองได้ก็เกิดจากตัวบรรจุภัณฑ์ที่เราเลือกมานั่นเองนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่ค่ะ
1: เป็นฟองสวยหน้าชายเลย
0: นี่ค่ะก็จะออกมาเป็นฟองมูดแบบนี้เลยนะคะเห็นไหมคะหน้าชายมากเลยค่ะอาจารย์นะคะเหมือนที่เขาโฆษณาหรือยังคะก็จะเป็นฟอง
1: สมัยก่อนก็จะมีอะไรนะเป็นอะไรนะหอยทากใช่ไหมเป็น
0: ใช่
1: เป็นมูด
0: ก็จะเป็นฟองปั๊มมูดออกมาอย่างนี้นะคะเพราะว่าตัวถ้าเราไม่ใส่บรรจุลงในขวดที่เป็นปั๊มมูดมันจะเป็นน้ำใสๆแบบนี้นะคะ
1: นี่น้ำไม่ใช่เป็นเฉพาะขวดของเขา
0: ใช่ทีนี้ถ้าเราไปใส่ขวดที่มันเป็นฝาปอแปะที่มันเปิดมันก็จะบีบออกมาเป็นน้ำถามว่าเราใช้แบบนั้นล้างหน้าได้ไหมใช้ได้แต่เราต้องมาถูฟองเอง
1: ต้องขยอนนิด
0: ๆแต่ถ้าเป็นแบบนี้คือออกมาในลักษณะเป็นมูดแบบนี้เลยค่ะนะคะจะออกมาเป็นมูดแบบนี้เลยนะคะฉะนั้น2สูตรในวันนี้ต้องใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นหัวปั๊มมูดออกมานะคะทีนี้ผลิตภัณฑ์2ตัวนี้นะคะสามารถใช้ทำความสะอาดผิวหน้าได้แล้วก็ที่สำคัญก็คือสามารถล้างเครื่องสำอางได้ด้วยค่ะอาจารย์อย่างวันนี้ที่แต่งหน้ามาออกรายการหรือนะคะก็สามารถที่จะทำความสะอาดสิ่งสกปรกนะ
1: ค
0: ะได้นะคะใช้ในเรื่องของทำความสะอาดผิวหน้าเช้าแล้วก็เย็นได้
1: ดีมากเลย
0: ใช่ค่ะนะคะก็ฝากผลิตภัณฑ์ทั้ง2สูตรของเราไว้นะคะทีนี้นะคะอาจารย์มีอะไรจะเพิ่มเติมไหมคะเดี๋ยวให้ดูทั้ง2สูตร
1: จริงๆแล้ว2สูตรนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่เน้นเป็นเรื่องของการทำความสะอาดผิวหน้าเป็นส่วนใหญ่เนา
0: ะ
1: ผิวหน้าพอเป็นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวหน้าก็ควรระวังก็คือเวลาเราใช้ผลิตภัณฑ์เนี่ยเวลาเราทำผลิตภัณฑ์อะไรก็แล้วแต่ต้องใส่ใจในเรื่องของ
0: ความสะอาด
1: ความสะอาดนะครับแล้วอย่างนึงตัวก็เรียกว่าสมุนไพรที่เอามานำมาใช
0: ้
1: ก็ต้องคัดสรรสมุนไพรที่มีคุณภาพมา
0: ะ
1: นะครับการเอาสมุนไพรที่มีคุณภาพมาทำผลิตภัณฑ์เนี่ยม
0: ัน
1: ก็จะทำให้ผลิตภัณฑ์เราเนี่ยมีคุณภาพดีนะครับมีประสิทธิภาพดีการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดีนะครับก็ทำให้คนที่นำไปใช้หรือว่าผู้บริโภคที่นำไปใช้เนี่ยเขาก็ติดใจในผลิตภัณฑ์ของเราได
0: ้ค่ะ
1: แล้วก็แพคเกจจิ้งก็สำคัญแพคเกจจิ้งถ้าเป็นแพคเกจจิ้งที่มันตรงกับอะไรก็เรียกว่าโปรดักต์ของเราเนี่ยถ้าใส่แพคเกจจิ้งมันไม่ตรงกับโปรดักต์ของเราอย่างเช่นเป็นแพคเกจจิ้งคนละแบบคนละประเภทการใช้งานก็ไม่ตรงเป้าหมายก็สำคัญเลือกแพคเกจจิ้งก็สำคัญตอนนี้แพคเกจจิ้งค่อนข้างจะราคาค่อนข้างสูงนิดนึง
0: ใช่ค่ะเพราะว่าเป็นหัวปั๊มมูดพิเศษนะคะฉะนั้น2ผลิตภัณฑ์นี้นะคะเหมาะสำหรับคนที่มีปัญหาผิวในเรื่องอะไรนะคะสูตรแรกสบู่เหลวน้ำผึ้งนะคะเหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาสิวอักเสบนะคะผิวแพ้ง่ายนะคะช่วยลดการอักเสบนะคะผิวระคายเคืองนะคะเนื่องจากว่ามีส่วนผสมของฟ้าทะลายโจรแล้วก็ขมิ้นชันอีกสูตรนึงนะคะเหมาะสำหรับคนที่ต้องการความเป็นเขาเรียกอะไรคะความสะอาดแล้วก็ในส่วนของลดอาการระคายเคืองนะคะสามารถที่จะเพิ่มตัวสารสกัดให้มีคุณสมบัติตามที่เราต้องการได้นะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของคนที่มีปัญหาผิวหมองคล้ำอยากผิวหน้ากระจ่างใสก็สามารถที่จะใส่พวกสารสกัดในเรื่องของช่วยทำให้หน้าขาวนะคะแนะนำไม่ว่าจะเป็นตัวสารสกัดบัวบกนะคะสารเอ็มเทศนะคะสารสกัดมอนนะคะวิตามินซีนะคะสารสกัดมะละกอสารสกัดมะขาม
1: ก็สามารถเพิ่มเติมไปได้ในสูตร
0: ถ้าสำหรับคนที่เป็นสิวก็แนะนำตัวสมุนไพรที่ลดการอักเสบไม่ว่าจะเป็นสารสกัดบัวบกสารสกัดฟ้าทะลายโจรสารสกัดขมิ้นชันสารสกัดพญายอนะคะหรือใครที่ต้องการความกระชับแต่งตึงลดเรือริ้วรอยสามารถเพิ่มสารสกัดกาวเกลือขาวสารสกัดว่านชักมดลูกวิตามินอีหรือว่าสารสกัดคอลลาเจนเข้าไปได้
1: ใช่ครับในกรณีที่เราไปลดเราไปเพิ่มสารสกัดเราก็ไป
0: ลดปริมาณน้ำ
1: ลงไปนะครับเพราะการลดปริมาณน้ำลงไปแล้วก็ทำให้ความเข้มข้นของสารเข้าไป
0: ฉะนั้นวันนี้ที่ทุกท่านติดตามรายการของเราตัว Cleansing With Foam เนี่ยสามารถทำเป็นทั้งสูตรในเรื่องของลดปัญหาสิวผิวแพ้ง่ายทำในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผิวหน้ากระจ่างใสลดรอยด่างดำแล้วก็ผลิตภัณฑ์ลดเรือริ้วรอยขึ้นอยู่กับท่านเลือกสารสกัดให้เหมาะกับสภาพผิวและปัญหาผิวในตอนนั้นๆ
1: ใช่ครับ
0: นะคะ
1: นั่นคือสิ่งสำคัญของการทำผลิตภัณฑ
0: ์สำหรับตัวผลิตภัณฑ์ของเราในวันนี้2ตัวก็เรียบร้อยแล้วนะคะแต่ฝากไว้นิดนึงนะคะสำหรับท่านผู้ชมที่ชมรายการของเราแล้วบอกว่าอยากจะเอาไปทำจำหน่ายนะคะต้องบอกก่อนว่าผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางในบ้านเราการทำเพื่อการจำหน่ายจ่ายแจกมีกฎหมาย อย. เครื่องสำอาง

0: ของการขอมาตรฐานโรงงานผู้ผลิตเครื่องสำอางแล้วก็สามารถนำสูตรที่ทุกท่านชมรายการของเราในวันนี้ขึ้นทะเบียนได้เลยนะคะสถานที่ติดต่อถ้าเป็นต่างจังหวัดนะคะแนะนำที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดของท่านแต่ถ้าเป็นส่วนกลางก็แนะนำที่สำนักงานองค์การอาหารและยาอย.เครื่องสำอางนะคะเพราะหลายๆท่านบางท่านเนี่ยเราอาจจะเกิดนักธุรกิจยุคใหม่หรือน้องๆนักศึกษาที่จบไปอยากจะทำผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจำหน่ายเราก็ส่งเสริมเพราะว่าตอนแรกเราทำเพื่อดูแลตัวเองใช่ไหมคะอาจารย์แล้วเราต่อยอดเป็นในเรื่องของการทำเป็นผลิตภัณฑ์ต้องบอกก่อนว่าสูตรที่เราเอามาสอนเนี่ยสามารถขึ้นทะเบียนได้นะคะอาจารย์เป็นสูตรที่ทำจำหน่ายมาแล้ว
1: แต่จริงๆแล้วเราเนี่ยมาให้คำแนะนำเรามาสอนแต่จริงๆแล้วเราอยากให้ทุกคนที่ได้เรียนไปสามารถไปพัฒนานะครับไปพัฒนาไปปรับไปพัฒนาต่อนะครับเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยมันเริ่มจากมีสูตรขึ้นมาก่อนแล้วเราสามารถไปค่อยๆปรับสูตรปรับสูตรที่เราพอใจปรับสูตรในส่วนที่เหมาะกับสภาพผิวของแต่
0: ละ
1: ท้องถิ่นบางทีเราอยู่ที่อากาศมันร้อนจัดอะไรแบบนี้เราก็ไปปรับเอาสมุนไพรในท้องถิ่นของเรามาใส่ใช่ไหมมาเติมแต่งในสูตรของเราปรับให้ได้ที่การเรียนรู้ตรงนี้มันไม่สิ้นสุดนะครับม
0: ัน
1: ค่อยๆปรับนะครับสูตรสามารถปรับได้ค่อยๆปรับ
0: ใช่ค่ะแล้วตัวสารที่เรานำมาเป็นส่วนผสมในสูตรนะคะท่านผู้ชมที่บอกว่าแล้วเราจะสามารถหาซื้อได้ไหมจะบอกว่าท่านสามารถใช้ชื่อตามสูตรที่ขึ้นในรายการของเราเนี่ยหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตได้เลยค่ะม
1: ี
0: หลายๆที่ที่ขายเราพยายามหาสารที่ไม่ใช่แบบโอ้โหต้องตามหายากนะคะแล้วก็มีขายทั่วไปนะคะลองซื้อมาลองทำดูแล้วลองปรับใช้กับตัวเองดูถ้าดียังไงก็ลองต่อยอดดูค่ะ
1: จริงๆการเริ่มต้นคือการศึกษาแล้วเริ่มต้นการปฏิบัติเนี่ยการมานั่งดูเราสอนเราแนะนำปิดพันเนี่ยมันแค่ได้แค่นิดเดียวเองความรู้มันได้แค่ยังไม่ถึงครึ่งเมื่อไรที่คุณลงมือปฏิบัติลงมือทำนะครับลองผิดลองถูกก่อนคนเราไม่มีอะไรที่จะทําในครั้งเดียวแล้วประสบความสําเร็จคนที่ประสบความสําเร็จมันต้องเริ่มการลงมือทําปฏิบัติหลายๆครั้งหลายๆครั้งแรกอาจจะอุ๊ยฟองเยอะเกินไปทําไมมันยังไม่ได้อย่างที่เราต้องการต้องพัฒนานะครับการพัฒนาค่อยๆทําไปลองผิดลองถูกการลองผิดลองถูกมันได้ประสบการณ์มาพอได้ประสบการณ์เราก็มีโอกาสที่จะทำเป็นพันเป็นของตัวเองได้นะคร
0: ับใช่ค่ะหวังว่ารายการของเรานะคะจะมีประโยชน์ต่อท่านผู้ชมทางบ้านนะคะสำหรับวันนี้นะคะรายการของเราจบลงแล้วนะคะแต่ยังมีตอนต่อไปให้ทุกท่านได้ติดตามผลิตภัณฑ์ตัวอื่นที่ใช้ทำความสะอาดผิวหน้าและผิวกายนะคะแต่สำหรับวันนี้เราสองคนก็ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะพบกับรายการของเราตอนต่อไปได้อีกครั้งต่อไปนะคะสำหรับวันนี้เราสองคนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
1: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคกัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจากอีวาโวเลเตอร์มา

ที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเข้ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟิตนะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคกัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคกัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคกัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคกัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกจสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกจนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสุญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกจนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกจนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสุญญากาศที่30นิ้วประหลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสุญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสุญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสุญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ

การเชื่อมอาร์ควาฮาด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล3หลักการเชื่อมอาร์ควาฮาด้วยมือการเชื่อมอาร์ควาฮาด้วยมือมีมานานแล้วโดยใช้สำหรับเชื่อมซ่อมแซมชิ้นส่วนที่ชำรุดหรือประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกันซึ่งในระยะแรกนั้นแนวเชื่อมยังไม่มีคุณภาพนักปัจจุบันเทคโนโลยีการเชื่อมได้ก้าวหน้าไปอีกมากซึ่งทำให้แนวเชื่อมมีคุณภาพดียิ่งขึ้นนอกจากนั้นยังมีการคิดค้นกระบวนการเชื่อมที่แปลกใหม่อีกมากมายซึ่งช่างเชื่อมจำเป็นต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานหลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักเป็นกระบวนการเชื่อมต่อโลหะให้หลอมละลายประสานเป็นเนื้อเดียวกันโดยใช้ความร้อนจากการอาร์คที่เกิดขึ้นระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานมีอุณหภูมิประมาณ 6,000 องศาฟาเรนไฮต์หรือประมาณ 3,316 องศาเซลเซียสโดยแก๊สลวดเชื่อมทำหน้าที่เป็นตัวนำไฟฟ้าและหลอมละลายกลายเป็นหยดน้ำโลหะเติมลงในบ่อหลอมละลายฟลักส่วนที่หลอมละลายกลายเป็นแสลกเหลวจะช่วยเติมคุณสมบัติทางโลหะวิทยาลงในบ่อหลอมละลายแสลกส่วนที่แข็งตัวจะช่วยลดอัตราการเย็นตัวของแนวเชื่อมดูดซับสารมลทินส่วนที่เผาไหม้กลายเป็นควันจะป้องกันการเข้าลมตัวของบรรยากาศจากภายนอกและฝุ่นชนิดของกระแสไฟเชื่อมมี2ชนิดคือกระแสไฟสลับ AC และกระแสไฟตรง DC กระแสไฟสลับกระแสไฟฟ้าในเมืองไทยจ่ายระบบ50เฮิรตซ์ใน1วินาทีจะมีคลื่นคว่ำด้านบวกและคลื่นหงายด้านลบไหลผ่านเส้นศูนย์เท่ากับ1ไซเคิลใน1วินาทีจึงมี50ไซเคิลแสดงว่าใน1วินาทีจะมีส่วนยอดของคลื่นทั้งบวกและลบ100ครั้งการหลอมละลายแกนลวดและกลับน้ำโลหะก็จะอยู่ส่วนยอดของคลื่นนั่นเองกระแสไฟตรงคลื่นไฟฟ้าจะอยู่เหนือเส้นศูนย์ด้านบวกหลายทางเดียวจึงเป็นที่มาของการอาร์คเรียบกว่าชนิดกระแสสลับการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมมีความสำคัญเพราะแนวเชื่อมจะมีรูปทรงผิวหน้าและการหลอมลึกที่แตกต่างกันการต่อขั้วกระแสเชื่อมแบบกระแสสลับ AC Alternating Current ลวดเชื่อมร้อน 50% และชิ้นงานร้อน 50%จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างปานกลางและการหลอมลึกปานกลางการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC ลบ Direct Current Electrode Negative ลวดเชื่อมร้อน 30% ชิ้นงานร้อน 70% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวแคบกว่ากระแสสลับการหลอมลึกมากกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC บวก Direct Current Electrode Positive ลวดเชื่อมร้อน 70% และชิ้นงานร้อน 30% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างกว่าแบบกระแสสลับการหลอมลึกน้อยกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรกระแสคงที่ Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสไฟแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเป็นไปตามการยกระยะอาร์คระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนสูงการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมกว้างระยะอาร์คปานกลางแรงเคลื่อนปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมที่ให้โวลต์แอมป์เคิร์ฟเรียบ
จะให้แรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าตรงเท่านั้นในปัจจุบันมีการพัฒนาขีดความสามารถของเครื่องอย่างต่อเนื่องระยะอาร์คยาวกระแสต่ำการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมจากกว้างระยะอาร์คปานกลางกระแสไฟปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นกระแสสูงการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจัดแคบ

สวัสดีคุณผู้ชมอีกครั้งนะคะวันนี้กลับมาพบกับการเดินทางของลูกชิ้นนะคะบายอาจารย์ดวงกมลตั้งสถิตพรสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารคณะเทคโนโลยีคณะกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช